0: วันนี้รัฐบาลพร้อมปรับการบริหารงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์โลกสำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้า
1: คณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านเตรียมเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกัปดานี้เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐบราซิลชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงบาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงบาลิสวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสและอาคารโดมเดแซงบาลิสซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดินโปเลียนที่1สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซ่ซึ่งใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2พุทธศักราช2391อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรอร์ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีการประชุมระดับสูงและการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสองประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้งสามพระองค์การต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไป
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทายจึงต้องปรับการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โลก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวานนี้ตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุกขึ้นชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นรัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างเศรษฐกิจกระจุกตัวทำให้การเติบโตต่ำรัฐบาลจึงต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์โลกเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างรองรับในระยะยาว
3: ฉันต้องเรียนว่าปัญหาที่เราเผชิญกันอยู่ในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะปัญหาที่เราเผชิญเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื้อรังยาวนานดังนั้นเราต้องแก้สั้นให้ได้และไม่ใช่ทุกอย่างเราสามารถที่จะแก้ได้ทันที ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแก้ในเรื่องของโครงสร้างระยะยาวไปเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ดิฉันและคณะรัฐบาลพยายามที่จะทำก็คือทำทั้งสองเรื่องไปด้วยกันในงบประมาณและระยะเวลาที่จำกัดแต่ก็ต้องทำให้กระจายตัวให้ทั่วถึงด้วยเช่นกัน
2: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบและรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ใช้ไปกับรายจ่ายประจำและชำระหนี้เดิมและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกันรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมขอเชิญชวนสมาชิกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านภาคเอกชนและหน่วยงานราชการต้องร่วมกันปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณครั้งใหญ่เพื่อร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาว
4: ผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมาปฏิรูปร่วมกันในเรื่องของโครงสร้างงบประมาณทั้งหมดแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันคิดแล้วก็วางโครงสร้างของระบบงบประมาณเสียใหม่หลักใหญ่ใจความก็คือเรามาคิดร่วมกันไหมครับว่าเราจะจัดทำงบประมาณกันแบบไหนให้ตอบโจทย์กับประเทศนี้ให้ได้มากที่สุดผมว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยรัฐบาลนี้หรอกครับมันเป็นการช่วยประเทศนี้ให้มีโครงสร้างงบประมาณที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและตอบโจทย์
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ราว 23,000 ล้านบาทโดยเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณที่มุ่งเน้นไปที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางนั้นเนื่องจากระบบถนนยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบทั้งสถานีรถไฟสนามบินและท่าเรือแต่กระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางอย่างไรก็ตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกประธานสั่งพักการประชุมเวลา 22:46 นาทีและประชุมต่อวันนี้เวลา 9:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและการทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
1: ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายในวันที่30กันยายนนี้หากฝ่าฝืนจะถูกระงับบริการ นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศแสดงเจตจำนงความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารหลังจากที่ผ่านมามาตรการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็นรูปธรรมและยังคงมีผู้โดยสารที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่มีการตกลงร่วมกันคือกำหนดให้ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์วินที่เป็นสมาชิกของทุกแอปพลิเคชันจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะทุกคนซึ่งมาตรการนี้จะช่วยตอบโจทย์และควบคุมดูแลเรื่องการตรวจสอบประวัติคนขับของแต่ละแอปพลิเคชันดังนั้นผู้ขับขี่ที่อยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วต้องดำเนินการทำใบขับขี่สาธารณะให้เรียบร้อยภายในวันที่30กันยายนนี้หากแอปพลิเคชันใดฝ่าฝืนยังมีผู้ให้บริการที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะจะถูกดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดถือว่ามีความผิดตามกฎหมายขนส่งซึ่งหลังจากนี้กรมการขนส่งทางบกจะมีหนังสือไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA เพื่อให้ระงับการให้บริการรับส่งผู้โดยสารของแอปพลิเคชันนั้น
0: ๆกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการชวนสมาชิกตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินครึ่งปีแรกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เชิญชวนสมาชิกกบข.ตรวจเช็คสุขภาพการเงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผนการเงินตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งเครื่องมือวางแผนทางการเงินเป็นอีกหนึ่งบริการที่จะช่วยประเมินสถานะความมั่นคงทางการเงินในปัจจุบันให้แก่สมาชิกที่เปรียบเทียบระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินและยังช่วยประเมินระดับค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อให้เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สมาชิกต้องการโดยสมาชิกสามารถตรวจสุขภาพการเงินได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ MyGPF Website เมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินซึ่งเมื่อระบุข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหนี้สินแล้วโปรแกรมจะประมวลผลวิเคราะห์ให้สมาชิกได้รับทราบสุขภาพการเงินในปัจจุบันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่หมู่6โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148ตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองหลังอำเภอนาม่อมจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
9: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาม ุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้โดยเปิดเผยว่าคณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านจะเดินทางเยือนกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายและการเดินทางเยือนในครั้งนี้จะไม่มีการเจรจาใดๆโดยตรงกับสหรัฐอย่างแน่นอนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลโดยอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายขอพบหารือและให้มีการจัดประชุมที่กรุงโดฮาในวันอังคารนี้
1: นายจานลูการัมโปลาเดลทินดาโรผู้ประสานงานสหประชาชาติหรือ UN ประจำเวเนซุเอลาออกแถลงการแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดิน2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,700 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนซึ่งคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงมากกว่านี้นารัมโปลาเดลทินดาโรกล่าวเพิ่มเติมว่า UN กำลังดำเนินการจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาโดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันกับทางการของเวเนซุเอลาและหวังว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจะน้อยกว่านี้มากพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมต่อการตอบสนองของนานาชาติกว่า27ประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,000 นายพร้อมด้วยสุนัขค้นหาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้
0: สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนในระดับที่เป็นอันตรายโดยอุณหภูมิแต่ระดับ 32-40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐโดยจะเริ่มขึ้นก่อนถึงช่วงงานเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ไม่มีระบบทำความเย็นที่เพียงพอขณะที่อิตาลีประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด5ระดับตั้งแต่เมืองโบซานาทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองปาเลโมบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้เช่นเดียวกับบรรดาประเทศในแถบคาบสมุทรบอลคานทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนและความเสี่ยงการเกิดไฟป่า
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมบราซิลเอาชนะญี่ปุ่น2-1บราซิลผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกเวลา8:00 นเนย์มาร์นักเตะชื่อดังทีมชาติบราซิลบริจาคเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 8.25 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาโดยให้นำเงินก้อนดังกล่าวสนับสนุนผู้ต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินในด้านอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์การแพทย์และที่พักพิงชั่วคราวแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยแพ้ให้กับไต้หวัน1-2ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา1-2ทีมกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship พา72ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาชิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกทำผลงานในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้และ1ดับเบิ้ลโบกี้ทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาปิดฉากในอันดับ8ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของยูแฮรันโปสาวชาวเกาหลีใต้ทำสกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์เมเจอร์แรกของตัวเองสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิโรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิโรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมกีฬามาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึก4เกมครั้งที่33และเอเชียนบีเกมครั้งที่6ก่อนถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือว วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.04 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
11: 1นาทีกับกปท.
12: ก่อนติดเครื่องยนต์แต่ละครั้งควรทำการปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงเครื่องเสียงหรือแม้กระทั่งการปิดประตูรถเพราะกำลังไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกใช้ในการติดเครื่องยนต์ดังนั้นการดับเครื่องยนต์โดยที่ไม่มีการปิดระบบปรับอากาศหรือเปิดแอร์ค้างไว้อาจเกิดปัญหากับรถยนต์ในระยะยาวเพราะว่าขณะติดเครื่องยนต์ใหม่จะต้องมีการฉุดกันระหว่างสายพานกับสายพานมีการกินกำลังบางครั้งทำให้ถึงกับสตาร์ทอืดหากกำลังแบตเตอรี่เหลือน้อยจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ถ้าเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็ต้องใช้การเข็นเพื่อกระตุกให้เครื่องติดแต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติต้องทำการพ่วงแบตเตอรี่นอกจากนี้จะส่งผลต่อเนื่องถึงมูเล่หน้าเครื่องที่มีซีลยางอยู่ระหว่างร่องสายพานแต่ละเส้นที่อาจฉีกขาดเมื่อถูกกระชากบ่อยๆด้วยนะคะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
7: ผู้มีคำถามใดสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่1เมื่อเสร็จจากภาระการงานประจำวันคนไทยจะพบปะพูดคุยถามทุกสุขกันรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมในสถานที่ส่วนกลางหรือเป็นที่เช่นวัดมัสยิดหรือศาลเจ้าการนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติคือนับตามการปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละคืนโดยนับเป็นข้างขึ้นคือคืนเดือนเต็มดวงหรือข้างแรมคือคืนเดือนมืดเริ่มนับช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายดังนั้นการเรียกชื่อประเพณีจึงมีจากหลายสาเหตุเช่นภาคใต้ก็มีประเพณีศาสตร์เดือน10นอกจากนี้อาจเรียกตามอาหารที่มีเฉพาะในเทศกาลนั้นๆเช่นเทศกาลกระยาศาสตร์ข้าวหลามงานบุญข้าวจี่ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: สัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
16: มากันไหว้พระไหว้พระย่อ แล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ทางสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: คัจฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปะฏังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปะฏังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมะเนสิกขาปะฏังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปะฏังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปะฏังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมะเนสิกขาปะฏังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมะเนสิกขาปะฏังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมะเนสิกขาปะฏังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปฏานิสีเลนะสุขทินยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: ัญจะสัจจะกิริยากาถาโยขันนามาเส
1: บุตโธเมสร

ท่านนมยังมหาการุณิโคนาโทษติยดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ลิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาอุตุสัพพุปัตวา
1: ท่านนบียังนโมกราตกังพนามาเสนนโมอรหัตโต

ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวะเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต

ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นทำวัดเย็นเวลา 20:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นเป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 นประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมระโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตตรักโขพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมทโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวง

เด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมทำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

บูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสมณธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา9นาฬิกา30นาทีเวลา10นาฬิกาและเวลา10นาฬิกา30นาทีช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกา30นาทีเวลา14นาฬิกาและเวลา14นาฬิกา30นาทีท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์เป็นอันนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนชันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

point. แต่ที่มันไม่ให้แตก

ฝนตกทั้งคืนยังไม่หยุดเลยเนี่ยแต่ยังไม่ได้น้ำตกแต่เมื่อวานเนี่ยมันแปดสองฝนก็เลยไม่มากน้ำยังไม่เต็มยังไม่ได้เต็มทุ่งเลยยังไม่สายยังได้อยู่ยังไม่สายยังไม่เลยเที่ยงแต่เลยเที่ยงแล้วมันได้นะฉันมือเดียวนะคือตัดบริโภคกังวลนะครั้งเดียวก็พอนะบางท่านบางองค์ก็ยังอดยังผ่อนนะผ่อนอาหารก็มีอดเลยก็มีนะผ่อนแล้วไม่แล้วยังอดอีกอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญอดภักขยาหารเหมือนกันจนผอมนะก็นับไปอยู่ในป่านะไปเป็นก็คนขอทานนั่นแหละนะไปอยู่ในป่าในเขาไปกับไม่ใช่เมืองใหญ่เมืองหลวงไปหาธรรมเหมือนนะในถิ่นทุรกันดารธรรมเกิดในที่สะดวกสบายเนี่ยไม่เป็นที่กิเลสเกิดนะที่สะดวกสบายที่รู้ของมากมายอันนั้นเป็นที่กิเลสเกิดแต่ที่ลำบากที่ทุรกันดารอดมั่งอิ่มไม่มีอดอย่างเดียวมีก็มีนิดๆหน่อยๆนะสำหรับผู้ที่จะบำเพ็ญธรรมผู้ที่จะหาธรรมนะท่านไปที่นั่นอย่างหลวงตาท่านก็เทศบ่อยๆนะไปในที่ทุรกันดารนะหลวงตาหลวงปู่มั่นนี่เล่าให้หลวงตาฟังนะไปในที่เขาไม่รู้พระป่าพระกรรมฐานนะเขาก็เอาถั่วเอามันเอาเผือกนะให้ใส่บาตรนะหลวงปู่มั่นท่านเล่าหลวงตาฟังหลวงตามันเล่าต่ออีกนะเขาให้เปลือกให้มันนะเป็นเดือนนะเขานึกว่าพระกรรมฐานเนี่ยจะไม่กินเหมือนเขานะจะไม่ฉันเหมือนเขาท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาใส่ให้ทุกวันนะพอนานไปเขาถึงสามเงินนะก็โคนเหมือนกันนะการฉันการอยู่การใช้จ่ายการใช้การสอยก็เหมือนกันนะแต่ท่านรู้จักประมาณนะรู้จักพอดีนะมันมากท่านก็เบรกนั่นเบรกไว้นะให้พอดีเพื่อการบำเพ็ญธรรมนั่นแหละนะธรรมมันทำยากนะสู้กับกิเลสมันยากนะมันอยู่ในหัวใจเรามาไม่ยุกี่พบกี่ชาตินะทั้งไปท่องกิจเป็นที่ท่องเที่ยวมันนะส่วนมากกิเลสมันจะลากไปความโลภมันก็ลากไปความโกรธความหลงนะไม่มีวันมีคืนนะลากไปไม่หยุดไม่ถอยความโกรธเหมือนกันนะโกรธมากๆก็
ใครอยู่ใกล้ก็ได้รับพิษกับมันนะความโกรธตัวเองได้เต็มที่แล้วยังระบาดไปหาคนอื่นอีกผู้อื่นอีกเห็นไหมกิเลสท่านจึงให้บำเพ็ญให้ละนะทำต้องไปอยู่ในที่ลำบากที่ทุรกันดารทำจะเกิดที่นั่นนะอันนี้มันก็บางคนก็ไปไม่ได้แต่บุคคลแต่ส่วนมากก็อย่างนั้นนะในป่าในเขาทั้งนั้นท่านเรียกว่าวัดป่านะอยู่ห่างไกลกับที่ชุมชนที่เจริญไกลจากตลาดนะการบำเพ็ญก็เงียบสงบสงบภายนอกสงบที่อยู่นะแล้วก็สงบมาภายในจิตใจ

มันจะเสริมกันนะความสงบก็สงบได้เร็วสงบได้ละเอียดไม่มีอะไรมากวนนะท่านถึงจะอยู่ในป่าเงียบๆกลางคืนเนี่ยไม่มีสิ่งรบกวนความสงบพอสงบแล้วก็สงบได้นานๆนะเป็นความเย็นนะเป็นความละเอียดของจิตนะท่านที่วุ่นวายที่มีละครมีหมอลำมีดนตรีอะไรอย่างนี้ไม่สงบเลยนะแต่ก่อนมันก็สงบอยู่นะตอนนี้มันหนวกหูมันก็เลยไม่สงบนะท่านถึงให้ไปอยู่ในป่าในเขาในที่สงัดวิเวกนะที่น่ากลัวกลัวผีก็ต้องไปอยู่ป่าช้าท่านให้ไปอยู่ป่าช้าไปวิธีไปอยู่ป่าช้าก็บอกนะสอนทุกอย่างสอนพระพุทธเจ้ามาจากกษัตริย์สอนทั้งการกินการใช้การอยู่การหลับการนอนการไปป่าช้าไปเพื่อพิจารณานั่นแหละนะแต่ไปป่าช้าคนที่กลัวผีก็ไปอยู่ป่าช้านะป่าในป่าในเขาในป่าช้าผีดิบนะสมัยก่อนเป็นผีดิบจริงๆเขาก็ไม่ได้เผาหรอกไปชักผ้าบางสกุลก็อยู่ในศพนั่นแหละนะมีทั้งน้ำเหลืองน้ำเหลืองน้ำทั้งทุกอย่างนะใครกลัวผีก็ให้ไปอยู่ป่าช้านะท่านให้ไปเหนือลมนะไปดูศพไปพิจารณาคือเรามองนี้เรามองไม่ออกท่านว่าสังขารร่างกายมันไม่สวยไม่งามแต่ก็มันมองไม่ออกก็ต้องไปดูของจริงไปดูป่าช้าผีดิบจริงๆแต่ท่านก็สั่งให้ไปเหนือลมนะให้ไปดูซากศพที่เน่าเปื่อยมากๆก่อนนะค่อยมาดูศพใหม่ๆนี่ท่านสอนเหมือนนะวิธีไปดูศพสอนทุกอย่างพระพุทธเจ้าสอนทั้งการกินการอยู่การนอนการใช้การสอยนะท่านเอาระเบียบของกษัตริย์ของพระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละมาใช้มาสอนพระเนนะนี่คือการอบรมการสั่งสอนความเป็นอยู่ของพระนะจิตใจก็ให้อบรมด้วยอานาปานสตินะให้จิตสงบนะถ้ามีสติมันก็สงบขึ้นได้นะสติไม่เผลอนะสุดท้ายมันก็ละเอียดไปจนสงบนะสงบก็สบายปล่อยวางทุกอย่างเบาหมดร่างกายเมื่อมันในความรู้สึกมันมีอยู่แต่มันเหมือนไม่มีนะเห็นไหมความสงบของจิตความสงบของใจนะอบรมบ่อยๆยิ่งสงบยิ่งเบานะเหมือนกายไม่มีเลยเวลาสงบนะพอปล่อยกลับมาก็หนักเหมือนเดิมนะก็ให้ทำบ่อยๆนะจากนั้นก็พิจารณาอย่างที่ให้ท่านให้ไปดูศพมาเลยนะดูสังขารร่างกายสังขาราอนัตตานะสังขาราอนิจจานะสังขารทั้งหลายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะถ้าเป็นของเราเราต้องบอกได้ว่าอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าแก่อย่าตายนะมันไม่เป็นของเรามันคือมันเลยไปตามสภาพของมันตามเวลาของมันนะมันจะแตกมันก็ไม่บอกเรานะเพราะฉะนั้นเราก็เอาสังขารร่างกายที่มีอยู่นี่แหละมาใช้ประโยชน์นะก่อนที่เราจะผ่านไปนะเราก็สะสมคุณงามความดีไว้นะด้วยการรักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาพิจารณาปัญญาจะได้ปล่อยวางนะสิ่งที่มันกดทวงเรามันตั้งนานนะมันหลอกเรานะให้รู้ตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเรานะให้ทราบนะด้วยปัญญาด้วยความรู้ที่เราคิดค้นนี่แหละนะท่านสอนแล้วปัญญาไว้คิดค้นนะสติไว้อบรมจิต
ให้สงบนะไม่ให้เผลอนะก็สงบได้อย่างนั้นก็พิจารณาปัญญาสุดท้ายมันก็ปล่อยวางมันเข้าใจมันก็ปล่อยนะสุดท้ายก็หมดได้เหมือนครูบาอาจารย์นะสิ้นปล่อยวางกันโดยสิ้นเชิงนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่เกี่ยวข้องนะใช้กันไปก็อยู่ด้วยกันไปนะการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: เหมือนถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตนพระพุทธภาษิตอัฏฐปาปานิกัมมานิกลางพาโลนะพุชติเซหิกัมเมหิทุมเมหิอคิดัตโทวะตัปปติแปลความว่าคนพาลทำบาปกรรมอยู่ย่อมไม่รู้เขามีปัญญาชั่วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองเหมือนถูกไฟไหม้อธิบายความพระอรรถกถาจารย์กล่าวว่าคนพาลไม่ได้ทำบาปเพราะความโกรธอย่างเดียวเท่านั้นแต่ขณะทำอยู่ก็ไม่รู้สึกวงเล็บเปิดคือไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นบาปทั้งนี้เพราะดวงจิตมืดเพราะความหลงหรืออวิชชาวงเล็บปิดท่านกล่าวว่าที่ว่าย่อมไม่รู้นั้นอธิบายว่าไม่รู้ว่าผลของบาปจะเป็นอย่างไรความไม่รู้นั้นอย่างหนึ่งแต่บางคนก็ทำทั้งที่รู้คือรู้ทั้งบาปและผลของบาปแต่ที่ทำไปก็เพราะทนต่ออำนาจกิเลสไม่ได้บ้างความจำเป็นบางอย่างบังคับบ้างที่ว่าทนต่ออำนาจกิเลสไม่ได้นั้นเช่นทนต่อความโลภความรักความใคร่ความโกรธและความหลงเป็นต้นไม่ได้บางคนก็ทนต่อแรงผลักดันภายในอันเป็นอุปนิสัยของตนไม่ได้เพราะสิ่งนั้นได้สั่งสมมานานจนมีอำนาจเหนือความรู้สึกผิดชอบของตนเพราะอุปนิสัยของแต่ละคนย่อมมีขึ้นจากผลรวมแห่งกายกรรมวจีกรรมและเขาสั่งสมมาเป็นเวลานานนั่นเองสิ่งนี้เองจะสร้างแรงผลักดันอย่างรุนแรงให้เขาทำกรรมชั่วหรือกรรมดีโดยที่เจ้าของไม่อาจต้านทานได้ดูความกรุณาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่สัตว์เนื่องจากทรงสั่งสมมานานจนไม่มีอำนาจใดมาทำลายได้นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นบางอย่างที่บังคับให้คนทำความชั่วทั้งที่ไม่อยากทำเช่นความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังจนผู้เจ็บรู้สึกว่าทำอย่างไรก็เอาทั้งนั้นขอให้โรคหายก็แล้วกันรวมความที่ข้าพเจ้ากล่าวในที่นี้ถึงสาเหตุของการทำความชั่ว3ประการคือ 1. ทนอำนาจยั่วยวนของกิเลสไม่ได้ 2.อุปนิสัยหรือวาสนาหรือสันดานโน้มไปในทางชั่ว 3. ความจำเป็นแต่นักศีลธรรมและนักศาสนาเห็นว่าการอ้างความจำเป็นเพื่อทำชั่วนั้นไม่ถูกคือไม่ควรอ้างความจำเป็นใดๆเพื่อทำชั่วถ้าจะอ้างกันแล้วทุกคนก็อ้างได้เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นก็ควรหาทางแก้ไขโดยวิธีอันถูกต้องตามศีลธรรมหรือมีความอดกลั้นเพิ่มขึ้นปัญหาเรื่องอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดนั้นเป็นปัญหาสำคัญของนักจริยศาสตร์ทั้งนี้พระศาสนาประเพณีและความเชื่อถือแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันการกระทำอย่างเดียวกันอาจได้รับความนิยมในสังคมหนึ่งว่าดีแต่อีกสังคมหนึ่งประเทศหนึ่งถือว่าชั่วอะไรคือความดีหรือความชั่วสากลอะไรคือความถูกหรือความผิดสากลจริงอยู่มีกฎแห่งศีลธรรมบางอย่างที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าถูกต้องเช่นความกตัญญูกตเวทีความขยันหมั่นเพียรความมีเมตตากรุณาความยุติธรรมแต่อย่างไรก็ตามในธรรมเหล่านี้มีข้อยกเว้นอยู่มากมายเกี่ยวกับบุคคลกาลเทศะสมมติว่าเราจะตั้งปัญหาขึ้นว่าความยุติธรรมคืออะไรเราสามารถให้คำจำกัดความได้โดยไม่ยากว่าความยุติธรรมคือการลงโทษคนที่ควรลงโทษยกย่องคนที่ควรยกย่องใครควรได้รับสิ่งใดก็ให้เขาได้รับสิ่งนั้นตามสมควรแก่กรรมของเขาแต่พอมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาว่าคนอย่างไรควรได้รับการยกย่องคนอย่างไรควรได้รับการลงโทษคำตอบก็บานปลายออกไปและมีข้อยกเว้นมากมายเพราะจะต้องพิจารณาถึงกฎหมายของรัฐขนบประเพณีความนิยมของบ้านเมืองหรือของคนในกลุ่มนั้นมาประกอบการกระทำด้วยเหตุนี้นักจริยศาสตร์จึงกล่าวถึงศีลธรรม2 อย่างไว้เรียกในภาษาอังกฤษว่า positive morality และ ideal moralityPositive morality นั้นหมายถึงศีลธรรมที่ยอมรับปฏิบัติกันตามธรรมเนียมประเพณีหรือข้อบังคับทางศาสนาแม้ไม่มีเหตุผลเพียงพอก็ต้องทำหรือต้องเว้นเรื่องนี้มีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปใครไม่ทำสิ่งที่กลุ่มชนนั้นบัญญัติให้ทำหรือไม่เว้นสิ่งที่เขาบัญญัติให้เว้นก็อาจเป็นคนเสียเป็นคนไม่ดีตามความรู้สึกของสังคมนั้นหรือประเทศนั้น Positive morality นี่เองเป็นโครงร่างสำคัญของกฎทางจริยศาสตร์ ที่ชุมนุมชนต้องยอมรับว่าเป็นหลักที่ถูกต้องสำหรับตัดสินคุณค่าอันแท้จริงของการกระทำและแสดงออกในรูปแบบของการตัดสินใจว่าสังคมพอใจหรือไม่พอใจในการกระทำเช่นนั้นตัวอย่างสังคมของเรายอมรับว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปกันบาปหนักทั้งที่คนบางคนสมควรจะถูกฆ่าเหลือเกินเพราะอยู่เป็นภัยต่อสังคมเขาก่อความเดือดร้อนวุ่นวายแก่สังคมมากเหลือเกินพิจารณาโดยเหตุผลแล้วการฆ่าคนเช่นนั้นไม่น่าจะบาปแต่เมื่อใจได้รับการอบรมจนเคยชินกับคำว่าการฆ่าคนเป็นบาปดังนี้ผู้ฆ่าก็อดหวาดหวั่นต่อบาปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผู้พิพากษาบางท่านเมื่อสั่งประหารชีวิตคนแล้ววงเล็บเปิดความจริงเขาทำตามหน้าที่และตามตัวบทกฎหมายวงเล็บปิดก็อดหวาดหวั่นไม่ได้จึงต้องรดน้ำมนต์บ้างและทำอย่างอื่นบ้างเช่นทำบุญใส่บาตรพระเพื่อให้จิตใจดีเช่นทำบุญใส่บาตร

แวงในความเศร้าหมองแห่งศีลของตนแต่สังคมฮินดูหมายถึงพระฮินดูจะไม่ยอมแตะต้องเนื้อสัตว์เลยส่วนไอเดียลมอรัลลิตี้นั้นพยายามแสวงหาความดีในตัวมันเอง good in themselves ความดีหรือความชั่วที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของสังคมมันดีในตัวเองของมันเองและชั่วในตัวของมันเองอย่างที่คูดเวิร์ดกล่าวว่าความดีหรือความชั่วนั้นมีธรรมชาติหรือลักษณะที่แน่นอนตายตัวไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนหรือสัญญาใดๆทั้งสิ้นความแตกต่างทางศีลธรรมนั้นตัดสินไม่ได้ด้วยเจตจำนงของบุคคลหรือแม้ของพระเจ้าลำพังแต่เจตจำนงอย่างเดียวไม่สามารถกลับดีให้เป็นชั่วหรือกลับชั่วให้เป็นดีได้เหมือนเราไม่สามารถคิดสีขาวให้เป็นสีดำหรือสีดำให้เป็นสีขาวความยุติธรรมคือความดีอย่างหนึ่งเป็นสิ่งไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งยั่งยืนมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่ใช่ใครจะนึกคิดปรุงแต่งเอาได้ non artificial กฎนี้มีอยู่ในส่วนสำคัญที่สุดของสิ่งทั้งปวงกฎนี้แม้สังคมจะไม่รู้แจ้งแต่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันมีเหตุผลในตัวของมันอย่างเต็มที่คำของคูดเวิร์ดตรงกับพระดำรัสของพระศาสดาเรื่องธรรมนิยามธรรมธาตุที่ทรงแสดงว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามสิ่งทั้งปวงย่อมทรงลักษณะของมันไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจหรือไม่เข้าใจของคนกล่าวคือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตานักปราชญ์เพียงเข้าไปรู้ความตามที่มันเป็นจริงแล้วนำมาเปิดเผยแสดงให้รู้กันเท่านั้นตามในที่กล่าวมานี้เมื่อบุคคลประกอบกรรมชั่วหรือกรรมดีจะโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันมีเหตุผลอยู่ในตัวของมันเองเหมือนบุคคลปลูกต้นไม้จะรู้จักชื่อมันหรือไม่ก็ตามมันย่อมออกใบดอกและผลตามชนิดของมันจะเป็นนักพฤกษศาสตร์ปลูกหรือตาสีตาสาปลูกก็ไม่สามารถเปลี่ยนชนิดของต้นไม้นั้นได้เมื่อเมล็ดพืชมันเป็นมะม่วงมันต้องเติบโตขึ้นเป็นมะม่วงเมล็ดพืชเป็นทุเรียนขึ้นเป็นทุเรียนความแตกต่างมีเพียงว่านักพฤกษศาสตร์รู้หลักวิชาอาจทำได้เหมาะสมกว่าทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็วกว่าและมีผลยั่งยืนกว่าคนปลูกไม่เป็นต้นไม้อาจตายตั้งแต่เล็กๆวิธีทำความดีก็ต้องศึกษาเหมือนกันเพื่อให้ผลดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนวิธีทำชั่วนั้นไม่ต้องศึกษาเพราะท่านสอนให้เว้นความชั่วทั้งปวงหากจะศึกษาก็ศึกษาวิธีเว้นความชั่วและศึกษาให้รู้ว่าอะไรชั่วเพื่อจะได้เว้นสิ่งที่ควรเว้นคนทำความชั่วอยู่เสมอต้องเดือดร้อนเพราะความชั่วของตนดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอาชะคระเปะเปรตพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่พระเวฬุวันเมืองราชคฤห์ความว่าสมัยหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะกับพระลักขณะลงจากภูเขาคิชกูฏได้เห็นสัตว์ตนหนึ่งคืออาชะคระเปรตด้วยจักษุทิพย์เปลวไฟลุกขึ้นจากหางของมันลามไปจนถึงหัวลุกหัวลามไปถึงหางลุกจากหัวและหางทั้งสองไปรวมอยู่ที่กลางตัวพระมหาโมคคัลลานะเห็นดังนั้นจึงยิ้มน้อยๆเมื่อพระลักขณะถามว่ายิ้มอะไรท่านตอบว่าบัดนี้มิใช่เวลาตอบปัญหาขอท่านจงถามในสำนักพระศาสดาเถิดเมื่อกลับจากบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วพระเถระทั้งสองเข้าเฝ้าพระศาสดาพระลักขณะถามอีกพระมหาโมคคัลลานะจึงเล่าให้ฟังว่าได้เห็นเปรตตนหนึ่งเป็นอย่างนั้นนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสัตว์เห็นปานนี้ท่านไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาทรงสดับแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุแล้วภิกษุทั้งหลายแม้เราเองก็เคยเห็นเปรตนั้นที่โพธิมณฑลอันเป็นที่ตรัสรู้แต่เราไม่พูดเพราะเกรงว่าพูดไปหากคนไม่เชื่อความไม่เชื่อนั้นไม่เป็นความดีสำหรับผู้นั้นบัดนี้เราได้มหาโมคคัลลานะเป็นพยานแล้วจักพูดเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงปุพพกรรมของเปรตนั้นจึงตรัสว่าในการแห่งพระกสปทศพลเศรษฐีคนหนึ่งชื่อสุมงคลเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้สละทรัพย์เป็นอันมากสร้างอารามถวายสงฆ์มีพระกสปพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขวันหนึ่งเศรษฐีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เช้าตรู่เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้ากาสายะคลุมหัว

มีเท้าเปื้อนโคลนนอนอยู่ที่ศาลาหลังหนึ่งใกล้ประตูเมืองจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าคนนี้เท้าเปื้อนโคลนคงจะเป็นมนุษย์ที่ชอบเที่ยวกลางคืนเป็นแน่แท้แล้วเดินเลยไปโจรได้ยินเสียงเปิดผ้าคลุมหน้าเห็นเศรษฐีแล้วคิดว่าเอาเถอะเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้แค้นที่เศรษฐีพูดอย่างนี้กับเราเขาผูกอาฆาตในเศรษฐีนั้นเมื่อได้โอกาสจึงเผานาของเศรษฐีเสียถึง7ครั้งตัดเท้าโคในคอกเสีย7ครั้งและเผาเรือน7ครั้งแม้กระนั้นก็ไม่อาจให้ความแค้นเคืองดับได้จึงทำสนิทชิดเชื้อกับคนใช้เศรษฐีแล้วถามว่าอะไรที่เศรษฐีรักที่สุดเมื่อทราบว่าพระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงลอบไปเผาพระคันธกุฎีนั้นขณะที่พระศาสดาเสด็จออกบิณฑบาตเศรษฐีได้ทราบความนั้นก็รีบมาเห็นพระคันธกุฎีกำลังถูกไฟไหม้เขาปรบมือด้วยความยินดีเมื่อคนทั้งหลายถามว่าหรือพระคันธกุฎีสร้างด้วยราคาแพงเขาตอบว่าเขายินดีที่จะได้สละทรัพย์สร้างใหม่และได้บุญอีกแล้วสละทรัพย์จำนวนมากสร้างพระคันธกุฎีถวายพระศาสดาใหม่โจรนั้นได้ทราบเรื่องของเศรษฐีแล้วคิดว่าจักต้องฆ่าเศรษฐีคนนี้เป็นแน่แท้จึงจะหายแค้นจึงซ่อนกริดเข้าไปเดินเตร่อยู่ในวิหารเป็นเวลาถึง7วันก็ไม่ได้โอกาสฆ่าเศรษฐีฝ่ายท่านเศรษฐีถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์บุรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพระองค์7ครั้งตัดเท้าโคในคอก7ครั้งเผาเรือน7ครั้งและคงจะเป็นคนคนเดียวกันนั่นเองที่เผาพระคันธกุฎีข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อนโจรได้ยินคำนั้นแล้วเกิดความทุกข์ในขึ้นในใจว่าเราทำกรรมหนักเสียแล้วหนอเศรษฐีไม่ได้มีแม้แต่ความแค้นเคืองในเราผู้ทำผิดถึงป่านนี้ยังแผ่ส่วนบุญให้เราก่อนเสียอีกถ้าเราไม่ให้คนอย่างนี้อดโทษเทวทันคงจะต้องตกถึงเราเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วหมอบลงแทบเท้าของเศรษฐียอมรับสารภาพกรรมที่ตนได้ทำแล้วทุกอย่างและให้เศรษฐีระลึกถึงคำพูดของตนอันเป็นเหตุให้เขาอาฆาตในเช้าวันหนึ่งเศรษฐีระลึกได้แล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าอดโทษให้ท่านขอให้ท่านอดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยท่านจงลุกขึ้นไปเถิดข้าพเจ้าอดโทษให้ท่านแล้วถ้าท่านอดโทษขอได้โปรดรับข้าพเจ้าและบุตรภรรยาไว้เป็นทาสในเรือนของท่านไว้เถิดโจรว่าเศรษฐีจึงว่าข้าพเจ้าพูดเพียงเท่านั้นท่านยังทำแก่ข้าพเจ้าถึงเพียงนี้หากท่านอยู่ในเรือนข้าพเจ้าจะพึงว่ากล่าวอะไรท่านได้ข้าพเจ้าอดโทษให้ท่านแล้วจงลุกขึ้นไปเสียเถิดด้วยกรรมนั้นโจรทำกาละแล้วบังเกิดในอเวจีนรกสิ้นกาลยาวนานบัดนี้เกิดเป็นอาชะครับเปรตถูกไฟไหม้อยู่ที่ภูเขาคิจกูฏเพราะเศษกรรมที่เหลือพระศาสดาตรัสปุพพกรรมของเปรตนั้นแล้วตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายคนพาลทำกรรมอลามกอยู่ย่อมไม่รู้แต่ภายหลังย่อมเร่าร้อนเพราะกรรมของตนนั่นเองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอัฏฐปาปานิกัมมานิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นมิจฉาวายามะพระพุทธภาษิตณนัคขจริยานะชดาณปังกานานาสกาตันดิละสายิกาวาละโชชลังอุกุติกับประธานังโซเทนติมัจจังอวิตินนกังขังแปลความว่าการประพฤติเปลือยกายการกล่าวชดาการนอนบนเปลือกตมการอดอาหารการนอนบนแผ่นดินความเป็นผู้มีกายหมักหมมด้วยทุลีความเพียรด้วยการนั่งกระยงทั้งหมดนี้ไม่ทำให้คนที่ยังไม่ล่วงความสงสัยบริสุทธิ์ได้อธิบายความพระพุทธพจน์นี้รวมเอาลัทธิพรตของนักบวชอินเดียไว้มากปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้ดูอยู่อย่างยังมีให้ดูอยู่ทุกอย่างรวมทั้งนักพรตเปลือยกายด้วยไม่เพียงแต่เปลือยกายเฉพาะในที่ของตนเท่านั้นพวกเขายังเดินไปได้ทุกแห่งในเมืองไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครว่าอะไรถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพทางศาสนาบางทีเห็นพวกนักบวชเปลือยขี่ม้ากันเป็นแถวบางทีก็เดินต่างๆบ้างเปลือยกายบ้างกล่าวชดาบ้างนอนบนเปลือกตมนอนบนหนามเอาหนามแทงตัวบ้างอดอาหารบ้างนอนบนแผ่นดินไม่ยอมมีเครื่องปูลาดบ้างคลุกฝุ่นอยู่ตลอดเวลาเอาขี้ฝุ่นและขี้เถ้าทาตัวบ้างนั่งกระยงประยันใหญ่

นักพรตพวกนี้มุ่งความบริสุทธิ์เหมือนกันแต่หาทางไม่ถูกเข้าใจว่าที่ตนประพฤติอยู่นั่นแหละเป็นทางนำไปสู่ความบริสุทธิ์แต่ตราบใดที่ใจเขายังหมักหมมอยู่ด้วยความโลภความอยากได้ความริษยาตราบนั้นความเป็นสมณะของพวกเขาก็ไม่มีประโยชน์อันใดเป็นเพียงเครื่องมือหากินเพราะถูกนำด้วยความอยากและนำไปสู่ความอยากนักพรตพวกนี้ใจยังติดแน่นอยู่ในลาภสักการะแต่ทำตนประหนึ่งว่าไม่ต้องการอะไรหลอกลวงปวงชนให้หลงผิดสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นไม่ทำให้เขาบริสุทธิ์ได้เลยพรตเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธและทรงตำหนิว่าไม่เป็นทางทำให้กิเลสสงบระงับได้ทรงถือเป็นทางสายตึงเกินไปที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคหรือ self modification เป็นการทรมานตนที่แรงเกินไปที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า serious asceticism จนกลายเป็นการเบียดเบียนตนเองโดยไร้ประโยชน์ไม่เป็นทางนำไปสู่ความพ้นทุกข์โดยชอบมีแต่จะทำตนให้ทุกข์มากขึ้นเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนซึ่งทุกข์อยู่โดยธรรมชาติแล้วธรรมบทฉบับของดร.เอสราชากริชนันปราชญ์ชาวอินเดียได้เล่าเรื่องบางเรื่อง ที่เกี่ยวกับนักพรตสกปรกพวกนี้ว่าคราวหนึ่งพวกนักบวชเปลือย Naked Flyers ได้รับเชิญกินเลี้ยงที่บ้านลูกสาวคนหนึ่งของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีนางได้เรียกลูกสะพายชื่อสุมาคทาให้ไปไหว้นักบวชเปลือยนั้นบอกว่าท่านเหล่านั้นล้วนเป็นอรหันต์เป็นอัญชลีกรณียบุคคลสุมาคทาเข้าใจว่าเป็นพระเช่นพระสารีบุตรหรือโมกขลานะหรือสาวกอื่นๆของพระพุทธเจ้าจึงรีบไปด้วยความยินดีแต่ไม่ได้เห็นนักบวชเปลือยเหล่านั้นซึ่งมีผมยาวแข็งเหมือนปีกนกยูงดูด้านเปรอะไปด้วยฝุ่นสกปรกคล้ายอสุรกาย Demons นางจึงร้องไห้รีบกลับเมื่อแม่ผัวถามว่าทำไมจึงร้องไห้นางตอบว่าโอ้มารดาถ้าคนพวกนี้เป็นอรหันต์แล้วก็คนที่เลวกว่านี้จักเป็นเช่นไรดร.เอสราธาคริสนันอ้างข้อความนี้ว่ามาจากอามะคันธสูตรและธรรมบทของแม็กซ์มูลเลอร์ในอรรถกถาธรรมบทภาค3ได้เล่าเรื่องพ่อผัวของนางวิสาขาเชิญนักบวชเปลือยมาฉันที่บ้านและให้นางวิสาขาไปไหว้บอกว่าเป็นอรหันต์เมื่อวิสาขามาเห็นเป็นพวกเปลือยก็กระดากคิดว่าคนไม่มีคิริอย่างนี้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้นางไม่ยอมไหว้ไม่ยอมนั่งกลับไปเพียเฉยพวกเปลือยติเตียนมิคาระเศรษฐีว่าหญิงที่ดีกว่านี้ในชมพูทวีปไม่มีอีกแล้วหรือจึงเอาหญิงกาลกันนีมาเป็นสะใภ้แต่ความจริงวิสาขาหาได้เป็นกาลกันนีไม่นางเป็นหญิงที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกดังได้กล่าวมาแล้วในปุพพวรรคพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่นิยมสายกลางคือไม่หย่อนเกินไม่ตึงเกินและชักนำให้ขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์แทนการทรมานกายถ้าจะทรมานทรงสอนให้ทรมานอินทรีย์ข่มอินทรีย์คือบังคับตาหูจมูกลิ้นกายและใจมิให้เป็นทางรั่วไหลมาแห่งความดีใจเสียใจคืออวิชชาและโทมนัสเมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นนักพรตบางประเภทปลีกายออกจากกามแต่ใจยังพัวพันอยู่ในกามย่อมไม่อาจพ้นทุกข์ได้บุคคลบางประเภทชุ่มอยู่ด้วยกามทั้งกายและใจไม่อาจตรัสรู้ได้บุคคลบางพวกออกห่างจากกามทั้งกายและใจคนประเภทนี้แหละสามารถตรัสรู้ธรรมได้โดยเร็วพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่คล้องแวะด้วยกามสุขาลิกานุโยคคือสายหย่อนเกินและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือสายตึงเกินมัชฌิมาปฏิบัติมุ่งตรงไปสู่พระนิพพานพระพุทธภาษิตเรื่องนี้พระศาสดาตรัสปรารภพระผู้มีของมากดงเล็บพระหุพันธิกะขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีเรื่องย่อดังนี้ความว่ากุฎุมพีดงเล็บผู้มีอันจะกินคนหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีเมื่อพัญญาทำกาละคือตายแล้วก็ออกบวชก่อนบวชให้สร้างบริเวณเรือนไฟและห้องเก็บของส่วนตัวบรรจุของเป็นจำนวนมากเช่นเนยใสเนยข้นน้ำมันเป็นต้นให้เต็มห้องเก็บของแล้วจึงบวช
เมื่อบวชแล้วก็เรียกพวกทาสของตนมาหุงต้มอาหารตามที่ตนชอบใจมิได้แสวงหาอาหารโดยบิณฑบาตเยี่ยงภิกษุทั้งหลายอื่นเป็นผู้มีของมากมีบริวารมากขออภัยมีบริขารมากเครื่องนุ่งห่มกลางคืนเป็นอย่างหนึ่งกลางวันอีกอย่างหนึ่งวงเล็บเปิดคือมีชุดกลางวันกลางคืนวงเล็บปิดอยู่ที่กุฏิหลังสุดท้ายวันหนึ่งขณะที่ภิกษุนั้นตากจีวรและผ้าปูที่นอนอยู่ภิกษุหลายรูปเที่ยวเดินดูเสนาสนะมาถึงที่อยู่ของพระรูปนั้นเห็นจีวรและผ้าปูที่นอนจำนวนมากจึงถามว่าของใครภิกษุนั้นตอบว่าของข้าพเจ้าเองภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวว่าผู้มีอายุพระตถาคตเจ้าทรงอนุญาตผ้าเพียง3ผืนคือสังฆาติเท่ากับผ้าห่มหนาวจีวรเท่ากับผ้าห่มตามปกติสบงเท่ากับผ้านุ่งฉะนั้นท่านจึงมีผ้ามากนักอันหนึ่งท่านบวชในศาสนาของพระทศพลผู้มีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่งฉะนั้นท่านจึงสะสมบริขารไว้มากเหลือเกินภิกษุทั้งหลายพาภิกษุผู้มีบริขารมากนั้นไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบอย่างนั้นหรือภิกษุตรัสถามอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุนั้นทูลรับโอ้ภิกษุเธอทำตรงกันข้ามกับโอวาทของเราเสียแล้วเราเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้ปรารถนาน้อยแต่เธอกลับเป็นผู้ปรารถนามากมีบริขารมากเธอทำไม่ถูกเลยเพียงเท่านี้ภิกษุนั้นโกรธต้องการประชดจึงเปลื้องจีวรทิ้งเหลือเพียงสบงนวงเล็บผ้านุ่งผืนเดียวยืนอยู่ท่ามกลางบริษัท4ลำดับนั้นพระศาสดามุ่งอุปถัมภิกษุนั้นจึงตรัสเตือนว่าดูก่อนภิกษุเมื่อก่อนนี้เธอเป็นผีนวงเล็บรากสดรากสดคือยักษ์ผีเสื้อน้ำเป็นชื่อพวกอสูรอย่างเลวมีนิสัยดุร้ายชอบเที่ยวตามป่าทำลายพิธีและกินคนผู้เขียนถึงกระนั้นเธอยังเที่ยวแสวงหาหิริโอตปะอยู่ถึง12ปีในรูปแห่งเทวธรรมมาบัดนี้เธอบวชในศาสนาของตถาคตผู้มีหิริโอตปะทำไมเธอจึงละทิ้งหิริโอตปะเสียเล่าภิกษุนั้นกลับได้หิริโอตปะหยิบจีวรขึ้นห่มถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งอยู่ในที่อันควรแก่ตนภิกษุทั้งหลายทูลถามพระผู้มีพระภาคเพื่อให้ทรงประกาศความข้อนั้นพระตถาคตจึงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้ปุพพกรรมของภิกษุนั้นในอดีตกาลพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์แห่งพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีมีพระนามว่ามหิสาสกุมารพระอนุชาพระนามว่าจันทกุมารต่อมาพระราชมารดาที่วงคตพระราชาจึงสถาปนาสตรีอีกนางหนึ่งขึ้นในตำแหน่งอัครมเหสีนางประสูติพระโอรสนามว่าสุริยกุมารพระราชาทอดพระเนตรพระราชโอรสแล้วทรงพอพระทัยมากตรัสพระราชทานพรว่าต้องการสิ่งใดให้ขอแต่พระนางผู้ทรงเป็นพระราชมารดาแห่งพระราชกุมารทูลว่าจะทูลขอเมื่อต้องการบัดนี้ยังไม่มีความจำเป็นเรื่องใดต่อมาเมื่อพระราชโอรสเจริญวัยพระนางจึงทูลขอราชสมบัติให้สุริยกุมารพระราชาทรงทัดทานถึง2ครั้งว่าขอให้ขออย่างอื่นอย่าขอราชสมบัติเลยแต่พระนางทรงยืนยันว่าไม่ได้ต้องการสิ่งอื่นๆต้องการราชสมบัติให้สุริยกุมารราชโอรสเมื่อเป็นดังนี้พระราชาทรงดำริว่าหากไม่ให้ลูกทั้งสองของเราอาจได้รับอันตรายเพราะสตรีนี้จึงรับสั่งให้พระราชโอรสทั้งสองเข้าเฝ้าตรัสเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทราบแล้วทรงสรุปว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกทั้งสองให้เดินทางไปอยู่ในป่าที่ชั่วคราวเมื่อพ่อตายแล้วจึงค่อยมารับราชสมบัติพระราชโอรสทั้งสองทรงตั้งอยู่ในพระโอวาทจึงเสด็จออกจากพระราชวังที่ประทับขณะนั้นสุริยกุมารทรงเล่นอยู่ที่พระลานหลวงทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าพี่ยาเธอทั้งสองทรงทราบความแล้วเสด็จร่วมไปด้วยเมื่อเสด็จถึงหิมวันตประเทศพระโพธิสัตว์มิหิสาสกุมารหยุดนั่งพักใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งขอให้สุริยกุมารน้องสุดท้องไปเอาน้ำในสระใกล้ๆมาให้ดื่มวิธีนำน้ำมาก็คือหักใบบัวและเอาน้ำใส่มาขอให้สุริยกุมารดื่มและอาบตามต้องการเสียก่อนแล้วนำมาให้พี่ทั้งสองภายหลังสุริยกุมารทำตามนั้นสระนั้นมีผีเสื้อน้ำรักษา
ขาได้พรจากท้าวเวสสุวรรณว่าให้จับคนที่ลงสระกินได้ยกเว้นคนที่รู้เทวธรรมสุริยกุมารลงสู่สระถูกผีเสื้อจับได้ผีเสื้อถามว่ารู้เทวธรรมหรือไม่กุมารตรัสตอบว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์คือเทวธรรมผีเสื้อกล่าวว่าท่านไม่รู้เทวธรรมแล้วจับลงไปในภพของตนเมื่อเห็นสุริยกุมารช้าอยู่พระโพธิสัตว์จึงส่งจันทกุมารไปดูแม้จันทกุมารนั้นก็ถูกผีเสื้อจับเสียอีกเพราะตอบเทวธรรมว่าทิศทั้งสี่ชื่อว่าเทวธรรมเมื่อจันทกุมารช้าอยู่พระโพธิสัตว์จึงเสด็จไปเองทรงเห็นรองเท้าแห่งพระอนุชาทั้งสองแล้วทราบว่าสระนี้มียักษ์รักษาจึงสอดพระขันถือธนูยืนอยู่ผีเสื้อยักษ์เห็นพระโพธิสัตว์ไม่ลงสระจึงแปลงเพศเป็นชายชาวป่าเดินมาทักถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านเดินทางเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียฉะนั้นจึงไม่ลงสระดื่มและอาบตามปรารถนาเคี้ยวกินเง่าวัวประดับดอกไม้เล่าพระโพธิสัตว์พอเห็นชายผู้นั้นเท่านั้นก็รู้ทันทีว่าเป็นยักษ์จึงถามว่าท่านจับน้องชายของฉันไปหรือใช่ข้าพเจ้าจับไปเองยักษ์ตอบท่านจับเขาทำไมจับไว้กินท่านมีสิทธิจับทุกคนหรือเฉพาะคนที่ไม่รู้เทวธรรมต้องการเทวธรรมหรือใช่ฉันรู้เทวธรรมถ้ารู้ก็จงกล่าวฉันมีกายหมักหมมไม่อาจกล่าวได้ยักษ์ยอมอนุญาตให้พระโพธิสัตว์อาบน้ำดื่มน้ำจนเรียบร้อยแล้วจึงฟังธรรมพระโพธิสัตว์กล่าวเทวธรรมว่าหิริโอตตปะสัมปันนาสุกะธรรมะสมาหิตาสั้นโตสัปปุริสาโลเกเดวะธรรมาติอุจเรบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริโอตตปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมขาวนงเล็บกุศลธรรมเป็นผู้สงบเป็นสัตบุรุษในโลกนั่นแหละท่านเรียกว่าผู้มีเทวธรรมกล่าวโดยย่อหิริโอตปะนั่นแหละคือเทวธรรมหรือธรรมของผู้เป็นเทพอยากฟังแล้วเลื่อมใสกล่าวว่าท่านเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้เทวธรรมข้าพเจ้าจะให้น้องชายของท่านคนหนึ่งท่านต้องการคนใดข้าพเจ้าต้องการน้องชายคนเล็กก่อนพระโพธิสัตว์กล่าวอยากหัวเราะพลางกล่าวว่าท่านรู้เทวธรรมอย่างเดียวเท่านั้นหาปฏิบัติเทวธรรมไม่เพราะเหตุไรท่านจึงว่าฉันอย่างนั้นเพราะท่านให้นำน้องชายคนเล็กมาชื่อว่าไม่ได้ประพฤติอปจายิกกรรมหนุ่งเล็บความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้เจริญต่อผู้มีอายุสูงกว่าพระโพธิสัตว์กล่าวว่าฉันรู้ทั้งเทวธรรมและประพฤติเทวธรรมฉันต้องเข้าป่าเพราะน้องชายคนนี้เป็นเหตุหากน้องคนนี้ถึงตายแม้ฉันจะบอกว่ายักษ์ตนหนึ่งกินน้องของฉันก็จะหามีใครเชื่อไม่คนทั้งหลายคงคิดว่าฉันวางอุบายฆ่าน้องเป็นแน่แท้พระโพธิสัตว์ได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ยักษ์ฟังยักษ์ยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นสรรเสริญว่าท่านบัณฑิตท่านรู้เทวธรรมและประพฤติเทวธรรมด้วยได้นำน้องชายทั้งสองมามอบให้พระโพธิสัตว์ลำดับนั้นมิหิสาสากุมารได้พรรณนาโทษแห่งความเป็นยักษ์ให้ยักษ์นั้นเลิกกินคนตั้งอยู่ในศีล5พระโพธิสัตว์และน้องชายทั้งสองพำนักอยู่ในป่าได้ยักษ์ช่วยรักษาคุ้มภัยตลอดมาจนกระทั่งทราบข่าวว่าพระราชบิดาสวรรคตจึงกลับมาสู่เมืองพาราณสีพายักษ์มาด้วยเมื่อได้ครองราชแล้วพระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่จันทกุมารตำแหน่งเสนาบดีแก่สุริยกุมารโปรดให้สร้างที่อยู่อันเป็นโรมณียสถานแก่ยักษ์ทำให้เป็นผู้ถึงความเลิศด้วยลาภคือมีลาภมากการที่ยักษ์มีลาภมากนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายเพราะอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระราชายกย่องแล้วใครๆก็พลอยยกย่องตามพระศาสดาตรัสประชุมชาดกว่าจันทกุมารในครั้งนั้นมาเป็นพระสารีบุตรสุริยกุมารเป็นพระอานนท์รากสดคือยักษ์เป็นภิกษุผู้มีส่วนมหิสาสกุมารคือเราตถาคตนี้เองพระทศพลตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุในการก่อนเธอเป็นผู้แสวงหาเทวธรรมสมบูรณ์ด้วยหิริโอตปะแล้วฉะไหนบัดนี้เธอจึงยืนเปลือยกายท่ามกลางบริษัทเล่าแม้เธอจะกล่าวว่าเพื่อความปรารถนาน้อยก็หาถูกต้องไม่เธอทำกรรมไม่สมควรเพราะว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นสมณะด้วยเหตุที่ไม่นุ่งห่มผ้าก็หาไม่ดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมต่อไปว่าการประพฤติเปลือยกายการกล่าวชดาประยานใหญ่ไม่ทำคนที่ยังไม่ลุ่มความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

0: ายครับอาจารย
1: ์
0: ทำบุญวันคล้ายวันเกิดครับ
1: วันเกิด
0: 52ครับผม
1: 52เหรอสาธุสุขภาพแข็งแรงส่งมัน
0: พ.ศ. 2517ครับเกิดที่ที่ศาลครับผม
1: 52 53
2: ห้า
1: สิบสามเขาให
2: ้
1: ห้าสิบสามเขาให้ในร้อยแล้วร้อยเอานี่คนบาทไรไรครบไป
0: ครับขอบคุณมากครับครับ
1: น่าสาธุบักเขียบหวานหวานนั่นน่ะบักเขียบหวานหวานนั่นน่ะหวานหวานหวานหน่อยหวานดีแล้วดีแล้วผมเฮ็ดข้าวต้มได้เลยบ่เฮ็ดข้าวต้มได้เลยข้าวพร้อมใบตองพร้อมสุขภาพแข็งแรงนะนะดีหลายเนาะประกาศใครจะฉีดวัคซีนพรุ่งนี้ประกาศเอาใบบัตรมาด้วยบัตรประชาชนพระแม่ชีอุบาสกอุบาสิกานะวัดนะมาฉีดวัคซีนแก้ไขหวัดใหญ่พวกนี้นะอย่าลืมบัตรประชาชนมาโดย9โมงใครมา10โมงไม่ทันแล้วร้อยเท่าไหร่140ฉีดวัคซีนหรือเปล่านี่เปล่าไม่ฉีดเดี๋ยวใครจะฉีดก็มานี่ศาลาใหญ่พวกนี้9โมง
3: โอนเข้าบัญชีแล้วค่ะ
1: โอนเข้าบัญชี
3: 4,000 แล้วก็ถวายหลวงพ่อ 1,000
1: หลวงพ่อ 1,000 โอนแล้ว 4,000 ร้องขอ 1,000 สาธุเอาจันสุดาสังควาสวาสีจ้ะ
3: ค่ะ
1: ถวายปัจจัยประจำเดือนกรกฎาคมนะแต่คนแอดก็ถวายประจำเดือนมาอยู่ 3,000 คนแอดอันนี้1ค่าน้ำค่าไฟค่าปัตตหารชำระนี่สูง 2,000 2วิทยุเสียงธรรม 1,000 3พิพิธภัณฑ์เสียงหลวงตาพระมหาบัว 1,000 4ถวายส่วนองค์พ่อบำรุงนพพโลจำนวน 1,000 รวมปัจจัยทั้งสิ้น 5,000 บาทสาธุแล้วที่ส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อสมเพชรคุณแม่บุญสงศ์ทายาโสพลญาติที่ล่วงลับพ่อแม่ครูอาจารย์พระมหากษัตริย์ผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรในสรรพสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญนี้ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ถ้าท่านได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุทำบุญวัดป่าวันตาด100นะนางนภาพรบัวงามสาธุสลิป4,000สลิป 4,000 โอนแล้วน้ำข้าวไฟค่ะเจดีวิทยุโอนแล้วสาธุเงินโดนโอนทีหนึ่งจริงเมื่อวานเห็นใส่บาทนะไม่ชีเมื่อวานเห็นใส่บาทใช่ไหมนะก็
3: ผ่าตัดมะเร็งไงมะเร็งมดลูก
1: เมื่อวานใส่บาทอยู่ใช่ไหมเมื่อวานใส่บาทอยู่สาธุปลอดภัยหายหายโรคหายภัยปลอดภัยแข็งแรงไปหายปลอดภัยนะแข็งแรงพุทโธพุทโธให้พรนะเสร็จแล้วอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังมติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุแต่ประวัติวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนศีนิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีทองธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญรับฟังครับ

0: แม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงคุ้นเคยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และในพุทธศักราช2498ก็เป็นสายน้ำที่นำพาพระองค์ไปรู้จักราษฎรในภาคกลางซึ่งเป็นภูมิภาคที่พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นภาคแรกเชกเช่นเดียวกับแม่น้ำสุพรรณบุรีที่ยังคงเหลือเรื่องราวแห่งความประทับใจเมื่อสองพระองค์ประทับเรือพระที่นั่งเยี่ยมประชาชนสองฝั่งแม่น้ำ
1: เดี๋ยวจะลงมาต่อเนี่ยเรือท่านอยู่นี่พอขาดคำเราแล้วนี่แหละจอดก็ขึ้นมาท่องเนี้ยเนี่ยเลี้ยวทางหน้าหน่อยก็จะข้ามไม่จะยืนข้ามโค้งโค้งท่านโค้งมาให้เกียรติคนจนนั่นแหละก็มันนอกกันแหละ
2: ถ้าทำได้ก็8 9ขวดได้ผมได้มีโอกาสต้อนรับท่านตรงนี้ท่านก็ยกลุกขึ้นโบกผ้าให้กับนักเรียนที่เข้าแถวรับเสด็จนะฮะเราต่างก็ดีใจ
0: ต่อมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปส่งเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึง20พุทธศักราช2498รถพระที่นั่งเล่นฝ่าฝุ่นแสงแดดกล้าและความร้อนไปตามเส้นทางที่แห้งแล้งทุรกันดารแต่ทรงชื่นพระราชฤทัยยิ่งนักด้วยทุกแห่งที่ไปถึงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จพร้อมกันนั้นได้ทอดพระเนตรโบราณสถานที่เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ได้ทรงประสบเป็นครั้งแรกการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นภาคที่3เริ่มตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ไปจนถึง17มีนาคมพุทธศักราช2501รวม19วันราษฎรมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างมืดฟ้ามัวดินไม่แพ้ภาคอีสานเช่นเดียวกันทรงผจญกับฝุ่นและความทุรกันดารของถนนทรงสนพระราชฤทัยในโบราณสถานทรงชื่นชมภูมิประเทศที่สวยงามทิวเขาเขียวชอุ่มด้วยแมกไม้และประเพณีพื้นเมืองที่งดงามแปลกตาในช่วงระหว่างวันที่6ถึง26มีนาคมพุทธศักราช2502รวมเป็นเวลา20วันที่ทรงได้รู้จักสภาพภูมิประเทศของภาคใต้พืชพันธุ์ท้องถิ่นและสัตว์ชนิดต่างๆจนถึงราษฎรที่หลากหลายวัฒนธรรมการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคทำให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงประจักษ์ในความแตกต่างของภูมิประเทศจากที่ราบรุ่มสองฝั่งแม่น้ำของภาคกลางสู่พื้นที่แห้งแล้งของภาคอีสานขุนเขาอันสลับซับซ้อนของภาคเหนือจนถึงทิวทัศน์เกาะและท้องทะเลของภาคใต้ทรงได้เรียนรู้ถึงความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะของท้องถิ่นเนื้ออื่นใดทรงชื่นพระราชฤทัยมีความจงรักภักดีด้วยใจอันบริสุทธิ์ของเหล่าราษฎรซึ่งเป็นพลังที่ผูกพันพระองค์ไว้กับพวกเขาตลอด

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจี๊ยจุนโธวัดป่าปุริตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีชื่อกันเน้นว่าเตสังบูปะโขขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเตสังโมปัสสโมสุโขติอิมัสสะธัมมปริยายัสสะอัทโธสหทายัสสะมันเตหิสกจังธัมโมโสสัพโพเตอันดับต่อไปจะได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องระดับสติปัญญาพุทธบริษัททั้งหลายการทำใจของเราให้เข้าความสงบเหมือนกับบุคคลผู้ที่มีบ้านมีเรือนก็จำเป็นจะต้องปัดฝาดรักษาทำความสะอาดเช็ดถูบ้านเรือนชำระสิ่งโสโครกสกปรกออกจากไปจากบ้านจากเรือนก็เป็นสิ่งน่าดูน่างามเอาหยักใหญ่แมลงวีแมลงวันให้หายไปอย่างนั้นเหมือนกันกับทำใจของเราก็บันต้นก็ย่อมเป็นเช่นนั้น บันต้นก็จำเป็นจะต้องสะสางใจของเราที่ยังวุ่นยังวายยังขัดยังข้องจะภาวนาก็ไม่เป็นอันภาวนาอันนั้นให้มาระลึกถึงการภาวนาบทใดบทหนึ่งไว้ในใจของเราอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นเองที่เป็นเหตุที่จะให้กำจัดความวุ่นวายความขัดข้องของใจให้หยุดพงักอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่ให้ใจของเราไปดิ้นรนกระวนกระวายไปในสิ่งทั้งปวงนี่ความแก้ไขบั้นต้นก็จำเป็นอย่างนี้หรือเราจะพุทโธธัมโมสังโฆหรือความตายอันใดอันหนึ่งหรือระลึกถึงอัตถิหรือเดสาโรมานะคะบทใดบทหนึ่งไว้ในใจของเราก็ได้เพื่อประคับประคองใจของเรานั้นไม่ให้ใส่ไปในอารมณ์ต่างๆของใจนี่บั้นต้นการฝึกหัดก็จำเป็นจะต้องกระทำอย่างนั้นพิธีอย่างนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันมากมายแต่ทำไมไม่กระทำอย่างนั้นก็เพราะอะไรเพราะใจนั้นเมื่อลำดับจะเข้าไปทำใจอย่างนั้นมันเกิดความเกียจคร้านความมักง่ายความเอาแต่ความสบายอย่างเดียวจึงเป็นเหตุไม่ให้อยากนึกอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งสิ่งอันใดของหัวใจอยากปล่อยวางใจให้ไปธรรมดาอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุของทินิมิทะความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาครอบงำเนี่ยอันนี้เองเป็นเหตุที่ไม่ดัดแปลงเหมือนเรามีผมไม่สะไม่สางไม่ฟอกไม่หวีก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดมีหน้ามีตาไม่ล้างไม่ขัดไม่สีก็น่าเกลียดมีลูกในตาที่ตาเฉอะแฉะน้ำตาไหลเบอะเบอะปะไม่ล้างไม่ขัดก็เป็นสิ่งน่าเกลียดนี่สรีระร่างกายก็เหมือนกันไม่ได้ขัดได้ถูได้สบู่ไม่ได้ปะแป้งอย่างนี้ก็เป็นสิ่งน่าเกลียดไม่น่าดูน่ามองน่างามเข้าไปในที่ใดก็มีคนรังเกียจ อิจฉาละอาใจว่ายายนี่เหม็นสาบพระเหม็นสาบเลนเหม็นสาบนี่เขาก็ว่าเป็นอย่างนั้นใจเราเหมือนกันทำไมเราว่าเราทำไม่สงบเนี่ยเราทำมาตั้งนมตั้งนานใจไม่สงบเนี่ยแล้วมันเป็นเหตุอะไรเพราะใจไม่สงบมันขี้เกียจใช่ไหมขี้เกียจนึกขี้เกียจคิดขี้เกียจปรุงขี้เกียจแม้แต่การบริกรรมถ้าขี้เกียจอย่างนั้นแล้วมันก็ตกอยู่ในโกชะทะความเกียจค้านคนขี้เกียจขี้ค้านมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาแม้แต่ใจที่จะกระทำก็ยังไม่กระทำแล้วจะดีอย่างไรก็ดีไปไม่ได้ใจสงบก็สงบไม่ได้มันก็มีแต่ไอ้ทีนี้มีทักเข้ามาครอบงำใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วใจมันก็จะเป็นสมาธิอย่างไรตั้งใจกี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพราะมันขี้เกียจไม่อยากก็ทำกิริยาของกายนั้นก็ทำจริงแต่ว่าหัวใจนั้นไม่ก็ทำหัวใจนั้นเต็มไปด้วยความขี้เกียจขี้ค้านมักง่ายเอาแต่ตามสบายของใจไม่อยากต้องคิดนึกปรุงแต่งอะไรทั้งหมดปล่อยไปตามเรื่องตามราวอย่างนั้นที่สักแต่ว่าทำก็ทำไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเหมือนบุคคลผู้ที่เคยเห็นเขากินระกำเห็นว่าระกำหวานดีแต่ไม่ทันปอกเปลือกไม่ทันอะไรทั้งหมดขย้ำเข้าไปทั้งเม็ดทั้งเปลือกมันก็ติดคอแล้วก็ต้องคายทิ้งไม่รู้รสมีแต่หนามเต็มปากอยู่ในนั้นเหมือนกันใจเราก็เหมือนกันทำตั้งหลายเดือนอย่างพวกพระเราอย่างเนี้ยตั้งสองเดือนแล้วสองเดือนเข้านี่ขาดอีกวันเดียวนะบางองค์ไม่สงบเลยเดี๋ยวว่าหลวงตาว่านะว่าให้ดีนี่เพราะฉะนั้นทำไมไม่สงบดี

ไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุอะไรกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยเหรออย่าไปกลัวที่มีแข้งมีขาเหมือนกันมีหูมีตามีลิ้นมีกายมีใจเหมือนกันหมดทุกอย่างพระอริยเจ้าสาวท่านสามารถประพฤติปฏิบัติได้เราก็สามารถปฏิบัติได้บางคนท่านผู้ที่มีความรู้ฉลาดสั่งสอนพวกเราสืบเนื่องกันมาอย่างนี้ท่านก็มีหูมีตาเหมือนอย่างเราเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะทำได้เราต้องแข็งใจนึกอย่างนั้นต้องมีฉันทะความพอใจในไข่ในการประพฤติปฏิบัติแล้วกำลังใจนั้นก็จะมีเกิดขึ้นเมื่อกำลังใจเกิดขึ้นอย่างนั้นความขยันหมั่นเพียรในการกระทำมันก็ย่อมมีขึ้นนี่เมื่อความขยันหมั่นเพียรมีขึ้นทั้งกายทั้งวาจาทางใจพร้อมใจก็เพียรพยายามระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆให้ประคับประคองใจที่วุ่นวายอยู่อย่างนั้นให้มาอยู่กับพุทโธอยู่อย่างนั้นใจนั้นมันก็ค่อยๆละห่างไปห่างไปห่างไปทีละน้อยละน้อยน้อยเข้านานเข้า10นาที15นาที20นาทีใจนั้นอยู่กับพุทโธเรื่อยตลอดอย่างนั้นแล้วนั่นแหละใจมันจะเริ่มสงบนี่เราต้องพยายามตัดอย่างนั้นอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมากวนเมื่อเผลอสติระลึกไปอย่างนั้นก็หวนกลับเข้ามาระลึกไว้หรือจะเอาความตายก็ดีความตายนี่ก็ดีเหมือนกันตายเพราะเราต้องตายไม่ว่าหนุ่มแก่สาวออกไปรถชนปังเดียวก็เสร็จแล้วคาที่อยู่นั่นคาถนนตายเป็นผีไตโหงเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าไม่มีคนอยากตายเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าสิ่งไม่เที่ยงเพราะสิ่งอันใดที่มันกลัวสิ่งอันใดที่มันทำให้ใจกลัวแล้วเอาสิ่งนั้นมานึกนั่นแหละมันจะทำใจให้เกิดความสงบได้เพราะฉะนั้นการทำใจนี้ต้องอาศัยความเข้มแข็งความต่อสู้ของกายใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราทำเลาะและไม่ได้เรื่องใดราวกี่วันกี่เดือนมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันก็ได้เท่านั้นดีเท่านั้นไม่ดีขึ้นไปนี่ขาดคุณก็ไม่ขาดยังได้กำไรนิดๆแต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวในการภาวนาภาวนาใจของฉันสงบเป็นอย่างไรก็ไม่รู้สักทีใจเป็นปกติแบบไหนใจท่านว่าเป็นสมาธิเป็นแบบไหนก็ไม่รู้แน่อย่างนี้แย่ไหนๆเราก็จะต้องตายเราก็ต้องเพียรให้มันได้ท่านเขียนไว้ว่าในศีลสมาธิปัญญาเราเรียนแต่ตำราแต่ไม่ก็ทำใจให้เป็นเราก็ไม่รู้สมาธิแบบไหนอ่ะท่านว่าไม่มีแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วก็เรามันขี้เกียจไม่ทำอ่ะมันจะได้ไงอ่ะเพราะฉะนั้นต้องเพียรลงไปบริกรรมลงไปนึกอยู่อย่างนั้นอย่าปล่อยมันใจให้มันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเอาให้มันจริงแล้วความง่วงเหงาเหานอนจะมาที่ไหนอ่ะนิวรณ์มันก็ขาดออกไปจากใจเรามันก็ไม่มีมาเมื่อนิวรณ์ขาดไปอย่างนั้นใจมันก็เป็นสมาธิใจก็มีกำลังหรือผู้ที่เพ่งมีกำลังความสงบแล้วก็ต้องค้นเพ่งพิจารณาออกไปสมมติว่าจะขยายลมอย่างนี้ขยายแต่เบื้องบนเพ่งจากหัวใจขึ้นไปสู่สมองจากสมองลงไปปลายตีนตีนซ้ายตีนขวาขึ้นจากปลายตีนซ้ายขึ้นมาถึงสมองจากสมองลงไปปลายตีนขวาขึ้นมาจากปลายตีนขวาขึ้นมาหัวสมองออกไปปลายนิ้วเบื้องขวาของมือขึ้นมาจากเบื้องปลายนิ้วขึ้นมาสมองจากสมองลงไปปลายนิ้วซ้ายมือเบื้องซ้ายคงกลับมาอย่างนี้แล้วอย่างนี้ไม่มีง่วงไม่มีง่วงหรอกไม่มีเลยใสแหนวยิ่งเพ่งเท่าไรยิ่งกระจ่างชัดปุดปุโปร่งหมดไม่มีอะไรขัดข้องเลย

0: ลักษณะถ้าเป็นอย่างนั้นเพ่งออกไปซ้ายเพ่งออกไปขวาเพ่งไปหน้าเพ่งไปหลังเพ่งไปไกลเพ่งไปใกล้เพ่งได้ทุกชนิดแล้วทวนกลับเข้ามาเรียกว่าถอยเข้าถอยออกอยู่อย่างนี้ใจอันนั้นก็ต้องลงแน่นอนไม่หนีไปไหนใจถ้าไม่อยู่อย่างนั้นก็เพ่งไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราสงบอยู่อย่าซุกตัวอยู่อย่างนั้นความประโยชน์สมมติเราไก่กองดูเราก็ทำมานี้เป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วดีมีผลอันใดที่เราเข้าไปอยู่อย่างนั้นนี่แก้ให้ถูกเปาะถ้าแก้ไม่ถูกเปาะแล้วการภาวนาจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าเราไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านเฉลียวฉลาดที่จะแนะนำทำสอนเราแล้วมันห่างเข้าทุกทีเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งกันเองพิจารณากันเองเมื่อขัดข้องอย่างไรแล้วก็ต้องศึกษากันเองอันนี้เหมือนคนตาบอดหลวงตาก็ไม่ใช่สว่างก็ยังบอดอยู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเร่งลงไปพิจารณาลงไปอย่าได้นิ่งนอนใจวันเดือนคืนปีเนี่ยล่วงไปเฉยๆแต่ชีวิตเรานั้นมันแก่ลงไปทุกวันแล้วก็เมื่อใกล้ถึงจะตายเขาแล้วเราจะเอาอะไรไปที่พึ่งสมาธิมันเสื่อมได้ทำไมเสื่อมเพราะว่าเมื่อมีนิวรณ์เข้ามาทับผมมากมีกามเข้ามาทับอย่างนี้ก็เสื่อมเข้าไม่ได้ก็ต้องไปเข้าสมาธิอีกตั้งต้นอีกต้องพิจารณาเมื่อได้สมาธิแล้วอย่านอนใจค้นคว้าพิจารณาลงไปให้มันแจ้งชัดพิจารณาอย่างไรก็พิจารณาเข้าน้อมอดีตสิ่งที่เคยในนิวรณธรรมสิ่งที่เราชอบเราเคยคิดเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นยินดีอย่างนั้นก็มาค้นคว้าพิจารณาลงไปทำไมเราจึงยินดีจึงเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นนี่กายสัมผัสกายเราจะเพลินเราก็ต้องเอามาพิจารณามันสัมผัสอย่างไรมันจึงเพลินมันจึงมีลูกมีเต้ามีหลานมีเหลนมันจึงเพลินเพราะเหตุอะไรมาค้นลงไปให้มันหายสงสัยโลกมันเป็นอย่างนั้นมันสีกันไปสีกันมาแล้วมันก็เดือดร้อนออกแว่แว่ออกมาอีแล้ววุ่นวายนั่นเอาอันนั้นแหละมาพิจารณาให้มากๆให้มันหายเดือดร้อนของใจอย่าให้ใจไปลุ่มหลงอย่าให้ใจไปกังวลใจไปดิ้นรนกระวนกระวายสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็ไม่ค่อยเดือดร้อนนี่สิ่งนี้พิจารณายิ่งดีว่าคักๆก็ต้องเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญเมื่อใจสงบแล้วต้องคิดต้องค้นแต่การค้นต้องรู้จักประมาณค้นลงไปพิจารณาเข้าไปอย่างนั้นเมื่อคิดพิจารณานิดหน่อยใจนั้นฟุ้งลงไปก็ต้องหวนกลับยังเคยว่าอยู่หวนกลับไปบริกรรมเมื่อมันนานๆเข้าสายไปหลายๆทีเข้าก็ต้องหวนกลับมาบริกรรมให้ใจเป็นปกติเมื่อใจเป็นปกติแล้วก็ถอยกลับไปพิจารณาอีกอย่างนั้นนี่ไม่ต้องไปกลัวใจที่มันกล้าต่อสู้แล้วไม่ต้องกลัวใจที่มีกำลังแล้วจะพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งสว่างยิ่งปลอดโปร่งยิ่งแจ่มใสเมื่อหยุดเมื่อไรใจนั้นปลอดโปร่งแจ่มใสสว่างแจ้งอยู่อย่างนั้นไม่มีห่วงเหงาเฮานอนเข้ามาทับเลยแจ่มใสผิดปกติอิ่มเอิบซาบซ่านนั่งอยู่หรือเดินเลิกจากไปแล้วนี้ยังอิ่มเอิบอยู่อย่างนั้นใจที่เป็นสมาธิเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันผ่องใสมันปลดเปลื้องสิ่งทั้งปวงในโลกเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วใจมันก็เกิดความอิ่มเอิบด้วยกำลังของปีติอันนั้นเองทำให้ปีติเกิดขึ้นนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าจำเป็นอย่างยิ่งเราจำเป็นเมื่อใจสงบแล้วต้องค้นฟ้าอย่าไปเอาความกลัวเข้ามาบังหน้าบางคนจะเจาะลูกตาสักอันก็กลัวจะหลุดออกมาจะตัดหูสักอันก็กลัวกลัวว่าหูจะหลุดมันไม่ตายดอกไม่ตาย ตัดให้มันจริงๆมีดอันไหนเคยใช้แล้วก็มาตัดคอลงไปให้มันขาดเลือดไหลลงไปนั่นผ่าหน้าอกลงไปมันมีอะไรตัดหูตัดตาตัดปากเอาลงไปตัดแข้งตัดขาเฉือนลงไปเป็นข้อๆเป็นส่วนๆตัดลงไปอย่างนี้อย่าไปกลัวที่ถ้าใครกลัวแล้วไม่ใช่กล้าไม่ใช่นักภาวนาต้องตัดลงไปพิจารณาเข้านี่ลักษณะถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นลักษณะของปัญญาค้นฟ้าปลดเปลื้องเมื่อยิ่งมองชัดเห็นชัดนั่นยิ่งเกิดความเบื่อความหน่ายการเกิดความเบื่อหน่ายอย่างนั้นก็เพราะอะไรนั่นแหละมันจะคลายความกำหนัดไม่ให้ยินดีกับรูปกายของเราไม่เห็นว่าเป็นของสะสวยเป็นของรกไม่เป็นของสวยงามเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงแปรปรวนต่างๆนานานี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราใจมันสงบแล้วต้องค้นคว้าพิจารณาลงไปให้มากๆอย่าไปเถาะถอยฟังดูครูบาอาจารย์ที่มารุ่นๆหลังๆตามท่านอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังอย่างท่านอาจารย์มหาบัวท่านพูดถึงบางองค์อย่างนี้ที่มาสุดท้ายภายหลังล้วนแล้วแต่ผู้ที่ได้สดับตับฟังนั้นก็มีแต่ความค้นคว้าพิจารณาเป็นประมาทที่ท่านเล่าสู่ฟังมีแต่นักค้นคว้าบางองค์ตั้งหลายวันจึงได้รับความรู้ก็มีนี่เพราะฉะนั้นนี่เป็นคติสำคัญอย่างเราก็เหมือนกันต้องค้นคว้าไม่ค้นคว้าไม่ได้สมาธิก็ได้แค่สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วก็เสื่อมพวกโยมเราก็ภาวนาดีหลายคนบางคนสังเกตดูอย่างนี้แต่ว่าลำดับของใจชนิดหนึ่งเมื่อเข้าไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันที่มักเกิดความขี้เกียจขี้ค้านเพราะมันอยากเอาความสบายแค่นั้นนี่เมื่อเอาความสบายแค่นั้นมันก็ได้แค่นั้นนะไม่ก้าวขึ้นไปนี่เราต้องเข้าใจอย่างนั้นการที่จะก้าวเข้าไปเรียกว่าไปสู่มรรคปฏิปทาการที่จะก้าวไปสู่แห่งทุกข์ก็ต้องอาศัยการค้นคว้าปีนี้พิจารณาเป็นหลักสำคัญการค้นคว้าก็อย่างที่พูดนี่แหละพิจารณาเรื่องใดเรื่องได้ทุกอย่างอย่างพิจารณากายก็อย่างเคยบรรยายอยู่ตัดหูตัดแข้งตัดขาตัดมือตัดตีนมีข้อมือข้อเท้าข้อนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแล้วก็กลับมาตัดแบ่งออกเป็นชิ้นๆส่วนๆแล้วก็เมื่อเสร็จจากแขนขวาเข้าไปแขนซ้ายแขนซ้ายก็ลงไปแขนขวาตีนขวาตีนขวาเสร็จก็ไปตีนซ้ายนึกไปอย่างนี้นี่นั่นแหละเรียกท่านเรียกว่าปฏิปทานกายาวิปัสสนาเมื่อใครทำได้อย่างนั้นแล้วมันก็แจ้งชัดหมดสงสัยในเรื่องของกายนักภาวนาถ้ายังขาดการค้นคว้าที่นิพพิจารณาแล้วความละเอียดอ่อนของใจนั้นยังหยาบอยู่ยังไม่ละเอียดอ่อนพอเพราะยังไม่สามารถจะต้านทานกับธรรมารมณ์ของใจได้ถ้าเมื่อเราเป็นนักค้นคว้าที่นิพพิจารณาแล้วมันสามารถจะต้านทานกับอารมณ์ของใจได้เสมอทำไมว่าอย่างนั้นเพราะการค้นคว้าไปนิพพิจารณานั้นน่ะต้องนึกถึงอารมณ์ต่างๆเข้ามาป้อนเข้ามาของใจเมื่อป้อนเข้ามาเท่าไรสติปัญญามันก็ต้องสอดคล้องมองเห็นชัดอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นนี่อันนี้เองเมื่อชำนาญเข้าแล้วมันก็ย่อมทันกับเราจะนึกคิดหรือสิ่งที่จะมาปรุงแต่งใจจะคิดเร็วคิดช้าอย่างไรก็ไม่ต้องกลัวในการค้นคว้าอย่างนั้นจะเอาเร็วเอาช้าไม่ต้องกลัวยิ่งเร็วยิ่งดีสติปัญญายิ่งแจ้งชัดลงไปในที่ค้นคว้าอย่างนั้นแล้วนั่น นั่นแหละคือตัวสติปัญญาที่จะตามไปสุดท้ายภายหลังเหมือนอย่างเรานั่งอยู่ธรรมดางานการอยู่อย่างนี้ทำมือทำไม้ทำงานทำการแต่ใจมันไม่คิดใจมันไม่ปรุงแต่โลกทั้งหลายเข้าใจว่าใจนั้นต้องปรุงด้วยคิดด้วยนี่ต่างกันเพราะฉะนั้นอย่างเราภาวนานี่เหมือนกันเมื่อมันสงบก็ต้องคิดนึกปรุงแต่งอย่างนั้นเองให้มันทันให้ใจมันรู้เท่ารู้ทันพิจารณาลงไปถอยเข้าถอยออกขยายไปใกล้ไปไกลพิจารณาในที่ไกลน้อมเข้ามาที่ใกล้น้อมจากที่ใกล้ออกไปที่ไกลนี่ต้องมีหลายท่าหลายทางพลิกแผนการภาวนามันยิ่งเล่เหลี่ยมต้องใช้อุบายพลิกแผนมากมายไม่เหมือนอย่างทางโลกผิดกันแยะเพราะฉะนั้นต้องพยายามแก้ไขอย่าให้ใจนั้นเข้าไปสงบแล้วก็สงบอยู่เฉยๆอย่างนั้นประโยชน์ได้รับก็ได้รับอยู่แค่นั้นเองแต่วันจะก้าวหน้าคือไปสู่ความแห่งที่จะรู้ความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นจึงว่าให้พากันตั้งอกตั้งใจทีนี้พิจารณาให้มากๆอย่าได้ถอยความเพียรสิ่งเหล่านี้เป็นกำไรของชีวิตการกระทำอย่างนี้เป็นกำไรของชีวิตการมีครอบมีครัวการมีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องมีข้าวของเงินทองมากมายบางคนเข้าใจว่าเป็นกำไรของชีวิตนั่นพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญทรงติเตียนว่าตายแล้วจะไปนรกอย่างมีไอโตทะเลพามมีสมบัติมากมายตายไปแล้วไปเกิดเป็นหมานี่ไปสู่นรกนะหมาเนี่ยก็เป็นนรกเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจว่ารวยเงินมันดีมากมันเป็นนิวรณธรรมมาครอบงำใจเมื่อขณะจะตายถ้าใจไปคิดห่วงสมบัติพระสถานอยู่แล้วตายไปเป็นงูเหลือมเป็นม้งเป็นหมาเป็นสารพัดต่างๆนานามันเกิดขึ้นไปได้อย่างนิทานที่ยกมาอย่างว่าโตทัยพามเกิดเป็นหมานะหลวงตาก็เคยพูดไว้เนี่ยเหมือนกันเราก็ต้องพิจารณาเอาอันนี้แก้มันถ้าเราไม่มีปัญญาแก้แล้วอารมณ์เหล่านั้นมันก็มาทับหัวใจเราเมื่อเรามีสติปัญญารู้จักการแก้ไขสิ่งอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่มาทับใจเราได้อยู่ใต้อำนาจเราอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นมีมาก็สักแต่ว่ามีมาแต่ไม่มาทำใจให้กระเทือนไม่ทำใจให้วุ่นวายไม่ใจเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นเข้ามากวนใจเรานี่ลักษณะของปัญญามีหน้าที่ตัดอย่างนั้นตัดกระแสของใจที่วุ่นวายเดือดร้อนไม่ให้เดือดร้อนวุ่นวายนั่นลักษณะของปัญญาแท้แก้ทุกข์นั่นสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยแก้ทุกข์ของแก้ตรงนี้แก้ใกล้ๆไม่ได้แก้ไกลๆแก้ที่หัวใจเราใจมันเดือดร้อนมันวุ่นวายเมื่อเรามีสติปัญญามองดูเฉยๆสิ่งเหล่านั้นมันก็ออกไปแล้วมันไม่กล้าเข้ามาหาเรามันกลัวเหมือนมีปืน M16 อยู่ผู้ร้ายจะกล้าเข้ามาหรือลั่นไกใส่ลูกพร้อมเข้ามาก็หัวแตกหมดนี่เหมือนใจเราเมื่อมีสติมีปัญญาตั้งแก่กล้าอยู่อย่างนั้นแล้วอารมณ์จะป้อนเข้ามาสักเท่าไหร่ก็ไม่มีหวั่นไหวเหมือนศิลาทั้งแท่งที่ปักลงไปในดินลึก 3-4 วาอย่างนั้นลมจะมาในทิศใดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกเสาศิลานั้นไม่มีเคลื่อนไหวไปไหนเลยอยู่อย่างที่อย่างนั้นลมสักจะพัดก็พัดไปธรรมดาเหมือนใจผู้ที่มีสติมีปัญญาแก่กล้าเต็มที่อย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นเพียงแต่ผ่านเข้ามาไม่สามารถจะมากวนใจของท่านให้หวั่นไหวไปในตามในสิ่งเหล่านั้นนี่นักปฏิบัติก็ต้องความมุ่งมั่นปรารถนาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเสียแรงที่เราเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จุดมุ่งหมายปลายทางก็ต้องหวังอันนั้นเป็นจุดสำคัญของชีวิตถ้าเป็นนักบวชได้แล้วยิ่งจำเป็นที่สุดจะต้องบากบั่นภาคเพียรให้รู้เห็นความจริงอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วจะได้เป็นประโยชน์ แก่พวกพุทธบริษัทต่อไปในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นนี่มันก็จะได้2เดือนเข้ามาแล้วเหลือเวลาอีกเดือนหนึ่งเรียกว่าอยู่ในไตรมาสในระหว่างไตรมาสเมื่อออกพรรษาเข้าแล้วต่างคนก็จะต่างไปมีกิจการอันนั้นอันนี้ทอดกฐินบ้างทำบุญที่นั่นที่นี่เขาวุ่นวายเขาอีกแล้วเวลาโอกาสที่จะกระทำก็จะมีน้อยไม่เหมือนไตรมาสเพราะฉะนั้นเมื่อทุกท่านได้สดับตับฟังธรรมะอย่างหลวงตาบรรยายมาได้แล้วจงตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญสิ่งไม่เกิดขึ้นก็ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่เป็นก็ต้องให้มันเป็นขึ้นอย่าได้ท้อถอยมีความอุตสาหะภาคเพียรพยายามเกิดขึ้นแล้วแล้วก็พิจารณาในจังทุกขังอนัตตาว่าชีวิตของเรานี่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแน่นอนจะต้องแตกดับทำลายตายลงไปอย่างยกภาษิตว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความแปรปรวนไปเหมือนตัวเรามีตาเคยมองสว่างมันก็เกิดมัวเป็นต้อเป็นตาแดงน้ำตาไหลน้ำตาแฉะนี่เป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแม้แต่สลาอย่างนี้เคยปลูกมาตั้ง20กว่าปีมันก็ชักรั่วชักผุชักพุชักพังเข้าเหมือนกันอย่างนั้นถ้าน้อมเข้ามาร่างกายของเราก็เหมือนกันมันไม่แน่นอนไม่รู้วันไหนมันก็จะตายเพราะฉะนั้นเร่งความเปลี่ยนให้มันมีขึ้นซะอย่าให้นอนอกนอนใจเมื่อท่านทั้งหลายได้สดับตับฟังธรรมะดังในบรรยายมานี้แล้วขอจงโอปนัยโกน้อมไปพินิจพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบแล้วจงเร่งมือประพฤติอย่าได้นอนอกนอนใจต่อนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาธรรมคำสั่งสอนดังได้แสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาต่อ นี้ไปจะได้ทำความสงบ
1: ท่านผู้ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เกี้ยจุนโธวัดป่าปุริตตาปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีชื่อกันเน้นว่าเตสังบูปัสโมสุโขในรายการธรรมกูบายอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าทั่วไปเกี่ยวกับจิตตภาวนาขอเชิญรับฟังครับ
2: เรามีศาสนาเป็นเครื่องปกครองจิตใจจึงเหมือนกับลูกที่มีพ่อมีแม่เป็นผู้ปกครองอุ่นหนาฟ้าข้างเย็นสบายพ่อแม่ก็มีเหตุมีผลลูกก็เป็นผู้สนใจต่อเหตุแต่ผลพูดกันก็รู้เรื่องครอบครัวนั้นร่มเย็นสามีภรรยาก็ต่างคนต่างมีเหตุมีผลยอมรับตามความจริงผิดถูกประการใดไม่ถือว่าตนเป็นผู้หญิงตนเป็นผู้ชายตนเป็นลูกยิ่งกว่าเหตุผลเหตุผลเป็นเครื่องปกครองครอบครัวนั้นร่มเย็นผู้นั้นร่มเย็นพุทธศาสนาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจของผู้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยความลงใจเชื่อเหตุเชื่อผลตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำขนาดใดจิตที่จิตใจของเราห่างเหินจากศาสนาเราจะเห็นผลหรือเห็นโทษแห่งความห่างเหินนั้นโดยลำดับลำดับนับแต่มากนับแต่น้อยจนถึงมากขนาดใดหรือระยะใดจิตใจเรามีความเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับศาสนาคือมีธรรมเป็นเครื่องระลึกอยู่เสมอภายในจิตใจสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องได้จิตใจย่อมมีความร่มเย็นเป็นสุข จะทำหน้าที่การงานอันใดก็เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลไม่ลุกลี้ลุกลนร้อนเกินเหตุเกินผลทั้งที่ใช้การอะไรไม่ได้เพราะความร้อนนั้นร้อนก็ให้เป็นไปตามเหตุตามผลจะเย็นก็ให้เป็นไปตามเหตุตามผลผู้นั้นก็ชุ่มเย็นศาสนาจึงเป็นคู่เคียงของชีวิตความประพฤติหน้าที่การงานอย่างแยกไม่ออกเพราะเป็นแนวทางได้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกถ้าไม่นำศาสนาไปเป็นเครื่องดำเนินก็มีความผิดพลาดได้เพราะเหตุใดเพราะคนเราย่อมเห็นแก่ตัวเสมอเข้าข้างตัวเสมอการเข้าข้างตัวนั้นเราย่อมทราบได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อธรรมคือความจริงหรือเหตุผลมันเรื่องความรักตนนั้นใครก็รักแต่การเข้าตนนั้นเข้าไม่ได้คำนึงว่าถูกหรือผิดจากเหตุหรือผลจึงเป็นความผิดสำหรับการเข้าข้างตัวนี่เป็นนิสัยแม้แต่สัตว์ก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะเขาก็มีสิ่งที่ขัดแย้งต่อธรรมหรือเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่ภายในใจเช่นเดียวกับมนุษย์จึงต้องเป็นเช่นนั้นทีนี้ความรักตนก็ทราบว่ารักด้วยกันทุกคนแต่การที่จะปฏิบัติให้สมเหตุสมผลกับความรักตนโดยธรรมนี้ต้องอาศัยหลักธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปเป็นแนวทางเพื่อดำเนินจึงจะเป็นไปเพื่อความสะดวกราบรื่นตลอดไปได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องเผลอจนได้ด้วยเหตุนี้ศาสนากับเราจึงแยกกันไม่ออกแยกไม่ออกก็เพราะความสุขความสมหวังเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยกันไม่เว้นนอกจากคนไม่มีสติเช่นคนบ้าคนบอนั้นอาจจะไม่ทราบไม่เพราะไม่เหมือนมนุษย์แต่มนุษย์ทั่วๆไปนี้ย่อมเป็นเช่นเดียวกันความรักตนเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าการรักตนรักอย่างไรเป็นความถูกต้องหรือรักลูกเต้าเหล่านี้รักอย่างไรเป็นความถูกต้องเพื่อจะให้ลูกดีสมความรักของเราเราต้องพยายามพร่ำสอนลูกของเราให้ถูกต้องตามเหตุตามผลอันจะเป็นไปเพื่อความเจริญโดยถูกต้องไม่ให้เจริญแบบเสกสรรปั้นยอเอาเฉยๆทั้งที่ไม่ถูกและความไม่ถูกนั้นยังจะอาจจะระบาดไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนด้วยนี่ทีนี้ความรักตนสำหรับเราเองก็เช่นเดียวกันความรักตนในสถานที่นี้หมายถึงศีลธรรมเป็นหลักเป็นแก่นสารภายในจิตใจคือเหตุผลนั่นแหละเป็นหลักใจเอาหลักเหตุผลเข้าเป็นหลักใจอันใดถูกอันใดผิดเราคำนึงเสมอและพยายามดำเนินให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลคือความถูกต้องดีงามนั้นยากลำบากเราไม่ต้องไปถือสำคัญยิ่งกว่าความถูกต้องดำเนินไปตามนั้นจนมีความเคยชินเมื่อมีความเคยชินแล้วเรื่องความอยากก็ไม่สามารถที่จะมากั้นกลางห่วงห้ามหรือกีดกันเราได้มีทางโลกทางธรรมย่นเข้ามาทางธรรมคือรักของเราหรือเรียกว่ารักษาตัวของเราก็ได้แต่ตัวนั้นมีอะไรเป็นสำคัญมีใจเป็นสำคัญใจเป็นผู้บงการหรือจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ถูกจะระบายออกทางใดแสดงออกทางใดย่อมส่อถึงใจผู้บงการเสมอเพราะฉะนั้นใจผู้บงการจึงควรจะได้รับการอบรมที่ถูกต้องดีงามเพื่อจะระบายออกในทางที่ถูกผลที่ย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวของเราจึงจะเป็นความร่มเย็นศาสนาจึงเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติ โดยสม่ำเสมอเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาซึ่งเป็นสิ่งที่แนบสนิทกับธรรมมากกว่าอย่างอื่นเพราะธรรมแท้อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่อื่นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือขณะที่เรานั่งภาวนาซึ่งเป็นเวลาที่เราสงวนจิตรักษาจิตมีสติคอยสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวของจิตเราว่าจะเคลื่อนไหวไปในทางใดบ้างเมื่อสติมีอยู่เราย่อมทราบความอยากคิดอยากปรุงของจิตเป็นลักษณะผลักดันออกมาให้ทราบได้อย่างชัดเจนสิ่งที่จะผลักดันออกมาคืออะไรส่วนมากเป็นฝ่ายต่ำเมื่อเราทราบเช่นนั้นเราก็พยายามตั้งสติให้มากขึ้นจนความกระเพื่อมที่จะคิดปรุงไปในแง่ต่างๆนั้นระงับดับไปกลายเป็นความสุขความเย็นใจขึ้นมานี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการระมัดระวังหรือเกิดขึ้นจากการบังคับจิตไม่ให้คิดไปในทางที่ไม่ถูกไม่ดีให้คิดอยู่เฉพาะแง่ธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสงบสุขโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเช่นคำบริกรรมเป็นต้นเมื่อจิตได้รับความย่อมเย็นเช่นนั้นกับคำว่าธรรมนั้นเราไม่ต้องไปถามความร่มเย็นนั่นแหละคือธรรมฝ่ายผลการระมัดระวังนั่นแหละคือธรรมฝ่ายเหตุการบังคับบัญชาจิตใจของตนด้วยสติไม่คิดไปในทางที่ไม่ถูกทั้งหลายนั่นคือเรื่องของคือธรรมฝ่ายเหตุเหตุกับผลอยู่ด้วยกันเมื่อเรารักผลเราต้องการผลอันดีเราต้องรักเหตุคือการกระทำให้ตรงแนวต่อผลที่เราต้องการอย่าให้คลาดเคลื่อนไปจากนั้นนี่ชื่อว่าดำเนินในทางที่ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าผลจะพึงปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับโดยไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชหรือคฤหัสถ์ใดๆทั้งสิ้นเพราะธรรมเป็นธรรมชาติกลางๆเป็นสมบัติกลางจิตก็เป็นเช่นเดียวกันตัวจิตแท้ไม่ได้นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์แต่อย่างใดมีความรู้สึกนึกคิดได้เช่นเดียวกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชหรือคฤหัสถ์มีความรู้ดีรู้ชั่วมีความโง่ความฉลาดเช่นเดียวกันจิตจึงไม่นิยมเพศและธรรมซึ่งไม่นิยมเพศด้วยแล้วก็เข้ากันได้อย่างสนิทธรรมเมื่อได้เข้าถึงจิตจิตย่อมแสดงความแปลกประหลาดภายในตัวเองให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนรู้ได้อย่างชัดเจนเมื่อธรรมกับจิตได้เกี่ยวข้องกันมากหรือสัมผัสสัมพันธ์กันมากเชื่อมโยงเข้าถึงกันมากเข้าเพียงไรจิตจะแสดงความสง่าผ่าเผยขึ้นมาทั้งๆที่เราไม่เคยคาดเคยคิดว่าจิตของเราจะเป็นเช่นนี้แต่ก็ได้ประจักษ์ขึ้นมาผลสุดท้ายตนเองก็อัศจรรย์ตนเองได้ทั้งๆที่เราเกิดมาเราไม่เคยอัศจรรย์ตนเองเลยไม่ว่าจะได้ผลสิ่งใดมาไม่ว่าเราจะมีความสามารถเฉลียวฉลาดในแง่ใดในทางโลกที่เราเคยดำเนินมาจะให้เกิดเป็นความอัศจรรย์ตนเองนี้ไม่ปรากฏนอกจากเป็นความดีใจภูมิใจไปบ้างชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นแต่เมื่อทำเข้าถึงใจของผู้ปฏิบัติย่อมปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างชัดเจนภายในตัวเองที่ไม่ได้คาดได้ฝันว่าทำไมความอัศจรรย์อย่างนี้จึงปรากฏขึ้นมาได้หรือไม่ได้คาดได้ฝันว่าเราจะทำให้เห็นความอัศจรรย์อย่างนี้แต่ก็ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนจิตที่มีธรรมคือความสงบเย็นใจเป็นต้นได้ปรากฏขึ้นในผู้ใดหรือขึ้นในจิตดวงใดจิตดวงนั้นย่อมแสดงความแปลกประหลาดภายในตัวเองให้เจ้าตัวรู้หากว่าจะเป็นสิ่งนำออกจ่ายหรือขายตามตลาดแล้วมีเท่าไรเป็นไม่ค้างร้านเลยหมดหมดหมดหมดคนจะมาซื้อกันทั้งโลกทั้งสงสารเลยเพราะใครๆก็ต้องการความสุขความเจริญความอัศจรรย์ความสมหวังแล้วจิตดวงนี้ก็เป็นจิตรับสนองอย่างนั้นด้วยคือสนองทั้ง ความสมหวังทั้งความสุขความเจริญทั้งความอัศจรรย์โลกทั้งหลายจะรุมมาซื้อจนทั่วโลกว่างั้นเถอะแม้สัตว์เดรัจฉานเขาไม่รู้ภาษีภาษาก็ตามซึ่งเขาก็มีความต้องการความสุขเขาไม่มีสมมุติมากมายยิ่งกว่ามนุษย์เขาต้องการความสุขเขาก็จะโดดมาแย่งมนุษย์อีกเหมือนกันทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์มายุ่งกับร้านค้าร้านนั้นจนไม่มีเวลาเลยเต็มไปหมดร้านค้าร้านอัศจรรย์ร้านนั้นนั่นแหละร้านอัศจรรย์คือร้านค้าของจิตนั่นเองของจิตที่อัศจรรย์เราพูดเพียงแค่นี้โลกก็กระเทือนไปหมดแล้วว่าจะต้องมาซื้อถ้าเป็นสิ่งที่ซื้อขายกันได้เช่นสินค้าทั่วๆไปใครๆก็ต้องการด้วยกันทั้งนั้นแล้วสินค้าประเภทนี้จะไม่มีข้างร้านเลยทีเดียวหมดจนกระทั่งจะขนมาจับจ่ายขายไม่ทันเพราะโลกหิวกระหายความสุขความเจริญความสมมักสมหมายมาเป็นเวลานานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันถ้าพอนับกันได้ไม่เคยประสบพบเห็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ธรรมชาติที่เป็นความสุขความเจริญเลยแต่ได้มาเห็นซะแล้วทำไมจะทนได้ล่ะเพราะความต้องการความหิวก็หายมาเต็มอกเต็มใจทำไมจะไม่ซื้อน่ะนี่เพียงขั้นจิตที่มีความสงบความผ่องใสของจิตความองอาจของจิตในขั้นนี้เพียงเท่านี้ก็จะไม่มีสินค้าประเภทนี้จะไม่มีข้างร้านแล้วแล้วก้าวขึ้นสู่สินค้าแห่งปัญญาซึ่งเป็นสิ่งประดับจิตใจดวงนี้มีความแผ่วๆสง่าผ่าเผยสว่างสวัยทั้งภายในก็มีความผ่องใสแสดงออกมาก็แผ่วๆแสงอันใดที่จะมีเป็นแสงสว่างที่นิ่มนวลที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าแสงสว่างภายในจิตภายในธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตนี้ไม่มีในโลกทั้งสามนี้นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งร้านนี้แหละคนจะรุมมากยิ่งกว่าร้านที่แรกสินค้าประเภทนี้จะถูกรุมมากยิ่งกว่าสินค้าประเภทที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนั้นสินค้าประเภทที่สามจิตมีความคล่องแคล่วแกล้วกล้ามีสติปัญญารอบตัวสว่างสวัยทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนหมุนตัวอยู่ด้วยธรรมจักรสง่าผ่าเผยสว่างกระจ่างแจ้งทั่วโลกดินแดนเพียงขนาดนี้ก็สว่างกระจ่างแจ้งไปทั่วโลกดินแดนแล้วแม้จะไม่เต็มภูมิก็ตามนี่สินค้าประเภทที่สามนี่โลกจะรุมกันถ้าธรรมดาเหมือนอย่างโลกทั้งหลายนะเขาแย่งอะไรกันเหมือนโลกทั้งหลายแล้วคนดีไม่ดีฆ่ากันเพราะกลัวจะไม่ได้เนี่ยแล้วประเภทที่สี่ประเภทที่หมดจดงดงามอย่างยิ่งไม่มีอะไรเหลือหลอแล้วขึ้นชื่อว่าสิ่งที่จะลดคุณค่าแห่งธรรมชาตินี้ไม่มีเจืออยู่ภายในสินค้าประเภทนั้นเลยเป็นสินค้าวิมุตติหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงได้แก่ดวงจิตพระอรหันต์ท่านสินค้าประเภทนี้กระเทือนทั่วโลกธาตุทีเดียวนี่แม้แต่อยู่สัตว์อยู่ใต้ดินหรือนรกอเวจีก็ถ้าพอมาได้จะเพ่นขึ้นมานรกแตกเป็นไรจะว่าไงเพราะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เหนือโลกเหนือสงสารนี่อำนาจของจิตความสง่าผ่าเผยความมีคุณค่าของจิตเป็นสิ่งที่ชนะได้ในโลกทั่วๆไปเพราะฉะนั้นธรรมจึงเหนือโลกโดยประการทั้งปวงธรรมรสทางธรรมก็ชนะรสทั้งหลายแหมฟังไม่มีอะไรที่จะเหนือรสแห่งธรรมได้ถ้าหากว่ารสไม่เหนือธรรมธรรมจะอยู่ครองโลกได้อย่างไรคนจะเป็นนับถือพุทธศาสนาหรือนับถือธรรมได้อย่างไรนี่เรื่องความอัศจรรย์เป็นชั้นๆหากว่าเป็นสินค้าพอที่จะแยกเป็นด้านวัตถุออกมาจับจ่ายขายตามท้องตลาดแล้วตีตลาดโลกแหลกหมดสามโลกธาตุนี้ไม่มีที่ใดที่จะมาเป็นคู่แข่งสินค้าประเภทสามสี่ประเภทนี้ได้เลยยกประเภทไหนออกไปก็ ตลาดทั้งหลายล้มไปหมดประเภทหนึ่งตลาดโลกก็ล้มประเภทที่สองตลาดโลกก็ละลายที่สามที่สี่ไปหายหมดไม่มีตลาดไหนจะยังเหลืออยู่ข้างโลกพอที่จะมีไปซื้อสักบาทสองบาทเลยจะรุมมาตลาดสินค้าสี่ประเภทซึ่งเป็นสินค้าอัศจรรย์โดยลำดับดับนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นแต่นี้ทำไม่สามารถที่จะแสดงตนเป็นวัตถุให้เป็นสินค้าได้เช่นนั้นได้อย่างวัตถุทั้งหลายที่เขาถือเป็นสินค้ากันด้วยมาทำจึงเหมือนไม่มีคุณค่าเพราะสายตาของคนไม่สามารถที่จะมองเห็นธรรมมันมีคุณค่านั้นเพราะใจไม่สามารถที่จะยังรู้สินค้าประเภทอัศจรรย์นั้นๆได้ธรรมจึงเหมือนไม่ใช่ธรรมเหมือนไม่มีทำความศักดิ์สิทธิ์พิเศษแต่อย่างใดเลยเพราะเหตุใดเพราะสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษจุดที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษนั้นมีแต่ของเลอะเทอะเปรอะเปื้อนเต็มไปหมดอยู่ภายในจิตมองดูแล้วมันเหมือนกองงูดกองคูดทั้งที่ธรรมชาตินั้นก็อยู่ภายในนั่นแหละนี่คืออะไรคือกิเลสซึ่งเป็นสิ่งโสมมมันครอบเสียหมดจึงเรียกว่าจิตมันเปรอะมันเปื้อนด้วยสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีอะไรอัศจรรย์แม้สุดท้ายผลสุดท้ายเจ้าของยังน้อยใจตำหนิติเตียนตนเองว่าไม่มีวาสนาบุญน้อยวาสนาน้อยก็เพราะธรรมชาตินี่แหละเป็นเครื่องปิดบังธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งเป็นตัวการของอำนาจวาสนาไว้อย่างมิดชิดไม่ให้มองเห็นได้เลยถึงกับเจ้าตัวหรือเจ้าของนั้นน้อยเนื้อต่ำใจว่าไม่มีอำนาจไม่มีวาสนาเกิดมาไม่เหมือนเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายมีแต่ความทุกข์ความจนจิตใจก็วุ่นวายอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปสิ่งที่ทำให้ว่าเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสเรื่องแต่ของโสมมของโสโครกทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีฉะนั้นการบ่นว่าอะไรจึงไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาบ่นมาว่านี้แล้วกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปโดยลำดับจิตใจของเราจะค่อยแสดงตัวออกมาถ้าหากว่าเป็นบ้านก็จะโผล่หน้าต่างออกมาให้มองเห็นหน้าบ้างโผล่ออกมาบานประตูให้มองเห็นบ้างไม่ถูกปิดไว้อย่างมิดชิดจนมองหาตัวไม่เห็นเลยทั้งที่คนก็อยู่ในบ้านนั้นนี่ก็ทั้งที่จิตก็อยู่ในที่นี่แต่ถูกกิเลสปิดบังไว้หมดมองหาธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษจนไม่มีเลยกลายเป็นคนหมดคุณค่าหมดราคาไปหมดทั้งที่คนคนนั้นเป็นคนสำคัญคนหนึ่งจิตดวงนั้นเป็นจิตสำคัญดวงหนึ่งที่หาความสำคัญไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่ไม่มีความสำคัญอะไรเลยนี่แหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังนี่อันนี้แหละที่ทำให้โลกทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่อื่นใดแม้ตัวของเราเองก็ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายมาเหมือนกันก็เพราะสิ่งนี้เช่นเดียวกันแล้วจะนำอันใดเข้ามาแก้ไขเข้ามาชะล้างโดดลงน้ำมหาสมุทรทะเลก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะเกิดผลลงในบึงในบ่อน้ำไหนก็ไปเถอะน้ำล้างบาปล้างบุญอย่างที่เขาพูดกันอยู่ตามเมืองมันล้างบาปล้างอะไรล้างไปเถอะไม่มีทางที่จะสำเร็จได้เพราะไม่ใช่ฐานะที่จะทำบาปกรรมหรือจิตมัวหมองทั้งหลายอยู่ภายในใจนั้นให้หมดไปได้ด้วยน้ำนั้นๆนอกจากน้ำศีลน้ำธรรมน้ำใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้เท่านั้นเป็นน้ำสำคัญที่จะชำระสิ่งที่สกปรกอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกได้กลายเป็นใจที่มีความสง่างามขึ้นมาภายในตนแล้วจะเกิดความอัศจรรย์ภายในตนโดยไม่คาดฝันนี่เราอย่าไปตำหนิโทษอันใดอย่าไปตำหนิโน้นอย่าไปตำหนินี้อย่าไปตำหนิอำนาจวาสนาของเจ้าของให้ตำหนิสิ่งนี้สิ่งที่พาให้ทุกข์ร้อนคืออะไรนี่แหละคือตัวกิเลสนี่แหละคือตัวพิษตัวภัยสำหรับเราวาสนาไม่ใช่เป็นตัวพิษเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสนับสนุนเราให้มาเกิดเป็นมนุษย์ ให้เราได้มีความสนใจใคร่ต่อศาสนาให้นับถือพระพุทธศาสนานี่เป็นตัววาสนาแต่ตัวกิเลสตัวเป็นพิษเป็นภัยนี้คือตัวฆ่าศึกของศาสนาของวาสนาให้เราแก้ที่ตรงนี้อย่าไปแก้ที่อื่นถ้าแก้ที่อื่นแล้วก็จะเหมือนกับว่าไปเกาในสถานที่ไม่ขันแล้วจะทำให้ถลอกปอกเปิดเปื้อนและสกปรกแล้วเจ็บปวดเป็นแผลขึ้นมาได้เพราะเกาไม่ถูกจุดที่ขันการแก้กิเลสการแก้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเราจะไปแก้ด้วยความบ่นเพ้อละเมอไปต่างๆถึงกับการตำหนิติเตียนอำนาจวาสนาของตนตำหนิตนว่าเกิดมาเป็นปนอาภัพอย่างนี้เป็นความผิดเช่นเดียวกับการเกาไม่ถูกที่ขันเกาลงที่มันพาให้เราเดือดร้อนเพราะอะไรให้พิจารณาลงตรงนี้อันนี้แลคือไฟอันนี้แลคือตัวภัยให้แก้ลงที่ตรงนี้ด้วยความอดทนด้วยความเพียรของเราให้เราตำหนิตรงนี้แล้วพยายามไม่สั่งสมมันขึ้นมาความคิดในแง่ใดก็ตามที่จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความทุกข์ให้เกิดขึ้นภายในใจของเราเป็นแง่ผิดทั้งนั้นแก้กันลงที่ตรงนี้ระงับกันลงที่ตรงนี้ชื่อว่าเราสร้างวาสนาภายในตัวของเราเองและเป็นการปราบปรามสิ่งลามกหรือสิ่งที่เป็นภัยหรือเป็นข้าศึกทั้งหลายนี้ให้ออกจากจิตใจของเราด้วยในขณะเดียวกันเราจะได้เห็นสิ่งอัศจรรย์ซึ่งมีอยู่ภายในของเราคือความรู้อันนี้แหละจะแสดงตัวออกมาอย่างเปิดเผยโดยไม่มีอะไรปิดบังเช่นดังที่เคยเป็นมาพระพุทธเจ้าท่านพิเศษเพราะท่านถอดถอนท่านชะล้างสิ่งสกปรกสิ่งกดทวงสิ่งตัดทอนความดีทั้งหลายออกจนหมดไม่มีภายในพระทัยจึงสมนามว่าเป็นศาสดาแท้นั้นมันใช่ศาสดาทั้งที่มีกิเลสโสมมอยู่ภายในจิตใจเป็นศาสดาหรือเป็นพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธิ์เพราะสิ่งสกปรกทั้งหลายนั้นได้หมดไปจากพระทัยสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่เป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าดำเนินไปในทางสายเดียวกันกิเลสตัณหาเป็นประเภทอุบายวิธีที่จะแก้ไขเราก็ต้องนำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาแก้ไขภายในจิตใจของเราเช่นเดียวกันด้วยความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรของเราก็เท่ากับว่าเราก้าวไปวันหนึ่งวันหนึ่งก้าวไปโดยลำดับไม่ถอยหลังความสมหวังของเราจะไม่เกิดขึ้นจากการดำเนินที่ถูกทางหรือที่ถูกต้องดีงามนี้จะมีที่อื่นใดเล่าเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความสมหวังมีทางเดียวนี้เท่านั้นนี่แหละการสร้างวาสนาการฟิตตัวให้ดีก็ฟิตตรงที่ตรงนี้คือแก้สิ่งที่ไม่ดีภายในจิตใจของตนเราจะได้เห็นร้านค้าของเราสินค้าของเราว่าเป็นของอัศจรรย์มากน้อยเพียงไรภายในใจของตนในระหว่างขันธ์กับจิตเราจะได้เห็นชัดๆว่าขันธ์ทั้ง5มีรูปประขันธ์เป็นต้นก็เหมือนกับร้านค้าใจที่ทรงคุณธรรมไว้โดยตามขั้นภูมิของตนก็เป็นเปรียบเหมือนกับสินค้าตามขั้นแห่งสินค้าที่ตนมีคุณค่ามากน้อยภายในใจเพียงไรจนกระทั่งถึงสินค้าอันประเสริฐสุดคือวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจนี่แหละท่านเรียกว่าสินค้าอันประเสริฐดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นไม่ปลอมเป็นสินค้าที่จริงองอาจกล้าหาญท้าทายได้ภายในตนเองไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดไปที่ใดไม่ตำหนิดินฟ้าอากาศไม่ตำหนิสถานที่นั่นที่นี่ไม่ตำหนิผู้คนหญิงชายไม่ตำหนิดินฟ้าอากาศไม่ตำหนิอะไรทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่ตำหนิตัวการตำหนิต้นเหตุตำหนิมันหมดสิ้นไปจากใจแล้วไปไหนไม่ตำหนิเพราะไม่มีธรรมชาติเจ้าจอมตำหนินี้อยู่ภายในใจมีแต่ความดีไปไหนดีหมดดูอะไรดีหมดดูคนทุกข์ก็ดีโดยธรรมดูอะไรๆก็ดีโดยธรรมทั้งนั้น ไม่หาเรื่องหาราวหาแง่ต่างๆมาเป็นการกวนใจตนเองจึงเรียกว่าสุขโตคิดไปที่ไหนก็ไม่เป็นไผ่มองเห็นอะไรก็ไม่เป็นไผ่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกับเรื่องอะไรไม่เป็นไผ่เป็นสุขโตโดยไปโดยตลอดนี่คือผู้หมดภัยไปที่ไหนหมดไม่มีภัยติดภายในจิตใจเพราะเชื่อแห่งภัยไม่มีนี่เขาเรียกว่าตลาดอัศจรรย์หรือสินค้าอัศจรรย์นั่งอยู่ก็ครองสินค้าอัศจรรย์นี่อยู่เดินไปไหนก็ครองสินค้านี้อยู่ก็ครองตายไปแล้วก็ครองสินค้าอันนี้แหละไม่มีผู้อื่นใดจะมีความสามารถอำนาจวาสนามากดขี่บังคับหรือแย่งชิงเอาสินค้าประเภทอัศจรรย์ของเราซึ่งเป็นสมบัติของเราแท้นี้ไปได้นั่นจึงขอให้พากันพยายามชำระสิ่งสกปรกทั้งหลายภายในจิตใจอันประเสริฐของเรานี้ให้หมดไปหมดไปให้เหลือแต่ทองทั้งแท่งให้เหลือแต่ธาตุแท้คือมโนธาตุที่บริสุทธิ์แท้นั่นแหละคือแดนแห่งความสมหวังแดนแห่งความสุขความเกษมก็คือที่นั่นแหละไม่มีที่อื่นใดในโลกทั้งสามอย่าคิดให้เสียเวลาเวลามาไปที่นั่นจะดีไปที่นี่จะดีมันหลอกเจ้าของทั้งนั้นแหละถ้าตัวการตัวก่อกรรมก่อเวรก่อเหตุหรือตัวยุ่ยแย่ก่อกวนนี้ยังมีอยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะหลอกไปเรื่อยไปจนขาปุดขาขาดมันก็หาความสุขไม่มีมันจะหลอกไปจนกระทั่งขาขาดแล้วไม่เจอความสุขดังที่มันหลอกนั่นเลยฟังแต่ว่าหลอกนั่นเถอะจะหลอกไปเรื่อยๆหลอกไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆนี่ธรรมะท่านไม่ได้หลอกธรรมะเป็นของจริงท่านจึงสอนลงในจุดที่จริงจริงๆไม่ได้สอนแบบหลอกลวงและไม่ได้สอนในจุดที่ไม่จริงจิตนี้เป็นสถานที่รับธรรมโดยแท้ท่านจึงสอนลงที่จิตให้จิตพินิจพิจารณาให้จิตรับธรรมนี้ไว้ประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อตัวเองออกจากจิตเสียเองแล้วจิตก็เป็นจิตที่ประเสริฐเลิศโลกขึ้นมาทั้งที่อยู่ในโลกนี้แหละท่านผู้ประเสริฐไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเหาะเหินเดินฟ้าขึ้นไปที่ไหนจึงจะประเสริฐอยู่เฉยๆธรรมดาเหมือนโลกก็ประเสริฐเพราะประเสริฐที่จิตไม่ประเสริฐในที่อื่นใดขอได้นำประพินิพิจารณาการแสดงธรรมคนเห็นมาสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าทั่วไปเกี่ยวกับจิตตภาวนาในรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าอย่าตื่นเงาไม่ใช่ตัวจริงขอเชิญรับฟังครับ
1: ว่าอะไรเราอ่านดูที่น่ะ
2: ทางที
1: ่
2: เขาบอกพระพุทธรูปหน้าตัก9คือเมื่อวันที่3แรม13ค่ำ
1: เฮ้ยหนีจากนี่เนี่ยคนนั่งอยู่นี
2: ่11
1: ไปต่อยออกไปต่อยออกไปนั่นๆๆ
2: ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาด

0: ขึ้นได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นตอนเช้า
1: ในส่วน
0: บอกพระพุทธรูปหน้าตัก9คือเมื่อวันที่3แรม13ค่ำเดือน11ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นตอนเช้าประมาณ 1:00 นหลวงพ่อได้ไปที่โบสถ์เปิดแจง
1: หลวงพ่อไปอะไร
0: หลวงพ่อนี่แล้วฮะ
1: เออนั่นเอาว่าไปต่อไป
0: หลวงพ่อได้ไปที่โบสถ์เปิดแจเข้าไปในโบสถ์เพื่อจะไปจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปในขณะที่หลวงพ่อเข้าไปในโบสถ์ได้เห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคือแสงวงกลมสีขาวเกิดขึ้นที่พระพุทธรูปแสงสีขาวนั้นได้คุมที่ศีรษะเป็นวงกลมไปติดที่ฝาผนังปูนห่างประมาณ3ศอกหลวงพ่อดูอยู่เป็นเวลานานในขณะนั้นจิตใจของหลวงพ่อคิดขึ้นได้นี่หรือคือสัพพะรัตนรังสีเกิดขึ้นหลวงพ่อก็เลยนั่งกราบแล้วก็ได้ลุกขึ้นยืนดูขณะนั้นแสงสีขาวเป็นวงกลมค่อยๆหายไปก็เลยตกใจรีบจุดธูปเทียนบูชาขอความสวัสดีมงคลสถานที่นั้นเป็นโบสถ์เก่าอายุราว500ปีวัดศรีจันทร์นาผู้ตำบลนาผู้อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีมีแค่นี้ครับ
1: แค่นั้นละมันมีอะไรเงื่อนกาละมันธรรมดาอันนี้มันเป็นอยู่นอก ท่านผู้เป็นด้วยจิตตภาวนานี่ยิ่งกว่านี้ไปเท่าไหร่เท่าไหร่นี่มาเป็นน้องๆนี่เราไปตื่นบ้ากันให้มันเห็นภายในจะหน่อยที่ว่าผู้ที่เจ้าตรัสรู้ขึ้นมาตรัสรู้ยังไงนี่ออกมาจากหลักใหญ่ของธรรมนะมีมาแสดงออกต่างๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมเรื่องของธรรมเรื่องของกรรมใครจะคาดไม่ได้บอกนี่ที่แสดงนั่นก็เป็นเหมือนว่าเป็นปริยายเป็นรัศมีออกจากธรรมแท้นะเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอยู่ในภายในใจดีถ้าเราลงได้กล้าก็นี่เป็นยังไงไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะสอนโลกได้หรือประกาศพระองค์เป็นศาสดาของโลกได้หรือไม่อาจจะจันเหนือโลกที่จะมาสั่งสอนโลกได้ท่านจะมาสั่งสอนหาอะไรท่านเหนืออยากให้เห็นนี่นักภายในยังบอกแรง นี่ไม่แม้ข้างนอกก็ตื่นบ้าไปแล้วข้างในไม่ดูตัวเลวซามก็อยู่ที่นี่กองมูดกองคู่ทับหัวทำอยู่นี่ทำก็ไม่เห็นถ้าตั้งใจปฏิบัติขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้เป็นขึ้นเป็นขึ้น จนกระทั่งสว่างจ้าอัศจรรย์ทั่วแดนโลกธาตุจ้าหัวใจดวงนี้ที่มีธรรมที่เป็นธรรมทั้งดวงมีที่ปรากฏที่ตรงไหนเวลานี้นะมันมีแต่หมู่แต่พูดเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มพระเต็มเนรไม่มีใครสนใจปฏิบัติที่จะให้เห็นธรรมะเดชังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นธรรมะจึงถูกเหยียบตลอดเวลาด้วยหมู่ด้วยพูดคือที่เหลือตัณหาต่างๆนั่นแหละมีเท่านั้นละเอาไปได้หลวงพ่อไปมีเท่านั้นละเรื่องรัตมีอะไรรัตมีรัตตมามีอยู่ทั่วไปนั่นแหละพอพูดอย่างนี้ก็ยังพูดที่โยมทั้งแดงสถานีทดลองเคยพูดแล้วมีใจเหลือเราบิณฑบาตมาเราจะนั่งอยู่ศาลาหลังเล็กๆมาเลยมาเดินเข้ามานี่โอ้ยวายขึ้นเลยโอ้ยดูดวงตามองดูรัศมีนี่จ้าหมดเลยรอบตัวมาห่างเป็นว่ากว่าว่ากว่านี่สว่างจ้าหมดเลยรัศมีรัศมาเลยเป็นบ้าเลยแล้วว่าก็มันเป็นยังไงจริงๆเหรอเป็นก็จะเป็นบ้าหรือนั่งหนาเพิ่มบ้าหรือเนี่ยวะเราทำให้เราระลึกได้นี่นะขึ้นโอ้ตื่นเต้นจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานั่งลุกให้ลุกขึ้นขึ้นเพราะแกนิสัยจะปากปอกที่เราพูดว่าที่อยู่จันมีลูกศิษย์มีหลายคนอยู่ตราดแห่งหลายคนอยู่

เขาก็เลยปราบบ้าเลยมาเป็นเมนบ้าเลยแล้วก็ว่าโอ้ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไงเดี๋ยวไปอีกนะยังไม่ถอยนะเรื่องธรรมใครจะข้ามไม่ได้เลยบอกเรื่องธรรมเรื่องกรรมข้ามไม่ได้เป็นคนในหัวใจเจ้าของคนนั้นรู้เองรู้เองทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ปฏิบัติแล้วจะเป็นสันทิฏฐิโกจะรู้ขึ้นมาจากการปฏิบัติของตัวเองหายสงสัยหายสงสัยไม่ต้องถามใครถามใครนั่น เรียกว่าธรรมแท้ผู้รู้ผู้เห็นทำใดทำนั่นก็เป็นสมบัติของผู้นั่นผู้นั่นผู้นั่นนั่นแหละสมบัติของตัวเองเรียกว่าอัตตสมบัติเช่นกับบาทของผู้ปฏิบัติเองเป็นอย่างนั้นแล้วหนุนหางมจากนอกมาหน้าด้วยหางมเงามันเห็นทางเกลือทำเป็นของเริ่มเริ่มมากับเมื่อไรความหมายของคันที่ถูกพวกสิ่งทั้งหลายที่ฝุ่นที่ฝอยปกคลุมกันเสมอคลองขันแล้วเนี่ยต้องยังมู่คู่ปกคลุมมองไม่เห็นทองคำเปิดออกไปแล้วเห็นจ้าแล้วเป็นยังไงปากออกทั้งทีที่นี่นั่นเห็นไหมอ่ะพอมองเห็นจ้าจะปัดจริงทั้งหลายอย่างนี้ออกกันทีกันทีจิตก็มองขึ้นไปเห็นแล้วจะรีบชำระตัวเองด้วยความพอพอใจความภาคความเพียรก็ขยันมันเพียรสติปัญญาทุกอย่างจำหมุนเข้าสู่ชั้นต่ำนิ่งตรงกำลังขึ้นโดยลำดับเมื่อเห็นแบบสิ่งแบบประหลาดภายในใจขึ้นมาแล้วเหมือนมองเห็นทองคำที่ถูกตกไปนั่นเออเรามาเห็นจิตใจจะเปลี่ยนทันทีเลยในธรรมท่านไม่เหมือนโลกไม่เหมือนที่เอกนี่ไม่ตื่นเต้นนะทำไม่ตื่นในขั้นไม่ตื่นแล้วไม่ตื่นขั้นที่ตื่นมีอยู่บ้างเป็นธรรมดาคือไม่เคยรู้ก็เห็นตื่นเรียกว่าตื่นเต้นดีใจเป็นไปแปลกๆต่างๆให้เป็นความอะไรมันเป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่ภายในตัวเองมันตื่นเต้นเลยไงทำแค่แล้วไม่มีสื่อรู้เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นสว่างอย่างที่ว่านี่อย่างที่ว่าสว่างขึ้นพระพุทธรูปอะไรว่าสว่างขึ้นใจของท่านเองเลิศเลยกว่านี้ขนาดไหนนั่นท่านไม่ตื่นต้องคำพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีอะไรเลย ที่เป็นข้าศึกของธรรมอยู่เวลานี้นะก็คือกิเลสก็บอกแล้วกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันตลอดมาและจะตลอดไปจึงต้องมีศาสดามาตรัสรู้ถ้าไม่มีศาสดาตรัสรู้แล้วก็เพี้ยนก็ทำก็ถูกหยับย่ำอยู่ตลอดเวลาตาเพี้ยนถ้ามีธรรมขึ้นมาก็เปิดออกเป็นทางไปทางเดินพ้นทุกข์ไปเรื่อยเรื่องธรรมนี่มีมาตั้งกับตั้งกันเช่นเดียวกับกิเลสมีมาด้วยกันไม่มีใครยิ่งใครยอมกว่าใครนะแล้วกิเลสก็เป็นข้าศึกต่อธรรมมาตลอดธรรมก็เป็นเครื่องปราบกิเลสมาตลอดนั่นเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงมาจัดสรู้เป็นครั้งเป็นคราวเพื่อได้ธรรมขึ้นมาชะล้างกิเลสหรือปราบกิเลสให้สัตว์ทั้งหลายถ้าไม่มีผู้คิด
คิดค้นขึ้นมาได้

0: นี่จะไม่เกิดประโยชน์ไม่มีผู้นำมาใช้ไม่เกิดประโยชน์แล้วถึงต้องมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้คือตรัสรู้ธรรมนำธรรมขึ้นมาทำละล้างสัตว์ทั้งหลายเปิดหูเปิดตาสัตว์ให้รู้บาปบุญคุณโทษทั้งหลายซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมแต่ก่อนนั้นไม่รู้และเปิดทางให้รู้ให้เห็นสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมีเห็นไหมเห็นไหมว่ามันพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วนำมาประกาศสอนว่านี่เห็นไหมเห็นไหมสอนน้อยหนึ่งผู้ปฏิบัติอยู่เมื่อไรก็เหมือนกับมีผู้ขวนขวายหาทรัพย์สมบัติเนี่ยทรัพย์สมบัติต่างๆซึ่งมีอยู่เต็มโลกนี้ใครมีความขยันหมั่นเพียรในแง่ไหนทางใดมันก็ได้ทรัพย์สมบัติในแง่นั้นทางนั้นขึ้นมาเพราะเป็นของมีอยู่หาเงินได้เงินหาทองได้ทองหาวัตถุสิ่งของก็ได้เพราะมันมีอยู่ไม่ใช่หาของไม่มีซึ่งหาจนมันตายก็ไม่เจอถ้าหาของไม่มีแต่นี่ธรรมมีอยู่กิเลสมีอยู่มาตั้งกับตั้งกันและสิ่งที่เป็นข้าศึกก็เป็นข้าศึกตลอดมาสิ่งที่เป็นคุณก็เป็นคุณตลอดมาและปราบกิเลสได้ตลอดนานใครจะมาหยิบยกหรือจะ จะนำมาใช้ในทางใดหมุนไปทางไหนมันก็เป็นไปทางนั้นหมุนกิเลสคนทั้งคนก็เป็นเป็ดเป็นผีไปได้ถ้าหมุนกิเลสมา เป็นสัตว์ไปได้ทั้งที่มันมีหางนะคนเหล่านี้จิตใจนั่นแหละเป็นสัตว์เป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมจนกระทั่งถึงธรรมธาตุเป็นได้จากจิตดวงนี้แล้วโลกนรกอเวจีเนี่ยเป็นได้เพราะเจ้าของสะแสวงหาเองแสวงทางชั่วเป็นชั่วปกคุมเจ้าของเป็นภัยต่อเจ้าของแสวงหาความดีก็เป็นคุณแก่เจ้าของอันใดความชั่วเป็นภัยต่อเจ้าของอย่างนี้ตลอดมาและจะตลอดไปใครจะว่ามรรคผลนิพพานไม่มีก็มีสักเล็กมันปิดไว้เพื่อเปิดทางเดินของมันให้สัตว์ล่าสัตว์ทั้งหลายลงไปเท่านั้นเองจะเป็นอื่นเป็นอะไรไปไม่เองเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างที่ว่าชื่อสว่างขึ้นไปอย่างนั้นแล้วก็เห็นนั้นแล้วก็ตื่นเต้นกับตื่นเต้นกับสิ่งนั้นมันนอกจากตัวสิ่งนั้นเพิ่งเกิดในพระพุทธรูปแล้วก็ไปเห็นนี่ที่ในพระพุทธรูปแล้วก็ยินดีก็ยินดีนั่นตื่นเต้นกับตื่นเต้นอยู่ข้างนอกนั้นเพิ่งเป็นเงาเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงให้กล้าคนนี้อยู่ที่หนักว่าเป็นเจ้าของเป็นเองเป็นยังไงนั่นรู้เองเห็นเองขึ้นเป็นเองแล้วเจ้าของเป็นเราเป็นเจ้าของด้วยนั่นก็ยังไงก็ไปชมเงาไปตื่นเงาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติจริงที่ว่าทำพระพุทธเจ้ามีอยู่หายไปไหนไม่เคยหายมิสกี้นั่นแหละมันรอตลอดเวลารอตลอดเวลาเชื่อไม่มีวันจืดจางไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเฉดหลาบก็คือเชื่อกิเลสสัตว์ทั้งหลายเชื่อกิเลสนั่นแหละแล้วพูดจริงๆนะแล้วถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ว่าจะมาให้เห็นได้จะมาให้เห็นเนี่ยตีหน้าผากพร้อมด้วยมีตาบอดหรือว่านี่เห็นไหมว่างั้นตีหน้าผากพร้อมนะหน้าผากมันมีตาอยู่นี่ปล่อยตีก็ไปหาตาว่ามันหน้าผากแตกถ้าไม่เจอตาเอาจนหน้าผากแตกไว้ก่อนเห็นไหมนี่หน้านี่หน้าว่าไงทำพระพุทธเจ้าประกาศสอนเหมือนกับว่านี่หน้านี่หน้าอยู่นะสดสดร้อนๆอย่างนั้นนะแต่กิเลสมันทำให้ตื่นให้จางตลอดมันเอาของมันสดสดร้อนขึ้นแทนสัตว์ทั้งหลายจึงหลงเป็นบ้าไปตลอดเวลาเนี่ยว่าเนี่ยพูดให้ฟังให้ชาติพี่น้องหลายนะมาโกหกหรือเออโกหกหาอะไรก็จะไปทำรากกิเลสซึ่งเป็นตัวโกหกในหัวใจโยมของข้างหางนี่นะมหาโกหกโลกอะไรเดี๋ยวปรากฏขึ้นดูสิที่จิตนี่นะจิตดวงนี้นะถ้าความเร็วก็เร็วตลอดหมดคุณค่าหมดราคาก็คือจิตดวงนี้นะเห็นไหมนักโทษในเรือนจำใครไปเคารพนับถือยินยอมสนับสนุนไปกราบไหว้บูชานักโทษมีไหมก็คนเหมือนกันกับเรา ท่านผู้ดีทำไมคนเหมือนกันเราไปกราบไหว้บูชาเคารพนับถืออย่างนักโทษในเรือนจำมันก็เป็นคนเหมือนกันมองเห็นแล้วตาไม่อยากดูเลยนะเหมือนลูกตาจะแตกนั่นเพราะหมดคุณค่าหมดราคาเขาถือกันอย่างนั้นมองก็ไม่อยากมองฟังก็ไม่อยากฟังเรื่องนักโทษแสดงมาแง่ใดนี้ไม่อยากฟังเท่านั้นนั่นเห็นไหมล่ะความหมดราคาแสดงอะไรหมดราคาไปหมดนั่นถ้าสิ่งที่มีราคาแยกมาตรงไหนมีราคาไปหมดนั่นฟังที่น่ะคนน่ะคนเหมือนกันนั่นแหละมันเป็นอยู่ที่ใจนั่นนะพาให้เป็นนะไม่ได้เป็นอยู่ที่ไหนทำให้หมดคุณค่ามูลค่าทั้งๆที่เป็นคนเหมือนโลกเขามันก็หมดได้อย่างนั้นแหละเห็นกันอยู่อย่างในเรือนจำคนนอกเรือนจำแม้แต่เด็กเขาก็รักคนในเรือนจำเป็นปู่ออกมามันก็ไม่รักก็แจ่มเลยแต่ว่าแต่เด็กเลยขนาดถึงขั้นปู่เขาก็โอ้โหนี่ปู่อะไรเนี่ยปู่นักโทษเนี่ยเขาก็ไปนั่นอีกแหละหรือว่านั่นมันต่างกันที่คนที่ใจมันเปลี่ยนได้หมดใจตรงนี้ยังบอกว่าฟังแล้วก็พูดให้ท่านทั้งหลายฟังเคยได้ฟังแล้วในหนังสือก็มีที่ว่าที่เหล็กตัวมันเยี่ยมเยี่ยมเห็นไหมล่ะเนี่ยตัวมันเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดของที่เหล็กคือกษัตริย์วัฏจักรได้แก่อวิชชาแสดงลวดลายเวลาสุดท้ายเราก็เคยพูดแล้วเดินกลมๆไปยืนลำพึงอยู่ก็วัดดอยธรรมเจดีย์นั่นแหละมันใช่ที่ไหนเดินอยู่ทางด้านตรงแต่เช้าโอ้โหมันที่มันน่าสะใจมันก็สะใจนะสินี่ก็เราจะว่าเราบ้าก็เราพูดตามความจริงนี่จะบ้ายังไงมาแล้วไม่มีที่ไหนอัศจรรย์กับอัศจรรย์ตัวนี้นะโถขึ้นอุทานขึ้นเลยนะไม่ลืมโลกทั้งโลกก็มันปกติมันก็ว่างอยู่แล้วเป็นแต่เพียงยังไม่ว่างตัวเองเท่านั้นเองสิ่งทั้งหลายมันว่างไปหมดโดยการชำระของเราทีนี้ที่อวิชชาจิตที่เป็นกิเลสส่วนละเอียดมันก็แทรกเข้าตรงนั้นเสริมกันในตรงนั้นเลยความสว่างสวัยของจิตที่ตนชำระได้อวิชชาก็แทรกเข้าไปนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของอวิชชาทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าอวิชชาที่ว่าเป็นธรรมไปทั้งหมดหลงมันจะจนถึงขนาดที่ออกอุทานโอ้จิตของเราทำไมถึงอัศจรรย์ถึงขนาดนี้เที่ยวหนาว่างั้นนะมองดูที่ไหนมันก็จ้าไปหมดเลยนะเวลามันเด่นมันเด่นอวิชชาแทรกเข้าไปในนั่นไม่รู้นะเงาของวิชชามันแทรกเข้าไปในนั่นเราก็ไม่รู้ นี่พระธรรมท่านก็กลัวหลงกลอุบายละทีนั่นเห็นไหมล่ะพออุทานขึ้นอย่างนั้นอัศจรรย์ตัวเองว่าเป็นความสว่างสวยเป็นความอัศจรรย์เรียกว่าเนื้อโลกเหนือสงสารไปก็ว่าได้เวลามันหลงขนาดนั้นนี่พระธรรมท่านก็กลัวจะหลงเลยที่ท่านเตือนขึ้นมาเรายังไม่รู้ว่าพระธรรมเตือนนะเห็นไหมล่ะกิเลสอำนาจของกิเลสมันก่อนนั้นจึงพูดเคยพูดแล้วว่าถ้ามีจุดมีต่ำแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวผมท่านฟังดิความสว่างนี้ออกจากจุดนี้มันไม่ดูจุดนี้เลยท่านเตือนเข้าไปตรงนี้เนี่ยตัวภัยอยู่ตรงนี้นะความหมาย ยังไม่เลยหลงไปอีกไม่รู้นะมีตอนหลังจากเผาศพหลวงปู่มั่นแล้วตอนเดือน3ขึ้นไปบนหลังวัดดอยธรรมเจดีย์ไปภาวนาเพราะเราเคยขึ้นลงเสมอเนื่องจากสถานนั้นที่นั่นเหมาะสมมากไปอยู่เรื่อยพอหลงกลอันนี้แก้ยังไม่ตกแก้ไม่ตกฟาดไปอำเภอผืออำเภอท่าบ่อแต่ก่อนมันไม่มีหลายอำเภอมันมีแต่อำเภอบ้านผืออำเภอท่าบ่อสองแห่งนั้นเดี๋ยวนี้มันดูมันอำเภออะไรอำเภอสีชังใหม่ เพิ่มเข้าไปอีกตรงนั้นแล้วยังจะมีอำเภออะไรไปอยู่นั่นจะจนกระทั่งเดือนหกเดือนสิ้นเดือนเมษาเดือนห้ากลับมาแล้วเดือนหกก็ขึ้นไปอยู่นั่นนะกลับมาอีกมาตรงนั้นนี่มาแก้ปัญหาอันนี้ความสว่างนี่หมายถึงสว่างจุดหนึ่งที่ทำให้หลงอย่างลืมเนื้อลืมตัวเลยถึงขนาดพระธรรมท่านมาเตือนให้ได้สติยังไม่ยอมได้สตินะยังแบกไปนู่นแล้วกลับมาอีกมาที่เขานั่นแหละนะบทที่นี้มาสรุปความเลยว่าความสว่างสวัยนั้นเวลาธรรมชาติที่แท้จริงเต็มสัดเต็มส่วนได้พุ่งขึ้นเท่านั้นแหละนะไอ้ความสว่างสวัยนั้นมันกลายเป็นกองขี้ไฟไปได้หมดเป็นยังไงจะก่อนว่าจะจันที่นี่ทำไมจึงกลายเป็นกองขี้ไฟไปได้นี่เพราะธรรมชาติที่เลิศเลินเหนือโลกเหนือสงสารเหนือสมมติตัวประการทั้งปวงนี้ครอบไปหมดเลยมันเหนือกันขนาดไหนมันถึงมาโอ้โหมันหลงขนาดนี้แล้วนะเนี่ยเห็นเป็นกองขี้ควายแล้วนะที่นี่นะตอนที่อัศจรรย์แต่ก่อนกลับมาเป็นกองขี้ควายเพราะอำนาจแห่งธรรมที่เลิศเลอเหนือกว่านั้นชอบไปหมดเลยเลยอันนี้เลยกลายเป็นกองขี้ควายแล้วนี่เราลืมเมื่อไหร่มันเป็นอยู่ที่หัวใจนี่นะนี่แหละปฏิบัติให้ดีที่ใจดวงนี้นะเวลามันเลิศมันเลอมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเวลามันเลวก็เป็นอย่างนั้นอย่างที่เห็นทั่วๆไปจิตดวงเดียวนี้นะพาให้เป็นเพราะฉะนั้นจึงพยายามดัดแปลงแก้ไขจิตดวงนี้ที่เป็นภัยเต็มตัวทั้งตัวออกโดยลำดับด้วยการสร้างความดีฝืนกิเลสบำเพ็ญความดีเข้าไปเราจะเอาแต่เรื่องกิเลสมาเป็นหัวหน้าแล้วสร้างอุปสรรคตลอดเวลาในการสร้างความดีสร้างไม่ได้นะต้องฝืนตลอดเวลานั่นแหละความมันจังแทนไม่ตื่นเงาไม่ไปตื่นที่ขึ้นที่ตรงนั้นสว่างที่ตรงนี้ไม่เป็นบ้าลงนี่กล้าขึ้นมาแล้วมันลบหมดเลยสามเดือนโลกธาตุไม่มีอะไรเหมือนเหลือหมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นพูดตามหลักความจริงจึงพูดว่าสามเดือนโลกธาตุนี้คือถังขยะว่าอย่างนั้นเลยพูดอย่างอื่นไปไม่ได้เมื่อเทียบกับธรรมชาติที่เหนือโลกเหนือสงสารไปแล้วเหนือนั้นมันเลยสมมุติไปแล้วเอามาเทียบกันสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นทั้งขยะนะจะว่าไงแต่ก่อนรู้เมื่อไหร่เห็นเมื่อไหร่อย่างนี้นะแล้วมันเป็นขึ้นในจิตเต็มที่แล้วไม่บอกมันก็รู้มันก็เห็นนั่นเนี่ยธรรมที่ว่าใครจะคาดไม่ได้นะว่าคาดธรรมคาดกรรมคาดไม่ได้แล้วแต่จะแสดงขึ้นมาด้วยเหตุผลกลไกอะไรจะขึ้นมาเองเป็นเองนะในส่วนที่จะไปคาดจะไปฝันว่างั้นเลยฝันดิบฝันสดนี่สอนแล้วสอนเราไม่ได้มากขอให้ได้มีร่องรอยติดเนื้อติดตัวบ้างร่องรอยแห่งความดีทั้งหลายนะอย่าปล่อยไว้เฉยนะวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่กิเลสถลุงตลอดเวลากิเลสนะไม่มีการสถานที่เวลาถลุงได้ตลอดในหัวใจสัตว์ถลุงตลอดนี้ทำเวลาทำเพลนแล้วก็เป็นอากาลิโกถลุงกิเลสได้เช่นเดียวกันมีธรรมเท่านั้นเหนือกิเลสนอกนั้นปราบกิเลสไม่ลงมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องปราบกิเลสได้เรียกว่าอย่างเยี่ยมที่สุดเลยล่ะท่านจึงสอนให้ปฏิบัติธรรมในสามเดือนโลกธาตุนี้เป็นแดนแห่งข้าศึกคือกิเลสเต็มไปหมดแล้วทำมาปราบมาแก้มาไขตัวเองนั่นแหละที่อยู่ในถังขยะนั่นแก้ออกไปอย่างนั้นก็พ้นถังขยะไปได้อย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เวลาท่านยังครองขันอยู่พระสรีระและร่างกายของท่านก็เป็นถังขยะเพราะเป็นสมมุติด้วยกันแต่จิตของท่านพ้นแล้วนั่นท่านจะพูดว่าเหล่านี้ถังขยะก็ไม่ผิดพูดถึงตัวท่านเองด้วย ว่าท่านก็เป็นถังขยะในส่วนที่ยังเป็นสมมติอยู่เป็นถังขยะทั้งหมดพอเมื่อพ้นไปแล้วธรรมชาตินั้นไม่ใช่ถังขยะจึงดูถังขยะได้อย่างจะแจ้งทีเดียวหายสงสัยเมื่อวานนี้ไปไหนนะลืมแต่เนี่ยไปไหนมาแล้วลืมอ๋อ ไปวัดธรรมอินเมื่อวานนี้นะไปนายูไปก็อยู่ประมาณชั่วโมงไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้สั่งเสียอะไรเลยแล้วก็กลับมาไปไหนมาไหนแล้วจำไม่ได้นะทุกวันไปแล้วหายเงียบเลยอย่างเมื่อวานเมื่อวานนี้ไปไหนนะจำไม่ได้นะ ความจำตัดเข้ามานี่เรียกว่าขันธ์ที่ว่าสมมุติขันธ์ทั้ง5เนี่ยแสดงอยู่ในจิตคือจิตนั้นอยู่เหนือนั้นน่ะแต่กิริยาของอันนี้มันเป็นสมมุติของมันมันก็หมุนของมันอยู่อย่างนั้นตลอดนะเป็นเรื่องของมันเองมันก็ไม่รู้ว่ามันแสดงนะก็จิตนั่นแหละรับทราบแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันกวนอะไรมันก็แสดงมันแต่คำว่ากวนก็คือว่ามันทำให้รับทราบอยู่เสมอธรรมชาติที่รู้คือจิตรู้อยู่อันนั้นมันแสดงไงก็แสดงของมันอย่างนั้นแหละจนกว่าจะหมดสภาพของขันธ์ 5แล้วเรียกว่าสมมุติหมดโดยสิ้นเชิงปล่อยโดยสิ้นเชิงเป็นอนุปาทิเสสนิพพานเวลาท่านครองธาตุครองธาตุครองขันธ์อยู่ก็เป็นสะอุปาทิเสสนิพพานจิตที่บริสุทธิ์แล้วแต่ยังรับผิดชอบในขันธ์นี้อยู่พาไปพามาพาอยู่พากินพาหลับพานอนหมุนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาในวงสมมุติเพราะอันนี้หมดแล้วก็เรียกว่าสมมุติในโลกนี้มายุติสุดท้ายคือขันธ์ดับหมายถึงพระอรหันต์ท่านสมมุติสุดท้ายคือขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับท่านแม้ท่านจะไม่ติดไม่พันไม่สืบทราบก็ตามมันแสดงก็บอกว่าแสดงมีความรับผิดชอบของท่านนี่อันนี้พออันนี้ดับเพิบลงเรียกว่าตายสมมุติขาดชาวบ้านลงโดยลำดับอนุปาทิเสสนิพพานล้วนๆก็เป็นไปอยู่แล้ว มีแต่ขันธ์นั้นๆที่ทำให้เป็นสอุปาทิเสสพออันนี้ขาดลงไปก็หมดท่านแสดงไว้อย่างจะแจ้งอยู่นะแต่เราทำเมื่อยไม่รู้ในใจแสดงเท่าไหร่มันก็สงสัยอยู่นั่นแหละพอมันเป็นขึ้นแล้วก็รับกันปึ๋งทันทีหายสงสัยหายสงสัยเวลานี้กิเลสกำลังหนาแน่นมากเรื่อยๆนะทำนี่ค่อยอ่อนลงอ่อนลงถูกทับถูกถมคือแทบจะไม่มีนะต่อไปจะไม่มีคืออำนาจของกิเลสมันมาทุกแง่ทุกมุมมองไม่ทันนะสิ่งที่ผลิตขึ้นมาให้โลกได้หลงได้เพลิดเพลินนี่มันรอบตัวมาทุกแบบทุกบัตรล้วนแล้วตั้งแต่คนมายาของกิเลสที่ชี้หลอกสัตว์โลกให้หลงนั้นมันผิดขึ้นมาเจ้าของผู้ผิดก็หลงผู้ไปเป็นบ้านั่นอีกคนหลงต่างคนต่างหลงด้วยกันนั่นไงนะผิดนั่นขึ้นมาผิดอันนี้ขึ้นมาโอ้ยพิสดารมากนะเรื่องของกิเลสสมมติเนี่ยทำจับลู่หมดจะว่าไงมันจะแยกมาตรงไหนปิดไม่อยู่เพราะทำเหนือกว่ามันจะออกมาแบบไหนปิดไม่อยู่มันจะทราบทันทีผู้ไม่ทราบมันก็คว้าทันทีเข้าใจไหมอันหนึ่งแยกขึ้นมาทราบทันทีอันหนึ่งพอแยกขึ้นมาคว้าทันทีเข้าใจไหมพวกเราที่พวกคว้าทันทีเป็นอาจารย์ใหญ่ของลิงเข้าใจไหมลิงนี่จะไม่มีเหลือล่ะถ้ามนุษย์ไปที่ไหนลิงนี่แตกคือเลยไม่มีป่าอยู่โดดลงทะเลมันสู้มนุษย์ไม่ได้มนุษย์นี่เก่งกว่าลิงยักษ์มาอะไรมันความมักหลงทั้งนั้นขึ้นที่ชื่อว่าจะไม่หลงไม่มีถ้าหลงกิเลสมันมีแทรกอยู่ในใจมันหลงได้ทั้งนั้นนะพอกิเลสหมดสิ้นเชิงรู้ได้หมด อะไรแยบขึ้นมานี่รู้ทันทีไม่ต้องบอกก็รู้มันจึงเรียกว่าธรรมในหลักธรรมชาตินี่ก็อะไรอันนี้ยังจะไม่ได้อ่านอันนี้ละอันนี้พูดเท่านี้ละธรรมะ
1: ธรรมฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าอย่าตื่นเงาไม่ใช่ตัวจริงในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนธนากโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2540มีชื่อกันเทศว่าศีลหน้าผัดขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: เรื่องกินนี่เรื่องใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็เทศนาเรื่องกินเรื่องรับประทานเอาไว้อย่าให้เป็นโทษอย่าให้เกิดโทษอย่าให้เกิดบาปเพราะการกินอย่าให้มันเป็นบาปเพราะการกินสัมมาอาชีวะหลีกในการหาเลี่ยงปากเลี่ยงท้องในทางที่ไม่ชอบทำถ้าก็ไม่หลีกแล้วมันเจอบาปไม่มีใครต้องการไม่มีใครปรารถนาแต่จะไปเจอจะไปชนจะไปโดนบาปมันก็ไฟเนี่ยไม่มีใครปรารถนาจะไปชนกองไฟแต่ถ้าหากว่าไม่หลีกนะมันชนทุกคนไฟมันไม่ได้เลือกใครบาปก็เหมือนกันถ้าหากว่าใครไม่หลีกนะบาปมันก็ไม่ยกเว้นเหมือนกันชาวไร่ชาวนาพ่อค้าวานิชนักบวชแม้แต่บาปมันก็ไม่ยกเว้นให้ถ้าหากว่านักบวชไม่หลีกบาปเด็กไม่หลีกบาปดีก็เจอเด็กก็เจอบาปผู้ใหญ่ไม่หลีกบาปผู้ใหญ่ก็เจอบาปไม่เลือกเด็กไม่เลือกผู้ใหญ่ไม่เลือกชาวบ้านชาววัดไม่หลีกกองไฟล่ะต้องลุยไฟด้วยกันทุกคนใครไม่อยากลุยไฟก็ให้พากันหลีกเสียการหาเลี่ยงปากเลี่ยงท้องในทางที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไปทำแล้วมันเป็นบาปสัมมาอาชีวะดูวัวดูควายให้น่ะมันกินแต่เฟืองกินแต่ฟางกินแต่หญ้าโอ้ยมันอ้วนได้แต่เดี๋ยวนี้วัวควายอ้วนน่ะมันกินแต่เฟืองดิบกินโตเฟืองน่ะอ้วนหญ้าต้นคันหน้าน่ะกินอ้วนอีกหน่อยมันก็ผอมน่ะมันผอมเพราะว่าโตเฟืองก็หมดแล้วก็หญ้าก็ตายหมดวัวควายผอมจริงว่าหญ้ามันก็ทำให้อ้วนได้เหมือนกันหญ้าก็ทำให้อ้วนได้จริงว่าหลีกในการที่เรียกว่าอาหารที่หามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกินเข้าไปประเดี๋ยวประดาวมันก็ทิ้งกินไปประเดี๋ยวประดาวมันก็เป็นหมูดเป็นคูดจะหาอริดอร่อยสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะกินเข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นหมูดเป็นคูดไปจริงว่าให้หลีกหากว่าเราไม่หลีกก็เราจะลุยไฟอย่างใหญ่เลยเพราะว่าการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่มันหาทุกวันหาทุกวันเพราะไปกินข้าวกินแล้วแต่เที่ยงกินกินแรงอีกกินขึ้นหนักเนี่ยถ้าหากว่าบ่หลีกจะเจอของหนักงานปากงานท้องมันเป็นงานหนักพระพุทธเจ้าท่านจึงเทศนาเรื่องปากเรื่องท้องเอาไว้และจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าและจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยห่างไกลจากบาปห่างไกลจากกรรมจากเวรจากโทษทั้งหลายกรรมก็ดีเวรก็ดีโทษทั้งหลายทำแล้วเป็นของเรากรรมสกมหิเราทำกรรมอะไรไว้กรรมทายาโท เราจะต้องเป็นผู้รับผล

ที่เรากระทำนั้นก็สวดกันเมื่ออยู่เสมอเมื่อกี้ก็สวดนะจึงให้พากันระมัดระวังให้พากันหลีกเลี่ยงมันก็หลีกเลี่ยงกองไฟมันอยู่ตรงนั้นคนเขาเดินเราเห็นกองไฟอยู่แล้วเราจะไปเดินอย่างเขาทำไมแล้วก็หลีกเสียเราหลีกแล้วเราจะลุยเราจะต้องลุยไฟไหมแล้วไฟจะเผาเราไหมในเมื่อเราหลีกไฟก็ไม่เผาเราพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นเป็นบาปทำอย่างนั้นเป็นบาปเราก็ไปทำอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามให้ทำบอกไปทำแล้วเป็นบาปเราก็ไม่ฟังมันก็เหมือนกับว่าอย่าไปนะกองไฟนะเราก็ไม่ฟังแล้วผลออกมายังไงล่ะบาปมันเผาไม่เลือกนะจึงบอกแล้วคนแก่คนเฒ่าก็เผาเด็กเล็กเด็กน้อยบาปมันก็เผาของฟืนของไฟมันไม่ยกเว้นนักบวชมันก็ไม่ยกเว้นเผาทั้งนั้นล่ะบาปได้ทั้งนั้นเพราะบาปมันยุติธรรมถ้าหากว่าบาปยกเว้นนักบวชบาปยกเว้นคนวัดบาปมันก็อย่างอคติล่ะบาปไม่ยกเว้นใครใครทำแล้วคนนั้นเป็นบาปทั้งนั้นบุญนี่ก็เป็นธรรมมีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมไม่มีอคติไม่มีลำเอียงนี่ราศีตาสาบันนอกบันหน้านี่ง่ายทำบุญก็เป็นบุญจะอยู่ในระดับพูดดีเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรก็ช่างทำบุญก็เป็นบุญทำบาปก็เป็นบาปจึงว่าบาปบุญนี่เขาทรงความยุติปิดยุติธรรมและคำว่าบุญบาปอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้พระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีนำมาเทศนาหรือไม่นำมาเทศนาบุญก็มีจริงบาปก็มีจริงใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วใครทำบุญเป็นบุญใครทำบาปเป็นบาปอันนี้เป็นสัจธรรมประจำโลกพุทธกับที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีแต่บุญก็มีบาปก็มีเหมือนกับไฟอย่างเงี้ยใครจะไปจับตอนไหนไฟก็เผาเครื่องนุ่งห่มที่มันร่มเย็นมันอบอุ่นนี่ใครไปนุ่งไปห่มเข้ามันอบอุ่นไม่เลือกการเลือกเวลาไม่เลือกยุคเลือกสมัยเรือนพันบ้านเรือนชานบ้านช่องอย่างเงี้ยใครมีเรือนชานบ้านช่องกันแดดกันฝนได้แดดก็เหมือนกันมันไม่เลือกยุคใดสมัยไหนก็ช่างเถอะใครไปตากแดดต้อนทั้งนั้นน้ำก็เหมือนกันใครอาบน้ำยุคไหนสมัยไหนก็ช่างอาบน้ำแล้วเย็นสบายสดชื่นไฟก็เหมือนกันแดดก็เหมือนกันน่ะร้อนน่ะยุคใดสมัยไหนใครไปเหยียบไฟใครไปถูกไฟใครไปแข็งแดดร้อนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจะแนวนำมาตัดเนี่ยหรือไม่นำมาตัดทำบุญต้องเป็นบุญทำบาปต้องเป็นบาปอันนี้เป็นของจริงประจำโลกเรียกว่าสัจธรรมประจำโลกกินยังไงกินไปเถอะกินประเดี๋ยวก็ดาวก็ถ่ายไปหากินใหม่กินยังไงกินไปเถอะกินประเดี๋ยวก็ดาวก็ถ่ายแล้วก็ไปหากินใหม่ไม่ต้องเรียกเองปีนั้นไปจำมาไปพักอยู่ที่ถ้ำในถ้ำพระคงถ้ำบนพักบนถ้ำโอ้ยไปพูดแล้วไม่ออกไงพวกโชคพวกข้าเขานะวันนี้วันศีลนะไม่ออกนะให้ลีกนะไออันมันติ้งเป็นนะอันมันติ้งเป็นนะวันนี้ให้งดเว้นเพราะว่าเป็นวันพระบ่ยกมาบ่อยแม่บ่ยกบ่งดบ่เว้นดอกว่าอะไรมันนี่มันติ้งเป็นนะไอเรื่องใดใครๆก็ว่าไม่ยกเว้นดอกเขาบอกงั้นนะไอของที่มันแต่มันติ้งบ่เป็นมันบ่แสบเขาว่านี่มันติ้งบ่เป็นมันบ่แสบเราก็คิดโอ้เราว่าเห็นเฉพาะเพียงแต่ว่าไปผ่านลิ้นแพ็ดเดียวอันนั้นมีความสำคัญอะไรมากมายนักหนาผ่านลิ้นไปแพ็ดเดียวจะมีความสำคัญอะไรมากมายนักหนาเพราะคือผ่านลิ้นเข้าไปแล้วนั่นน่ะมันเป็นอะไรมันแซ่บบ่มันอร่อยบ่มันหวานบ่มันเผ็ดมันก็มาเค็มบ่ผ่านท่อผ่านลิ้นเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงถึงท้องแล้วมันท่อมันเคยว่าแซ่บบ่ถึงท้องแล้วมันว่าอร่อยไหมไม่ต้องถึงท้องหรอกผ
่านลิ้นไปถึงคอเท่านั้นนะคอมันไม่เคยบอกวันสักทีว่าอันนี้หวานอันนี้เค็มอันนี้อร่อยอร่อยมันไม่ได้พูดเพียงแต่สัมผัสลิ้นผ่านไปแป๊บเดียวแล้วจะเห็นความสำคัญอะไรมากมายนักหนาเชื่อลิ้นของเจ้าของไม่ได้นะเชื่อลิ้นของเจ้าของลิ้นของเจ้าของมันจะจูงเจ้าของไปแจกไปช่นบาปไปบิณฑบาตหีบวันนั้นน่ะมีแต่คนใส่เข้าซื้อนี่บ่มีมกบ่มีหอบ่มีพักบ่มีแก้วก็เลยว่าซื้อดอกห้วยมันมีแต่คนขี้ข้านปลูกผักนี่ว่าบ่มีคนมีแต่คนขี้ข้านปลูกผักบ่มีคนปลูกผักไปจักคนตัวนี่ว่าไปอีกทีนึงล่ะเห็นผักในบาดนี่โอ้นี่ไปทีหลังนี่เห็นมีเอาผักมาใส่แล้วผักมันเกิดในแผ่นดินน่ะพักนั้นเป็นในเกิดในแผ่นดินจะต้องไปหาซื้อในตลาดที่ปิดซังเนาะในวัดนี่มันมีตะกี้หินมันก็มีพักเลยในวัดนี่มีตะกี้หินนั่นเอาดินมาถมๆกับปูพักโอ้สนุกกินเป็นผักที่ปลอดจากสารไอสารพิษด้วยมลพิษไม่มีนี่ยาฉีดไม่มีอะไรไม่มีมีแต่สะอาดบริสุทธิ์เอามาฉันนี่ฉันดิบฉันสุกฉันอะไรต่ออะไรนะสนิทใจไปซื้อในของเจ๊กในของตลาดนะโอ้ยยากกว่าเขาพ่นมาว่านมาซื้อเขาเก็บมาขายก็ว่าจะไม่รู้ถ้าหากเขาพ่นใหม่ๆนะมันสดดีมันงามดีถ้าหากหลายวันบางทีแมงมันเจาะมันอันตรายปลูกเอายินบ่ทำไรตำนาตัดเนกเกี่ยวข้าวแล้วเอาตอเฟืองออกนี่แล้วก็ปลูกข้าวหลายๆคนไปรวมกันเข้าล้อมรั้วให้ดีๆนี่แล้วก็ปลูกข้าวคนละแปลง2แปลงแปลง2แปลงแปลง2แปลงปลูกยามันขาดถอนแล้วก็ปลูกใหม่ถอนแล้วก็ปลูกใหม่เฮ็ดซะแก้วอ่ะแก้วแต่ก่อนเข้ามามึงไอ้ตะกนที่แรกเขาอพยพแก้วอพยพกันน่ะเข้ามาอยู่ตรงนั้นน่ะตรงเอกทางเข้าเมืองสกลไกลวัดสุทวาสน่ะโอ้มันงามแท้ๆสมัยนั้นยังไม่มียาฉีดเด้ยังบ่มียาฉีดยังไม่มีปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะแก้วเขามีปุ๋ยศักดิ์สิทธิ์ปุ๋ยศักดิ์สิทธิ์ของแก้วคือยังไงล่ะนี่เขาเอาไทยเขาเอาองค์เอาอุน้ำองค์นี่น่ะเอาไปฝังดินไว้เวลาเขาไปถ่ายเขาไปถ่ายใส่นั้นทั้งขี้ทั้งเยี่ยวไปอยู่ในองค์นั่นละงามมหัศจรรย์พักแก้วมันไม่ต้องเห็นเลยไม่ต้องไปพบปุ๋ยวิทยาศาสตร์อะไรคนไทยเพิ่นน่ะโอ้ยชอบแท้ๆชอบพักแก้วพักแก้วมันงามกระลำปีของแก้วนี่งามแท้ๆไม่รู้ว่าแก้วมันเอาปุ๋ยอีหยังใส่อ้าวอันนั้นมันเดียวว่ามันไม่ดีนะมันไปดีมันดีกว่าปุ๋ยวิทยาศาสตร์ครับปุ๋ยวิทยาศาสตร์มันมีสารบางสิ่งบางอย่างดูดซึมเข้าไปบางทีมันเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาพ่นอันนี้พ่นกระลำปีพ่นผักกาดหัวนี่อันตรายมากๆทีเดียวเพราะพ่นเข้าไปแล้วมันไปซึมเข้าไปในนั่นน่ะโอกาสที่จะระเหยมันน้อยโอ้อันนี้อันตรายแท้ๆหลีกอยู่นะถ้าหากสดๆนี่จะต้องหลีกแต่ก่อนผักสดนี่ชอบจริงๆชอบจริงๆนะฉันไม่ฉันเข้าก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้คือเท่าแล้วมันจะกลัวตายแล้วบาดนี้หลีกนะถ้าหากว่านั้นก็ต้องนั่นต้องทำให้สุกต้องนึ่งให้ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเชื่อคนที่เอามาดูคนเอามาคนไหนนี่มันล้างดีไหมเชื่อคนใดจริงจริงดีดีจริงฉันนะมาอย่างนั้นก็หลีกเอาของคนขั้วไตของหลีกเอาได้ฉันเข้าซื่อมันก็ยังอยู่ได้ตัวเราจะไปฉันอันนั้นที่มันเป็นพิษเป็นภัยทำไมนี่ก็เหมือนกันนั่นล่ะจริงว่าของที่เราปลูกเอาล่ะมันปลอดภัยอย่าไปพอใจแต่ของสบายพอใจแต่สิ่งที่มันสบายสบายของเขางามด้วยเขางามเข้ามางามก็ปุ๋ยมันมีสารพิษอะไรมากๆทีเดียวต้องหลีกนี่ก็พูดอยู่ไปซื้อผักตลาดอย่าไปดึกอันมันงามนะนี่อันมันงามเนี่ยหมายความว่ามันปุ๋ยมันมากที่ใบมันมีแมงมีอะไรกัดเอาขนาดซื้ออย่างนั้นดีเราไม่เวลาเอามาต้มเอาแกงแล้วนี่มันไม่ได้กินงามนะเดี๋ยวนี้ไอ้ความงามมันไม่ได้มีต้มมันจะเคี่ยวจนมันสุกแล้วมันจะงามเหรอมันไม่งามหรอกเพราะมันสุกแล้วมันเปื่อยไปแล้วผักนอกอย่างนั้นน่ะผักนอกผักแว่นอันนี้เป็นของธรรมชาติผักนอกอย่างนั้นน่ะ
ทำไม่ได้ทำหัวคณาทำอะไรทำอะไรเงี้ยน่ะสงวนเอาไว้อันนั้นเป็นผักธรรมชาติธรรมชาติจากดินน่ะมันเป็นสารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายมันดูดซึมเอามากผักน้ำก็เหมือนกันนะผักน้ำให้ระวังผักน้ำนี่มามีต้องระวังต้องแต่ก่อนผักน้ำในชอบที่สุดแหนนี่ในฉันวันหนึ่งวันบางทีจะวันหนึ่งได้ทองกำหมดแล้วเดี๋ยวนี้ผักน้ำหลีกนะเพราะมันมีตัวพยาธิเยอะตัวพยาธิที่เราในที่เราเห็นบางทีไอ้มันตัวเล็กมันล่างไม่สะอาดก็มีเพราะมันเกาะแน่นบางทีพยาธิที่เรามองไม่เห็นก็มีอันนี้เป็นอันตรายจึงต้องให้ระมัดระวังผักในน้ำถ้าหากว่าจะเอามากินนี่ต้องมีการทำให้สุกดีที่สุดผักงดเสียดีกว่าเพราะว่าอย่างนั้นนะถ้าหากว่าจะผักดิบผักสดนี่ต้องให้มั่นใจเป็นผักที่ปลอดภัยไม่มีสิ่งที่เป็นมลพิษไม่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายจริงๆจริงค่อยฉันเป็นประโยชน์แก่ร่างกายมากๆทีเดียวขี้เล็กดีที่สุดขี้เล็กเราพยายามปลูกขี้เล็กปลูกขี้เล็กอะปลูกหลายจริงๆนะแต่ทีนี้มันโตเกินไปถึงมันมากเกินไปแล้วทีนี้มันกินไม่ไหวเลยโตมัดทีนี้มันก็เลยโตแล้วทีนี้มันไม่มีการเด็ดไม่มีการเด็ดเอายอดมันก็เลยแก่ไปเลยก็คิดว่าจะให้ในหมอนให้เน้นไปตัดออกให้มันต่ำๆให้มันออกใหม่อยู่พักเสด้าต้นเสด้าปลูกไว้หลายปลูกไว้หลายทีนี้มันกินไม่ไหวมันโตมัดทีนี้แล้วมันสานี่นะให้ไปตัดทั้งวังตรงนั้นมันทีๆตัดออกสงสัยตายหมดถามใครๆตัดแล้วมันไม่ป่งไหมมันตายอ้าวต้นไม้นี่ใจศอกนะวะสู้ขี้เหล็กไม่ได้เราใจศอกหรือมันแก่มันโตเนี่ยเองต้องการที่จะตัดได้ที่นี่ให้มันต่ำแล้วเก็บอยู่เสมอของอย่างนี้มันปลอดสารพิษแล้วก็เป็นประโยชน์เป็นอยู่เป็นยาในตัวเสด้าแต่ก่อนเป็นเด็กน้อยเคยไปเก็บยาเก็บไอ้รากเสดาใบเสดาไอ้ก้านเสดาเนี่ยเอามาต้มเป็นยาแก้ไข้ไข้ปลาไข้มาลาเรียขี้เล็กก็เป็นยาแต่ก่อนนะไปเก็บมันยืนทั้งบ้านเนี่ยนะป่วยไข้เนี่ยใช้หมอพื้นบ้านนี่รากขี้เล็กขี้เล็กทั้ง5นั่นน่ะใบขี้เล็กนี่ไอ้เปลือกขี้เล็กแกนขี้เล็กรากขี้เล็กอะไรต่อขี้เล็กทั้ง5เอาขี้เล็กทั้งหมดนั่นน่ะแกนมันก็เปลือกมันรากมันนี่แล้วก็ใบมันก้านมันนี่จริงมันเอามาต้มเขากินได้ตั้งห้าเป็นยานะจึงเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าเห็นแกงขี้เล็กอ่ะโอ้อร่อยอร่อยเราไม่ได้กินเอาอร่อยเท่าไหร่ดอกกินเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็กินเลี่ยงลีกในสิ่งที่มันมีมลพิษเจือพลเจือปนอยู่ต้องหลีกอันเล็กอร่อยสักขนาดไหนก็ช่างเถอะผ่านไปลิ้นลิ้นแพ็บเดียวสัมผัสลิ้นแพ็บเดียวมันผ่านไปแล้วนี่ลำไส้มันไม่รู้จักดอกแสบปวดแสบไหมท้องผู้ใดมันเคยบอกว่าอันนี้แสบแท้ๆอันนี้ปวดแสบอยากให้เอาออกไปเสียท้องผู้ใดว่ามีบอกนี่พระพุทธเจ้าท่านก็เทศนาเรื่องอาหารให้หลีกสิ่งที่เป็นโทษเป็นโทษทั้งร่างกายก็เป็นโทษเป็นโทษทางจิตใจหมายถึงเกิดเป็นบาปไปเกิดเป็นกรรมเป็นเวรขึ้นอันนั้นเป็นโทษทางจิตใจให้ดีครับแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็เทศนาอีกนี่เทศนาใครๆพิจารณาเสียก่อนจึงค่อยบริโภคพิจารณาเสียก่อนจึงค่อยบริโภคจึงค่อยรับประทานจึงค่อยกินนี่พิจารณาเสียก่อนอาหารนี้ไม่รู้อะไรต่ออะไรนี่มันก็เป็นของตายมาทั้งนั้นเอามาเรียกว่าเป็นอาหารเข้าก็ตายแล้วไม่รู้มันกี่หุงกี่ปีต้มไม่รู้ตายมากี่ต้นมันก็ตายเอาลูกมันออกจากต้นนึงก็ตายเอามากระเทาะเปลือกมันก็ตายเอามาหุงเอามานึ่งเอามานี่เอามาต้มนี่ตายไม่รู้มากี่ตายนี่เอามาได้ทำอะไรมันก็ไม่ว่าอะไรก็ขอมันตายแล้วผักก็เหมือนกันผักอะไรผักอะไรนี่ยังไม่ทันได้เอาไปต้มมันไปแกงเอามาเป็นผักดิบนั่นผักสดนั่นอันนั้นมันก็ตายแล้วเพราะมันเคลื่อนจากที่มาขาดจากที่มาแล้วผลไม้ก็เหมือนกันนี่มันมีแต่ของ
ตายอะไรต่ออะไรมีแต่อะไรต่อมารวมกันนี่เอามาเรียกว่าเป็นอาหาร

มันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอาหารอันนี้มันจะเป็นอาหารอย่างนี้อาหารที่น่ากินอาหารที่อันนี้ไอ้แย่อร่อยอย่างนี้หรือน่าอร่อยอย่างนี้หรือไม่หรอกประเดี๋ยวก็ดาวถ้าหาว่าเก็บไม่ดีนี่ไม่ใช่เก็บไม่ดีไม่ใส่ตู้เย็นนี่บางทีเกิดอร่อยแต่เช้านี่ตอนเย็นนี่กลิ่นไม่ดีล่ะบางทีบูดบางทีเน่ากลายเป็นของทิ้งไปอาหารก็ของทิ้งดีๆนี่แหละสรุปแล้วเรากินของทิ้งที่ยังไม่ทันเอาไปทิ้งเอาทิ้งเข้ามาในปากในท้องร่างกายของเราก็เป็นร่างกายขึ้นมาก็เพราะของทิ้งของทิ้งที่เอามาเป็นอาหารนั่นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะข้าวเขาเคยบอกว่าเขาเป็นข้าวไหมข้าวเคยเขารู้ไหมว่าเขาเป็นข้าวแล้วไก่ปิ้งปิ้งไก่เขาเคยเขารู้ไหมว่าเขาปิ้งไก่เขาไม่ได้รู้อะไรเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็เราไปสมมติเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะเอามาเป็นอาหารกินเข้าไปมันก็ทิ้งไม่เอามาเป็นอาหารเขาก็ทิ้งเอามาเป็นอาหารกินเข้าปากเข้าท้องมันก็ทิ้งนี่ถึงไม่เอามาเป็นอาหารทิ้งไว้อย่างนั้นเขาก็ทิ้งจึงว่าเราเอาของทิ้งที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเอามาเป็นอาหารกันพิจารณาให้มันดีร่างกายของเราเนี่ยเอาของทิ้งมาเป็นร่างกายกันของทิ้งมาเป็นยังไงที่เอามาเป็นอาหารนั่นน่ะของทิ้งที่เอามาเป็นอาหารมันเป็นยังไงกลิ่นมันเป็นยังไงถ้าหากว่าเวลาใหญ่ยังไม่ทันกินแม่หอมนะหอมนั่นหอมมานี่หอมนั่นหอมนี่เวลากินแล้วล้างมือไม่ดีเป็นยังไงเหม็นเหม็นมือวะกินแล้วไม่ล้างถ้วยล้างชามนี่แมงวันมาแล้วถึงแมงวันไม่มาเอามากินอีกไม่ไหวล่ะมันเนื้อสกปรกจะว่าเป็นภาชนะเป็นถ้วยเป็นชามเป็นบาตรเป็นอะไรก็ช่างต้องล้างให้สะอาดจากนั้นล้างซ้ําซะไม่สะอาดมันมีกลิ่นบางทีว่าล้างดีแล้วบางทีมันยังมีกลิ่นนะมันชวนกลิ่นมันว่าหอมกลิ่นว่ามันหอมหน้าอะไรน่ากินน่าอร่อยอย่างนั้นน่ะไรไอ้ความหิวหรือไอ้ความต้องการมันหลอกเราความจริงสิ่งนั้นมันก็คือสิ่งที่เหม็นดีๆนั่นเองทำไมจึงว่าอย่างนั้นเรากินแล้วล้างมือไม่สะอาดมันเหม็นใช่ไหมเปื้อนผ้าเปื้อนแพรของเราของที่ว่าแหมมันอร่อยมากๆอร่อยมากๆแซ่บอีหรี่ชอบแซ่บอีหรี่นี่ตำส้มมะคุ้งนั่นน่ะถ้าหากว่ามันเปื้อนผ้าเปื้อนแพรเป็นยังไงบางทีต้องรีบไปล้างรีบไปซักน่ะถ้าหากว่าไม่ล้างไม่ซักมันเป็นยังไงเข้าใกล้เขาบางทีเขาก็เหลียวหน้าเหลียวดูหน้าคุณแหละมันเฮียคนนี่หรือตาคนนี่ทำไมมันเหม็นไอ้กลิ่นตำส้มมังหุงเนี่ยบอกจริงว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาและพิจารณาแล้วก็ยังสอนอีกให้บริโภคพอดีให้บริโภคพอดีไม่ให้อิ่มจนเกินไปให้พอดีพอดีพอดีพอดีไม่ง่วงไม่เมาแล้วไม่อึดอาดไม่อึดอาดไม่ง่วงเหงาหานอนแล้วก็ไม่ทำให้ท้องเสียไม่ท้องขึ้นท้องเฟ้อมันอัดไปจนกระทั่งแน่นมันย่อยไม่ไหวมันก็ไงมันก็ไทยมันก็คล้ายๆมันก็เรียกว่ามันก็ท้องขึ้นมาแล้วอาหารหนึ่งพระพุทธเจ้าอะไรที่เราเกี่ยวข้องอะไรที่เราเกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าสอนให้เอาสิ่งที่เกี่ยวข้องนั่นนะมาเป็นข้อปฏิบัติใครเป็นเพื่อนเป็นพ่อบ้านก็สอนให้ปฏิบัติหน้าที่ของพ่อบ้านใครเป็นแม่บ้านที่จะเกี่ยวข้องกับพ่อบ้านเกี่ยวลูกก็ได้เกี่ยวอะไรก็ลูกก็หลานอย่างนี้ก็สอนให้หนึ่งปฏิบัติหน้าที่ของแม่บ้านใครเป็นลูกก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ของลูกนี่ให้เป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายไม่เดือดดึงเคารพเชื่อฟังในคำสอนคำบอกของผู้พ่อผู้แม่นี่ใครเป็นพ่อพระพุทธเจ้าก็สอนใครเป็นแม่พระพุทธเจ้าก็สอนใครเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็สอนใครเป็นสมบัติในเจ้าจะวัดใครเป็นลูกเสียลูกวัดพระพุทธเจ้าก็สอนสอนจึงกระทั่งมดทุกอย่างสอนจึงกระทั่งการกินสอนจึงกระทั่งการนอนสอนจึงกระทั่งการขับการถ่ายสอนจึงกระทั่งการเลี้ยวดูอันนั้นสอนจึงกระทั่งการฟังเสียงอันนั้นสอนจึงกระทั่งใจคิดยังไงสอนหมดสอนให้ระมัดระวังสอนให้มีสติในการดูสอนให้มีสติในการฟังสอนให้มีสติในการคิดการอ่านของเรา
มีสติความคิดมันก็สักแต่วางความคิดมันจะเรื่องไรวันหนึ่งไม่รู้มันคิดกี่อย่างคิดแล้วก็แล้วไปคิดแล้วก็แล้วไปคิดแล้วก็แล้วไปตาของเรามองเห็นอะไรตาของเรามองเห็นอะไรตามันไม่รู้เรื่องสิ่งที่ตาของเราเห็นไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะต้นไม้มันก็ไม่รู้เรื่องผมขนได้ฟันหนังไม่ได้มันไม่ได้รู้เรื่องนะนี่มีแต่ใจเท่านั้นเป็นผู้ที่รู้เรื่องใจเท่านั้นเป็นผู้ที่เรื่องใจมันก็ใจตาก็ตามันคนละเรื่องกันนี่ตามันก็ตาใจมันก็ใจมันคนละเรื่องกันนี่ในเมื่อตาก็ตาใจก็ใจคนละเรื่องนี่ในเมื่อตามันเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นไปเสียหูมันได้ยินอะไรก็สักว่าได้ยินไปเสียเราให้มีสติควบคุมดูแลใจของเราอยู่เสมออย่าไปยึดอย่าส่งจิตไปใจอย่าส่งจิตไปเกาะกับสิ่งที่ตาเห็นอย่าส่งไปจิตเกาะกับใจสิ่งที่หูได้ยินถ้าหากว่าไปเกาะแล้วมันเกิดความไม่ชอบใจเกิดความไม่พอใจไม่ชอบใจขึ้นมาเกิดความมูลุ่มร้อนเกิดความรุ่มร้อนในจิตในใจขึ้นมาถ้าหากว่าเราไม่มีสติสำรวมใจไว้ให้ดีถึงว่ามีตาพระพุทธเจ้าก็สอนให้รักษาตามีหูพระพุทธเจ้าก็สอนรักษาหูมีกายมีใจพระพุทธเจ้าก็สอนให้รักษากายรักษาใจนี่พระพุทธเจ้าสอนหมดครบทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่ของเราตถาคตสมบูรณ์แล้วปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมีแต่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นเอาไปประพฤติปฏิบัติหรือจะไม่ประพฤติเป็นเรื่องของท่านแต่ละคนแต่ละลายไปพระพุทธเจ้าไม่ได้บีบบังคับเป็นประชาธิปไตยพระพุทธเจ้าเป็นนักประชาธิปไตยถูกต้องแม่นยำขนาดไหนก็ไม่ได้บีบบังคับให้ใครเชื่อไม่ได้บีบบังคับให้คนอื่นเห็นด้วยเพียงแต่ว่าให้เขาเอาไปศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามเขาเห็นจริงแล้วเขาจะเชื่อถ้าหากว่าเขาเชื่อโดยเขาไม่เอาไปศึกษาประพฤติปฏิบัติแล้วเชื่อตามกันไปเชื่อประเดี๋ยวมันก็กลับกรอกเชื่อประเดี๋ยวมันก็ไม่เชื่อเพราะมันยังไม่เห็นในจิตในใจนี่จึงว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักประชาธิปไตยและยึดและมั่นในหลักธรรมาธิปไตยด้วยมีความเป็นธรรมมียึดในความเป็นธรรมยุติธรรมเป็นหลักประชาธิปไตยยุคยุคนี้มันความยุติธรรมไม่มีถูกใจฉันอันนั้นคือถ้วยคือไกวคือความถูกต้องอันนั้นคือประชาธิปไตยไม่ถูกใจอันนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วประชาธิปไตยที่เจาะอัปปีรู้จักไหมประชาธิปไตยอัปปีคนที่มาอบรมประชาธิปไตยอบรมประชาธิปไตยนั่นนะไม่รู้เรื่องอะไรเราถามแล้วนี่เขาให้มาว่าอย่างนี้ก็ว่าไปตามจบตามที่เขาบอกแล้วก็แล้วเลยเราจบหลักสูตรแล้วคนที่ผ่านหลักสูตรประชาธิปไตยมันก็เหมือนกับคนไทยเราเดี๋ยวนี้ละไม่ได้เรื่องอะไรคนที่ผ่านหลักสูตรประชาธิปไตยมันก็เหมือนกับคนไทยเราเดี๋ยวนี้ละไม่ได้เรื่องอะไรมันเป็นมาแต่ผู้สอนผู้พระพุทธเจ้าสอนให้มีตาก็รักษามีหูให้รักษามีจมูกก็รักษามีลิ้นให้รักษาสำรวมให้ดีมีกายก็ให้รักษาสำรวมไว้ให้ดีมีใจก็ให้รักษาสำรวมไว้ให้ดีไม่ได้สอนให้เรารักษาของที่เราไม่มีไม่ได้สอนให้เราปฏิบัติสิ่งที่เราไม่มีสอนให้เรารักษาและสอนให้เราปฏิบัติสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งนั้นและเรารักษาเราแล้วเราปฏิบัติแล้วเราได้ประโยชน์ทั้งนั้นเราไม่รักษาแล้วเราไม่ปฏิบัติแล้วนี่มีแต่โทษจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่โลกเดี๋ยวนี้คนไม่ใช่เห็นความสำคัญคุณค่าของพระพุทธเจ้ากันไม่ใครจะพูดถึงกันพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรไม่ใครจะสอนไม่ใครจะสนใจกันเอาคำพูดของท่านผู้นั้นเอาความพูดของท่านผู้นี้เอาความพูดของท่านผู้นั้นผู้นี้นี่ถึงอันนั้นเอามาพูดอันนั้นมันก็เอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาพูดล้วนจึงเป็นประโยชน์ขึ้นมาจึงเป็นธรรมขึ้นมาลืมพ่อลืมพระเคยลืมเรียกว่าลืมพ่อลืมแม่ใครๆก็ว่าคนได้ผู้บ่าวได้ผัวผู้บ่าวได้เมียใหม่ล่ะลืมพ่อลืมแม่ผ
ผู้สาวได้ผัวใหม่ก็ลืมพ่อลืมแม่เนี่ยลืมสิ่งในผู้ที่มีพระคุณต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนไว้ครบทุกอย่างทุกไม่หาความบกพร่องไม่มีเมื่อวานสัก3วัน4วันนี้มีคนเข้ามาถามนะเขาเป็นฆราวาสอย่างนี้เขาปฏิบัติยังไงมันจึงเรียกกับผู้ดีให้มั่นคงในหลักศีล5ถ้าหากว่าไม่มีศีล5อันนั้นน่ะเรียกว่าหย่อนยันในเมื่อมีการหย่อนยันแล้วมันยังจะมีการเกิดมีการเกิดมีการขาดอยู่นั่นน่ะถ้าหากว่ามั่นคงจะอยู่ในหลักศีล5อันนี้ล่ะเป็นมัชฌิมาแล้วเพราะศีลก็เป็นมรรคเป็นพระแนวเป็นข้อปฏิบัติจึงให้มันคงในหลักศีล5อันนี้ล่ะมีความพอดีกับความเป็นฆราวาสครองเรือนเดี๋ยวนี้หาผู้ที่จะปฏิบัติในตามคำสอนพุทธเจ้าเพียงแต่มั่นคงในหลักในศีล5นี่หายากในเมื่อให้ไม่มั่นคงในหลักศีล5แล้วนี่การจะเอาจะเอาอะไรใครๆก็ว่าเป็นหลักฐานว่าเรานี่นับถือคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่าสัตว์เราก็ไม่เลยเราก็ไม่ละเว้นพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เรารักไม่ให้รักทรัพย์นี่บางทีของคนอื่นเข้าเผลอไม่ได้เอาทันทีพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ประพฤติผิดในกามบางทีเหล็กเด็กน้อยตามถนนทนทางอันนั้นก็มียกเว้นไม่งดเว้นผัวเขาเมียเขาเดี๋ยวนี้มันใครๆนี่เรียกว่าใครๆก็ต่างคนต้องรักษาให้มันดีล่ะพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้พูดโกหกเดี๋ยวนี้หาคำหาคนที่พูดถูกต้องพูดตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้ก็หายากหาคนที่ใครๆก็หลีกเลี่ยงจากของเมาที่พระพุทธเจ้าห้ามคนเดี๋ยวยากเดี๋ยวนี้แล้วโทษมันเป็นยังไงล่ะโทษมันเป็นยังไงแท้น้องยกตัวอย่างคำว่าสุราเท่านั้นล่ะไอ้คำว่าสุราเหล้าตัวนี้ตัวเดียวนั้นน่ะมันทำลายขนาดไหนทรัพย์สินที่มันเสียเพราะความเมาเท่าไหร่บางทีหม้อข้าวหม้อแกงนี่มันแตกถ้วยชามแตกก็เพราะความเมาเมาขึ้นมาทะเลาะกันน่ะตีถ้วยตีชามล่ะโทษมันแตกไปประชดกันเมียประชดผัวประชดเมียตีหม้อข้าวหม้อแกงเข้าอันนี้ก็เพราะฤทธิ์เมาผัวเมียแตกแยกกันอันนี้ก็เพราะเมาลูกเต้าไม่รับความอบอุ่นอันนี้ก็เพราะเมารถวิ่งไปชนกันอะไรต่ออะไรเพราะความเมานี่คิดว่าไม่ต่ำ 50% อันนี้เป็นการทำลายทรัพย์สินของประเทศชาติทั้งนั้นก็ยังพากันส่งเสริมเลี้ยงสังสรรค์ขาดเหล้าไม่ได้แต่งการแต่งงานขาดเหล้าไม่ได้งานศพงานเผาเอผีตายขาดเหล้าก็ไม่ได้มันศาสนาพระเทวทัตก็ไม่ได้สอนให้คนกินเหล้านะนี่มันหนักกว่าศาสนาหนักยิ่งกว่าลูกศิษย์พระเทวทัตเดี๋ยวนี้บรรดาเราที่เรียกว่าสมณโณอวดว่าเป็นชาวพุทธอวดว่านับถือพุทธศาสนาแต่คำสอนพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ล่ะทวนกระแสหมดยังทำบุญตักบาตรท่านเด้ยังทำบุญตักบาตรท่านเด้นี่เอาอันนี้มาอ้างมันไม่ขึ้นดอกอันนี้อ้างไม่ขึ้นศาสนาใดๆเขาก็ทานกันเขายิ่งทานมากคนไม่มีศาสนาเขายิ่งทานมากจึงให้พากันตื่นตัวนี่แล้วรีบปรับเราเองมันไม่สายเกินแก้เพราะเรายังนั้นตายถ้าหากว่าตายแล้วยังไม่ยอมตื่นนะอันนั้นนะมันเกิดไม่มีทางแก้หรอกมีแต่พญายมจะแก้ให้มีแต่พญายมพบาลจะแก้ให้เท่านั้นดูแม่พระเทวทัตน่ะนี่พญายมหรือใครๆก็ว่าพญายมแก้ให้แล้วเอาไปในตกนรกอเวจีนี่มันยิ่งหนักกว่าพระเทวทัตน่ะยุคนี้สมัยนี้ในสายตาของเรากาเมสุมิฉันเนี่ยฉาจารย์อย่างนี้โอ้โหมันละเลยมันยิ่งกว่าสุนัขสุนัขจริงๆนะมันยังหลีกนะไอ้ตัวเล็กตัว

ของการได้ศีลธรรมมันจึงมาออกมาปรากฏในลักษณะอย่างนี้ทุกระดับระดับในสูงก็ยิ่งไปกันใหญ่ถึงจะคิดว่าเจ้าของเป็นผู้ทรงเกียรติขนาดไหนก็ช่างเถอะเหมือนกับไฟอย่างนี้นะใครว่าจะอยู่ในระดับขนาดไหนไปเหยียบลองดูรู้ไฟจะไม่เผาเหรอมีอะไรก็แข่งขันวิวการมีเป็นเครื่องวัดบารมีมีเงินก็เอาเงินมาแข่งขันกันเป็นเครื่องวัดความยิ่งใหญ่มีเมียก็แข่งขันกันเมียใครจะมากอันนั้นก็เป็นเครื่องวัดเมียเมื่อเร็วๆนี่เขาว่ามีท่านผู้มีเกียรติคนหนึ่งมีเมียท่านนั้นเท่านี้ก็เลยพูดแล้วมันไม่ใช่คนมันเป็นฝูงว่ะมันลายมันไม่ใช่เป็นคนแล้วมันเป็นฝูงแล้วเป็นฝูงมันก็ยังมีหางกันได้เป็นฝูงอ่ะแข่งขันกันไปทางนั้นมันได้เป็นชาวพุทธเหรอพระเทวทัตก็ไม่ได้แข่งไม่ได้สอนอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนอย่างนั้นมีพระเทวทัตก็ยังไม่สอนนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรจะสอนพระพุทธเจ้าจะสอนได้ไงนี่ล่ะวิกฤตมันวิกฤตมาจากข้อปฏิบัติการกระทําของคนวิกฤตมาจากข้อปฏิบัติการกระทําของคนในเมื่อมันวิกฤตแล้วทีนี้มันก็ตาบือตาบอดหูหนวกเท่านั้นแล้วตามืดอ่ะตาบอดหูหนวกน่ะทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อความยิ่งใหญ่ทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อความก่อโกยเอาเพื่อจะมันจะใหญ่เพื่อมันจะตดแดงดังนี่วิกฤตมาจากจิตจากใจจากใจแล้วมันเป็นยังไงเด็กน้อยเป็นนี่ยังไม่ทันโผล่มาจะท้องอยู่ในท้องก็ยังเป็นนี่เป็นศีลเขาแล้วไปไหนก็แสดงว่าท่านผู้มีเกียรติเราไม่เห็นด้วยเลยนะท่านผู้มีเกียรติไม่เตะเพียงมั่นคงอยู่ในหลักของศีลห้าเท่านี้ละเรายอมรับว่ามีเกียรติมากมากเดี๋ยวนี้เป็นใครเป็นอะไรใครเป็นบุคคลที่บุคคลที่หายากมากๆทีเดียวอันนี้พูดกันถึงส่วนรวมเนี่ยก็น้อมเข้ามาหาเรานี่ในศีล5เนี่ยเราสมบูรณ์เท่าไหร่แค่ไหนเพียงไรแล้วศีล5เราสมบูรณ์แค่ไหนเพียงไรแล้วศีล5นี่เป็นศีลของเป็นศีลที่เป็นของพระอริยเจ้าทีเดียวศีล5เป็นของพระอริยเจ้าศีลหยาบก็ของบุคคลของใครศีล5ที่เป็นส่วนหยาบก็ของบุคคลที่จิตใจยังหยาบอยู่ศีล5อยู่ในระดับกลางก็ของบุคคลที่มีจิตใจเริ่มเข้าถึงความละเอียดผ่านระดับความหยาบเข้ามาแล้วศีล5ที่มีความละเอียดอันนั้นก็คือศีลของพระอริยเจ้าหีนศีลมัชฌิมศีลปานีตศีลระดับอยู่จึงให้พากันมั่นคงแล้วก็ให้พากันสำรวมกระทำศีลของเราให้ละเอียดปราณีตยิ่งขึ้นไปอันนั้นมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราถ้าเราก็ไม่มีความพยายามแล้วศีลของเราจะหยาบมันหยาบออกจากจิตใจของเรานั้นจิตใจของเรายังหยาบทำอะไรหยาบหมดปัตตาก็ยังหยาบปัตตาก็หยาบคิดถูก็หยาบล้างถ้วยทั้งชามก็หยาบเก็บข้าวเก็บของก็หยาบถ้าจิตใจมันหยาบล้างห้องน้ำก็ยังหยาบบางทีร่างส้วมก็ยังบ่ทันแล้วซ้ําถ้าจิตใจมันหยาบถ้าจิตใจมันละเอียดแล้วมันละเอียดถี่ถ้วนไปหมดจึงว่าอริยเจ้าก็หมายถึงจิตใจที่ประเสริฐมีความละเอียดมีความละเอียดถี่ถ้วนมีความสมบูรณ์หาความบกพร่องไม่ได้บ้านนอกบ้านนาเดี๋ยวนี้โอ้ยตื่นกันไม่เข้าท่าเข้าทางปีเก่าปีใหม่นี่มันหนักเมากันไม่รู้กี่วันยังไม่ทันปีเก่าเลยต้อนรับเลื่อยเตรียมส่งปีเก่ากันล่ะรับปีใหม่แล้วก็ยังลุกลามไปอีกตั้ง3วัน4วัน5วัน7วันเมากันผ่านไปทั้งนั้นผ่านไปแล้วมีแต่เมากินเหล้าฟ้อนรำนี่เหลียวไปทางไหนก็มีแต่ชาวพุทธเหลียวไปไหนก็เป็นบ้านพุทธพูดเปรตพูดผีทั้งนั้นเราจะมาพูดเปรตพูดผีพูดของพระพุทธเจ้าไม่มีดอกพูดของพระเทวทัตก็ไม่มีพระพุทธเจ้าพระเทวทัตไม่ได้สอนสาวกให้ไปกินเหล้าเมาสุราที่ไหนสาวกของพระเทวทัตก็ไม่เคยพระเทวทัตไม่เคยสอนสาวกให้ไปมั่วสุมนี่ในเรื่องการเสพการสมเหมือนกษัตริย์ทั่วไปพระเทวทัตไม่ได้สอนเดี๋ยวนี้มันเป็นนะเด็กเล็กเด็กน้อยเดี๋ยวนี้ดูก็ไม่ได้ควรที่จะใส่ใจในการศีล5สนใจในสัน

ศีล5ให้มั่นคงนี่พ่ายนี่บอกไปนู่นน่ะให้ไปหาถุงยางมาสวมใส่เสียทําไมยังไงนโยบายยังแผนการอย่างนั้นมันเป็นแต่ผู้ใหญ่คุณนี่ไม่สนใจคําสอนพระพุทธเจ้านี่แสนที่จะประเสริฐสุดไม่ต้องไปเสียสตังค์ไปซื้อถุงยางงบประมาณนี่นี่ก็ที่จะเสียหายไปในใครๆก็ว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเท่าไหร่ไอ้ใครๆถุงอนามัยถุงอนามัยเขานั่นน่ะมันคงอยู่ในเสียสลักศีล5แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยโรคเอดจะไปไหว้วอนให้มันมาหาม้อยไหว้วอนให้มันเกิดไหว้วอนให้มันเป็นไปบนสวรรค์บานสันเก่ายังไงมันก็ไม่เป็นเดี๋ยวมีแต่รณรงค์แก้ไม่รณรงค์แก้แต่เหตุผลอันนี้ล่ะมันใครๆก็ว่ามันช่วยกันที่จะผลิตเชื้อเอดอันนี้ให้มันเพิ่มขึ้นทั้งนั้นนับตั้งแต่ผู้เด็กจนกระทั่งผู้ใหญ่อะไรเพราะไม่เห็นคำเสกความสำคัญคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเรื่องยาเสพติดเครื่องอะไรเครื่องก็เหมือนกันนะเครื่องเมาทั้งหลายนี่นะเดี๋ยวนี้ยาสารพัดยาม้ายาบ้าเปลี่ยนไปยังไงมันก็ของเมาแล้วยังยาอะไรยาเฮยังยาอียาอะไรต่ออะไรนี่จากไม่ขาเอไม่เห็นความสำคัญของศีลธรรมทั้งนั้นถ้าทุกคนพากันเห็นคุณค่าความสำคัญศีลธรรมในหลักของศีล5แล้วใครจะผิดมันก็มันจะผิดมาทำไมมันมีคนขาดไม่มีคนกินเดี๋ยวนี้แข่งขันกันในสังคมทั้งหลายสังคมวัยรุ่นยังบางทียังไม่ทันถึงวัยรุ่นซ้ำเอากันล่ะถ้าหาว่าคนไหนไม่อยู่ในกลุ่มนี้คนนั่นอะไรนะคนนั่นเป็นแก่ดำเป็นแก่ดำมันยังดีกว่าหมาดำนะยังดีกว่าหมาดำคนแก่มันขายได้นะตัดมาทีหนึ่งทีมันเป็นเงินต่างๆก็ต่างคนหมาใครเอาไปขายได้บ้างเดี๋ยวว่ามีลูกมีเต้าก็บอกสอนกันนะถ้าเฮาคนไหนบอกสอนมันให้ลูกเต่าไม่เป็นใหญ่อย่าไปริมีลูกมีเต่าแล้วมันเป็นปัญหาความกับแก่ประเทศชาติใช่ไหมล่ะประเทศชาติเดี๋ยวนี้มีปัญหาเนื่องจากว่าคนขาดศีลธรรมทั้งนั้นมาคิดมาพิจารณาดูแล้วอันขาดจากศีลธรรมอันนี้เป็นเหตุมันคงในหลักศีลธรรมและสวาทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่นี่เรื่องยาเสพติดไม่ต้องไปปราบของมึนเมาทั้งหลายไม่ต้องไปปราบมันคงอยู่ในหลักศีลธรรมแล้วนี่การโกหกหลอกลวงไม่มีมันคงอยู่ในหลักศีลธรรมแล้วนี่แต่การละเมิดในทางเพศจะไม่มีการที่จะไปเป็นปัญหาที่แก้กันไม่ได้เรื่องอะไรโรคเอดโรคอะไรนี่มันก็ไม่มีไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องมาเป็นปัญหาที่เอาไปประชุมกันในสภาปัญหาสิ่งที่จำเป็นในการสร้างสรรค์ไม่อยู่มากโอ้เรามาพิจารณาศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นประโยชน์แก่โลกจริงๆถ้าหากว่าโลกยุคไหนสมัยไหนพากันเห็นความสำคัญคุณค่าของคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วโยโลกยุคนั้นสมัยนั้นคนในโลกล่มลื่นลมเย็นเป็นสุขเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันกลุ่มไหนถ้าหากมันคงอยู่ในหลักศีลธรรมแล้วมีแต่ความล่มเย็นใครก็ช่างแต่ละคนแต่ละลายนี่มันคงอยู่ในหลักศีลธรรมแล้วคนนั้นอยู่เป็นสุขคนไหนไม่เห็นคุณค่าของศีลธรรมแล้วในสายตาคนอื่นเขาจะว่าโก้เก๋หรูหรามีความสุขมันก็อยู่ในกองฟืนกองไฟดีๆเอามาสบานก็ตายโลกเขาไว้ในสายตาใครของคนตาบอดหูหนวกเขาว่าโก้เก๋หรูหรามีเกียรติแต่ถ้าหากว่าไม่มีศีลธรรมแล้วเหมือนก็อยู่กองฟืนกองไฟเมาเหล้าอย่างเดียวไม่พอมันกลบเกลื่อนไอ้ความร้อนของเจ้าของไม่ได้ความร้อนความไม่ความกระวนกระวายความทุกข์ของเจ้าของไม่ได้เอาอะไรต่อ

0: อะไรมามอมเมาเขาอีกเพื่อจะกลบเกลื่อนกองฟืนกองไฟที่มันเผาในใจเจ้าของจึงว่าสัจธรรมต้องเป็นสัจธรรมทำบุญต้องเป็นบุญทำบาปต้องเป็นบาปทำดีมันจะต้องดีทำชั่วจะดีไปไม่ได้สัจธรรมจะต้องเป็นสัจธรรมตลอดกาลและเป็นสัจธรรมไม่ยกเว้นไม่มีอคติลำเอียงจนยกเว้นบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่มีถ้าหากว่ายกเว้นสัจธรรมมันก็เป็นของเป็นมีอคติมีความลำเอียงจะเป็นสัจธรรมเป็นของประเสริฐไม่ได้จึงให้พากันเห็นคุณค่าความสำคัญของศีลห้าแล้วให้พากันปรับปรุงเรานี่มันคงอยู่ในหลักศีลห้ากันเสียเวลาตายขึ้นมาแล้วมันไม่มีทางที่จะเยียวยาแก้ไขกันระหว่างที่เรายังมีชีวิตชีวายังมีโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขรีบพากันแก้ไขเสียจะเรียกว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าใครเข้าถึงศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่หาได้ยากพากันนั่งสมาธิกันต่อไปจริงว่ามันไม่มีอะไรดอกมันไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างผัวเราเมียเราไม่หายใจแล้วมันเป็นผัวเราเมียเราไหมเรานี่มันไม่หายใจแล้วมันเป็นเราไหมแล้วผัวใครเมียใครบ้างที่มันจะหายใจตลอดกาลไปแล้วเรานี่จะหายใจอย่างนี้ตลอดกาลตลอดกาลไปหรือมันไม่มีอะไรมันมีแต่ของตายเท่านั้นเดี๋ยวนี้ของตายมันยังหายใจอยู่เท่านั้นมันจึงไปไหนมาไหนได้และจึงสมมติว่าเป็นอย่างนั้นสมมติว่าเป็นอย่างนี้เป็นคุณพ่อเป็นคุณปู่เป็นคุณตาเป็นคุณพี่คุณน้องเป็นผัวเป็นเมียสมมติกันไปสมมติของตายที่ยังหายใจอยู่ถ้าไม่หายใจแล้วนี่เขาไม่ได้ว่าเป็นอะไรสักอย่างกลัวซ้ำกลัวผีไม่หายใจแล้วนี่ถ้าหากว่าเกิดลุกขึ้นมาเดินมาเดินอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ใช่ของเล่นนี่ค่ะทั้งที่ขาดคือทั้งที่คนเคยอยู่ด้วยกันนั่นน่ะเคยเดินไปด้วยกันหากว่าไม่หายใจแล้วลุกมาเดินอันนี้ก็ไม่ใช่ของเล่นอีกละดีไม่ดีล่ะมันไม่ได้ลงทางบันไดซ้ำกระโดดหน้าต่างคุณแล้วจึงว่ามันไม่ได้เรื่องอะไรมัวเมาแต่ของตายกันมันตายมาตั้งแต่สิ่งที่มันเอามาเป็นอาหารมัวเมาแต่ของตายมันเป็นของตายแต่สิ่งที่เอามาเป็นอาหารนู่นจะสมมติว่าเป็นอะไรก็ช่างมันไม่เป็นอย่างที่สมมติหรอกทองคำทำไมเป็นสมมติมันก็เป็นไม่สมมติมันก็เป็นทองคำมันไม่ได้เป็นอย่างมันไม่ได้เป็นทองคำเพราะสมมตินะตะกั่วไม่สมมติมันก็เป็นตะกั่วมันไม่ใช่เป็นตะกั่วเพราะสมมติของเหม็นไม่ไปสมมติมันก็เหม็นของหอมไม่ไปสมมติมันก็หอมของตายไม่ไปสมมติเป็นของตายมันก็ตายไม่ไปสมมติว่าเป็นของตายก็ตายถึงนี่แหละสมมติแล้วไม่สมมติก็เท่ากันสมมติว่าเป็นคนมันก็เป็นให้มันก็ไม่เป็นให้เอาของตายมาสมมติมันจะเป็นมันได้ว่าเป็นคนมันจะเป็นคนได้เหรอเหมือนกับตะกั่วนั่นน่ะสมมติเป็นทองคำมันจะเป็นได้มั้ยโมดโคตรว่าเป็นทองคำเนี่ยจะสมมติว่าเป็นทองคำมันจะเป็นได้มั้ยของตายก็เหมือนกันเอามาสมมติเป็นคนมันเป็นมันเป็นไปไม่ได้ดอกมันก็เป็นของตายอยู่นั่นน่ะจึงว่ามันไม่มีอะไรดอกมันมีแต่ของตายทั้งนั้นภาวนาดูของตายกันเห็นเราเป็นของตายเห็นคนอื่นก็เป็นของตายเห็นเราเป็นธาตุเห็นคนอื่นก็เป็นธาตุเห็นเราเป็นของทิ้งเห็นคนอื่นก็เป็นของทิ้งเห็นเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เห็นคนอื่นก็เหมือนกับเราเพราะมันอันเดียวกันของเกิดมาตายนะภาวนาเข้าภาวนาหัดคิดอย่าภาวนาหัดแต่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอยู่เฉย ยู่เฉยๆแล้วก็ใจเย็นเราก็อยู่กันมาพอแรงแล้วทีนี้ภาวนาหัดคิดคำว่าคิดคิดอย่าไปคิดที่อื่นคิดอยู่ในของเกิดของแก่ของตายอันนี้คิดอยู่ในร่างกายของเราที่หนังห่อกระดูกอยู่นี่หนังห่ออยู่นี่นะเอาเสื้อเอาผ้าเอาผ้าหนุ่งผ้าเอผ้าห่มมาหนุ่งมาห่มนุ่งห่มไปเดี๋ยวไปดาวมันบ่เกินเดือน2เดือนหรอกมันไม่ถึงเดือน2เดือนน่ะเหม็นมันไม่ถึงอาทิตย์ซ้ําถ้าหากว่าฤดูร้อนเหงื่อมากๆสักหน่อยล่ะเจ้าของบางทียังไม่อยากจะไปหยิบนึงนะมั้ยนี่น่ะกลิ่นของตายมันระบายออกมากลิ่นของเหม็นมันระบายออกมาของเหม็นที่เรากินเข้าไปกินเข้าไปมันระบายออกมาเอาหนังห่อก็ดีขนาดไหนก็ช่างมันก็ยังซึมซาบออกมาเห็นไหมล่ะเวลาผ่านกันเวลาเหงื่อออกมากๆนั่นน่ะอยู่ใกล้คนหนึ่งเหงื่อออกมากๆนั่นน่ะมันไม่ใช่ของเล่นนะลมออกจากปากลมออกจากหมูบางทีมันยังกลิ่นยังเหม็นน่ะนี่แหละกลิ่นของตายทั้งนั้นน่ะของตายมันมาจากไหนมันเข้าไปทางปากคิดไปอย่างนี้ที่ว่าหัดคิดอย่างใดอย่างใหญ่มันท่านภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจิตลงเข้าไปน่ะจิตลอยจิตเลื่อนลอยไปต่างๆนานาไปเห็นอย่างนั้นไปเห็นอย่างนั้นไปเห็นอย่างนั้นไปเห็นอย่างนั้นเห็นสารพัดนั่งก็เป็นนั่งก็เป็นนั่งก็เป็นไม่เอาไม่นั่งให้จิตสงบไม่นั่งให้จิตรวมมานั่งคิดมานั่งพิจารณาคิดอะไรพิจารณาอะไรพิจารณาหนังห่ออยู่นี่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแยกแยะออกมานี่เหมือนกันเดิมเหมือนก็เอาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างมากองให้ตาเราเห็นนี่เหมือนอย่างนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2540มีชื่อกันเทศว่าศีลหน้าภาคพิเศษในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนตุลาคมพุทธศักราช2549ณวัดถ้ำเกี่ยน้อยอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีขอเชิญท่านฟังครับ
1: ว่าวัดถ้ำเกี่ยน้อยเข้าคำ8กิโล20บาทแค่4,500บาทก็ว่าเจ็ดดอนสาธุก็แปลกที่เราเรื่องแม่ไม่ว่านอนนี่เด็กอยู่นอนไหน
2: นอนกลางเต็นท์อยู่ข้างหลังศาลาขอรับ
1: ก็ถึงเสร็จจะไปแล้วยัง
3: เสร็จแล้วเจ้าค่ะ
1: เราอยู่สบายมันง่วงนอนรับง่วงมากลางคางเลยไปทราบว่ามาจะไปไปไปพอลืมตาขึ้นก็เห็นศาลาข้าวไปไปมาแล้วมีอะไรอีกอ่ะแล้วมีอะไรอีกอ่ะ
2: นิมนต์พ่อแม่กุญจันเทศตามอัธยาศัยขอรับ
1: เทศตามอัธยาศัยก็มีแต่หาบ่อยมาเทศโดยเสียเลยหวานใจอ่ะตามอัธยาศัยเดินมาตามทางมันก็หลับมาตามทางเพียมากขนาดนั้นเดี๋ยวยังไม่ทราบมันมายังไงมันไปยังไงตาหลับไม่ลืมตาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าก็เข้าได้จะ8กิโลของเล่นวันไหนเนี่ยต้องเข้าก้องก้ามไปสัก8กิโล20บาทของเล่นเลยมีเนื้อที่วัดดีกว่าเท่าไรเนื้อที่วัดดีกว่าเท่าไร
4: 1,500
1: ไร่ครับ1,500โอ้กว้างมันกว้างกว่าอะไรกว้างให้รู้โอ้มันจะยากไหนไปรู้อะไรอันท่าไร่ไร่แค่เล่นเล่นเราได้เยอะทองคำทั้ง8กิโลกับ20บาทเนี่ยแค่เล่นเล่นฮะ
3: แต่20 23บาท3บาท
1: เป็น23บาทเออนั่นเอาเขียนไว้เอา23บาทเออเออที่3บาทได้ทองคำ8กิโล23บาทเช็ค4,500บาทดอลลาร์ได้7ดอลลาร์โอ้หูอื้อหมดนะพูดไม่ได้ออกเลยมันออกหูแล้วมันเพียบ้างมันอยู่ตอนไหนก็ไม่ทราบนะดูก็ดีแล้วว่าเราหลับตาว่าเพราะเพียมากพอลืมตาขึ้นว่ามาเห็นสลาพอดีเลยว่านี่เพียมากจริงๆต้นใบหนุ่มกำลังขึ้นเดี๋ยวสดก็ยากต้นใบมันพูดอะไรไม่ออกมันไปดังหมดเลยไม่ออกดังมันเหนื่อยพอประเทศไทยเราเป็นแดนแห่งชาวพุทธนะตั้งบ้านตั้งเรือนที่ไหนต้องตั้งวัดตั้งวาที่นั่นเพื่อเป็นความสงบเล่าเย็นแก่ชาวบ้านชาวเมืองพระไปอยู่ที่ไหนเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบให้ความโล่งเย็นเทวุเทวดาอินพรหมชมเชยสาธุการตลอดผู้ปฏิบัติศีลธรรมดีงามไปที่ไหนชุ่มเย็น พระก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพื่อศีลเพื่อธรรมพระบวชมาแล้วไปหาอะไรหาแต่อัตถธรรมโดยชาติเดียวสิ่งเหล่านั้นเป็น เครื่องอาศัยทำไปธรรมดาธรรมดาหลักใหญ่ของพระคือธรรมพระในใจศีลเรื่องธรรมเป็นสำคัญมากนะ ถ้าศีลธรรมมีอยู่ภายในใจอยู่ที่ไหนเย็นหมดจะอดอยากขาดแคลนที่ไหนหัวใจไม่อดอยากขาดแคลนจากธรรมชุ่มเย็น อะไรจะเหลือเฟือก็ตามถ้าจิตใจเหือดแห้งจากธรรมแล้วแห้งทั้งนั้นไม่ดีถ้าจิตใจชุ่มเย็นไปด้วยศีลด้วยธรรมอยู่ที่ไหนเย็นไปหมดนะมันเย็นอยู่ที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจใจอยู่กับธรรมเย็นไปหมดแล้วที่ตั้ง 1,500 กว่าอยู่ทำเลภาวนาสะดวกสบายให้พระตั้งใจกันภาวนาสำหรับพระเราไม่เอาอะไรละพระบวชว่าสละบทเอาบัตรกระทองเข้าของปัจจัยพอได้อาศัยไปวันหนึ่ง แต่จิตกับธรรมไม่ห่างเหินจากกันภาวนามีสติติดแนบอยู่กับใจใจเป็นตัวคึกตัวกระนอง ถ้ามีสติติดอยู่นั้นแล้วมันจะสงบเย็นถ้าใจเย็นแล้วก็เย็นหมดถ้าใจร้อนที่อย่างเดียวนรกอเวจีสู้ไม่ได้มันมาเผาอยู่ที่หัวใจคนเพราะว่าจึงต้องอบรมจิตใจให้ดีให้มีศีลมีธรรมพูดได้ออกวะละออกหูไม่ทราบว่าผู้ฟังได้ยินหรือไม่ยินไม่รู้คือพูดมันไม่ออกเลยพูดได้ยินหรือเปล่าเนี่ย
2: ได้ยินขอรับได้ยินขอรับ
1: นี่มันออกนี่ได้ยังมันไม่ได้ออกนี่นะพระครั้งพุทธกาลท่านอยู่อย่างนี้นะท่านทรงอัตทรงธรรมทรงมรรคผลนิพพานอยู่ในป่าในเขาอย่างนี้ท่านชุ่มเย็นภายในใจอยู่ในป่าในเขาที่ไหนเย็นหมดถ้าใจกับธรรมกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วเย็นหมดสบายให้พากันตั้งใจภาวนาไม่มีใดเลิศที่กว่าใจกับธรรมถ้าใจกับธรรมได้สัมผัสสัมพันธ์กันแล้วอยู่ที่ไหนเย็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกวิ่งเข้ามาหาใจหมดนั่นแหละเพราะใจเป็นธรรมชาติที่เลิศเลยถ้ามีธรรมถ้าไม่มีธรรมไม่มีอะไรเลวร้ายยิ่งกว่าใจให้พากันตั้งใจอบรมจิตใจให้ดีในโลกที่สง่าอยู่ที่ใจละใจสง่านี้อยู่ที่ไหนเย็นหมดคำว่าสง่ามันจ้าอยู่ภายในไม่ว่ายืนสง่าอยู่งั้นเดินนั่งนอนใจของผู้มีธรรมมีความสง่าตลอดอิริยาบถทั้งสี่เย็นไปหมดไปที่ไหนเทวุฒิเทวดาอิ่มพรหมอนุโมทนาสาธุการ ใจผู้มีธรรมไปไหนไม่ได้อยู่กับคนพวกเทวุฒิเทวดาห้อมล้อมนั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้อย่างลึกลับไม่มีใครรู้ใครเห็นได้ไงนอกจากใจของผู้มีธรรมกับเทวุฒิเทวดาอิ่มพรหมกลมกลืนเป็นอันเดียวกันอยู่ตลอดเวลาใจเป็นของสำคัญมากนะ อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านอยู่ท่านอยู่ในป่าและเขาท่านไม่แต่พวกเทวูเทวดาอินทร์พรหมตั้งแต่เท้ามหาพรหมลงมาเต็มหมดเต็มหมดทุกคืนท่านว่า ท่านไม่ได้ว่างนะท่านว่าไม่ได้เกี่ยวกับคนแต่พวกเทพทั้งหลายมากเยอะมาทุกขั้นทุกภูมิตั้งแต่สวรรค์หกชั้นถึงพรหมโลกท้าวมหาพรหมมากราบไหว้บูชาทุกวันทุกคืนทีเดียวตอนกลางคืนระบายมากท่านว่ากลางวันก็ประปรายมีอยู่ตามลูกกัดเทวดาก็กลางคืนแล้วพวกเทพมาจากสวรรค์ชั้นนั้นแล้วก็มาจาก พรหมโลกท้าวมหาพรหมมาฟังธรรมกับท่านท่านบอกว่าท่านไปได้ว่าก็คือต้อนรับแขกเทพท่านว่างั้น นั่นละใจสมานได้บทใจใจที่กษัตริย์ก็เล่าใหญ่โตเลยอาลาใหญ่ไว้สำหรับ ส่วนรวมส่วนตามข้าวดอกตามกุฏิเล็กๆอยู่ภาวนาดี อย่าไปหาทำหรูหราทำท่านไม่ชอบหรูหราทำ ชอบหรูหราแต่โลกที่เราทำไว้สำหรับรับแขกรับคนส่วนรวมแต่สำหรับพระเอกที่บำเพ็ญภาวนาอยู่กระต๊อบกระแตบที่ไหนเย็นสบายเลยอย่างนั้นละธรรมชอบอยู่อย่างนั้นละสบายรู้ฝ่าฝ่ารู้รู้ละละฝูงฝ่าฝ่าเป็นเรื่องของโลกของกิเลสทะเยอทะยานไม่มีความอิ่มพอถ้าธรรมเราอยู่ที่ไหนอิ่มพอหมดอยู่ในป่าในเขาอยู่กระต๊อบอยู่ในถ้ำเงื่อมผาผาสุขเย็นใจตลอดเวลานั่นละพระที่มีธรรมในใจอาศัยสิ่งภายนอกพอเป็นไปอยู่เท่านั้นสิ่งภายในใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันสง่าขาวอยู่ตลอดเวลาแต่พระก็ตั้งใจภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างครอบทุกก็ดีทุกมหันตทุกก็ดีสุขบรมสุขก็ดีจะรวมมาอยู่ที่ใจใจจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นใจจะเป็นผู้ปัดเป่าออกอะไรที่ไม่ดีใจปัดออกด้วยธรรมด้วยธรรมและสง่างามพากันปฏิบัติสำหรับพระเราจะอยู่เฉยๆอยู่ในป่าป่าอัดป่าธรรมประชาที่บำเพ็ญอย่างนี้ข้าพุทธการท่านบรรลุธรรมมักจะบรรลุอยู่ในป่าในเขาท่านไม่ได้ไปหาบำรุในตลาดลาดเลยกระดูกหมูกระดูกวัวชุมชุมอะไรแหละท่านไปอยู่ในที่แช่นกันดารชุ่มเย็นด้วยอัตตธรรมแล้วพออยู่ไรพอถ้าใจได้ชุ่มเย็นด้วยอัตตธรรมแล้วอยู่ที่ไรสบายหมดแล้วถ้าไม่มีธรรมอยู่ที่ไรไม่สบายคนเราให้พากันอบรมจิตใจเข้าสู่ธรรมไม่มีอะไรสว่างยิ่งกว่าใจนะถ้าเราได้อบรมธรรมกับใจให้กลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วจ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานี่แหละการบำเพ็ญธรรมความสุขไปเหนือธรรมไม่มีอะไรเหนือธรรมความสุขอยู่ที่ใจของเราผู้มีธรรมความทุกข์กับความปราศจากธรรมก็มีสกิเลสตัณหาเป็นฟืนไฟเผาไหม้ตลอดเวลาหาความสุขความเจริญไม่ได้ถ้าใจกับธรรมอยู่เป็นเดียวกันแล้วอยู่ไรสบายหมดถ้ากันจำเอานะพระว่าได้ไปพูดอะไรบ้างเรื่องอะไรเหนื่อยมากทีเดียวว่าได้นี่หนูเล็ก ก็มาถวายกฐินมากมายดูที่เหล่านี้กองพระเลิศเทิดทึงทำบุญให้ทาน เหล่านี้ไปเป็นของใครเป็นของผู้ทำร้านนี่ทำออกไปไหนก็ไม่ไปเข้าเหล่านี้บุญกับบาปติดแนบกับใจแล้วบัตรจะทองเข้าของก็อยู่กับร่างกายพอร่างกายหมดก็หมายสิ่งนั้นก็หมดทันทีแต่บุญกับบาปไปหมดติดแนบอยู่กับใจท่านจึงสอนให้ระวังบาปบาปนี่ตามเป็นจองร่างจองผานกันตลอดถ้าบุญแล้วทะนุถนอมบำรุงเจ้าของให้มีความสุขความเจริญนะเท่าวันนี้เดือยมากเลยมาไม่ได้ดูอะไรตามทาง
4: สาวต่อยอดหนึ่งครับต่อยอดอีกหนึ่งพันครับผู้สาว
1: ยกโทษดังนะไปเอาไป
5: อาจารย์เจ้าคะนิมนต์หลวงตาเข้าพักได้ไหมเจ้าคะ
1: เออเข้าพักเหนื่อยมากมาไม่ดูอะไรเลยมีแต่เข้าหลับกลางๆเลยไม่รู้ว่ารถพาไปไหนมันยืนกล้าเห็นกระดาษกระดาษเพียกระดาษ
2: พักเหนื่อยเข้าพักเหนื่อยด้านนี้นิดเดียวเราจะ
6: เป็นข้างหลังข้างหลังศาลานี่ครับ
1: เพราะตอนออกไปเนี่ยถึงจะได้ดูรายทางเพราะตอนมามันไม่สนใจอะไรนะมันจะสลบสลายนะไม่ใช่เล่นนะมีแต่หลับตามาเรื่อยๆไม่ได้ดูเลยทางไม่ทราบว่ารถพาไปไหนไปไหนไม่สนใจเลยพอลืมตาขึ้นก็ถึงนี่พอดีอย่างเพราะงั้นจึงไม่รู้ว่าทางนี่มันไปยังไงมาไงวัดนี่ตั้งอยู่ในที่เช่นไรไม่รู้เวลาขาออกไปนี่จะรู้ล่ะนี่จะสังเกตไปเรื่อยๆใครเป็นสมภารที่ท่านนี่เหรอชื่อว่าไง
7: สมชายครับสมชายครับ
1: เหรอสมชายออกมาจากวัดไหนมาอยู่นี
7: ่พระแดงพระแดงคร
1: ับ วัดพระแดง
7: ครับผม
1: พระแดงทำลีนะเราเรียกแต่ทำลีนะไม่มันติดปริงสู้ไม่ได้นะปริงจับดึงออกอันนี้ไม่ยอมออกนะเนี่ยตั้งแต่วันบวชที่แรกบวชวันถวายเพลิงหลวงปู่มั่นน่ะเนี่ยบวชแต่ตอนนั้นไม่ทราบว่าใครบ้างที่บวชนะบวชวันนั้นวันถวายเพลิงบวชที่วัดสุตวาธรรมรีนี่องค์หนึ่งบวชวันนั้นพอดีไม่อยากที่ให้เราไปไหนติด

0: คือสอนจำดึงไม่ออกเหนียวยิ่งกว่าปิงองค์นี้อ่ะคือมันเข้าขังก็คือความไปเคี่ยวสั่งไม่สั่งคำว่ามุกาหางอ่ะเคี่ยวเรียกบ้างขนดยงคือก็รับไม่ออกตึกกรรมเลยตึกเอาไปโอ่งหนึ่ง ไปถึงบ้านขนดยงอยู่ป่าคล้ายคลึงกันเนี่ยใบไม้สดชื่นดีถามประสานชื่อเขาว่าชื่อเหมาะที่สุดคือป่าช้าเขาว่างั้นนะไม่มีใครไปรบกวนก็ไม้ใบหงายสดชื่นดีหวังเลยไปดูก็ชอบเงี้ยก็ว่าบาปหรือบุญก็เงี้ยมันโคขังดีนะเขามีคนขี้ขลาดกลัวผีซึ่งเราไม่รู้ว่าเขามีกลัวผีเงี้ยหลวงพ่อจะว่าเพราะถึงว่ามันเราบาปหรือบุญมันเราเป็นบาปหรือเขาไม่เป็นบุญก็ไม่ทราบพอเราเห็นชอบเหมาะดีเข้าไปในลึกๆเข้าไปในป่าช้าเท่าไรยิ่งสดชื่นดีเราเข้าไปอยู่ในกลางป่าช้าเลยให้สามีอยู่โน้นไม่ให้เข้าไปหาเพราะถ้าไรมันไม่ไปสายตาแกมันก็ไม่ไปให้สามีอยู่โน้นทางเข้าบ้านเขาอยู่โน้นเราเข้าไปอยู่เรื่อยจนกระทั่งถึงวันออกมาข้างเรือไปเอาหมู่เพื่อนฟังโอ้ยบุญช่วยเขาไม่ทราบไปว่างั้นว่างั้นนะเรายกมือไหว้แล้วพูดไปทำไปถงด้วยนะขอให้ช่วยว่าจะให้อาจารย์ให้เขาไปอยู่ในป่าช้าขออยู่ขอเขาเพราะกันทราบแล้วว่าเราก็ประชาไม่มีความหมายอ่ะคือหาที่สงบกันนะขออยู่ในที่สะดวกสบายก็ขออยู่ในขออย่าให้อยู่ในทางประชาว่างั้นนะพอไปเป็นเชิงที่ไหนมันจะชอบอยู่ที่ไหนราบรื่นหมดกลางประชาเราเข้าอยู่ในกรุงกลางเลยเพราะไม่มีคนสบายทั้งวันทั้งคืนไม่มีคนเราก็สบายไม่เห็นง่ายเลยอ่ะเห็นตั้งแต่ตอนเช้าคือบินขบาร์สั่งแล้วก็ทางนั้นก็อยู่ร่วมเฝ้าบ้านไอ้เอาเฝ้าป่าช้าทางนั้นก็สะดวกสบายจริงๆแล้วก็อยู่สบายดีพอขากลับมาคือมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังสามีอ่ะก็เล่าให้หมู่เพื่อนฟังโอ้ยบุญช่วยจริงจริงว่าทางใกล้ออกไปอยู่นู้นช้างไปทางบ้านนู้นห่างไกลบ้านอยู่นะใกล้เราไปอยู่นู้นช่างเขาอยู่ในกลางป่าช้าเลยองค์เดียวไม่เคยเจอกันเลยฟังเลย เหมือนมาคนเดียวคนเดียวท่านก็อยู่ข้างนอกท่านก็ไม่เคยเข้าไปเราก็อยู่ข้างในถึงเวลาออกวิจบาออกมาเขาสำแขกเรียกไว้คงข้างนอกนอกกว่าชาเราอยู่ในกลางกว่าชาทำมือก็อยู่ข้างนู้นกลับมาฉันจะหันที่นั่นแล้วก็เสร็จเกิดเราเข้ากลางกว่าชาทำมือออกไปอยู่นั่นเราไม่ทราบถ้าว่าเราทราบว่าชำนีกลัวพี่จะไล่ชำนีก็ไปอยู่ในกลางป่าชาพอเผลอๆก็คืนเราเปิดอย่างนี้เลยทั้งที่อยากสัญญาอย่างนี้ไม่รู้สิกลางคืนเนี่ยเวลาเงียบเราขโมยเลยพอเราเคยพอแล้วก็หมู่เพื่อนเวลาอย่างไรก็มันเกาะดิสกอดติดอย่างนี้ฟังอย่างยุ่มเมื่อตอนพ่อแม่ครูจำมั่งมรณภาพตอนนั่งตอนที่หัวเรื่องหัวต่อของเรานะ อยู่ก็ใครไม่ได้เลยติดเนี่ยก้องอยู่องค์เดียวอยู่ก็ใครไม่ได้อยู่ใครไม่สิงานนี้ติดพันกันเพราะว่ากี่จบทำฟัดกันบนหัวใจโดยอสุนวัตนั่นแหละงานอสุนวัตเพราะงานจริงไม่มีใครมายุ่งได้นะอยู่คนเดียวต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นมีธรรมวิธีการตอนนั้นตอนที่เราหมุนติ้วติ้วนะต้องถวายเพิ่มศพนั่นกำลังหมุนเนี่ยหมุนหนักเชียวพอมันเป็นมาสั้นๆนู้นก็สั้นเริ่มป่วยข้ามปัญชาไปแล้วเนี่ยมันเริ่มเป็นจิตเป็นอัตโนมัติหมุนเป็นอัตโนมัติที่ตอนรอเผาศพนั่นก็ทำดียังไม่ได้บวชก็ไม่กล้าติดตามแล้วไรเล่าไปอยู่ในเขาภูพานที่จะไปกาฬสินธุ์นะทางนี้สกลเราไปอยู่นู่นคนเดียวในภูเขาลูกนั้นคนเดียวนะศพนี่หลายๆวันถึงมากราบเยี่ยมเพราะศพท่านยังอยู่วัดสุทธวาสยังไม่ได้เผาเราก็อยู่ในภูเขาองค์เดียวนึกขนาดนั้นล่ะเวลามันอยู่กับใครไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆนะอันนี้มันก็จะเป็นบางรายตัวนี้พิสดารมากเรื่อง จิตทำงานฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัตินี่มันเป็นมาแต่ก่อนท่านเริ่มป่วยแล้วเริ่มเป็นมาแต่นู้นแล้วพอท่านเริ่มป่วยท่านป่วยธาตุขันธ์เราก็ป่วยใจยิ่งธาตุขันธ์นั้นหนักเราก็ยิ่งหนักทางใจของเราหมุนติ้วติ้วพอถวายเพลิงท่านแล้วมันยังไม่จบสิเรายังไม่จบท่านเผาธาตุเผาขันเรายังไม่ได้เผากิเลสกำลังซัดกันเต็มเหนียวนั่นแหละที่อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ภูพานคนเดียววันไหนว่างๆก็ดมรอบบอกมาเดินนั่นเดินมาจากภูเขาเลยเพราะทางไม่มีแต่ก่อนไม่มีทางนะทางสายสกลนครไป กาฬสินธุ์ยังไม่มีทางทางล้อทางเพียรไปตามนี่เท่านั้นเองเราก็มาตามทางล้อทางเพียรเดินมานั้นไม่ใช่อะไรนั่นทางนี้มันหมุนของมันตลอดเวลาเลยนี่แหละความเพียรจึงไม่มีเวลาว่างเว้นแต่หลับเท่านั้นออกจากที่ก็มันก็หมุนมันตลอดมันหมุนเองอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาพอมาก็ด้อมๆเข้าไปก็ไปกราบศพท่านพระเองก็เต็มอยู่นั่นแหละตอนนั้นจนบางองค์ก็ครูว่าอาจารย์นั่นแหละบางองค์ก็ยังว่าอยู่ว่าอาจารย์ท่านมหาบัวนี่เวลาท่านมีชีวิตอยู่เหมือนเงาเทียมองค์ท่านหวังนั่นนะแต่เวลาท่านมรณภาพแล้วหนีเงียบเลยมันว่าให้เราคนหนึ่งหมุนภายในธรรมานุธรรมปฏิปโนโหติผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นแหละชื่อว่าบูชาตถาคตนั่นเราบูชาท่านด้วยการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของเราจึงเป็นการบูชาท่านโดยตรงไม่ใช่ทางอ้อมนะการไปดูแลรักษาศพไม่ใครดูก็ได้ไม่ยากอะไรนี่แหละด้อมๆมาทีนึงพอมาก็ปั๊บเขากราบศพท่านกราบศพแล้วปั๊บออกหัวพระเนรเห็นไปเลยเดินจงกรมตลอดนะคืออย่างนั้นมีพอเผาศพท่านแล้วก็ขึ้นบนหลังเขาว่าดอยธรรมเจดีย์พอดีครบศพครบร้อยวันอีกแล้วเขาไปนิมนต์อีกแล้วที่นี่เลยก็ทั้งโลกว่าจากเขา วัดดอยธรรมเจดีย์พอ มางานร้อยวันแล้วเปิดออกทางนี้เขามาชาวดอนพาดเขาอำเภอบ้านผือสีเชียงใหม่จะก่อนอำเภอสีเชียงใหม่ยังไม่มีนะมีจะอำเภอท่าบ่ออำเภอบ้านผืออำเภอสีเชียงใหม่เป็นป่าเป็นเขาอยู่ในนั้นแหละจนกระทั่ง เดือนเมษาจนสิ้นเดือนเมษาถึงได้กลับมาจากโน้นมาขึ้นหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์ละคราวนี้เที่ยวนี้กลับมาได้ขึ้นถึงเป็น3เดือน แล้วปฏิบัตินั่นที่นี่ธรรมลีเนี่ยติดตามอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนที่ว่ามันหมุนมันอยู่กับใครไม่ได้นะทีนี้นี่พิสดารมากทีเดียว มันเอาให้ไม่ได้หลับได้นอนก็คืนนะบางคืนตลอดลูกเลยนอนไม่หลับนอนทั้งนี้มันฟัดกันอยู่ภายในกิเลสกับธรรมฟัดกันอยู่ในหัวใจภายในเหมือนนักมวยเข้าวงไรกันมันไม่ยอมหลับนอนไว้ก็ฟัดกันอยู่นี่ยิ่งนั่งแล้วก็ยิ่งฟัดใหญ่สุดท้ายก็แจ้งไม่ได้หลับเลยอย่างนั้นกลางวันมามันยังจะไม่หลับอีกมันจนจะตายละเพราะเหนื่อยมาหัวใจนั้นเวลามันหมุนแรงหมุนอย่างนั้นน่ะตอนนั้นน่ะตอนใครอยู่กับใครไม่ได้ไปทางอำเภอบ้านผือชาวบ่อก็ไปคนเดียวนะไปอยู่คนเดียวพวกญาติโยมใครก็ใครเข้าไม่ติดอ่ะอยู่คนเดียวตลอดเลยยังได้ตอนที่มาบวช งานศพตอนนี้แล้วนั่นหลังจากนั้นธรรมลีก็ติดตามละเรื่อยมาตอนนั้นเราจำไม่ได้แต่หลังจากบวชแล้วเรายังไปคนเดียวได้อยู่นะจนเดือน5เมษาขึ้นหาพุทธภาที่กลับขึ้นไปวัดดอยอีก ไป คราวนี้ไปโป่งละทีวัดดอยติดปัญหาที่วัดดอยธรรมเจดีย์ตอนเดือน3เดือนมกราคมพาเราไม่ลืมนะคือไปอัศจรรย์ใจตัวเองอ่ะนะไปติดปัญหาตรงนั้นนะคือมันสว่างสวัยเอาซะจนเจ้าของอดไม่ได้ขึ้นอุทานอัศจรรย์ใจตัวเองเพราะตอนนั้นมันว่างหมดแล้วนะไม่มีอะไรพิจารณาร่างกายหมดความหมายว่างตลอดเวลาแล้วก็ตั้งเดือน6แล้วย้อนกลับมาเดือน5เดือนเมษากลับมาหาเดือน6จึงไปแก้ปัญหากันตกที่โตนั่นล่ะปัญหาที่ว่าอัศจรรย์ไปแก้กันตกที่ธรรมีนี่ก็ติดสอยตามเรื่อยมาแต่ความเพียรเก่งนะเนี่ยความเพียรเก่งมากใจเด็ดนะเป็นน้ำอะไรกับน้ำอะไรเราดีนี่น้ำอะไรกาแฟหรืออะไรเดี๋ยวเราดูเป็นอะไรบอกไปถูกเ
1: หรอน้ำสำรองน้ำสำรอง
0: นั่นแท้ตอนขากลับไปนี่จึงจะได้สำรวจทางอันนี้มาทิศไหนที่ไหนไปยังไงมาไงขากลับนะตอนขามานี้มันไม่สนใจอะไรละจะสลบสไลด์นู่นน่ะของเล่นหลับตามาเลยไม่สนใจอะไรมาลืมตาตอน

0: านเป็นออกจากนี่ก็ไปนอนให้ป้านวดเส้นหลับไปนะแล้วค่อยมีกำลังหน่อยไปหลับไป พวกเราก็จากนี้ไปแล้วเราก็พวกเราก็กลับแล้วนะไม่มีอะไรกลับไปละอันนี้ก็พอฉันมีนะทำรีนี่ติดซอยให้ตามเรามาตลอดนะจนกระทั่งแยกออกไปอยู่ผาแดงถึงอยู่ที่นั่นตอนพรรษามากๆนี่เข้าออกหากไม่มีที่ไหนเป็นที่อยู่ถือวัดป่าเป็นที่อยู่เข้าออกอยู่ตลอดไปอยู่ ผาแดงนี่จึงเป็นมีที่เป็นที่อยู่นะจะไปบ่อยนี่ถึงวัดเราก็น่าจะถึงชั่วโมงหรือมั้ง
1: ไม่ถึงครับ
0: เรายังไม่สำรวจดูทางก่อนจากนี้ไปวัดเราจะน่าจะถึงชั่วโมงนะ
1: ไม่ถึงครับ
0: ตอนมาเราไม่ดูอะไรเลย
1: ครับครับ
0: จึงไม่ทราบว่าทางไหนเป็นอะไรมากันยังไงต่อไงไม่รู้นะตอนขากลับนี่จริงจะสำรวจทางดูมายังไงสถานที่นี่ตั้งวัดตั้งอยู่ยังไงก็จะทราบตอนขากลับเนี่ยวันที่8วันเสาร์นะที่9วันอาทิตย์เนี่ยวันที่3นี่ก็จะได้ไปบ้านแพงดูว่าจะได้ค้างคืนหรืออะไร
1: ค้างหนึ่งคืนครับ
0: ได้ยินว่ากันละ
1: ครับ
0: พอค้างคืนบ้านแพงหนึ่งคืนแต่ก่อนบ้านแพงเราเคยไปทอดกฐินให้ปีละสองกองบนภูเขาลูกเขาเรียกถ้ำยาแห่งนี้ก็อยู่วัดบ้านแพงแห่งหนึ่งไปทอดกฐินให้หลายปีนะติดกันปีนี้เราไม่ไปเราบอกแล้วนี่เขาก็วาริบทไปผับป่าอะไรดูพระมีจำนวนเท่าไหร่อยู่ที่นี
2: ่มี9ครับผม
0: เ
2: ห
0: ร
2: อมี9รูปครับผม
0: 9
1: ครับ
0: เออ9บิณฑบาตเท่าไหร่เหรอ
2: ในบ้านทับกุงครับผม
1: บ้านทับกุงครับ
0: บ้านอะไร
1: ทับกุง
0: โอ้บ้านทับกุง
2: ตัว
0: ไอ้ที่เขาว่าถ้ำเพียอินถ้ำบักเกิลมันอยู่ทางไหนเหรอ
2: ขึ้นไปทางถ้ำนี่จ
0: ะ
2: ถอยผมทำ
0: เหร
2: อครับผม
0: อยู่ทางนั้นเหร
2: อขึ้นไป
0: ทางมาเหรอ
2: ครับขึ้นทั้งภูครับ
0: ตั้งแต่เราเป็นคารวาสเขามาเที่ยวป่าล่าสัตว์เพราะนี่เป็นดงป่าสัตว์ทั้งนั้นนะเขาว่าเขาไปพักอยู่วัดพักอยู่ถ้ำบักเกิ้ลถ้ำเพียอินสองถ้ำมาเราก็จะไม่เคยเห็นเลย พอบวชแล้วก็เลยไม่ได้เที่ยวมาทางนี้มีถ้ำอยู่สองถ้ำดูว่างั้นถ้ำบักเกิ้ลถ้ำเพียอินจึงถามเลยว่าอยู่ที่ตรงไหนวะอะไรดีนะเราไม่มีอะไรละ ดีละหนูเรียกกันสร้างบุญบารมีใหญ่โตมากนะพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทานลงมากน้อยเพียงไรเป็นผลเป็นที่พอใจนะท่านเรียกว่าปุญญเขตังโลกัสสะ พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกก็คือผู้ปฏิบัติสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิบัติปฏิปันโนปฏิบัติตรงแนวต่อธรรมต่อวินัยญาญปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมน่ากราบไหว้บูชานี่นี่แล้วตัดออกแล้วก็เรียกว่าเอสาวกโตนี่คือสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วสุดท้ายก็ปุญญเขตังโลกัสสะนี่เป็นพระสงฆ์เราได้เป็นเนื้อนาบุญได้อย่างมั่นเหมาะว่างั้นเอาตัวดีเลยไปเงื่อนไม้มากระไรมาเข้ากระหา
2: ไม่ลงเลยหนองคายขนาด
0: เหรอ
2: ไม่ลงเลยหนองคายขนาด
3: ลงเลยที่หนองคาย
0: โอ้เอาไปแกะหนองคายเหรอ
2: ครับผม
0: ก็แค่เขาเรียกว่าแกไม่มีแล้วมาหมดแล้วตะกอนป่าไม้ลงไปเลยหมดคือเขาขายมันข้ามมาจากเวียงจันทร์เขาขายข้ามมาจากเวียงจันทร์ไม้ของขายเขาขายเมืองวัดใหม่คือเขาสร้างให้สร้างแกโลกไปอยู่ก็คนมาจากหนองคายทั้งนั้นสร้างวัดกันทั้งวัดเอามาจากหนองคายเพราะคือเอาเรื่องไปเกือบจะออก
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนตุลาคมพุทธศักราช2549ณวัดถ้ำเกี่ยน้อยอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนพระอาจารย์มั่นจากไปขับร้องโดยคุณเพลินบ่มแดนครับ

0: ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยคอยช่วยท่านทุกวี่วันปรนนิบัติจัดถวายดึกคอยเฝ้าเช้าคอยอยู่ไม่ดูดายไม่เคลื่อนคลายยอมพลีแม้ชีวันท่านสิ้นไปดั่งหัวใจเราสิ้นสูญร้าวอาดูลดั่งว่าจะอาสันสะกดกลั้นอั้นสะอื้นฝืนจาบันเกินจะกั้นต้านรันทดหยดน้ำตาทุกท่วมทบโถมทับแทบดับจิตให้เย็นชืดมืดมิดทุกทิศาคมอาวรถอนอาลัยให้สางซายังไม่วายน้ำตาเคลื่อนเปื้อนแก้มนองเมื่อสิ้นบุญพระอาจารย์มั่นแล้วบรรดาพระเนนทั้งหลายต่างระสำระสายกันไปหมดเป็นประวัติการเพราะขาดที่พึ่งขาดหลักใจขาดร่มโพร่มใสเวลาท่านพรากจากไปแล้วสิ่งที่เคยได้เห็นก็ไม่เห็นสิ่งที่เคยได้ยินก็ไม่ได้ยินสิ่งที่เคยให้ความอบอุ่นแก่เรานั้นก็ขาดสะบั้นลงไปราวกับว่าศาสนธรรมนี้ไม่มีเลยทั้งที่ศาสนธรรมนั้นก็ยังมีอยู่หาได้เคลื่อนย้ายไปจากความเป็นจริงไม่แต่เพราะความติดพันความเคารพเลื่อมใสในองค์ท่านซึ่งเป็นองค์ปัจจุบันที่ได้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจเรานี้ได้ล่วงลับดับไปจึงเป็นเสมือนหนึ่งฟ้าดินถล่มทลายจนบรรยายไม่ถูกปีที่พ่อแม่ครูอาจารย์คือพระอาจารย์มั่นท่านมรณภาพนั้นนับว่าเป็นปีที่ทุกหนักที่สุดในชีวิตไอ้ลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้จัดการถวายพระเพลิงศพพระอาจารย์มั่นเมื่อวันขึ้น13ค่ำเดือน3พ.ศ. 2493เสร็จแล้วท่านก็ทุดงเดี่ยวไปตามป่าดงเขาไพรและวัดแรกที่เข้าไปพักหลังจากถวายเพลิงพระอาจารย์มั่นแล้วคือวัดดอยธรรมเจดี
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนพระอาจารย์มั่นจากไปขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับเป็นในนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2548ครับ
2: นั่นดูที่พระดูผ้าพระนี่ละขั้งพุทธกาลดูนี่องค์นี้ขั้งพุทธกาลท่านห่มผ้าอย่างนี้นะทั้งปะทั้งฉุนเต็มไปหมดท่านไม่ยุ่งอะไรมีอะไรท่านปะท่านฉุนของท่านใช่เลยไปนี่ละขั้งพุทธกาลดูไม่ได้โก้ได้ฟรีอย่างสวัยปัจจุบันเรื่องกิเลสทั้งโก้ทั้งฟรีเรื่องธรรมเป็นอย่างนี้ดูในขั้งพุทธกาลตำราบอกศาสดาอยู่ในนั้นหาลูหลาผู้ว่าอะไรทำท่านทำความสบายให้แก่โลกแต่โลกไม่ยอมรับธรรมอะไรพอดีเช่นสันตุถีความยินดีธรรมมีธรรมเกิดอภิชาติ

0: ความมักน้อยนี่ธรรมพระพุทธเจ้าอันนี้ประมวลมาแห่งความสุขทั้งหลายนะเป็นความฟุ้งเฟ้อเหิมเรื่องกิเลสเผาหัวใจจากโลกให้ดีดดิ้นตลอดเวลาเราที่เอาธรรมพระพุทธเจ้าไปออกไปหาดูสัตว์โลกชาวพุทธเราดูสินะทั้งฝ่ายพระฝ่ายคารวะจะหาที่ต้องติตรงไหนไม่มีที่ต้องติอยู่ตลอดเวลานี้มีแต่เรื่องกิเลสความฟุ้งเฟ้อเหิมทุกอย่างไม่มีความพอดีขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่พอไม่พอทั้งนั้นถ้าทำแล้วพอมียกตัวอย่างเช่นพระจีวรท่านร้อยปะร้อยชุนอะไรนั้นนี่ละดูเอาแบบพระพุทธเจ้าเหมือนศาสดาองค์หนึ่งอยู่นั่นดูเอาแต่มันไม่มองนี่อย่างนั้นมันมองหาสิ่งที่จะเผาหัวใจมันด้วยความกิเลสด้วยกิเลสได้ไม่พอใช่ไม่พออะไรอะไรจะเป็นเรื่องกิเลสแล้วไม่พอทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรื่องทำแล้วพอตัดออกตัดความทุกข์ความวุ่นวายออกเป็นลำดับโลกมันไม่อยากมองทำเดี๋ยวนี้แทบไม่มีทำในชาวพุทธเรานะเรื่องคารวะเราไม่อยากไปหาในวัดนึงก็มีแต่ส้วมแต่ฐานเต็มวัดเต็มวาส้วมคืออะไรสิ่งบรรจุอยู่ในวัดนั้นมีอะไรมีแต่กิเลสเต็มอยู่ในวัดนั้นนั่นแหละเรียกว่าส้วมมูดคูดคืออะไรความประพฤติเลวทรามของพระเหลวแหลกแหวกแนวอยู่ในวัดนั้นนี่เรียกอยู่ในส้วมคือวัดถ้าประสัมภาระต่างๆเรื่องบำรุงบำเรอที่เป็นเรื่องเจตทั้งนั้นเต็มไปในวัดจึงเรียกว่าส้วมว่าฐานว่ามูดว่าคูดไม่อยากว่าเรียกว่าวัดนะวัดพระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็เห็นด้วยกันวัดเป็นที่วัดที่ตวงกำหนดกฎเกณฑ์มีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์นะวัดไม่ได้เป็นส้วมเป็นฐานส้วมฐานมีแต่ของสกปรกเต็มในนั้นวัดเลยบรรจุของสกปรกอยู่ในนั้นหมดไปเลยใช้ไม่ได้นะนี่แหละเลอะเทอะไปเลอะเทอะไปกิเลสมันเหยียบไปทำมาความน่าดูน่าชมความสงบร่มเย็นจะไม่ปรากฏในโลกนี้ไปที่ไหนจึงเห็นตั้งแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายดูที่ทั่วแดนมนุษย์เหล่านี้ไปที่ไหนสถานที่นี้สมาคมนี้ประเทศนั้นประเทศนี้มีความสงบร่มเย็นมีศีลมีธรรมเป็นแบบเป็นฉบับปฏิบัติกันโลกทั้งหลายมีความสงบร่มเย็นไม่มีนี่ละเรื่องกิเลสโหยไม่มีหยุดมีถอยนะมันใหญ่กิเลสไม่ใหญ่ธรรมถ้าใหญ่ธรรมใหญ่เท่าไหร่ยิ่งสงบร่มเย็นองค์ศาสดานี่นั่นละใหญ่แห่งธรรมดูศาสดาเป็นแบบฉบับได้ทั่วโลกดินแดนนี่แบบแห่งธรรมแบบสาวกคือแบบธรรมทั้งนั้นแบบกิเลสนี้มีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟไปที่ไหนลองไปหาดูที่ไหนเจริญที่มีความสงบร่มเย็นมีแต่เห็นแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ใจกับความประพฤติความเคลื่อนไหวของโลกทั้งนั้นเนี่ยมันน่าทุเรศนะเอาทำจับสิปากเดียวเท่านี้ก็เถอะนี่ปากพูดอยู่นี่เอาปากทำมาจับเอาไปพิจารณาสิปากกิเลสมันไม่พออะไรก็ดีโสกบกคือปากกิเลสสะอาดที่สุดคือปากของธรรมพูดออกไปอะไรมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์
1: มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตหนึ่งข้อครับ
0: เขาถามมาจากทางอินเทอร์เน็ต
1: ครับ
0: ถามมาว่าไงล่ะ
1: ครับ
0: เราตอบก่อนดีไหมเขาจะถามมาว่าไงเราตอบก่อนดีไหมเอาถามมา
2: ปัญหาจากอินเทอร์เน็ตของหลวงตามีดังต่อไปนี้ครับกับผมภาวนาบริกรรมด้วยพุทโธไปเรื่อยๆแต่พอนานไปจิตมันเริ่มที่จะออกไปภายนอกกระผมจึงกำหนดจิตแพ่งดูกระดูกตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงกะโหลกศีรษะภายในกายไล่ขึ้นไล่ลงไปเรื่อยๆจิตมันจึงไม่ค่อยส่งออกไปข้างนอกและจะนั่งได้นานการที่กระผมเพ่งที่กระดูกนี้กระผมจะบริกรรมคำว่าพุทโธไปพร้อมกันและบางครั้งก็จะกำหนดที่ลมหายใจแทนการเพ่งที่กระดูกและบริกรรมพุทโธไปพร้อมกันขอกราบเรียนถามหลวงตาว่า1วิธีการภาวนาของกระผมถูกต้องหรือไม่ครับ
0: ถูกต้องแต่ว่าอย่าทําหยิบยกหยิบนั่นต่อยนี่ว่างนั่นจับนั่นแล้วจะพิจารณาอะไรก็จับอะไรก็เช่นคําบริกรรม
2: ครับ
0: ไปเป็นคําบริกรรมคําใดก็คํานั้นมันจะเอามาสับปนกันยุ่งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน
2: ์ครับ
0: เข้าใจเหรอ
2: ครับ
0: มีพิจารณานั่นก็ถูกแล้วร่างกายพิจารณาถูกต้องแล้ว
2: ข้อ2ครับ กำหนดจิตดูที่กระดูกพร้อมกับบริกรรมพุทโธ
0: ฮะ
2: กำหนดเพ่งดูที่กระดูกพร้อมกับคำบริกรรมพุทโธจะหลายอย่างเกินไปหรือไปครับหรือว่าจะให้กำหนดเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: จะเอาอะไรก็เอาอะไรแล้วงั้นจิตทำหน้าที่เดียวดูอัฐิก็ดูอัฐิแล้วทั้งอัฐิทั้งพุทโธวุ่นกันไปมันเป็นน้ำไหลบ่าไม่ค่อยมีกันรังแรง
2: ครับ
0: เข้าใจ
2: ครับผม
0: เออ
2: จบแล้วครับ
0: เท่านั้นแหละศาสนาไหนล่ะมาสอนอย่างพระพุทธเจ้านี่ไม่มีทั่วโลกศาสนามีทั่วโลกไม่มีศาสนาใดสอนอย่างพระพุทธเจ้าเราเพราะพูดแล้วก็คือว่าไม่ใช่ศาสนาเรื่องอารมณ์ของกิเลสต่างหากคำสอนของกิเลสผู้เป็นเจ้าของศาสนาคือคลังกิเลสแล้วจะเอาธรรมมาจากไหนพระพุทธเจ้าคลังแห่งธรรมสอนโลกเป็นธรรมล้วนๆนั่นมันต่างกันแสดงไว้บทใดบาทใดเป็นเพื่อความระงับดับทุกข์ทั้งนั้นทั้งนั้นศาสนาแปลว่าคำสอนศาสนากิเลสคำสอนของกิเลสก็ได้ศาสนาธรรมคำสอนของธรรมก็ได้นั่นเราได้พิจารณาเต็มกำลังจริงหายสงสัยหมดในเรื่องศาสนาในโลกนี่ว่างกันเลยแล้วเข้าเวทีพุทธศาสนาตีออกตีออกตีออกคลาดเลือกคลาดเลือกคลาดเลือกไปในตัวของมันเองแยกออกแยกออกแยกออกทุกข้าลงในศาสนาพุทธศาสนาแห่งเดียวที่สอนด้วยความถูกต้องเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์และแก้ไขความผิดสกายต่างๆได้เป็นอย่างมีโดยลำดับคือพุทธศาสนาจะยิ่งสอนเพื่อความพ้นทุกข์ไปแล้วยิ่งพุ่งเลยถูกต้อง 100% 100% หายสงสัยนะก็ขึ้นเวทีจิตตภาวนาบนเวทีคือจิตตภาวนาแล้วมันกระจายหมดที่ว่ามหาเหตุทั้งจิตทั้งธรรมอยู่ในใจพอจิตนี้แตกกระจายแล้วที่ก็ทราบไปหมดธรรมก็ทราบไปหมดทั่วถึงไปหมดเรื่องภาวนาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคือแผ่ความรู้นี้ออกทั้งเกิดทั้งทำความรู้เป็นไปกับเกิดแยกกระดอกรู้เรื่องความรู้แยกกระดอกทำก็เป็นธรรมล้วนไปสุดท้ายก็มาเป็นธรรมหมดพูดธรรมดาโลกแต่ว่าอะไรถูกก็ไม่ได้ให้ถูกทั้งหมดโลกเขาเป็นอย่างนั้นเป็นใจหนาใจก็ถือว่าเจ้าของถูกถูกถูกใครประจำหนึ่งไม่ได้นี่หลักของศาสนาก็คือหลักของของที่เห็นนั่นเองถ้าเป็นศาสนาธรรมจริงแล้วเอาเต็มมือมาคิดตรงไหนว่ามาแก้ไขจะแปลไปตามนั้นดังนั้นเรียกว่าศาสนาแท้หรือศาสนาธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ใดจะกระข้านต่างทางได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่เรียกว่าศาสนาธรรมศาสนาที่ไปใครไปกระข้านต่างทางไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ในศาสนาของตนโดยไม่คำนึงว่าผิดหรือถูกกรรมไม่หมดไม่ถูกโทษอันนี้เรียกว่าไม่ถูกเปิดจริงๆถ้าเป็นของจริงเปิดได้ทั้งนั้นเนี่ยเอาที่ตรงไหนว่ามาแก้ไขก็แก้ไขเพื่อให้ถูกว่ามาแก้ไขไปตามถ้าเห็นว่าทางนั้นถูกต้องแล้วแก้ไขตามทางนั้นก็ถูกต้องไปลำดับเราหายสงสัยเราพูดจริงๆเมื่อขึ้นเวทีที่จักภาวนามันถึงได้ชัดเจนแจ่มแจ้งหายสงสัยหมดเลยแล้วจึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความรู้สึกของเราที่เต็มอยู่ในนี้ความรู้นี้เต็มในหัวใจแล้วว่าเราเรียนจบแล้วทั้งทางโลกและทางธรรมเรียนจบเรียกว่ารู้ไปเรียบร้อยแล้วปล่อยวางลงโดยสภาพของมันหมดโดยสิ้นเชิงเรียกว่าเรียนโลกจบปล่อยโลกจากหัวใจโดยสิ้นเชิงเรียนธรรมจบเป็นธรรมชาติล้วนๆภายในหัวใจไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านั้นพอจะมาเพิ่มเติมไม่มีพอแล้วพอแล้วความเรื่องเดิมเนี่ยค้นเข้าดูในหัวใจหาสงสัยหมดข้อคิดกับว่างานเป็นของเล็กน้อยไม่ไรเพราะมหาเหตุอยู่นั่นรวมขอบเขตจักรวาลมาอยู่ในจิตดวงเดียวเรียกว่ามหาเหตุมันแผ่กระจายไป มันต้นมันอยู่นี่มันแผ่วตาแล้วตึงเงามันเลยอย่างเขาถ่ายหนังไปเห็นภาพนึงที่เขาถ่ายออกอยู่ที่นี่มันออกไปภาพนึงมันชื่อที่มันปรุงออกมันอยู่ที่นี่ไปเป็นภาพหลอกตัวเองอยู่ทางโน้นนั่นนี่พอเรียนจบแล้วมันก็เพื่อนฉะนั้นรู้แล้วมันยังไม่ออกเป็นภาพนะก็เพื่อนปั๊บรู้ทันทีดับปุ๊บนั่นเพราะเธอเขามาอยู่ที่นี่พอเราดูภาพมันดูวันดังค่ำก็เคยอย่างว่าเราได้เห็นต่อหน้าต่อตาเราเห็นหมามันเห่าภาพเขาฉายภาพยนตร์อยู่กลางทุ่งนาที่ชุมชนเนี่ยกลางทุ่งพอดีเขาไปฉายหนังที่นั่นเพราะเวลาหนังออกมาพอดีเราก็เดินออกมานั่นแหละมาเจอเอาจังๆเสียงหมาเนี่ยโถเห่าลั่นเลยหมาอยู่ที่เขาฉายหนังนะเสียงเห่าตัวไหนอยู่ที่ไหนเห่าคือทำไมหมาจึงไปอยู่นั่นมากก็คือคนไปดูหนังเขาไปกินอะไรอะไรเศษอาหารตกแล้วนั่นหมาไปกินเข้าใจไหมล่ะนี่เวลาฉายหนังทั้งหลิงทั้งข้างทั้งอะไรออกมาโก้เก้าหมาเอาอะไรสัตว์แปลกๆบอกว่าหมาก็เห่าก็ตื่นโอ้สูก็เป็นบ้าเหมือนกูนะสูก็ตื่นนอนเหมือนกูนั่นก็ว่ามันเราก็ว่าเราเป็นบ้าเหมือนกันสูก็ตื่นนอนเหมือนกูนะสูก็เป็นบ้าเหมือนกันนี่อย่ามันหลอกหัวหมาแท้ๆมันยังไปเห่าไอ้ลิงตัวใหญ่ๆลิงมังเน่านะออกมาโอ้ว้าโอ้ว้าหมามันมองเสียงเนี่ยต้องเสียงเห่าก็คือเลยลืมกินข้าวที่อาหารเห่าครบครันเราไปเห็นด้วยตาของเราโอ้สูกระหลงมันเป็นกุฏิเราไม่ไงเนี่ยภาพคือมันออกจากใจมันไปวาดภาพต่างๆเราไม่เห็นตัวที่มันออกส่วนธรรมที่จับพระนามย้อนเข้ามาดูตัวเองมันออกไปไหนออกไปจากนี้เมื่อรู้ตัวนี้แล้วอะไรพอปุ่มแพร่หยับปุ๊บไปพอรู้ตัวเองมาแล้วก็ไม่รู้กายก็มันแต่ว่ายังพังตั้งแต่หมาตั้งแต่เห่าเสียงมันเห่าก็ทุกเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่เปิดโลกธาตุจริงๆเปิดโล่งออกหมดรู้ตามเป็นจริงทุกอย่างคือพุทธศาสนาสมพระนามว่าศาสดาองค์เอกเป็นเจ้าของศาสนาอย่างแท้จริงกิเลสไม่มีแต่ความอโลโกดปาดิสว่างจ้าตลอดเวลาภายในพระไทยวันนี้เป็นวันจันทร์คนก็ยังมากนะ วันจันทร์คนก็ยังมากอยู่ ให้พี่น้องทั้งหลายสนใจในธรรมให้มากขึ้นนะความสงบร่มเย็นจะปรากฏขึ้นกับความสนใจในธรรมถ้าความสนใจกับไอ้หนังกระลุงที่มันฉายนั่นตายกันหมาก็เป็นบ้าไปด้วยอย่าว่าแต่คนนะถ้าหลงรามมันนะเป็นบ้าไปด้วยกันนะให้สนใจในธรรมพิจารณาซะก่อนจะทำอะไรอย่าพลาดที่จะทำอะไรทำนี่เป็นนิสัยของกิเลสทำอะไรไม่คำนึงถึงความพิสูจน์ชั่วดีหรือผู้รับข้อก็คือเรานั่นแหละผิดทั้งนั้นนะถ้าลงทำไปด้วยความพลาดผิดทั้งนั้นถ้าทำด้วยความพินิจพิจารณาพิจิตรอยู่ชั่วแล้วไม่ค่อยดีนะ ท่านจึงสอนว่านี้สัมมะกัลยังสยโยพิจารณาใคร่ควรก่อนแล้วค่อยทำนั่นทุกอย่างพิจารณาซะก่อนค่อยลงมือทำไม่ค่อยผิดพลาดนั่นกูปาทำเลยอย่างว่าใช้ความพินิจพิจารณา ทำเป็นสิ่งที่ละเอียดละออมากทีเดียวใช้ความพินิจพิจารณาผิดก็พลิกมาเป็นถูกได้ทันทีคือทำคือความถูกต้องลบทันทีเลยถ้าปล่อยให้กิเลสไปมันก็ไปตามเรื่องของมันโคโลโกโสก็มีหลักมีเกณฑ์ แต่เราเกิดมาเนี่ยจนกระทั่งมันตายบางคนไม่สนใจในอะไรทำเลยไม่เคยทำบุญให้ทานเลยนี่เป็นเศษมนุษย์อยู่เฉยนั่น มีแต่จิตใจคลองร่างอยู่ลมหายใจขาดก็เปิดไม่ลงเลยคือมันไม่ทำความดีแต่มันทำความชั่วมากมันไม่อยู่เฉยๆมนุษย์เรามันต้องทำเคลื่อนไหวไปมาไงส่วนมากทำ ตามอารมณ์ของใจอารมณ์ของใจเป็นอารมณ์ของกิเลสมันก็หมุนลงต่ำอารมณ์ของธรรมดึงขึ้นนะเพราะฉะนั้นผู้ใช้ในทางธรรมจึงต้องแนะนำมาที่นี่พิจารณาในสิ่งไม่ดีทั้งหลายแล้วก็จับได้แก้ไขได้ดัดแปลงได้ถ้าจะปล่อยตามอารมณ์มีตายทิ้งเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ใจนั่นแหละเป็นผู้รับเคราะห์ทำดีทำชั่วไม่ไปไหนมันอยู่กับใจถ้าตายแล้วก็ใจนั่นแหละกรรมชั่วมันก็อยู่กับใจทำดีกรรมดีก็อยู่กับใจพาไปเลยมันอยู่กับอะไรไม่มีอะไรตัดสินได้มีกรรมที่เจ้าของทำขึ้นอย่างเดียวตัดสินตัวเองธรรมสากลนี้กรรมเป็นของของตนนั่นกรรมเป็นของเราเองจะไปแบ่งให้ใครไม่ได้จึงต้องเห็นได้เลือกเฟ้นก่อนการทำกรรมทุกสิ่งทุกอย่างไม่เลือกไม่ได้นะผิดพลาดไปเรื่อยๆถ้ามีแต่กิเลสโลกก็มีแต่ความร้อนเป็นฟืนเป็นไฟประเทศไหนจะว่าเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนมีแต่ลมปากตื่นลมกันไปอย่างนั้นล่ะความจริงๆมีแต่ไฟเผาโหเผาโหและดีดดิ้นมาทางร่างกายหมุนเป็นกังหันไปเลยมีกิเลสมันผ่านหัวใจคนมาทำแล้วไม่ผ่านนะห้ามล้อห้ามล้ออะไรผิดห้ามล้อไปแต่ทางที่ถูกท่านฮะเรียกว่าห้ามล้อในสิ่งที่ผิดเหยียบกันเล่นในสิ่งที่ถูกมีความขยันหมั่นเพียรอดทนนักก็เอาเบาก็สู้เมื่อยผลควรทำแล้วทำอย่าเอาความที่เกียจข้านมาเป็นหัวหน้ามันจะขยันในทางความชั่วนะเรื่องที่ขยันทางความชั่วแต่อดแอท้อแท้ในทางความดีแล้วไม่เอาไหนในทางความดีนะถ้าเป็นความชั่วนั้นติดปั๊บติดปั๊บเลยนี่ที่เด็ดมันฝังใจมาเร็วแล้วแต่ที่ดูที่เสร็จเราจะประกอบความภาคเพียร เวลาเราเริ่มฝึกหัดเบื้องต้นเนี่ยโถเหมือนจะจูงหมาไปใส่ฝนห้องแงะแงะหมาฝนกำลังตกจ้างเนี่ยลองจูงหมาใส่ฝนดูสิมันร้องแงะแงะมันไม่อยากตากฝนนี่จูงเราเข้าสู่ศีลสู่ธรรมไม่อยากเข้านะร้องแงะแงะหัวใจ ถูใช้กันไปซัดกันไปหลายครั้งหลายผลมันได้ผลขึ้นมาพอได้ผลขึ้นมาเป็นพยานมีความดูดดื่มทางธรรมเกิดแล้วท่านี้ก็หนักขึ้นความท้อแท้เดี๋ยวสลายอ่อนลงอ่อนท่านี้ก็บุกเรื่อยเลยนี่เห็นผลมากอะไรยิ่งทำยิ่งหมุนทางธรรมหมุนเพื่อพ้นทุกข์ยิ่งหมุนเรื่อยเลยนี่แหละเป็นอย่างนั้นนะเวลาที่มีกำลังมากไม่แต่หมุนลงทั้งนั้นหมุนลงโดยถ่ายเดียวเมื่อทำมีมากหมุนขึ้นโดยสายเดียวหมุนขึ้นจนทะลุเลยถึงนิพพานเนี่ยหมุนถึงขนาดนั้นถ้าไม่ถึงนิพพานไม่หยุดนิพพานเราอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมมันเป็นนิพพานอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่มันเหมือนว่าอยู่ชั่วเอื้อมความจะหลุดพ้นจากทุกข์มันอยู่จุดอยู่เนี่ยอยู่จุดสุดท้ายของความเพียรเนี่ยมันจึงเหมือนชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนิพพานนั่นแหละความเพียรไม่มีถอยกำลังที่จะให้หลุดพ้นจากทุกข์อยู่มากมันก็บื่นได้แล้วในเวลามันอึดอัดในใจมันขี้เกียจขี้ข้านออกมามันก็มีอย่างนั้นถ้าเวลาทำไปทำมาลบกันไปลบกันมามีท่าชนะได้นะพอมีท่าชนะได้บ้างแล้วเป็นพยานนี่ก็บุกเรื่อยแล้วก็เป็นชนะไปเรื่อยเรื่อยจากนั้นก็บุกใหญ่เลยเป็นทำเรียกว่าอัตโนมัติความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์นี่เป็นอัตโนมัติเมื่อมีกำลังกล้าแล้วเป็นอัตโนมัติหมุนตลอดไม่มีคำว่าถอยเหมือนกิเลสเป็นอัตโนมัติในหัวใจสัตว์โลกมันหมุนตลอดให้สัตว์โลกจมอยู่ในวัฏจักรเป็นอัตโนมัติของมันแต่เราไม่รู้นะนี่ก็ใครพูดในเมืองไทยมีใครพูดอย่างนี้มีไหมล่ะหลวงตาบัวมาพูดว่ามันผ่านกันบนเวทีแล้วเวลากิเลสมันเป็นอัตโนมัตินี่มันหมุนด้วยกันหมดในโลกเลยใครไม่ทราบว่าวิเดชเป็นอัตโนมัติหมุนจากโลกให้เป็นประจำความต้องการของมันนี่เวลาทำเทียบกันปั๊บเนี่ยทำแก้เข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นอัตโนมัติแบบเดียวกันกับวิเดชหมุนจากโลกเป็นอัตโนมัติทำรากเข็มจากโลกหรือตัวหัวใจของเราให้ปลดหลุดพ้นจากตัวก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันจนลืมหลับลืมนอนเวลามันหมุนของมันเต็มที่แล้วลงทางโยกมือตั้งแต่ฉันเสร็จแล้วจนกระทั่งปัดกวาด ไม่ทราบว่ากี่ชั่วโมงไม่สนใจมันหมุนเข้ามาอยู่ภายในเรื่องแดด

0: นี่ไม่สนใจมันร้อนมันอะไรไม่สนใจมูลอยู่ภายในความร้อนความหนาวนี่มันไม่ค่อยมีกำลังอะไรนะเวลาจิตมีกำลังทางธรรมะมากแล้วมันจะหมุนอยู่ในภายในไม่สนใจต่อความว่าร้อนว่าหนาวอะไรนะหมุนตื้อตื้อนี่เรียกว่าทำงานบนหัวใจเพื่อยื้อถอนกิเลสออกจากใจนั้นเป็นอัตโนมัติหมุนไปอย่างนั้นจนกระทั่งกิเลสขาดไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วคำว่าอัตโนมัตินี่หยุดเป็นเองหยุดเองอย่างมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญาก็คือสติปัญญาที่เฉียบขาดที่สุดฆ่ากิเลสพอกิเลสขาดจะว่าอย่างไรแล้วสติปัญญานี้ก็เป็นเหมือนเครื่องมือวางได้ปล่อยได้เราทำอะไรอยู่ด้วยเครื่องมืออะไรแล้วปล่อยเครื่องมือนั้นได้อันนี้ก็วันถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาเรียกว่าเครื่องมือที่เฉียบแหลมมากที่สุดฆ่ากิเลสพอกิเลสขาดจะว่าอย่างไรสติปัญญานี้ก็เป็นอัตโนมัติหายตัวไปเองหยุดเป็นไปเองที่ยังเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์รวมชำระอะไรนั่นมันก็รู้อย่างนั้นเวลามันถึงที่สุดความหมุนติ้วก็หยุดทุกอย่างหยุดหมดนั่นเพราะหยุดเพื่อความหยุดก้นพ้นแล้วหมุนหาอะไรนั่น นี่เราพูดเหล่านี้เราถอดว่าจากหัวใจทั้งนั้นนะไม่ได้พูดรู้งูปลารู้ความคำมาสอนนะเราสอนด้วยความจริงจังเป็นไปภายในหัวใจตั้งแต่ล้มลุกคลานมาจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติหมุนติ้วเลยตลอดอยู่ในหัวใจนี้หมดพากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญความดีงามอย่าได้ปล่อยได้วางวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าไปเชื่อมันนั่งในกิเลสถ้าเชื่อกิเลสแล้วไม่มีทางที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะจะจมไปเรื่อยๆจมไปตลอดต้องอาศัยคุณงามความดีคุณยากลำบากเอาทนเราไม่ได้เกิดมาในช่องทางแห่งเศรษฐีแล้วเราเกิดมาจากท้องแม่ด้วยกันมีแต่ตัวเราจ้อนออกมาแล้วก็มาค้นขวายหาใหม่ก็มีได้ด้วยกันนั่นแหละอันนี้เราก็ค้นขวายหาใหม่มีได้ด้วยกันเอาละวันนี้พูดอย่างนี้นะท่านพ
1: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2548ครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเมื่อต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่พฤศจิกายนพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าปัญหาพระอนาคามีขอเชิญท่านฟังครับ
2: ดูว่ามันประกาศอยู่เนี่ยเขียนตลกดีนี่หลวงน้อยหลวงน้อยยืมขอผลเมียหลวงเมียน้อยไปยืมขอผลซ่อมชาติประยานไปยืมขอผลคือไงอันที่ว่ารุนแรงไหมคิดตรงไหนพูดถ้ามีอะไรรุนแรงนี่เป็นธรรมชาตินี่ในโลกนี้อันนี้เป็นตัวการออกมารบทุกอย่างอยู่นี่นี่หมดโลกวนปั่นวุ่นวายไม่ใช่อะไรอันเดียวนี่ทั้งนั้นธรรมชาตินี่คร่าวๆแล้วไม่มีเรื่องเหตุเรื่องผลไม่ดำขาดลุกเหมือนกับแผ่นดินแล้วเนี่ยถึงพระปู่ต่างๆเต็มแผ่นดินคนมองหาแผ่นดินไม่เห็นมีแต่สิ่งพระปู่ต่างๆหรือต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมมัดแผ่นดินมองไม่เห็นนี่คืออวิชชามองไม่เห็นยังเป็นพื้นเหมือนแผ่นดินอันนี้ออกลวดลายนี่รุนแรงมากทุกคนไม่มีอะไรเกินนี่เวลาปฏิบัติต่อกันก็เหมือนกันรุนแรงมากโลกันก็รุนแรงมากระหว่างที่เดือดกับธรรมโลกันอันนี้รุนแรงมากทุกคนในวงส าสนาอย่างนั้นเลยประเด็นโลกธาตุอันนี้หนักมากผู้ปฏิบัติเพราะอันนี้หนักมากมากกว่าทุกอย่างหัวปัดหัวเหวี่ยงดีไม่ดีสลบลงเละเลยสู้มันไม่ได้รุนแรงมากวันนี้มันม้วนเสื่อมไปแล้วไม่เห็นมีอะไรบ้างมีรับรับอวิชชาก็เป็นเหมือนกับสมบัติประดับครบเท่านั้นเองแล้วก็มีวันที่จะม้วนเสื่อมอยู่เหมือนกันส่วนนี้เป็นตัวโยงใยให้ไม่มีสิ้นสุดในเรื่องการเกิดการตายเนี่ยตัวนี้เพราะฉะนั้นเป็นพื้นโยงใยเอาไว้เพื่อเป็นเพื่อต่อให้ทำนี้ทำงานในวัฏจักรตัวนี้อ่ะตัวทำงานในวัฏจักรพอตัวนี้ม้วนลงไปแล้วตัวนี้ก็ค่อยหดลงไปหดลงไปหดลงไปหดลงไปก็หมดอย่างพระอนาคามีท่านไม่ก็มาเกิดอยู่นั่นหดใช่ไหมนั่นถ้ามีแต่วิชาล้วนแล้วไม่ยืนยาวหดเข้าหดเข้าก็หมดตัวโยมใจดึงออกตัวนี้เป็นตัวที่ยืดยาวที่สุดเลยโลกธาตุไม่มีสิ้นสุดตัวนี้ครอบหมดทำงานพอตัวนี้สิ้นสุดลงไปแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรจะมีแต่หดเข้าหดเข้าแล้วหมดพระอนาคามีไม่ต้องมาเกิดอีกผมคิดว่าหมดแล้วค่อยหมดอวิชชาค่อยหมดหมดหมดไปเลยเราจะตามอัตโนมัติตามหลักธรรมชาติของมันตัวนี้ไม่หมดตัวนี้ยังมีอยู่ยังวัฏวนนี้จะเติมไปไม่มีสิ้นสุดเช่นเดียวกับเป็นมาไม่มีสิ้นสุดจะเป็นไปก็หลอกอยู่นั่นตลอดเลยปวดตลอดรุนแรงที่สุดตัวนี้นักปฏิบัติเท่านั้นจะรู้เรื่องนี้ไม่ใช่นักปฏิบัติไม่รู้ใครจะเรียนวิชามาจะครอบเรียนโลกธาตุมาเรียนมาก็เรียนถึงเป็นวิชาของธรรมชาติในทั้งนั้นของกิเลสทั้งนั้นมันเรามาใช้ได้คล่องตัวเลยวิชาธรรมะนั้นได้เข้าไปสอดคัดง้างถอนหน้าถอนผมขึ้นได้มีอันเดียวธรรมะเรื่อยๆถอนไม่มีเรียนก็ไปมันเห็นในหลักธรรมชาติสิมันต้องชัดเจนดียิ่งกว่าไปเรียนกับครูนั่นอาจารย์นี่อย่างไปเรียนวิชาทางโน้นทางนี้มาเรียนจากผู้อื่นมันไม่ค่อยแน่พระพุทธเจ้าท่านจึงมอบให้เป็นเรื่องเรียนพระเจ้าของเองกันนั่นเห็นไหมพระเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกยังไม่เห็นถือพระองค์เป็นใหญ่มอบอุบายวิธีการต่างๆให้แล้วไปให้ไปเรียนด้วยตนเองนั่นเห็นไหมเรียนด้วยตนเองแล้วก็รู้ตัวเองแล้วจะไม่ต้องมาถามมาถามคนอีกเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเห็นไหมที่พระสารีบุตรพูดเป็นพระหูหนวกตาบอดทั้งหลายเป็นบ้าไปแล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่อเราเองนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แนวทางให้เข้าสู่ความเชื่อตนเองในบัดนี้เราเชื่อตนเองได้แล้วพระสาวกทั้งหลายโอพระตาบอดทั้งหลายก็ทุกโทษท่านพระสารีบุตรนี่เป็นทั้งอัครสาวกพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้เป็นพระอรหันต์เป็นอัครสาวกด้วยเด็กๆจึงมาเชื่อพระพุทธเจ้านั่นพระองค์มีใครจะมีเหตุผลองค์ศาสดาทั้งองค์พระองค์มีเหตุผลเรียกพระสารีบุตรมาไหนพระสารีบุตรว่าเธอไม่เชื่อเราสาวกใช่ไหมว่าใช่พระเจ้าข้าไม่เชื่อเพราะเหตุผลมันไกลอะไรว่าสิพระองค์ทรงแนะนำแนวทางเข้าไปให้เข้าไปหาในจุดที่เชื่อตนเองข้าพระองค์ก็ไปดำเนินการนั้นแล้วก็ไปรู้ในสิ่งที่เชื่อตนเองได้แล้วพระองค์จึงนั่นเป็นนามาปล่อยภาระกับข้าพระองค์ไปนะพระพุทธเจ้าปล่อยภาระแล้วที่นี่สารีบุตรเชื่อตัวเองได้แล้วนั่นเออใช่แล้วสารีบุตรพวกตาบอดไม่รู้ฟ้ารู้เมฆแล้ว รู้เมฆรู้หมอกอะไรจะว่ามันถ้าภาษาเราพวกตาบอดมันว่ามันพวกหูหนวกมันมันจะรู้ภาษีภาษาอะไรตั้งแต่ตดกับฝามันก็ดมว่าไม่ดมไงตดป้าหรือว่ามันก็ต้องดมก่อนอื่นแล้วจะคิดไปไหนนี่ก็ดีพูดแล้วมันถูกกล้องต้องเต็มเลยล่ะนี่แหละท่านว่าเชื่อให้เชื่อตนเองพอเข้าไปปั๊บถึงนั้นแล้วเห็นว่าหมดแล้วที่ในภาระที่พระเจ้าทรงรับผิดชอบกับเรานี่เป็นว่าหมดแล้วเราเชื่อตัวเองแล้วเช่นพระนันทะก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะพระนันทะกับพระเจ้าทรงรับรองตลอดพอเข้าถึงจุดนั้นแล้วก็เป็นรับปลดเครื่องแล้วภาระที่พระเจ้าทรงรับรองเป็นว่าหมดนั่นนั่นแหละเชื่อตัวเองนี่เรียนในหลักธรรมชาติพิจารณามากด้วยมันเรื่องธรรมดาเรียนในหลักธรรมชาติรู้ในหลักธรรมชาตินี่เราไปเรียนวิชาไหนมาจากที่ไหนสู้ไม่ได้ว่างั้นเลยอันนี้แต่กระจายไปครอบโลกธาตุจะว่าอะไรความรู้ที่เรียนด้วยตนเองรู้ด้วยตนเองทุกสิ่งทุกอย่างจะสัมผัสสัมพันธ์กับใจแล้วมันก็เป็นเหมือนเชื่อไปสัมผัสสัมพันธ์ตรงไหนมันก็ตามมันไปตามมันไปสัมผัสตรงไหนตามมันไปแต่แขนงไว้ตามมันไปรู้ไปแต่แขนงไว้รู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ว่ามันเหมือนเชื่อไปสิ่งที่จะให้รู้สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสนั้นมันเหมือนเชื่อไปธรรมชาติไปก็ได้เกี่ยวความรู้หรือญาณอย่างทราบอย่างทราบอย่างทราบเพราะว่าปัญญาก็ยังอยากถ้าถึงขั้นที่ว่าสร้างไปทั่วแดนโลกธาตุแล้วเป็นญาณเถอะแต่เราก็ไม่อาจเอื้อมที่จะพูดอย่างนั้นคุณนี่ก็ยืมธรรมะพระเจ้ามาพูดอย่างนั้นแหละหรือว่าไงเราไม่มียืมธรรมะพระเจ้ามาพูดเอาสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงแสดงก็ตามพระองค์ก็มอบให้เป็นสันติโกของเจ้าของเองให้พิสูจน์ตัวเองให้ได้รู้ด้วยตัวเองดีกว่าที่จะมารับเอาจากตถาคตไปเพราะอันนี้เป็นเพียงเงื่อนเท่านั้นเนี่ยเงื่อนอุบายต่างๆเพื่อที่เข้าไปสู่จุดนั้นเมื่อเข้าไปถึงนั้นแล้วเจ้าของจะเข้าใจเองทุกอย่างแต่กระจายไปพวกครอบแดนโลกธาตุออกจุดนั้นออกไปหมดนั่นแหละย้อนได้ตนเองรู้อย่างนี้รู้อย่างนั้นพวกเราไปเรียนวิชานั้นนี่มาได้มาแค่หางอื่นนี่ว่าแล้วปริญญาตรีโทเอกเอกตาเดียวมันก็ไม่รู้ว่ามันเอกอะไรมันรู้เพราะว่าตัวรู้ตัวแล้วเสียไปเนี่ยเดินก้าวขาก็ไม่ออกหนักความรู้มันบ้าอะไรพระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นหนักใครเบายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายล่ะท่านรู้ขนาดไหนรู้อะไรปล่อยเท่านั้นปล่อยเท่านั้นหมดนะคนเรารู้อะไรแบกเท่านั้นถามเท่านั้นสุดท้ายมันหนักความรู้จะของเราจะตายเอาไปไม่ไหวนี่เราเรื่องของกิเลสมันชอบคลองตัวถ้าธรรมะแล้วไม่พอพระพุทธเจ้ารู้เท่าไหร่ไม่มีคำว่าพอเราจะเรียนรู้ชื่ออะไรมันพองตัวมันพองตัวไปไหนโออาร์โหมันนับแผ่นดินเนี่ยคนประเภทนี้ไปไหนนับแผ่นดินมันหนักความรู้เจ้าของก็ยกเจ้าของก็ไม่ไหวเดินกับอูดอาร์เดือดหน้าหัวละตาเดือดพูดตั้งแต่เรื่องต้นเรื่องอันนี้อะอย่างนางฆ่าตันหาตัวรุนแรงตัวทำโลกธาตุให้หวั่นไหวอยู่ตลอดมาเรื่อยมาเรื่อยคือตัวนี้พังไปแล้วไม่มีอะไรแสดงเนี่ยอวิชชาก็เลยเป็นสมบัติเครื่องประดับสมมุติเสียกันนั่นแล้วก็วันนับวันที่จะดับจะสิ้นลงไปโดยหมดไม่มีงอกเงยละทีพอครับราคาตันหาตัวนี้ตัวดินแล้วนี่ขาดไปแล้วตัวนี้ก็ค่อยจะมุดจะมอดไปแล้วสองอันนี้เกี่ยวโยงกันวิชาเป็นพื้นให้ตัวนี้ทำงานพอตัวนี้มันสิ้นสุดลงไปแล้ววิชาก็เหมือนกับว่าวิชาหมดภาระว่างั้นเถอะนะหมดภาระหมดลงดับประดับไปรอชั้นกับชั้นอกนิฐาดับตรงนั้นสมมติไปสิ้นสุดลงตรงนั้นนะพออันนี้ขาดลงไปแล้วตลอดได้ระดับแล้วได้ระดับยังเอาเตียนลงอีกเหมือนเรา
0: เราโค่นต้นไม้ลงมาเนี่ยเผามันอันหยาบๆมันเผามันเผามันแล้วก็เก็บกวาดที่มันละเอียดส่วนละเอียดเข้าไปอีกเก็บกวาดอยู่จนเตียนโล่งไปหมดคำว่าอนาคาได้ระดับก็เหมือนกันเหมือนกับโค่นต้นไม้ลงมาเผาอันส่วนหยาบหมดนี่ได้ระดับจากนั้นก็เก็บกวาดสิ่งที่ละเอียดละเอียดกว่านั้นเข้าไปอีกเรื่อยๆนั่นระดับสูงขึ้นไปละทีนี้อนาคาสูงขึ้นสูงขึ้นละเอียดเข้าละเอียดเข้าอย่างนั้นที่นี่เป็นธรรมชาติของตัวเองนะไม่มีใครมาบังคับเป็นธรรมชาติของตัวเองเหมือนผลไม้ที่แก่แล้วคอยแต่จะสุกชาติเดียวเวลาคือก่อนที่มันจะสุกมันทำงานอะไรนั่นใครพูดไม่ได้นะมันมีเครื่องสืบต่อที่จะให้มันสุกได้อันนี้ก็เหมือนกันเครื่องสืบประเภทนี้แบบเดียวกันเลยกับผลไม้ที่มันแก่เต็มที่แล้วถ้าเป็นอย่างอื่นไม่เป็นมีแต่จะสุกชาติเดียวอันนี้ก็มีแต่จะสิ้นสุดท่าเดียวที่ว่าเก็บกวาดนั่นก็เป็นหลักธรรมชาตินะเป็นไปเองนั่นหักถูกหักซ่องมันอยู่ในนั้นเหรอเป็นไปเป็นไปเป็นไปถูกซ่องเข้าไปแล้วก็ตะล่อมเข้าไปหาวิชานั่นแหละยิงเข้าไปตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปเก็บกวาดเข้าไปเข้าไปเข้าไปถึงจุดอวิชาเพราะตัวละล้อนนั้นทำมาพุทธเจ้าที่แสดงไว้นะศาสนาพุทธเราเนี่ยสดๆร้อนๆต่อมรรคต่อผลทั้งดีทั้งชั่วทุกสิ่งทุกอย่างโดยตรงนั้นไม่มีเครื่องข้ามแม้เปอร์เซ็นต์เดียวเลยแต่ที่เหลือมันมาทุบมาต่อจะไม่มีเหลือศาสนาคือความจริงนี้จะไม่มีเหลือตบต่อยเข้ามาทุกวันถูกตีถูกต้านเข้ามาทุกวันมันจะหมดอำนาจมันมากเติมให้มันมากมันก็ยิ่งหากว้างกันมาก้างกันมาก็พลังของอันนี้แหละให้หากว้างก็ดีไม่ใช่อะไรนะพลังของอันนี้เสียงอะไรเห็นอะไรภาพขึ้นไหมพระนักข่าวข้าวอยู่นั่นโอ้นั่นมีเป็นตาบาดอะไรถูกเออกระจกเริ่มบ้างอะไรบ้างเรามาเข็ดเรื่องถ่ายรูปพอแล้วนะมองเห็นที่ไหนจะวิ่งเข้าป่าคอยมาหามักจะได้ดูเรื่องถ่ายรูปนั่นเข็ดขนาดนั้นนะยัวเยี่ยยัวเยี่ยไม่มีสายลูกลุ่มหน้าลุ่มหลังโอ้ลำคันจริงลำคันมนุษย์ยุ่งตัวยุ่งคือมนุษย์ไปไหนยุ่งมากจริงๆมนุษย์เนี่ยเรากับมนุษย์คนหนึ่งเราก็รับความยุ่งเราก็ยุ่งอีกนะมันเลยมีแต่คนยุ่งหาคนดีไม่ได้นะแล้วนี่พูดอะไรมากละเดี๋ยวก็พูดธรรมะสำคัญมากนะวันนี้นะเหรอไหนบ้างไงล่ะ
3: กำลังสนุกเลย
0: สนุกก็ไปเป็นบ้าคนเดียวสิใครจะไปเป็นด้วย
3: ถ้าอนาคามีถ้ายังไม่ถึงแก่ยุคไทยก่อนอยู่กับคือบาอาจารย์นี่ก็เหมือนกับเอาผลไม้มาบดใช่ไหม
0: เอาก็จะอันนี้ก็พูดแล้วเนี่ยถ้าอยู่กับคุณบาอาจารย์หรือว่านั่งมีชีวิตอยู่นะท่านก็เล่นความเพียรของท่านได้นี่ก็เหมือนเอาผลไม้มาบ่มมันแก่ความจะสุกแล้วแต่มันอยู่กับต้นมันสุกเช้ากันใช่ไหมล่ะพอมาบ่มมันก็สุกเร็วขึ้นอันนี้ก็เอาเวลาเรามีชีวิตอยู่พระอนาคามีชีวิตอยู่นี่ท่านก็เล่นความเพียรของท่านก็เหมือนกับบ่มผลไม้มันสุกเร็วถ้าตายไปเสียในเวลานั้นสุกแต่ช้ามันสุกกับต้นมันนี่ใช่ไหมถ้าสูบช้าเหมือนผลไม้ถ้าตัดลงมาบ่มมันก็สูบเร็วเพราะเร่งตัวเองด้วยจึงยิ่งมีครูมีอาจารย์ยิ่งรวดเร็วด้วยครูอาจารย์ก็แบบฉบับไม่ใช่ครูบาอาจารย์ถูกสี่ห้านะถูกสี่ห้าจะไปสอนท่านเหล่านี้สอนไม่ลงดีไม่ดีท่านชี้หน้าเอาว่าเราเป็นอาจารย์คนเอาอาจารย์ไปชับได้หรือเอาความจริงสิความจริงรู้ได้ทุกคนนั่นอายุ7ขวบขึ้นไปสามารถรู้ความจริงได้นั่นจนว่าสําเร็จอรหันต์ตั้งแต่อายุ7ขวบนั่นแหละรู้ความจริงสมมุติได้ดีแล้วเราก็สดจนร้อนจริงนะแต่อำนาจของกิเลสมันทับมันเข้ามาเนี่ยมันไม่เห็นเนี่ยไอ้สัตว์โลกประมาทคือมันอาจจะธรรมชาตินี่มันล่าเข้ามากว้านเข้ามาสู่อำนาจของมันเพราะงั้นมันถึงปิดกั้นคือบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่จะรู้จะเห็นในสิ่งที่เป็นภัยและเป็นคุณแล้วมันปิดสิ่งที่เป็นคุณเสีย
4: นั่นเสียมันก็ไม่เห็นคำว่าเป็นภัยมันก็ปิดเสียมันไม่เห็นมีแต่ความดันความอยากทะเยอทะยานนี่เนี่ยทางไปหาภัยนั่นมันไม่เห็นถ้าเห็นโทษใครจะไปนั่นใช่ไหมล่ะเมื่อเห็นโทษไปแล้วใครจะไปกล้าหาญทำความชั่วเพื่อโทษนั้นเมื่อเห็นคุณแล้วใครจะไปนอนใจมันก็โดดใส่คุณเลยใช่ไหมใส่ความดีมันติดไว้ทั้งสองสิ่งที่มันเปิดไว้คือความอยากความทะเยอทะยานนี้เปิดโล่งเปิดโล่งใส่เข้าไปใส่เข้าไปเนี่ยเวลานี้กำลังใส่ยังบอกแล้วนี่เปิดทั้งเล่นนะเราพูดด้วยความจัดความจริงนี่นะเท่าแก่มาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงสงสารโลกมากเข้าไปมากไปเพราะการเทศนาว่าการจริงเผ็ดร้อนขึ้นเรื่อยๆมันจะตายซะก่อนมันจะไม่ได้ฉุดแรงว่างนี่เลยนะฉุดลากแรงขนาดไหนนั่นหลักที่ว่าเทศดุเทศเด็ดนะอันนี้มันจะเข้าคุณเข้าไปนี่จับลากมาโยนตรงไปลบฟ้านั้นอีกตรงนี่เขาก็ว่าเราดุอีกเลยเข้าใจไหมล่ะลากคนขึ้นจากไฟนั่นว่าดุเห็นไหมกิเลสมันเอาเป็นเครื่องมือทันทีที่ว่าดุนั่นคือกิเลสมันเอาเป็นเครื่องมือของมันไม่ให้ดุให้เรียบถ้าเป็นเรื่องของธรรมให้เรียบถ้ากิเลสถ้ามันเหยียบหัวปวดมาละโมโหมีแต่ไม้มีดนี่ยังจะไล่ทิ่มกิเลสอยู่มันไม่จืดไม่จางนั่นเดิมเป็นข้าศึกกับกิเลสนี่ไม่จืดไม่จางเพราะงั้นจึงเห็นมันเป็นอยู่ในหัวใจใดก็ตามมันจึงเข้มข้นทางนี้มันคันฟันเจ้าของไม่เห็นอันผู้หนึ่งเห็นอยู่นี่ดีมันโมโหต้องคันฟันนะว่านี่เราจำมาลอยถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจำหมดแล้วนะเราวาสนาเราเกิดมานี่เชื่อกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานอยากไม่สิ้นไม่สูญนี้ไม่มีวันสิ้นวันสูญเช่นเดียวกับเสริมเชื้อไฟเสริมเท่าไหร่มันยิ่งรุนแรงยิ่งแรงจะให้มันดับด้วยการเสริมเชื้อไฟไม่มีไฟไม่มีทางดับอันนี้ให้กิเลสตัณหามันดับลงด้วยการส่งเสริมมันตามความเป็นไปตามความทะเยอทะยานนี้หมดเท่านั้นแหละไม่มีทางเสียหายเลยธรรมะพุทธเจ้าสุดร้อนสุดร้อนบอกนรกกับสัพพุทธิภาษาเราก็เดือดท่านท่านไม่มีเวลาปิดโรงงานโรงงานต่างๆปิดกันเช่นวันเสาร์อาทิตย์ก็ปิดโรงงานพานรกอเวจีไม่ได้ปิดในสวรรค์ชั้นพรหมไม่ได้ปิดความดีทั้งหลายไม่ได้ปิดความชั่วทั้งหลายไม่ได้ปิดความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้ปิดความสุขทั้งหลายไม่ได้ปิดเปิดโล่งตลอดอนันตการตรงนี้พวกอนันตการพิมหาเวลาไม่ได้เปิดตลอดนี่เกลือมันเข้าสกัดมันไม่เห็นทางชั่วที่เป็นโทษของมันไม่เห็นมันเห็นแต่ความเพลิดเพลินอันเป็นสาเหตุที่จะเข้าจุดนั่นนี่นี่ที่สำคัญมากเขาตื่นจากกระเดาข้างฉันไม่รู้แล้วมันจะเข้าหรือฉันรู้ไล่ชนคนเพราะมันรู้เท่านั้นมันไล่ชนคนเลยมันไม่รู้มันก็ไปเก่งเก่งก้างตามภาษามันถูกจูงไปถูกไปพอถึงเข้าถึงที่จมกอกไปไม่ได้แล้วเอาว่าใครเข้ามาสิเอาให้ขาดสะบั้นไปหมดนี่ลามจนกว่ามันถึงนรกแล้วมึงเจ๊ใครลงไปที่นั่นนั้นเป็นประเภทที่เหมือนกันหมดไม่ทราบว่าจะหาชนใครจะช่วยใครให้เราทุเรียนจริงนะเพราะศาสดาองค์เดียวเกิดมาได้เพียงพระองค์เดียวหมดทางใจโลกชาติไม่มีใครจะผุดขึ้นมาได้ทางพระพุทธเจ้าโดยไม่มีใครสอนเลยนี่สยามภูคำว่าสยามภูก็คือข้างเหตุกระทรงค้นคว้าเองไม่มีใครบอกใครสอนใครแนะนำข้างผลกระทรงรู้เองเห็นเองเรียกสยามภูคือเป็นเองถ้าแปลตังตับเต็มตับแล้วเรียกเป็นเองรู้เองเห็นเองค้นคว้าเองในสิ่งที่ว่าอันนี้มันมีมาตั้งกี่กับกี่กันย่อมท่านจะเห็นจ้าทั้งวันนี้มันเห็นหมดโอ้โหท่านมีอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตัดสู้พอตัดสู้ขึ้นมาก็โอ้โหขึ้นเลยขึ้นอุทานเลยพระเจ้าองค์ใดทั้งสองแบบเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเพราะเวลาสอนทุกสอนแบบเดียวกันหมดเพราะว่าพระเจ้าทุกองค์ไม่มีการสอนแยกทางกันแม้นิดหนึ่งไม่มีเลย เราเรียกกันหมดเพราะสิ่งนี้มันมีอยู่มาตั้งเดิมกับทั้งหลายทำกรรมอยู่ทำกรรมดีกรรมชั่วผู้ลงก็ลงผู้ขึ้นก็ขึ้นอยู่นั่นผู้สวยดีก็สวยผู้สวยชั่วสวยอยู่นั่นมันดูแล้วเราไม่เห็นก็อยู่สบายสบายเราเจอเขาแล้วใครก็ใครชนะว่างั้นเลยชัดเจนแล้วหัวขาดก็ให้ขาดไปตัวยังจะกลิ้งไปเลยกลิ้งนี้ตัดไทยนะนี่มันไม่เห็นเพียงต้องไม่นอนใจนี่แหละความสงสารเป็นห่วงเป็นใยคือเจ้าของก็ว่าเจ้าของสารเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราคิดว่ามันก็ไม่หนังถลอกที่มันที่หน้าโมโหอีกเราก็สอนว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราเต็มที่อยู่กำลังความสามารถถ้ามองดูหลังที่เด็ดแล้วมันไม่ถลอกจริงมันหน้าโมโหอีกมันหน้าขนาบอีกนี่ที่มันเผ็ดร้อนเข้าใจบ้างว่าต้องไปเวียงเวียงเปิดดูหนังยังไม่ฉลาดเลยนี่โถว่ามันใส่อีกนี่มาโมโหนี่มันหนาทุกวันนี่หนาจริงๆนะใครให้รู้นะอย่าเป็นบ้ากับโรคเขานะถ้ามันอยากเป็นอยากเป็นบ้ากับโรคเขาโรคนี้โรคที่โรคหูหัวตาบอดไม่ใช่โรคหูแจ้งตาสว่างนะยาไปเชื่อนะฟังเรื่องเนี่ยข้อนี้โรคนี้โรคหูหนวกตาบอดด้วยที่ปัญหามันติดมันการกั้นไว้หมดสิ่งที่เป็นช่องเป็นทางให้หลุดพ้นจากทุกข์จากภัยมันติดไว้หมดไม่ให้เห็นให้เปิดโลกนั่นก็ทางที่จะจมในโลกความทะเยอทะยานความวิ่งเต้นเพลินโลกเพลินกระโดดความตื่นเต้นตื่นแรงกันนี่แหละทางกำลังก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปหามาหลอกกันอย่างหนังสดหนังแห้งเห็นไหมหนังแห้งหนังสดน้องแห้งก็อยู่ในโรงน้องสดก็ออกมาเต้นก็ละอย่างนี้เออทั้งไอ้ยามันหลอกทั้งไอ้เนี่ยก็มนุษย์แท้ๆอยู่ด้วยกันเนี่ยเต้นมาเต้นมันก็คือคนนี่จะไปเต้นหาอะไรอยู่ใช่ไหมมันจะมีอะไรแปลกประหลาดขึ้นมามันก็ยังทำได้มนุษย์เราคือมันเต้นไหมเออโหน่าเสียดสังเวชเลยมันจะกินนี่ก่อนเมียหลวงแค่นั้นเมียน้อยหาบาตีสนิทกับเมียน้อยเหมือนไม่โกรธไม่แค้นดูสิเนี่ยที่เด็ดมันเอาไม้นี่เป็นเก่าเป็นความสนิทสนมจนเมียน้อยตายใจความสนิทสนมดีแล้วได้มาก็อยู่ด้วยกันนั่นก็เป็นน้องฉันก็เป็นพี่เนี่ยดูสินะที่เด็ดเรื่องเมื่อไหร่ดีแล้วได้มาช่วยพารังกันนะดีแล้วทุเรียนมันยิ่งมากช่วยแล้วมันจะได้เบามือเพราะนั่นก็ตายใจใช่ไหมไปเที่ยวรุ่งเรืองกันก็มารับเอาเมียน้อยขึ้นจักรยานเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายไปไม่ไกลเสียงปืนตุ๊บเลยแม่ของเมียน้อยได้ยินเสียงปืนรู้สึกสะดุดใจเอ๊ะนี่ไม่ใช่อีนั่นมันหลอกอีนี่ไปฆ่าหรือมาดูตายแล้วนั่นเพราะงั้นเราเห็นไหมมันมามันเป็นอะไรที่แบบอ่อนหวานอ่อนโยนแบบยาเคลือบน้ำตาลข้างในไส้ทะลุมันมีหลายชั้นหลายคนไม่มีอะไรเกินอันนี้ว่ะขอให้เข้าถึงกันมันต้องได้รู้ถึงชัดว่ะยังพูดอันนี้หยาบๆเนี่ยผิวผลนั่นอยู่ที่พูดเหล่านี้ผู้ที่ไม่เคยฟังก็ว่าเน้นมันหนักทั้งเสร็จมันร้อนใช่ไหมผู้ที่ท่านที่เคยเข้าสู่สงครามระหว่างที่เหลือตัวนี้กับทำของพระพุทธเจ้าฟัดกันแล้วเป็นยังไงอันนั้นว่างั้นเลยคือกันคมเนาะห้าโลกเลยหรือว่าโลกเดียวเลยนะความหนักความแน่นความเกิดความเชิงความละเอียดละออความคิดขึ้นระหว่างที่เราทำฟัดกันนั่นอะไรจะละเอียดที่หมดนั่นท่านจะเอาความละเอียดตรงนี้ไปฆ่าที่เหลือฆ่าไม่ได้ว่างั้นเลยต้องความรู้ที่หนักแน่นที่ละเอียดสุดขุมยิ่งกว่านี้แหลมคมยิ่งกว่านี้พิการเปลี่ยนแปลงร้ายสันความคมยิ่งกว่านี้ถึงจะฆ่าที่เหลือเฮ้ยนี่ได้จะถึงเวลามันจะถึงแล้วมันก็รู้เองนะจะฟังเวลานี้ก็ใครก็ร่วมรู้คู่ขามก็ร่วมรู้คู่ขามไปแล้วก่อนจะสั่งสมข้อสั่งสมข้อขโมยนักมวยที่ว่าตายเขาสาบไว้ก่อนไอ้ต้นกล้วยตายต้นกล้วยแล้วแต่ก็ต้องฟาดหัวคนในที่เมื่อมันแก่กล้าเข้าไปนักมวยมันแก่กล้าได้จนนั้นเมื่อกูจะไปจำนำแล้วก็ขึ้นบนเวทีซัดกันตีหัวคนไม่ตีก็สาบมันนี่ก็เหมือนกันฟัดนั่นฟัดนี่ไปแต่เราก็ตีหัวเลยเอามันหงายลงไปหงายอะไรเราก็ไม่อยากพูดมันไม่ถนัดหัวใจ หลวงตาผีว่าอย่างนี้ตลอดหมาหมาเราครับก็เราก็เห็นหมาล้มข้างหลังเราไม่ลืมนะติดตาจริงเนี่ยไม่ลืมเพราะตัวร้อนพูดหัวเราะกันติดตาพระอยู่เรื่องนั่งอยู่บนนี้แล้วหมาตัวนึงมันเป็นเจ้าถิ่นอยู่ใต้ถุนนี่ตัวใดมาไม่ได้ละมันหวงถิ่นตัวใดมาไม่ได้มันต้องโดดไล่เลยไล่ปวดเอาจนพอทันกัดเลยแล้วตัวมันนั่นแหละพอเห็นเขามามันก็วอกทีเดียวแล้ววิ่งเลยวิ่งไปพอดีฝนตกลงมาที่น้ำขังแล้วมันพอน้ำมันงวดลงไปนะมันยังไม่แห้งนะมันชื้นๆอยู่นะมันวิ่งไล่ติดขนาบอย่างหนักเนี่ยว่าแล้วมันลื่นสองขาหลังลื่นเลยค่ะแต่ขาหน้ามันก็มีเป็นชาเลยขับขาขาหน้าจะเลยขาหลังมันลื่นเหยียดเพราะขาหลังลื่นนี่มันหนาวต้องไปสี่ขาลื่นเราไปดูว่ามันดูที่ตั้งสี่ขามันยังไม่เห็นอยู่สักขาเดียวยกขึ้นฟ้าหมดฟ้าก็เหนื่อยแล้วก็ลั่นนั่นแหละที่มันติดตาตัวพูดมองเห็นกันทุกองค์เลยดูโอ้ลมขนาดนี้หมาลมอย่างนี้เองลมแล้วพอตัวหายหมาก็เป็นอย่างนั้นตั้งใจเลยไม่มีท่าโอ้เอาที่เอาอย่างนั้นสิไม่มีท่าตอนนี้มันยุบเลยยังรู้หมาตัวนั้นเนอะตั้งใจภาษาแต่น้อยสักกะลาไปขึ้นมาถึงเชื่อเลยมาจำภาษาที่สักกะลาภาษาแต่ที่สี่นะใช่ภาษาแต่ที่สี่มาจำภาษาต้องเรียกภาษาแต่ที่สี่เพราะว่าป่านนี้มันล้มหงายท้องมันฟ้ามันลุกแล้วยังกับมันลุกป่านนี้เราก็อยากว่านั่นเพราะมันล้มตระหนักชัดเจนมากมันไม่น่ามันจะลุกได้มันน่าจะตายตอนนั้นเลยเออตกใจหยุดล้มหงายแต่ตัวนั้นก็เห็นเลยนะตัวนั้นก็ไม่ทราบมันไปถึงตะมีดไหนเลยไอ้ตัวนี้ก็ยังนอนหงายอยู่ป่านนี้สองตัวพระจนตายหมดแล้วเหลือแต่เราองค์เดียวเพื่อนฝูงด้วยกันตายหมดแล้วยังเหลือแต่เราองค์เดียวไอ้นั่นยังนอนไม่ตื่นยังหงายอยู่นี่ไอ้ตัววิ่งหนีตายไปตลอดนี่ยังวิ่งหนีไปลึกวิ่งแต่ว่าต่างมือเป็นไงขันอยู่ไหมเสริมก็นี่แต่เรื่องตลกมันเสริมง่ายนะมาจะเลิกกันเป็นอย่างนี้ดิมันเล่นได้เรื่องหนึ่งวันหนึ่งได้เรื่องหนึ่งน้องตาปอสามนี่มันยังไงกันเนอะวันนี้ได้หายหมานะวันนี้นะแต่พี่เจ้าหายหมาแล้วนี่แต่สุดละเอียดแล้วเนี่ยมูชาคุ้มกิริยามารยาททุกสิ่งอย่างละเอียดพอมาตกที่นี่ค้าเข้ากันเหลือเลยตายเป็นเดียวกันหมดเห็นไหมล่ะฮะแต่ละนี่เนี่ยยังไม่ได้พรนะเนี่ยเพิ่นแต่งง่ายไม้เลยยังไม่ได้พรยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสะเพภูเรตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพะโรโคอินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปะจายิโนสัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังอะไรนี่เหนื่อยฮะตาเพื่อนนะนั่นละพูดหลายคำละเหนื่อยแล้วจะลุกละนี่เท่านั้นละ
1: ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่22

0: อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีมีชื่อกันเทศว่าโลกธรรม8ขอเชิญท่านฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยเกจิกุสลาธรรมาสัพเพเตกุสลมุราเยวะปนักกุสลมุราสัพเพเตธรรมากุสลาสิณบัดนี้จะได้เทศนาในศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ท่านได้ตรัสรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายนั้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและผู้พูดสติปัญญาของท่านพุทธบริษัททั้งหลายอยู่แด่ที่ดีภาพมีความเชื่อความใสในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อยู่ในจิตสันดานของตนของตนวันนี้เป็นวันธรรมสาวนาสร้างพระกันลูกจึงอยากฟังพระสัทธรรมเทศนาได้พากันมาประชุมกันในธรรมสภาศาลานี้ได้ทำการบูชาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของตนด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเป็นการประกอบขึ้นในส่วนของตนสิ่งนี้ก่อนว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหากรรมมหาจรในยิ่งใหญ่เตรียมเตรียมในจิตสันดานของพวกท่านทั้งหลายบริบูรณ์อยู่แล้วตอนนี้ไปเป็นโอกาสเพื่อฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าดังสิริเกียรติใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจทำใจรวมเหมือนถึงจะเห็นเพราะว่าพุทธะแปลว่าสว่างแต่ละลูกแก่ได้เขียนแล้วอย่างนี้เหตุนี้ความติดเขียนอย่างนี้ก็หากได้เขียนมาบ่อยใครๆกับควรจะเข้าใจได้ว่าใจของตนเป็นพระพุทธธรรมประสงค์แต่มันไม่เป็นโยกก็เพราะมันมีโลกโกดหลงเป็นเครื่องพกหรือแผดเขามันอยู่เหมือนยางติดเคยได้จับบุเกียว่าพักเล่าเมื่อมันงอกงอกกัดไข้กัดเสมันงามพ่อเล่าออกมากินได้มันกระบอกได้ละมันว่านี่ใบความมันงอกไข้กินอยู่หรือยำอยู่ฉันใดใจของเรามีโรคปวดหลงมันกัดมันไหมมันเขาอยู่มันกระบอกนี่พุทธะนี่เป็นได้ครับพระองค์ยังได้เจตนาเรื่องวาโลกกระทำแปดคำวาโลกกระทำคำนี้ให้เข้าใจว่าทำสังหารทำว่าแม่นสี่แม่นบำรุงสังหารโลกกระทำแปดก็คือว่าความมีทรัพย์มากหนึ่งเรียกว่ามีลาภก็คือทรัพย์นั่นล่ะลาภนั่นน่ะหนึ่งความมียศหนึ่งมีชื่อเสียงความมีสรรเสริญหนึ่งเป็นสามละเนี่ยความมีสุขหนึ่งสิ่งที่นี่เป็นโลกกระทำอันหนึ่งเป็นเพียงหยักย้ำหรือกัดก่อนใจของเราอยู่เพราะแม่มันอยู่ป่าอยู่หลงมันเป็นเรื่องของหัวใจมันเกิดขึ้นที่ใจให้ใจง่ามสิ่งไม่ได้ให้เป็นมักเป็นผลหรือง่ามสิ่งไม่ได้อีกที่ยาก

เพื่อความเตรียมละเตรียมของเขาความหายความเตรียมยศคือเสียงหายเขาบ่เรียกตามชื่อตามเสียงเขาว่ากูว่ามึงไปซะละละความนินทาเป็นสามละมหันยาความโชคเป็นสี่อย่างนี้เรียกว่าสิ่งที่เราไม่ปรารถนาดีกว่าความที่ไม่ปรารถนานั่นมันก็เลยเป็นอันเป็นตัวกัดก่อนใหญ่ของเราอะเนี่ยเหมือนกับว่าหัวก้อยกระถักอีกที่กันไหวปักงามอันนี้ก็คือว่าให้ใจเรางามขึ้นบ่ได้ให้เป็นพระพุทธประสัมประสงค์ขึ้นบ่ได้เพราะมันมีเครื่องกัดเครื่องย่ำไปเที่ยวเที่ยงย่ำเพื่อนเขามันอยู่คือไฟเขาให้ร้อนว่าให้หงายยังเกิดขึ้นได้งั้นยังไงนี่ล่ะเหตุนี้ลาบมันก็มีอยู่สองระยะลาบคือทรัพย์สมบัตินั่นก็ลาบหนึ่งที่เขาถือว่าเป็นผู้ร่ำรวยเป็นเครื่องอุ่นอกอุ่นใจว่าโตกับรวยอย่างเขาว่าก็เรียกว่าอุ่นใจมันว่าแม่นอุ่นแล้วมันกัดแล้วล่ะหายใจนั่นมันเมื่อมันง่วงมันคุณมันเที่ยงไปหมดแล้วล่ะจนว่ามีแต่ทรัพย์ที่ว่าตัวมีมันเต็มอยู่เนี่ยครับใจรถเบิ้งลูกบดอยากเห็นซ้ำที่มันรู้จักกับตัวมีนั่นนั่นเนี่ยมีอยู่นั่นมันหลดความว่ามีนั่นมีนี่นะมันทับรู้ว่ามันจะมีนั่นมีอยู่มันทับรู้มันตัดรู้อันที่มันเบิ้งอยู่หันบ่ให้มันงามขึ้นได้ทีนี้นั่นเรียกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในเพิ่นว่าจักขุสมบัติสมบัติก็คือทรัพย์นั่นล่ะโสตาสมบัติจักขุก็คือตาโสตาก็คือหูสมบัติคานะสมบัติก็คือจมูกเป็นสมบัติลิ้นสมบัติกายสมบัติใจสมบัตินี่สมบัติภายในแล้วว่าสมบัติเราได้มาเกิดมาเราได้แล้วนี่เป็นทุนสมบัติอันนี้ได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ปันให้หลังออกไปหาเอาทรัพย์สมบัติเงินทองเขาของต่างออกได้เพราะมันมีทุนเป็นเครื่องให้หาเอาได้แต่เมื่อมีอันนี้เป็นทุนหาเอาบ่ได้เลยเอาเงินเอาทองเขาของทางออกบ่ได้เสียเที่ยงแล้วมันเสียเป็นตาเสียก็หาเอาบ่สมบูรณ์ล่ะใส่ไปเล็กๆหน่อยๆพอบ่ได้บ่พออยู่พอจริงสำหรับละถ้ายินตายเสียเป็นเสียเป็นง่อยสังแห้งไห้ถ้าแม่นใจเสียเป็นบ้าเป็นใบสังแห้งไห้บ่มีสิได้อีหยังซั่นล่ะเนี่ยนี่ล่ะทุนบ่มีฮะเนี่ยเอาทรัพย์ทางอื่นก็บ่ได้ทรัพย์ทางนอกเพราะมันบ่มีผู้หาเพราะนั้นจังว่าเราจะมีตาดีหูดีจมูกลิ้นกายดีเป็นสมบัติอันดีใจดีเพราะบุญว่าแม่นเพิ่นได้แจ้งเอาได้ตัวก็บ่มีเพิ่นได้แจ้งเอาได้เพราะบาปเพราะกรรมพระองค์จึงสอนว่าให้ทํากรรมมันนายผลไปตัวยังจันละให้ทำเจบุญมันในผลดีให้ใจดีรูปร่างกายดีตาหูดีสมบัติดีนี่เราเนี่ยสมบัติดีเป็นทุนละหาสมบัติภายนอกอยู่ตามดินนั่นท้องเก่าของยังใดละเนี่ยพอมันนี่คุณหานี่ล่ะ
ยังว่าพูดถึงที่ว่ามีลาภลาภเพิ่นมันบ่สำคัญเท่าลาภที่ตัวเราดีหรอกตัวเราดีนะมันประเสริฐว่ามีทรัพย์มีสมบัติพอมันบ่มีก็สิหาเอาได้อยู่หรือถ้าหากมันมีแล้วทรัพย์ภายในมีหาเอามาได้แล้วกันมันก็อยู่เลยทรัพย์ภายในล่ะคือตาหูเรานี่ล่ะเป็นเครื่องดูแลเลยเก็บเงินให้มันหายขาดปาฏิจักความหายเสียก็พวกนี้รักษาอะไรอย่างไรทรัพย์ภายในรักษาเห็นนี่ถ้าหาผู้ใดรักษาสิมารักษาอยู่อย่างว่ามันเป็นโรคเอายามาใส่เองสิเพิ่นก็ว่าใส่แต่ว่าหากว่าถ้าบุญบ่มีเราใส่ก็บ่หายถ้าบุญมีเราก็มันบ่เป็นซ้ำหรือเป็นแล้วก็มียามาสูบหรอกหายได้เนี่ยเพิ่นก็ย้อนให้บุญอย่างสิล่ะบ่มันหายก็ดีวันสิบมันบ่มีก็ดีบ่เกิดก็ดีเพิ่นผมข้ามว่ามันเกิดเพราะมันนี่ถึงมันนี่ถึงจะหายกับพระบุญยังนี่ยามาได้หายได้เนี่ยถ้าหากว่าบุญยังสีละทีนี้ส่วนที่เราจะทับทำให้ทรัพย์ภายในเราเสียก็เนื่องจากเหตุผิดศีลขาดสัตว์หลักของบุคคลผู้อื่นว่าพืชคิดในกามกล่าวมุสาวาตัวกินเหล้าไปอินทรีย์ละนอนก็กินแปดก็ไปอีกละคิดอย่างคิดไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวว่ามันอะไรไม่สิสนุกเอาไปละก่อนล่ำกับหลอกทำเท่นดีสีสีเป้าไปละกินชอบไปละก็บวนคนมองนี่ท่านภายในเราไปเอาของทั้งนอกมาเสกว่าไม่ตัวเสกของมวลมันเราบ่แม่นท่านมันเสกของบุกนั่นเอาของบุกนั่นมาเสกให้มันหนูสิพูดกับว่าได้ยินสิอีหยังกับว่าคักว่าแน่ละเนี่ยเหตุนั้นเมื่อพูดถึงได้ยินว่ามันมวลยังสิถ้าหากลูกของเราอ่ะมันจะแก่ขึ้นมันเอามันเริ่มเกิดปัญหาว่ามันบ่สงบปัญหาอย่างนี้เนื่องจากภาวะดีเนี่ยนอกนั้นยังวิทยุที่ยังก็เปิดถึงจังว่าเสียงยังก็เสียงยังกับฟังว่าจะมันดีขันหาลูกตัวเลือกใครอีกพี่น้องมาปลูกขึ้นดีให้มันบุกมันนั่นเถอะโอ้พวกบุกนั่นโผล่น่าเปียดน่าเบื่อมันสันไปละเนี่ยความรู้ว่ารู้จักสภาพมันอันเดียวกันเรื่องว่ามันคนในแนวยิบใส่ยุบขอแนวดีจังสันละหรือหากที่ว่าเขาดูสารทัดจังเสียขอดีไปสันละนี่จะขาดจะสีนี่จะสิ่งจะเจ็ดปัญญุมาลุ่มซึมเกิดดีเพราะว่าปัญหาตัวเหตุตัวเนื้อเพราะว่าเนี่ยเนี่ยมันเราว่าจักว่ามันดีแท้หรือว่าแท้เรียกว่ามันหยุดเป็นของที่เหยียบย่ำใจของเราอยู่หันของสัตว์เพราะให้ใจของเราเนี่ยผาสุกเหยียบเย็นตรงใดจะเทียให้มันเกิดอุตส่าห์สมัครขึ้นมาได้นี่เป็นหนุ่มคุณว่าไอ้ป้ายอยู่ตรงสันเกิดที่เชนไหนพุทธะมันสินี่ขึ้นมาสมาสังขารอะไรที่ที่เกิดหน้าเอาเชิงสุดขึ้นมาได้เนี่ยนี่ละจังไรว่าถ้าพูดถึงสิทรัพย์ควันรักษาสินรักษาทรัพย์ภายในจังสิบ่มีอันตรายพอบ่มีกรรมสิเกิดมาให้ทำ
ำลายมันถ้าบ่มีศีลมาทำลายมันเนี่ยตลอดถึงตาหูจมูกก็อย่างนั้นจากไปในกันไปรับของเขาก็ของเราก็จะเสียละจำสัตว์ยังสิทำลายหูตามันยังสิมันสมัยตาเราเสียหูเราเสียไปตามมันละเนี่ยมันกรรมมันมาให้เสียมันบ่แม่นมันเสียอีกตลอดร่างกายของเราหากว่าเราประพฤติคิดอัศกรรมหรือลูกหรือเมียหรือลูกหรือผัวเขาก็ละละกายชั่วก็จะเป็นโรคเป็นไข้เน่าเปื่อยกระจอกกระจอยติดตัวติดนั่นละเนี่ยมันติดสิ่งดังนั้นถ้าหากรับตัวอย่าไปทำให้มันติดเกินมันมีสั่งทำมากอยู่ทำหาเลี้ยงตัวและหาทรัพย์เจริญอย่างเขาสื่อขายหากว่าตั้งใจหวังทรัพย์จุกจะสื่อจะขายว่าหักหลักเอาหักขาหักกงของเขาเออมันก็เป็นสิ่งยืนลาอันนี้อย่างเราทำหัวทำสวนปลูกข้าวโพดบักแตงเอาสื่อขายหรือมันสำวางหรืออ้อยอย่างเงี้ยมันก็ว่าขายังบอกหลักของไฟเอาของโกเก็บขึ้นมาอันเสียมันกับว่าผิดหลักศีลมันกับว่ามีกรรมลาเนี่ยว่ามีแนวมาท่านสักไฟในเราเสียลาถ้าหาเล่าเป็นผู้ใดกับว่าพ่อเอาไปจะเบิดมันก็หอบกรรมที่ตัวร่ำหอบดีที่ตัวน้ำไปหันลาว่าจักว่าอันนี้มันสิหลายลาอยากเราหอบที่ฟุ้นที่ไฟโพะเข้าหรือที่อาบน้ำนั่นเสียแต่ยักว่าที่อาบมากกว่าหรือพกว่ากันบ่จักอันไหนมันสิหลายล่ะเนี่ยผลที่สุดเราจะหาความสะอาดเตรียมเมืองกับเขากับบ่ได้ล่ะพอเอาจนเก็บที่ฟุ้นที่ไฟโพะตัวนี่นี่แล้วก็หาจะกันเสียตัวมันก็หลายก็บุญก็สันลากันเทศหลายนั่นน่ะนอกนั้นใจจดจ่ออยู่ในสิ่งใดสิ่งที่ซ้ำชัวมันก็เลยเป็นผู้ได้ชัวนั่นล่ะเพราะมันจดจ่อมันบ่ว่าขันใจตัวจดจ่อซ้ำซ้ำดีมันก็ได้ดีนั่นล่ะถึงซ้ำซ้ำชัวอยู่กับบ่ได้หลายดอกเพราะใจตัวจดจ่ออยู่ดีนี่ล่ะเพิ่นจังสอนให้เราภาวนาไปทุกบัดลมหายใจเข้าออกทำการทำงานเพิ่นไก่ว่าผู้โพอยู่เก็บยังไก่ว่าอยู่ให้มันชำนาญให้มันบ่เผลอถึงเราจะทำความชั่วบ้านใจเราก็บ่ได้จดจ่อเราจดจ่ออยู่กับทำดีมั่งแต่ใดกับน้อยดังเคยอธิบายเรื่องสองสหายผู้หนึ่งไปฉลองหนังสือผู้หนึ่งไปคิดแหเป็นเที่ยวกันสหายนั่นน่ะผู้ไปเช็ดแหบังเกิดน้ำผู้ไปฉลองหนังสือฟันนี่สิเตรียมลูกไปวัดกะทิสหายเล่าฟันนี่สิกำลังจัดแจงท่านถวายพระเจ้าประสงค์ละทีฟันนี่กะทิแล้วกำลังสิให้รับชิ้นให้ข้อนให้พระเป็นเทศกะทิไปผลที่สุดเทศแล้วสีกองมุงถึงเจ้าแหกถึงสอบที่ว่านอยู่กับว่าเศร้าเอาลงนางลงประนมมือเสียงเจ้าการว่าซาถูกจะหายเล่าฟังเสร็จแล้วกันหนึ่งง้อของรันเนี่ยทั้งทีเลยไปผู้เสียหายผู้ไปฟังเสร็จผ่านนี่เสียหายผู้ที่ไปจากเพื่อนเดี๋ยวสีหอดท่าเดี๋ยวสีผ่านนี่สีออกจากท่าไปเดี๋ยวสีผ่านนี่สีว่านไปเดี๋ยวสีหอดก้อนหันคงนั่นโน่นนี่ไปเดี๋ยวสีไปกระพือพอต้องการอาหารด้วยสหายผู้ไปคิดแหนจนว่าทั้งเทศสร้องแล้วสร้องมันคือแล้วเกกระมุ่งกับสหายพ่อสหายมากกับไปถามถึงอาหารสหายก็ย่อมให้รถอย่างไรจึงได้ให้เรียกเอารถดีใจเรียกเอาตามสอบใจวัดจูเป็นผู้บดถูกเสริมเอาอาหารไป

ทำบุญเหมือนไปยังเกิดกินบริบูรณ์อยู่เพราะว่าบัดผู้สหายผู้ไปตั้งแห่สวัสดีใจว่าสหายผู้ไปสังเกตได้มากขอเอาปลาไปกินแล้วก็จะได้บุญนั่งอยู่ต่อไปยังสิตายแล้วหลดสหายผู้ไปสังเกตไปทุกมาโลกเนี่ยผู้ไปความแห่เราไปสวรรค์ไปสั่นเจ้าจุ่มเนี่ยนั่นแหละว่าใจจดจ่อฮะเนี่ยอธิบายเรื่องใจจดจ่อการทำบาปใจจดจ่อบุญทำหรือว่าจดจ่อซะเหตุนี้ดังสี่วันนี้ว่าให้ไปเทศเขาพูดขอบุตรว่าอาตมาก็รู้ดีอยู่แล้วโอ้ยเทศที่ชื่อนั่นล่ะมันนี่ไปสิฟังหรอกมันเทศใจแตกมาพอแห้งแล้วจะเอาไอ้ม่วนก็ต้องไปก็เลยไปเทศก็เลยมาฟังซะดีแต่อาตมาเขาเครื่องไอ้เทศเขาเครื่องพวกคนเลยบริยิ่งเขาผูกเขาจ้าว่าไปเอาว่าคิดนึกคิดอะผู้จักว่าฟังแล้วก็เศร้าว่าไปยังหลายแสนคิดนึกคิดแล้วละเศร้าละว่าเศร้าละนี่ละจังว่าใจมันบ่จดจ่อสนิทน้ำสิ่งใดมันถ้าไปจดจ่อน้ำสิ่งสิเหตุเดี๋ยวทับเบาซ่อมของใสให้หรือว่าเอาคุยหลักไปเลยว่าต้องฟังดีเนี่ยมีสาระอันนี้เราก็ขันธ์บ่แม่นยังสิก็ดีล่ะทำละไหนมันก็ลดประทับไปยังสันล่ะทำชั่วแล้วแล้วก็บ่แล้วเพราะสติเกียรติทำดีก็มันระบบคิดสมานปลายปากก็บ่อยากปลายใจนั่นจะวาโยปากใจนั้นสติเกียรติก็ชั่วตัวหลงว่าดีอยู่นั่นยังสันล่ะเอาระวายซื่อเป็นจักตากจักเงยซื่อปากกระว่าไปซื่อเสียงอ่ะวัดใจแล้วว่าไปตามอยู่แล้วเพราะว่าตัวได้วายแล้วตัวเดียววายยังไงก็ใจบ่นั่งอยู่เราจะเอาอย่างให้เป็นตัวบุญพระพุทธเจ้าคนเทศนาไว้ว่าโสมนัสสาสักตังงานาสมุตังคิดสังสร้างสิใจเป็นบุญนั่นแหละคือโสมนัสกิจโสมนัสแปลว่าความละเลิกความยินดีในการทำละเลิกในการทำยังว่าสาขาสามเนี่ยละสามยุทธสามเนี่ยนะแปลว่าความรู้มันมาครอบให้ทำแล้วมันเลยทำดีคิดสร้างคิดหลบของใสล่าเริ่มชื่นบานชื่นดีว่าตัวในสมุทรจังสันมันยังสิเป็นบุญขันธากว่าสิทำซื่อใจว่าฟองใสแล้วโอ้ยมันก็ชื่อนั่นเดียวมันว่าได้ยังแบบบุญนั้นแต่เจ๊กิริยาทำทาระมันยังค้นทำให้ทำหน้ามันว่าตั้งเกิดผลให้เดี๋ยวจะทำสิได้อินยังกับว่ามันได้ทำหันมันว่าท่านเกิดมาเกิดผลให้มันก็ได้เช่นเย้ยเห็นว่าบาดมันที่ได้มีแห้งก็ด้วยมันเกิดมาเกิดผลได้กินมีแห้งแม่อันนี้คือกันเราทำบ่มีใจประกอบด้วยโสมนัสสาจิตของเราบ่มีความยินดีขึ้นมันก็ได้จะทำคือกันเดียวเมื่อเห็นที่ได้บุญขึ้นในเวลานั้นแล้วบุญนั่นทำขึ้นเวลาใดก็ได้เวลานั้นล่ะกันทักให้มาได้ยังมีโสมนัสนั่นนี่ดีนั่นได้โลดสมกับพระองค์เทศนาในธรรมคุณว่าเอหิปัสสิโกตามท่านแปลว่าถ้าท่านทางเทศนาอยู่ว่าจริงสิโอปันนิโกถ้าท่านหาเรียกล่อมให้น้อมไปดูอยู่ว่าเช่นสิหรือว่าเอหิปฏิโก
ถ้าทำห่างหลอกหลอกหลอกล่องเรียกเบิ่งอยู่ดูอยู่โอปันนี้โปรดตาให้น้องไปดูด้วยยังที่สักได้ว่าหากว่าตัวน้องไปดูโอปันนี้โปรดยังที่ปัจจตังเยสิกะโพวิญโยปัจจตังนั้นว่ารู้เฉพาะตัวสุทธิอสุทธิปัจจตังว่าตัวบริสุทธิ์สุทธิแต่ตัวละที่รู้ตัวเองไม่ใช่ที่รู้ให้รอบอสุทธิไอตัวว่าบริสุทธิ์กับตัวแต่ละที่รู้เองเป็นของรู้เฉพาะตัวอย่างนี้จะให้ผู้อื่นไปรู้ให้ว่าได้แล้วเรียนถ้ำอย่างหัวใจวิญโยกถาตัวลูกจังสั้นละน้อมไปดูในตั้นสีมันเลี่ยงหลอกเลี่ยงเรียกล่องให้ดูจังสั้นละยังสิเกิดวิญโยกชนมาลูกยิ่งดัดดูวิเศษใจวิญโยกไปลูกวิเศษยังสิเกิดขึ้นมาดัดเนี่ยเป็นกลายยังสิหันว่าเห็ดยังสิกับว่าชื่อชื่อละเอหิปัสสิโตโอปันนิโตปัจจตังเวทีเฉพาะวิญโยว่าไปมันก็ว่าเป็นละฮะเนี่ยทำพอใจตัวว่าเฮ็ดแต่มันเปลี่ยนขืนว่าเป็นสมณสกิจขืนว่ามีงานเขาประกอบอยากรู้อยากเข้าใจมันว่ามีคิดจะเลยเป็นคิดโตยุ่งซื่อเศร้าเขาเหลือเนี่ยมันเป็นที่แบบเนระส่วนเทวสันติสิโกโอ้ว่าผู้ปฏิบัติจะเห็นธรรมของเราจะสักคนเองสวักกะโตพระองค์กล่าวไว้ดีเราธรรมพระกัลยาณธรรมโอพระกัลยาณพระพุทธเจ้าธรรมโอคือธรรมสวักกะโตพระพุทธเจ้ากล่าวไว้เลยดีทุกอย่างอย่างโลกเกียรติธรรมย่างให้ว่านี่ศีลย่างกล่าวไปแล้วเนี่ยจะกล่าวไว้เลยดีว่าจะกล่าวไปเลยชั่วหรือผิดว่านี่นี่จะถูกถูกก็ยังไรนี่พระองค์เลยเป็นผู้ได้ทดสอบมาแล้วอย่างพวกกรามาชนพระองค์ไปโปรดพวกกรามาชนในยิ่งเราพระพุทธเจ้าจะไปโปรดกรามาชนพวกเบญจสีเดินไปก่อนไปเทศนาสักส่วนมหายมใสในพระสมณโคดมไปสอนว่าธรรมของโสอธิบายถูกต้องดีแล้วให้ถือธรรมของเรานี้ยังที่สะพืชเมื่อพองไปถึงก็เขาก็เอาความผิดตัวเดรัจฉีไปสอนเขาก่อนนั่นละมาเก้าโสมฟังเราควงไข่เขาแล้วไม่ชักว่าอันนี้ถูกกันได้สิมีแต่การศึกสู้ก็รู้ความเห็นของโตทั้งนั้นแต่ชักว่าถูกหรือผิดว่าขาประบาทโตกว่าจังสิพองเลยว่าก้าวสามเขาสิมาทุ่นพระองค์เลี่ยงพงเดรัจฉีเขตที่เขาจำได้มาเลี่ยงทุ่นเพื่อนบอกกาเพิ่นบอกว่ากรรมกิเลสะคือว่าสิ่งที่ทำทั้งเป็นกรรมทั้งเป็นกิเลสมีอยู่4อย่างคือว่าคือฆ่าสัตว์หนึ่งลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหนึ่งตามุสาวาทหนึ่งหายางไหมดื่มสุราหนึ่งนี่กระลามาชนคนขาสัตว์ประมาทใครอยากไปเป็นพวกเป็นเพี้ยนเนี่ยนี่งานมุ่งคนอยากไปเชิญบ่เขาคนผู้เขาขาสัตว์ประมาทพวกหาลานเหนือและข้าวประโมงอยากเอามาเขาในมุ่งคนบ่ก็บ่เนี่ยเห็นน้ำมันตอกต่างข้ามเสียอยากพูดอยากจะตอบบ่
ก็ว่าบ่มีความจำเป็นก็บ่อยากพูดตอบอันคนทำปานาธิบาตจังซี่เออนาลาคารามชนเป็นกรรมกิเลสเพราะขาดสัตว์กันทั้งเป็นกรรมให้ไปรับผลทั้งที่เป็นกิเลสพัดพกคิดน้อยใจสวยหมดหมดบ่ให้มีใจท่องใสให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเลยดังนั้นคันหาผู้ใดบ่ขาดสัตว์ก็สิว่าดีบ่ล่ะกล้ามาชนอยากไปหามาสู่บ่เห็นหน้าอยากถามเขาอยากไปมาหรืองานการบ่อยากถามข่าวอยากไปหามาสู่เออนาฬิกามามาชนผู้บ่ขาดสัตว์เรียกว่าผู้บ่มีกรรมเราก็เป็นผู้บ่อยากได้กรรมบ่กับเลยจังซั่นล่ะมันก็อยากไปหามาสู่อยากสิ่งนี้ทําผู้ทําจามีสิ่งนี้ของก็อยากแบ่งอยากปันให้จังซั่นล่ะสิ่งมันถูกมันต้องเป็นอย่างนี้คนรักของเขาเด็ดเป็นกระโม่ผู้ร้ายเฉยอยากพูดอยากจ้าร่วมไหมงานมีการงานอยากไปช่วยหรือของเรานี่อยากให้มาช่วยไหมงานมงคลงานตำบุญเราอยากเรียกมาไหมคนยังไงแต่เราบ่อยากเรียกอีกนั่นแหละนี่อันนี้ถ้าคนว่ารักของเขาเด็ดว่ารักของผู้ใดเด็ดแล้วอยากไปหามาซื้อหรือมาบ้านมาช่องหรือเห็นกันทั้งสอบกำลังอยากปลูกอยากจ่าด้วยไหมเพราะว่าอยากปลูกอยากจ่าด้วยที่เขามีของฟันจะให้ยูให้กินไปใส่ใส่ก็อยากให้ใส่รวบกินรวบไปละนั่นล่ะกลามาชนผู้ขาผู้รักของเขาแล้วว่าเป็นกรรมชีวิตทั้งเป็นกรรมให้ตัวเลยรับทุกข์จนไปเดือนหนาหากเกิดไปทั้งให้ตัวไปต้องอารมณ์ทั้งบ้าใจตัวเป็นคนใจมืดหนาพอใจตัวคิดไปหาทั้งตัวนี่ล่ะกามุสวาสสารมาชนอยากพูดอยากจ่าอยากไปหามาตัวบ่โอ้ยโอ้ยอยากไปพบโอ้ยอยากฟังครอบบ่กินเอาอีกอ่ะเนี่ยนี่ก็ล่ะหากคนว่ากามุสวาสพูดได้ก็ยังกินอยากไปหาบ่อยากไปหาอยากมาตัวโอ้เนี่ยก็ถือว่าเป็นของแต่ต้องกินไปยกไปใจเป็นใจแล้วใจสบายใจไปซะนี่ขันตัวเขาก็ยังสั่นล่ะมันทั้งเป็นกรรมมาเป็นกรรมทั้งเป็นกิเลสไอ้ตัวเลยไปเป็นคนปากคือปากใบไปทั้งเสียให้เป็นคนมืดหนาไปเบื้องหน้าพวกนี้พอมันเป็นทั้งกรรมทั้งกิเลสเดิมตัวก็คือกันเป็นกรรมชีวิตให้ตัวเป็นโลกที่สุดทุกทั้งไปเบื้องหน้าทั้งให้เป็นใจบ้าใบเสียคิดไปเบื้องหน้าเป็นกรรมเป็นชีวิตเกิดมากกับถึงแต่ละเป็นโลกที่สุดทุกทั้งบ้าใบไอ้ตัวเป็นโลกปากก็อันคือปากเตอร์ไอ้ตัวนั่นเห็นไหมจังว่านั่นล่ะใครจะมาพูดยังไงกับรามหาหากมันเป็นไปเพื่อกรรมกิเลสอย่าเสียว่าเป็นของจริงอย่าถือว่าเป็นผู้ฉลาดอย่าเป็นผู้ชอบไปศึกษาและไปหามาสู่พวกนี้เรียกว่าคนพลาดท่านพูดอย่างที่นี่ล่ะเหตุนั้นเล่านี่หรือไม่ในเฮาก็บังตัวยังได้ยินได้ฟังแล้วมั้งเสียคันมันนี่แล้วเราสิแก้เราอย่าให้มันนี่มันเป็นกรรมกิเลสจังว่าเราจงให้ใจมันดีให้มีภาวนากำกับใจเราไปจนที่สุดแต่มันจำเป็นเขาทำไปกับเรียกว่ารับผลแบ่งส่วนส่วนเราภาวนาก็ได้บุญอยู่ส่วนเราทำกรรมกับแต่ว่าได้รับอยู่หากว่าได้รับหน่อยเพราะไม่ได้เอาใจใส่นี่มันเป็นนี่สินี่ล่ะ
เหตุนั้นจึงได้ว่าธรรมะทั้งปวงที่ไปอาศัยว่ายามกาลมาชนไปเล่าสิ่งอื่นไปพูดวันไปยื่นโพงเทศท่านนี้เล่าเป็นผู้ว่าบ่แม่นซะแล้วบ่แม่นกาลมาชนก็เรียกว่าเราบ่ฮู้จักโอปในโพธิ์ธรรมบ่ฮู้จักว่าน้อมความเห็นความเห็นความกินในรถมาใส่ตัวมันก็บ่มีโอปในโพธิ์ธรรมละเล่าบ่ได้ล่ะคุณประทับว่าซื่อๆคุณประทับบ่มีในเฮาบ่ฮู้จักน้อมเพราะนั้นธรรมดาผู้หวังดียังเขาหาอยู่หากินในโลกบ่มีใครได้สอนก็ได้ดอกเอาตาเบิ่งเอาเอาหูฟังเอาสิหายถ้าไหนว่ามีค่ามีราคาได้ยินพอค่อยใจหาเฮ็ดแต่มันได้มันนี่ก็ได้เจอได้ขายมันเขาก็มีสังเขาว่าแม่นว่าให้เขามาสักมาส่วนสักกันหรือมาดึงมาจูงไปเฮ็ดยังไปเฮ็ดจอกโคกตลาดมันจงเป็นอย่างนี้อันนี้ทำคำสอนนะพุทธเจ้าก็สอนอยู่ว่ามีหยุดหรือว่ามีผู้ใดได้โอปในผู้ทำจะเสียเนี่ยรถจะทำแล้วๆไปเราเฮ็ดยังไหนแล้วจังสิว่าโตเป็นผู้มีอยู่ในพุทธศาสนาตัวเป็นผู้หวังสิจะเดินออกนี้จากกรรมกิริยามันกับบ่แม่นผู้ที่ออกแล้วแต่จังสันนี่แค่ผู้ที่เขาไปกระพือเดียวดำหนาเข้าไปมุกมกมุนอยู่ในกรรมกิริยาจังสันมันบ่มีที่ออกแล้วจังสันนี่ละเหตุนั้นจังไงว่าต้องบืนออกต้องฝึกขัดกันเลยเรียกว่าบืนออกอันนี้ภาวนาอยู่เรียกว่าออกที่เสมออยู่ในเช่นมันเริ่มกับนั่นล่ะจังสันมันจังสีได้นี่ล่ะเหตุนั้นเพิ่นได้มักได้ผลยังบางองค์เพิ่นไปที่จะหน้าใบไม้ใบไม้ไม่เทพก็เป็นดอกเรียกใครก็บ่ได้แต่เพิ่นหากเป็นผู้น้อมเอาเองเห็นไว้ไหมมันเกิดขึ้นหรือมันเหลี่ยมมันร้อนเพิ่นที่จะน่าถอยขึ้นมาถึงมันเกิดมันสิเป็นยังซี่บ่เพิ่นก็รู้ได้ว่ามันบ่เป็นยังซี่มันเกิดขึ้นที่แรกมันอ่อนมันง่ามสีมันสอมันใสคันมันมาเป็นยังซี่เดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงมันบ่เทียมจนที่สุดมันก็เลยเหลืองแก่เลยโลนมันแก่มันเหลืองก็เลยโลนแล้วนี่จะไฟกับที่ใหม่ฉันก็ให้บ่ใหม่ก็สิดอกจิตโผล่ลงเป็นดินนี่แหละคนก็คือกันเกิดขึ้นมาที่แรกใครตะวันรักตะวันชอบว่าสวยถึงว่าลูกว่าสวยกระซังยังสูบยังส้มมันคือกันกับใบใหม่ขันโยนานไปเป็นจังหวะแก่ผลที่สุดมันกับมีผู้ผู้ใดอยากส้มหรอกแก่นั่นขันบอสหลบมาตายพอดีผลใส่จากสูบจากดมหรอกผลผู้สุดกระต่ายมันว่าคิดกันเด้อทับไปใหม่มันเนี่ยคนเราได้ที่จะหน้าหลุดได้ได้ความเขาถึงใจเพื่อเราเพื่อหลุดกำหนดที่ยังสั่นละที่เหลือทั้งหลายได้ละหลักละสั้นได้เมื่อได้อรหันต์ว่าแม่นว่ามีผู้ใดสอนเพิ่นเพิ่นนักโอเพิ่นนิโกเพิ่นนักน้อมสิ่งที่เพิ่นเห็นน้อมสิ่งเพิ่นได้ยินได้กินได้รสได้สัมผัสมากที่จะหน้าเพิ่นได้เพิ่นเองได้มากสมสุดได้เนี่ยกระเบียงส้วมกับพระองค์สอนนั่นล่ะจะได้ในนั่นล่ะไปน้อมดังท่ากันได้ยินอยู่อย่างที่ว่าได้ในไปก็ได้ไปน้อมมันก็ได้ขึ้นด้วยกันนั่นแหละกับเพิ่นน้อมจักรน่ะเนี่ยมันก็บ่ผิดอีหยังเพราะมันเป็นสภาพเดียวกันหมดมันบ่มีอะไรผลจากแก่เก็บใส่ไปได้บอกแล้วเกิดนี่ช่วงแล้วก็ต้องมีแก่เก็บใส่โลกว่าแม่นคนสัตว์และส่วนใหม่ยังเชื่อกันทั้งนั้นจังหวะนี่จะทํามันครอบโลกว่าแม่นว่านี่แกอันนั้นดอกนี่แกอันนี้ดอกบ่มีดีแม่นมัดรอดบ่เสียงทั้งนั้น
อนัตตาท่านบ่ใช่ตัวตนนี่หมดทั้งโลกเป็นอยู่จังซี่ทุกท่านนั่นเสียมันครอบบ่มีในนี้ไปผลอีกเป็นสภาพเดียวกันไปหมดนี่อย่างไรว่าสังขารอนิจจติยราปัญญายปัสสติอัฏฐานิวินดติทุกข์เคผู้เดียวเดินทางสุดเรียกว่าทางเป็นผู้ปลอดภัยทางอันพญามารว่าเห็นได้ไปทางอื่นพญามารเห็นได้บาดผู้ทางไปทางพิจารณาอนิจจังเอาใจพิจารณามันรู้มาพญามารบ่เห็นว่ามาเบียดเบียนได้ว่ามาลังควนได้ตลอดเสียสางก็บ่เห็นที่ไปเบียดเบียนได้ยังคนเดินทางไปตามบ้านตามป่าตามดงไปหาบ้านนั้นเมืองนี้มันนี่ทำจะได้ต้องเกิดประสบกันบาดผู้เดินนี้ทุกข์ว่ามีทางเกิดมีอย่างไม่ประสบว่าเอาใจเดินว่ามีใครอย่างจนพญามารแท้ๆมองหาว่าเลยเป็นท่านผู้เดียวเดินไปเห็นนั้นนี่จังพักแล้วไปแล้วบ่กลับพอเห็นว่ามีประโยชน์เห็นนั้นมันบ่เสี่ยงยังว่าเอสามัคโคมัคโคเป็นคนทางอิสุทธิยาไปบ่กลับคือไปหาของเก่าบนสีมากพอไปที่ชนะแล้วบนมากมันบ่เทียมสัพเพสังขาราทุกขาติยะดาปัญญายะปัสสติปัญญาแปลความรู้อัฏฐานิวินดติทิมไว้อันนี้จาติอันทุกขาติก็ได้อันนี้จาติทิมอย่าผาอยู่วันไหนเอาไว้วันนั้นบอกเอาขึ้นมานึกมาคิดมันดีพอเห็นแล้วรู้แล้วจะไม่เลยไปเอสามาก็อีกอย่างไปเราบอกขึ้นสิหาถูกสัพเพสัมมานาตาติชื่อกันอาจารย์นิวินในสีลูกเทพเห็นว่าของทั้งปวงมันมีตัวตนว่ามีผู้ใดใดจะจ้างได้แล้วกับความคือว่าเห็นได้ผู้ใดใดไปนั่งตายแล้วดังนั้นเราเห็นผู้ใดใดอยู่เป็นอิทธิ์นี่เป็นแค่เสียไปเท็จขึ้นแค่ใบเท่านั้นยังก้นตายแล้วก็มีคนเกิดไม่แท่นอยู่พ่อประนันบ่แม่นคนทุกเกิดแต่ก่อนแต่ไหนมาหนังยั่งอยู่ให้มันนี่อยู่ให้ที่เห็นอยู่บ่มีคนที่เห็นกันอยู่ทุกวันมีแต่คนใหม่ทั้งนั้นคนเก่าที่เกิดมาแต่เก่าตายถึงแล้วมันคนใหม่เกิดมาแท้สิ่งของเกื้อตันผาพรสบายที่นี่ใกล้สอยบ่แม่นของเก่าสังเกตไหลฟาดเหมือนแต่ของเก่ามาเชยขาดเทศไปหมดแล้วมูลสมบัติแบบนี้แค่ของไม้นั่นแหละเฮ็ดกินไทยแท้ผัดแท้แท้ไทยอยู่เดียวกันคันว่าแต่ของเก่าว่าจะมีนี่ว่าแต่แบบมันเทียงมันเทียงตัวหลงเลยตัววันนี้พี่ก็น่าตัวรอแต่แบบนั้นดีแต่จริงมันว่ามีอะไรดีนี่แต่ของบ่เทียงทั้งหมดดังได้กล่าวมาแล้วอย่างนั้นเห็นนี่จังว่าคันมันเป็นของเทียงมันก็มีไผสิทุกข์แล้วไผก็อยู่สบายแล้วค่อยแบบมันบ่มีหาที่หักที่เทศที่สอกที่เกลียดแย่ก็ได้เศร้านั่นแหละแต่นี่ไผบ่ได้เศร้าพ่อได้ก็พ่อเฮ็ดไผแท้ไรมันมีอยู่ให้ได้ใส่อยู่ก็เลยเหนื่อยเลยหิวเลยหนุ่งเลยเหยิงสิเพราะเฮ็ดน้ำผอมสิมันสิแท้ของมันเสียเนี่ยมันต้องที่จะหน้ากันอย่างนี้นั่นเมื่อเห็นแกงสิมันก็เป็นนามเรือนายได้เนี่ยไผเสียขึ้นมาเกิดอีกเป็นมนุษย์ไผเสียว่าคนใดก็จริงว่าแม่นคนจริงใดมันบ่จริงเลยมันเป็นของแท้เก็บแท้ไว้เฉยๆอันเห็นอยู่นี่ของเก่ามันละมุนไปพอกแห้งเลยบ่มีอันไหนมันยังเหลือสักอย่างเดียวนี่มันก็บ่เคลื่อนไปมาเกิดดีก็เห็นจังซี่มาเห็นร่างกายตัวก็เป็นจังซี่เป็นสภาพเดียวกันอย่างว่านี่มันบ่เที่ยงเฮ็ดจังไหนเนี่ยเป็นอยู่เลยก็ทุกข์โรคไข้สารพัดนี่ทั้งสกปรกด้วยซ้ำว่ามีอันใดอีกสักอย่างเดียวเนี่ยเมื่อเห็นแกงจังซี่เราเฮ็ดจังได๋เราให้ไผอยากเสียขึ้นมาหาความสุขกับปกและหาความทุกข์อีกถ้าปันกันพ้นนี้จากไฟใหม่บ้านในเฮือนไผเสียขึ้นไปสู่มนต์เขาในกองไฟไฟใหม่ตายว่ะเนี่ยมันก็จังซี่ล่ะนี่ล่ะเหตุนั้นจังได๋ว่าได้ยกอุทเทศคาถาว่าเยเกเกกุศลธรรมาสัพเพเตกุศลมูลาเยวปนกุศลมูลาสัพเพเต

าพุทธราดังนี้เยเกจิเกจิเปรกิเยเปรวใดจิตใดเมื่อมันเป็นตั้งเป็นกุศลแล้วของทั้งปวงมันว่าแม่นมันเป็นกุศลหรอกแต่หากว่ามันน่ะเป็นกุศลตามจิตที่มันเป็นกุศลดังที่ได้กล่าวเรื่องใบไม้มันร้อนมันเหลียงมันแกมันร้อนมันสิเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นของคนบ่ต้องการแล้วเพิ่นถนอมมาเป็นธรรมะมาพิจารณาถึงของมันบ่เที่ยงจนที่สุดจนว่ามันเสื่อยมันไฟใหม่หรือมันดอกมันเสื่อยลงเป็นดินเป็นหญ้าเพิ่นเลยมาเห็นสภาพร่างกายตัวกระหลุดพิจารณาถอยขึ้นมาตั้งตัวเห็นเป็นจริงอย่างนั้นละที่เหลือได้ไม่พอใจอะไรที่ไหนสักอย่างเดียวเรียนนายหมดได้อรหันต์เนี่ยแต่จังเลยว่าบนนี้ไฟสอนดอกใบไม้บอกสอนมุ้งจะไฟบอกถึงว่าพระองค์ก็สอนนั่นละหากว่าจำมกข้ามพระองค์นั่นละไปเป็นนายาไปเอามาที่เจ้าหน้าทุกอย่างหอดเสียงเขาขับเขาเพ่งเสียงเขาด่ากันความเนี่ยเขาเห็นของกันและกันเขาด่าตามเรื่องเขาเห็นเพิ่นผันที่จะหน้ากระดูกไปก็เห็นคักบาดเขาวาไปแล้วหลุดเพิ่นเลยเห็นคักก็เลยให้มันเหล่านี้เป็นแค่ของสกปรกนี่แค่ของเนื้อหนังนี่แค่ของโบเสียงนี่แค่ของเป็นโรคเป็นไข้นี่แค่ของตายแล้วมันเน่ามันเปื่อยมันโมนี่แข็งๆนี่จะกระดูกคนเห็นยังสิคนที่สุดเนี่ยย่านหัวสี่ยุบบ้านเดียวกันหยอกนี้ไปบ้านพ่อบ้านแม่ลบผันเมาแกเอาใจใส่ผัวบ่ได้เบิ่งค่าออกมาผันมาใกล้ๆคนที่ออกพักอยู่ผันคนประดิษฐ์ข้างอยู่หันเห็นผันเลิกตายผันเลิกหัวแกมันเห็นผันผันเราแม่นเห็นกระดูกซ้ำคนที่สุดหญิงนั่งเดินออกจากพักจูไปบ้านพ่อแบร์หรือเห็นเป็นแก่ร่างกระดูกเดินห่างห้ายังห้ายไปว่าเห็นมีเนื้อมีหนังอย่างเพิ่นเลยอรหันต์เนี่ยทั้งที่อ่ะยังไงว่าครูเพิ่นสอนไงสวัสดิ์สตาพระองค์ปรารถนาพระวจสตาสอนเนี่ยพระองค์ปรารถนานี่แล้วเราจะให้เป็นคนสอนเนี่ยอันนั้นพระองค์ผุ่นกับว่าปาฏนาแล้วใครที่ปาฏนาแล้วอีกละฮะเนี่ยสอนอยากมาแต่สุดแกพระองค์ผู้เพิ่นมีอุบายหลายนั่นแล้วที่สอนว่าลักต้องอุทานว่าต้องเดือดลำบากแกพระองค์ว่าปาฏนาใช่หรือเปล่าว่าสอนใช่หรือเปล่าเนี่ยมาบัดนี้เราใช้เป็นต้นสัญญากับสอนเป้ากันทั้งสี่ละล้มเป้ากันเนี่ยล้มได้เสียงเนี่ยแล้วมาสินี่เลยรถที่หยังอันล้นน่ะล้มเนี่ยใครที่เอาไปกินยินท่อมเดือดกำลังหยังล้มเนี่ยคันกินซ้อนนั่นนั่นล่ะยังเล่าได้ซื้อเขาเลยที่เอาซื้อไม่กินให้มันมีแห้งกับว่าอะไรที่หยังก็ตามมันว่าอะไรหรอกคันเด็กเขาไม่กินนั่นล่ะมันยังเจริญกำลังอันนี้ถ้าหากแล้วมาที่แกหน้าตามเบิ้งถัดเบิ้งขันตัวตามเดี๋ยวอะไรตัวมันล่ะในตัวท่อมเห็นเป็นของปฏิปุณเห็นเป็นของเป็นโลกเป็นตัวทุกข์เห็นเป็นของบ่เที่ยงเห็นเป็นอนัตตาลงไปยังเพิ่นกล่าวไปในหลักที่อธิบายไปแล้วนั่นอย่างนั้นล่ะเพิ่นกรุณาได้ผลอย่างนั้นล่ะเพิ่นเบิ่งโสมันเพิ่นเห็นโสมันเพิ่นเว้าคือมันให้คนทุกข์ดอกเพราะมันเอาคนบ่ได้ยังกล่าวเรื่องอย่างเอาอย่างอาหารมันบ่ให้อิ่มหย่อนนั้นได้กล่าวเรื่องอย่างนั้นมันก็คือกันนั่นล่ะมื้อนี้คือดีนี่ละเห็นนั่นจังว่าเย่เกจิกุศลธรรมะเมื่อจิตมันเป็นกุศลแล้วกุศลมุรามันถึงมู้มันเอาเอื้อนมาเป็นกุศลในมัดหอดเด็กมันเก่าไม่เห็นนี่เด็กขวัญท่านได้หอดหินมันเก่าบับเช็ดผูถอกผูท่านเช็ดโบดเช็ดเช็ดเลยมันเอามาให้ได้หมดขันจิตมันเป็นผู้เป็นกินเนี่ยคันคิดว่าเป็นนั่นยังก็ว่าเป็นท่านเนี่ย
พราะไม่เที่ยวไม่เห็นกับว่าเปลี่ยนมันว่าเปลี่ยนมันว่าอยากเห็นมาเราบอกว่าอย่างที่เป็นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยปัญญามูราโมราแต่มูเมื่อคิดมันเป็นนู่นขึ้นมาไหนเรามันหักถ้ามันจริงที่มันต้องการให้เป็นขึ้นมาได้เหมือนนั่นแหละแล้วเราจะเยเกตกุศลธรรมะสะเบสิกุศลมูราสะเบสิว่าทั้งหลายสะเทศนะมูราเมื่อมันเป็นนู่นของกุศลและอกุศลเกิดมาหักไปเอาของทั้งขวงมาเฮ็ดยังมันอยากเอายังไม่เฮ็ดเฮ็ดได้เลยเพราะมันเป็นนู่นแล้วเนี่ยนี่แหละจำพระลานี่พูดทั้งบุญสะเบสิกุศลมูราสะมันเป็นนู่นเป็นผมอย่างใดเหลือมันไปได้เยเกกุสเยเกสิกุสลาธรรมะสะเบสิกุสะโมเลนิกามุลาเนี่ยเยเกกุสเยกุสลาธรรมะสะเบสิกุสะโมเลนะโมเลนะกับมุลนั่นล่ะนามุลาบ่มีมุลไปทำกุศลซะเลยมุลไปตั้งอกุศลมันจะไปเห็นอกุศลนั่นล่ะเป็นขึ้นมามันเป็นขึ้นทางไหนมันก็ไปทางนั้นยังว่านะโมเลมันว่ามีมูลไปทางกุศลกุศลโมเลแต่มูลทางกุศลกุศลมันนี่แหละโมเลมันนี่อยู่นะอันนั้นนะโมเลนะแปลว่าไม่มันในนี่ทางกุศลมันก็ไปทางอกุศลซะทั้งเดียวมันละเกิดขึ้นไม่คิดทั้งหมดแต่ละฮะเนี่ยกุศลนะกุศลมันเป็นขึ้นมานี่เพื่อในเสื้อพญาโมกอธิสั้นคำที่ที่หกอธิสั้นจิตคำที่เป็นคำที่ที่หกเป็นเจตถึงผู้ครูยิ่งที่เจตถึงผู้สวนและผู้สวนยิ่งที่เนี่ยนี่ละเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ใจเราที่แล้วฮะนี่เราเสียไปใจเราเสียถิ่มไปให้มันเอาจะมันจิตเป็นยิ่งที่โอ้ยมันกับวัดที่ข้างสิริยักษ์ยังละขันว่าก่อนว่ารัดบ่คัดบ่สีใจตัวละอกุศลให้มันมาเป็นกุศลมันบ่ได้เลยมันก็บ่เป็นจักเทียนาราพอไปได้กุศลก็เฮ็ดพอไปอกุศลก็เฮ็ดสุดยักว่าสิเอาได้ให้มันไปท่านดีท่านชั่วได้อันนี้มันผลกันได้ฝ่ายไหนก็ผลได้ใดก็ต้องไปดีต้องไปชั่วซะเสียวจังเสียพอปันกันกับสุปฏิทิตาไปสวรรค์แล้วประทับเกิดติดตายจากสวรรค์ที่ไปตกนรกที่เกิดมาเป็นสัตว์เกศพวกอยู่หุ่นเป็นแห่งเป็นเต่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นต้นหูหงอกตาบอดปากคืออยู่หุ่นจริงและเกศศาสตร์อยู่หุ่นเอาเกศลอยหาลอยศาสตร์อยู่หุ่นความไปทำทั้งดีทั้งชั่วมาหลบให้ผลทั้งดีให้ไปสวรรค์แล้วอันนี้ปัดตายจากสวรรค์ปัดสีโลกไปโชคโลกคนจังโลกปัดยังสิมาเป็นสัตว์กินจำพวกตามตัวได้ถ้ำไปโคตรสีเกลือเนี่ยมันเทียนนั้นมันสิพ้นทุกได้เห็นจังสิคนก็เรียกเป็นตัวยังเสียเราเกียดเด็กเรียกเป็นข่าวสารยังไปอธิบายแล้วเสียถ้ำออกเสียมมันยังกินมีแห้งจังสิผมมีโรคมันยังสิความสบายไปกินไปกินเครื่องแกบเครื่องห้ามมันว่ามันสัตว์มันกินว่าอะไรเราทานเล่ามันว่ามันสัตว์มันหยาบที่จังสัตว์หมูหมาต้องจัดมันว่าแมนนั่งสัตว์มันทานละเอียดมันก็ต้องเรียกของหยาบออกนั่นเดียวมันยังสิกินว่ามีโรคยังสิมีแห้งได้เนี่ยท่านใดทั้งคนทุกข์มันก็ทั้งสั้นมันต้องเรียกทั้งบาปออกบ่ต้องสงวนทั้งบ่ต้องสงวนคิดทั้งที่เดียวว่าต้องสงวนพูดเรียกออกพระพงศ์สอนแล้วคำพูดดีสุภาษิตสุภาษิตนี่อยู่แล้วสุภาษิตพูดดีคือพูดบ่มีโทษสั่งทำเนี่ยบ่มีโทษสุภาษิตพูดไปทั่วซึ่งบาปอกุศลกับคิดพูดไปดีกับพูดผลกันมาโลกโผเปไปทำกับจังสันคิดกับจังสันหรือว่าจักว่าสิเอาหยังให้มันดีเดี๋ยวจังสันมันกับผลกันในไปกันเดี๋ยวมันก็เลยได้ผลๆไปทั่วทิศเนี่ยยังสิว่าสุปฏิทิตาได้ขึ้นตกแล้วล็อกได้ขึ้นมาเกิดเป็นสัตว์เก็บละพวกแล้วจังสิมาเกิดเป็นคนไปยังสิว่าสิหาอะไรซาดเหมือนแล้วจังสิมาเกิดเป็นคนไปทั่วทิศทั่วแดนไปได้เดี๋ยวของตัวบ่เรียกเป็น

0: พบเอาแต่สิ่งที่มันดีนี่มันเป็นสิล่ะนี่ล่ะได้เทศนาเท่าว่าไหวธรรมะทุกคนทุกคนนี่พอมันออกพรรษาแล้วใครอยากไปไสก็จะได้ไปก็จะได้ธรรมะนี่ไปเป็นคติเป็นเที่ยงตัวไปก็จะได้ไปปฏิบัติอยู่ทุกแห่งทั้งตัวไปก็จะได้ปฏิบัติถ้าไปถึงก็จะได้ปฏิบัติเรียกเป็นเราจะทำมันดีก็จะได้พ้นทุกข์นี่ล่ะได้เทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรเห็นนั่นตามพากันมาได้ยินในฟังจึงจดจำไปซื้อฟังไปพิจารณาให้มันรู้แก่งจริงๆเป็นบุญของตนอยู่ทุกกันเวลาพิจารณาก็จะได้ซื้อว่าผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทฉะนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกสันติวาธิการดังนี้อธิบายหยุดมาก็เห็นว่าสมควรหยุดที่เพียงนี้ยะถาวาริวหาปุราปาริภูเรนติสาครังเอวเมวิโสทินังเตตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุยหังคิปะเนวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวัจจันโตสัพพะโรโกยนะสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายโยโกภวะอภิวาทนะสีลิสานิจังอุทาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่อัญญาณสิริวัดป่านิโครธารามอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีมีชื่อกันเทศว่าโลกธรรม8ในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าพิธีการพิจารณาจิตใจขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: คงมาเยอะคงห้องขนมเยอะด้วยแล้วฟังพวกนี้มีแก่ๆเหรอเหรอ
2: โรงเร
1: ีย
2: นอุดมศึกษาลาดพร้าว
3: ครับลาดพร้าว94คร
1: ับ อ๋องั้นเรื่องวันเดียวมีเหรอ
3: คร
1: ับ ทางล่างจะไปเยี่ยมเสือก็มีหลายตัวใครโทรไปบอกกั้งหน่อยรู้นะเห็นกั้งเราเสือมาต้อนรับไว้ที่ประตูวัดเลยจ้ะเสือมึงสามห้าตัวหรือหกตัวเอามารอต้อนรับเรา
3: ต้อนร
1: ับ
3: เจ็ดตัวครับ
1: ฮะ
3: เจ็ดตัวครับ
1: งานอะไรอย่างเงี้ยออกมาอยู่ในกรงก็เยอะแต่เราไม่เข้าไปเวลานี้เขากำลังพักนอนอยู่แล้วเราให้เขาพักกันไปอยู่ทั้งอยู่คอยอะเลยอยู่ทั้งงานอะที่ถ้ำขามมัน

ท่านดูหินก้อนนี้มาทางนี้มันขาดกันนี้แล้วเหลือมันขึ้นหินก้อนนั้นมันขึ้นมาแล้วท่านมองเห็นชัดเจนพอขึ้นมามันก็เลยมามองเห็นท่านนะพอแม่มองเห็นท่านแล้วรู้ว่าเป็นท่านแล้วพาลูกกลับขอให้กลับไปเลยท่านก็เลยนั่งอยู่นั่นต่อไปเสือโคร่งนะมีลูกสองตัวว่างท่านนั่งภาวนาอยู่บนหลังถ้ำถ้ำขามขึ้นไปนั่งอยู่บนทางหลังถ้ำทั้งนั้นอันนี้แล้วก็หินมันก็ขาดทางนี้ทางโน้นก็มีหินทางโน้นพอดีเสือมันมาทางโน้นมันก็ขึ้นหินทางโน้นเห็นท่านนั่งอยู่นี่มันเลยพาลูกมันกลับหนีไปเลยว่างั้นหายเงียบไปนะมันกำลังขึ้นเที่ยวหลังถ้ำอ่ะท่านนั่งอยู่ท่านไม่กระดุกกระดิกนะแต่ท่านมันมองมามันเห็นมันรู้เลยนะคือมันเห็นชัดเจนว่าเป็นคนว่างั้นมันเลยพาลูกกลับไปเลยเพราะมันเดินหงายกลางคืนเดินหงายมองเห็นชัดเจนคล้ายกับกลางวันเสือมันก็ไม่ไกลจากท่านไปก็ดูมันเอ่อเนี่ยไม่ถึงฝั่งซ้ายด้วยนะเลยเข้ามานี่มันโผล่มันมาเห็นท่านนั่งนั่งอยู่นี่มันดูแล้วพาลูกกลับไปเลยแต่ก่อนมันไม่อดในภูเขาตรงนั้นพวกเสือพวกอะไรมีเยอะสัตว์พวกเนื้อพวกอะไรมีเต็มไปหมดในนั้นคือพวกเสือเนี่ยมันอยู่ได้เพราะมีเนื้อนะถ้าไม่มีเนื้อไม่อยู่ตรงไหนมีเนื้อเสือจะมีที่นั่นแหละถ้าไม่มีสัตว์เสือก็อยู่ไม่ได้สัตว์อาศัยกินเนื้อเสืออาศัยกินเนื้อนั่นอย่างเขาใหญ่นี่ก็เหมือนกันเสือชุมคือเนื้อมันชุมเสือชุมเพราะฉะนั้นพวกเนื้อที่มันเคยเชื่องกับปลาแล้วมันจึงมันเชื่องกับคนแล้วมันจึงมาอยู่แอบแอบคนถ้าห่างออกไปเสือมาทางนู้นถ้าเข้ามาใกล้คนจริงๆเสือมันก็ไม่มาสัตว์มันจึงมาอยู่แอบแอบคนที่มันเชื่องกับคนแล้วไม่ออกไปนอกนะนอกจากนั้นก็มีอยู่ทั่วไปพวกเสือนี่ก็หากินสัตว์เหล่านั้นแหละมันก็อยู่กับคนอย่างนั้นแหละเสือก็ดีคนไม่ทำไมมันก็ไม่เห็นกำเริบอะไรนะมันจะทะลึ่งคนไม่มีไม่ทะลึ่งก็มีตัวหนึ่งเท่านั้นแหละที่มากินคนนะกินคนแล้วเลยติดใจเลยวันหลังมาอีกจะมากินอีกนั่นอันได้สองคนมาเสือตัวเก่าแล้วมากินคนมันติดใจนะวันหลังมาอีกที่นี่ทะลึ่งเลยนะไม่ได้กลัวคนนั่นแหละพอได้กินคนแล้วไม่กลัวคนพอเห็นอย่างนั้นเขาก็ยิงเลยเสือก็เลยตายเขามาสตาร์ทไปที่นั่นแหละที่ห้องชมนุมชนได้เราได้ไปดูนั่นแหละเสือตัวมันกินคนอันนี้กินสองตัวก็มีเท่านั้นบางอ่ะนอกนั้นไม่เห็นปรากฏว่าเสือกินคนทั้งที่เสือมีมากอยู่เป็นประจำเขาไม่เคยทะลึ่งคนคนก็ไม่แสดงอะไรกับเขาแต่เขาก็กลัวว่าคนอยู่แล้วเขาเป็นสัตว์ที่มีอำนาจมากเขารู้อยู่แล้วเขาก็และไม่ถือว่าเป็นอาหารด้วยมันก็แอบกินสัตว์อยู่กับคนเนี่ยที่ไหนที่เป็นที่เลยเป็นป่าสงวนนั่นแหละสงวนเนื้อสัตว์อะไรๆด้วยนะใครก็ไม่มา มายิงมาฆ่าพวกสัตว์พวกเนื้อพวกเสือมันก็ชุมอยู่ตามแถวนั้นไปที่ไหนก็เล่าให้ฟังว่าเสือไม่ค่อยกลัวคนแต่ไม่ทำไมคนเช่นอย่างอะไรทางจังหวัดอุทัยจังหวัดอุทัยก็เหมือนกันเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันเจอบ่อยกับเสือเขาก็หลบหนีเลยเขาไม่มาทะลึ่งคือเขารู้ว่ามนุษย์นี่มีอำนาจเป็นสัตว์ที่น่ากลัวของเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่ถือว่าเป็นอาหารนะถึงแล้วไม่ทำไมเขาก็ไม่ทำไมเราเขาก็แอบกินสัตว์กินเนื้ออยู่ตามนั่นแหละข้างๆเราไม่ทำไมอยู่ที่ไหนก็ไม่ปรากฏว่าเสือกินคนนะไม่เห็นมีเขาใหญ่มันก็มาแอบอย่างนั้นเหมือนกันมันก็ไม่ทะลึ่งคนนะเขาไม่ทำไมสัตว์ไม่ทำไมเนื้อเสืออะไรนี้มันก็ไม่กลัวมากมันนั่นแหละแต่มันไม่มาทะลึ่งคนมันถ้านอกจากนั้นไปแล้วโอ้มันกลัวมากนะเสือจะให้คนเจอง่ายๆหรือไม่ได้เจอมันง่ายๆนะพอเล่าเรื่องนี้ก็มันก็ไปเข้ากับ

อีตาคนหนึ่งเขาอยู่บ้านไม้เป็นโรงใหญ่นะทางอำเภอนั่นแหละอำเภออะไรทางบ้านไม้ไปทางนู้นอำเภอม่วงหรืออะไรบ้านม่วงเลยทางนู้นก็ไปลึกๆเป็นโรงใหญ่อีตาคนนี้แกเรียนวิชาขี่เสือนะนี่ในบ้านอะไรที่ผาแดงก็มีคนหนึ่งขี่เสือได้ทั้งนั้นขี่เสือป่านะวิชาแบบเดียวกันไอ้คนนั่นที่ได้ทราบชัดก็คือคนนั่นล่ะเขาเคยขี่เสือมาแล้วตอนนั้นท่านวันท่านไปพักภาวนาอยู่ที่นั่นแกก็มาอุปถัมภ์ประถากพระอยู่ในวัดนั้นเขาล่ำลือว่าแกขี่เสือเก่งนะแกขี่เสือได้ทั้งนั้นแหละแล้วเขาล่ำลือนี่จึงได้ถามแกนี่แหละมันถึงได้รู้ความชัดเจนนะก็ถามแล้วแกก็ยอมรับว่าแกขี่เสือจริงๆว่าแล้วก็เลยถามซักไปเลยล่ะคือได้วิชามายังไงถึงได้ขี่เสือเขาบอกเขาไปเรียนวิชากับพวกโซ่พวกข้าอยู่ฝั่งลาวนั่นเขาไปเรียนวิชาขี่เสืออีตาคนนี้แกเล่าให้ฟังละเอียดละออมากทีเดียวเพราะแกเป็นนักขี่เสือมาแล้วแต่ก็มาปฏิบัติวัดจริงเพราะงั้นถึงได้ซักกันอย่างละเอียดแล้วรู้เรื่องหมดว่าขี่เสือจริงๆสมกับเขาล่ำลือกันทั้งบ้านคือการขี่เสือไปนี่เขาห้ามไม่คนทักร้องกี้กากนี่ไม่ได้เสือตกคนถ้าเห็นก็เห็นเฉยเฉยขี่ไปเขาก็ไปธรรมดาถ้าไปร้องเจ้าคนขี่เสือเลยเสือหนึ่งเขาล่องก็ตกคนเข้าไปโดดนี้เลยแกไปข้ามไปฝั่งทางโน้นไปด้วยกัน4 คนไปเรียนวิชาขี่เสือไปหาครูเขาแล้วบอกความมุ่งหมายเขาทราบทุกอย่างแล้วเขาก็รับเป็นลูกศิษย์จะประสิทธิ์ประสาทวิชาขี่เสือให้ถึงวันเวลาแล้วก็นัดกันไปในป่ามีอีตาคนนี้แกเล่าให้ฟังที่แกได้วิชาขี่เสือมานี่ไป4 คนด้วยกันพอไปนั่งแล้วครูเขาก็ยกครูของเขาล่ะว่างั้นล่ะดูเขาทำพิธีของเขาพวกเรา4 คนดูเขานั่งทำพิธีก็ไล่มนอะไรก็ไม่รู้แหละมนเรียกเสือนั่นแหละพอทำพิธีเสร็จแล้วมานั่งไม่นานเดี๋ยวเสือมาแล้วเสือโคร่งนะดุมมานอนเอ๊ะตรงนั้นเหมือนสัตว์บ้านนะไม่กลัวคนมานอนเอ๊ะนี่คือถ้าเสือตัวไหนอยู่ใกล้จะมาก่อนมาถึงก่อนเขาไปวันแรกเขาว่ามีเสือมาตั้ง4 ตัวนั่นแถวนั้นมีเสือ4 ตัวเขาไล่มนถ้าอยู่ในอะไรวงวิชาเขาเรียกถึงมาหมดเลยทีนี้ก็มาตัวไหนมาก็มานอนเอ๊ะอย่างไรเหมือนสัตว์บ้านนะเหมือนอะไรไม่รู้ภาษีภาษาไม่น่ากลัวมองเห็นคนก็เฉยเหมือนสัตว์บ้านที่มองเห็นเขาจะกลัวแล้วทีนี้พอมองเห็นเสือทั้งนี้นั่งกลัวตัวสั่นอยู่แล้วนี่นั่งอยู่กับครูนะตัวสั่นแล้วโอ้มองดูตัวไหนมีแต่ตัวใหญ่ๆจะไปฉี่มันได้ยังไงมองเห็นกลัวแล้วอ่ะพอมาครบแล้วครูเขาก็บอกนี่นะเขาร่ายมนต์มาเดี๋ยวมันมาแล้วก็เอาให้คนนี้ไปฉี่ตัวนี้มาหาครูก็นอนอยู่ตามนั้นไปฉี่แค่นั้นมาก็เอาให้ไปฉี่เสือนี่มามองบอกคนไหนก็ไปไม่ได้เลยคนไหนก็ไปไม่ได้ตัวสั่นอยู่นั่นแล้วเนี่ยถึง3 คนไปไม่ได้สักคนเดียวแกบอกว่าแกสละชีวิตนะแกว่านะเหตุที่ได้วิชานี่มาขี่เสือมาคือแกว่าแกเชื่อครูเอาตายก็ตายถ้าเสือถ้าครูไม่เก่งแกเรียกเสือมานอนอยู่อย่างนี้ไม่ได้ว่างั้นนะแต่ครูเก่งเรียกเสือมา
นี่ครูบอกให้เราไปขี่เสือต้องไปได้ขี่ได้ไม่เป็นอันตรายว่างั้นไปทีแรกโอ้ยไม่ทราบว่าอ่อนว่าแข็งร่างกายก้าวขาไม่ออกบังคับไปเอาเรียกว่าไปสละตายกับเสือเลยไม่ว่าไปมีชีวิตอยู่นะบอกว่าไปสละตายกับเสือเอาถ้าไปไม่ถึงเสือแล้วเสือจะกินก็ยอมคนที่สี่เนี่ยที่แกได้พิชามาพอไปถึงเสือก็นอนก็ขึ้นบนหลังเสือเป็นนอนโอ้ยมันอ่อนหมดนั่นอยู่แกว่างั้นนะมันยังเหลือแต่ลมหายใจแกว่าครูขนาดนั้นแหละแต่เชื่อครูว่าครูไม่เก่งจะเรียกเสือมาอย่างนี้ไม่ได้วะเนี่ยคนที่สี่คนพวกนั้นไม่ยอมไปเลยแล้วก็ไปเรียกเสือตัวนี้ขี่ไปขี่เสือตัวนี้มานี่มาลงมาอยู่หน้าครูนี่แล้วไปขี่ตรงนั้นมาบอกโพที่แรกมันเหลือแต่ลมหายใจแกว่าพอตัวที่สองเข้าไปนี่รู้สึกใจค่อยฟื้นขึ้นมาความกลัวไม่ค่อยกลัวมากเหมือนตัวแรกวันไปขี่ตอนนั้นมาวางมาลงที่นี่แล้วเอาขี่ตอนนั้นมานี่ค่อยกล้าขึ้นแกว่านะก็ขึ้นไปขี่ตอนนั้นก็มานอนแล้วก็วันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะวิชาเอาแค่นี้ก่อนถ้าถามผู้ที่แกไปขี่เสือเนี่ยเป็นยังไงหารเป็นยังว่าหารแล้วให้ขี่เสือได้อีกได้ไหมได้ว่างั้นนะวันหลังพวกสามคนนี้เรียกว่าตายทั้งเป็นแล้วแหละมันไม่ได้เรื่องแล้วก็เลยเอาคนนี้แหละไปที่ขี่เสือได้เนี่ยไปสองคนเท่านั้นแหละนี่ให้ครูนั่งอยู่นี่ให้ลูกศิษย์คนนี้ไปนั่งอยู่ดังที่ศาลานะให้แกไปร่ายมนต์เรียกเสือมาหาแกเองนะแล้วเรียกมนต์ไล่เสือมาแล้วให้แกขี่เสือตัวนั้นมาหาครูเองเขาทดลองเป็นขั้นนะขั้นแรกเอาอย่างนี้ซะก่อนพอขั้นที่สองก็ให้ไปอยู่ที่นนแล้วก็ให้ไปไล่มนต์เองเรียกเสือมาเสือมาแล้วก็ให้ขี่เสือนั้นมาหาครูไปไล่มนต์เสือก็มาจริงมาคราวนี้ไม่ค่อยกลัวว่างั้นนะพอเสือมาก็ขึ้นขี่เสือแล้วก็มาหาครูเป็นยังไงกล้าหาญแล้วยังกล้าหาญแล้วกล้าหาญแล้วถ้าสมมติว่าให้ไปทำคนเดียวนี้ได้ไหมจนกระทั่งเขารับรองว่าทำได้แล้วครูก็ปล่อยเอาไปทดลองไปทำคนเดียวอยู่ทำได้สบายเลยจากนั้นมาเขาเห็นเสือนี่เหมือนกับหมาเขาว่าเขาไม่ได้กลัวเลือกขี่เสือตั้งแต่นั้นมาที่เขาล่ำลือว่าขี่เสือขี่จริงๆแกว่างั้นอยู่ไปแต่เสือเนี่ยมันมีความรู้สึกอันหนึ่งว่ากับครูคนนั้นก็แบบเดียวกันมีความรู้สึกอันหนึ่งมันไม่ใช่หูใช่ตาที่เห็นที่ได้ยินที่ให้รับทราบว่ามีคนมาข้างหน้าว่างั้นนะเพราะงั้นคนจึงไม่ค่อยเจอเสือจึงกับคนจึงไม่ค่อยเจอกันง่ายๆว่าเวลานั่งไล่มนมาแล้วขี่เสือขี่ไปตามด่านไปตามด่านในดงนะพอไปถึงที่ใดที่หนึ่งแล้วเสือมันจะมีลักษณะฝืนๆกระดุกกระดิกจะออกนอกทางหนีอีกแสดงว่าคนมาข้างหน้าว่างั้นนะฝืนเราตบไว้มันก็ไม่อยู่มันจะไปพอปล่อยนี่ปุ๊บเข้าขวาสักเดียวเห็นคนมาถ้าเป็นคนธรรมดามีเพื่อนมีฝูงอาจจะคุยจะอะไรกันไม่รักษากิริยาก็มันอาจรู้ก็ได้ว่างั้นนะแต่ที่สำคัญก็คือว่านายพรานว่างั้นนะนายพรานเขาก็มาทางโน้นมาอย่างนี้ธรรมดานายพรานเขาต้องด้อมต้องมองมารักษาทุกอย่างไม่มีเสียงดังทางนี้รู้แล้วนี่พอไปถึงข้างหน้านี้ไอ้เขาจะกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนี่คนจะมาข้างหน้าแล้วนี่รู้แล้วทางนี้ก็รู้นี่พอปล่อยปั๊บสักเดียวไปโผล่เจอพรานด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงแต่พรานนั้นไม่รู้ว่าคนนี้ขี่เสือมานะปล่อยเสือแล้วเสือเขาป่าไว้แล้วเดินไปก็ไปเจอกันอย่างนี้ทั้งนั้นบางมันคงมีความรู้อันหนึ่ง
ที่จะให้เป็นหูได้ยินนี้มันเป็นไปไม่ได้นายพรานเขานายพรานเขาเบามากทีเดียวเขาร่อมยิงสัตว์อันนี้รู้ทั้งนั้นว่างั้นถ้าเป็นคนคุยกันมา2คน3คนถึงไม่คุยก็ตามมันก็มีแง่ที่จะเข้าใจได้ว่าเสียงมันดังแต่ที่นายพรานเขาร่อมไปหายิงสัตว์นี่เขาร่อมมาจะแทงทั้งนี้ดุกดิบดุกเนี่ยพอปล่อยป้าไปโดดเข้าป่าก็สปายสักเดียวก็ครั้งนี้แน่ใจแล้วมีคนมาข้างหน้าพอปล่อยเขาไปแล้วก็ไปมาแล้วเจอแล้วเจอคนนี่แหละมันมีความรู้อันหนึ่งกับไอ้คนก่อนก็แบบเดียวกันเขาบอกว่าเสือนี่ไม่ใช่มีแต่ทางหูนะมันมีอะไรของมันความรู้สึกลึกลับมีอยู่ภายในใจเสือคนไปนี่เช่นอย่างในพรานี่จะทราบไม่ได้เลยแต่เสือทราบได้ว่างั้นนี่แหละเพราะงั้นเราจึงไม่ค่อยเจอเสือกันง่ายๆนอกจากเขามาสเปสปะเป็นไปได้อย่างนั้นถ้าเขาตั้งท่ามานี้ไม่ได้เคยเจอง่ายๆหรอกนี่พูดถึงเรื่องเสืออะไรแล้วมาถึงเสือนี่นี่เวลาที่นี่เสือเนี่ยกับนายพรานคนนี้นะที่ขี่เสือเนี่ยไปที่ไหนเสือนี่เหมือนกับหมาเนาะว่าไงบางทีเราไปนั่งอยู่เขามาแล้วเขามาหาแล้วเราตามบางทีตามรอยเนื้อไปดักไปกลางเงียบๆเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วตามมาแล้วเขามาจากไหนไม่รู้ตามข้างๆมันว่างั้นแล้วเวลาเรายิงเนื้อเนี่ยพอเสียงปืนป้างเนี่ยเขาบิ้งปึ่งเลยไล่กัดถ้าว่าเนื้อยังไม่ตายเขาไล่กัดถ้าตายแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนหลังมันว่าเช่นกวางเช่นหมูนี่เขาขึ้นไปนั่งบนหลังพอเสร็จแล้วก็แล่เนื้อให้แล้วแบ่งให้เขากินเนี่ยเขากินอิ่มแล้วเขาไปเลยอย่างนั้นเป็นประจำไปที่ไหนจะติดตามไปเงียบๆนะว่าเสือมีอะไรพาที่จะขี่เสือจะบอกว่ามันเหมือนหมาตัวหนึ่งไม่ได้กลัวเลยบางทีเรานอนอยู่กลางคืนเนี่ยไปเที่ยวในป่าในจะหายิงเนื้อแล้วกลางคืนนอนอยู่ที่นั่นพอตื่นขึ้นมาเขามานอนอยู่ข้างๆนี้แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วทุกวันนี้ล่ะเป็นยังไงหยุดได้ยังถี่เสือโอ้หยุดแล้วแต่ว่าหยุดหลายปีแล้วแหละแต่ว่าแล้วทุกวันนี้กลัวเสือไม่เลือกกลัวเสือไม่กลัวแต่เสือเขาเคยมาหามาตั้งแต่หยุดวิชาแล้วเขาไม่มานะไม่มาแต่ก่อนมาเรื่อยๆเนี่ยแกเล่าให้ฟังนี่ท่านวันไปศึกษาจากเขามาไปมาอยู่ด้วยกันมาเล่าให้ฟังเรื่องวิชาขี่เสือเขาขี่ได้จริงๆเนี่ยวิชากล่อมเสือให้มาเรียกให้มาก็มานอนอยู่ขี่เสือไปไหนไปได้สบายๆนี่เรียกว่าไสยศาสตร์วิชามันกล่อมใจสัตว์เองไอ้อย่างเสือนี่ก็ไม่โหดร้ายขี่ไปได้เลยวิชาของเราเนี่ยพากันเรียนแทบเป็นแทบตายวิชาขี่เสือคือกิเลสไม่มีตัวไหนขี่เสือได้เลยมีแต่กิเลสขี่แล้วก็ขี่รถด้วยเต็มไปหมดก็จะดูที่ตามหลังตามอะไรมันไม่มีแต่ขี่เสือกิเลสเต็มหลังเลยนะวิญญาณเขาขี่เสือได้สบายๆแล้วมีแต่กิเลสขี่แล้วเราไม่ได้ขึ้นขี่กิเลสเลยอันนั้นมันยังเป็นทุกข์กิเลสขี่แล้วก็เป็นทุกข์แต่มันยิ่งกัดโดยแล้วตายเลยยิบหายเลยนี่เรียกไสยศาสตร์มันเป็นอย่างไรมีได้วิชาใครมีวิชาทางไหนเป็นได้ทั้งนั้นอันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนไงอีตาคนที่ว่านี่จะขี่จริงๆจะบอกไม่ได้นับครั้งนับผลไม่ได้หรอกว่างั้นขี่เป็นประจำแต่ว่างั้นนะถ้าไปที่ไหนหลงทางเนี่ยมาไล่มนเนี่ยเรียกเสือพอเสือมาขึ้นขี่เสือให้เสือออกพาไปส่งทางนั่นก็มีเสือนี่ก็กำลังบังชาต่างกันว่างั้นนะแต่ว่าขี่ร่าคนนี้จะเล่าให้ฟังถ้าเสือหนุ่มนี้ขี่ไม่ทนไปจะเป็นสปาเดี๋ยวผ่าล้มเพราะอังกนะแกว่านะถ้าเสือใหญ่จริงๆตัวใหญ่ขี่นี่ทนไปได้ไกลว่าถ้าเสือเพียงเป
็นหนุ่มหรือแตกหนุ่มนี่ขี่ไม่ได้นานนะสะเปะสะปะเดี๋ยวพาเจ้าของล้ม

เสือเนี่ยพาคนล้มนี่แกเล่าให้ฟังแต่ถ้าเห็นอย่างนั้นเราก็ปล่อยเสียให้มันไปเสียไม่ขี่ต่อไปแสดงว่ามันสู้ไม่ไหวไม่ขี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ขี่ทนทานดีจะว่างั้นเสือมันมีหลายวัยหลายขนาดมีเรียกว่าวิชาพวกไสยศาสตร์พวกไสยศาสตร์อย่างเขาทำอย่างปฏิอะไรเมืองสุรินทร์นี่มากนะวิชาอย่างนี้มากวิชาอะไรๆมากนะมีวิชาดักคนฆ่าคนทำอะไรได้วิชานี่มันเป็นอยู่ในนะวิชานี่โลกมันมีปฏิเสธไม่ได้เดี๋ยวค้นไปพบใครก็เจอขึ้นมาอย่างนั้นวิชาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นยังอยู่ยงคงกระพันอย่างนี้ปืนยิงไม่เข้ายิงไม่ออกอย่างนี้มีนั่นเป็นอย่างนั้นแหละเราไปดูเสือก็ไปดูเฉยแล้วไปดูด้วยความเมตตามันไปดูมันเชื่องเดี๋ยวนี้เสือกับสัตว์เหล่านั้นอยู่ด้วยกันได้แล้วแต่ก่อนกลัวมากกลัวเสือเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วอยู่ด้วยกันได้หมดเลยเพราะไม่ทำไมกันมันกำลังทำเลให้เสืออยู่ทำถ้ำหรือทำอะไรก็ไม่รู้เลยมันทำทางด้านเข้าไปมันอยู่ทางซ้ายมือกำลังทำเลยมันมากขึ้นโดยลำดับมันมีลูกมีเต้านี่นะมากขึ้นโดยลำดับท่านจันท่านก็มีนิสัยอย่างหนึ่งนะกับสัตว์เมตตาสัตว์สงสารสัตว์พอใจเอาใจใส่กับสัตว์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นว่าท่านจึงมีแต่สัตว์หลายประเภทอยู่นั้นหมดเลยวัดนั้นเลยกลายเป็นวัดสัตว์ไปหมดอย่างตอนเช้าบิณฑบาตมาพวกนกยูงหลังหลายมาเป็นร้อยลงมากินอาหารกับท่านเนี่ยท่านมีบารมีอันหนึ่งเหมือนกันนะพวกนกยูงนี่หลังหลายมาเอาหวานข้าวกินพอหมดนะถามท่านว่าพอไหมล่ะนกยูงเขามามากๆพอว่างไหมแล้วพวกหมูก็เกลื่อนเป็นร้อยร้อยเหมือนสัตว์บ้านหลังหลายลงมาจากภูเขาที่เขาเคยอยู่เคยลงมาอันเนี้ยมีพวกหมูก็ให้อาหารพวกหมูให้กินอิ่มเต็มที่แล้วออกไม่กวนคนพวกนกยูงนี่เหมือนกันไม่กวนพอกินอิ่มแล้วขึ้นเขาหมดพวกหมูก็จำนวนเป็นร้อยๆเวลามาต้องให้อาหารอิ่มแล้วขึ้นหมดไม่กวนคนเงียบเลยเป็นสัตว์ป่าธรรมดาไม่เชื่องกับคนเขาลงมาเฉพาะเวลาเขาหิวครับแต่เขามากินกับคนเขาก็ไม่กลัวคนเรากินอิ่มแล้วเขาก็ไปนี่ก็ท่านสามารถเลี้ยงได้นะนกยูงเป็นร้อยขึ้นไปเลยแล้วหมูป่านี่เป็นร้อยร้อยท่านเลี้ยงได้หมดอาหารก็เข้ามาสนับสนุนให้เรื่อยท่านเลี้ยงสัตว์พอนี่มันขึ้นอยู่กับวาสนานะถ้ามีวาสนาก็ไม่มีใครมาให้แหละสัตว์เหล่านั้นก็จะตายไปแล้วเขาก็ไม่ลงมาไม่มากินนี่เขาได้กินเขาก็มาแล้วก็มีคนเอามาให้ท่านก็แจกเขาสุดท้ายวัดนั้นเลยเป็นแหล่งเลี้ยงอาหารสัตว์ไปหมดแล้วคนเวลาท่านพูดในฟังหน้าฟังนะสัตว์แถวนี้ลงมากินนี่ทั้งนั้นแล้วพวกนายพรานเขาไม่มาทำลายหรือไม่มาเพราะอะไรนายพรานก็พวกตชดพวกอะไรเขารักษาอยู่เขาเข้าออกตลอดเวลาแถวบนนั่นคือเขาคำรามมาไว้ถ้าว่ามาถึงแล้วเขายิงจริงก็วางมันเขาก็ไม่กล้ามาที่นี่หมูทั้งหลายมันก็อยู่สะดวกสบายแล้วขึ้นไปอยู่ข้างบนอาศัยกินอาหารจากท่านตลอดมาหมูเป็นร้อยๆนะมันจะธรรมดาพวกม้าเนี่ยก็ม้าในป่าก็มีมันลงมาอยู่ในวัดมาวัดได้สบายเราก็ไม่เคยได้ยินว่าม้าป่านะนี่ท่านเล่าให้ฟังมาจากป่าล้วนๆเลยลงมามีม้าป่าก็มีมาคือส่วนมากสัตว์นี่จะเป็นสัตว์ป่าทั้งนั้นแหละที่เรามาเลี้ยงไว้เนี่ยมันกลายเป็นสัตว์บ้านไปส่วนมากจะมาจากป่าเอามาเลี้ยงไว้ส
็เลยกลายเป็นสัตว์บ้านที่นี่เห็นสัตว์ป่าเป็นของแปลกประหลาดไปความจริงสัตว์บ้านนี่ก็เป็นสัตว์ป่านั่นแหละเอามาเลี้ยงนะที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านในเรือนของเราอย่างควายนี่เหมือนกันควายป่ามันน้อยเมื่อไรแต่ก่อนควายป่าเดี๋ยวนี้มีแต่ควายบ้านเราเห็นควายป่าเป็นของแปลกประหลาดไปดังนี่ดงบรรดาลแต่ก่อนมีควายบ้านนะเออมีควายป่านะเต็มดงแล้วต่อมาก็หมดไปหมดไปเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยตั้งแต่เราโตขึ้นมานี่ไม่เคยเห็นควายป่าแต่ยังมีอยู่นิดหน่อยจากนั้นก็หายเงียบไปควายป่านะน้องหนึ่งที่เขาที่บ้านอะไรบ้านโดนเดือเขาอยู่น้องนั่นเขาเรียกน้องลาดควายคำว่าลาดควายคือสนามควายอยู่อาศัยกินน้ำอะไรนั้นควายนี่เป็นควายป่าทั้งนั้นมากินเดี๋ยวนี้มีแต่ชื่อน้องลาดควายควายตายหมดแล้วหายหมดง่ายนะมันมีโอ้พวกแรกพวกนั้นดงมันตายมีน้อยเมื่อไรแล้วหมดไปเลยนี่มีแต่ชื่อของมันพวกเนื้อพวกสัตว์ต่างๆไม่ต้องพูดถึงหมดโดยสิ้นเชิงตอนนี้ก็เป็นบ้านหมดแล้วเนี่ยอย่างดงใหญ่ๆซึ่งเป็นบ้านของสัตว์นะดงนั้นเรียกว่าบ้านของสัตว์กลายเป็นบ้านของคนตั้งอำเภอไปแล้วนะอำเภอหนองแสงนั่นแบบบ้านของสัตว์สัตว์ตายหมดกลายเป็นบ้านของคนตั้งอำเภอขึ้นที่นั่นแล้วเวลาเป็นอำเภอหนึ่งเรียกอำเภอหนองแสงแต่ก่อนเป็นบ้านของสัตว์ทั้งนั้นอ่ะดงนี้เป็นดงสัตว์อยู่ทั้งหมดแล้วมีคนมากต่อมากลูกเข้าไปลูกเข้าไปสุดท้ายสัตว์ก็ไม่มีเหลือเอาเป็นอาหารหมดป่าไม้ถูกทำลายให้มีแต่คนนี่เขาเรียกอำเภอหนองแสงอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแหละกลายเป็นอำเภอไปแล้วที่ว่าดงป่าหรือว่าสัตว์ทั้งหลายนี้พูดเฉยๆหมดโดยสิ้นเชิงไม่เหลือมันก็จะสมัยที่เราเที่ยวกรรมฐานสัตว์พวกเนื้อพวกเสือพวกอะไรมีสมบูรณ์เต็มที่นะเหมือนครั้งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเที่ยวอยู่ก่อนหลวงปู่มั่นนี่ท่านเที่ยวเรียกว่าพวกสัตว์นี่เต็มป่าเลยท่านเล่าให้ฟังเองชัดเจนมากถ้าท่านเล่าตรงไหนไม่มีผิดแล้วกลางวี่กลางวันนี่พวกไก่ป่าไก่ฟ้าเต็มยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมันไม่กลัวคนคือไม่มีใครไปทำไมบ้านก็มีไม่กี่หลังคาเรือนเขาหาอยู่หากินตามรอบๆ บ้านเขาก็พอแล้วการซื้อการขายก็ไม่มีการซื้อขายสำคัญมากนะกินเฉยๆคนชั่วเอาไปซื้อขายมีเท่าไหร่ไปขายหมดนี่แหละสัตว์ที่หายตายไปก็เห็นเองมีถนนหนทางมีการซื้อการขายแต่ก่อนไม่มีแล้วเรื่องการซื้อการขายกันไม่มีใครหามานี่เป็นสัตว์ตัวหนึ่งได้มาเช่นหมูเช่นวางนี่จะมากินกันทั้งบ้านไม่มีการซื้อการขายตอนเราเป็นเด็กเราก็เห็นเขาไม่มีซื้อขายกันแจกกันกินทั้งบ้านเลยทั้งบ้านเลยขั้นต่อมานี่ค่อยมีการซื้อการขายแล้วก็เป็นของแปลกหูแปลกตาอยู่ซื้อขายเยอะนะจนกระทั่งทุกวันนี้อันนี้แหละที่สัตว์ทั้งหลายที่หายไปเพราะการซื้อการขายไม่ว่าวัตถุต่างๆถูกทางถูกทางปลูกนั่นปลูกนี่ทำขายเลยกลายเป็นสินค้าไปหมดเลยสัตว์ทั้งหลายต้นไม้อะไรเหล่านี้หมดไม่มีเหลือแต่เรายังดีอยู่สมัยที่เราที่ออกกรรมฐานยังดีมาสร้างวัดป่าวันตาลประมาณสัก10ปีเป็นดงล้วนๆอยู่ในป่าไม่มีคนละเป็นดงเป็นป่าล้วนๆพวกช้างพวกเสือเนื้อยังเต็มอยู่นะเรามาสร้างแม้แต่วัดเรานี่ก็หมูเขากวางเขาก็มาเที่ยวเพราะมันเป็นดงอันเดียวกันต่อกับดงใหญ่เป็นทำเลของเขาทั้งนั้นแหละพวกลิงพวกข้างชะนีเราอยู่ที่วัดนะนะเขาร้องอยู่ต้นไม้เสียงลั่นอยู่ข้างบนตั้งวัดที่แรกชะนีนี่โหยเสียงแผดมากนะเสียงมันร้องอยู่ข้างบนพวกข้างพวกลิงชะนีเต็มหมดครับทีนี้พอเราไปสร้างวัดนี้ดงนี่ก็ถูกเขาทำลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเป็นอำเภอหนองแสงนี่นะ
สัตว์เหล่านี้ก็เลยตายหมดกระรอกเรายังจับ

ได้มีอยู่ 2-3 ตัวที่เขตของวัดที่เราอยู่นี่กระรอกอยู่ในเขตนี้ไก่ป่าก็มี2พวกพวกหนึ่งอยู่ทางทิศใต้พวกหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือมันไปยกพวกตีกันเรื่อยนะแต่ก่อนแล้วกระรอกก็มี 2-3 ตัวเขตนั้นกระรอกก็ตายหมดสัตว์อะไรๆตายหมดทั้งนั้นเนี่ยมีอยู่เขตวัดสัตว์อะไรมีเท่าไหร่ก็ยังอยู่เป็นปกติพวกกระรอกพวกกระจงแจ้งมันออกไปข้างนอกถูกเขาฆ่าตายแต่ก่อนมันมีอยู่ทั่วไปในวันพอออกไปข้างนอกเขาฆ่าก็หมดแก้งก็หมดหมูก็หมดเพราะนั้นแหละ มีแพร่หลายอยู่แต่กระรอกทีแรกมี 2-3 ตัวมันแพร่พันนั้นมากมากเต็มวันทีแรกมีเสียง 2-3 ตัวแล้วก็หมดเลยยังเหลือแต่กระรอกกับไก่เดี๋ยวนี้ไก่ปลาที่ว่า2พวกที่ยกพวกมาตีกันนั้นนั้นต่อไปมันก็มากขึ้นมากขึ้นไม่ทราบว่าพวกไหนจะพวกไหนเลยกลายเป็นไก่บ้านไปไม่ได้กลัวคนเลยจากไก่บ้านแล้วเป็นไก่บ้าไปเลยเข้าใจไหมมันไปอยู่ในครัวที่มันกลัวคนเมื่อไหร่ไก่อยู่ในวัดเนี่ยมันไก่ป่าไก่บ้าไก่บ้านไก่บ้ามันเป็น3ชั้นเวลานี้อยู่ในขั้นบ้าทั้งหมดเลยไม่รู้จักกลัวคนกระรอกกับมันกันเป็นแบบเดียวกันไม่กลัวดังนั้นเราทำไปอยู่ที่ไหนถ้าทำอยู่ที่ไหนสัตว์ตายใจตายใจได้ทั้งนั้นแหละไม่ได้กลัวคนสัตว์ในวัดสนุกสนานรื่นเริงอาหารเราก็ให้กินนะแล้วความปลอดภัยก็พระก็รักษาเองโดยหลักธรรมชาติใครจะเข้าไปยุ่งไม่มีเขาก็อยู่สบายสบายพวกกระรอกกระแตพวกนกพวกอะไรที่อยู่บริเวณวัดนั้นเขาอยู่ผาสุขสบายทั้งนั้นแหละออกจากนั้นไปตายหมดนั้นไม่เหลือนะอยู่ในบริเวณวัด ตอนนั้นน่ะนี่เราทำไปอยู่ที่ไหนเย็นสบายตายใจได้ตายใจได้พระอยู่ที่ไหนสัตว์จึงเข้าไปแอบอาศัยอยู่เป็นพระไปเที่ยวกรรมฐานอยู่ในป่าในเขาเนี่ยผ้าเหลืองนี่เขาอาจจะเคยบวชเป็นพระมาแต่พบชาติก่อนก็ได้เพราะศาสนาพุทธนี่มีมาเป็นพื้นฐานมาดั้งเดิมจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาเรื่อยๆนี่เขาเกิดในภพใดภพหนึ่งเขาอาจจะได้เป็นพระมาแต่ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเขาเห็นพระสีผ้าอันนี้แล้วเขาสนิทง่ายนะแอบเข้ามานะพอเห็นพระเห็นพระแล้วนะพอแอบเข้ามาตัวนั้นแอบเข้ามาแล้วมากก็มากเขานะบริเวณพระอยู่เป็นอย่างนั้นเขาไม่กลัว ตอนที่เราเที่ยวอยู่นั้นมันสมบูรณ์แบบทุกอย่างนั่นมาอยู่ถึง10อย่างนั้นประมาณสัก10ปีค่อยเห็นคนผ่านเข้าผ่านออกเข้าไปในป่าในดงนะผ่านเข้าผ่านออกนี่เขาไปดูทำเลรับปลูกบ้านปลูกเรือนขึ้นในป่านั้นเนี่ยค่อยผ่านเข้าผ่านออกต่อมาก็เข้าบุกเบิกป่าสุดท้ายก็บุกเบิกหมดคนที่ผ่านเข้าผ่านออกมันเลยเถิดจะที่นี่ทางไหนผ่านเข้าผ่านออกได้ทั้งนั้นเลยดงใหญ่ๆกลายเป็นอำเภอหมดสัตว์ทั้งหลายหมดนี่เรามาบวชเรามาอยู่ที่วัดนั้นได้ประมาณสัก10ปีนะเรื่องราวนี้ค่อยเป็นไปจนกระทั่งทุกวันนี้หมดเลยแต่ก่อนก็เหมือนกันเนี่ยอย่างวัดเราเนี่ยเป็นดงเป็นป่าเสมอกันหมดไปที่ไหนพวกเนื้อพวกสัตว์เต็มเดี๋ยวนี้ไม่มีเสือก็มีแต่วาดภาพเอาไว้เสือจริงๆไม่มีแต่ก่อนไปที่ไหนโอ้เสือชุมเพราะงั้นพระกรรมฐานจึงได้ดัดสันดานตนด้วยป่าลึกป่าอนันตรายยิ่งมีสัตว์มีเสือแล้วเข้าไปฝึกทรมานตนได้สบายในที่นั้นกลัวอะไรจิตยิ่งโหดเข้ามาโหดเข้ามาความกลัวนี้ทำให้จิตหมุนเข้าหาธรรมนะคือการภาวนาจิตเมื่อรามจำเป็นจริงต้องหมุนเข้ามาหาธรรมเช่นพุทโธหรือสัมโมหรือสังโฆเป็นคำบริกรรมยึดอันนี้ไว้ไม่ไปคิดภายนอกตอนนี้ก็สั่งสมธรรมขึ้นมาความอบอุ่นความกล้าหาญชาญชัยก็ค่อยเกิดขึ้นทีนี้ที่เราเคยกลัวมันไม่กลัวนะจิตใจอาจทานขึ้นมาแล้วมันไปได้หมดนั่นเป็นอย่างนั้นนะการฝึกจิตใจจึงต้องไปหาฝึกในที่กลัวๆเราเองนี่มันนักพอแล้วแหละ
ดัดสันดานเจ้าของเดินบุกป่าไปกลางคืนก็ไปที่มันกลัวที่ไหนเข้าตรงนั้นมันกลัวที่ไหนเข้าตรงนั้นเราทำแล้วเราขึ้นมาพูดได้เต็มปากแล้วพี่เพราะเราเคยทำแล้วดัดเจ้าของมันกลัวที่เคยพูดให้ฟังเดินจงกรมมันเนี่ยมันวาดภาพเสือหมอบคอยกินเราคนเดียวนี่ไว้ทั้งสองข้างทางจงกรมเต็มไปหมดความจริงมันไม่มีเสือนี่จะสังขารมันวาดภาพหลอกนี่สันนี่ก็กลัวตัวสั่นกลัวภาพเจ้าของหลอกเจ้าของนั่นแหละนี่เวลามันจนกรอบเป็นมุมนี้มันก็หาทางออกเลยสินั่นไปที่ไหนมันภาพมันปรากฏว่าเสือนี่หมอบเป็นแถวเลยอันนี้หมอบเป็นแถวนี่ทางจงกรมคอยยินพระที่ขาดองค์เดียวนี่แหละนั่นน่ะมันวาดภาพนี่กลัวเลยถ้ามันกลัวแรงมากมันก็มีทางพลิกของมันเออมันมีจริงด้วยเสือนี่นะมามันจะกินจริงๆเหรอเอาวันนี้เอากันเอาอาหารคือตัวของเราเนี่ยให้เสือเรานี่กินให้หมดเป็นยังไงวะตั้งท่าแล้วนั่นสู้มันเราทำแล้วนะนี่นะเราเคยเป็นแล้วจนก้าวขาไม่ออกมันกลัวเพราะไปอยู่ในป่าเสือจริงมันเลยวาดภาพหลอกซะก่อนเสือยังไม่มาสักตัวเดียวไอ้ภาพหลอกนี่มันเต็มสถานที่นี่เอางั้นเอาให้เสือกินวันนี้สละให้เสือมันเก่งนะเรื่องความกลัวนี่นะเอาตัวไหนใหญ่มันจะมีภาพหนึ่งบอกอยู่ในนี้แหละมันหลอกตัวนั้นใหญ่วะตัวนั้นใหญ่เข้าตรงนั้นก่อนเพื่อให้ตัวนี้กินแต่ไม่สนใจเอาไปหาตัวใหญ่ๆนั่นแหละมันถักหลอกเราละตัวมันตัวไหนมันใหญ่กว่าเพื่อนมันจะบอกละอยู่ตรงนั้นนั้นบุกเข้าไปไม่มีอะไรเลยหายเงี้ยหนึ่งแล้วนะนั่นมันโกหกเราเนี่ยไปอีกไหนตัวไหนอีกไปตัวนั้นไปตัวนั้นหายเงี้ยหายเงี้ยหมดทั้งก็ไม่มีเสือสักตัวเดียวมีแต่ภาพหลอกกับของทั้งนั้นนี่มันก็ได้สิ่งที่มันหลอกลวงขึ้นมาสอนตัวเองมันกล้าหาญมันหลอกทั้งนั้นนี่ใช่ไหมเอาตัวไหนอีกตัวไหนอีกผมวาดภาพเลยก็ตามเลยก็เข้าป่าเลยเอาถ้ามันไม่หายกลัวเมื่อไรจะไม่สู้จะไม่อยู่คือจะไม่กลับที่พักนะเนี่ยเวลามันสละใครจะว่าบ้าว่าบออะไรก็ตามมันเป็นได้นะจิตนี่นะเวลาสมมติว่าบุกไปเนี่ยถ้าจิตยังไม่ถอยเรื่องความกลัวนี่มันจะบุกด้วยเสืออยู่ตรงไหนสัตว์ล่าอยู่ตรงไหนจะเข้าหาเข้าไปเรื่อยไปเลยมันจะไปโดนบ้านผู้บ้านคนเพราะมันไปไม่อยู่ไม่ถอยตามที่เสือหลอกตามแก้ปัญหาความหลอกของเสือใช่ไหมล่ะไปมันอาจจะไปโดนบ้านคนกันเอาโดนบ้านไหนก็ตามเราไม่ใช่คนบ้าเราดัดสันดานกิเลสต่างหากบุกเลยไปเลยไปตรงไหนก็หายเงียบหายเงียบกำหนดไว้ที่นี่จิตกล้าหาญขึ้นมาเออเหล่านี้มันโกหกเจ้าของสังขารตั้งแต่เริ่มเดินจงกรมเสือหมอบเป็นแถวเลยนะตั้งกรมท่านเข้าไปหาดูแล้วจะให้มันกินจริงๆไม่มีออกไปจริงๆมันก็หลอกไปอยู่หมอบอยู่ตรงนั้นแล้วตามเข้าไปเลยเลยเอ้าไปตรงไหนก็เหลวไหลอะไรก็ยิ่งสร้างความกล้าหาญขึ้นมาและรุ่งเรื่องความหลอกลวงตัวเองหนักเข้านี่ไปเลยตัดสินใจอาถรรพ์กิจนี่ยังไม่กล้าหาญเมื่อไหร่แล้วเราจะบุกไปเลยตกบ้านใดก็ตามเขาจะว่าบ้าก็ตามแล้วไม่ใช่บ้ามันเป็นจริงๆนั่นในกี่เนี่ยเราไม่ใช่บ้าเขาจะว่าบ้าก็ตามพอไปถึงบ้านเรากลับมาที่ของเราก็ได้เป็นไรก็เราไม่ใช่บ้าเราดัดกิเลสต่างหากมันหลอกเราไปทีนี้พอไปถึงที่มันแล้วมันไม่มีที่กลัวที่นี่นะไปที่ไหนเหลวไหลแล้วมีตั้งแต่สังขารความคิดความปรุงหลอกเจ้าของทั้งนั้นนั้นรู้กลมายาของจิตใจเองหลอกเจ้าของกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาไม่กลัวเอากำหนดดูกลัวอะไรบ้างไม่มีกลัวเลยนั่นเห็นไหมเวลามันกล้าขนาดนั้นนะเอากำหนดในโลกนี่กลัวอะไรไม่มีเลยนะกลับมาอย่างสง่าผ่าเผยมาเดินโยมเอามันกลัวอะไรอีกโอ้ยไม่กล้าคิดนะเดินสง่าไปเลยเจ้าจิตใจกล้าหาญชาญชัยนี่เวลามันกล้าอย่างนั้นนะนี่เคยทำแล้วนะเนี่ยบุกป่าถ้าเขาไปเจอคงจะว่าบ้าแล้วแล้วมุกไปคนเดียวในป่าไม่มีคนเลยนะแต่มันไม่ไปเจอคนกลางคืนไปกลางคืนไม่ใช่กลางวันนะบุกป่าไปกลางคืนนี่แหละการวิธีดัดจิตดัดอย่างนั้นนะจนได้ความกล้าหาญชาญใจกลับมาไม่มีโศกทานเลย
เดินจงกรมได้อย่างสบายสบายเอามันกลัวตรงไหนมันจะตามอยู่นั่นเอาอีกนี่หมอบไปความกลัวมันก็เป็นระยะนั้นนะระยะหลังขึ้นมาวันหลังขึ้นมามันก็รออีกก็ซัดกันอีกเห็นว่าเอากันอยู่เรื่อยฝึกเจ้าของมีความบาดฐานชาญชัยได้อุบายต่างๆจากวิธีการทรมานแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นเราไปอยู่ในสถานที่ใดที่มีความกลัวมากที่นั่นความเพียรจะดีทั้งวันทั้งคืนนี้จะไม่เผลอตัวเลยรักษาตัวได้ดีก็จิตของเรามันชินต่อที่นั่นความกลัวสิ่งนั้นก็ไม่ค่อยมีที่นี่จิตมันจะไม่แก้วกล้านะมันลักษณะของที่เกียจที่ค้านมันจะมีของมันคือมันนอนใจมันไม่กลัวอะไรมันนอนใจเปลี่ยนใหม่เอาที่ไหนอีกดัดอีกเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนสถานที่จิตมันหลอกเราก็หลอกมันเอาอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาการฝึกทรมานมันตามแต่นิสัยวาสนาของใครนะอันนี้ไม่มีใครสอนนะมันถ้าเป็นเองนะฝึกตัวเองเป็นแบบนั้นวิธีการแก้ตัวเองแก้แบบนั้นเช่นอย่างว่าเสือหมอบกลางก็ตามหาให้เห็นก็เราหลอกเราเองไปไม่มีแล้วตามไปจนกระทั่งเกิดกองทหารกลับมาเอาวิธีไหนอีกแก้กันอีกนี่ทีนี้จิตใจก็ได้กำลังขึ้นเป็นลำดับจากวิธีการอย่างเหล่านี้เหล่านี้นะไปที่ไหนได้ว่าภาวนาไม่ค่อยดีเปลี่ยนเรื่อยคือระยะจิตเนี่ยมันเป็นขั้นของจิตนะจิตที่ขั้นล้มลุกคลุกคลานนี้โอ้กลัวนี่เป็นสัมพันธ์มากนะกลัวมากต้องได้ใช้การฝึกสมาธิแบบนี้ล่ะนี่พอจิตได้หลักได้เกณฑ์เข้ามาความกลัวเหล่านี้ไม่ค่อยมีแล้วความกลัวแบบไหนอีกหาลึกลับอีกที่จะฝึกจิตแบบนี้อีกนั่นเป็นขั้นเป็นขั้นไปเลยจนกระทั่งจิตใจออกทางด้านวิปัสสนาพิจารณาเป็นธาตุเป็นขันธ์ไปหมดไม่มีสัตว์มีเสือมีเนื้อมีอะไรเป็นร้ายไม่มีมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเต็มโลกธาตุจิตพิจารณาแยกไปหมดแล้วนี่ก็ไม่กลัวมันเป็นขั้นของการพิจารณาอันจะอยู่ในขั้นเริ่มต้นต้องให้จิตเข้ามายึดทำเช่นพุทโธเป็นต้นเป็นหลักถ้าไม่เคลื่อนจากนี้แล้วจะไม่กลัวนั่นจากนี้แล้วมันก็แน่นหนามันคงขึ้นมาแน่นหนามันคงขึ้นมาอาศัยจิตที่มีความสงบแน่วแน่นั่นแหละจิตสติอยู่กับจุดนั้นก็ไม่กลัวมันมีที่เกาะของจิตเป็นพักๆที่เกาะของจิตในขั้นล้มลุกคลุกคลานนี้ต้องอาศัยคำบริกรรมเกาะติดไม่ปล่อยไม่ปล่อยแล้วสติอยู่ที่นั่นคำบริกรรมนั้นบำรุงจิตเกิดความกล้าหาญขึ้นที่นั่นนี่ก็ได้ขั้นจากนั้นจิตมีเหล่ามีเกณฑ์มีความสงบแน่นหนามั่นคงเรียกว่าจิตเป็นสมาธิความรู้จ่ออยู่กับจุดที่แน่นหนามั่นคงนั้นไม่เผลอไปไงสติครอบอยู่นั้นก็ไม่กลัวเรื่อยแบบการฝึกตัวของจนกระทั่งก้าวทางวิปัสสนาเป็นพิษใหม่นะพอก้าวทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรเป็นธาตุไปหมดเลยนะดินน้ำลมไฟเป็นประวัติศาสตร์ว่าเสืออะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นเสือมันไล่เบี้ยของมันโดยการพิจารณาของเรานี่แหละมันออกข้างนอกมันก็ออกไปเดียวกันเป็นจับเป็นเสืออะไรมันก็ไม่มีมันก็มีแต่เรื่องธาตุต่างๆเราสำคัญต่างหากนี่มันก็ไม่กลัวนี่เป็นขั้นการฝึกจิตใจนี่ตั้งแต่เรื่องลูกคานี้ไปแล้วไปถึงพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ของสัตว์เช่นอย่างเสือเป็นต้นมันกลัวเสือกลัวอะไรมันไล่หาตาหาปากหาลิ้นอย่างที่เคยพูดให้ฟังมันก็ไม่กลัวมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวของเราก็มีเหมือนเขาไม่เห็นกลัวเนี่ยมันแก้กันจากนั้นอันนี้หมดปัญหาจิตใจมันหมดทางด้านวัตถุที่มันก็ว่างนั่นนี่นะมันเป็นงานขั้นนะพอจิตใจหมดทางด้านวัตถุแล้วจะกำหนดเป็นเสือขึ้นมาตั้งภาพดับปุ๊บไม่ได้แยกธาตุแยกขันธ์นะมันรวดเร็วพอตั้งขึ้นมาเสือแป๊บนี่มันเป็นภาพเสือปั๊บดับปุ๊บพร้อมกันนี่สังขารเป็นเสือสังขารเป็นผู้หลอกพอตั้งปุ๊บดับปุ๊บพิจารณาเรื่องเสือเรื่องสัตว์อะไรไม่ทันนี่มันผ่านของมันแล้วนะมันจะไม่พิจารณาไม่เป็นอารมณ์แล้วนั้นก็เข้าถึงความว่างนานที่นี่สัตว์เสืออะไรไม่มีความกลัวอะไรรับสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วที่นี่มันผ่านไปหมดแล้วมีแต่ความว่างเปล่าของจิตว่างไปเรื่อยกำหนดอะไรก็ว่างมันผ่านเป็นขั้นขึ้นไป
แล้วพิจารณารูปธรรมนี้ไม่มีทางพิจารณาคือมันผ่านหมดแล้วมันจะคืนมาพิจารณาอะไรทั้งเข้าใจด้วยทั้งผ่านภาพเหล่านี้ไม่ปรากฏในจิตด้วยเรื่องสัตว์เรื่องเสือจะมาตั้งเป็นรูปเป็นนามให้เราได้กลัวไม่มีพอตั้งภาพดับปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บหมดเลยนั่นหนีมันผ่านไปทั้งวันดังนั้นก็เป็นความว่างของจิตเราว่างของจิตที่นี้อะไรมันก็ว่างหมดที่ไม่ว่างอะไรคือสังขารความคิดความปรุงของจิตสัญญาความสำคัญมั่นหมายมันกวนใจอยู่นี่พิจารณาตามนี้อีกภายในนี้เรื่อยเข้าไปนี่มันมัตถุไม่มีแต่นามธรรมมันกวนใจต้องพิจารณานามธรรมที่ไม่มีไม่มองเห็นตัวเห็นแต่ความปรากฏคิดนั่นคิดนี่มันเป็นขึ้นที่ใจพิจารณาที่ใจไล่เข้าไปนี่เลยเรียกว่าแคบเข้าส่วนหยาบผ่านไปหมดไปถึงขั้นมันว่างอยู่มันว่างจริงๆนะกำหนดอะไรเรียกรูปอะไรๆนี้เอามาพิจารณาไม่ได้คือมันผ่านแล้วมันรู้นะมันผ่านแล้วรู้ไปตั้งอะไรขึ้นมาดับพร้อมๆจะเอามาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ได้ยังไงก็พอพับดับพร้อมดับพร้อมอะไรที่ยังไม่ดับที่มันปรากฏชัดเจนอยู่คือความคิดความปรุงของจิตที่เกิดขึ้นมาจากใจมันไปวาดภาพว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ว่าอะไรน่ายินดีไม่น่ายินดีมันขึ้นจากใจจากใจตามเข้าไปอันนี้อะไรเกิดขึ้นมามันก็ดับด้วยกันดับด้วยกันสติปัญญาตามเข้าไปตามเข้าไปนี่ตอนนี้เราเรียกว่าว่างละคือวัตถุไม่เหลือวัตถุที่เราเคยพิจารณาภายในใจไม่มีหมดว่างไปหมดต้นไม้ภูเขาเขาก็เป็นของเขานั่นแต่จิตนี่ว่างจากสิ่งนี้ทั้งหมดไม่มีนั่นเรียกว่าจิตว่างนั่นอย่างนี้มีว่างอันหนึ่งแล้วนั่นนี่ว่างอันนี้นี่จิตเป็นฐานของจิตจิตว่างที่นี่นี่ก็เป็นขั้นหนึ่งของจิตเป็นฐานว่างแล้วมองอะไรเลยว่างไปหมดเดินอยู่บนห้องเห็นภูเขามองเห็นด้วยตานี่เป็นลางๆแต่จิตมันทะลุไปหมดว่างไปหมดเลยนี่เรียกว่าจิตว่างนี่เป็นว่างอันหนึ่งว่างอยู่ภายนอกตัวเองยังไม่ว่างหั่นมันย่นเข้ามาสิ่งนี้ว่างไปหมดจิตนี่เห็นสิ่งนั้นว่างหมดแต่ไม่เห็นตัวของตัวว่างหรือไม่ว่างนั่นมันก็ไม่ว่างอยู่ตรงนี้นะเหมือนเราเข้าไปในห้องคือห้องยังมันว่างเราไปยืนจังก้าอยู่กลางห้องไปเดินดูห้องจิตห้องนี้ว่างเลยห้องนี้ว่างท่านมีความรู้เหนือหนึ่งหรือมีผู้ใดผู้หนึ่งเข้ามาเลยทางนี้ก็ชมว่าห้องนี้ว่างห้องนี้ว่างท่านนั่งก็ทักเข้ามามันว่างยังไงตกแก่นั่นเองไปยืนขวางห้องอยู่จังก้าอยู่กลางห้องมันว่างอะไรถ้าอยากให้ห้องว่างก็ถอนตัวออกมาที่มันก็ว่างนั่นแหละนี่เข้ามาหาใจนะคือใจเห็นว่านั้นว่างนี้ว่างแต่ตัวเองไปขวางความว่างทั้งหลายตัวเองยังไม่ว่างนั่นมันขอย้อนเพื่อมาพิจารณาปั๊บอันนี้ว่างปึ๋งด้วยกันหมดทั้งว่างทั้งวางปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงมีว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในที่แรกว่างภายนอกซะก่อนภายในยังไม่รู้ตัวยังไม่ว่างเหมือนคนไปอยู่ในกลางห้องนั่นแหละหรือมีแต่ชมห้องว่าว่างนั้นว่านี่ตัวเองไปยืนขวางห้องไม่ดูตัวเองมีคนหนึ่งมาทักสติปัญญานั่นแหละทักจะเป็นอะไรไปเทียบว่าคนหนึ่งมาทักนะสติปัญญาทักก็มันว่างยังไงตัวเองยังมาขวางความว่างอยู่นี่ถ้าอยากให้มันว่างก็ถอนตัวเองก่อนมันก็มารู้ตัวเองเป็นผู้ขวางธรรมทั้งหลายพอรู้นี้แล้วทั้งนี้ก็ถอนปึ่งเลยว่างนะว่างหมดทั้งภายนอกก็ว่างภายในก็ว่างว่างหมดทั้งภายนอกก็ว่างก็วางทั้งภายในก็วางนิ่งเรียกว่าว่างสุดรอบถึงขั้นหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงว่างภายนอกว่างภายในวางภายนอกวางภายในปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงนะทีนี้ไม่มีอะไรจะพิจารณาโลกนี้หมดจิตอันนี้ลงได้ว่างแล้ววางหมดเลยอันเรียกว่าธรรมชาติก็ได้เรียกว่านิพพานก็ได้นี่แหละการพิจารณาจิตใจวิธีการพิจารณานี้ใครมาพูดที่ไหนนี่พูดอย่างนี้ใครพูดที่ไหนครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพิจารณาเต็มภูมิของท่านรู้เฉพาะท่านตามนิสัยของท่านอย่างเราที่มาพูดอยู่นี้เราก็พิจารณาตามเรารู้ตามภูมิของเราเราพิจารณาเป็นไปตามที่เราพิจารณามาแล้วทั้งนั้นที่เรามาพูดนี่มันเป็นไปอย่างนี้
พอถึงขั้นที่มันว่างหมดทั้งภายนอกภายในมันก็รู้ชัดๆอย่างนี้ว่างหมดเลยโล่งไปหมดทั่วโลกธาตุว่างไปหมดสุญญโตโลกังเวคสูโลกนี้ศูนย์หมดว่างหมดมันว่างอยู่ที่หัวใจสิ่งอะไรมีก็ตามแต่มันว่างอยู่ที่หัวใจไม่มีอะไรเข้ามาผ่านเลยท่านเรียกว่าจิตว่างฮะไม่ได้ไปลบต้นไม้ภูเขาอะไรล่ะลบตัวที่มันสำคัญตนว่าตัวว่าเขาว่าเราว่าต้นไม้ภูเขาอยู่ภายในใจนี้ออกหมดโดยสิ้นเชิงทีนี้ไม่อันนี้ก็ไม่มีจิตจึงว่างไปหมดเลยนั่นเรียกว่าจิตว่างจิตว่างนิรภาพจิตจิตตภาวนาทีนี้พอมาถึงนี้แล้วมันหมดปัญหาโลกทั้งสามนี้เราจะไปเอาอะไรมาเป็นสาระแก่นสารมันไม่มีอันนี้มันเลยทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเทียบกับธรรมชาติตัวปล่อยวางทั้งหมดมาแล้วเป็นธรรมชาติแล้วตัวธรรมชาตินี่เองเลิศเลยสุดยอดแล้วแล้วจะไปหาขอหายึดอะไรไม่มีอะไรจะยึดจากของนี้พอตัวแล้วนั่นนี่แหละเรื่องจิตตภาวนาพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะชี้แจงสอนธรรมทั้งหลายได้พระพุทธเจ้าทุกองค์สอนแบบเดียวกันหมดถอดถอนได้อย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาประจำโลกประจำธรรมมาตั้งกับตั้งกันเป็นแบบเป็นแถวเป็นแนวเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาเรื่อยๆไม่ได้สุ่มสี่มากไปคว้าเอาคนนั้นมาเป็นศาสดาไปคว้าเอาคนนี้เป็นศาสนาเป็นศาสนานั้นศาสนาขึ้นมาเรื่องจัดเป็นศาสนาของคนมีกิเลสใครก็อยากตั้งตัวเป็นศาสดาก็ตั้งตัวขึ้นมาว่าเป็นศาสนาเจ้าของของศาสนานั้นนั่นศาสนากอศาสนาขอไปแล้วมีตั้งแต่มีกิเลสเต็มตัวเต็มตัวตั้งแสดงมาแง่ไหนมุมไรมันก็มีกิเลสแสดงตัวออกไปสอนโลกโลกก็รับอันนี้ไปก็เป็นกิเลสด้วยกันหมดเรียกว่าศาสนากิเลสไม่ใช่ศาสนาธรรมเป็นคำสอนของกิเลสสอนคนให้เป็นไปตามกิเลสทั้งมวลไม่ได้สอนคนให้เพื่อเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานเลยเหมือนพุทธศาสนาพูดให้มันชัดเจนเราผ่านมาอย่างนี้ปฏิบัติมาอย่างนี้มันดูหมดเลยพอมันรู้นี่แล้วมันปล่อยอะไรแล้วมันรู้หมดใช่ว่ามันรู้อยู่ภายในใจใครจะเชื่อมาเชื่อมันไม่สนใจใครไม่มีอะไรที่เป็นนักรู้ยิ่งกว่าใจเวลามันเป็นยังไงมันก็รู้ของมันเป็นลำดับเวลามันรู้หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงมันก็รู้ของมันอย่างนี้นั่นว่างหมดว่างหมดเนี่ยพุทธศาสนาเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสรู้แจ้งเห็นจริงจริงแสดงในธรรมบทใดบาทใดไม่มีผิดมีเพี้ยนเลยคงแน่วคงแน่วเรียกว่าสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างให้เป็นที่นอนใจสำหรับชาวพุทธเรานี่แหละเป็นหลักยึดชั้นเอกชั้นเอกชั้นเอกไปเลยคำสอนพุทธเจ้าหมายความว่าให้ทานได้บุญจริงๆไม่ได้รูปคำคำนะพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเห็นจริงทำบาปเป็นบาปจริงทำบุญเป็นบุญจริงรู้ออกมาจากจิตใจจริงท่านจึงสอนให้ละบาปเป็นบุญสอนตามที่ท่านรู้ท่านเห็นแล้วถ้าข้ามคำสอนลงไปแล้วจมนะผิดทั้งนั้นนะนั่นจึงเรียกว่าสอนอาตมาตรัสไว้แล้วนี่ไม่ผิดใครฝืนคำสอนที่ตรัสไว้โดยถูกต้องแล้วผู้นั้นผิดแล้วเป็นผิดแก่ผู้ฝ่าฝืนนั่นแหละไม่เป็นผิดแก่ผู้ใดนี่ มันอยู่กับผู้ปฏิบัติเนี่ยให้ทำนิกายไว้แน่วแน่แน่วแน่แล้วจากใจของท่านผู้สิ้นกิเลสไม่ได้มีกิเลสสอนโลกนะสอนอะไรเป็นธรรมทั้งนั้นทั้งนั้นผิดกันกับทางกิเลสเป็นเจ้าของศาสนาสอนอะไรอะไรเป็นศาสนาเป็นกิเลสทั้งหมดเลยไม่เป็นธรรมผู้ปฏิบัติตามก็ปฏิบัติตามแบบกิเลสประจําตามกันถ้าจะมีกี่ศาสนาหมื่นศาสนาก็เป็นแบบเดียวกันหมดไปอันศาสนาของผู้ของทางกิเลสจะหาด้วยความเลิศเลยไม่มีอย่างพุทธศาสนาแปลงศาสนาของผู้สิ้นกิเลสเนี่ยเปิดแจ้งไปหมดโลกวิถูดูแจ้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงนี่คือศาสดาองค์เลยอันสอนธรรมจึงไม่มีที่สงสัยอะไรต้องถูกต้องให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราเกิดมาในโลกนี้ได้พบแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาชั้นเอกเอาเกาะเถอะเกาะตรงไหนไม่ผิดการให้ทานเอาไม่ผิดนั่นการรักษาศีลการภาวนารักษาความดีทุกประเภทไม่ผิดทั้งนั้นไม่ผิดทั้งนั้นเป็นคุณงามความดีแก่ตนโดยลำดับนี่คำสอนพุทธเจ้าให้พากันจำนะนี่ก็สอนมันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหละนี่สอนเหล่านี้ธรรมพุทธเจ้าก็เปิดเจ้าไว้แล้วเอาอ่านในปั๊บนี่มันเข้าหัวใจหมดแล้วมันก็ไม่ไปทูลถามพุทธเจ้าหรอกเลยก็มันรู้อย่างเดียวกันแล้วพูดออกมาอย่างแม่นแม่นยำแม่นยำแน่นอนแน่นอนไปเลย
เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านั้นละพอ ไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไรต่ออะไรไปเวลาพูดธรรมะจริงๆ

0: ได้สักกี่นาทีน่ะนะได้สักกี่นาที
1: 61ครับ
0: ฮะ
1: 61ครับ
0: โอ้เอาตอนมาเริ่มเขาทำมานี่แล้ว
1: 21ครับ
0: 21นาที
1: ครับผม
0: เอออันนี้ตอนนั้นแต่มันก็เป็นคติเป็นมาเป็นแล้วมาเป็นลำดับลำดามันจะขึ้นขี่เสือลงเรื่อยขี่เสือมาเรื่อยขึ้นขี่เสือที่เดียวขี่หัวคนมาเรื่อยใช่ไหมล่ะที่แรกว่าคนขี่เสือแล้วที่เดียวขี่หัวคนมาเรื่อยนี่นี่จะพวกที่เดียวขี่หัวแล้วนะคนไม่เป็นหน้าเป็นหลังทำเวลาทำพูดเรื่องคนขี่เสือแล้วเพลินบ้าไปเลยที่เดียวขี่หัวคนนี่ไม่อยากฟังนะชักถอยชักถอยหลังถอยหลังถอยหลังที่เหล็กก็ถอยด้วยขี่อยู่บนหลังเราถอยหลังที่เหล็กก็ถอยไปด้วยมานอนที่เหล็กยิ่งชอบเข้าใจไหมมันก็นอนด้วยแน่แต่อย่างนั้นแหละเอาละแค่นั้นละจบละพอนู่นน่ะตั้งสองทุ่มกว่าพูดไปพูดมามันก็เหนื่อยนั่นแหละพูดไม่หยุดวันนี้ก็ออกทำวีอยู่ทั้งเสือทั้งคนทั้งขี่เสือขี่หมาแล้วนะขี่ไปหมดเลยแต่ไปหมดมีแต่คนขี่เสือคนขี่ม้าไม่ค่อยมีเมื่อพูดอย่างนี้มันก็พูดเป็นระยะมันง่ายจะเข้าใจใช่ไหมพูดภูมิของจิตของธรรมก็อย่างพูดว่านี่เรียงลำดับนะลำดับตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานเอาอะไรเป็นอารมณ์อารมณ์เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวาดวัตถุอะไรหมดวัตถุทำเป็นอารมณ์ขึ้นเรื่อยจนกระทั่งจิตว่างนั่นเอาว่างว่างแต่ข้างนอกข้างในยังไม่ว่างพี่นะว่างทั้งข้างนอกข้างในหมดนั่นวันนี้พูดฉุดฉีดเหมือนกันนะมันเหนื่อยแล้วก็นั่งนี่เจ๊แล้วเทศแล้วก็เหนื่อยตั้งแต่นั่งปักลงกับเทศพูดเลยตลอดไม่ได้หยุดนี่ก็จะเกือบสองชั่วโมงระวังทุ่มสิบนาทีเริ่มนั่งสองทุ่มสิบนาทีตามนี้เป็นทุ่มกำลังจะชั่วโมงครึ่งละนั่งอยู่นี่นะไปเห็นภูเขาตามนั้นโอ้ยใจมันคึกคักคึกคักนะมองเห็นภูเขาไปอย่างไปเมืองการวันนี้นะไปที่ไหนมองเห็นแต่ภูเขาจิตใจมันคึกคักคึกคักนะมันเคยอยู่ทางนั้นนะตั้งแต่ออกปฏิบัติแล้วมันอย่างนั้นแทบทั้งนั้นนะเข้าป่าเข้าเขาถ้ำนั้นถ้ำนี้เรื่อยผาสุกเย็นใจอยู่ตลอดไปอยู่นั้นไม่มีใครนะมีเราคนเดียวเท่านั้นแหละไปอยู่นั่นนะอยู่ตามป่านั้นเขานี่ไปสบาย อยากฉันวันไหนก็ฉันไม่ฉันก็เฉยเลยเพราะไปคนเดียวหายห่วงทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นห่วงนะนี่แหละนิสัยเราเป็นนิสัยวาสนาน้อยเวลาบำเพ็ญเพียรนี้ไม่จะไปองค์เดียวแล้วพ่อแม่ของอาจารย์มั่นเสริมซะด้วยนะเพราะว่าไปกี่องค์ไปองค์เดียวเออขึ้นในการดีถ้ามาไปองค์เดียวนะชี้เลยพานั่งฟังชี้ใครจะไปยุ่งท่านนะขึ้นอย่างเด็ดนะถ้ามาให้ไปองค์เดียวอย่างนี้ตลอดเราได้รับการส่งเสริมเลยองค์อื่นองค์ใดนี่ไม่เปลี่ยนนะไม่เป็นอย่างนี้ทุกองค์นะบางทีจะไปทำไมเนี่ยองค์เดียวไปทำไมเนี่ยที่สองยังมาไปหาอะไรนี่ยังมีถึงสององค์ยังว่าอยู่เป็นอย่างนั้นนะแต่เรานี่โอ้ยส่งเด็ดเลยทุกครั้งคึกคักขึ้นเลยนะมาไปองเดียวอ้าขึ้นเลยเราไม่เคยดื่มนะเข้มข้นมากเพราะว่าไปองเดียวเออจะมาไปองเดียวใครจะไปยุ่งธนาชีพระนั่งตามใครจะไปยุ่งเราก็ไม่เคยสนใจกับใครไม่เนื้อว่าใครจะยุ่งกับเราสังเกตเราอยู่นะแต่เวลาพ่อแม่อาจารย์มั่นมรณภาพมีเกาะคึบเลยโถมันเคยเล่นมานั่นแหละตอนท่านพ่อแม่คุณยายมั่นมรณภาพเกาะคึบเลยนี่แหละตอนที่เราทุกข์มากที่สุดผ้าเนินเกาะเราขโมยแบบทุกแบบ คือเรามันไม่สะดวกใจเรา เพราะใจเวลานั้นเป็นใจที่หมุนติ้วตลอดเวลาอยู่กับใครไม่ได้แล้วใครยังจะมาเกาะทั้งนั้นเกาะทั้งนี้มันไม่ได้นะมันคาบห้อมันไม่สะดวกที่จะพุ่งทางความเพียรโดยอัตโนมัติกลางคืนขโมยหนีไปอย่างนั้นนานเราเวลาเพื่อนฝูงเกาะอยู่ที่ไหนลุงมาอยู่ด้วยมันทนไม่ไหวจะทำไงเอาหาอุบายแล้วเราพ่อเพื่อนฝูงเงียบๆกลางคืนแต่พ่อเพื่อนฝูง

0: ข้ามายุ่งกันใหญ่เลยนี่เราเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นตลอดไปที่ไหนอยู่นานไม่ได้นะอย่างมากไม่เลย2อาทิตย์คือพระเนี่ยติดตามต้องหลบต้องหลีกเพราะความเปลี่ยนนี้อยู่กับใครไม่ได้เนี่ยถึงขั้นอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอยู่ไม่ได้เลยนะหมุนติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนอนเมื่ออยู่เราคนเดียวมันหมุนของมันตลอดเลยไม่ต้องมีเป็นน้ำไหลบ่ามองนั้นมองนี้รับผิดชอบแล้วไม่มีมีแต่พุ่งอย่างนี้นั่นเนี่ยมันถึงไปองค์เดียวงั้นตั้งแต่ก่อนพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ไปองค์เดียวข้างก่อนนี้รู้ดีใสเราอยู่แล้วว่าจริงจังแล้วจากนั้นมามันก็ยิ่งเป็นอย่างนี้เลยแล้วยิ่งหนักไปกับใครไม่ได้เลยมันว่าจะน้ำเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นนะมันแต่เวลามาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพนี่เกาะพึ่งเอาตอนนั้นเรากำลังหมุนติ้วหนิงที่เนี่ยที่มันยิงได้ขโมยกลางวันก็มีกลางคืนก็มีขโมยนะกลางวันนี่ก็ดูเพื่อนฝูงผมเดินฉากไปนู่นไปนี่ดูตามแคร่ตามอะไรไปดูนั่นดูนี่พอเห็นว่านี่ไม่สนใจกับเราเรามาเยี่ยมบาทปุ๊บออกเลยถ้าไปทางไหนไม่รู้เขาป่าเลยเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆถ้าปฏิณตกนรกนี่เราจะเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งตกนรกนะที่ขโมยหนีจากพระเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆมาคือมันไปจะมีเพื่อนมีฝูงมันไม่สะดวกสบายในความเพียรมันเป็นน้ำไหลบ่ารับผิดชอบโดยหลักธรรมชาติถ้าอยู่คนเดียวเป็นกับตาอยู่กับเราคนเดียวคุ้งเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะอยากกินวันอีวันก็ตามไม่จะกินไม่กินอยู่อย่างนั้นสบายสบายเป็นความเพียรตลอดเวลาเนี่ยมันเห็นความสะดวกของตัวเองนี่เวลามีเพื่อนมีฝูงมันเป็นน้ำไหลบ่าแล้วก็มองนั่นมองนี่รับผิดชอบโดยสัญชาตญาณไม่ต้องบอกมันก็เป็นของมันถ้าเมื่อมีคนเดียวไม่ต้องมันเลย แล้วก็ไม่เคยคิดเคยฝันนะว่าจะมาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนทั่วประเทศไทยไม่คิดมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละแต่เวลามันไปคนเดียวมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนผ้าขี้ริ้วห่อมูดห่อคูดนั่นแหละคูดอะไรขี้โรคขี้โกรธขี้หลงมันห่ออยู่ในนั้นไปอย่างนั้นแต่เวลามันมาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ขาดบัคคีเหมือนกันมันหลักเป็นของมันเองเวลาออกความเพียรนี่เรียกว่าตลอดเลยเราไม่มีใครมายุ่งกวนได้เลยองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวตลอดนะมันเป็นนิสัยอย่างนั้นถ้าไปองค์เดียวแล้วสะดวกตลอดนะคือสะดวกในการอยู่การกินกับการขบการฉันที่หลับนอนอะไรมันสะดวกหมดของคนคนเดียวเดินจากนี่ไปบ้านหมู่บ้านนั้นก็เป็นเดินจงกรมตลอดไม่มีว่าขาดความเพียรไม่มีเลยเดินจากหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านนะเดินจงกรมตลอดไปที่ไหนถึงไหนความเพียรติดกับตัวตลอดเวลามันจะไปเดือดร้อนอะไรแล้ววันนี้ไม่จะทำความเพียรเดินทั้งวันหรือไปธุระอะไรเราไม่มีธุระนั้นนี่เราไม่มีมีแต่ธุระอันนี้แก้ที่เองแต่ว่าเดินจากหมู่บ้านนี่ไปนี่หรือไปดีไปเขาลุงนั่งนั้นมันก็เดินจงกรมไปเสียไปถึงแล้วมันก็เป็นความเพียรอยู่ในตัวนะมันเป็นอย่างนั้นนะไปคนเดียวเป็นอย่างนี้นะมันผิดกันนะถ้าไปสองคนสามคนอุ้ยไม่นั่นเราเพราะงั้นเราถึงไม่ไปมันขวางหัวใจไปแล้วไปคนเดียวดีบผึ่งเลยนี่ก็ไม่ได้คิดได้อ่านอะไรนะว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหามากแต่ก็มาเริ่มรู้ตอนที่พ่อแม่อุจารมรณภาพโอ้โหพระเนรเกาะไม่ทราบพระเนรคอยจ้องคอยมองเราดูเราอยู่จะเมื่อไหร่นะอันนี้กับกองทุกข์มากที่หลบหนีพระเนรขโมยหนีทั้งกลางวันกลางคืนนี่ลำบากมากไปอยู่ที่ไหนอยู่ได้อย่างมากรู้จะไม่เลย2อาทิตย์หลบแล้วเดี๋ยวพระเนรตามทันไม่บอกชื่อเลยนะไปที่ไหนไม่บอกชื่อแต่ถ้าบอกชื่อเขาจำได้แล้วติดพันง่ายไม่บอกเฮ้ยเลยไปเรื่อยของนี่ปั๊บรีไปนู่นปั๊บรีไปนู่นปั๊บบ้านไหนบ้านไหน ส่วนมากไม่ใช่ลึกๆในป่าเลยเป็นอย่างนั้นไปสบายมีตอนพ่อแม่อาจารย์มั่นมรณภาพนี่ลำบากมากนะขโมยนี่อย่างหมดขั้วนี่โอ้ยเพราะพระหนึ่งเกาะนี่อะนะเล่นใจก่อนละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าพิธีการพิจารณา

0: ิตใจได้ด้วยการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหวงตาทรงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าให้เห็นใจซึ่งกันและกันขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นี่น้องสุพิมพ์นี่อ่านแล้วที่นี่เรื่องครอบครัวมีลูก3คนอยู่ที่จังหวัดตรังบ้านนายกชวนบ้านเดียวกันว่าไงอันนี้ก็เรื่องกิเลสอันเดียวนั่นแหละเรื่องกามกิเลสกินไม่พอกินไม่อิ่มนั่นเองทำลายครอบครัวผัวเป็นมีเมียใหม่กินไม่พอเห็นไหมล่ะเทศนี้ผิดไปไหนความกินไม่พออย่างนี้ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นแน่นอนที่ครอบครัวนี่จมหัวเป็นเมียใหม่นั่นอย่างนั้นแล้วหน้าทุเรศจริงๆนะเพราะจริงประเทศเน้นหนักลงตรงนี้ตรงนี้อันนี้เป็นตัวเหตุสำคัญมากเลยเวลานี้กำลังออกตีตลาดอันนี้ตัวสำคัญมากเป็นเบอร์หนึ่งเลยจริงประเทศเน้นหนักลงจุดนี้จุดนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดทำลายไม่ใช่จุดส่งเสริมไม่มีแน่น้อยหนึ่งจะเป็นความส่งเสริมจากมันมีแต่เรื่องทำลายทำลายอย่างนี้ก็ลูกเก้าสามสี่คนลูกสามคนแม่คนทางโรงเรียนเขาจะไล่ออกไม่มีค่าเทอมให้เขาแล้วก็ค่าชาวบ้านไม่มีเขาก็จะไล่ออกจากบ้านอะไรๆเข้าแล้วกรอกหม้อก็ไม่มีกำลังขอไอทางนั้นก็ทีไม่เขาออกประกาศมานี่แต่คิดว่าคนใกล้เคียงก็ช่วยกันออกกระทำไปอยู่จังหวัดตรังเนี่ยบ้านเลขที่อะไรเราก็ลืมตะกี้นี่บ้านเลขที่บ้านอยู่ข้าเทิงลูกก็ข้างโรงเรียนจะไล่ออกขอวอนชาวบ้านช่วยเหลือเพียงแค่จากเจ้าภาพหนึ่งหลังก็อาจทำให้ชีวิตดีขึ้นมีบ้านหลังที่หนึ่งนี่มีบ้านเลขที่ที่นี่รู้เห็นอยู่นะบ้านนี้แล้วบ้านเช่าก็ต้องหลังเดียวเลขที่11นี่ถนนท่าจีนบ้านหนองปือตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองห่างจากบ้านนายชวนหลีไพไปประมาณ2กิโลมีบ้านเล็กที่นิ้วเราก็ไปช่วยมาได้2วันเมื่อวันศุกร์นึงไงมาช่วยอย่างนี้แล้วต่อไปนี้ก็จะย้อนหลังตามไปที่ส่งให้แล้วกะก็พอประมาณแล้วว่าเงินจวนจะหมดแล้วก็จะส่งซ้ำให้เราเคยซ้ำมาอย่างนั้นส่งเพิ่มให้เรื่อยๆก็มีอยู่หลายรายเวลานี้รายไหนจังหวัดน่านลพบุรีที่ว่าแม่ลูกสามน่ะลูกเกิดพร้อมกันทั้งสามคนเกิดมาพร้อมกันเลยสามคนลูกเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงคนแม่หน้ายี่เรื่องนี้เลยก็ไม่มีอะไรจะคือแกคิดบอกก็จะเลี้ยงได้ยังไงแต่เจ้าของก็จะตายแล้วลูกเกิดมาพ่อมาทั้งสามคนนี่ทำไงหน้าหีก็ต้องทำให้มันเห็นกงอย่างนั้นที่ยังมันหน้าหียังไงอันนี้เราก็ส่งไว้แล้วเราห้าหมื่นเท่าไหร่ห้าหมื่นสามพันนี่ก็จะถึงขวบแล้วเจ้าก็เขียนจดหมายบอกมาเจ็ดย้ายจากที่นี่จะไปอยู่ที่โน่นเจ้าก็เขียนบ้านเลขที่ไว้เพื่อจะติดต่อสะดวกความหมายว่าเข้าไปอยู่ที่ลพบุรีกับที่ว่าเด็กแม่ไปนอนพักที่จังหวัดน่านนั่นก็ให้ 50,000 53,000 นั่นไงคือ 3,000 นั่นเวลาเขียนจดหมายไปถามเขาแล้วเอา เทปตัวออมสินติดไปพร้อมในนั่นพอได้เขาตอบมาได้ความแล้วที่จะกระส่งเงินก้อนไปแล้วคนละ50,000 อันนี้คุณส่งที่หลังส่วน 3,000 นั้นส่งพร้อมจดหมายไปถามเขาเพราะยังไงมันก็ไม่สูญหายลงชื่อของเขาเรียบร้อยแล้วใครจะรับได้ส่งลงหน้าไปรายละ 3,000 พอเขาตอบมา ได้ความชัดเจนแล้วส่งเงินก้อนนี้ไปเขาก็ตอบรับมาเรียบร้อยแล้วรายหนึ่งก็กันยาครบปีแล้วรายหนึ่งก็จนจะครบนี่ก็กำลังจะส่งย้อนซ้ำอีกเราส่งทางโน้นทางนี้อยู่ด้วยนะอย่างนี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะส่งด้วยนี่ก็กำลังพิจารณาเนี่ยทั้งคอยฟังเขาออกทางทีวีส่วนมากคนจะช่วยเหลือแต่ก็ยังว่านั่นแหละพอออกมันจริงๆก็โคมคามคนจะช่วยถ้าเมื่อเราเอาจริงๆก็ไม่ได้ไหนหลังมีรายอย่างนี้ก็มีเขาบอกมาชัดเจนว่าเขาจะช่วยอันนั้นเขาจะช่วยอันนี้ไม่ได้ช่วยเนี่ยเขาบอกก็เท่าเดิมเขาว่างั้นบอกมาเราก็ช่วยมากรายอย่างนี้เราช่วยมากเพราะเป็นความจนกรอกใครก็ตามถ้าลงจนกรอกแล้วคิดเอาก็แล้วกันนะจนกรอกคนจนกรอกมันก็เหมือนหมาจนกรอกใจให้หมาจนกรอกคือปิดประตูตีหมาแล้วไม้หวดมันขี้มันทะลักออกเต็มห้องนั่นแหละหมาจนกรอกขี้มันทะลักคนจนกรอกไม่ทราบขี้มันก็จะทะลักออกด้วยกันหมดเอาใจไปนี่คนจนกรอกมันเป็นอย่างนั้นเลยต้องเปิดให้มันเห็นชัดๆสิไม่งั้นจะหาทีแก้ไขได้ยังไงนี่คนจนกรอกเป็นอย่างนั้นหมาจนกรอกขี้ทะลักถ้าใครยังไม่เชื่อว่าหลวงตาบัวนี่พูดไม่จริงหาเรื่องอุตริแล้วไปถึงบ้านนี้ไล่หมาเข้าห้องนะแล้วไปปิดประตูฟาดมันลองดูสิมันจะเป็นยังไงกลัวว่าจะล่างมดใบขี่หมาตัวเดียวคือมันหมดไส้หมดพุงเจ้าของหมดลงเจ้าของหมดลงบอกว่าขี่หมดแล้วขี่หมดแล้วมันก็เจ้าของก็ไม่ฟังเสียงหวดเรื่อยหวดเรื่อยสุดท้ายมันก็หมดนี่ก็ล่างทั้งวันล่างขี่ในห้องหมาจนกรอกขี่สลักก็จะให้บ้านนะวาดภาพดูที่มันจะจริงไหมถ้าเราหาเรื่องอุตรินี่คนจนกรอกไม่ต้องตีก็ได้นี่มันขี้มันทะลักเนี่ยจะตายว่าไงนี่แหละที่ช่วยต้องคิดให้มันถึงเหตุถึงผลสิคนเราเวลาต้องคิดถึงเหตุถึงผลแล้วมันก็ถึงใจกันอันนี้ความสำคัญทำไม่ได้แทรกในสิ่งนี้เลยทำไงไปที่ไหนมองอะไรอะไรมีแต่ฆ่าแต่แกล้งกันโอ้ไม่ใช่เล่นแล้วอะทำไมจึงโหดร้ายทารุณร่างหนามนุษย์เราอยู่ด้วยกันถ้าไม่คิดยิ่งวิตกวิจารมากมากเข้าสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายนี่แหมมันขึ้นทุกซอกทุกมุมเลยนะแล้วก็ลงมาก็มาลงมากามตัวเดียวนี่หว่ากามกิเลสเนี่ยตัวสำคัญตามกลิ่นตามข้างมาตามมาเข้ามาหาลำต้นมันก็คือตัวนี้เนี่ยนี่สิมันสำคัญกับตัวสุราสองตัวนี่สำคัญมากนะผัวเมียก็ฆ่ากันเมาสุราแล้วนี่ก็แทงกันเมียฆ่าผัวทะเลาะกันเรื่องลูกต่างคนต่างเมาด้วยกันเนี่ยฆ่าผัวนี่ก็ยังนั่นแหละปสุรามีเล่นเมื่อไหร่สุรากับเรื่องราคะตัณหานี่มันเป็นเพื่อนเป็นสหายกัน อันนี้สำคัญมากแต่สุรามันก็ไปจากอันนี้อันหนึ่งอันนี้สำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งสุราเป็นอันดับสองยังกลายเป็นกิ่งใหญ่มันต่อยังก็ต่อยังนั่นก็แตกสาขาออกไปมันออกมาจากกามไม่ได้เหลือนี่ทั้งนั้นเวลานี้รู้ลำบากนะเพราะสิ่งที่จะทำให้เกิดความเลวร้ายทางจิตใจและความประพฤตินี่มันไหลเข้ามาท่วมท้นเข้ามาท่วมเข้ามา แต่สมัยก่อนของเราไม่มีอย่างนี้ไม่มีเพียงพากันอยู่เย็นเป็นสุขสบายสบายถึงทุกข์จนก็ทุกข์จนแบบพาสุขสบายนะไม่ได้มั่งมีแบบทุกข์จะตายอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้ว่ามั่งมีว่าอะไรจะเลยเชิญแต่คนกำลังจะตายไม่ได้มองดูหัวใจกันมองดูถึงแต่นู่นรู้ล้าฟูฟ้ามองดูอิฐดูปูนดูหินดูทรายตึกรามมันช่องเท่านั้นชั้นเท่านี้ชั้นหัวใจเป็นไฟไม่ได้มองใครจะมีความสุขนี่ก็เคยเทิดย้ำแล้วย้ำเราเพราะต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้ว่ะนี่คือเรื่องไม่มองดูใจเป็นนี่ท่านจึงว่าสอนให้พัฒนาจิตใจพัฒนาจิตใจก็รากฐานมันอยู่ตรงนั้นนี่จะสงบสุขร่มเย็นก็อยู่ที่ใจจะเดือดร้อนวุ่นวายจนกระทั่งถึงกรอบความชิบหายต่อกันและกันก็อยู่ที่ใจ แต่ก่อนไม่มีบ้านเมืองเราอยู่ผาสุขสบายไม่มีเรื่องอันนี้เขาเรียกลัทธิอะไรลัทธิอุบาทลัทธิตัณหาน้ำล้นฝั่งเดี๋ยวนี้มันไหลเข้ามารอบเมืองไทยเรานี่เข้ามาถึงบ้านถึงเรือนแล้วอย่างไรแล้วยังเข้าที่นอนหมอนมุ้งอีกเข้าไปหมดเลยทำลายหมดไม่มีอะไรเหลือเลย เคยมีเมื่อไหร่แต่ก่อนเราไม่มีแล้วเรื่องของกิเลสมันก็มีอย่างที่ว่านั่นแหละแต่มันเหมือนยืนไฟอยู่ในเตาแล้วตานไว้ด้วยดีมันก็ไม่เป็นอันตรายนอกจากนำมันไปทำประโยชน์ใช่ไหมหุงต้มแกงใช้แสงสว่างด้วยการควบคุมของตัวเองอยู่ใครเป็นเจ้าของไฟก็ต่างคนต่างควบคุมรักษาความปลอดภัยไว้ไม่ให้มันลุกลามแล้วนำไปใช้เป็นประโยชน์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่เรื่องกรรมกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ได้ผิดอะไรกับไฟในเตาและต่างคนต่างมีขอบเขตนั่นคือการรักษาใครของใครของเราพังที่ว่าของใครของเราให้รักษาเอาต่างคนต่างรักษาผัวรักษาเมียรักษาลูกรักษาพ่อแม่รักษาต่างคนต่างรักษาต่างคนต่างมีขอบเขตแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ระบาดสากระจายไปเป็นไฟเผากันนะสิมันก็สงบร่มเย็นทั้งๆที่มันมีอยู่นั่นแหละทีนี้พอมีเรื่องราวเข้ามานั่นแหละคือเชื้อไฟเหมือนกับว่าสารน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปหากองไฟเพิบเดียวเลยนี่มันไหลเข้ามามันสาดเข้ามาทุกด้านทุกทางเรายังเพลินกับไฟทั้งหลายเชื้อไฟเราเพลินกับเชื้อไฟแต่เราไม่พอใจในความร้อนที่จะเผากันจากเชื้อไฟนั้นเราไม่คิดตรงนี้สิอะไรมาก็นั่งก็ดีอันนี้ก็ดีเพลิดเพลินลื่นเลิงผู้ใหญ่นั้นน่ะตัวสำคัญขนมาแล้วเผาลูกเล็กเด่นแดงชิบหายวายพวงกันไปหมดเลยสุดท้ายก็จะไม่มีอะไรเหลือนั้นในเมืองไทยเรานี่ถ้าไม่ยึดศีลที่ทำของพระเจ้าที่ทรงสอนไว้ให้สมกับนามว่าเราเป็นชาวพุทธเดี๋ยวนี้มันมีแต่ชื่อนะชาวพุทธมีแต่ชื่อเท่านั้นประดับบ้านประดับช่องประดับคนว่าชาวพุทธชาวพุทธตัวพุทธจริงๆไม่ปรากฏเลยมีแต่ขี้หมูราขี้หมาแห้งเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มกิริยามารยาทความประพฤติอะไรๆก็แหลกไปด้วยสิ่งเหล่านี้นี่ที่มันน่าทุเรศมากนะอดคิดได้ยังไงพิจารณาแล้วพูดมานี่มันผิดไหมพากันพิจารณาซะถ้าว่าหลวงตาหาเรื่องอุตริน่ะ สิ่งที่มันมาทุกวันนี้มันมีอะไรแต่ก่อนเรื่องคนหนุ่มคนสาวหญิงหนุ่มหญิงสาวก็ไม่ค่อยเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เป็นเมื่อไอ้สิ่งมาเสริมแล้วโอ้โหพวกราคาตันหานี่รุนแรงรวดเร็วด้วยก็เพราะอะไรภาพยนตร์นั่นก่อนเรามีอะไรภาพยนตร์พยันอะไรบางทีแล้วการแสดงอะไรแฟชั่นโชว์ฟังที่หน่อยมันนุ่งผ้านุ่งสิ้นหรือไม่นุ่งผมไม่รู้ที่ว่าแฟชั่นโชว์นั่นหลวงตาไม่เคยเห็นแต่พ่อแต่แม่มาเพราะสิ่งนี้ไม่เคยมีเข้าใจไหมแล้วแสดงลามกอนาจารเป็นยังไงลามกอนาจารมันยังเปิดหมดไม่ใช่หรือทั้งลามกอนาจารสถานที่เริงรมสถานที่อาบอบนวดทั้งนี้มันเป็นยังไงเรื่องนี้ไม่ใช่อันเดียวนั่นหรือจะเป็นอะไรไปพิจารณาให้ดีนะแล้วนี่เป็นยังไงเราอย่างนั้นหนังสือโป๊หนังสือเป๊นวนิยายต่างๆซึ่งส่วนมากมักจะเป็นโป๊เป็นเป๊ะเต็มอยู่นั่นนะมีแต่เครื่องสงไฟเครื่องสงไฟทั้งนั้นแม้ที่สุดอาหารเพศนี่ก็เหมือนกันเราพูดข้างกงๆไปเลยนี่ก็คือเป็นเครื่องส่งเสริมราคาตัณหาได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยแทนที่จะแก้กันให้แคล้วคลาดปลอดภัยมาแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วเปิดทางให้ไฟเผาหัวคนว่านั้นต้องถูกต้องดีเพียงว่าปัญหาอะไรปัญหาทางเพศเท่านั้นเท่านี้ลุกวูบวาบไปแล้วเป็นบ้านะยังไม่ได้เนื้อความนะยังไม่ได้อ่านนะทางนี้วูบวาบไปแล้วทางที่น่ะมันแก้กันยังไงงั้นนอกจากมันมัดคอกันเท่านั้นนี่ทำไมจะไม่รู้คนดูคนอ่านเรื่องของคนมันทำไมจะไม่รู้กันวะนะเรื่องเหล่านี้มีอยู่กับทุกหัวใจของทุกคนเรื่องกิเลสราคะตัณหาตลอดเรื่องอัดเรื่องทำอาจจะมีหรือไม่มีหรือมีมากน้อยต่างกันถ้าใครมีธรรมมากผู้นั้นจะแจ้งชัดไปมากจะเห็นเรื่องราวต่างๆทั้งดีทั้งชั่วได้ชัดเจนและมีทางลบหลีกปลีกตัวนั่นถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกแทรกงั้นเขาช่วยอันนี้ไม่มีนี่สิ่งเหล่านี้แต่ก่อนไม่มีเวลานี้มันมีมามากมายแต่ก่อนตลอดที่พวกยาเสพติดแล้วเนี่ยเป็นเครื่องกระตุ้น อารมณ์แห่งเพศนี้ได้เป็นอย่างดีไม่สงสัย

0: มีทุกสิ่งทุกอย่างเรานี่แต่ก่อนเราไม่ก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มันเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมีอยู่ทุกแห่งแม้ที่สุดในป่ามันก็มีเพราะฉะนั้นมันจึงเดือดร้อนไปทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งป่าที่ไหนเดือดร้อนไปตามกันหมดเพราะไฟมันไปอยู่ที่ไหนมันก็เดือดร้อนตรงนั้นแหละสิอันนี้ที่เป็นหน้าวิตกวิจารณ์มากมายแต่จะไม่มีใครสนใจเลยที่ว่าไงเพราะฉะนั้นมันถึงจะนับวันร้อนเข่าร้อนเข่าสนใจถึงแต่สิ่งเหตุที่ไม่ดีด้วยความเพลิดเพลินแบบผลไม่ต้องการไม่ต้องการมันก็เผาสิเมื่อเผาแล้วไม่มีทางออกอย่างว่าแล้วเพิ่มเข้าอีกระบายออกทางชั่วช้าละมกเข้าไปอีกยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกระบายทางออกของทุกข์เลยเพิ่มทุกข์เข้าไปอีกนี่แล้วเรื่องเหล่านี้แหละที่เรื่องมันเสริมกันทุกวันนี่มันมีอยู่ทุกแง่ทุกมุมไปไหนก็โอ้โหมันหนักทุเรศไงแล้วโลกเจริญมันก็เจริญอันนี้อะไรเจริญที่ว่าโลกเจริญก็สมเหตุสมผลแล้วว่าโลกเจริญแต่ความหมายของคนว่าโลกเจริญมันเจริญไปเจ้าของเข้าใจว่าดีว่าดีนะที่ว่าโลกเจริญนั่นว่าดีว่าดีแต่ความจริงได้จะทำแล้วดูเข้าไปโลกเจริญนั้นถูกต้องคือโลกกิเลสมันเจริญทำไม่เจริญถ้าทำเจริญมีอยู่ที่ไหนสงบร่มเย็นที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่ว่าบ้านนอกในเมืองถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกตรงไหนไหนแล้วคนเราจะมีขื่อมีแปรมีการยับยั้งชั่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวไปมาจะมีเบรกห้ามล้อมีคันเร่งที่จุดหมายปลายทางคงแน่วเออคร่าวๆปลอดภัยด้วยไม่เป็นอันตรายนั่นถ้ามีธรรมเข้าแทรกเป็นอย่างนั้นถ้าปราศจากธรรมเสียอย่างเดียวโอ้ยพังเลยซื้อมาใหม่ๆก็ไปเอามาสิกี่รุ่นมาฟาดลงคลองตูมเลยเสร็จนั่นไม่มีเบรกมีแต่คันเร่งอย่างเดียวนี่เรามีแต่ความเพลิดเพลินความพินิจพิจารณาไม่มีนั่นก็เสียได้เรื่องมันกำลังลำรุนแรงคำว่าน้ำก็เป็นน้ำเชี่ยวที่สุดละเวลานี้กำลังเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นคนก็พอใจด้วยอะไรข้าเป็นพื้นเป็นไฟแล้วพอใจเรื่องอัดเรื่องทำนี่หันหลังให้หลังหันหลังให้ยังรำคาญผู้ใดมาพูดอัดพูดทำให้ฟังแล้วรำคาญไม่อยากฟังเพราะว่าอำนาจของกิเลสมันหนาซะแล้วถ้าเป็นคนก็หน้าคนก็เรียกว่าคนหน้าด้านเพราะใจมันด้านพอแล้วมันไม่รู้จักศีลจักธรรมเห็นธรรมเป็นข้าศึกศัตรูไปแล้วเห็นข้าศึกศัตรูเป็นมิตรเป็นสหายเป็นที่พึ่งเป็นที่ตาไปแล้วเพราะฉะนั้นมันถึงพันกันกับฟืนกับไฟเพราะเรื่องของความจริงแล้วไม่ออกใครเข้าใครนี่นะสิ่งที่ร้อนมันต้องร้อนสิ่งที่เย็นต้องเย็นใครจะนับถือไม่นับถือนิยมไม่นิยมก็ตามสิ่งที่ร้อนก็ร้อนตามธรรมชาติของตนสิ่งที่เย็นก็เย็นตามธรรมชาติของตนนี่เรื่องของกิเลสก็ต้องเป็นกิเลสวันยั่งค่ำใครกล้าเข้าไปนั้นก็เอาที่ผันกันเลยฟาดระแหลกไปเลยถ้าทำก็เป็นธรรมก็เป็นธรรมจักรผันหัวกิเลสออกเจ้าของก็แค่ค่าปลอดภัยมีความสงบร่มเย็นนั่นมันเป็นอย่างนั้นนี่นะวันไหนประเทศทุกวันวันนี้ก็ไม่ทราบอะไรขึ้นแล้วไม่ทราบว่าพวกแฟนมวยมาหรือยังไม่ทราบตอนนี้ขึ้นต่อยกันแล้วมันเกินไปขึ้นต่อยกันแล้วใครมาก็ตามก็เราวันนี้เป็นวันต่อยแล้วต่อยเลยต่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงค่อยมามองดูคนเพิ่งเดินจอกแยกมา 2-3 คนโอ้ยทุกขังเข้าใจป่ะล่ะนักวิชาการพูดอย่างนี้นี่พูดถึงเรื่องความจนกรอกที่ว่าเนี่ยนี่เราก็จะฟังไปอีกก่อนบางทีก็อาจจะออกทางก็ทิ้งอีกก็ได้ค่อยฟังแต่นี่จะต้องจดเอาไว้เรียบร้อยพอช่วยวิธีได้แล้วก็ช่วยตามที่เราเคยช่วยมานั่นแหละภาคใต้ก็มีอยู่รายหนึ่งที่ช่วยไปแล้วเด็กที่ว่าเด็กที่พ่อตายแล้วนะพ่อบุญธรรมที่ได้ช่วยไปแล้วนะเด็กนี้อายุ9ขวบเด็กผู้หญิงอายุ9ขวบทีนี้พ่อมาตายใช่ไหมตายเมื่อเร็วๆนี่นะเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กกตัญญูสมชื่อสมนามว่าพ่อก็รักลูกลูกก็รักพ่อเพราะแม่ก็จากไปแล้วนี่พอดีพ่อมาตายใช่ไหมลูกก็จะเอาเงินที่ฝากไว้เพื่อการศึกษาออกมาทำศพพ่อหวังนะพวกคณะครูทั้งหลายก็เห็นดีด้วยแล้วก็พวกคณะครูนั่นแหละที่จะไปถอนเงิน พาเด็กไปถอนเงินของเด็กในนามของเด็กนั้นออกมาทำจบแล้วเอาออกมาเท่าไหร่แล้วเมื่องานนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วขาดเหลือเท่าไหร่แล้วคณะครูจึงจะพยายามค้นคว้าหามาเพิ่มให้ได้เท่าเดิมเท่าที่ถอนออกมาว่างั้นเราก็เป็นอันมาปล่อยใจไปตอนนี้เพราะครูเขามีความเอื้อเฟื้อต่อลูกศิษย์เขาอยู่ถ้าเอาออกมาแล้วถอนออกมาแล้วไม่มีอะไรเพิ่มมันก็ต้องขาดไปถอนออกมาเท่าไหร่ก็ขาดไปนี่ก็จะรอฟังดูก่อนคือเรื่องว่าจดบ้านก็ทิ้งไว้แล้วบางทีก็อาจออกครั้งนึงถ้าไม่ออกเราก็จะคิดว่าจะช่วยที่ทำงานทำที่เคยปฏิบัติมาความทุกข์มันเมื่อไหร่เรื่องไม่กี่เวลามันก็จะตายแล้วความทุกข์ความจนกรอบเวลามันถูกมันบีบบังคับไม่กี่เวลาไม่ต้องว่าวันคืนปีเดือนเลยหรอกเพียงไม่กี่เวลามันก็จะตายแล้วคนเรามันความจนกรอบหาที่ออกไม่ได้ยิ่งทุกข์มากคิดไปไหนฮะไม่มีช่องที่จะพอออกได้เลยมันก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ข้อทางใจอีกมากมายถ้ายังมีทางที่จะเลี้ยงรอดออกไปได้อยู่มันก็ยังพอเบาใจเอาทุกข์ก็ยอมทนเพราะเป็นยังมีช่องทางที่จะออกได้อย่างนี้มันก็พอเบาใจคนเราอันนี้คิดหาช่องทางก็ไม่มีเวลานี่ก็เราทุกข์เต็มที่แล้วนั่นมันยิ่งเพิ่มเข้าเราก็ยังเคยพูดให้ฟังก็เพื่อเป็นคติอันหนึ่งผมเชื่อว่าหรือข้าจะตายฟังลึกมากนะที่ว่านี่นะฟังลึกจนถึงขั้วหัวใจเลยจนนะไม่มีถอนจากทุกวันนี้ก็เหมือนกับตุ้มผ่านไปเมื่อวานนี้มันฝังลึกมากที่ว่าไปบ้านนี่นะโอ้หิวข้าวตะวันบ่ายสองโมงยังไม่กินข้าวตัวสั่นหมดพอขึ้นไปแล้วนั่งมาถึงสิบนาทีเขายกสำรับออกมาก็โอ้จะกราบคนซะก่อนขึ้นที่แรกขึ้นมันจะกราบคนซะก่อนถึงค่อยมากินข้าวว่างั้นจ้ะนะถ้ากินข้าวกินข้าวอื่นแล้วก็ที่นี่ระลึกถึงคุณเขาตลอดนี่เป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็เอาอีกแล้วกลับมาจากกรุงโพวาก็มาบ้านนั้นอีกนี่ก็ไม่ถึงสิบนาทีพอมาเท่านั้นเขาก็พวกป้าหาสำรับมายกสำรับมาแล้วโอ้ยบุกจะกราบคนก่อนมันยังกินข้าวแล้วมองนั่นมองนี่เออบ้านหลังนี้มันเหมือนกับทองคำทั้งแท่งถูกบ้านก็ทองคำทั้งแท่งมันชิดไปเลยธรรมราชิประจำภาษาเจ้าของเลยโอ้ทำไมน้ำใจจึงว่าดีน้ำหนาหมายถึงน้ำใจเขานะเลยทุกสิ่งทุกอย่างบ้านเรือนเขาก็ธรรมราธรรมะแต่มันเหมือนกับอารามไปด้วยทองพอน้ำใจของเขานั่นนี่หนักเข้าไปละฝังเลยก็ไปพอถึงครั้งที่สามนี่นะมันหิวขนาดเดียวกันนะทั้งสามหนนี่นะมาก็จะตายอยู่แหละนี่ก็มาจากกุมภาวะมาก็จะตายอยู่มาก็อีกแล้วมาถึงกี่นาทีเอ้ยเขาทำมาถึงเมื่อไรเขาทำมาถึงเมื่อไรคิดเราก็ไม่รู้กันเลยว่าเราจะมาที่นั่นพวกเราจะมาที่นั่นนะมันมายกคำนั้นมาแล้วคราวนี้อะไรนั่นเนาะหนุ่มเที่ยวกราบหมูหมาเป็ดไก่หมดวัวควายจะกราบหมดซะก่อนแล้วมากราบจะขอแล้วจะมากินข้าวเห็นบุญเห็นคุณขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดาที่นี่มันจะกราบถึงวัวถึงควายถึงสัตว์เลี้ยงเขาอยู่ในบ้านจะกราบหมดซะก่อนแล้วจะมากินข้าวนี่เราพูดถึงว่าความจนกรอบเพียงช่วงระยะเวลาเท่านั้นมันก็ยังเห็นโทษของมันขนาดไหนเช่นตัวสัตว์ก็เป็นหนุ่มทั้งสามครั้งนะกำลังเป็นหนุ่มคนหนุ่มมันก็ทำมันต้องหิวโหยใช่ไหมล่ะถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่โอ้เป็นอีกอย่างเป็นคนหนุ่มนี่มันก็หิวข้าวว่าแล้วมันไม่มีที่ซื้อขายกันนะที่ว่านี่นะแต่ก่อนไม่มีตลาดหน้าเรียนที่ไหนนี่ไปไหนที่ไหนมันก็มีที่ซื้อที่ขายเงินก็ติดกระเป๋าไปแต่มันเงินมันกินไม่ได้จริงไม่มีที่ซื้อแล้วมันต้องตัวสั่นนะมันจะตายตลาดละเดียวอย่างทุกวันนี้อดอยากเมื่อไหร่ไปที่ไหนก็ซื้อได้กินได้ทั้งนั้นใครจะไปอดดอกอยากมันขนาดนั้นเงินก็ติดกระเป๋าไปไหนเงินติดกระเป๋าตลอดนี่วะแต่แล้วติดกระเป๋าไว้เพื่อความจำเป็นนะฮะไม่ได้ไว้เพื่อตลาดละเดียวที่เขาขายเกินมันไม่มีตลาดวะก็อย่างนั้นมันจึงฝังเรื่องเลย งูฝังขนาดนั้นไม่ลืมนะนี่ความจนกรอกเราพูดถึงเรื่องความจนกรอกคนเราเมื่อไม่จนกรอกมันก็ไม่เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือกันถ้าเห็นโทษของความจนกรอกจนมุมด้วยกันแล้วต่างคนก็เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีมากมีน้อยก็ช่วยเหลือกันไปสมชื่อสมนามว่ามนุษย์เราอยู่ด้วยกันถ้ามนุษย์ไม่อยู่กับอะไรอยู่กับมนุษย์ด้วยกันนะนอกจากมันจำเป็นจริงก็จะเล่นกับไอ้ตูบนะคือไม่มีใครจริงก็เล่นกับไอ้ตูบต้องถ้าจำไม่จำเป็นแล้วไม่เล่นกับไอ้ตูบก็เล่นกับเพื่อนกับฝูงง่ายที่สุดเด็กก็เอามาเล่นด้วยเด็กเป็นเพื่อนเล่นได้ดีมากเวลาอยู่คนเดียวต้องเล่นกับหลานกับลูกเนี่ยมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยมันต้องหาเพื่อนหาฝูงอยู่มาเวลาจนกรอบจนมุมก็ต้องช่วยกันถ้าอยากกลัวว่าจนจะจนกรอบจนมุมการให้เขาการช่วยเหลือเขาในเวลาจำเป็นที่ควรจะช่วยเหลือได้มากน้อยเพียงไรก็ให้พากันช่วยเหลือไปเลยนะเราจะไปคิดว่านั่นคือเขานี่คือเรานั้นไม่ใช่ญาตินี่คือเราไอ้เรื่องความทุกข์มันเป็นญาติใครอ่ะมันบีบใครมันบีบได้ทั้งนั้นเราก็ต้องคิดมันที่ช่วยแก้ก็แก้จะไปหาญาติที่ไหนแก้กันเลยที่เวลาถึงความจำเป็นให้อย่างนั้นมันก็ทันกันนี่ไม่ใช่ญาติของเราไม่ใช่ญาติของเราแล้วไม่ทุกพี่ใช่น้องของเราเราคิดอย่างนั้นแล้วไม่ช่วยพี่น้องไม่พี่น้องมันทุกข์ด้วยกันลุกด้วยกันเลยถ้าช่วยแล้วมันก็บรรเทาไปทันทีมันก็เป็นอย่างนั้นพากันเอาไปพิจารณาต่อไปโลกจะไม่มีเหลือนะมีแต่มนุษย์ยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวเต็มบ้านเต็มเมืองหาน้ำใจที่จะแสดงต่อกันทั้งนี้มันจะไม่มีแล้วร้อนที่สุดที่มนุษย์มีด้วยกันมากมายแทนที่จะเย็นเพราะมนุษย์มีมากไม่เป็นงั้นนะเพราะมีมากมันไม่มีน้ำใจจะว่าไงมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยกี่พันคนมีคนมาติดอุบัติเหตุหรือมีความจำเป็นอย่างใดหนึ่งอย่างนี้คนที่จะรุมช่วยกันมันเฉยไม่ใช่เรื่องของเราไปเยอะอย่างนั้นก็ว่านี่สิแล้วคนทั้งหลายก็ไม่มีความหมายคนนั่งก็เลยตายทิ้งเปล่าๆแทนที่จะรับความช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์ที่มีจำนวนมากไม่ได้รับเลยเนี่ยเราพิจารณาจะเทียบเทียมเหตุผลต้นปลายให้มันเห็นเหตุและผลแล้วมันก็ลงใจช่วยกันได้มนุษย์เรานะเรื่องความจนกรอกจนเรื่องความทุกข์ความจนของเรานั้นใครๆก็เกิดมาจากท้องแม่ท้องแม่มีอะไรอยู่ในนั้นจะให้พูดอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยนักเนาะว่าเพียงว่าท้องแม่มีอะไรอยู่ในนั้นฉันมันก็รู้กันแล้วใช่ไหมไม่ใช่มีกองเงินกองทองสมบัติอะไรอยู่ในนั้นเนี่ยเกิดมาก็มีแต่ตัวของเราล่อนจ้อนใครก็เกิดมาจากอย่างนั้นแล้วแต่บุญแต่กรรมจะมีมากน้อยอย่างไรก็เป็นเรื่องทั้งมันมีไปมันความมีความจนแต่เวลาความจนกรอกจนมูลเนี่ยมันสะดุดตาสะดุดใจซึ่งควรจะช่วยเหลือกันได้โดยไม่ต้องสงสัยเราก็ช่วยนะมีแต่มนุษย์ใจดำมันไม่เป็นค่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะมีมากขนาดไหนมนุษย์ตัวไม่มีคุณค่าเหมือนเศษไม้เศษเหล็กทิ้งอยู่เหล็กที่ดีเขาก็ไปทำรถยนต์ไม้ที่ดีเขาไปปลูกบ้านปลูกเรือนคนที่ดีก็ไปทำประโยชน์ให้โลกถ้าคนเป็นเศษเหล็กเศษไม้มันก็แบบว่าทำอะไรก็ไม่ได้เราไปหุงต้มกินมันก็ไม่พอที่จะหุงต้มเหมือนเศษเหล็กนะทำไมอย่างนั้นเราต้องคิดกันด้วยมันไม่มีนะศาสนาค่อยหมดไปเนี่ยศาสนาเหลี่ยมมันเหลี่ยมที่หัวใจมนุษย์ใจดำเข้าไปทุกวันแล้วเป็นไฟขึ้นเป็นไฟขึ้นในขณะที่ใจดำก็เป็นแสดงไฟเปลวไฟขึ้นมาแล้วมองที่หน้ากันมีแต่จะกัดจะแทะกันไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีน้ำใจต่อกันเลยพลิกกันนิดนึงก็คอยจะทำลายกันพลิกกันนิดนึงก็คอยจะเอาเปรียบเอาละกันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มนุษย์เราเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้พิจารณาเห็นใจเขาใจเรานั้นเราให้อภัยต่อกันและกันเลยนี่แหละความไม่มีธรรมในใจมันเกิดมาถ้ามีธรรมในใจมันไม่พิจารณากันง่ายๆอย่างมนุษย์เราใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์ความไม่อกเห็นใจความที่จะคิดให้รอบในเหตุการณ์ต่างๆก็คือมนุษย์จะคิดรอบกว่าจักรทั้งหลายควรจะปฏิบัติยังไงให้เหมาะสมต่อกันก็ปฏิบัติเท่านั้นเองแน่มันก็เรียบไปเลยเรื่องราวทั้งหลายพอพูดเรื่องนี้ยังเราลุกได้หลงตาฟังอยู่ท่านก็เป็นพระแต่ผ้าก็เป็นผ้าผ้าเหลืองคลุมหัวตอมก็มีผ้าเหลืองห่อผ้ามันก็มีผู้เช่าอยู่วัดจับประทุมตอนนั้นรถยนต์มันก็ไม่ค่อยมีละมีเหลือ300ล่ะอยู่ในกรุงเทพรถยนต์ไม่ค่อยมีต้องต่อวินระบาดไป บินทบาทก็ชวนจะกลับวัดแล้วข้าวก็เต็มบาททั้งนั้นไม่ทราบว่ารถ300มาชนมานี่ใส่ปึ๋งนี่บาทก็ตกลงเกลื่อนอะไรก็เกลื่อนเยอะว่าโอ๊ยผมบ่เห็นนั่นล่ะผมมองมึงมองมึงคนนั่นมันเป็นคนภาคอีสานนั่นผมเห็นผมมองมึงคนที่โดยสารรถเลยขี่รถไปชนผู้เฒ่าเลยมุดเอาแล้วก็ด่านตำรวจรีบๆไปรีบไปแล้วเขาถึงร้องมาเก็บของเขาจะไม่เก็บไม่เก็บเดี๋ยวตำรวจมาเห็นมันจะเอาเจ้าไหนไปเจ้ารีบขึ้นรถไล่ไปเลยคอยจะหาเจ้าผู้เยาว์คอยดอกนั่งฟังพระว่าแม่เก็บของที่บาดหลุดมือตกไปเกลื่อนนั่นแหละแล้วคนนั่นเขาก็เสียอกเสียใจพอแล้วเขาจะช่วยเก็บอย่างเดียวมาช่วยเก็บเดี๋ยวตำรวจมานี่มันจะเกิดเหตุเจ้าเราที่ไปเจ้าที่ไปดิคอยจะเก็บไปเอาดอกฟังยี่น่าฟังไหมล่ะอย่างนี้นั่นแหละพระก็พลาดแท้เลยอย่างนั้นผู้เฒ่าเคยไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจนกระทั่งวันท่านมรณภาพนะอยู่บ้านแก่แต่ก่อนผู้เฒ่าอยู่วัดสาประชุมเท่าแก่มาแล้วเท่าก็หาที่เรียกสงัดไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละน้ำใจฟังด้วยของตกเกลื่อนก็บาดหลุดมือข้าวก็เต็มบาทเลยหลุดมือเกลื่อนมัดไอ้นั่นมันก็มีใจเพราะมันผิดมันก็รู้ว่ามันผิดแล้วนะมันก็รีบช่วยนะว่าจะมาจะมาไปเดี๋ยวตำรวจมาเนี่ยเจ้ามันในเรื่องนะเจ้านะนะไปไล่ไปทันทีใครเก็บของใครก็ดอกก็เก็บเอาเองไอ้กวดตำรวจจับตำรวจเขาไม่ว่าอะไรนะเขาจะจับเลยนะว่างั้นไปว่ะน่าฟังไหมล่ะก็น่าฟังเป็นพระก็ยิ่งเพิ่มความดีของพระเขาไปอีกถ้าเป็นคารวะก็เด่นเป็นอย่างนั้นเนี่ยน้ำใจที่อยู่ด้วยกันเป็นขาสุดอย่างนี้เนี่ยมันจะลึกถึงกันตลอดวันตายนะความคิดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะความเป็นอย่างนี้นะเหตุการณ์อย่างนี้หรอจะฝังใจตลอดตายฝังใจผู้ทำผิดนั่นแหละผู้ผิดเช่นดังสามร้องเนี่ยถ้ามันถึงสามร้องใจได้ก็เลิกเกินแล้วจะให้ก็ลึกถึงบุญถึงคุณตลอดวันตายอย่างนั้นจะมาเก็บเพื่อนว่าจะมาเก็บจะมาเก็บเดี๋ยวตำรวจมาเห็นมันจะเอาเรื่องนะไม่ได้นะเขาไม่ได้มาไปผิดไปถูกนะเขาจะจับมาเลยทำไมพี่ไปนี่ไปไล่นี่ได้สิท่านก็มองนู่นมองนี่แล้วก็มองหาเพื่อนมองหาเพื่อนยิ่งไปไล่หนีทันทีเลยไม่ให้มาเก็บใครเก็บเองก็ได้เราเหนื่อยนั่นฟังสิอยากฟังไหมล่ะนี่แหละความมีน้ำใจต่อกันความเห็นถูกเห็นผิดเห็นถูกต่อกันแล้วธรรมดานี่จะลึกถึงมันตายละสามรอบคนนั่งก็ดีว่าเราก็ไปทำท่านแล้วเราก็ผิดเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นเผลอว่างั้นมองนั่นมองนี่ว่าพวกคนจะว่าขึ้นโดยสารรถสามล้อขี่ม้าคันนั้นแล้วชนผู้เฒ่าที่ผู้เฒ่าเดินอยู่ข้างถนนแต่ว่าไม่ใช่ข้างจริงเดินขอบถนนหน่อยนะแล้วก็ไปชนเกือบหมดดังนั้นรถไม่ค่อยมีไม่เหมือนอย่างทุกวันนี้มันมีแต่สามล้อมันวิ่งขึ้นต้านอยู่ต่างนั้นมันขบขันดีนะนี่แหละพูดถึงเรื่องคนมีน้ำใจเอามาพิจารณาที่พวกเราถึงให้อภัยกันไม่ควรที่จะปรับไม้ใส่โทษกันเลยอะไรก็อย่าที่ให้อภัยกันนั้นมีคุณค่ามากยิ่งกว่าเงินที่เราได้ครับเป็นค่าตอบแทนนะเราได้เงินค่าตอบแทนเขาท่านนี้ถ้าไม่จำเป็นจริงก็เราก็ไม่ควรเอาน้ำอัดน้ำทำเข้าสู่หัวใจถ้าจะเป็นที่ลึกกันตลอดวันตายอันนี้มีคุณค่ามากยิ่งกว่าน้ำเงินนอกจากมันจำเป็นที่จะรับเครื่องตอบแทนจากกันก็รับเป็นธรรมดาใช่ไหมถ้าไม่จำเป็นจริงไม่จำเป็นก็ไม่ควรให้อภัยกันไปดีกว่าแล้วบอกดูสภาพของคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราเป็นคนประเภทไหนมองดูแค่มันก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นคนอยู่ในฐานะใดนะควรให้อภัยกันอะไรก็ให้ไปนะก็เรียบไปเลยมีเท่านั้นที่จะให้พรท่านเทศทุกวันเนี่ยวันนั้นก็เทศทุกวันนิยะถาวาริวหาปูราปะริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรตุสังคปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติอราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีดิสนิจังมุทาปะจายโนจัตตาโรธรรมาวาทานติ พายุวันโนสุขังพาลังพาเนี่ยท่านนี่ก็สามโมงก็ขึ้นแล้วสามโมงขึ้นแล้วเนี่ยนี่มาเมื่อไรอีกเนี่ยฮะท่องไม่เช่าหรือวะก็คนเนี่ยห้าหกคนดิกูนี่หนึ่งมึงไปทำไมนับไปเลยฮึบอกช่วยก็นับกันนั่นตัวไปตึกแหมกันสิบคนเวลามาแล้วนับกันไม่ครบกูนี่หนึ่งมึงสองเราเนี่ยมันก็ได้เก้าฉันที่ไม่ได้สิบนี่นะจนกระทั่งเขามาร้องให้หากันนะร้องให้หากันคนหนึ่งหายตกน้ำตายแล้วไม่ทราบตายที่ไหนมาแล้วคนมากี่คนเขาก็ถามมาสิบคนก็นับดูที่มันกี่คนกับกูนี่หนึ่งมึงสองมันก็ได้แค่เก้าคนโอ้ยมันเล่าเป็นเขาก็เลยจับไม่พายเรือแล้วกูจะนับให้เขาก็ใส่จะโปหนึ่งโปสองโปสามว่าไปถึงโปที่สิบกับเอาทั้งนี้ลงสิไม่ได้เอาทั้งนี้ลงนะเก้าคนเอาทั้งนี้ลงคนที่สิบเอาทั้งนี้ลงสักตังจนล่มลงไปกูเพียงแต่กูเพียงแต่เลียมนอนตอนนี้กูก็สลบไปชูชูได้เลียมแย่จะเกยชูว่ามันตายแล้วบอกคนก็ว่าบางนู่นล่ะชูได้ชูได้ข้างๆมันใหญ่ๆเป๊ะๆชูไม่ตายไปแล้วเรื่องหรือว่าแล้วกูได้นี่กูนั่งเกือบตายบางนู่นล่ะความโง่ของคนขี่ชั้นไปพอแล้วฮะทั้งลายเนี่ยสองคน
1: กลับมาที่ป้อน
0: มาอยู่ด้านล่ะแล้วทางเทพไม่มาอยู่นี่อยู่นี่มันเป็นทางเทพเปล่าแล้วหนังสือได้แล้วยังอ่ะก็เอาละไปพักจุดจิตใจที่เชียงรายเหรอเนื้อตุ้มอ๋อโรงพยาบาลโอ้โรงพยาบาลเชียงรายเราเคยไปเชียงรายเคยไปสองคนด้วยไหมนะไปนู่นอ่ะไปอะไรพระธาตุจอมกิติแล้วจังแสงแล้วก็มีแกมาเชียงรายแล้วคุณคิดใครด้วยอะไรนะที่เป็นหัวหน้าราชสุขในความนั่งอยู่นั่งอยู่
1: ตอนน
0: ี้
1: เขาเกษ
0: ีย
1: ณแล้ว
0: เกษียณได้เหรอแต่เคยไปแวะที่บ้านเขาเนื่องจากคณะที่ไปด้วยหรือที่สื่อนั่นคุ้นกับเขาก็เลยเขาจะแวะบ้านเขาฉะนั้นเขาก็รู้จักกับเราตั้งแต่นั้น
1: บ
0: ้
1: านก็อย
0: ู่
1: โรงพยาบาลที่จะสั่งเข้า
0: เหรอคุณพิชัยพิชัยเคยไปแวะสองคนอาจารย์หมออวยไปด้วยกันตอนนั้นจบคณะอาจารย์หมออวยหลายๆคนเป็นคณะหมอไปด้วยกันเดี๋ยวไปแวะเขาที่นั่นราชสีห์รู้เป็นหัวหน้าราชสีห์ที่ไหนตอนนั้นนั่นแหละครับเคยไปแวะสองคนไปพระธาตุความที่อยู่สองคนกับคณะอาจารย์หมออวยกับคณะคุณหญิงส่งสีใครต่อใครมากใครหมอเราไปมากอาจารย์หมออวยหัวหน้าหมอไปบ้านหลังนี้นะเดี๋ยวที่จะรู้จักกันนะแล้วอาจารย์มัวก็อะไรแนะนำให้เขารู้จักว่านี่คือการมหาบัวแล้วเขาก็มีความเคารพเรื่องกันตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงทุกวันนี้เขาเป็นหมายมาถึงนะกลับนะนะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าให้เห็นใจซึ่งกันและกันในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของพระมหากัปปินะเถระเอตตคะด้านให้โอวาทแก่ภิกษุตอนที่หนึ่งขอเชิญท่านรับฟังครับ

ชีวประวัติพระมหากัปปินะเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านให้โอวาทแก่พระภิกษุชีวประวัติของท่านพระมหากัปปินะเถระนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสปรารภถึงในสมัยครั้งประทับอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถีซึ่งมีเรื่องบันทึกอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งบัณฑิตวักในเรื่องพระมหากัปปินะเถระการสร้างบุญกุศลในอดีตชาติที่ผ่านมาประมาณเวลานับตั้งแต่ปัจจุบันนี้ถอยหลังกลับไปได้100,000กับท่านพระมหากัปปินะเถระได้เกิดขึ้นในเรือนของผู้มีตระกูลหนึ่งในเมืองหงสาวดีและการเกิดขึ้นในชาตินี้ตรงกับพุทธุปบาทการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมมุตระวันหนึ่งกับปินกุลบุตรท่านไปฟังพระธรรมเทศนาณที่เฉพาะพระพักของพระปทุมมุตระพุทธเจ้าแล้วได้เห็นพระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งพระภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าพระภิกษุสาวกทั้งหลายฝ่ายให้โอวาทแก่ภิกษุบริษัทท่านก็นึกต้องการจะได้เป็นเช่นพระภิกษุองค์นั้นบ้างจึงกระทำอธิการกุศลคือจัดการถวายอาหารแด่พระภิกษุทั้งหลายมีพระปทุมมุตระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานอยู่7วันและตั้งความปรารถนาตำแหน่งนั้นในที่เฉพาะพระพักนับตั้งแต่นั้นมาท่านพยายามบำเพ็ญกุศลอยู่จนตลอดชีวิตและเมื่อท่านตายจากชาตินั้นแล้วไปบังเกิดเป็นเทพยดาและมนุษย์อยู่ตลอดกาลนานแต่ชีวิตความเป็นไปของท่านถึงแม้เวลาจะนานแสนนานอย่างไรท่านไม่เคยเกิดในทุกขติคือผู้ที่ถือว่าไปเกิดแล้วมีความทุกข์ลำบากหรือนรกนี่เป็นด้วยผลบุญแห่งความดีที่กระทำไว้นั่นเองซึ่งตรงกับพุทธดำรัสว่าทำดีย่อมได้ดีท่านพระมหากัปปินเถระเมื่อยังท่องเที่ยวด้วยการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารในชาติหนึ่งท่านได้มาเกิดเป็นช่างหูกผู้ใหญ่อยู่ในหมู่บ้านช่างหูกตำบลหนึ่งซึ่งอยู่กราณสีในยุคนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณ 1,000 องค์อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ตลอด8เดือนแล้วพากันออกมาอาศัยอยู่ใกล้หมู่บ้านของประชาชนตลอด4เดือนในฤดูฝนท่านจะผันเปลี่ยนสถานที่พักเป็นประจำตามฤดูกาลชนิดเสมอครั้งหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นได้เหาะมาลงที่ใกล้เมืองพาราณสีแล้วส่งพระปัจเจกพุทธเจ้า8องค์ไปสู่สำนักของพระเจ้าพาราณสีเพื่อถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงจัดส่งพวกหัตถกรรมมากระทำการก่อสร้างเสนาสนะให้วันที่พระปัจเจกพุทธเจ้า8องค์ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพาราณสีนั้นเป็นวันตรัสเตรียมการแรกนาขวัญที่จะมีในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าพาราณสีทรงสดับข่าวว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมาจึงเสด็จออกไปต้อนรับและตรัสถามว่าพระคุณเจ้ามีธุระประการใดประการหนึ่งเล่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายถวายพระพรว่าขอถวายพระพรสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าคณะของอาตมาที่พากันมาในครั้งนี้เพื่อจะถวายพระพรขอช่างให้ไปกระทำเสนาสนะสำหรับเป็นที่พักอาศัยแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณ 1,000 องค์ขอถวายพระพรพระเจ้าพาราณสีเมื่อทรงทราบความประสงค์แล้วจึงตรัสว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญวันนี้โยมไม่มีโอกาสที่จะช่วยกระทำธุระ
ให้แก่พระคุณเจ้าทั้งหลายได้เนื่องจากวันพรุ่งนี้จะมีวันวัปปมงคลคือการแรกนาขวัญเป็นกิจธุระที่โยมจะต้องกระทำเป็นงานประจำปีแต่ถ้าต่อไปอีก3วันจึงจะเสร็จธุระเมื่อพระองค์ตรัสแล้วก็ไม่ได้ทรงนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไว้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นจึงพากันออกจากสถานที่นั้นไปเพื่อจะไปยังหมู่บ้านอื่นซึ่งมีในที่ใกล้ๆกันกับเมืองพาราณสีในคราวนั้นภรรยาของช่างหูกผู้ใหญ่ได้ไปธุระที่เมืองพาราณสีและได้พบกับพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นจึงยกมือไหว้แล้วไต่ถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญพระคุณเจ้ามาที่เมืองนี้ด้วยมีความประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเล่าเจ้าคะพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายตอบว่าดูก่อนอุบาสิกาพวกอาตมาพากันมาในครั้งนี้เพื่อหาที่พักอาศัยอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านในฤดูฝนอันมีช่วงเวลา4เดือนนี้เพราะการอยู่ในป่าในฤดูนี้ก็มีความลำบากมากจึงต้องออกจากป่ามาแสวงหาที่อยู่ใหม่ภรรยาของช่างหูกผู้ใหญ่ทราบความประสงค์แห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงกราบเรียนนิมนต์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญพรุ่งนี้ขอท่านทั้งหลายจงไปรับภิกษาของพวกดิฉันเถิดเจ้าค่ะพระปัจเจกพุทธเจ้าดูก่อนอุบาสิกาพวกอาตมามีอยู่มากด้วยกันนะสาเหตุที่พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวเช่นนี้เพื่อเกรงว่าจะกระทำความหนักใจให้แก่อุบาสิกานั้นภรรยาช่างหูกผู้ใหญ่พระคุณเจ้ามีอยู่ทั้งหมดกี่องค์เจ้าคะพระปัจเจกพุทธเจ้าดูก่อนอุบาสิกาพวกอาตมามีอยู่ด้วยกัน 1,000 องค์ภรรยาช่างหูกผู้ใหญ่ฟังคำตอบของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วรู้สึกดีใจเพราะจำนวนพระปัจเจกพุทธเจ้ากับจำนวนของบ้านที่มีอยู่ในหมู่บ้านจำเพาะมามีจำนวนเท่ากันพอดีนางจึงกราบเรียนชี้แจงให้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายให้หายเกรงใจว่าข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญพวกดิฉันที่อยู่ในหมู่บ้านนี้มีจำนวน 1,000 หลังคาเรือนเจ้าของบ้านหลังหนึ่งจะจัดอาหารถวายแด่พระคุณเจ้าองค์หนึ่งขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงกรุณารับอาหารของพวกดิฉันเถิดและถึงแม้ที่พักอาศัยอยู่ของพระคุณเจ้าทั้งหลายพวกดิฉันก็จะจัดการสร้างถวายให้เจ้าคะพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายตกลงใจรับนิมนต์ด้วยอาการดุษณียภาพคือการนิ่งเฉยภรรยาของช่างหูกผู้ใหญ่นั้นหลังจากที่นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วจึงรีบเข้าไปในบ้านเที่ยวเป่าร้องในหมู่บ้านนั้นว่าดูก่อนท่านทั้งหลายดิฉันได้พบพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายประมาณ 1,000 องค์แล้วกราบเรียนนิมนต์ไว้ขอท่านทั้งหลายจงได้ช่วยกันจัดที่นั่งจัดหาข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นเพื่อถวายแด่พระคุณเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเถิดแล้วนางให้ชาวบ้านช่วยกันปลูกปาลัมขึ้นในท่ามกลางหมู่บ้านทั้งให้แต่งตั้งอาสนะให้เป็นที่เรียบร้อยไว้คอยต้อนรับวันรุ่งขึ้นเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหมดมาถึงยังโรงปาลัมนั้นชาวบ้านจึงช่วยกันนิมนต์ให้ท่านนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แล้วนำอาหารอันประณีตมาถวายเมื่อเสร็จจากการถวายอาหารพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและเลี้ยงดูกันแล้วภรรยาของช่างหูกผู้ใหญ่จึงพาหญิงทั้งหลายในหมู่บ้านนั้นเข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างที่พัก
แล้วพร้อมกันกราบไหว้และอาราธนาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไว้เพื่อให้อยู่จำพรรษาในที่ใกล้หมู่บ้านของพวกตนในลำดับต่อไปภรรยาของช่างหูผู้ใหญ่ได้ขอร้องพวกชาวบ้านอีกว่าดูก่อนพ่อแม่ทั้งหลายขอให้ผู้ชายบ้านละหนึ่งคนหาเครื่องมือต่างๆมีมีดและขวานเป็นต้นเข้าไปในป่าเที่ยวแสวงหาเครื่องปลูกสร้างมากระทำที่อยู่ถวายแด่พระคุณเจ้าทั้งหลายของพวกเราเถิดนะพวกชาวบ้านได้พร้อมใจกันปฏิบัติตามคำข

ร้องของภรรยาแห่งช่างหูผู้ใหญ่นั้นโดยชายในบ้านหลังหนึ่งก็ช่วยกันก่อสร้างบรรณศาลาหลังหนึ่งทั้งสร้างที่พักกลางวันและกลางคืนด้วยรวมเป็นบรรณศาลา 1,000 หลังแล้วนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายให้เข้าอยู่จำพรรษาในบรรณศาลาของตนของตนทั้งตั้งใจปฏิบัติบำรุงเป็นอย่างดีอยู่จนตลอดไตรมาสภายในพรรษานั้นเวลาออกพรรษาแล้วอุบาสิกาผู้เป็นภรรยาของช่างหูผู้ใหญ่ได้ชักชวนให้เพื่อนบ้านได้ร่วมกันถวายผ้าสำหรับใช้กันทำจีวรแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อนบ้านพร้อมใจกันถวายผ้าที่มีราคาผืนละ 1,000 กหาปณะคือ 1 กหาปณะเท่ากับ 1 ตำลึง 1 ตำลึงเท่ากับ 4 บาทแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งๆด้วยความเลื่อมใสศรัทธาฝ่ายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายกระทำอนุโมทนาแล้วก็อำลาออกจากหมู่บ้านนั้นไปส่วนชาวบ้านตำบลนั้นครั้นตายจากชาตินั้นแล้วได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีชื่อว่าคณะเทพบุตรแล้วได้เสวยทิพยสมบัติอยู่ตลอดกาลนานครั้นมาถึงการแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกคณะเทพบุตรเหล่านั้นกลับลงมาเกิดในเรือนของพวกกุรุมพีผู้อยู่ในเมืองพาราณสีโดยช่างหูผู้ใหญ่ได้เป็นบุตรของกุรุมพีผู้ใหญ่ฝ่ายภรรยาของช่างหูผู้ใหญ่นั้นได้มาเกิดเป็นธิดาของกุฎุมพีผู้ใหญ่อีกตระกูลหนึ่งส่วนหญิงทั้งปวงเมื่อเติบโตแล้วก็มีชายจากตระกูลกุฎุมพีต่างๆมาสู่ขอไปเป็นศรีภรรยาและธิดาแห่งกุฎุมพีผู้ใหญ่ก็ได้ไปเป็นศรีสะใภ้อยู่ในตระกูลกุฎุมพีผู้ใหญ่นั้นวันหนึ่งมีผู้มาเป่าประกาศให้ไปฟังพระธรรมเทศนาที่วิหารพวกกุฎุมพีเหล่านั้นได้ยินธรรมเป่าร้องว่าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาจึงพากันไปที่วิหารพร้อมกับภรรยาด้วยตั้งใจจะฟังพระธรรมเทศนาที่พวกกุฎุมพีเหล่านั้นเข้าไปถึงท่ามกลางวิหารฝนก็ตกลงมาพอดีบุคคลทั้งหลายที่พากันมาถึงวิหารแล้วพวกใดที่มีพระภิกษุและสามเณรที่เป็นญาติเป็นมิตรพวกนั้นก็เข้าไปอาศัยหลบฝนอยู่กับพระภิกษุและสามเณรทั้งหลายเหล่านั้นฝ่ายพวกกุฎุมพีเหล่านั้นได้ยืนตากฝนอยู่ที่กลางวัดไม่รู้จะเข้าไปพักอาศัยในที่ไหนเพราะไม่มีพระภิกษุสามเณรผู้เป็นญาติเป็นมิตรหรือรู้จักมักคุ้นกันอยู่ในวัดนั้นเลยในครั้งนั้นกุฎุมพีผู้ใหญ่จึงพูดขึ้นว่าพวกเราจงดูอาการอันแปลกของพวกเราธรรมดาผู้เป็นบุตรของผู้มีตระกูลทั้งหลายย่อมละอายด้วยเหตุเพียงเท่านี้กุฎุมพีทั้งหลายจึงถามว่าพวกเราจะกระทำอย่างไรจึงจะสมควรเล่าขอรับกุฎุมพีผู้ใหญ่ตอบชี้แจงว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพวกเราต้องมาประสบกับความลำบากและความเก้อเขินเช่นนี้เพราะว่าพวกเราไม่มีพระภิกษุและสามเณรผู้ที่มีความคุ้นเคยอยู่ในวัดนี้เลยด้วยเหตุนี้พวกเราทุกคนจงพร้อมใจกันบริจาคทรัพย์สำหรับจะใช้สร้างที่พักถวายแด่พระภิกษุและสามเณรเถอะนะกุฎุมพีทุกท่านกล่าวคำแสดงความเห็นว่าดีทีเดียวนายกุฎุมพีผู้ใหญ่เมื่อกล่าวชักชวนกุฎุมพีทั้งหลายจนมีความเห็นดีเห็นชอบเป็นเอกฉันท์แล้วก็บริจาค

0: ไปแล้วทรัพย์ไม่พอใช้เพราะเป็นการก่อสร้างบริเวณที่พักใหญ่มากจึงตกลงกันช่วยบริจาคอีกคนละครึ่งหนึ่งของจำนวนที่บริจาคในครั้งแรกทรัพย์ก็พอใช้จ่ายในการก่อสร้างครั้งนี้เมื่อการก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยลงพวกกุฎุมพีเหล่านั้นจึงถวายมหาทานแด่พระภิกษุทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานซึ่งเป็นการฉลองถาวรวัตถุที่ปลูกสร้างใหม่นั้นอยู่7วันและในวันสุดท้ายได้จัดการถวายจีวรแด่พระภิกษุ 20,000 องค์เหล่านั้นส่วนภรรยาของกุฎุมพีผู้ใหญ่เป็นผู้มีปัญญาได้กระทำสิ่งที่พิเศษกว่าชนทั้งปวงด้วยคิดว่าเราจะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ยิ่งขึ้นกว่าชนพวกนี้จึงถือเอาพระอกดอกอังกาบกับผ้าที่มีราคาหนาปณะซึ่งมีสีเหมือนสีดอกอังกาบน้อมเข้าไปถวายแด่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอให้ผิวกายของกระหม่อมฉันจงมีสีเหมือนสีของดอกอังกาบนี้ทุกภพทุกชาติไปและขอให้กระหม่อมฉันมีชื่อว่าอโนชาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระทำอนุโมทนาว่าขอเธอจงสำเร็จดังตั้งความปรารถนานั้นเมื่อชนเหล่านั้นตายจากชาตินั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกครั้นการผ่านมาถึงพุทธสมัยอันเป็นพระศาสนาของพระสมณโคดมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้พวกชนเหล่านั้นก็จะติดจากเทวโลกลงมาเกิดเป็นมนุษย์กุฎุมพีผู้ใหญ่บังเกิดขึ้นในราชตระกูลณเมืองกุกกุตะวดีเวลาทรงเจริญพระชนชาติขึ้นได้เป็นพระราชาทรงพระนามว่ามหากัปปินะและพวกกุฎุมพีผู้น้อยได้มาเกิดขึ้นในตระกูลอมาตย์ทั้งหลายส่วนภรรยาของกุฎุมพีผู้ใหญ่ก็ได้มาเกิดขึ้นในตระกูลกษัตริย์ในสาครนครแคว้นมัทราชมีพระชวีวันวรกายมีสีเหมือนสีดอกอังกาบจึงทรงมีพระนามว่าพระนางอโนชาคำว่าอโนชาแปลว่าดอกอังกาบและเมื่อพระนางทรงเจริญพระชนมายุแล้วได้เป็นพระมเหสีของพระราชามหากัปปินะฝ่ายสตรีนอกนั้นได้เกิดขึ้นในตระกูลอมาตย์ทั้งหลายและเมื่อเติบโตแล้วได้ไปเป็นภรรยาของบุตรแห่งอมาตย์เหล่านั้นชนพวกนี้ทั้งหมดแม้จะไม่ได้เป็นพระราชาแต่ได้มีทรัพย์สมบัติไว้ใช้สอยคล้ายคลึงกับพระราชาคือเวลาใดพระราชาทรงเครื่องอลังการได้แก่เครื่องทรงของพระราชาและเสด็จขึ้นทรงช้างพระที่นั่งหรือทรงม้าหรือทรงราชรถเสด็จออกไปเวลานั้นหมู่ชนเหล่านั้นจะขี่ช้างหรือม้าหรือรถตามเสด็จออกไปเหมือนกับพระราชาทั้งนี้เป็นด้วยอนุภาพของบุญกุศลที่พวกเขากระทำไว
1: ้ธรรมฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของพระมหากัปปินะเถระเอตตคะด้านให้โอวาทแก่ภิกษุตอนที่หนึ่งในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับเป็นในนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อกันเล่นว่าพ่อวัดปฏิบัติขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: วันนี้เป็นโอกาสที่พวกท่านทั้งหลายได้มารวมประชุมกันณโอกาสนี้ทุกปี

ณะเราได้ทำการสอบธรรมะแล้วก็มารวมกันทุกท่านให้ประกันเข้าใจทุกคนผู้ปฏิบัติควรสนใจการกระทำจิตวัดอาจริยวัดอุปจายวัดอันนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของพวกเราทั้งหลายให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนมีความสามัคคีพร้อมเพรียงซึ่งกันและกันยังเป็นเหตุให้พวกเราได้ทำความคารพซึ่งจะเป็นมงคลในหมู่พวกของเราทั้งหลายตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งบัดนี้ทุกกลุ่มทุกเราถ้าขาดการเคารพคารวะกันแล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์แม้ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็เหมือนกันจะเป็นคารวะจะเป็นบรรพชิตความมั่นคงก็ไม่มีถ้าขาดความเคารพคารวะอันนี้ท่านอาจารย์เหลี่ยมซึ่งเป็นประธานอยู่ในที่นี้ที่เป็นผู้ช่วยผมเมื่อเวลาผมไปมาและให้หน้าที่มอบหน้าที่การงานให้ทำธุระหน้าที่แทนได้นำพระภิกษุสามเณรมาทำกิจวัดคือแสดงความคารวะตลอดถึงขอนิสัยตามระเบียบประเพณีที่พวกเราทั้งหลายได้ทำกันมาทุกปีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐถ้าการเคารพคารวะไม่มีมันก็เกิดความประมาทกิจวัตรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เสื่อมทรามไปคณะกรรมฐานคณะปฏิบัติพวกเรานี้ที่มาอบรมอยู่ที่นี่ประมาณ25พรรษาแล้วมีความเจริญก้าวหน้ามาตามที่ผมสังเกตนั้นก็เรียกว่าเจริญมาเรื่อยๆแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็จะเสื่อมจนได้อันนี้ให้เราเข้าใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มองเห็นเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายอาศัยความไม่ประมาทเป็นอยู่มีความคารพมีความคารวะทำจิตวัดอันนี้ติดต่อกันไปมาให้ขาดเดี๋ยวผมเข้าใจว่าความสามัคคีของพวกเราทั้งหลายนั้นจะมีความมั่นคงการประพฤติปฏิบัติในหมู่คณะของพวกเรานั้นก็จะเป็นเหตุให้ยืนยงคงทนยังพุทธศาสนาอันนี้ให้เจริญไปนานคณะที่พวกเราทั้งหลายกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี้มันมากขึ้นมาหลายสาขาก็เลยแบ่งตามการตามเวลาตามบุคคลคือปริยัติเดี๋ยวปฏิบัติเนี่ยมันเป็นคู่กันโดยตรงแต่ว่าปริยัติกับปฏิบัตินี้เป็นของคู่กันมายังพุทธศาสนาให้เจริญถาวรรุ่งเรืองตลอดบัดนี้ก็เพราะการศึกษาแล้วก็รู้แล้วก็ปฏิบัติตามความรู้ของเรานั้นเรียกว่าการประพฤติเรียกว่าการปฏิบัติถ้าหากว่าเราเรียนปริยัติอาศัยความประมาทคนบางคนเท่าที่ผมเคยสังเกตมาแล้วว่าสมัยหนึ่งผมอยู่นี่
พระอยู่จำพรรษาประมาณ7องค์เป็นปีแรกผมก็เลยมาคิดว่าการปริยัติเรียนปริยัติกับปฏิบัตินี้พูดง่ายๆเลยว่าผู้เรียนหนังสือกับกรรมฐานนี้ถ้าไปตั้งปริยัติขึ้นเมื่อไรเสื่อมมีโดยมากเป็นอย่างนี้เสื่อมทำการปฏิบัติก็เป็นไปในยากมันเสื่อมโดยมากเป็นซะอย่างนั้นทีนี้เมื่อผมได้มาคำนึงถึงอันนี้ผมอยากจะรู้เหตุข้อมูลว่ามันเป็นเพราะอะไรผมก็เลยมาตั้งสอนพระเนนในพรรษานั้น7องค์สอนประมาณสัก40วันสอนตลอดวันฉันเสร็จแล้วก็สอนจน6โมงเย็นทุกวันก็ไปสอบสนามหลวงปรากฏว่าได้ผล7องค์สอบได้หมดทุกองค์เลยอันนี้ดีแต่ว่ามันมีการบกพร่องอยู่อย่างหนึ่งกับบุคคลที่ไม่มีความระมัดระวังการเรียนปริยัตินี้มันจะต้องอาศัยการพูดอาศัยการท่องบนต่างๆสาธยายเป็นธรรมดาเป็นต้นบุคคลที่วอนไม่ค่อยสังรวมนั้นก็เลยทิ้งการปฏิบัติมาท่องมาบนจดจำด้วยสัญญาซะเป็นอย่างมากเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายนั้นทิ้งบ้านเก่าเราทิ้งมูลเก่าเราทิ้งข้อปฏิบัติอันเก่าเราไปโดยมากมันเป็นเช่นนี้ที่นี่เมื่อเรียนจบแล้วสอบสนามหลวงแล้วดูกิริยาพระเนนต่างเก่าเดินจงกรมก็ไม่ค่อยมีนั่งสมาธิก็น้อยการคลุกคลีกันก็มากขึ้นความสงบระงับมันน้อยลงเนี่ยเป็นซะอย่างนี้ที่นี่การปฏิบัติถ้าหากว่าเราไม่ได้เดินจงกรมเมื่อเดินจงกรมเราก็ตั้งใจเดินจงกรมเมื่อนั่งสมาธิเราก็ตั้งอกตั้งใจทำเมื่อเดินอิริยาบถการยืนการเดินการนั่งการนอนเราก็พยายามสังวรสังรวมที่นี่เมื่อเรามาเรียนหนังสือเสร็จแล้วมันเป็นสัญญาสายโดยมากก็ได้เพลินไปตามปริยัติอันนั้นกิริยาอันนั้นลืมตัวลืมตัวซะก็เลยเล่นอารมณ์ภายนอกหลายฉะนั้นการปฏิบัติเดินจงกรมนี่น้อยการนั่งสมาธินี่น้อยเนี่ยการคลุกคลีกันมากขึ้นนี่มันเป็นเสียอย่างนี้อันนี้มันก็เป็นแต่เฉพาะบุคคลที่ไม่มีปัญญาบุคคลที่ไม่สังวรสังรวมบุคคลที่ไม่มีสติติดต่อกันก็เป็นเหตุให้เสียหายได้เหมือนกันมันเป็นเพราะเหตุนั้นที่นี่เมื่อนักเรียนเรียนหนังสือไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เดินจงกรมการสังวรสังรวมมันก็น้อยเป็นเหตุจิตฟุ้งซ่านมีการพูดปรัมประไม่สังวรสังรวมจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มากขึ้นมาหลายขึ้นมาหลายขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุให้เสื่อมมันเป็นเพราะไม่ใช่เป็นเพราะปริยัติไม่ใช่เป็นเพราะปฏิบัติมันเป็นเพราะบุคคลเราไม่ตั้งใจลืมเนื้อลืมตัวเสียความเป็นจริงปริยัตินี้เป็นของชี้ช่องทางให้พวกเราประพฤติปฏิบัติทั้งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไปเรียนเขาจะได้ลืมตัวนะการพูดมันก็มากการเด่นมันก็มากการเดินจงกรมทิ้งไปหมดเนี่ยแล้วก็มีความกระสันอยากจะศึกโดยมากก็เรียนหนังสือไปแล้วก็ศึกกันคุยกันอันนี้เป็นเหตุไม่ใช่ว่าเพราะปริยัติไม่ดีปฏิบัติไม่ถูกไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพราะพวกเราทั้งหลายนั้นขาดการพินิจพิจารณาความเป็นจริงการปฏิบัตินั้นจะอ่านหนังสือจะท่องหนังสือจะอะไรมันก็เป็นกรรมฐานกันทั้งนั้นนะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ในพรรษาที่สองมาผมเลยเลิกสอนเลิกการสอนปริยัติ
ที่อีกหลายปีต่อมาอีกมีมากขึ้นมาคุณบุตรมากขึ้นมาจำเป็นก็ต้องบางคนมันก็ไม่รู้เรื่องนะเรื่องพระธรรมวินัยสมุดบัญญัติเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องก็เลยปรับปรุงขึ้นมาใหม่ได้เราเรียนขึ้นมาแล้วก็ขอแรงครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้เรียนมาแล้วสอนสอนเขาอยากให้ตั้งเป็นสำนักเราก็ไม่เอาพยายามสอนจนตลอดมาถึงทุกวันนี้การเรียนปริยัติเกิดขึ้นมาทุกวันนี้นี่ฉะนั้นทุกปีเมื่อเรียนเสร็จแล้วผมก็ให้ประกันเปลี่ยนใหม่ตำรับตำราต่างๆนั่นโดยมากที่มันไม่สำคัญอ่านแต่เฉพาะที่มันเป็นข้อปฏิบัติเรานอกนั้นเอาใส่ตู้ไว้เอาใส่ตู้ไว้ซะเก็บตั้งใหม่เข้าหลักเดิมของเรามายกข้อประพฤติปฏิบัติขึ้นมาเช่นส่วนรวมเช่นว่า1จะต้องทำวัดสวดมนต์พร้อมเพียงกันอันนี้เป็นหลักมันเป็นหลักมันเป็นหลักอันนี้ได้บุญทำไปเพื่อแก้ความขี้เกียจแก้ความรำคาญเป็นเหตุให้เราขยันหมั่นเพียรขึ้นมาทุกคนก็กระทำกันมาเรื่อยๆมาตลอดทุกวันนี้ฉะนั้นปีนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นให้พวกเราทั้งหลายเข้าอย่าทิ้งหลักการประพฤติปฏิบัติอย่าทิ้งหลักมันการพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยการสงบระงับไม่คุกคีหมู่คณะเนี่ยการเดินจงกรมเป็นประจำเมื่อได้โอกาสแล้วการนั่งสมาธิเป็นประจำการประชุมกันเนืองนิดในคราวที่ควรประชุมนั้นอันนี้ขอให้เอาใจใส่เอาใจใส่ทุกๆท่านต่อไปให้การงานชนิดนี้มันก็แยกเป็นประเภทอีกหลายอย่างตามที่เราพิจารณาบางท่านเช่นว่าเราตั้งให้คณะหนึ่งเป็นผู้แทนช่วยเช่นว่าการติดต่อทางหนังสือส่วนรวมของเราหรือการซ่อมเสนาสนะบางอย่างเพื่อจะให้พวกเราสะดวกขึ้นมาอันนี้ก็โดยมากผมก็ให้อาจารย์เหลี่ยมนี่เป็นประธานใหญ่เขาอยู่ในนี้อยู่เนี่ยคุณวีรพลแป้งคำพันอันนี้เป็นต้นย่อๆก็ยังมีอยู่อีกหลายเป็นผู้มีภาระธุระสำหรับให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเป็นผู้ประทับข้อเป็นไปต่างๆถึงการบรรพชาอุปสมบทอย่างนี้พวกนี้เป็นภาระหนักที่จะต้องรับรองพวกเราทางด้านให้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเมื่อเป็นเช่นนี้บางทีจิตการสวดมนต์ในการประชุมต่างๆเล็กน้อยๆบางทีท่านก็ขาดไปเพราะมันมีธุระส่วนหนึ่งอีกเป็นต้นไปอีกเราไม่มีธุระอะไรมากทีเดียวไม่มีธุระอะไรมากมายมีการทรงข้อวัดที่ครูบาอาจารย์ที่แนะนำพร่ำสอนเคยกระทำมานี้สวดมนต์ตอนเช้าสวดมนต์ตอนเย็นการเก็บกวดอะไรต่างๆการเที่ยวบิณฑบาตการสังวรสังผู้ใหม่เราจะได้อาศัยผู้เก่าปกครองเราความปฏิบัติเราก็สะดวกขึ้นมาอันนี้ขอให้ทำความเพียรอย่างเต็มที่อย่างเต็มที่จิตของเราส่วนนี้จิตส่วนเดินที่จิตสูงไปกว่านี้อีกนะท่านรับรองแล้วอย่างแขกไปมาหาสู่อย่างนี้ก็มีผู้ปฏิฐานต้อนรับพวกเราก็ไม่ต้องบางการบางเวลานั้นภาระของเรามันก็น้อยลงเมื่อภาระเราน้อยภาระที่กับพฤติปฏิบัตินั่นก็สำรวมสังวรมันก็มากขึ้นฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าเอาไอ้โอกาสดีๆอันนี้ไปทิ้งพึ่งทำพึ่งประพฤติปฏิบัติเมื่อมีใครต่อสู้อะไรอยู่แทนตัวเราอยู่เราจะมีโอกาสเช่นอยู่ใต้ความปกครองครูบา

0: อาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านก็ปฏิบัติป้องกันชั้นหนึ่งให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันไปก็เป็นกันมาอย่างนี้ฉะนั้นจึงให้พวกท่านทั้งหลายนั้นเข้ารวมกันทำสามัคคีเข้าหลักเดิมเคยเดินจงกรมก็ต้องเดินเคยนั่งสมาธิก็ต้องนั่งเคยมาทำวัดตอนเช้าทำวัดตอนเย็นนั่นก็พยายามอันนี้เป็นจิตของท่านโดยตรงอันนี้ให้ประการตั้งใจคนอยู่เฉยๆนั่นไม่มีกำลังไม่มีกำลังคนป่อนๆแป้นๆเนี่ยคนที่อยากจะสืบวุ่นวายดูสิก็คือคนที่ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติไม่มีงานทำเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะในจิตพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นพระเป็นเนรเนี่ยเราได้อยู่ดีกินดีแล้วเราจะสบายสบายไม่ได้กามสุขานิการโยโคนี่มันเป็นเหตุนะมันเป็นพิษอย่างมากทีเดียวเลยให้พวกท่านทั้งหลายกระเสือกกระสายหาข้อประพฤติปฏิบัติของเจ้าของเพิ่มข้อวัดขึ้นเตือนตนเองมากขึ้นมากขึ้นอันใดที่มันบกพร่องก็พยายามทำขึ้นไปอย่าไปอาศัยอย่างอื่นเป็นอยู่คนไม่มีกำลังคนที่จะมีกำลังนี้เดินจงกรมนี้เอกขาดนั่งสมาธิดูพระเนนก็ได้องค์ใดทางวัดฉันเสร็จแล้วหมดธุระแล้วเข้าไปกติของเราตากจีวรไว้ก็เดินจงกรมเดินไปตามกติเราเท่านั้นเราจะเห็นทางเดินจงกรมเป็นแถวจนกว่าว่าเราเห็นบ่อยครั้งการเดินจงกรมการนั่งสมาธิท่านตรงนี้ไม่เบื่อไม่นายนี่ท่านมีกำลังท่านเป็นผู้มีกำลังมากยกตัวอย่างเช่นพระหนุ่มๆ น้อยๆที่อยู่วัดเรานี่พอยกเป็นตัวอย่างได้เช่นคุณทองจันทร์คุณทองจันทร์นั่นเป็นตัวที่อยู่ใกล้ผมนั่นน่ะผมเคยพิจารณารอบคอบพอสมควรเป็นพระเล็กๆน้อยๆสนใจในข้อปฏิบัติของเจ้าของมากทีเดียวจะอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ก็ปฏิบัติจะออกไปแล้วก็ต้องปฏิบัติอันนี้เป็นผู้เอื้อเฟื้อในข้อประพฤติปฏิบัติอันนี้พระหนุ่มๆ น้อยๆองค์นี้องค์หนึ่งที่เราจะเอาเป็นปฏิปทาเราจะดูดูอันนี้ท่านปฏิบัติของท่านได้เรื่อยๆเป็นพระน้อยก็จริงบางทีพูดออกมาก็มีเหตุผลพอสมควรนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าสรรเสริญท่านหรือยกท่านอะไรพูดตามความเป็นจริงอยู่ที่ผมเคยพิจารณาทุกองค์ถ้าหากว่าเอื้อเฟื้ออยู่ในการทั้งหลายเหล่านี้แล้วผมว่ามันสบายไม่ค่อยมีอะไรมากมายเนี่ยถ้าหากว่าใครไม่อยู่ในการปฏิบัติในการประพฤติในการเดินจะควบทำสมาธิเนี่ยไม่มีอะไรมีแต่การเที่ยวมันไม่สบายตรงนี้ไปเที่ยวตรงนั้นมันไม่สบายตรงนั้นก็ไปเที่ยวตรงนี้เท่านั้นแหละกร่อนไปมาด้วยเนี่ยอย่างนั้นมันก็ไม่ตั้งใจกันไม่ค่อยดีนี่ไม่ต้องอะไรมากมายเถอะเราอยู่ให้รู้จักข้อวัดปฏิบัติเถอะให้มันสุขุมซะก่อนเถอะนี่การเที่ยวไปมานั่นมันเป็นของหลังมันเป็นของภายหลังมันไม่ยากของง่ายๆมันไม่ยากตั้งใจกันทุกๆคนอันนี้พูดถึงการเสื่อมการเจริญมันก็เป็นมาอย่างนี้ถ้าว่ามันดีจริงๆแล้วก็แบบปริยัติก็พอสมควรนะปฏิบัติก็พอสมควรเป็นคู่เคียงกันไปอย่างกายกับจิตนี่เป็นตัวอย่างจิตก็มีกำลังกายก็ปราศจากโรคเท่านี้นะกายกับจิตเนี่ยมันก็ได้รับความสงบระงับนะถ้าว่าจิตวุ่นวายกายสมบูรณ์อยู่มันก็เปลี่ยนไปแต่อย่างถ้าหากว่ากายมีเวทนามากจิตเราไม่มีกำลังนะจิตนั้นก็มายึดกายดีเป็นต้นก็ไม่สบายกันไปอีกนี่พูดถึงผู้ที่ยังศึกษาอยู่เราจะต้องศึกษาอย่างนี้ การศึกษาในทางกรรมฐานเหล่านี้เนี่ยศึกษาเรื่องการละกิเลสศึกษาเรื่องการบำเพ็ญ และการละที่เรียกว่าศึกษานี
1: ้
0: ถ้าหากว่าเราถูกอารมณ์มาเรายังไปยึดไหมยังมีวิตกวิจารไหมมีความน้อยใจไหมมีความดีใจไหมพูดง่ายๆว่าเรายังหลงอารมณ์เหล่านั้นอยู่ไหมหลงอยู่เมื่อไม่ชอบก็แสดงความทุกข์ขึ้นมาเมื่อชอบก็แสดงความพอใจขึ้นมาจนเกิดเป็นกิเลสจนใจเรามันเศร้าหมองอันนั้นเราก็มองเห็นเราเลยว่าอันนั้นเรายังพร่องอยู่เรายังศึกษาอยู่เรายังบกพร่องอยู่เรายังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เราจะต้องศึกษาจะต้องมีการละจะต้องมีการบำเพ็ญอยู่เสม
1: อ
0: ไม่ขาดมีผู้ที่ต้องศึกษาอยู่มันติดตรงนี้เราก็รู้จักว่าเราติดอยู่ตรงนี้เราเป็นอย่างนี้เราก็รู้จักว่าเราเป็นอย่างแก้ไขเราจะต้องแก้ไขตัวเราเองอยู่กับครูบาอาจารย์
1: นะ
0: อยู่กับครูบาอาจารย์หรืออยู่นอกครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันไอ้ความกลัวนั้นบางคนก็มีความกลัวถ้าไม่เดินจงกรมถ้าไม่ทำกลัวครูบาอาจารย์จะดุจะว่าเอานี่ก็ยังดีอยู่ดีดีอยู่แต่ว่าข้อประพฤติปฏิบัติที่แท้นั่นน่ะไม่ต้องกลัวใครนะกลัวความประมาทมันจะเกิดขึ้นมากลัวความผิดมันจะเกิดขึ้นมาที่กายที่วาจาที่ใจของเรานี่เองเมื่อเราเห็นความบกพร่องที่กายที่วาจาที่ใจของเราแล้วเราก็จ้องพิจารณาควบคุมจิตใจเราอยู่เสมออัตโนโจทยัตตนังจนเตือนตนด้วยตนเองไม่ต้องทิ้งการงานอันนั้นให้คนอื่นช่วยเรารีบปรับปรุงเราเสียให้รู้จักอย่างนี้เรียกว่าการศึกษาควรละควรบำเพ็ญจับอันนั้นมาพิจารณาให้มันเห็นแจ่มแจ้งที่เราอยู่กันนี่เนี่ยการอดทนอดทนต่อกิเลสทั้งหลายนี้มันก็ดีส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าปฏิบัติอันนี้ยังอดทนอดทนอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมก็ไปยังไม่เห็นธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมเราเห็นธรรมแล้วไอ้สิ่งที่ใดมันผิดเราก็ละมันได้จริงๆอันใดมันเกิดประโยชน์เราก็ประพฤติอันนั้นให้มันเกิดได้จริงๆเมื่อเราเห็นในจิตของเราอย่างนี้เราก็สบายใครจะมาว่ายังไงก็ช่างใครนี่เราเชื่อจิตของเจ้าของมันไม่วุ่นวายจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปได้อย่างนี้มันก็เป็นอย่างหนึ่งทีนี้พวกเราเป็นพระเล็กเนนน้อยบวชเข้ามาปฏิบัติบางทีเห็นครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่เคยเดินเดินจงกรมไม่เคยนั่งสมาธิไม่ค่อยทำอะไรต่ออะไรของท่านเราก็ไปเอาตัวอย่างท่านนั้นเนี่ยหลักธรรมยาให้เอาเยี่ยงอยากจะไปเอาอย่างท่านเยี่ยงมันเป็นอย่างหนึ่งอย่างมันเป็นอย่างหนึ่งคือสิ่งอะไรที่ท่านมีพออยู่สบายแล้วท่านก็อยู่สบายสบายถึงไม่ทันท่านไม่ทำทางกายทำทางวาจาทางใจท่านก็ต้องทำของท่านไอ้สิ่งภายในจิตนั่นมันมองไม่เห็นการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันเรื่องของจิตถึงแม้ไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเรื่องจิตมันก็เป็นส่วนจิตฉะนั้นเมื่อเห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมานานแล้วพอสมควรแล้วบางทีท่านก็ปล่อยกายได้ปล่อยวาจาของท่านแต่ท่านทั้งรวมอยู่แล้วถ้าเราไปเห็นเช่นนั้นเราไปเอาอย่างท่านแล้วก็ปล่อยกายปล่อยวาจาแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องมันก็ไม่เหมือนกันเท่านั้นเนี่ยมันคนละที่อันนี้ให้พิจารณามันต่างกันเท่านั้นมันอยู่คนละที่ซะแล้วการปฏิบัตินี้อันนั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ท่านก็ไม่มีความประมาทเราก็ไม่รู้จักท่านท่านไม่วุ่นวายกับสิ่งทั้งหลายแต่ท่านก็อยู่ในสิ่งอันนั้นอันนี้เราก็ไม่รู้จักท่านก็สิ่งในใจนั้นไม่มีใครรู้จักเราจะไปดูตัวอย่างข้างนอกอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ มันก็ไม่ได้นี่มันเป็นของที่สำคัญเรื่องจิตนี่เป็นของสำคัญเรานี่ถ้าพูดไปอย่างนี้มันก็ไปตามคำพูดถ้าทำอย่างนี้มันก็ไปการไปตามการกระทำทางนั้นนะบางทีที่ท่านทำมาแล้วนะกายของท่านท่านก็ทำได้วาจาของท่านท่านก็พูดได้นะแต่จิตของท่านไม่เป็นไปตามนั้นเพราะว่าจิตของท่านปรารภธรรมปรารภธรรมปรารภวินัยอยู่เช่นบางอย่างท่านจะทรมานเพื่อนฝูงหรือทรมานลูกศิษย์อะไรต่างๆการวาจาของท่านพูดไปก็หยาบหยาบนะไม่ค่อยเรียบร้อยทางกายของท่านก็หยาบอันนี้เมื่อเราไปเห็นเช่นนั้นนะเราก็เห็นแต่กายของท่านส่วนภายนอกวาจาของท่านภายนอกส่วนจิตของนั้นที่ท่านปรารภธรรมหรือปรารภวินัยนั้นท่านมองเห็นไม่ได้ฉะนั้นให้กระยังอะไรก็ตามเถอะนะอย่างนี้ก็ช่างมันเถอะให้เรายึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอย่าประมาทความไม่ประมาทนี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่ตายความประมาทนั่นแหละคือความตายให้ถืออย่างนี้ใครจะทำอะไรก็ช่างใครเถอะเราอย่าประมาทเท่านั้นอันนี้เป็นของที่สำคัญอันนี้ที่ผมกล่าวมานี้เพื่อจะเตือนพวกท่านทั้งหลายนั้นว่าเวลานี้เราสอบสนามหลวงมาเสร็จแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเที่ยวสัญจรไปมาแล้วก็มีโอกาสที่จะทำอะไรหลายๆอย่างขอให้พวกท่านทั้งหลายมีความสำนึกรู้สึกเจ้าของอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติต้องสังวรสังรวมระวังอย่างคำสอนที่ท่านสอนว่าภิกขุหรือว่าภิกษุภิกขุท่านแปลว่าผู้ขอถ้าใครแปลอย่างนี้มันก็การปฏิบัติมันก็ไปรูปหนึ่งหยาบๆถ้าใครเข้าใจอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารเนี่ยมันก็ซึ้งกว่ากันทั้งนั้นเนี่ยมันลึกซึ้งกว่ากันทั้งนั้นผู้เห็นภัยในสงสารก็คือเห็นว่าโทษของวัฏฏะทั้งหลายนั้นในวัฏฏะสงสารนี้มันมีภัยมากที่สุดแต่ว่าคนธรรมดาสามัญเหล่านี้ไม่เห็นภัยในสงสารนี้เห็นความสนุกเห็นความสนานความรื่นเริงบันเทิงในโลกอันนี้แต่คำพระท่านพูดเป็นธรรมะท่านว่าภิกขุผู้เห็นสารสงสารก็คืออะไรสงสารนั่นมันก็คืออะไรสังสารเดทุกขังสังสารทุกขังทุกในสงสารนี้เหลือที่จะทนไม่ได้แล้วมันมากเหลือเกินเนี่ยตลอดอย่างความสุขอย่างนี้มันก็เป็นสงสารท่านก็มาให้เราไปยึดมันถ้าเรามาเห็นภัยในสงสารเห็นความสุขเราก็ยึดความสุขนั่นเข้าไปไม่รู้จักทุกข์ยาวเรียนไม่รู้จักอะไรเช่นนี้คล้ายๆไม่รู้จักความผิดเหมือนเด็กไม่รู้จักไฟมันเป็นเช่นนั้นถ้าเราเข้าใจการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ว่าภิกขุผู้เห็นภัยในสงสารถ้ามีธรรมะข้อนี้เข้าใจอย่างนี้มันจมอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายนั้นผู้นั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนที่ไหนเป็นต้นก็เกิดความสะดุดเกิดความสังเวชเกิดความรู้ตัวเกิดความไม่ประมาทอยู่ที่นั่นแหละถึงท่านจะนั่งอยู่เฉยๆก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะนอนอยู่เฉยๆของท่านก็เป็นอยู่อย่างนั้นท่านจะทำอะไรอยู่ก็ท่านเห็นภัยอยู่อย่างนั้นอันนี้มันอยู่คนละที่กันจะแล้วอันนี้การปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าผู้เห็นภัยในสงสารถ้าเห็นภัยในสงสารแล้วท่านก็อยู่ในสงสารนี่เนี่ยแต่ท่านไม่อยู่ในสงสารนี้รู้จักสมมุติอันนี้รู้จักบัญญัติอันนี้ท่านจะพูดก็พูดต่างเราทำก็ทำต่างเราคิดก็คิดต่างเราถ้าบุคคลไม่ฉลาดก็ไปจับหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้อันนี้เนี่ยเวลานี้เราก็จะต้องมีการมีงานอะไรต่ออะไรหลายอย่างพวกเราทั้งหลายจะพากันเผลอจะอยู่ตามสาขาต่างๆก็ดีจิตอันนี้อย่าทิ้งส่วนผมปีนี้ร่างกายไม่ค่อยสบายไม่ค่อยดีฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างผมก็มอบให้พระภิกษุสามเณรทุกๆองค์ประกันช่วยกันทำต่อไป ช่วยบางทีผมก็พักผ่อนโดยมากก็ชอบเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะพ่อแม่ทางโลกก็เหมือนกันถ้าพ่อแม่ยังอยู่นั้นลูกเจ้าก็สบายสมบูรณ์ถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วลูกเจ้านั้นแตกกันแยกกันเป็นคนรวยมากับเป็นคนจนเนี่ยอันนี้มันเป็นธรรมดาอยู่ในโลกนี้มันมีอยู่แล้วเรามองเห็นอยู่เช่นว่าเมื่อครูบาอาจารย์ยังอยู่อย่างนี้ก็สบายสมบูรณ์บริบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นถ้าท่านยังชงพระชนอยู่นั้นก็เรียกว่ากิจการต่างๆนั้นก็เรียกว่ามันเรียบร้อยมันดีขึ้นทุกอย่างเมื่อท่านปรินิพพานไปแล้วนั่นน่ะความเสื่อมมันเข้ามาเลยก็เพราะอะไรเพราะเราว่าครูบาอาจารย์ยังอยู่เราก็เผลอไปประมาทไปไม่ขมักขม้นในการศึกษาและประพฤติปฏิบัติทางโลกเหมือนกันพ่อแม่ยังอยู่เราก็ปล่อยให้พ่อแม่อาศัยพ่อแม่ว่าเรายังอยู่ตัวเราก็ไม่เป็นการเป็นงานเมื่อพ่อแม่ตายไปหมดแล้วเป็นส่วนก็เป็นคนจนนี่อย่างนี้มันชอบเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้ก็ชอบเป็นอย่างนั้นเหมือนกันฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์เราก็เหมือนกันถ้าหากว่าครูบาอาจารย์หนีหรือมรณภาพไปแล้วชอบคลุกคลีกันชอบแตกสามัคคีกันชอบเสื่อมเกือบทุกแห่งเลยอันนี้มันเป็นเพราะอะไรนี่มันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราทั้งหลายพากันเผลอตัวเผลอเลยตัวอยู่เมื่อพ่อแม่เรายังอยู่นะเราก็อาศัยบุญบารมีพ่อแม่อยู่มันก็ไม่เป็นอะไรสบายเมื่อพ่อแม่หนีไปแล้วเราก็ว่างเมื่อเราอยู่กับพ่อกับแม่นั่นนะเรามาอยู่แต่โอวาทธรรมะคำสั่งสอนของพ่อแม่และก็ไม่หยิบเอาข้อประพฤติปฏิบัติของพ่อแม่ของเราปฏิบัติมาแล้วการกระทำนั้นไปทำให้เข้าอกเข้าใจให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันเช่นนั้นถ้าว่าครูบาอาจารย์ที่แนะนำพร่ำสอนมาท่านเสียไปแล้วลูกศิษย์ชอบแตกกันชอบแยกกันความเห็นต่างกันแยกกันแล้วอาจจะแยกกันไปอยู่แห่งหนึ่งองค์ที่คิดผิดก็ไปอยู่แห่งหนึ่งองค์ที่คิดถูกก็ไปอยู่แห่งหนึ่งผู้ที่ไม่สบายใจดีก็ไปจากเพื่อนไปตั้งใหม่อีกก่อขึ้นมาใหม่อีกก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่อีกมีบริษัทมีบริวารประพฤติดีประพฤติชอบขึ้นมาอีกในกลุ่มนั้นชอบเป็นกันอย่างนี้ตลอดปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เพราะพวกเราทั้งหลายบกพร่องเมื่อครูบาอาจารย์ยังอยู่หรือพ่อแม่ยังอยู่เราพากันอาศัยความประมาทเป็นอยู่ไม่หยิบเอาข้อวัดปฏิบัติอันนั้นที่ท่านทำนั้นที่ท่านประพฤติปฏิบัติมานั้นยกเข้ามาใส่ใจของเราจะประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้ไม่ค่อยมีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเราก็เหมือนกันเคยเห็นไหมเราเรียนทางธรรมกันนี่พระทิสุผู้เฒ่านั่นยังไงนะสุภาจาริกูนั่นนะพระมหากัจจปะมาจากเมืองปวารมาถามปฏิภาณเจ้าว่าพระพุทธเจ้าของเราอ่ะยังสบายดีหรือเปล่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป7วันจะแล้วนั่นพระทั้งหลายที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานก็น้อยใจร้องไห้ก็มีควรคางหลายๆอย่างผู้ถึงธรรมะแล้วก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนิพพานไปแล้วไปด้วยดีเนาะผู้ที่มีกิเลสมากก็เรียกว่าท่านจะร้องไห้ทำไมพระพุทธองค์นั้นท่านนิพพานดีแล้วเราจะอยู่สบายกันเมื่อท่านยังอยู่นั้นจะทำอะไรก็ไม่ได้จะพูดอะไรก็ไม่ได้ขัดข้องทั้งนั้นแหละเราอยู่ลำบากใจเราอันนี้มันดีแล้วท่านนิพพานไปเราสบายเลยอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะพูดอะไรก็พูดแล้วอันนี้ท่านจะไปร้องไห้ทำไมมันดีแล้วท่านนิพพานแล้วนะไม่มีใครมาขัดคอเราต่อไปอีกเราจะประกันสบายมันเป็นมาแต่โน้นครับมันเป็นมาอยู่อย่างนี้เรื่องอย่างนี้ ฉะนั้นอย่างไรก็ตามมันเถอะ

ถึงในครั้งพระพุทธเจ้าเราก็เอานี้ไว้ไม่ได้แต่ว่าอย่างเรามีแก้วน้ำใบหนึ่งเราพยายามรักษามันให้ดีใช่แล้วก็เช็ดมันเก็บมันที่สมควรเก็บไว้ระมัดระวังแก้วใบนั้นครับมันจะได้ใช้ไปนานเราใช้ไปเสร็จแล้วคนอื่นคนที่ใช้ต่อไปนานๆให้มันนานครับเราเตรียมมันที่นานได้นี่มันก็เป็นอย่างนี้ถ้าว่าเราใช้แก้วแตกวันใบกับเราใช้แก้วใบหนึ่ง10ปีจึงแตกเนี่ยมันก็ต่างกันมั้ยเนี่ยมันก็ดีกว่ากันมั้ยมันก็เป็นอย่างนั้นข้อประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นผู้อุปสมบทมาในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงไม่เลือกการเลือกเวลาออกพรรษาก็บวชได้เข้าพรรษาก็บวชได้ทุกอย่างเพราะท่านเห็นประโยชน์ว่าคุณบุตรลูกหลานผู้มีศรัทธาบวชในพุทธศาสนานี้คนองค์เดียวผู้มีศรัทธานั้นยังพระศาสนาตถาคตจะให้เจริญงอกงามถาวรรุ่งเรืองเป็นนานไม่ต้องมีการมีเวลาในการบวชในการอุปสมบทนี้อันนี้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดท่านเห็นในแง่นี้อย่างนั้นการประพฤติปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันอย่างพวกเราอยู่ด้วยกันในหลายองค์อย่างนี้นะนะปฏิบัติให้สม่ำเสมอให้ดีมากๆเถอะจัก10องค์เถอะจัก10องค์วัดประพงษ์นี่เจริญวัดไหนก็เจริญเหมือนกับคนในบ้านบ้านนึงนั่นแหละคนในบ้านนั่นน่ะขนาดจากร้อยหลังคามีคนดีสัก50เนี่ยบ้านนั่นก็จะเดินอันนี้มันจะหาสัก10คนก็ยากอย่างนี้น่ะอย่างวัดหนึ่งอย่างนี้น่ะจะหาครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติมานั้นมีศรัทธาจริงจังนั่นสัก5-6องค์อย่างนี้มันก็ยากมันเป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ตามพวกเราทั้งหลายถ้าหากว่านอกจากการประพฤติดีประพฤติชอบไปแล้วอันนั้นก็ไม่มีหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายแล้วเพราะว่าพวกเราทั้งหลายนี้ไม่มีอะไรแล้วดูที่ใครเอาอะไรไหมทรัพย์สมบัติเราก็ไม่หาแล้วไม่เอาแล้วครอบครัวเราก็ไม่มีแล้วอะไรทุกอย่างแม้แต่การฉันก็ยังฉันมือเดียวเราละมาหลายอย่างแล้วไอ้สิ่งที่มันดีกว่านี้เราละมาเยอะในค่ายกติวะเป็นพระนี่ละหมดไม่มีอะไรทั้งหมดไอ้สิ่งที่โลกเขาชอบกันนั้นน่ะทิ้งหมดแล้วก็ตกลงว่าเราบวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้ก็เพื่อหวังการประพฤติปฏิบัติเพราะเราละมาแล้วละมาแล้วไม่เอาอะไรแล้วเราจะมาคิดเอาอะไรอีกจะมาเอาโลภอีกจะมาเอาโกรธอีกจะมาเอาหลงอีกจะมาเอาอะไรต่างๆไว้ในใจของเราอันนี้มันไม่ควรมันไม่สมควรแล้วให้เราคิดไปว่าเราบวชมาทำไมกันเราปฏิบัติกันทำไมกันบวชมาปฏิบัติบวชมาปฏิบัติถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเฉยๆเท่านั้นเนี่ยไม่ปฏิบัติอะไรเหมือนคฤหัสถ์คนนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ไม่ทำธุระหน้าที่การงานของเรานี้มันก็เสียเพศสมณะผิดความมุ่งหวังมาแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่าเราตายแล้วเรียกว่าเราประมาทแล้วเราประมาทแล้วก็เรียกว่าเราตายแล้วอย่างนี้อันนี้ให้เข้าใจนานๆก็พิจารณาไปเถอะให้ความตายอ่ะให้ความตายอย่าไปลืมในความตายเนี้ยเมื่อไรจะตายดูที่ถามมาเมื่อไรตายมีเวลาไม่ตายให้เราคิดแต่ถามทวงเราเสมอระหว่าตายไหมเมื่อไรตายให้เราทวงบ่อยๆตายเมื่อไรตายถ้าเราคิดเช่นนี้นะจิตใจเราจะระวังทุกวินาทีเลยทีเดียวนะความประมาทความไม่ประมาทจะเกิดขึ้นมาทันทีเมื่อความประมาทไม่มีแล้วสติความระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เกิดมาทันทีปัญญาก็แจ่มแจ้งเห็นอันใดเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งชัดเจน
ในเวลานั้นเราก็มีสติประคองอยู่รอบรู้อยู่ทางอารมณ์ทั้งกลางวันกลางคืนทุกสิ่งสารพัดนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติอยู่ถ้าเป็นผู้มีสติอยู่ก็เป็นผู้สังรวมอยู่เป็นผู้สังรวมอยู่ก็เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ก็เป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายฉะนั้นขอให้วันนี้ขอพูดถวายพระพุทธท่านทั้งหลายต่อนี้ไปก็หากว่าทำจิตการงานเราธรรมดาเราจะออกจากนี่ไปสู่สาขาก็ตามจะไปสู่ที่ไหนก็ตามนะอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวของตัวเดี๋ยวเรายังไม่สำเร็จเรายังไม่เสร็จสิ้นการงานของเรายังมีมากภาระของเรายังมีมากคือข้อประพฤติปฏิบัติในการละการบำเพ็ญของเรายังมีมากให้เป็นห่วงไว้ทีนี้ถึงคราวต่อไปปริยัติต่อไปปีหน้าถ้าเรามีชีวิตอยู่เราก็รู้เข้าสอบอย่างเก่าเราเนี่ยสอบไปเพื่อหากว่ามันเป็นช่องชี้ทางเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติไปเป็นคู่กันไปแต่ความเป็นจริงแล้วเรื่องปริยัติก็ดีเรื่องปฏิบัติก็ดีนะเรื่องไม่เสื่อมทั้งเรื่องดีทั้งนั้นแต่ว่าเราคิดไม่ถูกเราปฏิบัติไม่ถูกเราเรียกว่ามันเสื่อมตอนนี้ก็ตอนนี้ไปก็มีเวลาที่พวกเราทั้งหลายจะทำธุระหน้าที่บางอย่างก่อนเมื่อเราไปอยุธยาเสร็จแล้วกลับมาเรียบร้อยจึงจะทำการบรรพชาอุปสมบทให้มันเป็นชุดเนนซึ่งมีอายุครบปีแล้วก็จะรับบวชมาทำบริขารกันบวชกันในปีนี้ที่พวกนาคที่เข้ามาใหม่ก็รับน้องใหม่ให้นุ่งขาวไปอย่างเดิมของเราฉะนั้นผู้ที่อย่างท่านแปลงอาจารย์เหลี่ยมวีรพลใครที่เคยทำกันมานั่นก็พากันดูไว้การอุปสมบทผมนั่นก็มันอาศัยพวกท่านทั้งหลายนะเป็นหูเป็นตาความจำนี่ก็มันหมดแล้วมันไม่มีแล้วแต่ก็อยู่ไปพูดไปเท่านั้นแหละมันเหลือแต่สิ่งที่มันมีอยู่ในใจเราเท่านั้นแหละตัวนี้ฉะนั้นจึงได้ขอโอกาสกับพวกท่านทั้งหลายด้วยว่าบางทีพวกก็ไปพักอยู่ในโอกาสที่จะอยู่สบายร่างกายนี้ก็รู้ล่ะไปเขื่อนมานี่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นดีกว่าที่อยู่บ้านเราวัดเราเมื่อมีโอกาสพอสมควรแล้วผมควรจะเข้าไปในป่าไประงับโรคเช่นวัดเขื่อนสิรินธรเป็นตัวอย่างพอไปมาๆแล้วพวกท่านทั้งหลายก็ประการตั้งใจทุกๆคนจะอยู่ในสาขาก็ดีอยู่ในที่นี่ก็ดีพากันทรงข้อวัดปฏิบัติไว้เพราะว่าในเวลานี้พวกเราทั้งหลายรวมกันมันหลายแล้วหลายสาขาแล้วต้องประกันพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสาขาต่างๆมีกำเนิดเกิดจากสาขาเกิดจากวัดประพงษ์จะถือได้ว่าวัดประพงษ์นี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นเยี่ยมอย่างของสาขาทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพระเนนครูบาอาจารย์ทุกองค์ซึ่งอยู่ประจำสาขาซึ่งอยู่ประจำวัดหนองประพงษ์นี้ก็พยายามให้เป็นแบบเรียนเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างเป็นครูบาอาจารย์ของสาขาทั้งหลายเหล่านั้นให้เข้มแข็งในการประพฤติในการปฏิบัติตามธุระหน้าที่ของสมณะพวกเราทั้งหลายนั้นต่อไป อันนี้ก็ไม่มีอะไรหรือมีอะไรไหมคณะสงฆ์เราทั้งหมดใครมีอะไรไหมปีนี้จะเป็นปีใหม่บางทีก็สองยามเขาก็มารวมกันพวกชาวตลาดก็มาถวายน้ำมูกน้ำมันถวายแสงสว่างตามภาษาของเขาหนึ่งปีฉะนั้นปีนี้วันนี้จึงมารวมกันซะเรามารวมกันพูดกันเล็กๆน้อยถ้ามีธุระหน้าที่ถ้ามีปัญหาก็จึงพูดกันใหม่ตามทีหลังปัญหามันเกิดมาแล้วก็แก้ปัญหามันด้วยไป
แต่ว่าใครมีอะไรก็บอกใครไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นโรคอะไรก็ให้บอกค่อยๆบำบัดกันไป ที่ผมนี่ก็อาศัยพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละอยู่เนี่ยเป็นหลักที่สำคัญอยู่และเรื่องอย่างอื่นก็ฟันหลังเปล่าพูดวันนี้ก็คือสองยามนี้เขาก็จะมาถวายเครื่องบูชาตอนนี้ไปพวกเราทั้งหลายขอประกันทำวัดสวดมนต์ไหมเนี่ยตอนนั้นไปก็ฟังเปิดคลิปท่านเจ้าคุณพุทธทาสฟังกันไปพอสมควรพรุ่งนี้อานิมนต์บิณฑบาตเทศบาลเห็นบ่นิมนต์บิณฑบาตเทศบาลรถเทศบาลจะมารับเห็นบ่เดียมมันที่หนึ่งบ่น่ะทุกท่านนะไปบิณฑบาตซะก่อนแล้วก็แล้วผู้ที่กับสาขาก็ให้มันจบปีใหม่ก่อนอย่างทันบุญเนี่ยคือมันควรจะให้กลับไปก่อนผมแต่ว่าให้สิ้นปีใหม่ซะก่อนจะฝากกันไปใช่ละอันไปใช่ละพาทีมาอยู่ปฏิวัติไปใช่ละผู้ไรบอกนะผู้ทีมอยู่ปฏิวัติเนี่ยนะบริมากอืมตรงไหนสิบวชตั้งใจซ้ำไหนสิบวชนี่สิบวชอยู่นั่นอยู่บอกฮะบวชอุปัชฌาย์อะไรล่ะท่านบวชมา นี่แล้วการบวชบ่ได้ศึกษาการบวชบ่ได้ศึกษาครูบาอาจารย์บวชแล้วอุปัชฌาย์อาจารย์ก็บ่ได้นำคำสอนนี่คือมันขาดเนี่ยขาดปริยัติขาดปริยัติคือบ่ฮู้เรื่องว่าทำอย่างนี้มันผิดทำอย่างไหนมันถูกบ่ฮู้จักแล้วก็ไปทำนั้นเป็นอาวัตอาวัตนักแก่ๆขายได้คืออาวัตสังฆาทิฏฐิในเวลาปัจจุบันนี้มากที่สุดในเวลาคือพระอุปัชฌาย์บวชก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยบ่ได้จับไว้ความเป็นจริงบวชแล้วก็ต้องให้อยู่น้ำ5พรรษาอาวัตนักอาวัตเบาบอกให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างให้รู้จักท่านจึงให้ออกไปออกไปเที่ยวไปแต่5พรรษาทุกวันนี้บวชตอนเช้าตอนเย็นไปแล้วเนี่ยอย่างนี้บวชแล้วก็ไม่ฝึกไม่ฝึกถ้าคนทำนาก็จับหางไถไถนาอย่าไปจับมาบวชเลยผู้ประชาต้องบอกไปแต่นโมนโมตัสสะนโมตัสสะปะกวาโตปะกวาโตผู้ประชาก็ทนเนื้อเกินบอกไปนี่แหละโทษมันนี่ท่านทั้งหลายเนี่ยโทษมันเป็นอย่างนี้ที่นี่วัดน้องประพงเราเนี่ยเราจึงเอาคุณบุตรลูกหลานมาบวชนี่มาฝึกซะก่อนมาฝึกซะก่อนเป็นอย่างไรทำอย่างไรต้องไม่รู้จักกันเรียกว่ากันตุปราชมาฝึกมาฝึกการย้อมผ้าการตัดผ้าการนบมบาตรกิจวัตรต่างๆอุปัชฌายวัตรอาจริยวัตรให้มันรู้จักนุ่งขาวเนี่ยบางคนก็จองพรรษาหนึ่งบางคนก็สองพรรษาบางคนก็ไม่ได้บวชเลยมันฝึกไม่ได้เนี่ยอย่างนี้คือฝึกไม่ได้เอามาบวชมันก็ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยมันเป็นโทษตนก็ไม่เกิดประโยชน์พระศาสนาก็ไม่เกิดประโยชน์เสียหายฉะนั้นในวัดหลวงพ่อพงนี่จึงได้มาอาศัยอยู่เนี่ยต้องอาศัยคนบุตรลูกหลานเนี่ยมาฝากอยู่นานๆตลอดพระฝรั่งมาบวชก็เหมือนกันเอาอยู่นั่นแหละโกนผมให้นุ่งขาวอยู่อย่างนั้นแหละฝรั่งก็ดีเอาให้หมดเมือกมันซะก่อน

0: ถ้าบวชมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่มีเรื่องแก้อาบัติทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีนะเราก็รู้จักมีความละอายรู้เรื่องแล้วนี่เดียวปริยัติก็รู้จักทุกวันนี้อันนี้มันกำเริบขึ้นมาแต่อันนี้ต้องอยู่ปริวาสปริวาสทำไมอยู่ปริวาสกันทุกวันนี้จึงมีหน้ามีตากันนี่เดียววัดนั่นอยู่ปริวาสเดียววัดนี่อยู่ปริวาสเท่านั้นร้อยเท่านั้นสองร้อยสามร้อยก็พักกันเองกันไปอยู่ปริวาสอยู่ปริวาสออกจากวัดก็ยิ่งให้พระเจ้าพระสงฆ์เราเกิดประมาทขึ้นมาดีด้วยเป็นผู้ไม่สังวรเป็นผู้ไม่สังรวมขึ้นก็ยิ่งอยู่ปริวาสด้วยผมเคยเล่าให้ฟังบ่อยเหมือนโจรเนี่ยเหมือนขโมยเนี่ยไปขโมยของเข้ามาเนี่ยมีทนายไปประกันออกมาซะไม่ต้องติดตารางไม่ให้ผิดเนี่ยขโมยมันก็เยอะเท่านั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันแหละพระเจ้าประสงค์เราก็เหมือนกันเป็นอาบัติอย่างนี้ก็เอาออกมาเป็นเหตุในสังวรทั้งรวมรู้ผลที่มันเกิดขึ้นมาเถอะในบ้านในเมืองของเราทุกวันเนี้ยพระเจ้าประสงค์มันไม่แปลกอย่างกับคารวะของฉันแล้วมันบาปอันนี้ถ้าท่านจังใจดีแล้วผมก็จะให้พระไปช่วยให้ท่านน่วยเลือกเอาต้องหาผู้ที่สำคัญผู้ที่อยู่ปริวาสให้เขาต้องหากันอยู่ปริวาสจะอยู่ไปกี่ปีไหมมีศรัทธาอย่างไหมถ้าต้องรู้จักแล้วมาเจนีผมบอกเอาแหละพระฝรั่งเป็นอาบัติมาผมไม่ไปพูดไปปักใจให้เดินทะลุงไปเสียด้วยบ่ให้นั่งรถไปเล่นบทสันตจิตตัวเดินไปเถอะไปอยู่ปริวาสปักใจไปอาจารย์จำเนียนไปให้โทษมันทำโทษมันที่นี่บ่ได้เอาแหละที่นี่เคล็ดตาฉะนั้นเมื่อท่านต้องการจะทำกับท่านต้องทำใจให้มันดีเดี๋ยวพูดทีให้ความบริสุทธิ์ที่เป็นไปในช่วงคอทันมันที่น้อยนาถ้าอยู่ตามบ้านบ้านก็ได้เลิกไปเฉยๆอันนี้ให้ท่านเห็นให้เข้าใจว่าพวกคณะสงฆ์นั้นสงสารท่านแต่อยู่ในพรรษาเนี่ยเขาก็ยังไม่ให้ร่วมโบสถ์ไม่ให้ร่วมสังวาสนี่เพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นอันนี้เมื่อเราเห็นโทษออกแล้วก็พยายามท่านทำให้ได้ก็ให้ทำคุ้มค่าท่านต้องสงฆ์เลยนะอาภารณ์ตั้ง20องค์นะนี่ต่อไปท่านจะไปหาพระที่ไหนมาได้เรียกว่าพระสงฆ์ท่านสงเคราะห์ท่านให้ท่านตั้งใจให้ดีเดี๋ยวก็ทำให้ดีเดี๋ยวก็คิดให้ดีเมื่อท่านอยู่ปริวาสออกปริวาสแล้วท่านตั้งใจปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงให้ท่านหายประโยชน์ทีนี้ผมจะให้พระจัดพระไปกับหน่วยหน่วยจะไปมือหนึ่งบ่ไปย่ำได้เหรอฉันเนี่ยแต่ฉันนั้นจะไปรถไม่ใช่เหรอขึ้นกันบินเคยถ้ำตัวต้องพอกันจะส่งพาไปกันหน่อยส่งแกองค์ดีๆเดี๋ยวไปพงบุรีส่งไปเลยโอ้ยน่าย้ายเถอะวะเห็นมาเรื่อยเขาจังสันบอกถ้าเจ้าดีปันไหนเดี๋ยวสันต้องฮัดคุ้มผาเอาความปีแข่งเอาพวกเธอตะกี้เก่งแต่โอเคไหม
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อกันเน้นว่าข้อวัดปฏิบัติในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังปฏิบัติพระธุดงค์คกรรมฐานฟังปฏิบัติ

พอที่อยู่ก่อนแล้วพอมาถึงก็พอมาถึงน้ำก็โดนยิงตายในขณะนั้นจวนสว่างหมูตัวนั้นก็มาหาแม่ชีซึ่งกำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่ด้วยเพศแห่งบุรุษเช่นเดียวกันแม่ชีจึงถามว่ามีเหตุทุกข์ร้อนอะไรหรือถึงได้มาหาเราบุรุษนั่นก็เล่าเหตุการณ์ที่เป็นมาให้ฟังว่าตนได้ถูกนายคนนั้นยิงตายเสียแล้วขณะที่มากินน้ำเพราะความหิวโหยแม่ชีถามตอนลงกินน้ำระวังเนื้อระวังตัวบ้างหรือการระวังก็ระวังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเผลอตัวเพราะกลัวอันตรายความเป็นสัตว์นี้ลำบากมากไม่มีอิสระในตัวเองไปที่ไหนก็มีแต่ภัยแต่เวรรอบด้านต้องระวังตัวอยู่เสมอแม้เช่นนั้นก็ยังถูกเขาฆ่าจนได้แต่การตายคราวนี้ก็ไม่ได้ติดใจเสียดายอะไรยิ่งกว่าการไปเกิดในภพต่อไปกลัวจะไปเกิดเป็นสัตว์อีกดังที่เคยเกิดมาแล้วซึ่งแสนทุกข์ทรมานเพราะความอดอยากและการระวังภัยนั่นแลพาให้เกิดทุกข์จนกลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความระแวงระวังอยู่รอบด้านไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอนที่ตะเกียกตะกายมานี้ก็เพราะความกลัวการเกิดจะผิดพลาดไม่อาจห้ามได้หากไม่มีบุญช่วยค้ำชูอุดหนุนจึงได้กระเสือกกระสนมาหวังพึ่งบุญบารมีคุณแม่ผู้บำเพ็ญธรรมมีบุญค้ำหนุนโลกได้ช่วยอนุเคราะห์เมตตาสัตว์ผู้อภัพอับวาสนาในคราวนี้ด้วยเถิดอาจได้ไปเกิดในที่และกำเนิดอันสมหวังผมไม่มีสมบัติใดติดตัวพอเป็นเครื่องอบอุ่นมั่นใจในคติภพมีแต่ร่างกายเนื้อหนังที่ถูกทำลายตายไปเมื่อคืนนี้เท่านั้นพอได้ถวายเป็นทานบูชาธรรมแด่ท่านผู้ทรงธรรมบำเพ็ญพรหมจรรย์จึงได้มากราบเรียนวิงวอนไว้เพื่อคุณแม่ทราบเหตุการณ์และอนุเคราะห์ด้วยคือเวลาเขาเอาอวัยวะเครื่องภายในอันเป็นของมีค่าและเนื้อหนังมังสังอวัยวะภายนอกของผมมาให้ท่านที่นี่ขอคุณแม่ได้โปรดเมตตาบริโภคขบฉันให้ผมด้วยเถิดเพื่อบุญอันเกิดแต่ทานนี้จะได้เป็นเครื่องอุดหนุนเชิดชูให้ผมได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ในภพต่อไปสมความมุ่งปรารถนาสิ่งที่เป็นน้ำใจอันประสงค์อยากถวายทานอย่างยิ่งของผมนั้นคือเครื่องในแห่งอวัยวะของหมูที่ตายอันเป็นตัวผมเองแต่มนุษย์มีความละโมบโลภมากกว่าสัตว์ทั้งหลายจึงกลัวว่าเนื้อชิ้นใดที่ดีๆเขาจะเก็บสั่งสมไว้เพื่อพุงของตัวมากกว่าเพื่อทำบุญแล้วไม่นำมาให้ทานเพราะกลัวจะหมดจากลิ้นจากปากด้วยอำนาจกิเลสตัวโลโภพาให้เป็นไปผมจึงมีความวิตกกังวลมากเกรงไม่สมใจที่อยากให้ทานในวาระสุดท้ายแม่ชีได้เมตตาอบรมสั่งสอนเขาพร้อมกับให้ศีลให้พรและแผ่ส่วนกุศลแก่เขาขอให้ได้ไปเกิดในกำเนิดที่มุ่งหมายตามใจหวังเขารับอนุโมทนาส่วนบุญแล้วได้ลาจากไปในขณะนั้นพอรุ่งเช้าแกก็มากระซิบบอกคณะแม่ชีด้วยกันว่าแกนั่งทำสมาธิภาวนาอยู่ตอนดึกราว3 นาฬิกาได้มีนิมิตปรากฏเห็นบุรุษคนหนึ่งเข้ามาหาด้วยท่าทางที่มีความทุกข์ทรมานใจมากเมื่อถูกถามก็ได้ความว่าบุรุษนั้นเป็นหมูป่าอาศัยอยู่ในภูเขาลูกนั้นมาหลายปีคืนนี้ขณะหมูป่าตัวนั้นลงมากินน้ำที่แอ่งหินชายภูเขาจึงถูกนายชื่อนั้นอยู่หมู่บ้านชื่อนั้นซึ่งนั่งห่างคอยทีอยู่ยิงตายในขณะนั้นจากร่างหมูตัวที่ตายนั้นจึงนิรมิตเพศเป็นมนุษย์มหาฉันแสดงความประสงค์อยากอุทิศร่างกายอวัยวะของตัวที่ถูกเขาฆ่าให้ทานแก่พวกเราเพื่อรับประทานเนื้อหนังมังสังของเขาเพื่อพบต่อไปเขาจะได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะผลแห่งทานนี้จึงได้เล่าเหตุการณ์ให้ทราบล่วงหน้าว่าเมื่อเขานำเนื้อหนังมังสังส่วนใดก็ตามมาให้ทานที่นี่ขอให้พวกเราอนุเคราะห์เมตตาบริโภคให้เขาด้วยเพื่อบุญนี้ได้เกื้อหนุนเขาได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทราบฉันเองก็ไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนเลยที่สัตว์เดรัจฉานคิดใจบุญอยากให้ทานเนื้อหนังของตนดังหมูป่าตัวนี้ถ้าเป็นความจริงคอยสังเกตดูต่อไปจะจริงหรือเท็จประการใดบ้างก็ทราบกันคราวนี้เองเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อยู่ไม่น้อยถ้าตามเหตุผลที่เป็นมานี้คือพอสายหน่อยประมาณ8 นาฬิกาก็เห็นผู้หญิง2-3 คนกับปัญญาของนายชื่อนั้นนั่นเองคนหนึ่งนำเนื้อหมูป่ามาให้ทานที่นั่นพอคณะแม่ชีมองเห็นเนื้อที่เขานำออกแสดงก็ทราบกันโดยในว่าต้องเป็นเนื้อหมูป่าตัวนั้นแน่นอนไม่สงสัยเมื่อถาม

าก็ทราบเป็นความจริงทุกประการแม้ผู้หญิงหมูป่าตัวนั้นก็เป็นนายชื่อนั้นจริงๆด้วยนี่คือนิมิตต่างๆที่เกิดในสมาธิของนักปฏิบัติบางรายและปัญหาที่เกิดจากสมาธิก็มีมากดังกล่าวมาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นตามขั้นปัญญาก็ยิ่งมีมากกว่าสมาธิทั้งลึกซึ้งและสลับซับซ้อนกว่าสมาธิอีกมากมายวันหนึ่งๆเกิดได้ไม่มีกำหนดต้องอาศัยปัญญาเป็นผู้คลี่คลายแยกแยะแก้ไขเป็นตอนๆไปมิฉะนั้นไม่มีทางผ่านพ้นไปได้นอกจากไม่สามารถผ่านไปได้แล้วยังทำให้เกิดงงงันอั้นตู้อยู่เป็นพักๆเป็นวันๆเพราะปัญหาแต่ละข้อมีความหนักเบาต่างกันนักภาวนาจำต้องเป็นนักใคร่ครวญไปในตัวโดยไม่มีใครมาบังคับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละปัญหาหากเป็นเครื่องเขย่าสติปัญญาให้ตื่นตัวไปเองนับแต่ขั้นอสุภะจนถึงขั้นนามธรรมอันเป็นส่วนละเอียดย่อมเป็นทางเดินของสติปัญญาโดยแท้นักปฏิบัติต้องเกิดปัญหาและปัญญาในตอนนี้แหละมากกว่าทุกขั้นทุกตอนที่ผ่านมาถ้าเข้าใจว่าตนมีภูมิจิตภูมิธรรมละเอียดคล่องแคล่วในอสุภธรรมและนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นมารบกวนใจเลยคิดภาคภูมิว่าตนเป็นประเภทสุขาปฏิปทาคือปฏิบัติสะดวกนั่นคือการภาคภูมิในความนอนใจของการปฏิบัติเพื่อรื้อถอนรากแก้วรากฝอยหรือรากเหง้าเข้ามูลของกิเลสทั้งปวงโดยไม่รู้สึกตัวเพราะการแก้กิเลสด้วยปฏิปทาเริ่มแต่ขั้นสมาธิถึงขั้นปัญญาตามลำดับขั้นนั้นๆโดยมากต้องเกิดปัญหาต่างๆแทรกขึ้นในระหว่างเป็นระยะไปซึ่งเป็นการปลุกหรือเขย่าสติปัญญาให้ตื่นตัวไปในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นบ้างเลยนั่นน่าจะปฏิบัติสะดวกเกินไปถ้าเป็นชิ้นเนื้อต่างๆก็ชนิดเขียงกลัวไปตามๆกันไม่กล้าเข้ามารองรับให้สัมพันธ์นี่ก็น่ากลัวตัวประมาทนอนใจหรือตัวโมหะพากันกลัวไปตามๆกันไม่กล้ารับเข้าในบัญชีกลัวจะไปทำลายจำพวกโมหะที่มีอยู่มากพอแล้วให้แตกคอกแหวกแนวไปเสียหมดนั่นเองเฉพาะขั้นไปแล้วต้องเป็นเรือนรังแห่งปัญหาแง่ต่างๆจะพึงเกิดขึ้นเสมอในวันเวลาหนึ่งขณะที่ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นสติปัญญาจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้เพราะถูกปัญหานั้นๆเขย่าเศร้าซีอยู่ไม่หยุดจนทนอยู่เฉยๆไม่ได้จำต้องทำการพิจารณาแก้ไขให้ลุล่วงไปเป็นตอนๆซึ่งเป็นการดำเนินผ่านพ้นไปด้วยในขณะที่ปัญหาแต่ละข้อตกไปอุบายแยบคายต่างๆย่อมเกิดขึ้นเสมอโดยสติปัญญาที่ขุดค้นคลี่คลายพาให้เป็นไปการปฏิบัติที่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นบ้างเลยย่อมแสดงถึงความนอนใจของผู้ปฏิบัติเองว่าไม่แสวงหาทางหลุดพ้นด้วยความสนใจเท่าที่ควรเพราะโดยมากปัญหาย่อมเกิดขึ้นจากการใคร่ครวญไตร่ตรองหาเหตุจิตเป็นตัวการคอยรับเหตุดีชั่วอยู่ตลอดเวลาเมื่อสังเกตใคร่ครวญอยู่บ้างย่อมต้องเจอสิ่งที่จะให้เกิดปัญหาเรื่องต่างๆขึ้นมาอันเป็นทางให้เกิดปัญญาในอันดับต่อไปสำหรับผู้สนใจต่อปัญญาเครื่องตัดฟันกิเลสจึงขอเรียนตามความรู้สึกว่านักปฏิบัติใดที่ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบ้างเลยนับแต่ขั้นสมาธิเป็นต้นไปนักปฏิบัตินั้นมิได้ปฏิบัติเพื่อปัญญาความรู้แจ้งในสัจธรรมทั้งหลายอย่างแท้จริงและย่อมจะหาทางหลุดพ้นไปไม่ได้เพราะสัจธรรมฝ่ายผูกมัดจิตอันมีสมุทัยเป็นสำคัญนั้นคือแหล่งแห่งปัญหาเครื่องปลุกหรือเขย่าทั้งมวลและมักมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นสำคัญเป็นแหล่งแห่งปัญญาทุกขั้นซึ่งเป็นเครื่องแก้ปัญหาที่เกิดจากสมุทัยสัตว์ทำทั้งสองนี้ต้องทำหน้าที่ต่อกันอย่างเต็มภูมิก่อนจะผ่านไปได้แต่ละขั้นละภูมิการที่สติปัญญาทำหน้าที่ต่อสมุทัยอันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหานั้นเรียกว่าปัญหาเกิดและเรียกว่าแก้ปัญหาในวงปฏิบัติของนักภาวนาทั้งหลายดังนั้นผู้ก้าวเข้าสู่ความสงบบ้างแล้วจึงควรใช้ปัญญาหาเหตุผลในลำดับต่อไปหรือเรียกว่าเริ่มต้นหาเรื่องให้เกิดปัญหาเพื่อปัญญาจะได้มีงานทำต่อไปไม่ว่างงานอันเป็นลักษณะของคนขี้เกียจทำความสนิทติดจมอยู่กับความนอนใจที่เรียกว่าโมหะกล่อมให้หลับตลอดเวลาไม่มีวันตื่นเอาเลยซึ่งไม่ใช่ทางเดินของสมาธิปัญญาอันเป็นทางหลุดพ้นตามหลักของผู้แก้กิเลสด้วยสติปัญญาแต่จะอธิบายระบุว่าปัญหาที่เกิด
ต้องเกิดในลักษณะนั้นและปัญญาที่จะนำมาแก้ไขปัญหาต้องเป็นปัญญาเช่นนั้นต้องใช้อุบายอย่างนั้นดังนี้ย่อมไม่ได้เรื่องทำนองนี้ต้องเป็นเทคนิคคือความแยบคายของแต่ละรายจะคิดผลิตขึ้นเพื่อเหมาะแก่กรณีนั้นๆเป็นข้อๆและเป็นรายๆไปเพราะคำว่าปัญหาก็ดีปัญญาก็ดีมีมากมายและสลับซับซ้อนไปตามกลมารยาของกิเลสสมุทัยและความแยบคายของสติปัญญาดังนั้นจึงลงไว้เท่าที่ควรไม่ฟั่นเฟือเรื้อรังเกินไปจนทำให้ท้อถอยน้อยใจก่อนจะลงมือปฏิบัติอย่างไรก็ตามการปฏิบัติทางใจเพื่อเหตุเพื่อผลจริงๆจำต้องมีปัญหาและปัญญาเป็นข้าศึกศัตรูกันตลอดไปจนถึงที่สุดของเหตุและผลโดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละปัญหาก็ดีปัญหาเกี่ยวกับมรรคเครื่องแก้ก็ดีย่อมหมดไปตามๆกันท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจึงกรุณาหนักแน่นในสติกับปัญญาที่จะพิสูจน์ปัญหาแง่ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวในทางสมาธิและทางความรำพึงไตรตรองหรือทางปัญญาให้รู้ล่วงไปด้วยความมีเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินกิเลสที่แทรกอยู่กับปัญหานั้นๆจะหลุดลอยไปด้วยขณะที่ปัญหาสิ้นสุดลงแต่ละข้อการอธิบายปัญหาที่จะพึงเกิดขึ้นโดยทางสมาธิและทางปัญญาที่คิดว่าพอเป็นแนวแก่ท่านผู้สนใจกุณฑาพอสมควรจึงยุติไว้เพียงนี้การสนทนาธรรมของพระกรรมฐานย่อมมีการเกี่ยวโยงไปถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากด้านสมาธิและด้านปัญญาอย่างแยกไม่ออกจึงได้นำเรื่องที่คุณคิดหรือเป็นตัวอย่างบางตอนของผู้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติมาลงไว้ดังเรื่องของแม่ชีคนนั้นเป็นต้นที่นำมาลงนี้เพียงเอกเทศเท่านั้นมิได้กว้างขวางมากมายนักดังที่ปรากฏกับท่านผู้ปฏิบัติเองเป็นรายๆไปที่มีนิสัยต่างๆกันการสนทนาธรรมของท่านจึงรู้สึกสลับซับซ้อนมากตามภูมิของผู้ปฏิบัตินั้นๆจะรู้เห็นไปในแง่ต่างๆกันปัญหาที่เกี่ยวกับสมาธิที่รวมลงแล้วมีลักษณะแสดงออกอย่างไรในขณะนั้นบ้างรวมลงแล้วหยุดอยู่ในขั้นใดเช่นขั้นคณิกะอุปจาระอัปปนาบ้างขณะที่รวมลงเพียงขั้นอุปจาระจิตออกไปสัมผัสรับรู้กับอะไรบ้างซึ่งเป็นสมาธิที่มักมีปัญหามากกว่าสมาธิอื่นๆบ้างเหล่านี้เป็นแหล่งแห่งปัญหาที่ผู้ปฏิบัติอาจปรากฏเป็นบางรายแล้วนำมาสนทนากับหมู่คณะหรือครูอาจารย์ที่ตนเคารพเชื่อถือด้วยความจำเป็นผู้มีปัญหาเกี่ยวกับภูมินี้หรือภูมิปัญญาเป็นขั้นๆก็นำมาสนทนาต่อกันเพื่อทดสอบความรู้ความเห็นให้เป็นที่แน่ใจทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้มาศึกษาไต่ถามก็แน่ใจว่าไม่มีความล่อแหลมต่อความผิดพลาดในบรรดาปัญหาที่สนทนาผ่านมาแล้วฝ่ายผู้ให้การศึกษาก็แน่ใจว่าปัญหาของท่านนั้นเป็นไปในร่องรอยเพื่อการถอดถอนกิเลสและเป็นเครื่องส่งเสริมในการพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆตามความจำเป็นปัญหาเกี่ยวกับความติดขัดในการพิจารณาเพื่อผ่านไปเป็นพักๆนี้สำคัญมากขณะพิจารณานั้นจิตติดอยู่กับอะไรจะควรพิจารณาแก้ไขอย่างไรจึงจะถูกและจะผ่านไปได้คู่สนทนาหรืออาจารย์ต้องพยายามชี้แจงวิธีแก้ไขจุดนั้นจนเป็นที่เข้าใจเพื่อผู้นั้นจะนำไปปฏิบัติถูกและได้ผลเป็นระยะไปปัญหาต่างๆที่ปรากฏขึ้นแต่ละปัญหาทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาขั้นนั้นย่อมสร้างความหนักใจแก่เจ้าของได้พอดูนอกจากจะวินิจฉัยด้วยตัวเองแล้วยังต้องอาศัยท่านที่เคยผ่านมาแล้วเป็นคู่ปรึกษาเป็นทอดไปเพื่อความแน่ใจในการปฏิบัติและปัญหาที่วินิจฉัยและปรึกษาแล้วนั้นเป็นความมั่นใจด้วยเหตุผลสมบูรณ์แล้วด้วยเหตุนี้พระกรรมฐานจึงมักมีการสนทนาธรรมกันอยู่เสมอเนื่องจากการปฏิบัติเป็นไปอยู่ตลอดเวลาเวลาท่านสนทนากันอย่างถึงพริกถึงขิงถึงเหตุผลอัตธรรมจริงๆนั้นท่านมักสนทนากันระหว่าง2ต่อ2การสนทนาต้องเป็นโอกาสเหมาะๆและนานๆท่านจะได้มาพบกันซึ่งต่างฝ่ายต่างมีความระหายอยากฟังผลแห่งการปฏิบัติธรรมทางใจของกันและกันการสนทนาจึงมักเริ่มต้นจากการปฏิบัติ1เริ่มจากที่เคยสนทนากันแล้วเป็นต้นไป1โดยฝ่ายหนึ่งเริ่มเรื่องของตัวจากลำดับดังกล่าวเรื่อยไปจนถึงปัจจุบันที่จิตกำลังเป็นอยู่ลำดับต่อไปถ้ายังไม่มีโอกาสซักซ้อมปัญหาที่ผู้ฟังข้องใจผู้ฟังก็เริ่มเล่าเรื่องของตนให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังต่อไปเริ่มแต่ต้นจนเต็มภูมิที่รู้ที่เป็นมาจากนั้นถ้าท่านผู้ใดยังข้องใจในแง่แห่งธรรมหรือปัญหาที่มีแฝงอยู่ในธรรมที่ฝ่ายหนึ่งเล่าให้ฟัง
ท่านผู้นั้นก็สนทนาซักซ้อมความเข้าใจต่อกันต่อไปอีกจนเป็นที่ลงกันได้ด้วยความสนิทใจอีกประการหนึ่งถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าปัญหาบางแขนงที่นำมาสนทนาต่อกันนั้นยังไม่เป็นที่สนิทใจของฝ่ายที่มีภูมิเหนือกว่าก็อธิบายแนะแนวให้ถ้าควรดัดแปลงแก้ไขก็อธิบายวิธีแก้ไขให้ฟังถ้าควรงดไม่ควรดำเนินวิธีนั้นต่อไปจะมีความเสียหายตามมาก็ชี้แจงให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจการสนทนาธรรมทางด้านปฏิบัติจึงเป็นมงคลทั้งสองฝ่ายตามความรู้สึกของผู้เขียนเพราะต่างฝ่ายต่างฟังกันด้วยความจดจ่อต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งการสนทนาและได้รับธรรมานุสรณ์จากกันไปเป็นที่ระลึกและปฏิบัติตามอย่างหาคุณค่าใดๆมาเทียบประมาณมิได้ความระลึกในบุญคุณของกันและกันก็ไม่มีเวลาสิ้นสุดตลอดวันตายไม่มีทางเป็นอื่นขณะที่ท่านกำลังสนทนาธรรมกันบางครั้งก็ยังมีพระขี้ดื้อมีเข้าเรื่องเช่นผู้เขียนขโมยไปแอบฟังจนได้จะว่าผิดพระวินัยเพราะไปแอบฟังคำของภิกษุอื่นทะเลาะวิวาทกันปัญหานี้ก็ไม่เข้าในลักษณะนั้นจึงพอเป็นโอกาสให้พระประเภทไม่เข้าเรื่องมีช่องทางแสวงธรรมจากวิธีนั้นได้ขณะนั้นแหละคือเวลาเป็นทองเป็นธรรมทั้งแท่งของทั้งคู่สนทนาทั้งผู้ไปแอบฟังยิ่งกว่าเวลาอื่นใดเพราะเป็นเวลาที่ทั้งสองท่านถ่ายทอดธรรมออกจากดวงใจมาเป็นขวัญหูขวัญใจของกันและกันแม้ประเภทแอบฟังก็สนุกขโมยเก็บกวาดธรรมจากท่านมาเป็นขวัญใจของตนต่อไปอีกต่อหนึ่งแบบนักปราชญ์ขโมยธรรมซึ่งไม่ค่อยจะปรากฏมีมากนักในวงพุทธศาสนาเฉพาะวงปฏิบัติทั้งครั้งพุทธกาลและสมัยปัจจุบันน่าจะมีแฝงอยู่บ้างเรื่อยมาเพราะเป็นสิ่งที่หาฟังได้ยากในธรรมสภาทั่วไปเนื่องจากธรรมนั้นไม่ใช่ธรรมสภาที่ควรออกในที่สาธารณะแต่เป็นธรรมที่มีอยู่เฉพาะของแต่ละรายจะหาโอกาสสนทนากันตามความถนัดใจเป็นบางการบางสถานที่และกับบุคคลบางคนเท่านั้นการสนทนาธรรมของบางท่านที่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงสนทนากันนั้นกินเวลาหลายชั่วโมงกว่าจะจบลงได้แต่ละฝ่ายเพราะเกี่ยวกับวิธีการบำเพ็ญสถานที่บำเพ็ญการแก้ปัญหาสำคัญลงได้แต่ละปัญหาซึ่งมีจำนวนมากต่อมากด้วยกันและเวลาเข้าใจธรรมแต่ละขั้นหลังจากแก้ปัญหาสำคัญลงได้จึงเป็นเรื่องยืดยาวและสลับซับซ้อนมากกว่าจะพรรณนาเรื่องความเป็นมาของจิตแม้เพียงตอนสำคัญก็ยังต้องกินเวลานานแต่ละฝ่ายเล่าก็มีในแห่งการพรรณนาความเป็นมาของตนยืดยาวและสลับซับซ้อนคล้ายคลึงกันทั้งนี้เพราะเป็นความจะเป็นอย่างยิ่งที่จำต้องเล่าในประเด็นสำคัญที่ควรเล่าเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจระวังเหตุกับผลว่าสมดุลหรือขัดแย้งกันประการใดบ้างเนื่องจากผลแห่งธรรมทุกขั้นที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติจำต้องแสดงถึงเหตุคือวิธีการดำเนินกำกับไปด้วยดังนั้นการสนทนาธรรมจึงต้องกล่าวถึงเหตุเป็นคู่เคียงกันไปจะเป็นฝ่ายใดรู้ฝ่ายใดเล่าก็ตามต้องยกเหตุคือการดำเนินเป็นเครื่องยืนยันและผลที่ได้รับขึ้นแสดงเป็นคู่เคียงกันไปที่น่าฟังมากและจับใจไม่ลืมแม้วันตายก็ตอนท่านเล่าถึงขณะจิตที่พลิกตัวด้วยอุบายสติปัญญาทานกับคนมายาของกิเลสแต่ละประเภทแล้วผ่านพ้นไปได้เป็นระยะกับขั้นสติปัญญาพอตัวรู้เท่าทันราคะตัณหาแล้วจิตกับกิเลสประเภทนี้ขาดจากความสืบต่อกันไปในขณะนั้นและขั้นที่จิตมีกำลังเต็มภูมิแล้วคว่ำอวิชชาซึ่งเป็นรากแก้วของวัฏฏะลงได้เหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมอัศจรรย์หาฟังได้ยากในชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งเกิดมาส่วนมากทั้งท่านและเรามักจะตายเปล่าไม่เคยมีเสียงของท่านผู้ปฏิบัติและรู้ธรรมประเภทนี้มาผ่านหูเลยนอกจากเสียงฮิโรโปเกที่เหยียบย่ำทำลายสุขภาพทางกายและทางใจดังเราท่านๆฟังกันอยู่ทุกวันจนเบื่อแทบอกแตกตาอยู่แล้วแม้เช่นนั้นก็อดพูดอดฟังกันไม่ได้เพราะเป็นประเภทอาหารก้นหม้อถ้าไม่ทานก็ไม่ทราบจะทานอะไรแต่การสนทนาธรรมกันท่านกล่าวไปตามหลักธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับจิตในวงปฏิบัติไม่ได้กล่าวถึงขั้นถึงภูมิแห่งธรรมนั้นเลยว่าได้ขั้นนั้นขั้นนี้เช่นได้บรรลุโสดารหัสไม่ว่าท่านองค์ใดสนทนาท่านรู้สึกถนัดไปตามวิสัยป่าเสียมากกว่าจะเป็นวิสัยของผู้เจริญและชัดเจนในสังคมในวงปฏิบัติถ้าได้ยินท่านองค์ใดพูดแบบบ้านเมืองที่เจริญแล้วออกมาว่าสำเร็จขั้นนั้นขั้นนี้ดังนี้เพื่อนฝูงจะรู้สึกอะไรไม่สนิทใจกับท่านองค์นั้นขึ้นมาแบบพิกลและออกจะเริ่มคลายความสนิทใจตายใจทันทีเพราะกิริยาชนิดนั้นไม่มีท่านผู้ใดแม้มุ่งต่อทำขั้นนั้นอยู่อย่างเต็มใจอาจพูดออกมาได้
เนื่องจากท่านเห็นว่าเป็นธรรมอันสูงสุดในแดนแห่งธรรมที่ท่านสมมติไว้จึงพากันเทิดทูนไม่กล้าอาจเอื้อมในทางวาจาแต่มุ่งสัมผัสทางใจด้วยข้อปฏิบัติมากกว่าการแสดงกิริยาอันน่าเกลียดออกมาให้โลกเห็นแต่การแสดงออกด้วยความสำคัญว่าตนสำเร็จซึ่งเกิดจากความไม่รอบคอบแต่เจตนายังดีอยู่ก็มีการแสดงออกเป็นอุบายวิธีจะไปเที่ยวโลกพระจันทร์พระอังคารก็มีซึ่งเป็นเจตนาที่หยาบคายร้ายกาจสิ้นดีไม่ควรจะมีในวงปฏิบัติประเภทแรกพอให้อภัยควรช่วยเหลือได้ด้วยวิธีใดต่างก็พยายามช่วยเหลือสุดความสามารถไม่ค่อยมีท่านผู้ใดรังเกียจนอกจากสงสารแล้วช่วยตักเตือนด้วยความเมตตาเพราะเรื่องทำนองนี้อาจมีได้ในวงปฏิบัติเพราะทางไม่เคยเดินย่อมมีรู้มีหลงได้ทั้งท่านและเราดังเคยมีมาแล้วในสมัยปัจจุบันนี้เองท่านที่ว่านี้ก็เป็นนักปฏิบัติมีความสนใจในธรรมอย่างแรงกล้าไปบำเพ็ญธรรมอยู่ในป่าอยู่ในภูเขาพอตอนดึกสงัดจิตก็เกิดสงัดขึ้นมาในเวลาท่านเองเข้าใจว่าตนสำเร็จพระอรหันต์ไปแล้วจึงคว้าเอากล่องยานัดในย่ามมาเป่าแทนนกหวีดปีดปีดปีดให้สัญญาณเร่งเรียกเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยกันมาหาในขณะนั้นเมื่อต่างตกใจรีบมาถามท่านก็บอกตามตรงว่าผมสำเร็จแล้วสำเร็จเมื่อสักครู่นี้เองนึกสงสารเพื่อนเพื่อนจึงได้เป่านกหวีดเรียกให้มาหาส่วนจะจริงหรือเท็จนั้นไม่มีใครทราบได้ขณะนั้นเพื่อนเพื่อนสององค์นึกตำหนิอยู่ภายในว่าสำเร็จแบบเป่านกหวีดนี้มันอะไรกันก็ไม่รู้พิสดารเกินไปแล้วนี่แต่ไม่กล้าออกปากพูดออกมาพอเที่ยงคืนวันหลังก็ได้ยินเสียงนกหวีดดังลั่นสนั่นภูเขาขึ้นอีกแล้วเพื่อนๆได้ยินก็นึกเอื้อมในใจว่าเป่านกหวีดคราวนี้จะสำเร็จขั้นบ้าหรือขั้นอะไรกันอีกนานี่เมื่อคืนนี้ก็สำเร็จอรหันต์ไปแล้วบัดนี้จะสำเร็จอะไรกันอีกก็ไม่รู้ยุ่งจริงพระอรหันต์องค์นี้

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้

านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่3000ในรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ไอดีhluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นาฬิกาเป็นต้นไปทำบุญตักบาตรภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นาฬิกาพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 นาฬิกาประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมรโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตตรักโคพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมทะโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวง

บูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721 240

3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปอยู่ขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: อะไรอะไรเจริญพรเจริญพรดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเคยเล่าเราขบขันเราจะหัวเราจะตายนะท่านพูดเฉยนะท่านนะท่านสอนพระเอาเวลาจนเกาะเวลาจะฉันหันนั่งเงียบแล้วนะนี่ท่านจะขึ้นแล้วนะเรานี่มันสะอึกสะอื้นในนี่คือมันอดหัวเราะไม่ได้นะบังคับเอาไว้คือท่านพูดขบขันนี่นะพูดเฉยนี่นะท่านไม่มีอะไรนะท่านพูดเฉยกรรมฐานเรานี่ท่านว่างั้นนะถ้าที่ไหนอาหารการกินมามากมากหม้อใหญ่ๆปิ่นโตหลายเถามาแล้วสถานที่นั่นมานี่อากาศดีนะโยมอากาศดีปลอดโปร่งทุกอย่างสะดวกสบายทุกอย่างว่าถ้าไปตรงไหนขาดแคลนบ้างอุ้ยอันนี้อึดอัดหายใจไม่ออกอาตมาจะลานะโยมนะท่านพูดเฉยนะแต่เรามันจะตายท่านดัดท่านสอนพระท่านพูดเฉยนะท่านไม่มีอะไรแต่เรามันดิ้นอยู่ข้างในบังคับไปไม่งั้นมันอดหัวเราะไม่ได้อาตมาจะลาละโยมนะที่นี่อากาศไม่ดีมุ้ยท่านพูดขบขันดีนะมันจะตายมันไม่ได้สแตกเนี่ยเวลาท่านสรุปนะมันไม่ได้สแตกมันจะตายมันจะไปแหละท่านว่าท่านพูดนิ่งเฉยตลอดไอ้เรามันอดหัวเราแล้วจะตายนะตรงไหนที่เป็นตัวมากมากหม้อใหญ่ๆมาแล้วที่นี่อากาศปลอดโปร่งโล่งดีนะโยมนะมันบอกนี่แหละท่านว่าท่านพูดเฉยที่ไอ้ผู้ฟังมันจะตายท่านเฉยนะท่านไม่ได้พูดมีอะไรจำนะพวกอากาศปลอดโปร่งนี่จำไม่ดีนะวัดป่าวัดตานี่มันอากาศมันปลอดโปร่งดีนะพากันเจริญพรนะเขาที่มาไถ่ตานนะเจริญพรให้เขานะเราอย่าจันเฉยปลอดโปร่งก็ปลอดโปร่งเข้าใจละจับจังว่านี่ทำไมก็ปลอดโปร่งปลอดโปร่งอย่าลืมไม่ปลอดเราวันนี้ให้พรให้พร
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้วิ่งเบียนไม่ทราบเป็นไรเดินมาก็จะไม่ไหวมันจะล้มวิ่งเบียนวันนี้วิ่งเบียนมากตัวเลยมาถึงก็ปล่อยแล้ว
2: ห้าหมื่นเจ้าค่ะ
1: ก็ห้าหมื่น
2: อันนี้ของลูกหลานเจ
1: ้
2: าค
1: ่
2: ะ
1: ลูกหลานสิมาถึงก็ถวายแล้วมานี่ถวายอีกเรื่อยมันใช่เลยเงินตั้งห้าหมื่นพกดูเป็นวัดมันเป็นยังไงเนี่ยอย่างนั้นเราควรจะกระสามวัดมันก็เอาให้หมุนติ้วได้นะคนแก่ให้เดินมาจากกุฏิจังหวัดนี้ยังหกล้มมาตลอดวิ่งเวียนวิ่งเวียนมาเรื่อยต้องระวังมีถ้าธรรมดาหกล้มไปรู้กี่ครั้งนั้นเรานะแต่พูดให้ตรงไปตามความจริงเลยนี่เพราะสติสติไม่เคยมีพลาดจากตัวเองแม้ขณะหนึ่งไม่มีข้าแรกก็ไม่มีสติเป็นธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นมันถึงไม่ค่อยหกล้มสติดีพูดง่ายๆว่านี่คือเดินมานี่มันบิงมันเวียนมันจะล้มเดินจากกุฏิมานี่นะมันไม่สบายมา3-4วันนี้ไปวัดนั่นแหละไม่ใช่อะไรเลยเป็นไปหมดในร่างกายพอลุกขึ้นเดินอันนี้คอจะหกล้มตลอดมันวิ่งเวียนวิ่งเวียนหมุนติ้วติ้วอันนี้เดินมาจากกุฏิก็ไม่ระวังมาตลอดไม่งั้นหกล้มเพราะมันวิ่งเวียนด้วยนะมีวิ่งเวียนด้วยถ้าธรรมดาไม่มาฉันนั่นธรรมดาแล้วไม่ฉันนะ จะนี่ก็ยั่วเยี่ยวเยี่ยวเต็มวัดเราไม่ฉันแค่องค์เดียวนี่วันไปทั้งวัดนะต้องอุตส่าห์ลงมาธรรมดานี่เรื่องอย่างนี้ง่ายมากเราเพราะไม่รู้สึกไม่สบายไม่ฉันเลยอยู่อย่างนั้นนะปฏิบัติเรื่องการโขกการฉันรู้สึกว่าสบายมากเราไม่มีกังวลอะไรเลยเพราะมันเคยฝึกมาก็พอทีนี้การโขกการฉันนี่มันถึงไม่เป็นกังวลเพราะมันเคยฝึกมาแล้วนี่ก็ยั่วเยี่ยวเยี่ยนเราไม่ฉันเจ้าองค์เดียวนี่ก็หวั่นไปทั้งวัดเลยพระอุตส่าห์บืนมาอย่างนั้นมากับเพื่อส่วนรวมไม่ได้เพื่อตัวเองไม่มาไม่ฉันพยายามมีถ่ายขันมันก็เป็นประวัตินี่ธรรมดาวัดมันจะมีปัญหาอะไรแต่มันเป็นสำหรับคนแก่นี่เป็นเรื่องใหญ่โตอยู่มากเดินอย่างวิ่งเวียนเนี่ยสำคัญวิ่งเวียนมันจะให้หกล้มจนได้นะรถขึ้นไปไม่ได้การฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเนี่ยสำคัญมากนะถ้าจิตใจเข้มแข็งก็อย่างเดียวทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับใจให้ใจอ่อนแอเหลวเหลวไปหมดพอพูดอย่างนี้แล้วก็รู้ถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราคือการธรรมดามาหาท่านทีไรมีกระหังห่อก็อยู่ลงมาก็หนุ่มน้อยอายุ30กว่ากำลังเริ่มความเพียรกันเขาออกจากข้างไปแล้วก็เอาแหละว่าปลาช้าอยู่กับเราคนเดียวเนี่ยอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่กินไม่เอาใครไปด้วยเป็นน้ำไหลพุ่งถ้ามีเพื่อนฝูงองค์สององค์เป็นน้ำไหลว่ากำลังความเพียรไม่ติดต่อเราไปคนเดียวแล้วก็ปราศาอยู่กับเราพุ่งแล้วลงมาหาช่างตอนนั้นมันอาจจะเป็นยีสร้างหรืออะไรนะคือเหลืองหมดทั้งตัวลงมาจากภูเขาพอลงมาเขากล่าวว่าท่านจะรู้สึกอะไรในจิตของท่านเนี่ยท่านว่าเฮ้ยว่าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะผมว่าคือมันเหลืองหมดตัวเลยตัวไอ้หนังห่อก็เหลืองไม่ต้องพูดแล้วหนังเหลืองหมดทั้งตัวด้วยมันคงจะเป็นยีสร้างชักมันทำให้เหลืองหมดเหมือนชาเขามันประกาศออกมาท่านร้องเฮ้ยตื่นเลยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะผมว่าเราจะคอยฟังอะไรจะไปตอบไม่ได้แล้วกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งนะมันจะจอมปราดท่านร้องโก้คือเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเราคอยฟังมันจะว่าไงก็เดี๋ยวตอบรับมาผมกลัวเราจะอ่อนเปลี่ยนโดยเราจะอ่อนแต่มันต้องอย่างนี้ถึงเรียกว่านักรบนะคำตอบของท่านเกี่ยวเพื่อเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับจะทำให้เราใจอ่อนแอลงไปท่านปลุกสมัยเลยมันต้องอย่างนี้ถึงเรียกว่านักรบท่านว่างนะจอมปราดคือพูดอะไรลงไปจะเสียประโยชน์พลิกใหม่ทันทีก็คืออย่างนี้ก็รู้ได้ถึงท่านการมหาทองสุขท่านจะมหาทองสุขเป็นคนสืบสระบุรีรู้ว่าท่านจำไม่สืบตัวบ้านหนองทานหรือว่าไงสืบสระบุรีนี่เป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันกับหลวงปู่มั่นเรามาอยู่ลำดับนะท่านจะมหาทองสุขนิสัยคนหนึ่งก็ถ้าเทียบกับท่านจันมั่นกับท่านจันมหาทองสุขเขาเรียกหลวงปู่มั่นอย่างนี้เด็ดขาดเด็ดขาดทั้งนี้ นิ่มนวลนิ่มนวลจะคล้ายไปทางอ่อนแอมันจะเป็นไข้อะคือไปเป็นยังไงคือท่านนิสัยท่านเรียบร้อยอยู่ตลอดแต่เวลาเป็นไข้มาเป็นลักษณะอ่อนแอการจะใส่ยาเข้าไปขนาดนี้มันเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยเชียงไข่ตรงนี้ก็อ่อนแอเปลือกบัวผู้อยากไปหมดทั้งมันมันเป็นนิสัยผู้หญิงเนี่ยต่างๆเรียนห้าตะวงจีวัดออกแล้วเพิ่มนุ่งห่มผู้หญิงมานุ่งห่มแทนมันจะเข้ากันได้กับความอ่อนแอนี่นะต่างๆนะทั้งนั้นร้องไห้จะมาตกแล้วไม่จะรู้อะไรอย่างวางยาขนาดนี้ไม่ถูกกลับมาด้วยนะนายไปอ่อนไปนิ่มไปหมดเลยคือยาขนาดนี้ยาเด็ดเด็ดเดียวยิ่งไม่ได้ผลต้องยานิ่มใสกบเอายาใสกบเลยทางนั้นทั้งใจนั้นมันบอกให้เปลี่ยนเอาหมดพระสบงสบอนไม่ใช่เครื่องของผู้ชายด้วยยังเป็นเครื่องของพระด้วยแล้วว่าอ่อนแอยี่มันเข้ากันได้ยังไงทั้งยาต้องนั่งร้องไห้คือคิดใหม่ทีนี้อ่อนนิ่มไปเลยเยอะเลยอย่างนั้นฉันวางยาปั๊บสังเกตอยู่ผลคิดปั๊บเลยค่ะเนี่ยท่านจันทร์มหาเจ้าสูงเป็นคู่เพิ่งเป็นเพิ่งตายกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจริงๆนะเนี่ยมันเป็นการนิสัยบุเพนิวาสชาติบางก่อนเคยเกี่ยวโยงกันมายังไงไม่ทราบเองอย่างหลวงปู่มั่งก็มีรันจะมาลงสูงชัดเจนมากทีเดียวเพราะท่านเคยไปอะไรกันมาพึ่งเป็นพึ่งตายกันมาไปรับความทุกข์ความลำบากไม่เกี่ยวกับท่านจะมาต้องสูงหรอกไปเรื่อยกันนะแล้วจะไปทำงานเถอะหากไปด้วยกันนะครับทุกอย่างลำบากก็มีสององค์เนี่ยที่ว่าเขาว่าท่านเป็นเสือเย็นเป็นเสือเย็นนะเสือเย็นก็คือท่านจะมาต้องถูกกับพ่อแม่ครูอาจารย์เขาตู่ว่าเป็นเสือเย็นนั่นเพราะว่านี่โอ้ยไม่ได้นะท่านมหาถ้าเราไปแต่ตอนที่เขากำลังโยกโทษดิบตายไปแล้วพวกนี้จะเป็นสัตว์เป็นเสือตกนรกไปหมดเราต้องอนุเคราะห์เขาว่าเนี่ยท่านพิ้งไปอย่างนั้นนะนั่นแหละทำไปอย่างนั้นแหละต้องจนกว่าเขากลับใจได้เรียบร้อยแล้วเราจะไปไหนค่อยไปเอาทุกยากลำบากอะไรก็ทนเพื่อมนุษย์ตาดำๆท่านว่าทั้งคนทั้งหมู่บ้านมายกโทษท่านมาเป็นเสือเย็นท่านแทนที่ท่านจะว่าเป็นเสือเย็นกับเขาไม่เป็นนะท่านว่าเขาคิดผิดแล้วไปแต่เราไปซะตอนนี้แล้วเนี่ยความคิดอันนี้เป็นอกุศลมากทีเดียวเราตายแล้วจะไปเป็นสัตว์เป็นเสือตกนรกกันมาต้องอยู่อนุเคราะห์เขาซะก่อนเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านอนุเคราะห์ท่านเป็นธรรมไปหมดท่านไม่ได้เป็นโรคนะคือความคิดความปรุงของบุคคลมีกิเลสมันก็ส่วนมากจะเป็นแต่ฝ่ายโลกฝ่ายโลกละท่านไม่มีฝ่ายโลกคงเส้นคงวาเขาตำหนิอย่างนั้นแทนที่ท่านจะพากันหนีไปยะเขาไม่ยินดีไม่นะท่านอยู่จนกระทั่งเขากลับใจได้ท่านไปอย่างนั้นเรื่องธรรมแต่กิริยาที่แปดที่ไม่มีใครเกินหลวงปู่มั่นนะเหมือนฟ้าหลงฟ้าร้องฟ้าผ่าเลยกิริยาการเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดทุกอย่างเลยแต่จิตนี้นิ่มไปหมดนะพลังที่ออกมาจากนั้นเป็นพลังของเมตตานะไม่ใช่เป็นพิษคือเหมือนที่ทั้งหลายถ้ากิริยาแสดงว่านั้นธรรมดาเป็นกิเลสเป็นไฟออกมานั้นเป็นน้ำออกมานะมันต่างกันก็ไฟคือกิเลสไม่มีในใจของท่านจะเอาอะไรว่าเป็นไฟก็มีแต่น้ำเป็นน้ำดับไฟแผดก็เหมือนฝนตกลงมาเย็นไปหมดนะเนี่ยอะไรก็นี่เราก็เรียกว่าเต็มกำลังความสามารถของเราที่อุปถัมภทาท่านในวาระสุดท้ายเนี่ยเราพอใจในการถวายชีวิตทุกอย่างมอบกับท่านเลยจ้ะนะ แต่พระเนี่ยท่านก็รู้ท่านไม่เข้ามายุ่งแล้วมีแต่เรากับท่านอยู่ด้วยกันเวลาท่านเป็นหนักนี่มีแต่เราเท่านั้นนะอยู่กับท่านสององค์ครับหลวงพ่อนั้นเป็นวรรณโรคท่านเป็นวรรณโรควรรณโรคเขากลัวกันมากนะแต่ก่อนเราไม่สนใจปากเราก็ปากท่านคอเคลียร์กันอยู่ตลอดเวลาเอาหนีอย่างนี้เอาสำลีจับสำลีมาก้วนเสมหะท่านเหนียวเราต้องเอามือก้วนปากเราก็ปากท่านกันอยู่ด้วยกันไม่สนใจแต่ก็เดชะไม่เป็นไรนะไม่เป็นคือมันติดกันง่ายมากเขาว่างั้นวรรณโรคถ้าอย่างเรานี่ร้อยทั้งร้อยติดหมดว่างั้นนะคือเรามันคอเคลียร์มันไม่สนใจกับไอ้ที่ว่าวรรณโรคแรกอะไรละไม่สนใจหรือพ่อแม่ครูอาจารย์นี่เลยชีวิตจิตใจของเราไปหมดแล้วมันจะมาห่วงใยอะไรกับความเป็นความตายของเรามันไม่มาห่วงนะไม่ห่วงเลยสำหรับเราเองเคารพเลื่อมใสบูชาสุดหัวใจอยู่กับท่านหมดเลยมอบถวายหมดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอุปถัมภ์กันเราก็ยังภูมิใจอยู่นะเพิ่มจะถึงขนาดที่ว่าคือท่านคงจะไว้ใจนั่นเองพอท่านเคลิ้มหลับไปบ้างนี่เราจะบอกพระเราไปเดินโยกมือข้างๆนี้คือเวลาท่านเคลิ้มหลับเราอยู่กับท่านติดกันเลยนะพอท่านเคลิ้มหลับไปแล้วก็ออกบอกไปเดินโยกมือนั้นถ้าท่านตื่นขึ้นมาท่านมักจะเรียกมักจะถามถึงเราพอท่านตื่นขึ้นมาแล้วท่านถามบอกเราอยู่พอลืมตาขึ้นมาแล้วทำหาไปไหนเนี่ยอย่างนั้นนะสมเจตนาของเราที่เทิดทูนสุดหัวใจเป็นตาอยู่มอบให้กับท่านหมดแล้วนะเพราะงั้นเราจึงไม่มีกำลังเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นอะไรไม่มีมอบให้ท่านหมดเลยนะนี่ท่านก็รู้สึกว่าเมตตามากสุดสุดฉีดเลยเวลาท่านไม่ได้นอนกลางคืนคือโรคพวกวรรณโรคแล้วเวลาหนาวนี่ไอกลางคืนบางคืนไม่ได้หลับนะท่านไม่หลับเราก็ไม่หลับอยู่นั่นแหละเป็นประจำถ้ากลางวันสงบนะพระเดียนจะเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็ห่างออกไปตอนกลางวันนะพอค่ำเข้ามาแล้วเราจะเข้าแหละแต่พระเดียนท่านก็รู้นิสัยรู้กิริยาแห่งการทำในระหว่างเรากับท่านพระเดียนท่านจึงไม่ค่อยไปยุ่งแหละท่านคอยอยู่วงนอกมีแต่เราอยู่กับท่านวงในโดยเฉพาะอะไรมันก็เหมือนว่าโง่กับฉลาดก็เรียกเรามอบถวายท่านหมดแล้วนี่สุดหัวใจเราแล้วเป็นตายเราก็มอบหมดไอ้วรรณโรคละเลขอะไรกว่ามันจะติดจะไปจะเราไม่สนใจ เอาชีวิตเขาว่าเลยนั่นแหละพอลืมตาขึ้นมาทำมาไปไหนเนี่ยเอาอย่างนั้นนะเราติดอยู่กับท่านตลอดเวลานี่เราภูมิใจในการปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นภูมิใจจริงๆนะคือเรามอบถวายหมดเลยเป็นตายของเราไม่ให้มีให้อยู่กับท่านหมดตั้งแต่อยู่ด้วยกันในนี้ท่านก็ไว้ใจอยู่แล้วการเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะอะไรๆนี้เราจะให้เรียบหมดเลยนะให้ท่านอยู่ผาสุกร่มเย็นเพราะเรามาเองท่านไม่ได้นิมนต์มาเรามาเองอย่าก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายขัดหูขัดตาให้ท่านลำบากเลยเราจึงต้องคอยดูแลข้างนอกอยู่ในวัดก็เป็นอย่างนั้นตลอดเลยเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยิ่งหนักนะท่านเราจะเป็นตัวสำคัญอยู่ในนั้นเลยละนี่เราก็ภูมิใจเวลาท่านมรณภาพเพราะตั้งแต่เริ่มหนักเข้านี้เราไม่ได้จากท่านเลยอะติดพันตลอดเลยถึงขนาดที่ว่าลืมตาขึ้นมาท่านมาหาไปไหนพระทั้งวัดท่านไม่ได้ถามหานะพอลืมตาขึ้นมาท่านหาไปไหนเนี่ยเราเข้าปุ๊บเลยอะไรอะไรเราไม่สนใจถ่ายหนักถ่ายเบาเราจัดการไม่ให้ใครไปเห็นอวัยวะของท่านนะเราเทิดทูนสุดยอดรักตงวนอวัยวะของท่านทุกส่วนไม่ให้ใครไปเห็นมีแต่เราคนเดียวซึ่งเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกับท่านเท่านั้นปฏิบัติต่อกันเราทำหมดทุกอย่างการถ่ายหนักถ่ายเบาเราไม่ให้เขาไปยุ่งเราทำคนเดียวคนเดียวคนเดียวเลยเสร็จแล้วยื่นออกไปยื่นออกไปท่านไม่พูดแล้วท่านเฉย อย่าจะตำหนิที่เราว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกไม่มีนะเพราะเราก็ทำสุดกำลังของเราอยู่แล้วท่านไม่ค่อยพูดละหนักเขาเท่าไรก็ยิ่งเรายิ่งติดกับท่านเลยเป็นเวลาที่จิตของเราก็กำลังหมุนติ้วภายในนะมันเป็นมาแล้วตั้งแต่ท่านก็ทราบแล้วตั้งแต่ท่านยังไม่ป่วยจิตของเรามันก็หมุนเป็นธรรมจักรแล้วล่ะมันพุ่งแล้วพอที่ท่านป่วยที่ท่านก็เพียบทางธาตุขันธ์แล้วก็เพียบทางด้านจิตใจระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันมันไม่หยุดนะคือมันเป็นอัตโนมัติอยู่อย่างนั้นแหละนี่ท่านก็เพียบทางธาตุขันธ์แล้วเข้าไปแล้วอุปจักท่านดูแลท่านจิตของเรามันก็หมุนของมันอยู่นั่นแหละแต่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอออกมาเท่านั้นมันดีดพึ่งเนี่ยจิตความเพียรอัตโนมัติจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็ท่านสิ้นไปเนี่ยแม่สลดสังเวชแล้วน้ำตาร่วงทันทีเลยนะคือเรียกว่าหมดที่พึ่งเราหมดที่พึ่งคือจิตเวลาจิตขั้นนี้จะใครมาตอบมาลาบไม่ได้ง่ายๆนะต้องเป็นผู้ที่ผ่านพ้นไปแล้วบทแล้วเพราะจิตอันนี้มันเข้าได้เข้าเขียวจิตเราบูทักวัดทักคือที่ที่ผู้มาตอบปัญหานี่จะไปตอบแบบธรรมดาไม่ได้นะท่านพูดออกมาคำเดียวปั๊บถึงแล้วพังแล้วมันขัดข้องตรงไหนเพราะท่านพูดออกมาคำเดียวพังเลยนั่นแหละความรู้ของจอมปราดสอนจอมโง่ไปอย่างนั้นนะนี่จิตใจก็อยู่กับท่านหมดในเวลาท่านล่วงไปแล้วทำไงนะนั่งน้ำตาล่วงอยู่แล้วเฝ้าโศกของท่านท่านจะตีสี่พูดแล้วชัดใจเลยนะจนกระทั่งพระถึงเวลาบิณฑบาตตั้งแต่ตีสี่นั่งเป็นเหมือนหัวต่อแต่จิตมันไม่ได้เหมือนหัวต่อพระบุตรผู้วาจาเรียกว่าบทที่พึ่งตลอดนะเพราะจิตของเราจะอยู่กับท่านเท่านั้นใครมาถามใครมาตอบให้ได้ล่ะเท่าท่านผู้เดียวตอบแล้วขาดสะบั้นเลยเพราะจิตนี้เป็นจิตอัตโนมัติแล้วไปเลยพอท่านล่วงไปแล้วร่างน้ำตาล่วงตั้งแต่ตีสี่นี่ตอนตีสองเลยตอนนั้นที่สองยี่สิบสามนาทีเนี่ยท่านล่วงตอนนั้นพระชุนละมุนครูบาอาจารย์ทั้งหลายส่วนพระเรียนอยู่รอบเพราะครูบาอาจารย์อยู่ภายในเราก็รอว่าพอดูแลพอท่านเสร็จแล้วก็ท่านอยู่น้ำตาล่วงเรื่องที่พึ่งขาดที่พึ่งทักทีสิจะมาเช้าถึงเวลาดูชาวบ้านเพื่อนมาสกิดปั๊บได้เวลาบิณฑบาตแล้วเหรอตั้งแต่ตีสี่ถึงเวลาบิณฑบาตนั่งไม่รู้เลยนั่งเป็นหัวต่อแต่จิตมันบุญหรือเขาว่ากับครูบาอาจารย์ถึงเวลาออกบิณฑบาตถึงได้ลุกออกบิณฑบาตแล้วไว้เลยนะพอแรกอาจารย์เป็นมหาบุญมหาคุณรถเก่ารถกระบอกของเราลืมอะไรสดๆร้อนๆนะกับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านไม่มีคำว่าจิตวาจาไม่มีเลยเป็นปัจจุบันตลอดเลยสดๆร้อนๆจะอย่างเวลาว่างตอนบ่ายๆเราจะลงประกาศท่านที่ศาลาใหญ่กับลำพึงลำพันถึงเรื่องมหาบุญมหาคุณของท่านที่เป่ากระบอกของเราซึ่งเดียวนะสดๆร้อนๆท่านเรากราบลำพึงบุญคุณของลำพึง

ุญคุณทั้งหลายของท่านมาครอบกระหม่อมจอมขวัญของเราหมดเลยล่ะเพราะงั้นจึงไม่มีคำว่าจืดจางพอท่านล่วงไปแล้วก็น้ำตาล่วงเลยโอ้พิลึกจริงๆนะจอดันรู้สึกว่าเหมือนว่าฟ้าดินถล่มนะท่านหนึ่งโกเราโอนโอนละมานกันหมดในร่มกรรมฐานสามสี่ปีถึงเกาะกันได้นะแต่ก็จะกระจายเลยพอพ่อแม่ครูอาจารย์เสียองค์เดียวครูอาจารย์องค์นั้นอยู่ที่นั่นองค์นั้นก็จะไปหาองค์นั้นหาองค์นี้บ้างเริ่มแรกในประมาณสักสามสี่ปีนี่แหมยุ่งมากทีเดียวครูอาจารย์แต่ละองค์ที่ท่านล่วงไปซึ่งมีธรรมเต็มหัวใจสั่งสอนสัตว์ลูกศิษย์ลูกหาเต็มภูมิของท่านแล้วล่วงไปนี่แหมพิลึกนะพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเลยล่ะที่ให้ความร่มเย็นแก่วงกรรมฐานมากที่สุดเลยเราไม่ได้ลืมเขาสดร้อนๆแต่อันนี้ก็เป็นเหตุให้เรานำมาพูดท่านคงจะพิจารณาเรื่องของเราพอแล้วแหละกำลังนวดเส้นอยู่พระสององค์นวดเส้นถวายกันท่านพูดขึ้นลักษณะเอะใจนะนั่นว่านี่เวลาผมตายแล้วพวกท่านนั่นทั้งหลายจะไปอาศัยไปพึ่งใครเกาะใครล่ะว่างั้นนี่เวลาผมตายแล้วท่านพวกท่านจะไปเกาะใครพึ่งใครล่ะไม่นานขึ้นอยู่ไปลักษณะเอะใจอย่างนั้นให้พึ่งท่านมหานะขึ้นเนี่ยคำนี้พูดท่านพูดกับพระถ้าไม่ได้พูดกับเราล่ะให้พึ่งท่านมหานะนะธรรมะสำคัญอยู่มากทั้งภายนอกภายในเท่านั้นปิดปากเลยพระเนรก็จับจ้องเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาท่านมรณภาพพระเนรจะเกาะเราเพิบเลยนะในคำนี้นะเป็นสำคัญนะเกาะเราเพิบเราก็หลบตอนนั้นเรากำลังหมุนอยู่กับใครไม่ได้ละการพักผ่อนเพียรนี้ถึงเวลาอยู่กับใครไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆนะสำหรับเราอยู่ไม่ได้เลยคืออดีบัตบูทั้งวันทั้งคืนตลอดใครจะมาเกี่ยวข้องไปได้ล่ะเกี่ยวข้องกับเหมือนเราว่างานเช่นอย่างเราเขียนจดหมายถึงถือมีคนมาคุยกับเราถึงเราไม่เขียนแล้วก็จับปากกาจ้อมันเขียนไปได้เพราะแขกเขามาเกี่ยวข้องเพราะแขกไปก็เขียนเพราะว่าอันนี้ก็ว่ากันเกี่ยวข้องกับใครนั่นแหละงานเขาว่าทำลายวงงานของเราเมื่ออยู่คนเดียวแล้วทั้งวันทั้งคืนมันหมุนของมันนะตลอดที่ได้คาดจิตมันบูรหมุนอย่างนั้นแหละทำไปเองทำแก้กิเลสอยู่ที่ไหนแก้แต่กิเลสถึงขั้นแก้ตลอดนะถึงขั้นผูกวัดเราท่านทั้งหลายทั่วโลกที่ไหนผูกตลอดมีกิเลสผูกวัดหัวใจสัตว์ทรมานหัวใจสัตว์โดยไม่รู้สึกตัวเลยนะเราก็ไม่เห็นธรรมะข้อนี้ที่มันเกิดกับเราถึงเวลามันแก้จะมันแก้เองแก้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนแก้กิเลสแก้ไม่หยุดไม่ถอยนั่นแหละอยู่กับใครไม่ได้ล่ะระยะรัดอยู่กับใครไม่ได้เลยต้องอยู่คนเดียวตลอดไม่สนใจกับอะไรเลยนี่เรียกว่าขั้นอยู่คนเดียวใครจะไปอยู่ด้วยไม่ได้สำหรับเราเองเป็นเช่นนั้นคล้ายๆก็เถอะมันจะคล้ายคือกันถึงขั้นที่จะเข้าได้เข้าเข็มแล้วว่ามันต้องบูดตลอดใครมาอยู่ไม่ได้ประชาชนญาติโยมยิ่งห่างไกลไม่สนใจเลยจ้ะจนกระทั่งพุ่งทะลุเลยทีเดียวจะมองดูโลกดูสาก็ดูได้ตอนนั้นดูไม่ได้ล่ะปัญญูจิตเวลาปัญญูมันจะไปรอไม่ได้จริงจริงล่ะยากได้ก็ไปรอเป็นกับตายต้องพุ่งให้ถึงที่สุดอย่างเดียวเท่านั้นมีบอกว่าเท่านั้นเลยมีแล้วเป็นมาหมดแล้วจะปลูกเพื่อกันลุ่มท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าภาพแล้วปลูกเพื่อลุ่มจนก็ไม่ทราบว่ามาสนใจจดจ่อเราอยู่ตั้งแต่เมื่อไรเราไม่เคยสนใจกับใครเขาว่าลาไปเที่ยวท่านพระอนุญาตเรียบร้อยแล้วไปทางไหนท่านก็ถามแล้วจะไปกี่องค์อ่ะบอกไปองค์เดียวท่านขึ้นทันทีเลยท่านเสริมสำหรับเราล่ะถ้าว่าไปองค์เดียวขึ้นเลยพระเดินสายวิว

0: อย่าไปยุ่งท่านว่าท่านมหาละให้ท่านไปองค์เดียวใครจะไปยุ่งท่านนั้นใครจะไปยุ่งก็ร่มโพล่มไทรคือท่านเองเราจะไม่สนใจกับใครว่าจะยุ่งกับเรานะพอท่านมรณภาพแล้วก็เพิบเลยนี่ไปลำบากขโมยจากหมู่เพื่อนลำบากมากนะกลางคืนก็ขโมยถ้าเป็นบาปเป็นกรรมก็เล่าตัวเบอร์หนึ่งขโมยจากหมู่เพื่อนก็ลุงก่อเราถ้าไปอยู่ในการได้ทำไงที่เราก็บูดพวกเราตลอดเวลาแล้วก็เอาละพอเผลอกลางคืนก็ไปนะผ้าเดินอยู่โอ้ร้านอยู่ร้านโอ้ร้านอยู่ร้านแล้วก็แตกบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าเตรียมพร้อมแล้วนะเดินฉากดูร่างเราก่อนดูโอ้นี่เดินเจ้าโก้ดูโอ้ร้านนั่งภาวนาอะไรดูเห็นไหมหมู่พระเนี่ยถ้าไปสนใจกับเราพอกลับมาแล้วสะพายบาขึ้นบนบาออกทางนี้ทางไม่มีพระเนี่ยพวกนั้นพอเราไปแล้วแหมยุ่งใหญ่เหมือนกันนะพระกันดีเราก็ไปก็เราเลยทางไหนออกได้ถ้าไม่มีพระเราออกทางนั้นไม่มีพระไปเลยก็คืนก็ไปนะก็คืนก็หนีหนีจากหมู่เพื่อนข้อวันหมู่ข้อวันวันเกี่ยวข้อกับหมู่เพื่อนมาแล้วถึงเขาเกี่ยวไม่ได้ไม่ได้จริงนะสำหรับเราเองนะไม่ได้เลยต้องออกหาทางออกพอออกไปแล้วเหมือนกับว่าพ้นจากนรกนรกคือพระเนี่ยยุ่งเราพอออกจากแล้วก็พุ่งพุ่งเลยออกไปอยู่ที่นี่ประมาณ6-7 วันปั๊บหนีแล้วไปอยู่ที่นั่น6-7 วันปั๊บไปอยู่ที่นั่นอยู่อย่างนั้นตลอดไม่งั้นพระเนี่ยตามทันที่เราเคยเป็นมาแล้วนะก็น่าสงสารพระเดินไว้กันเลยแล้วลูกตามลูกตามก็ไม่มีที่เกาะจะให้ว่าอะไรเพราะว่าอาจารย์บ้านบรรพามแล้วก็หวังจะเกาะเราไอ้เราก็ไม่มีที่เกาะก็มีแต่ทำอย่างเดียวก็ฟาดกันดีเลยนี่แต่มันก็กองทุกข์อ่ะเดี๋ยวเขาวุ่นจากเพื่อนหลบไปนั่นหลบไปนี่หลบไปรู้เรื่อยนี่เรื่องการทำความเพียรอยู่คนเดียวคนเดียวจนกระทั่งเรื่องวัฒนุไปเรียบร้อยแล้วแล้วนะที่จะค่อยรับบ้างพาลินะค่อยรับพาลินถ้าเพลงเนี่ยติดสอยห้อยตามเราวัฒนธรรมของเพลงเพลงเรียกมาเล่าให้ฟังท่านเพลงเป็นคนทราบเรื่องราวของเราเป็นองค์แรกเราวัดร้อยทำไมเจดีเราไม่ลืมนะแล้ว14 ค่ำเดือน 6แต่เข้าก็ได้กับวันที่เป็นวันที่15 พฤษภาคม 2493ที่เราเป็นนั้นเป็นกลางคืนแล้ว14 ค่ำเดือน 6นั่นแหละเป็นกลางคืนเท่ากับวันที่15 พฤษภาคม 2493เป็นกลางคืนพอเสร็จลงมาจากนั้นแล้วก็ท่านเพลงไปกดทราบครั้งแรกมาท่านเพลงก็ติดตามมาด้วยล่ะว่ามีใครมาพักสุตตวาส2 คืนก็จะไปจำพรรษาที่วาริชภูมิเล่าให้ท่านเพลงฟังเรื่องอัศจรรย์มันเพลงแล้วก็ตื่นเต้นเหลือเกินนั่นแหละพอเราเล่าให้ฟังไม่เคยฟังเสียท่านติดสอยตามผมมาราชเท่าไหร่แล้วลำนี้ท่านเคยได้ยินไหมบอกโอ้ยไม่เคยได้ยินเลยท่านพอใจตื่นเต้นว่าอยู่ที่มันขาดสะบั้นจากกันระหว่างวัฏวนกับวิวัฏะเท่าท่านแพงจึงรู้สึกว่ามีบุญบ้างอยู่ไรตอนก่อนยังเป็นเนรก็ได้อุปถัมภ์ปัฏฐากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแกงหม้อเล็กเท่านี้แกงทุกวันท่านแพงเลยเป็นเนื้อบนเขียงพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นมีดสับลงไอ้เราเป็นเฉียงหนุนไว้ท่านเพลงเป็นเนื้อบนเฉียงพอดีถ้าจะหยุดก็หยุดไม่ได้ก็เราดูดไว้พาลพาลีอยู่นั่นแหละท่านว่าให้ทำก็ไปก็ทำแบบว่าให้ท่านรู้ดิได้อะไรมาว่าให้รู้ของดิบของดีอะไรได้มาจะไม่ท่านเห็นเลยล่ะเราล่ะตัวสำคัญก็คือเราพูดกับมันชัดเจนนะเวลาหาอุบายที่จะมาเอาของที่อุดรนะท่านก็ทราบเรื่อยๆแหละเราจะไปเยี่ยมโยมแม่อะไรว่าอะไรได้ทราบว่าโยมแม่ไม่ค่อยสบาย ออกตายแล้วนะไม่หาอะไรนะก็ว่าก็ขอในตลาดให้เขาใส่เชิงใส่เชิงเต้นเชิงเอาของที่เราต้องการสำหรับทัดขาดพ่อแม่ครูอาจารย์ได้เต็มแล้วก็ไปเลยพอไปถึงป้าไม่ได้เลยพอรถเอาล้อเขาใส่เข้าไปไปถึงหน้าวัดแล้วก็ขนออกรูดไปกุฏินึกลับดูนะที่เก็บของไว้ให้รูดนะไปแล้วเขาว่าเราฉลาดแต่พอหลวงป้าเราขอนขนของหลวงป้าให้ล้อมาแล้วตามกบรอยล้อละกลัวท่านจะมาเห็นหรือว่ามากบออกหมดพากันมาดูจริงนะเอาผ้าเดินมาดูไม่ได้เห็นรอยล้อเนี่ยดูตลอดปัดกวาดตลอดเรียบเลยจนกระทั่งถึงทางร่วมเสร็จแล้วว่าดูแน่ใจแล้วเห็นไหมล่ะคนโก้กับคนตลาดผิดกันแค่ไหนล่ะทีนี้ก็เราก็คอยเตาะดูเพราะเราเป็นนักโทษดีวะท่านพอออกมาพอทราบเราไปมาถึงเย็นวานนี้ท่านทราบเราไปไหนท่านทราบล่ะมันตัวครับทราบว่าหมาก็เป็นหมาพรานนะหมาพรานจริงๆหาอะไรวะถวายท่านล่ะไม่ให้ท่านรู้ไม่ท่านรู้วันนั้นพอเขาไปแล้วก็เขาขันดีนะคืออุบายหาทางออกมีนะเพราะว่าจะพระบาทพระนาเอาแต่ขนุนวัดทอดเดี๋ยวว่านี้นะใส่นั้นพอเป็นเครื่องหากว่าจดกอกแล้วจะออกทางแก่นขนุนออกได้จริงๆนะแปลกพอเอาของขบใส่เข่งใส่เข่งเต็มล้อเต็มล้อแล้วเก็บแล้วเท่งเป็นหัวหน้าเก็บเรียบร้อยไปไว้กุฏิลึกๆไม่ท่านเห็นละทีนี้พอไปวันแล้วตบรอยล้อไม่เห็นเลยพากันมาดูทั้งพระทั้งเดินดูด้วยกันนะดูเรียบร้อยแล้วเอาเอาละหายสงสัยแล้วเนี่ยที่ว่าจอมปราบกับจอมโง่มันผิดกันจับจนได้จับเอาจนได้ละก็คอยสังเกตดูท่านตาท่านสอดสอนปั๊บเราเป็นขบวนเราก็คอยแอบสังเกตดูไปมันไม่มีร้อยล้ออันหนึ่งมันกบไม่บวชตรงนั้นละเออตรงนั้นเราก็บวชแล้วละนี่มันลอยล่อมาจากไหนดีวะเอาแล้วล่ะที่เนี่ยก็ท่านรู้แล้วว่าเราเป็นหัวโจกโจรหัวโจกวะฮะลอยล่อมาไงดีวะอ๋อคนวันนี้รอดมาที่พระนาเห็นแก่นขนุนดีเลยใส่แก่นขนุนมาบ้างนะแล้วว่าเนี่ยเอาแก่นขนุนมาท่านก็นึกในใจขนุนใหญ่นั่นแหละท่านเขาว่าขนุนใหญ่นั่นแหละวะตัวนั้นตอนนั้นท่านก็ไม่ว่าอะไรนะไปเห็นรอยล้อกบบทแล้วนะยังเห็นได้ดีนะตาท่านเห็นไหมล่ะนี่ลอยมายังไงลอยล้อมาไงตอนนี้ก็หาทางออกมาแล้วอ๋อได้เมื่อวานมาเห็นแจกกระดูดพระนามันดีก็เลยเอาแจกกระดูดใส่ล้อให้เขาใส่ล้อมาท่านทุกหนึ่งใจละกระดูดใหญ่นั่นแหละกระดูดใหญ่เอาว่าตัวโจรใหญ่มันเอาว่าที่กูว่าครบกันดีแล้วกับพ่อแม่คุณจ่าบ้านขณะนั้นเราที่เทิดทูนท่านสุดหัวใจทุกอย่างอะไรของอะไรที่เป็นถูกกับท่านก็ขันจะเราจะพยายามหามาไม่ท่านรู้นะรู้ไม่ได้นะท่านเพ่งเห็นเสียงรอท่านเพ่งท่านนั่นนะท่านเพ่งก็มาทำท่านสับท่านเพ่งท่านเพ่งเป็นเนื้อบทเสียงเราเป็นเสียงท่านเป็นมีดยำลงท่านเพ่งก็จะไม่ทราบจะว่าไงจะปฏิบัติต่อใกล้ที่ท่านว่าทำหาอะไรนี่นะพินทบาทมันล้นบาทล้นบาทกินให้ตายมันก็ตายนะว่าท่านไปอย่างนั้นนะมันยุ่งทำไมท่านว่านะอันนี้เป็นเรื่องของท่านแล้วก็ประกาศสิบกับท่านเพ่งทำอย่างนั้นอย่างนั้นแก้ตัวเข้าใจไหมหาว่าแก้ตัวท่านเพ่งก็ทำตามเราทุกอย่างเพราะท่านก็เคารพเราเนี่ยที่เวลาพินทบาทนั่นนะที่มันขบขันมากนะท่านก็ทำอาหารเล็กๆอยู่นี่แหละอยู่ในครัวยุ่งซ้ำธรรมดาบินตบานี่นะพระนะพระเนรจะท่านออกหน้าแล้วพระเนรจะหลั่งไหลไปตามท่านตามท่านนะลงจากศาลาขอฉันแล้วล่ะพอท่านออกไปแล้วพระเนรก็ตามหลังท่านเป็นสายยาวเหยียดไปแล้วแต่วันนั้นเผลออะไรไม่รู้นะพระเนรออกไปหมดแล้ว ท่านยังไม่ไปท่านยังอยู่นั่นที่เดินเพลงก็ครูตายนี่แหละไปหมดแล้วแสดงว่าพ่อแม่ครูตายก็ไปแล้วแล้วก็วิ่งวิ่งจากตัวมาแข่งท่านท่านฮะมาไงมาแข่งนี่จะขับไล่ท่านเพลงออกจากวัดฮะแล้วมาแข่งว่าจากที่ต้องออกจากวัดเลยที่มันยังไงกันเนี่ยเนียนมาแข่งเนี่ยเรียกว่าอะไรโอ้ครูตายมาเลยนะชาวไร่าเราจะเอาเดินออกจากวัดก็เราเราจะเป็นคนแก่นะแล้วแก่ใครล่ะไม่สบายว่าไงบิณฑบาตถ้าพูดอะไรกับเราเราก็นี่เฉยไม่พูดอะไรนะทุกวันมีตอบบ้างอะไรบ้างว่าดันนี่ท่านคงจะทราบว่ามหาอุนี่มันจะตายวันที่กูจะไล่เดินเพลงออกไปมันจะไปหอบแบกเดินเพลงเอาไว้เนี่ยผู้พูดอะไรมันก็ไม่พูดว่าท่านรู้แล้วเรื่องอย่างนี้รู้หมดเลยพอฉันเสร็จแล้วเราก็เคยปฏิบัติฉันเสร็จแล้วไปเช็ดไปขวดไปถูที่บริเวณท่านฉันให้ผ้าเดินอะไรออกไปอะไรก็คุยกับท่านอย่างนี้ไปคุยไปคุยว่าดึงก็ว่าดึงก็ว่าดึงก็ว่าใกล้ก็ว่าหาเลยเพลงนะพอถึงนั่นเฉียดตรงนั้นแล้วก็เลยไหนเต้นเพลงว่าไงทำหาว่าขึ้นได้คือเข้าจุดแล้วทีนี้กล่าวเยี่ยนท่านกล่าวเยี่ยนท่านอย่างมีเหตุมีผลนะท่านก็ฟังพอสุดท้ายท่านยังไว้รวดลายเลยนะเราขอเมตตาจากท่านเพราะมันลุกนี่ลุกโดดมันรีบมันกลัวจะไม่ทันมันจะเป็นบ้างอะไรนะขอเมตตาเอาไว้ซะก่อนอย่างนั้นนะเข้าหลังไปอย่างนี้ไม่ได้นะแห้งนะเราเอาไว้อันนี้ก็ดีท่านรู้นิสัยท่านรู้เราแล้วตั้งแต่บิณฑบาตเราไม่พูดอะไรเลยแล้วมหาเนี่ยมันจะอกแตกแล้ววันนี้กูจะไล่เดินเทิงนี้คงว่ากันละเพราะเราเป็นคนแบกพระทั้งวัดพระท้ายวัดหัววัดกับผิดกับเราผิดเราผิดเราผิดจนกระทั่งท่านจับได้พระเดินโอใครผิดท้ายวัดหัววัดก็มหาผิดมหาผิดหูหนวกตาบอดมากับมหาผิดคนไปเปี้ยก็เปี้ยเสียแขกเสียขามาเป็นบ้าเป็นบอบ้างก็มหาผิดใช่ไหมมหาเนี่ยมันจึงเป็นโง่ขนาดนั้นมันควรจะใช้ชื่อเป็นหมาหรือมังท่านว่าแล้วเฉยคือท่านจับได้ว่าเราเอาหมูเอาเพื่อนว่างั้นเถอะชักก็จับได้ที่ได้ขนาดเข้าใครผิดท่านว่าถัวว่าก็มหาผิดมหาผิดมหาผิดมหาเนี่ยมันจะเป็นหมาหรือรักว่าเราเฉยก็คอยหมู่เพื่อนพ้นภัยแล้วแล้วกันภัยใหญ่อยู่กับท่านนะเราหลีกได้พ้นกันแล้วกันคบขันดีนะอยู่กับพ่อแม่อาจารย์ว่าแต่กับเราถ้ากับไม่ว่าอะไรนะเรื่องเล่นเพลงนี้ก็มีภาคท่านเอาไว้เพลงทำอย่างนี้ไว้ได้นะแต่ว่าท่านให้เอาใครแล้วแต่มีลวดลายเอาไว้แล้วดีเพลงจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะเทวดามาขอก็ไม่ได้นะเท่าไหร่คงจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาคบขันดีกับพ่อแม่อาจารย์ว่ากับเราดีเรียกว่าท่านเมตตามากอยู่สำหรับเรานะมีอะไรอะไรเราต้องเอาคอเราไปสอดเข้าไปสอดเข้าไปจนกระทั่งท่านว่าพระเดินผิดท้ายวัดหูนะท้ายวัดหัววัดหูหลวงตาบอดผิดท้ายวัดหัวก็มหาผิดมหาผิดมหาเนี่ยมันจะโง่อะไรต่างๆท่านจับได้แล้วอ่ะเราอยู่เพื่อนไม่ใช่ท่านจับได้แล้วดังเอาละนี่นะ8 โมงครึ่งอย่างนี้ละไอ้เหี้ยอะไรล่ะเหี้ยมาต่อไปเรียกพระเจ้าให้พรพูดแล้วพูดดีก็สาบเองก็วันทักทันไม่ดีเลยนะวันวิ่งเวียนลงมาจากกุฏิมานี่วิ่งเวียนจะหกล้มนะมันเป็นอะไรก็ไม่ทราบเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่ก็คงเป็นหวัดมาตั้งแต่3-4 วันแล้วแต่วันนี้รู้สึกว่ามันแปลกประหลาดลงมาจากกุฏิต้องเลยระวังเต็มที่ระวังก็ระวังอยู่แล้วต้องเพิ่มความระวังเข้าไปอีกมันบินเรียนเดินมาฉันอย่างนั้นถ้าธรรมดาไม่ฉันกันแล้วดีด้านเราถึงได้พบกันเนี่ยเราเป็นผู้ว่าอุดรจะเก่าใช่ไหมใช่แล้วไปอยู่อะไร
1: อุตรดิตถ์อุตรดิต
0: ถ์เดิมอยู่อุตรดิตถ์ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วนี่ไปอยู่เทพใช่ไหม
1: ไปอยู่เทพ
0: นั่นแหละจำได้เนี่ย
1: ปีที่แล้วตามท่านป่วยเมื่อปีที่แล้วป่วยเลยไม่ได้มากราบ
2: ปีที่แล้วป่วยไม่ได้มากราบ
0: อะไร
1: แล้วผ้ามาถวาย
0: วางอ๋อ พูดเกี่ยวกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพูด

0: มันพอใจทุกอย่างนะครับเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มันถ้าพูดว่าจบไม่เป็นก็ไม่มีฐานียันป้ายเลยมันพูดด้วยความดูดื่มความก็รบเรื่องใสพูดจากพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเพราะเราไม่เคยเห็นจอมปราดในสมัยปัจจุบันก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะมาเมื่อไรมาเมื่อวานเนี่ย
1: คร
0: ับ นี่ก็แก่แล้วทุกวันนี่ก็แก่ได้รู้เลยว่าจะติดฝ้าไม่ได้ละมันแก่ลงทุกวันแล้วนี่ยังแก่ทุกวันเดินบ่าวเช้าวันนี้มันไม่เรียนมันจะหกจะล้มแล้วมันเป็นอะไรในชาติในขันเดินบ่าวเช้าเดินแล้วมันนี่จะยังไม่ได้ฟอดเลยเอ๊ะให้ฟอดฟอดอิชิตังปฏิตาโสภาคิปเมวะสิชโตสัพเพปูเรโตสังกปาจันโทปะระโสยถาวิโชติเนระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาสรสีนิสัยจังยุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
2: สาธุ
0: เอาละทีเราก็แล้วล่ะ
3: อภิชัยประภัยพรถวายเจ็ดหมื่นบาทหายเกลือครับนี่เด็กชายชินนายแสนเพชรจ้าถวายหนึ่งพันบาท
0: ไปแล้วเลิกกันแล้วล่ะเข้าฝั่งเข้าฝั่ง
4: แห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมหลังเงินเยนอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ40ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณโดยส.ส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับปัญหาเร่งด่วนของประเทศและอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณปี2570เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงว่ากระทรวงจัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำป่าวิไลให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวว.น.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม
2: ่สำหรับการอภิปรายวันนี้กำหนดกรอบเวลาถึงเวลา 24:00 นก่อนประชุมต่อในวันพรุ่งนี้และภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรก
1: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกำชับต้องเป็นโครงการที่คุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกุลตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศเปิดโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนสำหรับการกันกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริง คริษณ์ นาถ แสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาที่มีราคาขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
6: การลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะครับ
5: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งนี้ยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐ

0: มนตรียังเห็นชอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเป็นก้าวสำคัญในการสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศหลังอิรักแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิรักในปี2569ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างสองประเทศขยายความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งอิรักเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับ4ของโลกอีกทั้งเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยตลอดจนช่วยเสริมบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายเวลาการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในประเทศไทยออกไปอีก1ปีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้โดยมอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรม
1: เรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะ
0: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ปปช.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเกือบทั้งหมดพร้อมทั้งเร่งสรุปสำนวนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปช.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนภายใน 1-2 สัปดาห์คาดว่าจะใช้เวลาการไต่สวนประมาณ 3-6 เดือนสำหรับกรณีของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีล่าสุดปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องของความร่ำรวยผิดปกติแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดโดยจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการละเว้นส่วนการจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตที่มีส่วนกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานอย่างเป็นทางการจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนทยอยแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นต่อเนื่องผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขณะนี้มีผู้ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วและยังคงเปิดรับอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแส

0: จะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บรักษาเป็นความลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลคดีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับยาเสพติดที่ออสเตรเลียพบรับงานผ่านบัญชีอวตารในกลุ่มรับผิวสินค้าออนไลน์ได้ค่าจ้าง 8,800 บาท
1: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาในประเทศไทยพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบมีไรเดอร์นำพัสดุมาส่งที่คอนโดก่อนวันเดินทางโดยผู้ต้องหาเป็นผู้รับกล่องขึ้นห้องด้วยตนเองแต่ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องพักขณะที่ผลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านบัญชีอวตารชื่อโรสในกลุ่มรับผิวสินค้าออนไลน์ซึ่งประกาศหาผู้เดินทางไปออสเตรเลียเพื่อขนส่งสินค้าไทยและสินค้าโอท็อปรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทก่อนมีการส่งพัสดุมาที่คอนโดปัจจุบันบัญชีดังกล่าวปิดการใช้งานแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ใช้บัญชีและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการโดยปปส.ยังคงประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจออสเตรเลียเพื่อเร่งขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังต่อไปเดินนภาสุทธรสมบัติรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุคดีลูกเรือสายการบินไทยเป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่กระทบสายการบินพร้อมสั่งยกระดับมาตรการตรวจเข้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่สายการบินสัญชาติไทยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าจากการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการยืนยันว่าเป็นการกระทำความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่การกระทำผิดในระดับองค์กรและไม่พบว่าสายการบินมีส่วนสนับสนุนการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีระบบกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินและการคมนาคมทางอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: ไปงั้นก็ยืนยันว่าไม่กระทบครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานซึ่งแน่นอนครับมีองค์ทำผิดก็ต้องดำเนินการแต่แน่นอนครับทางสายการบินหรือว่าทางสนามบินของประเทศไทยเองก็ต้องให้ความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้
2: อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในระดับสูงสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบินและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำให้สายการบินทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคลากรและลูกเรือรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการกระทำผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบการบินไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขทลายโรงงานผลิตสเตียรอยด์เถื่อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาท
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อนที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยสคบร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสืบสวนจนสามารถจับกุมนายอนุวัฒน์อายุ39ปีภายในคอนโดมิเนียมย่านพัฒนาการและสามารถยึดของกลางเป็นยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ชนิดฉีดและชนิดรับประทานจำนวน 8,690 ขวดยาสำเร็จรูปจำนวน 77,700 เม็ดยาที่อยู่ระหว่างการผลิตจำนวน 155,000 เม็ดและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายก่อนกระจายสู่ผู้บริโภคซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายต่อร่างกายหากใช้เกินขนาดจะส่งผลต่ออวัยวะภายในอย่างเฉียบพลันและทำให้ร่างกายหยุดผลิตฮอร์โมนเพศตามธรรมชาติได้เช่นกัน
5: ดิฉันในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะคะได้รับนโยบายโดยตรงจากท่านรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ต้องการที่จะให้เกิดการบูรณาการร่วมกันนะคะของหลายๆหน่วยงานจึงเป็นที่มาของการที่ร่วมกันจัดการเคสในครั้งนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะคะ
4: ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาควบคุมเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยตกเป็นผู้เสียหายและเสี่ยงได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้ามซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสการผลิตจำหน่ายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ.โทรศัพท์1166และสายด่วนอย1556ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดมหกรรม Thailand Collector and Content Expo 2026รวมพลังความคิดสร้างสรรค์คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
6: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Collector and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสำหรับงาน TSEC 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่สากลปฏิพลสถาพรมมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DVD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
11: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซัตสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามความจำเป็นหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงร้อยละ 0.2 มาอยู่ที่ระดับ 161.98 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับเป็นการอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ40ปี ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยนอีกครั้งหลังจากใช้เงินราว 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าพยุงค่าเงินเยนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้สินค้าที่นำเข้ามาในญี่ปุ่นมีราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่ซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามการที่เงินเยนอ่อนค่ากลับช่วยท่องเที่ยวของญี่ปุ่นโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนญี่ปุ่นเกือบ18ล้านคนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้หนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar ของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มที่เหมืองหยกร้างแห่งหนึ่งในเมืองผากั้นรัฐกะชินทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายอีก15รายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางฝนที่ตกหนักทั้งนี้เมืองผากั้นของเมียนมาซึ่งเป็นแหล่งหยกคุณภาพดีที่สุดของโลกเผชิญกับเหตุดินโคลนถล่มบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุมโดยประชาชนและแรงงานข้ามชาติจำนวนมากพยายามเข้าไปหาหยกที่หลงเหลืออยู่ตามเหมืองที่ถูกทิ้งร้างแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายอย่างมากก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง

0: พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรเวลา 15:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 นาที
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
3: ท่านผู้ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอิสระเสรีขอเชิญท่านรับฟังครับ
4: งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียดยิ่งกว่างานอื่นใดเท่าที่ได้ผ่านมางานของจิตนี้ต้องได้ใช้สติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงๆคำว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกันขณะที่เราพยายามฝึกฝนอบรมสติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานแพ้มากกว่าชนะถ้าพูดถึงเรื่องความชนะได้น้อยกว่าเสียไปแต่ยังดีกว่าที่เสียไปตลอดเวลาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าตนเสียไปหรือไม่ได้คิดว่าตนต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้างยังดีกว่าอย่างนี้เพียงขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มใช้สติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภายในจิตใจคือทำความรู้สึกมีเจตนาพร้อมไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ทราบเรื่องของจิตที่คิดออกอย่างละเอียดละออส ่วนงานอื่นๆเราจะทำอะไรทางกายเราก็ทำไปได้อย่างสะดวกสบายคิดไปไหนก็คิดได้แต่งานนั้นก็ไม่เสียแต่งานของจิตนี้ถ้าจะปล่อยคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคิดก็ต้องคิดด้วยเจตนาจริงๆคือคิดอ่านไตรตรองซึ่งเรียกว่าเป็นงานอันหนึ่งแต่คิดตามธรรมดาของนิสัยจิตนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงเรียกว่างานละเอียดแต่ก็เป็นงานเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆอันดับแรกก็คือเพื่อเราอันดับต่อไปก็เพื่อผู้อื่นที่ควรจะได้รับหรือควรจะได้สงเคราะห์กันเป็นลำดับดังพระพุทธเจ้าของเราในขณะที่เสด็จออกทรงผนวชเบื้องต้นพระรำลึกในเบื้องต้นก็แม้จะมีความปรารถนาว่าจะเป็นศาสดาสอนโลกก็ตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าที่จะบำเพ็ญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดหรือเพื่อความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทัยคือกิเลสอาสวะทั้งปวงนี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งสัตว์โลกตัดกันไม่ค่อยออกหรือตัดกันไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าทรงฝืนอย่างยิ่งถ้าเราพูดตามภาษาของเราอะไรจะรักยิ่งกว่าเมียนะอะไรจะรักยิ่งกว่าลูกนะอะไรจะรักยิ่งกว่าสมบัติพระสถานยิ่งกว่าเกียรติยศเกียรติศักดิ์อำนาจวาสนาที่ตนปกครองอยู่อันดับแรกก็คือพระชายานี่เป็นสำคัญมากเพราะเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันอันดับที่สองรองลงมาก็คือพระราชโอรสแม้จะเสด็จเข้าไปชมพระโอรสในขณะที่จะเสด็จออกทรงผนวชยังต้องฝืนพระทัยหากว่าเสด็จเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสยาดอยู่กับพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้พระมารดานั้นตื่นขึ้นมาและจะเป็นอุปสรรคต่อการผนวชของพระองค์สุดท้ายก็ต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนกับว่าหัวใจลอยไปเลยเสด็จออกไปเต็มไปด้วยความห่วงความใยตั้งแต่วาระแรกที่เสด็จออกจนกระทั่งการบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาความคิดความห่วงใยไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่สุดอยู่ภายในจิตใจแต่พระองค์ก็ทรงฝืนเต็มพระสติกำลังความสามารถตลอดมานอกจากนั้นแล้วยังฝืนต่อความเป็นอยู่สถานที่อยู่การบำเพ็ญลำบากลำบนขนาดไหนพระทัยตั้งไว้ไม่ลดละไม่ท้อถอยถึงจะคิดถึงอะไรๆก็ตามพยายามตัดอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นการถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องฝืนคิดดูตั้งแต่ขณะเสด็จออกทรงผนวชเบื้องต้นจนกระทั่งถึงวันได้ตรัสรู้เป็นเวลา6ปีนั้นจะมีความทุกข์ความทรมานมากมายเพียงไรเพราะเป็นคนโลกกับที่พระองค์ประทับอยู่แต่ก่อนกับที่ไปประทับอยู่ในป่าแล้วการบำเพ็ญก็ต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวดกวดขันสละเป็นสละตายสลบสลายสามครั้งนะอดพระกยาหารถึง49วันทำไมจะไม่ทุกข์เพียงอด9วัน4วันก็เป็นกองทุกข์พอแล้วแต่เพราะอย่างยิ่งในวัดป่าวันตาก็เคยอดเหมือนกันเพราะอย่าง

กิเลสในทางจิตตภาวนาจึงมีผิดแปลกกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วการฝึกการทรมานทั้งร่างกายก็ไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยการหลับการนอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาการทั้ง4คืออิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสะดวกสบายเลยภายในจิตใจก็รบกับกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ฝังอยู่ภายในใจเหตุใดจะไม่รับความทุกข์ความลำบากความทรมานความทุกข์นี้ไม่มีใครต้องการแต่ก็จำเป็นต้องฝ่าฝืนก้าวเข้าไปสู่กองทุกข์นั้นจนกระทั่งผ่านไปได้ในขณะที่ก้าวเข้าไปผ่านไปกับกองทุกข์ในอิริยาบถทั้ง4ซึ่งเต็มไปอยู่ในร่างกายของเราล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกข์นั้นใครจะไม่มีความทุกข์ความลำบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทางด้านจิตใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจนกระทั่งได้ตรัสรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือทรงกำหนดอานาปานสติแล้วจึงได้เบาพระทัยลงเรียกว่าเป็นคนละโลกอีกเช่นเดียวกันคือพระทัยที่เต็มไปด้วยกิเลสแต่ก่อนนั้นได้กลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มดวงแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนำสั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความสนคนประชาชนก็ย่อมมีความสนใจมากขึ้นโดยลำดับเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกข์ต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหาหลักฐานหาที่พึ่งทางจิตใจพอได้ยินกิตติศัพท์ปิติคุณของพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้องแน่นยำก็ยิ่งเกิดความสนใจมากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากมายก่ายกองนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงออกไปแล้วพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีจำนวนมากมายเพียงไรนี่ก็เป็นความทุกข์โดยลำดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงเคราะห์โลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระทัยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขกิเลสอาสวะออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกข์ความลำบากแห่งการประกอบความภาคเพียรและพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากอำนาจแห่งความกดท่วงหรือข้อบังธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับอยู่ภายในพระทัยของพระพุทธเจ้ามีความทุกข์ความลำบากความทรมานเช่นนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นมาด้วยความลำบากเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงลำบากเช่นนั้นการสั่งสอนก็ต้องสั่งสอนตามปฏิปทาที่ทรงบำเพ็ญมามีความลำบากหรือหนักเบามากน้อยเพียงไรเช่นเดียวกันจะสั่งสอนอย่างอื่นไปไม่ได้ความเฉลียวฉลาดแหลมคมก็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหากว่าธรรมะที่จะนำมาสอนโลกเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ต้องทำความภาคเพียรให้ลำบากลำบนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะประทานธรรมะที่เหมาะสมให้ทุกๆคนใครพอฟังแล้วก็จะสำเร็จมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆไม่ต้องมาฝึกฝนทรมานให้ลำบากลำบนด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำบุญทำทานเสียอะไรๆตลอดถึงไม่ต้องเวลากำลังวังชาไปเลยแต่นี้ไม่มีทางที่จะแหมกว่าทางที่ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระทัยได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยเราแปลเอาความเลยว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุดบรรดาจะพูดเครื่องมือกับบรรดาเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเรียกว่าเป็นท่ามกลางเสมอหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแก่กิเลสทุกประเภทในหัวใจสัตว์เมื่อมัชฌิมาปฏิปทาเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเหนือไปจากมัชฌิมาโดยที่ให้เป็นไปด้วยความต้องการของตนที่ไม่ต้องดำเนินตามหลักนั้นเลยนี้มันเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องยึดหลักปฏิปทาจะยากจะง่ายจะลำบากเพียงไรก็เช่นเดียวกับเราถากถางหนทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะรกรุงรังขนาดไหนเมื่อเข็มทิศของเราที่ปักลงไปแล้วโดยถูกต้องมีกุญหมายป้ายทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทำไปตรงนี้เราก็ต้องทำ

0: แม้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะมันทะลุเข้าไปเช่นถ้ำขุนตาลเป็นต้นเนี่ยต้นไม้จะใหญ่หนาขนาดไหนลกลุงลังเพียงไรก็ต้องถากต้องถางสูงต่ำก็ต้องขุดทำลายกันลงจนเป็นที่ราบรื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นมันเลือกไม่ได้การดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ถือเอาเรื่องจิตใจของที่มีกิเลสอยู่ภายในใจของเราว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้ากิเลสเรานั้นหนาจนมืดดำกำตาแต่จะให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นให้มันออกหมดด้วยการนึกเอาเพียงเท่านั้นได้แล้วศาสนาก็ไม่จำเป็นจะต้องเอามาสอนโลกมากมายพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมานานแล้วเป็นมาด้วยความสะดวกเช่นนี้แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาในกิเลสของเรามีขนาดไหนที่พอจะเอากบไปใส่ไม้ทั้งต้นมันควรถากควรฟันควรตัดตรงไปขนาดไหนเราก็ต้องเอาลงอย่างหนักมือจนกระทั่งมันเหมาะสมแก่กบที่จะไปใส่เราถึงจะใส่ได้ถึงความเพียรที่จะใช้สติปัญญาอย่างละเอียดรอให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นมันก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนักสละเป็นสละตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรับอ้าวสู้กันไปนี่คือหลักมัชฌิมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกับบุคคลผู้ปฏิบัติเป็นรายๆไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไรถ้านิสัยของเรามันหยาบก็แสดงว่ากิเลสมันหยาบเราต้องทำให้หนักมือถ้านิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดลงไปพิจารณาอะไรมันคล่องแคล่วเข้าไปโดยลำดับแก้กิเลสไปได้โดยลำดับนั้นมันก็ไม่ยากเพราะกิเลสมันไม่มากเช่นเราลังถางป่าป่าไม่มากมายอะไรมันก็ถางได้ง่ายถ้ามันป่าหนาเราจะไปทำง่ายๆเหมือนอย่างป่าไม้บางๆมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องหนักมือนี่คนคนเดียวนั่นแหละกิเลสในขณะที่มันหนักมันหยาบมันหยาบจริงแต่ใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงทุ่มเทกำลังลงเต็มความสามารถเอาตายก็ยอมตายเถอะนะอย่างไรก็เรื่องความตายนี้มันเต็มอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราจะแยกแยะไปไหนจะปลีกตัวไปไหนจากความตายนี้ไม่ให้ตายถึงวาระถึงการของมันแล้วยังไงมันก็ต้องตายป่าช้ามีอยู่กับตัวของเราอยู่แล้วเรากลัวไปอะไรเมื่อจะทำประโยชน์ทำไมจะกลัวตายการทำประโยชน์ไม่ใช่การทำความล่มจมชิบหายแก่ตัวเองซึ่งพอจะกลัวความตายความตายก็เป็นเรื่องความตายอันหนึ่งต่างหากนี่เป็นเหตุให้เกิดมานะในทางที่ดีมีกำลังใจขุดค้นกันลงไปให้มันเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตนท่านมาทุกคำพีทุกคำพีสอนมาลงที่กายที่ใจของเราทั้งนั้นว่ากองทุกคืออะไรก็คือกองกายก็ดวงใจของเราเนี่ยคือกองทุกขันห้าแปลว่าหมวดหรือแปลว่ากองเนี่ยกับกองทุกนั่นเองกำหนดดูลงที่ตรงนี้แยกแยะตัวให้ดีมันเห็นประจักษ์ว่าทุกข์มันเป็นความจริงเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นความจริงใจเป็นความจริงเป็นอย่างไรให้มันเห็นลงที่ขันที่ใจของเรานี่เรียกว่าเรียนเพื่อรู้เรื่องของเราเรานั่นแลเป็นผู้ก่อเรื่องใส่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาเป็นผู้ก่อเรื่องให้เราอันนั้นเป็นแต่เพียงต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้จิตไปคิดเป็นยึดเอาสิ่งนั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็นข้าศึกแก่ตนเท่านั้นความเป็นข้าศึกอันแท้จริงก็คือความคิดความปรุงความสำคัญมันหมายไปในทางที่ผิดของจิตนั่นแหละจึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตคิดไปในทางที่เป็นกิเลสที่ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นเครื่องผลิตทุกข์ก็เมื่อเราค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาตามสัจธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วด้วยสติปัญญาไม่ลดละความเพียรความจริงต้องปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นความจริงเต็มส่วนภายในจิตใจของเราตอนนั้นล่ะภาระทั้งหมดที่เต็มไปด้วยความตะเกียกตะกายความปากความฝืนความท ทรมานตนเองเพื่อแก้กิเลสจะหมดไปทีนี้ก็เหลือตั้งแต่กองทุกข์ซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายนี้มันก็ไม่เห็นมีพิษมีสงอะไรสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบำเพ็ญบรรจุเข้าเต็มดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่กากเมืองคือขันธ์ 5ในแต่ร่างกายอ้าวแต่ไปเมื่อไรก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตายเรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันธ์ยอมรับกันตามหลักความจริงว่านี้คือป่าช้าของเราได้แก่ธาตุขันธ์นี้เองนะพิจารณาจนจบอันนี้แล้วมันก็เป็นกากเมืองไปถึงคราวมันสลายชาวจะเรียกเป็นบุคคลฐานว่าพญามัจจุราชมาเอาก็ให้ไปมีแต่กากเมืองความจริงพญามัจจุราชนั้นแปลว่าอะไรก็คือความสลายของธาตุของขันธ์ที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวที่ไหนถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายมันไม่มีอื่นใดนี่เมื่อเรียนตามหลักความจริงนี้แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตหลอกลวงตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจำปอมอยู่ภายในนั้นเป็นสาเหตุให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งจำปอมทั้งหลายนั้นได้ถูกชำระออกแล้วด้วยสติปัญญาก็ไม่มีอะไรจะมาหลอกขันก็ทราบว่าเป็นขันธาตุทราบว่าเป็นธาตุกายก็สมมติว่าเป็นกายก็รู้ว่าเป็นกายเวลาตายก็ทราบว่ามันจะตายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบไปแล้วเวลามันจะตายจริงเราจะไปหวั่นไหวที่ไหนเพราะมันเดินไปตามความจริงของปัญญาที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนั้นแน่นี่ท่านเรียกว่าการเปลื้องตนการสลัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองออกไปพ้นจากการกดขี่บังคับของใจมีกิเลสเป็นตัวสำคัญเพราะปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพังต้องมีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ทรมานอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อได้สลัดปัดทิ้งหรือปลดแอกออกไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เป็นอิสระเสรีพ้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ้นนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมเสรีหรือธรรมะเสรีจิตเสรีเป็นอิสรภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเราได้นะเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาที่มีความสบายความปลดเปลื้องภาระอะไรที่ว่าลำบากลำบนมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลำบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นความลำบากในการประกอบความเพียรจึงไม่มีอะไรเสียหายเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางนี่เป็นความลำบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลำบากเฉยๆลำบากด้วยการประกอบความภาคเพียรเพื่อเราเองนี้มีคุณค่ามากอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขยะแขยงเป็นสิ่งที่ไม่น่าอินหนาระอาใจเป็นสิ่งที่น่าดำเนินหรือน่าทำเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งกดท่วงภายในจิตใจใจเมื่อถึงธรรมชาตินั้นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านเรียกอิสระมีแต่ความพูดแบบโลกก็มีแต่ความสง่างามความสว่างสวัยใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงพลิกไปแล้วว่าใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วที่เคยชื่อเพียงว่าติดปากก็พูดได้ว่าใจบริสุทธิ์พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมชาติจริงก็กลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละท่านเรียกว่าธรรมประเสริฐออกจากใจที่ประเสริฐพอหลุดพ้นจากสิ่งต่ำทรามทั้งหลายนี่มัชฌิมาธรรม ในหลักธรรมชาติถึงที่อันเกษมเป็นท่ามกลางอยู่ตลอดเวลาคือพอดีอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการไม่มีสถานที่แล้วไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอดีตคิดวุ่นกับเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปัจจุบันนี้เป็นธรรมชาติที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปวุ่นกับอนาคตให้เสียเวลาอะไรนี่คือความหมดตังวลถึงที่อันเกษมท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปนู้นไปนู้นไปข้ามโลกข้ามสงสารก้าวไปนู้นเหมือนเขาไปขึ้นไปพระทิศพระจันทร์เนี่ยความจริงมันถูกกดทงที่ไหนปลดเปลื้องแล้วมันก็เป็นความเกษมเป็นอิสระขึ้นมาในที่นั่นแต่คำว่าที่นั่นนี่หมายถึงจิตเท่านั้นเราไม่ได้หมายถึงว่าที่สถานที่ต่างๆหมายถึงจุดแห่งความรู้นั่นเท่านั้น
1: ธรรมฟังรับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอิสระเสรีในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอังคารที่30เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

0: ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
1: บริเวณแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

0: พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนธันวาคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่ามีเสียงรบกวนต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่7เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าจุดที่รวมแห่งอริยธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจ4จากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่31เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าหลักแห่งการอยู่ร่วมกันชัยชนะบนเวทีธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าตีให้แตกด้วยอริยสัจตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนมกราคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าภาคปฏิบัติภาคสำคัญจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนมีนาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าปากท้องอย่าให้เหนือธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่8เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าพุทธศาสนาเป็นสมบัติของมนุษย์ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่างานที่มีผลมากต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่ากิเลสไม่ยอมรับความจริงและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2533มีชื่อกันเทศว่ากิเลสกับธรรมแสดงผลไม่ลำเอียงจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบไปแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าหลักเกณฑ์ของวัตจักรไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
1: ข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าคว้าเหรียญรางวัลไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:47 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 10:03 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทปรปักษ์ขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาสัญญกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรวิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เวลา 10:33 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายสุรศักดิ์กุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตอันหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่29 มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณ อนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและถวายความเคารพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันถารกับคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสโดยมีนายเฟเดริกบีเยอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเวลา 17:15 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีณที่นั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแอมบาสเดอร์มีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404 สัตยาบันสารและสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 20:11 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายณธรรมเนียบประธานาธิบดีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองยศโดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบออเดร์นาซิยงนาวดูเมริดชั้นกรองครัวสแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
3: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา

ธัมมยังสังฆานุสติเน

0: นายังปุญญังปัสสุทังนิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงกัสเตชะสะ
1: อาชมยาปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
0: ยาวะเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหาสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตาสะปะสิริงสะปะสัมปะ

ลูกเป็นนักบวชและนักปฏิบัติต้องเป็นผู้มีใจเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานของตนงานนี้คืองานเพื่อจะไปงานเพื่อนำออกไม่ใช่งานเพื่อจะนำครับคำว่านำหมายถึงนำตนตรวจมองดูพระพุทธเจ้าด้วยหลักปฏิปทาที่พระองค์ดำเนินและผลที่ทรงรู้ทรงเห็นมีเป็นผลทิศอันหนึ่งธรรมะที่ทรงชี้ไว้อย่างไรไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดชี้ไว้เพื่อแก้ทุกข์แก้ความผิดที่มีอยู่กับตัวของเราทั้งนั้นเพราะความผิดมีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดธรรมะเพื่อมีอย่างพร้อมมือไม่เช่นนั้นไม่ทันกับความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากตนอยู่ทุกๆเวลามีเป็นเข็มทิศหนึ่งสงสารของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อแดนพ้นทุกข์และมั่นใจในข้อปฏิบัติไม่มีความท้อถอยต่อทางดำเนินที่รับพระธรรมจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วอย่างไรการเดินทางต้องมองดูทางถือทางเป็นหลักสำคัญไม่เพียงแต่จะมองดูฝ่าเท้าที่เดินไปทางนั้นถึงจุดใดที่ทางแยกสายใดที่ควรสงสัยและไม่แน่ใจก็ต้องศึกษาไต่ถามคนใกล้เคียงซึ่งเขาชำนาญในเส้นทางทางจากสมมุติก้าวเข้าไปเพื่อสมมุติคือความหลุดพ้นท่านเรียกว่ามรรคนี่เป็นทางสายอื่นไม่มีทางสายใดจะสามารถยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างทางสายอื่นที่กระทำไม่แล้วเวลานี้ใจของเรายังไม่เป็นเอกธรรมะเอกก็หมายถึงอันเดียวเท่านั้นนอกจากอันเดียวแล้วก็มีสองสามไปกลายเป็นเรื่องมากมายใจของเรามีเรื่องมากมายที่ฝังอยู่ภายในตนและเรื่องเหล่านี้โดยมากเป็นเรื่องที่จะทำความผิดพลาดต่อเราผู้ไม่มีวิจารณญาณพิจารณาใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนฉะนั้นหลักแห่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นหลักอันสำคัญสำหรับผู้ดำเนินจะต้องคำนึงเสมอคำนึงถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่พอต้องคำนึงถึงพระธรรมคำนึงถึงพระสงฆ์เป็นระยะรวมแล้วก็เป็นทางสายเอกเหมือนกันถ้าพูดถึงที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งอย่างอื่นคำว่าพุทธธรรมสังฆานั้นต่างกันโดยชื่อแต่เหมือนกันโดยคุณสมบัติท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าพุทโธธัมโมสร้างโคจาตินานาห้นตัมปิวัตถุโตอันนะมัญญามิโยคาวะเอกีภูตัมปนัตถโตจะต่างกันเพียงสักแต่ว่าชื่อเท่านั้นแต่เหมือนกันโดยเนื้อความหรือเหมือนกันโดยคุณสมบัติเราจะมองให้ผิดจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านประทานไว้ความคิดที่จะทำให้มีความผิดแยกจากทางดำเนินไปตามทางสายเอกเพื่อความพ้นทุกข์นี้รู้สมัยที่ทำความเนื่องช้าต่อ
เราผู้ปฏิบัติก็เพราะทางเหล่านี้เองทางที่ผิดพลาดไม่ใช่ทางเอกการปฏิบัติธรรมจึงต้องคำนึงเสมอให้มีความหนักแน่นมั่นคงต่อทางดำเนินยากหรือลำบากไม่จำเป็นจะต้องถือมาเป็นอุปสรรคการดำเนินของตนเพราะเรื่องของธรรมะไม่ได้ยกเว้นไว้ว่าผู้จะดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับแต่นั้นเว้นเสียแต่ความยาก

จะไม่ต้องดำเนินมากมายก็พ้นทุกข์ได้อย่างนี้ไม่มีในธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแต่ว่าฉันทะให้มีความพอใจในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนวิริยะจงมีความอุตสาห์พยายามอย่าลดละความภาคเพียรเพื่อทางสายนั้นจิตตะอย่าทำความรู้สึกให้ห่างเหินจากแนวทางดำเนินวิมังสาจะทำจะพูดจะคิดสิ่งใดต้องเป็นผู้ไตร่ตรองเสมออย่าทำตามอำนาจแห่งใจที่มีเครื่องจิตแรกให้พาทำพาพูดพาคิดนี่ทำพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้ไม่มีข้อยกเว้นดังที่กล่าวมาฉะนั้นเราจึงไม่ควรหาทางยกเว้นสำหรับตัวของเราเพื่อหาทางออกแต่กลับเป็นเรื่องหาทางเข้าโดยไม่รู้สึกตัวอุบายวิธีที่จะหาทางออกโดยกลายเป็นทางเข้านั้นมีอยู่แทบทุกขณะจิตของเราเราต้องคำนึงเสมอถ้าจะถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะโปรดอย่าให้มีข้อยกเว้นเพื่อออกตัวในการปฏิบัติเพื่อความมุ่งหมายจะรอดพ้นไปได้ตามพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็ดีคำว่าธรรมะคือความสว่างกระจ่างแจ้งอันเป็นผลเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ก็ดีคำว่าสังฆะผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติอันล้นค่าจากการดำเนินของตนที่ได้อุตส่าห์บำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าก่อนทั้งสามพระรัตนตรัยนี้ไม่นิยมการไม่นิยมสถานที่แต่นิยมการกระทำแม้จะนิยมสถานที่ก็ต้องนิยมเพื่อการกระทำให้เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นการก็หมายถึงการที่เกี่ยวกับธาตุขันธ์ซึ่งมีส่วนละเอียดหรือหยาบต่างกันเช่นกลางวันกับกลางคืนอากาศจะผิดกันเมื่ออากาศมีความผิดแตกต่างกันธาตุขันธ์ก็ย่อมมีความหนักเบาต่างกันการปฏิบัติบำเพ็ญทางด้านจิตใจก็จะรู้สึกว่ามีความสะดวกหรือลำบากต่างกันอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่จะทำการกีดขวางความรู้ความดีทั้งหมดและไม่ใช่จะเป็นการส่งเสริมกิเลสให้เกิดขึ้นภายในใจเพราะเพียงสถานที่เพียงการเวลาเท่านั้นทั้งสองประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการสั่งสมของตัวเองทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นหลักสำคัญฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จะอยู่ในสถานที่ใดไปที่ใดก็ดีอย่าลืมจุดสำคัญซึ่งเป็นแดนที่จะเกิดขึ้นแห่งความสงบสุขเป็นขั้นขั้นและอย่าลืมสถานที่ที่จะเกิดขึ้นแห่งความเศร้าหมองอันจะทำผลเดือดร้อนแก่ตนว่าจะต้องเกิดขึ้นภายในใจนี้ทั้งนั้นนี่เป็นหลักใหญ่ของธรรมะที่พระองค์ท่านประทานไว้เราเป็นนักกล้า

เสียสละตามกำลังความสามารถของตนเพื่อการเสด็จตามพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามเพศของตนจงอย่าให้เสียเวลาที่ได้มุ่งหน้ามาปฏิบัติและอย่าให้สิ่งหลอกลวงทั้งหลายที่ไม่ใช่เป็นธรรมเอกนั้นเข้ามาทำการเกี่ยวข้องหรือรบกวนจนสามารถทำลายความตั้งใจของตนไว้ดังเดิมให้เสียแหละสูญไปจะไม่มีสิ่งใดดียิ่งไปกว่าการมุ่งหน้าปฏิบัติตนเองด้วยความเข้มแข็งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักสำคัญโปรดจำไว้ให้ดีธรรมะทุกขั้นซึ่งจะควรปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของตนนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งปฏิปทาอันเป็นไปกับด้วยความเพียรและสติปัญญาเป็นเครื่องตามรักษาไปที่ใดทำหน้าที่การงานใดๆจงเป็นผู้มีสติจดจ่อกับหน้าที่การงานและเป็นผู้มีปัญญาใคร่ครวญถึงผลได้เสียเสมอนี่จะเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาจะเป็นนิสัยของคนชอบใคร่ครวญข้างนอกแม้จะผิดไปบ้างก็ไม่มากเพราะอำนาจแห่งความใคร่ครวญเมื่อย้อนเข้าไปสู่ภายในเกี่ยวกับเรื่องของใจก็จะมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจได้เป็นลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาที่ทรงตัวได้และกลายเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาคือชอบใคร่ครวญประจำตนนี่ทางดำเนินอันเป็นไปเพื่อความราบรื่นไม่เสื่อมเสียคุณธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจแล้วและจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งปฏิปทาที่เป็นไปกับด้วยสติปัญญาตามรักษาอยู่เสมอ กิริยามารยาทที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมจะเป็นไปเพื่อความน่าดูน่าชมทั้งไม่มีทางที่จะตำหนิตนได้ว่าเป็นความบกพร่องเพราะไม่นำพาเรื่องสติปัญญาซึ่งจะควรนำมาใช้นี่คือหลักสำคัญสำหรับท่านผู้สนใจต่อธรรมะเป็นขั้นๆขึ้นไปเรื่องจะคิดว่าควรจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่นั้นเราไม่ต้องคิดปฏิปทาสอนสัตว์เป็นปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีปฏิปทาข้อไหนที่จะให้สอนคนให้จมอยู่ในทุกข์เราจงทำความมั่นใจในปฏิในธรรมะที่ทรงแสดงเรื่องปฏิปทาสำหรับผู้ดำเนินจะไม่ผิดหวังต่อการดำเนินของตนธรรมะทุกบททุกบาทนับพอประมาณท่านบอกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์มีด้วนแล้วตั้งแต่สอนคนให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับผู้อยู่คฤหัสถ์ก็สอนให้พ้นจากทุกข์ในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตนด้วยสติปัญญาให้มีความรอบคอบต่อหน้าที่การงานสังคมนั้นๆผู้เป็นนักบวชก็ให้มีความรอบคอบต่อข้อปฏิบัติของตนไม่ว่ากิจนอกการไหนสติปัญญาเป็นกล้องสำหรับส่องทาง

ัมผัสทางอายตนะทั้ง6นี่คือชัยสมรภูมิไม่เคยล้าสมัยนับแต่การไหนๆมาขอให้นำสติปัญญาค้นคว้าลงไปที่นี่ขันเราจะเห็นขันอย่างชัดเจนไม่ว่ากองรูปรูปเป็นประเภทใดมีธาตุอะไรบ้างที่มาผสมอยู่กับกองรูปนี้เราจะเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างถึงจัดสิ่งที่เราเคยเสกสรรปั้นยอไว้ตั้งแต่การไหนๆจนตนเองก็ไม่สามารถว่านี่คือเรานี่คือของเรานี่คือหญิงนี่คือชายนี่คือสัตว์นี่คือบุคคลนี่จะต้องเสื่อมอำนาจลงไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ยังลงฐานความจริงความจริงนั้นแลเป็นธรรมที่มีอำนาจสามารถจะลบล้างสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ให้หมดสิ้นลงไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อกล่าวถึงธาตุก็ยังรวมเราแยกธาตุออกมาเช่นธาตุดินในร่างกายของเรามีอะไรบ้างในธาตุดินนี้เป็นอาการต่างๆท่านกล่าวไว้ในกรรมฐานซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพียง5คือผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นธาตุดินรวมแล้วเป็นธาตุดินและส่วนอื่นๆซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันมีอีกจำนวนมากมายเรียกว่าอาการ32เราจงดูให้ชัดดูหนังให้เห็นหนังชัดเจนด้วยปัญญาเนื้อเอ็นกระดูกให้เห็นชัดด้วยปัญญาอาการ32ดูอาการใดให้เห็นชัดตรงด้วยปัญญาจริงๆแล้วนั่นแหละคือหลักความจริงที่แท้คำว่าเราคำว่าของเราคำว่าสัตว์ว่าบุคคลคำว่าหญิงคำว่าชายคำว่าเราว่าท่านนี่คือสิ่งปลอมแปลงซึ่งเราเสกสรรตั้งดอหรือนิยมท่ายกันจนติดจิตติดใจหรือติดจมอยู่ในที่นั้นจะเสื่อมสูญอันตรธานไปเพราะหลักความจริงเข้าทำลายด้วยอำนาจของปัญญาโดยไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่และฝังอยู่ภายในใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่การพิจารณาให้ถึงฐานความจริงเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5จึงเรียกว่าชัยสมรภูมิผู้รบเพื่อชัยชนะจากสิ่งปลอมชัยชนะสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องตั้งจุดคือขันธ์นี้เป็นจุดพิจารณาเราอยากเพียงเรียนรู้หรือจำได้ด้วยสัญญาเท่านั้นขอให้รู้ถึงหลักปัญญาตามพระพุทธเจ้าสอนจริงๆเรากับร่างกายของเราจะหมดปัญหากันไปเป็นขั้นๆเกี่ยวกับส่วนร่างกายซึ่งเป็นกองรูปอันเป็นด้านวัตถุก็จะหายสงสัยไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาได้เชื่อมโยงถึงกันหมดในบรรดาอาการทั้งหลายภาพเช่นเดียวกันถ้าจะแยกออกเป็นเรื่องกองทุกข์เรื่องความแปรสภาพเรื่องความถือว่าเป็นตนเป็นตัวที่ตรงไหนในอาการเหล่านี้จะหาไม่ได้แม้แต่อาการเดียวว่าจะเป็นของเที่ยงหรือเป็นความสุขเป็นก้อนหรือเป็นชิ้นเป็นอันที่เรียกว่าอัตตาในส่วนหนึ่งนี่ก็จะเห็นชัดตามหลักความจริงเพราะอำนาจของปัญญาเมื่อหลักความจริงได้อย่างเข้าถึงไหนความเป็นชิ้นเป็นอันความเสกสรรตั้นหยอกความสมมตินิยมจนถึงจิตถึงใจและติดจมอยู่นั้นจะสลายตัวลงไปเป็นลำดับลำดับจนถึงปัญญาได้รอบอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้ก็สลายลงไปหมด

ไม่มีส่วนใดเหลือว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างถึงใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา เรื่องเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะถือเวทนาไหนขอให้เป็นสมบัติของเราและเป็นที่ไว้วางใจได้จะอาศัยสุขในส่วนร่างกายนี้เรื่องของสุขกับทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันเป็นแต่เปลี่ยนเวลากันแสดงตัวเท่านั้นเมื่อสุขแสดงตัวขึ้นมาชั่วขณะสุขก็ดับไปทุกข์ก็แสดงตัวขึ้นมาธรรมะอุเบกขาคือเฉยๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งสามนี้แสดงตัวขึ้นมาต่างเวลากันในธาตุในขันธ์อันเดียวกันและมีอยู่ที่ไหนคำว่าเราถ้าจะถือว่าความทุกข์เป็นเราทุกข์ดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรความสุขว่าเราสุขดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรเพราะทั้งสามประเภทคือสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคำว่าเราก็จะต้องมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอหาความเป็นเราอันคงที่ได้ที่ไหนจากเวทนาทั้งสามนี้ไม่มีนี่คือปัญญาที่พิจารณาให้เห็นชัดเจนตามเรื่องของเวทนาจนถึงหลักความจริงของเวทนาทั้งสามจริงๆความจะยึดมั่นถือมั่นในสุขในทุกข์ในเฉยๆนั้นจะหาทางยึดมั่นไม่ได้เพราะหลักความจริงเข้าทำลายสิ่งเหล่านี้ได้เป็นลำดับลำดับจนเข้าทำลายได้โดยเด็ดขาดไม่มีคำว่าสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นเราฝังอยู่ภายในใจของเราได้เลยสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็โปรดได้ทราบและเทียบเทียมตามนัยยะที่กล่าวมาเมื่อสรุปความแล้วขันธ์ทั้งห้านี้ไม่มีอันใดที่จะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ตามความสำคัญมั่นหมายของใจจากความถือนั้นเป็นเรื่องภาระที่จะกดท่วงจิตใจให้เผยตัวไม่ขึ้นนอนจมอยู่กับความถือมั่นอันนั้นกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตนแล้วไม่มีผลอื่นใดที่จะทำการตอบแทนให้ใจรับความสุขความสบายเพราะเหตุแห่งอุปทานเหล่านี้นักพิจารณาต้องพิจารณาที่ตรงนี้กิเลสอาสวะมีอยู่ที่ไหนเรื่องความพ้นจากสิ่งเหล่านี้หรือการถอดถอนสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในฉากเดียวกันเมื่อได้ถอนสิ่งเหล่านี้ให้หลุดพ้นไปจากจิตโดยสิ้นเชิงแล้วคำว่านิพพานก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถามที่ใดเช่นเดียวกับความหิวดับไปแล้วเพราะอำนาจแห่งความอิ่มมาแทนที่เราก็ไม่ต้องไปถามหาความอิ่มที่ไหนเช่นเดียวกันมีเรื่องความทุกข์มีอยู่ที่ไหนสมุทัยซึ่งเป็นรากฐานก็อยู่ในฉากเดียวกันมรรคคือทางดำเนินเพื่อจะแก้สมุทัยอันเป็นธรรมชาติติดทุกข์ขึ้นมาก็มีทางจะเกิดขึ้นได้จากนักพุ่งคว้าจากนักปฏิบัติและก็อยู่ในฉากเดียวกันคือในจิตดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมนิโรธความพ้นทุกข์นั้นไม่เป็นปัญหาเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติได้สมบูรณ์เต็มที่จนสามารถสังหารสมุทัยอันเป็นสาเหตุที่จะนำทุกข์มาสู่ตัวเราให้สิ้นสุดลงไปแล้วนิโรธก็แสดงตัวขึ้นใหม่มีสัจธรรมทั้ง4ประเภทนี้เวลานี้มีอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏว่าอยู่ในสถานที่โน้นอยู่ในสถานที่นี้อยู่ในการโน้นเวลานี้แต่อยู่กับ
ขันธ์ทั้ง5และใจของเราซึ่งเป็นตัวประธานรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนักปฏิบัติพิจารณาลงที่จุดดังกล่าวนี้จะผิดพลาดจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปที่ไหนเมื่อถูกตามหลักธรรมะของพระองค์ท่านแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาทำการขัดแย้งไปได้หรือไม่มีใครจะสามารถมาทำการขัดแย้งหรือขีดขวางผลที่เราจะพึงได้รับเพราะการปฏิบัติถูกต้องของเราได้สมบัตินี้ต้องเป็นของเราอยู่โดยตรงไม่ว่าสมัยโน้นและสมัยนี้เพราะสัจธรรมเป็นอันเดียวกันมีลักษณะเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ากับสาวกองค์สุดท้ายตลอดถึงพวกเรานี้เป็นก้อนสัจธรรมเหมือนกันแต่ที่เราจะนำมาประกอบให้เป็นสัจธรรมอันสมบูรณ์ซึ่งควรจะแก้สัจธรรมฝ่ายที่เป็นข้าศึกนั่นเป็นเรื่องของเราแต่ละท่านที่จะนำมาประกอบให้ถูกส่วนตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรามีสงสัยอะไรอยู่บ้างในตัวของเราและในโลกที่ให้นามว่าโลกนี้มีอะไรที่จะเป็นน่าสงสัยโลกนี้เต็มไปด้วยอะไรเราเป็นนักปฏิบัติทำเราไม่เรียนโลกข้างนอกข้างในให้รู้ทั่วถึงจะชื่อว่าเป็นผู้เรียนและปฏิบัติธรรมะได้ที่ตรงไหนเรียนธรรมะก็คือเรียนเรื่องของเราเรียนเรื่องโลกก็คือเรื่องของเราเพราะโลกกับธรรมอยู่ในใจดวงเดียวไม่ต้องไปตำหนิโลกไหนคนใดเพราะเรื่องของสุขของทุกข์นั้นมีใจเป็นผู้รับผิดชอบกับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับตนเองเหมือนกันหมดเราต้องการความพ้นทุกข์เราต้องเรียนทุกข์ให้จบดูให้ถึงขีดถึงแดนของทุกข์ว่าทุกข์นี้จะมีจุดที่สิ้นสุดที่ตรงไหนปัญญาอย่างลงให้ถึงขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นอย่าถอยจิตออกมาเพื่อหาทางออกเอาตัวรอดไปโดยวิธีผูกมัดตนเองแต่จงใช้ปัญญาพิจารณาลงจุดที่ทุกข์เกิดขึ้นให้ถามดูจริงๆว่าทุกข์นี้คืออะไรเราได้ยินแต่ชื่อว่าทุกข์หรือเราได้ทราบแต่นามของทุกข์และรู้แต่เพียงว่าทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับเราว่าเป็นข้าศึกต่อเราแต่เรื่องของทุกข์จริงๆนั้นได้เป็นข้าศึกกับเราจริงๆในความรู้สึกของทุกข์นั้นหรือไม่หรือหากเป็นความรู้สึกของเราไปทำการเกี่ยวข้องกับเขาแล้วทำความผูกมัดตนเองโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเราต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นชัดกับเรื่องของทุกข์หากว่าทุกข์นี้เป็นเราเป็นทุกข์ตับไปแล้วทำไมใจจึงยังคงที่อยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์กับใจก็เป็นคนละประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวกันทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดดับแต่ความรู้สึกว่าทุกข์เกิดดับนั้นเป็นความคงที่สุขเกิดขึ้นใจก็รับรู้ทุกข์เกิดขึ้นใจก็รับรู้สุขดับไปทุกข์ดับไปใจก็รับรู้ธรรมชาติที่รับรู้อยู่นี้คือใจไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นเป็นเพียงทำสิ่งที่แฝงขึ้นมาจากใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นหลักความจริงอย่างแท้จริงเราจึงควรพิจารณาทุกข์ให้ถึงเรื่องของทุกข์เรียนเรื่องทุกข์ไม่จบวันหน้าจะต้องเรียนอีกทุกจะต้องมาทับผมเราให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเราเรียนทุกจบแล้วแม้ทุกจะมีในขันแต่ใจก็จะรู้ตามหลักความจริงของทุกจะไม่ทำการเกี่ยวข้องหรือแบกหามทุกนั้นถึงกับต้องมาซึมซาบให้ใจเดือดร้อนไปตามทุกก็เห็นชัดว่าเป็นทุกใจก็เห็นชัดว่าเป็นใจนี่คือผู้เรียนเรื่องของทุกเรียนเรื่องของโลกสิ่งใดที่ทำการเกี่ยวข้องพัวพันกับจิตใจนั่นให้นามว่าโลกปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อแก้ไขทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในตนนี้ท่านเรียกว่าธรรมเราเรียนวิชาเพื่อแก้ทุกข์ภายในใจจึงเป็นเหมือนกับเราเรียนธรรมเพื่อแก้โลกภายในใจของเราดวงเดียวกัน
ผู้พ้นจากทุกข์ภายในใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาชื่อว่าเป็นผู้พ้นจากโลกถึงธรรมแดนเกษมนี่เราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนกันถ้าเราไม่มองถ้าเรามองข้ามสัจธรรมในขันธ์นี้แล้วไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการคาดคะเนหรือเดาเอาเฉยเราต้องเรียนเรื่องของเราให้จบเรื่องของเรามีเท่าไหร่เรียนให้รู้ด้วยปัญญาอย่าให้มีข้อข้องใจสงสัยอยู่อันใดที่เป็นข้อข้องใจสงสัยอันนั้นให้ชื่อว่าโลกสิ่งที่สามารถตัดขาดตัดตัวความสงสัยหรือข้อข้องใจนั้นขาดลงไปเป็นลำดับลำดับนั่นเรียกว่าธรรมโปรดจำให้ดีนำไปปฏิบัติต่อตนเองความทุกข์ในอัตภาพนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่เราไม่สามารถจะปลูกบ้านปลูกเรือนบรรทุกทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในเรานับแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้ตลอดวันตายได้จะมีมากเท่าไหร่ก็เพียงผ่านไปผ่านไปและยังดีที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ยังรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบาทั้งก็ได้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่อย่ามองข้ามดีหรือชั่วบุญหรือบาปซึ่งแสดงตัวอยู่กับใจของเราอันเป็นตัวประธานของโลกและธรรมนี่เป็นหลักสำคัญจงเรียนกันที่นี่ปฏิบัติกันที่นี่เราไม่ต้องไปฟังเรื่องนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นความจริงจะเป็นเรื่องทำเราให้เผลอจากหลักใครพูดยังไงก็เชื่อไปตามคำพูดของคนอื่นโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่ไม่ใช่พูดถือตามหลักธรรมะประโยคสำคัญที่เราบำเพ็ญก็คือความกลัวตายเราต้องพิจารณาถึงหลักความตายให้ถึงฐานของความตายอะไรตายจริงๆถ้าสี่ดินน้ำลงไปเวลาถ้าหลายลงไปจากความผสมกันแล้วนี้ส่วนไหนชิบหายส่วนไหนตายจริงหรือไม่ใจที่ครองร่างอยู่ณบัดนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายนั้นสลายตัวลงไปแล้วได้ตายชิบหายไปหรือไม่เราต้องดูเมื่อเห็นธาตุขันก็เป็นธาตุขันอย่างชัดเจนไม่มีสิ่งใดสูญหายและใจก็รู้ชัดว่าไม่เป็นของตายและสูญหายไปไหนเนี่ยเราจะกลัวตายกันที่ไหนการกลัวตายก็คือเรียนเรื่องความตายยังไม่จบที่นั่นเองถ้าเรียนเรื่องความตายจนถึงหลักความจริงของความตายแล้วคำว่าตายก็ไม่ปรากฏเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความปรากฏขึ้นแล้วสลายตัวไปเท่านั้นแตกลงไปเป็นธาตุเดิมของตนอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจก็เป็นธาตุเดิมของตนอยู่เช่นนี้แต่อาศัยสิ่งที่ฝังอยู่ภายในใจจะเป็นส่วนดีหรือชั่วนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชักจูงจิตไปให้เป็นไปทางดีหรือชั่วดังที่เราเห็นกันเราไม่ต้องไปคาดคะเนเราไม่ต้องไปสงสัยเรื่องการเกิดการตายเรื่องตายเกิดหรือตายสูญไม่มีสิ่งใดสูญไปในโลกนี้ดินน้ำลมไฟก็ไม่ได้สูญไปถ้าหากว่าดินน้ำลมไฟก็สูญไปจริงจิตที่ครองร่างอยู่นี้สูญไปจริงอะไรที่มาเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านอยู่ณเวลานี้สิ่งที่จะมาปรากฏตัวขึ้นมานี้ต้องปรากฏขึ้นมาจากของมีอยู่ทั้งนั้นของที่สูญสิ้นไปแล้วจะมาปรากฏตัวขึ้นไม่ได้เราก็ควรจะทราบว่าทุกสิ่งจะมาปรากฏตัวขึ้นมาต้องมาจากหลักเดิมซึ่งเป็นของมีอยู่ด้วยกันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างสูญไปหมดแล้วจะไม่มีสิ่งใดปรากฏตัวคำว่าโลกก็ไม่มีสมมุติจะมีมาจากที่ไหน
ิจารณาให้ถึงหลักความตายอย่างจริงจังเราจะได้หายสงสัยในเรื่องความตายและจะมีความกล้าหาญต่อการบำเพ็ญตนให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเป็นมานานและถือกันมานานว่าเกิดไปตายหาใจได้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่เพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีปัญญาเป็นรากฐานสำคัญเป็นผู้ขุดค้นเชื่อเหล่านั้นให้หมดไปจากใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมาเกี่ยวข้องกับใจให้เป็นดีเป็นชั่วให้เป็นภพเป็นชาติเกิดตายๆจะไม่เป็นปัญหาอันใดกับใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นใจดวงนั้นจะเป็นใจที่มีอิสระเสรีเต็มที่อยู่ที่ไหนก็จะมีความสบายไม่มีสิ่งใดมาเกาะเกี่ยวหรือมากดขี่บังคับดังที่เคยเป็นมานั่นท่านเรียกว่าใจถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงใจที่เรียนโลกและเรียนธรรมภายในตัวจบสิ้นอย่างจริงจังเรื่องการไปการมาการเกิดการตายของใจจะไม่มีเพราะใจเรียนรอบหมดแล้วสำรอกปอกออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่นี่เราจะเอาอะไรมาเทียบกับความสุขที่ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความบริสุทธิ์นี้ไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าและประเสริฐมากยิ่งกว่าใจที่บริสุทธิ์ดวงนี้นี่เพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติตามทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วใจจึงกลายเป็นใจอันเอกไม่มีสองกับอันใดอีกต่อไปความสุขก็เป็นเอกเพราะใจเป็นเอกปฏิปทาที่ดำเนินมาก็เป็นเอกนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้เรียนถึงธรรมขั้นเอกไม่ใช่แบบเอกมีในตาข้างเดียวดังที่เราเห็นกันตาข้างหนึ่งถูกอะไรทำลายบอดไปเสียยังเหลือข้างเดียวเขาก็เรียกว่าคนตาเอกเพราะมีในตาข้างเดียวแต่เราเรียนวิชาธรรมอยากให้เป็นคนเรียนธรรมะขั้นเอกโดยที่มีในตาข้างเดียวความรู้รอบครอบของปัญญาไม่เพียงพอแต่เข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดนี่จะกลายเป็นเรื่องธรรมะเอกมีในตาข้างเดียวไม่ใช่เอกอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้ปัญญาเมื่อนั้นก็เป็นปัญญาขั้นเอกเหมือนกันไม่ถึงเอกแล้วจะแก้ถึงสมมติอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้าถึงตัวแล้วจะเห็นตามความจริงทั้งนั้นใจจะหมดเครื่องเกาะเกี่ยวกังวลไม่มีสิ่งใดจะเกี่ยวข้องกันกับใจได้อีกต่อไปเพราะใจรู้สึกตัวอย่างเต็มที่และรอบคอบภายในตัวหายความสงสัยกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเคยถือว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะมาทราบว่าใจนี่แลเป็นผู้ก่อข้าศึกขึ้นผูกมัดตนเองให้รับความเดือดร้อนแล้วก็มาแก้ไขที่ต้นเหตุนี้ให้สิ้นสุดไปด้วยอำนาจของปัญญาท่านเอกใจจึงกลายเป็นใจเอกขึ้นมานี่แหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังความสุขก็เป็นเอกอย่างนี้ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนกับใจที่บริสุทธิ์จะเรียกว่าวิมุตติก็คือใจดวงเอกนี้ธรรมมันเอกนี่เรียกว่าพระนิพพานก็หมายถึงใจอันเอกธรรมเอกนี้ทรงความบริสุทธิ์ไว้อย่างเต็มที่มีอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมะด้วยความไม่ท้อถอยหนักก็เอาเบาก็ทำไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาไม่ต้องหาทางออกตัววิธีถูกมัดตนเองเพราะอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องหลอกลวงไปว่าจะทำต้องทำว่าจะไปต้องไปเมื่อใคร่ควรเหตุผลรอบคอบว่าถูกต้องแล้วงานก็ต้องทำเมาก็ต้องทำเพราะงานซึ่งควรจะต้องทำอยู่แล้วเฉพาะหน้าทางจะขุกระหรือสะดวกก็ต้องไปเพราะทางผ่านไปที่นี่จะเว้นไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นทางผิดทั้งนั้นนี่ข้อปฏิบัติจะยากหรือลำบากสอนไว้เพื่อเราแก้ทุกข์ทั้งนั้นจะเรียกว่าเป็นของยากยังไงทำแก้ทุกข์ถ้าหากว่าทำเป็นเครื่องสังสมทุกข์นั้นจะควรว่ายาก
ควรว่าลำบากเพราะทำคุณแล้วให้โทษแก่ตนเองแต่นี้ไม่ใช่เช่นนั้นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อทุกข์เช่นเดียวกับพิษของยาที่รับเข้าไปแล้วแสดงอากับกิริยาต่างๆแต่ก็ปรากฏคุณขึ้นมาทำโรคให้สงบหรือหายไปได้เพราะอำนาจแห่งฤทธิ์ของยามีฤทธิ์ของธรรมะก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันดูเฉยๆให้กิเลสตกพรวดพราดลงไปอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นนักบวชจะต้องมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ลำบากลำบนอะไรใครอยู่ที่ไหนก็จะแบกหามตั้งแต่มรรคผลนิพพานอยู่ด้วยกันโลกนี้ก็ไม่เป็นของแปลกอะไรทั้งนั้นไม่มีคนสูงคนต่ำไม่มีคนโง่คนฉลาดไม่มีคนทุกคนจนแต่มีเป็นความเสมอภาคกันหมดเพราะไม่ต้องมีเหตุมีผลแต่ทุกสิ่งก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงเต็มไปด้วยเหตุผลผู้มีหลักธรรมจึงเป็นควรเป็นผู้มีเหตุผลผู้มีเหตุผลนั่นแลจะทำจิตข้างนอกข้างนอกหรือข้างในไม่ว่างานทางโลกทางธรรมจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยและสมบูรณ์ไม่บกพร่องหรือผิดพลาดไปนะประคองตนเองให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นในวันหนึ่งวันหนึ่งต้องอาศัยธรรมะเป็นเข็มทิศทางเดินถ้าหากจะเอาตามความอยากของตนเองแล้วความอยากนี้ไม่มีอะไรจะสิ้นสุดน้ำมหาสมุทรจะลึกเท่าไหร่ก็พอวัดกันได้กว้างเท่าไหร่พอวัดกันได้แต่น้ำกิเลสตัณหาอาสวะนี้น้ำความอยากความทะเยอทะยานไม่มีฝั่งไม่มีแดนหาอะไรมาวัดไม่ได้นี่เราจะปฏิบัติตามเขาได้อย่างไรตายทิ้งเปล่าๆถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสแห่งตัณหาซึ่งไม่มีขอบเขตนี้พาถูกลากไปแล้วโดยไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกั้นกลางกันไว้จะหาทางออกไม่ได้จมอยู่ในที่นี้ทุกชาติทุกภพเกิดมาชาติใดพบใดก็บ่นแต่ความทุกข์ความยากความลำบากโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าตนเป็นผู้คล้อยตามเขาโดยถ่ายเดียวไม่มีการหักห้ามกันเลยธรรมะเป็นการหักห้ามบรรเทาทุกข์หรือเป็นเครื่องแก้ทุกข์ออกได้ตามข้อปฏิบัติของผู้มีความสามารถเป็นขั้นๆขึ้นไปจนถึงความพ้นทุกข์ได้จริงฉะนั้นทุกท่านที่เป็นนักธรรมะด้วยกันทั้งคณะลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลอุตส่าห์สละมาทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาบำเพ็ญนี้ก็กรุณาได้นำไปพึ่งปฏิบัติใจตรองตนเองและขอขอบคุณอนุโมทนาในความอุตสาห์พยายามของท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งหากว่าพระศาสนาจะได้อาศัยผู้มีความสนใจใคร่ต่อการบำเพ็ญตัวอย่างนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่แล้วโลกก็จะเจริญรุ่งเรืองธรรมะก็จะเจริญรุ่งเรืองโลกกับธรรมไม่เป็นข้าศึกต่อกันมีจะมีความสนิทสนมความไว้วางใจกันได้ทั่วโลกเพราะต่างคนก็มีธรรมะเป็นเครื่องวัดตวงตนเองเห็นใจตนเองและเห็นใจคนอื่นรู้ใจตนเองรู้ใจคนอื่นแล้วก็เป็นที่เกรงอกเกรงใจหรือไว้เนื้อเชื่อใจกันได้โลกก็กลายเป็นโลกที่ร่มเย็นไปหมดฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาอภิบาลท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและปฏิบัติได้โดยสะดวกจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันเธอ

ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างใดนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงไตร่ตรองตามหลักแห่งเหตุผลธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือหลักแห่งเหตุผลถ้าเมื่อเหตุกับผลถูกต้องกันแล้วทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วพึงทราบว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีและชั่วได้อย่างสมบูรณ์และเป็นหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ด้วยองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าในการที่พระองค์เจ้าจะทรงได้เสด็จออกจากหอปราสาทจะแสวงหาโมกขธรรมในเบื้องต้นก็ปรากฏว่าพระองค์เจ้าได้พิจารณาถึงหลักธรรมทั้งที่ไม่มีใครหรือพระพุทธเจ้าองค์ใดมาประกาศสอนพระองค์เจ้าไว้ว่าสภาวะทั้งหลายเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นในคืนที่พระองค์เจ้าจะทรงเสด็จออกผนวดคนทั้งหลายพร้อมทั้งบริษัทบริวารซึ่งอยู่ในพระราชวังของพระองค์เจ้าปรากฏว่าเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับพระองค์ท่านแต่ในคืนวันนั้นหลักธรรมชาติแห่งธรรมะได้ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์เจ้าว่าทั้งในพระราชวังคือในบรรดาบริษัทบริวารทั้งหลายด้วยทั้งนอกพระราชวังตลอดทั่วทั้งไตรโลกธาตุด้วยปรากฏว่าเป็นป่าช้าผีดิบไปทั่วทั้งดินแดนหาที่จะตรงจิตตรงใจพึ่งพิงอิงอาศัยในบุคคลหรือสัตว์สักลายหนึ่งว่าไม่ใช่ป่าช้าผีดิบไม่มีเลยนี่คือหลักธรรมชาติแห่งธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ในสัตว์และบุคคลทั่วไปได้ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์เจ้าแม้ที่สุดองค์ของพระองค์เจ้าเองก็ปรากฏว่าเป็นป่าช้าผีดิบอีกเช่นเดียวกันจึงเป็นเหตุให้พระองค์เจ้าทรงเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของโลกคือทั้งของเขาและของเราทั่วทั้งไตรโลกธาตุนอกจากว่าเราจะแสวงหาความพ้นจากความเป็นเช่นนี้ไปเสียเท่านั้นเราก็คงจะไม่พ้นจากความเป็นเช่นเดียวกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์เจ้าได้ทรงพินิจพิจารณาถึงหลักธรรมชาติแห่งธรรมซึ่งเคยประกาศอยู่ตั้งแต่กาลไหนได้สะดุดในพระทัยของพระองค์เจ้าในขณะนั้นเป็นเหตุให้หลักธรรมชาติเหล่านั้นได้เตือนพระทัยของพระองค์เจ้าให้แสวงหาทางพ้นจากทุกข์โดยไม่ต้องอำลาใครๆทั้งนั้นได้เสด็จออกไปในเวลากลางคืนนี่แสดงให้เราพวกเราทั้งหลายได้เห็นแล้วในตำราว่าหลักธรรมชาติคือธรรมะที่แท้จริงนั้นเป็นสภาพที่มีอยู่ทั่วไปในสัตว์และสังขารทั้งหลายพระองค์เจ้าได้ทรงออกผนวดก็เพราะหลักแห่งธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมะล้วนๆได้เตือนพระทัยของพระองค์แล้วเสด็จออกผนวดบำเพ็ญพระองค์เป็นคนขอทานเหมือนอย่างธรรมดาชาวโลกสงสารทั้งหลายไม่ทำพระองค์เจ้าให้เป็นผู้มีคุณค่าหรือราคาว่าพระองค์เจ้าเป็นกษัตริย์เป็นต้นปรากฏพระองค์ว่าเป็นคนขอทานเป็นผ้าที่ริ้วผืนหนึ่งซึ่งไม่มีราคาอันใครๆเขาไม่ต้องการพระองค์เจ้าก็ทรงบำเพ็ญสมณกิจความกระทบกระเทือนความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสเพราะกษัตริย์เสด็จออกบรรพชาประพฤติพระองค์เป็นคนขอทานเป็นคนอนาถาเป็นคนไม่มีคุณค่ามีราคาในพระองค์เจ้าในสมัยนั้นไม่ปรากฏว่าการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดี
ไม่มีใครๆได้สั่งสอนไว้ว่าผลแห่งการให้ทานนั้นมีมากน้อยเท่าไหร่เป็นต้นจึงไม่มีใครๆที่จะต้องสนใจในพระองค์จะพยายามบำรุงบำเรอตามอุปถากรักษาพระองค์เจ้าให้ทรงได้รับความสุขในทางส่วนแห่งร่างกายนี่ความเป็นกษัตริย์ที่จะลดพระทิฏฐิมานะลงถึงขนาดเป็นคนขอทานแล้วก็อยู่ด้วยความสุขสบายเพราะแห่งการลดทิฏฐิมานะอย่างนั้นเนื่องจากพระองค์เจ้าได้ทรงเห็นหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติได้เตือนพระทัยของพระองค์แล้วบำเพ็ญพระองค์เจ้าให้เป็นไปในหลักแห่งธรรมที่เป็นธรรมชาติขอสรุปใจความว่า6ปีพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่แสดงว่าพระองค์เจ้าได้เป็นโลกวิถูรู้โลกทั้งเป็นโลกนอกทั้งเป็นโลกในกว้างแคบโดยตลอดทั่วถึงไม่มีอันใดที่จะลี้ลับในโลกธาตุอันนี้ว่าพระองค์เจ้าจะไม่สามารถอย่างทราบโดยพระญาณหรือโดยพระปัญญาแม้ที่สุดในพระทัยของพระองค์เจ้าที่มีอะไรเคลือบแฝงอยู่ซึ่งเป็นชื่อนิยมว่าอาสวะก็ปรากฏว่าได้สูญหายไปหมดจากพระทัยปรากฏในพระทัยของพระองค์เจ้าเช่นเดียวกับวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงสว่างจ้าขึ้นในพระทัยตรงกับเดือน6เพ็ญที่เรียกว่าวิสาขมาสธรรมะทั้งหมดที่พระองค์เจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นนั้นเป็นธรรมะในหลักธรรมชาติทั้งนั้นพระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญหรือปฏิบัติตามหลักธรรมชาติพิจารณาในธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติซึ่งประกาศกังวานอยู่ทั่วทั้งภายนอกภายในตลอดถึงความรู้สึกซึ่งปรากฏเป็นอยู่ตลอดเวลาณภายในใจของพระองค์เจ้าก็เป็นหลักธรรมที่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งพระองค์เจ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงทั่วถึงไปหมดทั้งภายในภายนอกนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติทั้งนั้นก่อนที่พระองค์เจ้าจะได้ตรัสรู้ก็ปรากฏว่าไปอยู่ในที่สงบสงัดปราศจากความพลุกพล่านด้วยฝูงชนและบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีกายอันเปลี่ยวจิตใจก็วิเวกบางเบงความคือพระทัยของพระองค์เจ้าก็เด่นขึ้นในขณะนั้นตามธรรมดาความรู้ที่เราทั้งหลายเรียกว่าใจนี้จะมีความรู้อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่เคยลดละแม้ขณะไหนๆเลยแต่เพราะสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมมากระทบกระเทือนในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจึงเป็นสิ่งที่ปกปิดความรู้อันนั้นเป็นเหตุที่จะให้ความรู้นั้นซุ่มซ่อนอยู่ตามรูปเสียงกลิ่นรสนั้นไปเสียจึงไม่สามารถที่จะพินิจพิจารณาในความรู้ของตนว่าหนักเบาไปในแง่ไหนส่วนดีหรือส่วนชั่วแต่เมื่อได้รับความสงัดวิเวกเรียกว่ากายวิเวกจิตก็ไม่ได้เกี่ยวข้องพัวพันกับสิ่งใดๆซึ่งเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาแต่ก่อนความรู้ที่เป็นขึ้นในใจจะส่งกระแสใจไปในทางใดทางอดีตทางอนาคตก็ปรากฏรู้ขึ้นในปัจจุบันเสมอไปด้วยอำนาจแห่งพระสติที่พระองค์เจ้าทรงตั้งไว้แล้วด้วยดีความรู้อันนี้ก็ปรากฏเด่นขึ้นโดยลำดับความรู้ที่เด่นขึ้นนี้จะเด่นขึ้นทางดีก็ทราบชัดจะเด่นขึ้นทางที่ชั่วก็ทราบชัดเมื่อจะเด่นขึ้นในทางไหนซึ่งเป็นไปในทางที่จะทำให้พระองค์เจ้าเสียหายหรือเป็นไปในทางให้มัวหมองภายในจิตใจพระองค์ก็พยายามชำระซักฟอก
จนความรู้นั้นค่อยกลายเป็นความรู้ที่สดใสกลายเป็นความรู้ที่สะอาดเป็นลำดับเมื่อความรู้ที่สะอาดเป็นลำดับเท่าไรแล้วก็ยิ่งมีความเด่นยิ่งมีความเฉลียวฉลาดเพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญสมาธิคือความสงบแห่งใจเมื่อใจได้รับความสงบแล้วก็เป็นเหตุที่จะให้เห็นเงาของตัวเองโดยทางปัญญาเหมือนกันกับน้ำที่มีความใสสะอาดสามารถที่จะมองเห็นสัตว์น้ำหรือสิ่งใดๆซึ่งมีอยู่ในน้ำนั้นทั้งหมดได้โดยชัดเจนเรื่องของสมาธิก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อจิตยังไม่สงบเราจะพิจารณาอันใดก็ไม่ชัดเจนแม้จะพิจารณาให้เป็นทางปัญญาก็กลายเป็นทางสัญญาไปเสียโดยมากสัญญานี้หมายถึงว่าสัญญาที่จะให้ก่อเหตุเป็นเรื่องสมุทัยสั่งสมกิเลสขึ้นภายในใจเพราะเหตุแห่งความรู้ความเห็นที่มาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองเมื่อใจได้รับความสงบแล้วเราจะพิจารณาไกลกรองอันใดก็เห็นชัดเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังวิ่งจะมองดูต้นไม้ดูอะไรก็ตามในทางสองภาคทางย่อมมาเห็นชัดต่อเมื่อเราได้หยุดวิ่งเสียการใดเราจะมองดูสิ่งใดก็เห็นชัดเรื่องของจิตที่ไม่มีความสงบจะพิจารณาทั้งหลายก็มาเห็นชัดเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังวิ่งต่อเมื่อจิตได้รับความสงบแล้วจะพิจารณาสภาวะธรรมก็เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังนิ่งมองดูอะไรก็เห็นชัดฉะนั้นนี่เรื่องของสมาธิพระองค์เจ้าก็ได้ทรงบำเพ็ญมาคำว่าสมาธินี้หมายถึงความสงบของใจหรือหมายถึงความแน่นหนามั่นคงของใจเมื่อใจได้รับความสงบแล้วจะปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในขณะนั้นถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเมื่อความสุขได้ปรากฏเพราะเหตุแห่งความสงบแล้วเราก็มีช่องทางที่จะพิจารณาในทางปัญญาคำว่าปัญญาหมายถึงความสอดส่องหรือหมายถึงความแยบคายออกจากใจอันเดียวกันสัญญาคือความจำสัญญาคือความคลี่คลายในสิ่งที่ตนจดจำไว้นั้นเช่นเดียวกับเรามัดไม้หรืออะไรไว้จะเป็นหลายกิ่งหลายแขนงก็ตามรวมกันไว้สัญญาเช่นเดียวกับตอกหรือลวดที่เรามัดไม้เป็นกันนั้นไว้ปัญญาเป็นผู้คลี่คลายดูไม้ที่เรามัดไว้นั้นให้เห็นว่ามีกี่ชิ้นด้วยกันและมีไม้อะไรด้วยชื่อว่าอะไรด้วยให้ได้เห็นความชัดเจนในไม้นั้นนี่ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเรื่องของปัญญาจริงเป็นธรรมชาติที่จะต้องคลี่คลายดูสภาวะธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่ในตัวของเราคำว่าสมาธิทำใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นสมาธิบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เคยได้ทราบแล้วว่ามีหลายชั้นคณิกะสมาธิหมายถึงจิตที่รวมลงเพียงขณะเดียวแล้วถอนขึ้นมาเสียอุปจารสมาธิคือสมาธิที่รวมสงบลงไปแล้วถอนออกมาเล็กน้อยแล้วรู้สิ่งต่างๆที่จะมาสัมผัสในทางจิตใจในขณะนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนี่เรียกว่าอุปจารสมาธิส่วนอัปปนาสมาธิหมายถึงจิตที่อย่างลงแล้วมีความสงบอย่างเต็มที่และรวมอยู่ได้เป็นเวลานานๆคำว่าอัปปนาสมาธินี้ก็มีการมีความกว้างขวางมากจิตรวมอยู่ได้นานด้วยจนมีความชำนิชำนาญต้องการเวลาใดให้หยุดให้รวมเวลาใดเวลาใดได้ตามความต้องการด้วย
นี่เรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่เราผู้ที่จะกำหนดพิจารณาในทางปัญญานั้นไม่จำเป็นจะต้องทำจิตของเราให้ถึงกับขั้นอัปปนาสมาธิแล้วจึงจะต้องพิจารณาในทางปัญญาเรื่องของสมาธิคือความสงบจะสงบมากน้อยเท่าไหร่พึงทราบว่าเป็นบาตรแห่งวิปัสสนาคือปัญญาเป็นลำดับไปเพราะปัญญาก็มีหลายชั้นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดสมาธิในชั้นหยาบก็เป็นบาตรฐานของวิปัสสนาชั้นหยาบได้ชั้นกลางชั้นละเอียดก็เป็นบาตรฐานของปัญญาชั้นกลางชั้นละเอียดไปได้และในขณะ

เดียวกันพึงทราบว่าสมาธิกับปัญญานั้นแยกจากกันไม่ออกถ้าเราจะดำเนินในทางสมาธิโดยถ่ายเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องปัญญาเลยแล้วก็เป็นเหตุที่จะให้เราติดสมาธิคือความสงบของตนเมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วต้องพิจารณาในทางปัญญาเช่นอย่างเราพิจารณาไตรลักษณ์หรือเราพิจารณาธาตุขันธ์ของเราโดยทางไตรลักษณ์วันนี้ก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาวันหน้าเราก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไกลกองอยู่เช่นนี้ทุกวันทุกคืนไปความชำนาญไม่ต้องว่าในเพียงขั้นสมาธิที่เราทำหลายครั้งชำนาญขึ้นมาเรื่องของปัญญาก็ต้องมีความคล่องแคล่วหรือชำนาญเช่นเดียวกันกับทางสมาธิปัญญาในเบื้องต้นที่เราจะพิจารณาก็ต้องอาศัยการบังคับบัญชาพิจารณาอยู่บ้างไม่ใช่ว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาทีเดียวเบื้องต้นต้องอาศัยการบังคับบัญชาให้พิจารณาเมื่อจิตเราได้พิจารณาในทางไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นของที่มีเต็มอยู่ภายในกายในจิตของเรานี่แล้วเราจะค่อยมีความคล่องแคล่วหรือมีความสว่างกระจ่างแจ้งในทางจิตใจของเราโดยทางปัญญาเป็นลำดับไปส่วนที่หยาบจะเป็นไตรลักษณ์ที่หยาบก็จะได้เห็นโดยทางปัญญาเป็นไตรลักษณ์ที่ส่วนปานกลางก็จะได้เห็นในทางปัญญาไตรลักษณ์ที่ละเอียดก็จะเห็นในทางปัญญาคำว่าไตรลักษณ์ที่หยาบที่กลางที่ละเอียดนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องการพิจารณาเช่นอย่างเราพิจารณาในส่วนร่างกายของเราจัดว่าเป็นไตรลักษณ์ส่วนหยาบพิจารณาในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นไตรลักษณ์ส่วนกลางพิจารณาถึงเรื่องจิตซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งวัฏฏะจริงๆแล้วนั่นคือไตรลักษณ์ส่วนละเอียดที่สุดเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ไตรลักษณ์ส่วนหยาบไตรลักษณ์ส่วนกลางไตรลักษณ์ส่วนละเอียดที่สุดจนกระทั่งได้ผ่านพ้นไตรลักษณ์ทั้งสามนี้ไปแล้วนั่นจึงจะหมดเขตแดนของไตรลักษณ์ธรรมชาติที่หมดเขตแดนของไตรลักษณ์แล้วนั้นจะเรียกว่าอัตตาก็ตามจะเรียกว่าอนัตตาก็ตามไม่ใช่ทั้งนั้นเพราะอัตตากับอนัตตาเป็นเรื่องของสมมุติซึ่งโลกทั้งหลายก็มีอยู่ด้วยกันธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่สมมติโลกทั้งหลายจึงเอื้อมถึงได้ยากในเมื่อมีอัตตาและอัตตาเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่ในสองภาคทางองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้พิจารณาในสภาวะทั้งหลายในไตรลักษณ์ส่วนยาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเห็นประจักษ์แจ่มแจ้งในพระทัยของพระองค์เจ้าใดการนั้นแลพระองค์เจ้าจึงได้เปล่งพระวาจาของพระองค์เจ้าสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีเบญจวัคคีย์เป็นต้นและจึงได้เปล่งอุทานในพระองค์เจ้าว่าเราทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ได้พ้นจากสังสารจักรแล้วและได้ประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งหลายถ้าพระองค์เจ้ายังไม่ผ่านในอนัตตาในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสามนี้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไปแล้วการใดพระองค์เจ้ายังจะเป็นศาสดาของโลกอย่างเต็มที่ไม่ได้ทีนี้เราบรรดาเราทั้งหลายซึ่งจะเป็นผู้หรือว่าเป็นครูสอนตนเป็นผู้ฝึกฝนทรมานตนของเราเราก็ต้องดำเนินไปตามแนวทางที่พระองค์เจ้าทรงพิจารณาและทรงรู้เห็นไปโดยลำดับนี้คำว่าไตรลักษณ์ทั้งสามด้วยคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและไตรลักษณ์ทั้งสามชั้นด้วยคือชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดพึงทราบว่ามีอยู่ในตัวของเราในใจของเราทุกท่าน
ไม่มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวและสาวกของพระองค์ท่านเท่านั้นพึงทราบว่าเราทั้งหลายเวลานี้กำลังเป็นผู้เรียกว่าเป็นภาชนะที่สมบูรณ์อยู่แล้วที่จะสามารถพิจารณาในสภาวะที่อธิบายมานี้ให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นในตัวของเราซึ่งเรียกว่าธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมชาติเป็นของมีอยู่ตั้งแต่วันเราเข้าสู่ปฏิสนธิมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวันนี้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ได้ไปค้นหาที่ไหนธรรมทั้งหลายมีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์พระองค์เจ้าได้พิจารณาตามหลักธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามหลักแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในจนหายความสงสัยหรือข้องพระทัยทุกๆชิ้นแล้วจึงได้ประกาศองค์ของพระองค์ว่าเป็นผู้ที่สิ้นแล้วจากสังสารจักรคือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงได้จากความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเหล่านี้เราซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระองค์เจ้าก็โปรดได้พิจารณาถึงสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวของเราและเราอย่าไปคำนึงมากเกินไปว่าเราไม่มีศีลจะบำเพ็ญสมาธิให้เป็นไปไม่ได้เราไม่มีสมาธิจะบำเพ็ญปัญญาให้เป็นไปไม่ได้อย่างนี้พึงทราบว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับหัวใจของท่านผู้ที่ตั้งใจด้วยกันทุกท่านศีลหมายถึงปกติความเป็นปกติของใจในปัจจุบันนั้นปรากฏเป็นศีลขึ้นมาแล้วความสงบของใจในขณะที่กำลังพิจารณาหรือภาวนาอยู่นั้นเรียกว่าจิตเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วความที่เราพิจารณาไตรตรองถึงหลักธรรมชาติคือไตรลักษณ์ที่มีอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจของเรานี้จะเป็นการใดสมัยใดก็ตามพึงทราบว่าปัญญาเริ่มปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วเมื่อเราได้พยายามพิจารณาในธรรมทั้งสามประเภทคือศีลสมาธิปัญญาให้มีความติดต่อกันเป็นลำดับไปศีลกับสมาธิกับปัญญาจะเป็นธรรมที่มีกำลังกล้าอาจจะปรากฏขึ้นภายในใจของเราทั้งสามประเภทพร้อมๆกันคือศีลสมาธิปัญญาจะปรากฏขึ้นที่นี่เราอย่าเข้าใจว่าเราเป็นหญิงไม่สามารถจะบำเพ็ญสมณธรรมเนื้อคุณงามความดีมีมรรคผลนิพพานที่เราต้องการว่าจะไม่เกิดขึ้นในตัวของเราถ้าเราคิดเช่นนั้นเป็นความคิดผิดสำหรับเราองค์แห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่ไม่ได้นิยมว่านี้คือหญิงนั่นคือชายมีอยู่ในสัจแต่สังขารบรรดาที่มีวิญญาณครองทั่วไปเมื่อผู้ใดมีปัญญาพิจารณาถึงเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้พึงทราบว่าผู้นั้นเองเป็นผู้กำลังก้าวหรือกำลังดำเนินที่จะเดินตามพระองค์เจ้าเป็นลำดับไปอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำว่าทุกข์นี้เป็นชื่อแห่งธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นของที่ปรากฏอยู่ในกายและในใจของเราความไม่สบายกายก็ดีความไม่สบายภายในจิตใจก็ดีนี้ท่านเรียกว่าทุกข์ธรรมชาตินี้ท่านเรียกว่าเป็นอริยสัจคือเป็นของจริงอย่างประเสริฐของจริงที่ไม่เอ็นเอียงไปตามบุคคลผู้ใดใครจะตำหนิธรรมชาติอันนี้ว่าดีก็ตามว่าชั่วก็ตามธรรมชาติอันนี้ก็คือธรรมชาติอันนี้นั่นเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความตำหนิติชมของบุคคลหรือสัตว์ใดๆทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่าของจริงเป็นของมีอยู่เหมือนกับเงาตามตัวของเราแต่เงานั้นจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏส่วนเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่มีทุกขสัจเป็นต้น
เราจะอยู่ในที่มืดก็ตามอยู่ในที่แจ้งก็ตามจะปรากฏในกายในใจของเราเสมอไปว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ท่านเรียกว่าอริยสัจธรรมให้เราทั้งหลายได้กำหนดพิจารณาเรื่องการพิจารณากองทุกข์นี้นั้นเราไม่ได้หมายว่าจะเอาทุกข์อันนี้มาเป็นสมบัติของเราแต่ถ้าเราไม่พิจารณาถึงเรื่องทุกข์เราก็มีอุบายปัญญาที่จะรู้รอบคอบหรือหายสงสัยในทุกข์ก็จะเป็นความผัวพันภายในจิตใจหรือเป็นอารมณ์ภายในจิตใจของเราว่าเราทั้งตัวนี้เป็นหรือว่าทุกข์ทั้งหมดนี้เป็นตัวของเราการที่เราพิจารณาทุกข์ให้มันเห็นชัดจนแจ่มแจ้งตามเป็นจริงแล้วคำว่าเรากับทุกข์นั้นจะแยกกันออกโดยที่เราไม่ต้องคาดหมายเอาไว้จะได้เห็นว่าทุกข์นั้นเป็นส่วนหนึ่งจากเราผู้รู้และในขณะเดียวกันเราผู้รู้ในสุขก็ดีในทุกข์ก็ดีก็จะเห็นว่าเป็นสภาพอันหนึ่งจากสุขหรือทุกข์อันนั้นนี่การพิจารณาทุกข์มีความแยกขายหรือความรอบคอบอย่างนี้เป็นเหตุที่จะให้กังวลในทุกข์หรือแยกความเป็นทุกข์นั้นออกจากตัวของเราได้โดยเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของจริงอันหนึ่งธรรมชาติที่รู้ว่าทุกข์คือใจนี้ก็เป็นของจริงอันหนึ่งจะไม่ได้มีความสับสนปนเปถือทุกข์นั้นว่าเป็นเราถือเราว่าเป็นทุกข์แม้ทุกข์จะปรากฏขึ้นในทางกายเราก็เห็นว่าเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งนอกไปจากความรู้ของเราไม่ใช่เรานี่ยิ่งเข้าไปภายในคือทุกข์ทางใจก็อีกเช่นเดียวกันเมื่อเราพิจารณาโดยทางปัญญาส่วนละเอียดแล้วทุกข์ที่เป็นอยู่ภายในใจของเราก็จะค่อยหมดไปหมดไปกิริยาที่เราพิจารณาทุกข์อย่างนี้เรียกว่าเราได้ดำเนินมรรคไปในตัวแล้วเพราะการพิจารณาถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเราจะอะไรมาพิจารณาเราเนี่ยการไกลกรองหรือพิจารณาทุกข์ตั้งใจดูทุกข์กำหนดรู้ทุกข์ตั้งสติดูทุกข์ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของมรรคคือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาทุกข์ก็ดีการพิจารณาทุกข์ก็เป็นอริยสัจอันหนึ่งเมื่อเราพิจารณาเห็นเรื่องของทุกข์แล้วเป็นเหตุที่เราจะค้นดูว่าเหตุที่ให้เกิดทุกข์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเช่นอย่างเราเสียใจในขณะที่เราประสบสิ่งที่เราไม่ปรารถนาอย่างนี้เกิดความเสียใจขึ้นมาหรือมีใครมากระทบกระเทือนเราโดยกิริยามารยาทส่วนใดที่เราไม่ต้องการก็เกิดความเสียใจขึ้นมานี่ก็เป็นเหตุให้เราได้พิจารณาถึงเรื่องตัวเหตุนี้ว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดจึงต้องได้รับความทุกข์นี่ก็เรียกว่าเราจะพยายามถอนสมุทัยอยู่ในขณะเดียวกันนั้นแล้วเมื่อเราได้พิจารณาถึงเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยโดยมรรคคือสมาธิกับปัญญาคำว่านิโรธะคือความจะแจ่มแจ้งเป็นลำดับไปนั้นก็เป็นเงาตามตัวอีกเช่นเดียวกันและพึงทราบว่าทุกข์ก็มีหลายชั้นสมุทัยก็มีหลายชั้นมรรคก็มีหลายชั้นมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนิโรธะก็เป็นเช่นเดียวกันทุกส่วนหยาบดับไปแสดงว่านิโรธะส่วนหยาบได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาทุกส่วนกลางดับไปพึงทราบว่านิโรธะส่วนกลางได้ปรากฏตัวขึ้นมาทุกส่วนละเอียดที่สุดได้ดับไปพึงทราบว่านิโรธะได้ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่โลธะก็มีหลายชั้นให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคจะเป็นธรรมประเภทเดียวแยกกันไม่ออกจากความเป็นต่ำเป็นกลางเป็นละเอียดแยกกันได้อย่างนี้เราเริ่มพิจารณาเบื้องต้นก็ต้องเป็นส่วนหยาบต่อมาก็ค่อยเลื่อนฐานะขึ้นไปส่วนกลางส่วนละเอียดโดยความรู้อันเดียวเป็นผู้พิจารณาความรู้อันเดียวเป็นผู้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในความแยบคายของตนเองเป็นลำดับไปก็เลยกลายเป็นความรู้ความฉลาดอันยอดเยี่ยม

นี้นับมีอยู่ในบัดนี้ในกายในจิตของเราก็เป็นอริยสัจเช่นเดียวกันไม่มีความผิดแปลกกันแม้แต่น้อยปัญญาผู้ที่ยังทราบในอริยสัจจะทำทั้งสี่ก็เกิดจากใจดวงเดียวซึ่งเป็นภาชนะสำหรับรับรองธรรมอยู่แล้วเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายกำลังฟังเทศน์อยู่ณบัดนี้จึงไม่มีความผิดแปลกอะไรจากครั้งพุทธกาลเป็นปัจจุบันนักการอยู่เสมอภายในจิตใจของบุคคลผู้ที่ตั้งไว้ด้วยดีแล้วในครองแห่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้สามารถที่จะรับรู้ในสัจธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ในตัวของเราโดยทางปัญญาได้เป็นลำดับไปเมื่อเรามีความสามารถแก่กล้าในทางปัญญาจนรอบครอบทั้งภายนอกเข้าไปสู่ภายในรอบครอบจนกระทั่งถึงจิตไม่มีอันใดเหลือคำว่ารอบครอบภายนอกนั้นหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสรอบครอบได้ด้วยรู้เท่าเอาทันปล่อยวางมาได้ด้วยและเข้ามาสู่ภายในกายเวทนาของตนก็รอบครอบคือรู้เท่ากายเพราะอำนาจแห่งการพิจารณากายนี้โดยทางใจรักจนมีความชำนิชำนาญสามารถปล่อยวางได้โดยที่เคยถือว่ากายของเรานี้เป็นเราเป็นของเราถอนจากความอุปทานความถือกายอันนี้เสียได้นี่เรียกว่ารอบเข้ามาอย่างนี้ปล่อยวางมาได้เป็นลำดับอย่างนี้นี่ส่วนเวทนาจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ดีสังขารความปรุงจะเป็นปรุงดีปรุงชั่วปรุงอดีตอนาคตหรือปรุงกลางๆขนาดไหนก็ตามท่านก็ทราบชัดว่านี่ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งหนึ่งวิญญาณความรับรู้ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งหนึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นเห็นชัดด้วยปัญญานี่ก็เรียกว่ารู้รอบเข้าไปปล่อยวางเข้าไปได้เป็นลำดับเช่นนี้ทีนี้ยังเหลืออะไรใครเล่าเป็นผู้ที่ว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีและใครอีกเล่าที่มาหลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและมายึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเล่านี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งที่จะยังทราบเข้าไปถึงรากฐานแห่งวัฏจักรคืออะไรคือความรู้อันนั้นเองความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องมีเรื่องเต็มอยู่กับความรู้ประเภทนี้เพราะฉะนั้นความรู้ประเภทนี้ท่านจึงเรียกว่าความรู้ที่เป็นวัฏจักรองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงวิพากษ์วิจารณ์ในความรู้นี้โดยทางไตรลักษณ์ในส่วนธรรมที่ละเอียดที่สุดเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในความรู้อันนี้อย่างชัดเจนจนเห็นชัดว่าความรู้นี้ก็เป็นไตรลักษณ์เมื่อได้เห็นชัดแล้วความที่ถือมั่นยึดมั่นในความรู้อันนี้จะมีได้ที่ไหนเล่าเมื่อเห็นเป็นอสรพิษแท้ย่อมสนัดปัดทิ้งทันทีเมื่อสนัดปัดทิ้งด้วยปัญญาแล้วความรู้อันนี้ซึ่งเป็นความรู้อวิชชาก็ขาดเกลื่อนออกไปจากใจเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้ขาดประเด็นออกไปแล้วเรื่องทั้งหลายที่เต็มอยู่กับความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องนี้ก็ขาดประเด็นไปพร้อมๆกันเมื่อความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องได้ขาดประเด็นลงไปเรื่องทั้งหลายจึงหมดไปจะเห็นก็ตามได้ยินก็ตามได้สึกปิ่นนิรสอันใดก็ตามจึงเป็นสักแต่ว่ากิริยาไม่มีเรื่องอันใดที่จะมาสัมผัสจิตใจถึงทราบยึดมั่นถือมั่นเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นต่อไปอีกแล้วเพราะเหตุใดเพราะความรู้ที่เต็มไปเรื่องหมายถึงความรู้ที่เป็นเจ้าอวิชชาเป็นผู้บงการได้หมดสิ้นไปแล้วความรู้อันนี้ได้หมดสิ้นไปแล้วเรื่องทั้งหลายจึงไม่มีเมื่อพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านได้ตรัสรู้หรือท่านได้ทำลายความรู้ที่เต็มไปเรื่องนี้ขาดสิ้นไปจากจิตใจแล้วท่านจะทรงขันธ์อยู่ก็ตามขันธ์ก็สักแต่ว่าขันธ์รูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายก็สักแต่ว่าสิ่งนั้นๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นของมีอยู่ประจำขันธ์ห้านี้ก็สักแต่ว่าอาการนั้นๆเท่านั้นไม่มีเรื่องอันใดที่จะเกี่ยวข้องกับจิตของพระองค์เพราะเหตุใดเพราะจิตของพระองค์กลายเป็นจิตที่พ้นจากความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องแล้วเป็นจิตที่ไม่ใช่สมมุติแล้วจิตที่เป็นสมมุติหมายถึงจิตที่เต็มไปด้วยเรื่องหมายถึงอวิชชาความรู้ที่เต็มไปด้วยอวิชชานั้นจึงจัดว่าเป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องเรื่องจะโกรธก็ดีเรื่องจะโลภก็ดีเรื่องจะหลงก็ดีขึ้นอยู่กับความรู้อันนี้ทั้งนั้นเมื่อความรู้อันนี้ได้ดับลงไปเรื่องที่จะโลภก็ดีจะโกรธก็ดีจะหลงก็ดีจึงไม่มีอะไรอีกต่อไปเพราะรากเหง้ามันดับแล้วกิ่งก้านสาขาจะทนอยู่ได้อย่างไรเล่าก็ดับไปตามๆกันหมดนี่

ปัญญาพิจารณารู้เข้าไปถึงขนาดนั้นไม่มีอันใดเหลืออยู่แล้วคำที่ว่าจิตก็หมดสมมุติไปจะให้ชื่อให้นามก็ให้ชื่อสักแต่ว่าไม่ได้มีความผูกพันหรือมั่นหมายในความรู้ประเภทนั้นหมดความสำคัญและไม่ยึดมั่นถือมั่นในความรู้ประเภทนั้นอีกด้วยท่านจึงหมดเรื่องกิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนไม่มีเรื่องทั้งนั้นตื่นหรือหลับก็ไม่มีเรื่องเป็นผู้อยู่ด้วยความหมดเรื่องเพราะเหตุใดเพราะอวิชชาซึ่งเป็นเจ้าเรื่องมันหมดไปแล้วขันห้าจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้หรือว่าขันห้าเป็นเครื่องมือของนักปราชญ์อย่างสมบูรณ์แต่ก่อนขันทั้งห้านี้เป็นเครื่องมือของมหาโจรคือของอวิชชาเมื่ออวิชชามันเป็นหัวหน้าแห่งโจรอยู่แล้วมันจะต้องบังคับขันทั้งห้ารูปกายจะทำก็ต้องทำในด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเวทนาที่ปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาสัญญาจำขึ้นมาก็จำขึ้นมาเป็นเรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้นสังขารก็ปรุงเรื่องกิเลสตัณหาทั้งหมดวิญญาณก็รับรู้ในเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะเจ้าอวิชชามันเป็นตัวมหาโจรเป็นเจ้าเรื่องเจ้ากิเลสตัณหาลากเข้าแห่งกิเลสตัณหาอยู่ที่นั้นหมดทีนี้พออวิชชาได้ดับไปเท่านั้นเพราะอำนาจแห่งปัญญาที่เฉียบแหลมสามารถตัดขาดกระจุกกระจายไม่มีในเหลือหรอแล้วขันธ์ทั้งห้านี้จึงกลายเป็นเครื่องมือของนักปราชญ์หมายถึงเป็นเครื่องมือของวิชาวิมุตติแต่ก่อนอวิชชาเป็นผู้ที่ครองขันธ์ห้านี้ไว้เป็นบริษัทบริวารหรือเป็นเครื่องมือของตนทีนี้พออวิชชานี้ได้สิ้นสุดหรือดับลงไปแล้วนักปราชญ์ที่ยอดเยี่ยมคือวิชาวิมุตติได้ผุดขึ้นมาที่นี่แล้วขันธ์เป็นบริษัทบริวารหรือเครื่องมือของวิชาวิมุตติอันนั้นไปเสียกิริยาของกายที่จะเคลื่อนไหวก็เป็นไปโดยธรรมเวทนาถึงจะความสุขความทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นในทางกายก็เป็นไปโดยธรรมไม่มีเรื่องสัญญาจำได้หมายรู้ก็จำไปโดยธรรมสังขารก็ปรุงไปโดยธรรมวิญญาณรับรู้ไปโดยธรรมทั้งนั้นไม่ได้เป็นแบบที่เดชตัณหาอาสวะเหมือนอย่างแต่ก่อนมานี่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคท่านทำทรงทำปริวัติท่านทำอย่างนี้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารพระพุทธเจ้าก็ท่องเที่ยวมานานไม่มีจบสิ้นเที่ยวที่ไหนเกิดที่นั่นตายที่นั่นทุกที่นั่นเมื่อได้ปริวัติกลับเข้ามาท่องเที่ยวในสกุลกายในไตรลักษณ์ในสภาวะธรรมโดยเป็นหลักธรรมชาตินี่แล้วจึงได้ยกธงชัยขึ้นมาว่าพุทโธอย่างเป็นดวงแล้วก็นำมาประกาศให้บรรดาเราทั้งหลายได้ถือเป็นสรณะคือพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิอยู่ณบัดนี้เกิดขึ้นด้วยพระองค์เจ้าทรงปริวัติเข้ามาสู่ภายในเรียกว่าโอปนะยีโกให้น้อมเข้ามาสู่ภายในพิจารณาให้เห็นชัดแจ่มแจ้งการข้ามโลกข้ามสงสารไม่ได้หมายข้ามที่ไหนโลกก็คือดวงใจที่เป็นอวิชชานี้ทั้งดวงสงสารทั้งสาระความท่องเที่ยวก็ดีก็หมายถึงจิตดวงนี้วัฏจักรก็หมายถึงตัวหมุนตัวความรู้ที่หมุนเต็มไปด้วยเรื่องนี้เองเป็นเหตุให้หมุนวงเวียนไปมากรรมทั้งหลายจึงสืบต่อกันไปโดยลำดับเพราะธรรมชาตินี้ซึ่งเป็นตัวจักรใหญ่ตักใหญ่พาหมุนอยู่ตลอดเวลาเมื่อตัวจักรใหญ่ได้ถูกทำลายลงไปแล้วจักรเล็กจักรน้อยก็ถูกทำลายไปตามๆกันพลอยถูกทำลายไปตามๆกันชิบหายผลปีเช่นเดียวกับต้นไม้ที่เราได้ถอดถอนออกหมดทั้งรากแม้กิ่งก้านสาขาจะมีมากมายเท่าไหร่ก็ตามก็เป็นเหตุที่จะต้องตายชิบหายผลปีไปตามๆกันหมดมีเรื่องอวิชชาดับไปก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นกิเลสตัณหาประเภทใดๆดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือวันนี้แสดงธรรมเทศนาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายในลักษณะแห่งธรรมป่าล้วนๆหากว่าไม่ถูกจริตจิตใจหรือขัดข้อขัดข้อง
ในหลักธรรมเป็นบางส่วนบางประการก็ดีก็หวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

ฐานเป็นที่รับรองธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับแต่ข้อปฏิบัติตลอดถึงผลอันผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับนับแต่ต้นจนกระทั่งถึงความสุดยอดแห่งผลนั้นนั้นขึ้นอยู่กับอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่นั้นที่ไหนคำว่าทุกขังอริยสัจจังประกาศทั่วสกลกายและจิตใจของบุคคลและสัตว์อยู่ตลอดเวลาสมุทัยยะอริยสัจจังการผิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งหลายท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นโรงงานอันใหญ่โตอยู่ภายในใจของคนและสัตว์ไม่ได้นอกไปจากสถานที่นี้เลยแต่นี้จะกล่าวเฉพาะเรื่องของบุคคลซึ่งเป็นผู้ควรจะทรงอริยสัจทั้งสี่ประการของพระพุทธเจ้าไว้ได้นิโรธะเป็นผลเกิดขึ้นจากมรรคคือข้อปฏิบัติเฉพาะนักบวชได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลได้แก่การระวังสังรวมความคะนองอันจะเกิดขึ้นทางกายและวาจาซึ่งสืบเนื่องมาจากความกดดันของสมุทัยได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งจะเดินทางผ่านออกมาทางกายและวาจาศีลเป็นเครื่องระงับหรือเป็นเครื่องกั้นกลางทางที่จะเดินออกมาแห่งตัวข้าศึกซึ่งจะนำเรื่องมาเผาผลาญตนเองสมาธิคือความมั่นคงของใจที่มีรั้วกั้นคือศีลมีรั้วกั้นคือสติมีนายทวารผู้จะคอยตรวจตราดูความเคลื่อนไหวอันจะเกิดขึ้นจากหัวใจที่เป็นไปเพราะอำนาจแห่งความคะนองได้แก่ปัญญาปัญญามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจซึ่งเป็นธรรมชาติจะเคลื่อนอยู่กับตัวของเราทุกท่านนี่เมื่อรวมแล้วเรียกว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ได้มีพระนามกระเทือนทั้งทั่วทั้งไตรโลกธาตุบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ทราบและได้กราบไหว้พระองค์เจ้าพร้อมทั้งความนับถือว่าเป็นศาสดาของตนของตนนั้นยอมปรากฏเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมา

จากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นธรรมสำคัญกว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไปได้รากเหง้าแห่งความหลงก็อยู่ในอริยสัจนี้รากเหง้าแห่งความรู้ก็อยู่ในอริยสัจนี้เนื้อรากเงาแห่งการละการถอนทุกๆประเภทซึ่งเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองก็รวมอยู่ในอริยสัจอันนี้ทั้งนั้นคำว่ารากเงาแห่งความหลงก็หมายถึงเรื่องสมุทัยโดยเฉพาะรากเงาแห่งความรู้ก็หมายถึงเรื่องสติเรื่องปัญญาที่จะปลดเปลื้องความหลงอันเกิดขึ้นจากตนผู้เดียวบัดนี้เราท่านทุกๆท่านที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกในประเทศไทยและเป็นศาสนาเอกของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเอกของบรรดาพระสาวกและบริษัททั่วไปบรรดาที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจนปรากฏผลขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายได้แก่ถึงแดนแห่งวิมุตติพระนิพพานก็ความประเสริฐทั้งนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้าจนถึงความสมบูรณ์ในองค์ท่านทุกท่านบรรดาที่เป็นสาวกของพระองค์ท่านผลที่จะพึงปรากฏตกทอดมาถึงพวกเราทั้งหลายผู้มีความมุ่งมั่นในธรรมอันประเสริฐนั้นไม่ปรากฏว่าละบทบาทหรือคุณภาพสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจแม้แต่น้อยคำว่าอริยสัจซึ่งเป็นธรรมรับรองในแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วบัดนี้มีอยู่กับพวกเราทุกท่านขอได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกท่านโดยถูกต้องคำว่านำอริยสัจมาแก้อริยสัจนั้นจะแก้กันได้อย่างไรเพราะอริยสัจก็เป็นตัวเราเองในข้อนี้จะแยกอริยสัจให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทราบเท่าที่ควรทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์เป็นอริยสัตว์ประเภทหนึ่งอริยสัตว์ทั้งสองประเภทนี้ถ้าจะกล่าวตามสมมุติโวหารหรือความนิยมทั่วไปแล้วเรียกว่าข้าศึกศัตรูต่อเราส่วนมรรคกับนิโรธนั้นเป็นฝ่ายที่จะประหัตประหารหรือปราบปรามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นอันอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวนี้ให้พรากจากกันไปได้เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าจงนำอริยสัจมาแก้อริยสัจเมื่อเราได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจให้พรากจากกันไปได้ทั้งเรื่องของทุกข์ก็พรากจากความเกี่ยวข้องพัวพันกับตนจนเห็นปรากฏว่าเป็นอริยสัจล้วนๆเป็นอริยสัจคือของจริงอันประเสริฐเป็นอริยสัจอันนับเข้าว่าเป็นธรรมแท่งหนึ่งเป็นของจริงอันหนึ่ง
และแยกสมุทัยด้วยปัญญาด้วยสติด้วยความภาคความเพียรทุกประโยคให้เห็นแจ่มแจ้งในสมุทัยสัตว์จนปรากฏมาเป็นผลคือทุกข์ค้นคว้าเข้าไปถึงรากฐานแห่งสมุทัยโดยทางปัญญาจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วคำว่าสมุทัยก็จะกลายเป็นของจริงอันล้นล้วนขึ้นมาอันหนึ่งเช่นเดียวกันกับทุกข์ซึ่งเป็นของจริงในอันดับแรกผลอันปรากฏขึ้นจากการถอดถอนสมุทัยด้วยปัญญาจะปรากฏเป็นความดับสนิทขึ้นมาภายในใจของเราทั้งหลายที่ท่านให้นามว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์แล้วก็จะได้เห็นนิโรธะคือธรรมชาติอันเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ทำหน้าที่ดับทุกข์ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาอันเป็นธรรมเครื่องแก้ในธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็จะกลายเป็นธรรมของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจของเราแต่ละอย่างละอย่างเมื่อสรุปความแห่งของจริงทั้ง4ประการนี้ลงแล้วได้จะเห็นทุกข์ทั้งทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นชัดในสมุทัยอันเป็นแดนผิดทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นนิโรธความดับแห่งทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นศีลสมาธิปัญญาหรือเห็นมรรคซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ที่รู้ว่าธรรมทั้ง4ประเภทนี้เป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างนั้นถ้าที่เหนือจากอริยสัจธรรมทั้ง4นี้ถ้าจะให้ชื่อตามสมมุติโวหารท่านให้ชื่อว่าผู้หลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งเคยพัวพันกับตนมาเป็นเวลานานได้หลุดพ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิงในขณะที่ได้รู้เท่าทันในทุกสมุทัยนิโรธมรรคโดยความเป็นของจริงประจักษ์กับปัญญาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก่อนจะประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกและทราบในพระทัยของพระองค์ว่าถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วพระองค์ย่อมทราบในสัจธรรมทั้ง4นี้โดยสมบูรณ์ธรรมชาติที่ทราบในอริยสัจธรรมทั้ง4นี้โดยสมบูรณ์แล้วนั้นนั่นคือพุทโธที่บริสุทธิ์ไม่มีอันใดที่จะเคลือบแฝงในพุทโธดวงนั้นพระองค์จึงได้ยกพุทโธนี้ด้วยทั้งพระกายของพระองค์ออกประกาศเทศนาสั่งสอนแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ได้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้ง4และปล่อยวางในอริยสัจธรรมทั้ง4นี้ไว้ตามสภาพแห่งความจริงของธรรมนั้นแต่ละอย่างละอย่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธของพระองค์เจ้าก็กลายมาเป็นธรรมของจริงอันหนึ่งเรียกว่าพุทธะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงซึ่งเป็นของบริสุทธิ์
หลุดออกมาจากพุทโธที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็นำไปประกาศพระศาสนาแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งผู้ใครที่จะพ้นทุกข์อยู่แล้วให้รับความทราบซึ้งในหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประกาศอย่างใดแล้วและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ผลที่จะพึงได้รับก็เริ่มต้นตั้งแต่สำเร็จพระโสดาสำเร็จพระสกิทาคาสำเร็จพระอนาคาและสำเร็จพระอรหันต์ขึ้นมาปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าและเป็นสักขีพยานแห่งธรรมอันเป็นของจริงของพระองค์ท่านได้ด้วยนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายนอกจากจะได้รับผลประโยชน์จากพระองค์ท่านแล้วยังกลายเป็นสักขีพยานแห่งธรรมของจริงและประกาศพระศาสนาช่วยพระองค์ท่านให้วงพระศาสนาได้กว้างขวางออกไปเป็นประโยชน์แก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนี้นี่โปรดได้ทราบว่าหลักธรรมที่อธิบายมาทั้งหมดนี้ปรากฏขึ้นจากหลักอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ซึ่งเป็นธรรมสำคัญเพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติสละจากบ้านจากเรือนจากกิจการทุกอย่างซึ่งนิยมกันว่าเป็นของมีคุณค่าเราทั้งหลายได้สละมาเสียสิ้นมาประพฤติตนเป็นคนขอทานสละเลือดเนื้อชีวิตทุกจุดทุกหยาดและทุกชิ้นซึ่งมีอยู่ในร่างกายและจิตใจของเหล่านี้เพื่อบูชาแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มีความองอาจกระหายต่อหลักความจริงได้แก่อริยสัจธรรมทั้งสี่ที่ประกาศกังวานอยู่ณภายในกายกับใจของเราทุกขณะจงพินิจพิจารณาในสัจธรรมซึ่งเป็นของจริงนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วให้ปรากฏเป็นของจริงขึ้นมาณภายในใจของเราผลซึ่งเป็นของอัศจรรย์อันปรากฏขึ้นจากการเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้จะเป็นผลที่มีคุณค่าอันหาประมาณไม่ได้การที่เราจะพิจารณาอริยสัจจะมีทุกข์สมุทัยเป็นต้นให้เห็นแจ่มแจ้งนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามของพวกเราทุกท่านความเพียรทุกประโยคโปรดได้ทราบว่าต้องสัมปยุตด้วยสติและปัญญามีอิทธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอเรื่องของทุกข์ตามธรรมชาติก็ไม่เคยลี้ลับต่อผู้ใดอยู่แล้วเมื่อปัญญาได้พินิจพิจารณาตามธรรมชาติแห่งทุกข์ซึ่งเป็นของจริงและเปิดเผยอยู่ทั่วทั้งกายและจิตใจของเราตลอดเวลาเหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้ทุกข์ให้ถึงหลักความจริงของทุกข์หรอก
เรื่องของสมุทัยก็ไม่มีลึกมีตื้นไม่มีหยาบละเอียดที่กรุงไหนพอที่จะเป็นเครื่องลี้ลับต่อสติและปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากหัวใจอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์สมุทัยอันนี้ทุกข์สมุทัยเกิดที่ไหนทุกข์ย่อมเป็นผลเกิดขึ้นมาจากที่นั่นผู้จะพิจารณาให้รู้เรื่องของทุกข์และสมุทัยจนถึงกลับให้เป็นของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจก็คือเรื่องของสติและปัญญาอันเกิดขึ้นจากหัวใจดวงเดียวนั้นนิโรธะเมื่อสติกับปัญญาอันเป็นองค์ของมรรคได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนไม่มีเวลาหยุดยั้งและท้อถอยย่อมจะปรากฏขึ้นมาโดยไม่มีใครจะสามารถกั้นกลางห่วงห้ามไว้ได้แม้แต่รายเดียวเพราะเอื้องนิทธาศักดานุภาพและอำนาจวาสนาทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นจากสถานที่แห่งใดและไม่เกิดขึ้นจากบุคคลผู้ใดที่จะมาให้ค่าจ้างรางวัลและมาบังคับบัญชานอกจากจะเกิดขึ้นจากเรื่องของกรรมคือการประกอบการบำเพ็ญของตนด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความมีสติและมีปัญญาเท่านั้นเพราะผลไม่ใช่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของใครและไม่เป็นญาติเป็นวงเป็นลูกเป็นหลานของใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นแต่ขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุคือการกระทำเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใครจะว่าดีก็ตามใครจะว่าชั่วก็ตามใครจะว่ามรรคผลนิพพานมีก็ตามว่าไม่มีก็ตามว่ามรรคผลนิพพานประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามหลักความจริงซึ่งเป็นสวัคขาตธรรมอันพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสไว้ชอบแล้วจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นเพราะอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยไม่เคยเป็นลูกเต้าเหล่ากอและหลานเหลียญญาติวงของใครทั้งนั้นและไม่เคยประกาศตนว่าเป็นข้าศึกและเป็นคู่มิตรต่อผู้ใดโดยปราศจากหลักเหตุผลนอกจากว่าจะเป็นข้าศึกหรือจะเป็นมิตรขึ้นเพราะแดนแห่งเหตุของผู้นั้นบำเพ็ญหรือปฏิบัติตนให้เป็นไปอย่างนั้นเท่านั้นตามธรรมดาของทุกสมุทัยนิโรธมรรคจะไม่เป็นธรรมลอยลมอันจะเกิดขึ้นเฉยๆโดยปราศจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำที่ผิดและที่ถูกเรื่องของทุกข์ถ้าจะเทียบตามทางโลกแล้วก็เรียกว่าเป็นลูกเต้าละหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสมุทัยสมุทัยจึงเป็นเหมือนพ่อแม่ทุกข์จึงเป็นเหมือนลูกซึ่งเกิดขึ้นจากพ่อแม่ตามธรรมดาของลูกจะเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆไม่ได้ต้องมีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดของลูกพ่อแม่คือแดนผิดลูกหญิงลูกชายขึ้นมาถ้าไม่มีพ่อมีแม่แล้วลูกจะเกิดขึ้นมาเฉยๆย่อมเป็นไปไม่ได้มีเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสุขก็ดีจะเกิดขึ้นมาเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องเกิดขึ้นมาจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำดีและกระทำชั่วด้วยกายวาจาใจของผู้นั้นนั้นเพราะฉะนั้นหลักประกันคุณภาพแห่งความดีทั้งหลาย
นับตั้งแต่ความดีเบื้องต้น

จนถึงความดีอันสุดยอดก็ดีหลักที่รับรองความชั่วทั้งหลายนับตั้งแต่ความชั่วเล็กน้อยจนกระทั่งถึงความชั่วอันใหญ่ที่สุดก็ดีจะหนีไปจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำด้วยกายวาจาใจของบุคคลนั้นๆไปไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งเป็นฝ่ายมรรคคือทรงดำเนินคือทรงสั่งสอนเพื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินตามทั้งฝ่ายผลคือสิ่งที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะพึงได้รับจากการบำเพ็ญของตนก็ตามทำทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับผู้กระทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตำหนิติชมของใครๆทั้งนั้นประการหนึ่งผู้ที่บวชมาในพระศาสนาหรือผู้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆรายก็ไม่เคยปฏิญาณตนถึงใครนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับจะไปขึ้นกับใครเล่านอกจากจะขึ้นอยู่กับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แจงไว้แล้วเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัติตนให้สมควรแก่ธรรมะแล้วผลจะปรากฏเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับนับตั้งแต่ทุกขั้นหยาบจนกระทั่งถึงทุกขั้นละเอียดสูงสุดหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติของตนฉะนั้นขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมที่ไม่เป็นของลี้ลับสำหรับพวกเราและบรรดาสัตว์ทั้งหลายทุกจะเกิดขึ้นมาจากที่ไหนกำหนดดูเรื่องของทุกข์ทั้งส่วนแห่งกายส่วนแห่งใจซึ่งเป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ให้เห็นชัดด้วยปัญญาการพิจารณาใจเพื่อเป็นให้ได้รับความสงบโปรดได้ถือหลักกายเป็นของสำคัญกายนี้เป็นเช่นกับเข็มทิศคือทางเดินและถูกต้องตามหลักแห่งสวขาตธรรมด้วยเมื่อผู้ใดถือกายคือการพิจารณากายเป็นทางเดินแล้วผู้นั้นจะปลดเปลื้องเรื่องของสมุทัยคือเรื่องผูกมัดตนเองออกได้จากใจโดยลำดับการพิจารณากายเราจะพิจารณาทั่วสรรพางร่างกายนับตั้งแต่ข้างบนข้างล่างตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอย่างนี้ก็ได้เราจะพิจารณาอาการใดอาการหนึ่งก็ได้ขอให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาจิตใจอย่าปล่อยให้เพ่นพ่านตามอำนาจความกดดันของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยทำหน้าที่ของตนอยู่แล้วเป็นประจำจิตจะเหนือจากเรื่องของสติเรื่องของปัญญาอันมีกายเป็นทางเดินไปไม่ได้เมื่อใจได้รับความสงบเพราะอำนาจของสติและปัญญาแล้วโดยการพิจารณาอย่างใดและโดยพิจารณาอาการใด
ธรรมบทใดโปรดได้ยึดธรรมบทนั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วดำเนินด้วยธรรมบทนั้นจนเป็นความชำนิชำนาญในการพิจารณาของเราเรื่องความสงบของใจแล้วจะไม่มีสิ้นสุดนับวันจะมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเป็นลำดับลำดับไปการพิจารณากายเราจะพิจารณาเป็นเรื่องของทุกข์เหมือนกองเพลิงทั้งกองก็ตามในสกลกายอันนี้หรือเราจะพิจารณาให้เป็นอนิจจังคือความแปรสภาพอยู่ทุกๆอาการและทุกๆเวลาก็ตามเราจะพิจารณาเป็นอนัตตาคือปราศจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์เป็นสังขารเป็นเขาเป็นเราก็ตามเรื่องทั้งนี้เป็นอุบายที่จะเปลื้องตนออกจากไตรลักษณ์ทั้งหลายเหล่านี้โดยทางปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาในส่วนแห่งกายเราอยากไปตีระค่ำราคาเอาเสียเองว่าพิจารณามากแล้วและพิจารณามีความชำนาญแล้วและควรแก่เวลาแล้วอย่างนี้เรียกว่าตีราคาเอาเองขอให้เป็นเรื่องของปัญญาที่พิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนว่าเป็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์แล้วถอนจิตออกมาเพราะอำนาจของปัญญาที่เห็นแจ่มแจ้งในส่วนแห่งร่างกายนี่แล้วนั่นแหละเป็นความชอบธรรมเรื่องความจริงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาได้มีความเพียงพอในส่วนร่างกายจะเพียงพอในไตรลักษณ์ใดก็ตามความซึมซาบของปัญญาย่อมจะสามารถรู้เรื่องในไตรลักษณ์ทั้งสามนั้นอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันแล้วถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นภาระอันหนักของใจที่เกี่ยวกับความถือกายนี้ออกได้กลายเป็นผู้หมดภาระในเรื่องของกายไปเพราะอำนาจของปัญญานี่เมื่อเราได้พิจารณาจนเพียงพอแล้วผลที่จะพึงได้รับต้องเป็นอย่างนี้ทุกๆรายสำหรับผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีสติปัญญาเพียงพอที่จะถอดถอนได้ต้องเป็นหน้าอย่างนี้นี่เป็นอุปทานอันหนึ่งและเป็นเรื่องของปัญญาขั้นหนึ่งเป็นเรื่องของสมาธิขั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิขั้นละเอียดเมื่อได้ถอดถึงกับได้ถอดถอนอุปทานในส่วนแห่งกายโดยสิ้นเชิงแล้วถ้าเรียกว่าปัญญาก็เป็นปัญญาขั้นต้นแต่เป็นสมาธิขั้นละเอียดบ้างแล้วปัญญาขั้นกลางหมายถึงการพิจารณานามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
โดยความเป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกับการพิจารณาส่วนร่างกายจนมีความรู้เท่าทันในขันธ์ทั้ง4คือเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทางกายและทางใจสัญญาความจดจำสังขารความปรุงของใจวิญญาณความรับรู้ในสิ่งที่มาสัมผัสมีความรอบคอบและปล่อยวางในอาการทั้ง4นี้โดยทางปัญญาจัดเป็นปัญญาขั้นกลางแล้วสามารถรู้ฐานที่เกิดขึ้นทั้งรูปขันธ์และเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ด้วยสามารถทำลายฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้ง5นี้ได้ด้วยท่านเรียกว่าทำลายอวิชชาซึ่งเป็นฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้ง5นี้ถอดถอนกิเลสอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งคือเรื่องของอวิชชาโดยเฉพาะนี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวเข้าไปนับตั้งแต่รูปแห่งกายผ่านเข้าไปปล่อยวางเข้าไปได้ผ่านเข้าไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและปล่อยวางได้ผ่านเข้าไปถึงรากฐานคือจุดรวมแห่งกิเลสทั้งหลายซึ่งไปรวมตัวอยู่ในที่นั้นพร้อมทั้งการรู้เท่าและปล่อยวางหรือสังหารธรรมชาติอันนั้นเสียได้นี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวไปถึง3ระยะตามที่กล่าวมานี่แล้วและได้ทำหน้าที่ของตนจนสำเร็จตามความประสงค์พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะใดๆจะสามารถมาหลอกลวงปัญญาประเภทนี้ได้แล้วจิตได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะอำนาจแห่งปัญญาประเภทนี้ปัญญาประเภทนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรือที่เราขี่ข้ามแม่น้ำไปถึงฝั่งอันเป็นจุดประสงค์ของตนแล้วเรือย่อมปล่อยไว้ตามสภาพของเรือความหลุดพ้นย่อมเป็นของผู้ก้าวขึ้นแล้วจากเรืออันถึงฝั่งแล้วนั้นหมดภัยหมดเวรนี่เรื่องผลคือความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานจะไม่มีใครมาให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัตินอกจากเหตุคือการบำเพ็ญของผู้นั้นเท่านั้นบำเพ็ญโดยถูกต้องผลจึงเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัตินั้นได้รับโดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งเหตุที่ตนได้ทำให้สมบูรณ์ไว้แล้วขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4นี้ให้ถึงรากฐานของอริยสัจจะเป็นทุกข์กษัตริย์สมุทัยสัตว์ก็ตามจะเป็นนิโรธสัตว์หรือมรรคสัตว์ก็ตามเมื่อถึงรากฐานอย่างเต็มที่แล้วอริยสัตว์จะทำทั้ง4นี้จะกลายเป็นของจริงขึ้นมาจำเพาะใจของพวกเรา
เช่นเดียวกับอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นของจริงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่พระองค์ได้ประกาศไว้แล้วและผู้ที่ทำอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้เปิดเผยขึ้นมาที่ใจของตนผู้นั้นก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่มีความเสกสรรปั้นยอแต่อย่างใดเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกไม่มีใครจะไปส่งเสริมหรือให้รางวัลแต่พระองค์ท่านก็ปรากฏเป็นศาสดาและเป็นสาวกอันบริสุทธิ์ขึ้นมาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ได้เพราะหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันผุดขึ้นจากเหตุอันดีนี่ธรรมเทศนาที่แสดงในวันนี้แสดงถึงเรื่องหลักแห่งอริยสัจที่เป็นธรรมประกันผู้ปฏิบัติซึ่งดำเนินตามหลักแห่งอริยสัจนี่แล้วจะสามารถแยกอริยสัจจากกันได้และสามารถแยกอริยสัจจากใจของเราได้ด้วยถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะการแยกอริยสัจนั้นได้ด้วยณบัดนี้อริยสัจเป็นของที่มีอยู่รู้อยู่เห็นอยู่กับพวกเราทั้งหลายทุกท่านขอได้ลื้อฟื้นอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ให้เป็นของจริงขึ้นมาสำหรับเราเราจะหายสงสัยในเรื่องพระสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งหายสงสัยในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านทุกพระองค์แม้จะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกท่านโดยไม่ต้องไปคาดหมายและไม่มีใครมาบอกเล่าจะเป็นของจริงขึ้นมาล้วนๆณภายในใจของเราขอแต่ความตั้งใจและความอุตสาห์พยายามนี่เป็นหลักสำคัญความทุกข์ความลำบากที่จะเป็นไปในวัฏสงสารนี้เป็นสิ่งที่ยืดยาวและหนักหน่วงทวงจิตใจของเราไม่ใช่น้อยการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์แม้จะมีความเพราะการกระทำหรือประโยคพยายามก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของทุกข์เพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความสุขอันเป็นผลขึ้นมาจึงไม่ควรที่เราทั้งหลายจะมีความละอาต่อความทุกข์อันเกิดขึ้นเพราะความเพียรขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอุตส่าห์บำเพ็ญผลจะเป็นที่พึงพอใจสำหรับท่านผู้มีความเพียรตามพระวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงปกเกล้าเราท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและได้สำเร็จตามความมุ่ง

ความรู้สึกของพระท่านเปรียบไว้เหมือนแม่เนื้อระวังนายพรานหรือสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นจะหาจุอยู่หากินหลับนอนเที่ยวไปไหนมาไหนไม่ว่ากลางวันกลางคืนในอิริยาบถต่างๆของแม่เนื้อเต็มไปด้วยความระมัดระวังรักษาตัวอยู่เสมอแม้เช่นนั้นยังโดนสัตว์ร้ายกัดหรือนายพรานยิงก็ได้นักปฏิบัติเราเมื่อเทียบกับแม่เนื้อแล้วความรู้สึกของเรามีส่วนคล้ายคลึงกับแม่เนื้อบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ละเรื่องการปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนตนหรือถอนตนออกจากมหาอำนาจคือกิเลสทั้งมวลซึ่งครอบงำอยู่ในหัวใจหรือบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาจำต้องใช้ความพยายามความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาจึงจัดว่าเป็นภาระอันหนักหนักด้วยการระมัดระวังหนักด้วยการพิจารณาหาช่องหาทางที่จะแก้ไขถอดถอนสิ่งที่จมอยู่ภายในจิตใจท่านผู้เห็นโทษท่านเห็นจริงๆดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้วสอนให้เห็นโทษจริงๆด้วยให้เห็นคุณแห่งความภาคเพียรและความหลุดพ้นจากกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงด้วยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติของพวกเรากับการดำเนินของท่านและโอวาทคำสั่งสอนของท่านที่แสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมมีความคมคืนกันตรงไหนหรือไม่หรือหันหลังให้พระโอวาทของพระพุทธเจ้าและหันหลังให้การดำเนินของท่านตัวอย่างอันดีซึ่งได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจมาแล้วเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะคิดคำหนึ่งเสมอความระวังตัวมีคือความมีสติคอยดูความเคลื่อนไหวของใจซึ่งปกติแล้วจะเคลื่อนไหวออกไปตามอำนาจของกิเลสอยู่เสมอจะหาความเคลื่อนไหวออกสู่อัตสู่ธรรมเพื่ออัตเพื่อธรรมนั้นมีน้อยมากเมื่อกำลังของธรรมยังไม่พอหรือกำลังของสติปัญญายังไม่พอจึงต้องได้ถูไถต้องได้บังคับบัญชากันอยู่ทุกความเคลื่อนไหวของจิตและอิริยาบถต่างๆแม้ที่สุดไปวินทบาทท่านกล่าวไว้ว่าวินทบาทเป็นมาตรหมายความว่าอย่างไรก็คือมีข้อวัดปฏิบัติมีการระมัดระวังตัวอยู่เสมออยู่ปกติก็มีการระวังมีความมีสติอยู่แล้วเมื่อกล้าออกจากวัดไปเราจะสนใจกับเรื่องอะไรนอกจากเรื่องของอัตของธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของใจที่แสดงออกอยู่เสมอไม่สนใจกับอะไรเดินบิณฑบาตก็เท่ากับเดินจงกรมไปโดยลำดับลำดาใส่บาเขาใส่บาตรรับบาตรก็มีสติอยู่กับความเพียรของตนตั้งแต่เริ่มแรกไปจนกระทั่งกลับมาประคองความเพียรไปโดยลำดับลำดาไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนนี่คืองานของพระที่เรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดหรือบิณฑบาตเป็นกิจวัตรของเราเป็นอย่างนี้การบิณฑบาตก็เป็นอริยประเพณีของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านดำเนินมาใครจะออกมาจากสกุลใดก็ตามปิณฑยาโลปโภชนังสายปปชาตัทธะโวยาวชีวังอุสาหุกังอยู่ต้องเป็นกิจประจำองค์ประจำตัวของพระ
จะบินพระบาทมาครองชีวิตพอได้ประกอบความภาคเพียรและให้ทำความพยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตด้วยคือชีวิตของพระเวลาไปก็ไม่ได้สนใจกับอาหารการบริโภคว่าจะได้ประณีตบรรจงอย่างไรก็อย่างไร

มาจะมีกี่รูปกี่องค์ก็ตามต่างองค์ต่างรักษาจิตของตนไปโดยลำดับลำดาไม่พูดไม่คุยเรื่องอะไรกับผู้ใดทั้งนั้นเป็นจิตจำเป็นของตัวโดยเฉพาะทั้งไปทั้งกลับเนี่ยหลักประเพณีของท่านบิณฑบาตท่านเป็นอย่างนั้นเรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดในขณะที่ขบฉันหรือได้อาหารมาก็พึงพิจารณาว่าอาหารสักแต่ว่าเครื่องเยียวยาธาตุขันให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้คิดว่าประณีตเร็วซามประการใดเพราะนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอีกเช่นเดียวกันถึงได้อาหารประเภทใดที่ไม่ขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยแล้วและธาตุขันไม่แสดงกันแล้วก็รับได้ทั้งนั้นนี่เรียกว่าเป็นผู้เลี้ยงง่ายสุภโรผู้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอยู่สบายกินสบายลูกศิษย์ตถาคตเป็นเช่นนั้นเวลาจะฉันก็พิจารณาอาหารที่อยู่คนละแห่งละหนอยู่ตามถ้วยตามชามอยู่ตามถาดตามอะไรเป็นอีกอย่างเวลาตักเข้ามารวมกันในบาทแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งในความรู้สึกของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเดิมดับเพื่อจะตัดความโลภโลเลอาหารอันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาจึงต้องให้พิจารณาเรื่องความปฏิกูลอยู่ข้างนอกสีเป็นอีกอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอีกอย่างหนึ่งรสเป็นอีกอย่างหนึ่งพอเข้าไปคลุกคล้ากันกับอวัยวะซึ่งเป็นรังแห่งความปฏิกูลทั้งหลายแล้วเริ่มตั้งแรกตั้งแต่ไปคลุกคล้ากับน้ำลายซึ่งอยู่ในปากของเรานี่แหละเพียงเท่านั้นก็เริ่มเป็นของปฏิกูลไปแล้วแล้วคือลงไปสู่ภายในอันเป็นกองแห่งปฏิกูลเต็มไปหมดในภายในนั้นดูแลไม่ว่ากลิ่นไม่ว่ารสชาติลักษณะอะไรต่างๆกลายเป็นของปฏิกูลไปตามกันหมดท่านพิจารณาอย่างนั้นจึงไม่มีความโลภตัดความโลภความโลเลในอาหารแล้วเป็นธรรมประเภทหนึ่งขึ้นมาพอได้ยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นเพราะอัตภาพนี้ไม่ต้องการของสดสวยงดงามมันเป็นของปฏิกูลอยู่แล้วเมื่อเข้าไปนั้นแล้วจึงต้องเป็นของปฏิกูลเดินตามกันหมดจะเอาเพชรนินกินดาให้ธาตุขันธ์นี้รับมันไม่ยอมรับมันรับแต่ของปฏิกูลด้วยกันอยู่ด้วยกันได้นี้จิตใจก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้เพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเหล่านี้ที่สำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราออกได้ด้วยการพิจารณาเพราะความสัมพันธ์เช่นนั้นเป็นความเห็นผิดไปตามกิเลสไม่ใช่เป็นความจริงเราพิจารณาแล้วก็ลงมือฉันฉันไปจะพิจารณาอาหารไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะทำงานอันใดที่เป็นอัตเป็นธรรมซึ่งเคยแล้วปฏิบัติมาอยู่แล้วก็ได้อย่างภาวนามีความรู้สึกตาทั้งรวมอยู่ในบาทไม่ให้เธอให้มองที่โน่นที่นี่เวลาขบเวลาฉันก็ไม่ให้เธอให้มองในลักษณะที่ว่าสติลอยจิตใจเลื่อนลอยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฉันด้วยความมีสติซึ่งเป็นเรื่องของธรรมท่านจึงสอนให้สังรวมลงไปนี้ตัตตาสัญญีให้มีความสำคัญอยู่ในบาทเสกียวัฒน์ท่านก็บอกแล้วปัตตาสัญญีปิณฑปาตัง
ทำความสำคัญ

ยู่ในบาตรอย่าไปสำคัญอย่างอื่นฝึกหัดจนได้จนชำนิชำนาญนี่ก็รู้สึกว่าเป็นนิสัยในขณะที่ฉันไม่ค่อยได้เถอได้มองนั่นโดยความไม่มีสติมันจะเริ่มฝึกหัดปฏิบัติตาก็ดีจิตใจก็ดีให้อยู่ในนั้นนั้นเริ่มจนกลายเป็นนิสัยถ้าจะมองไปข้างนอกมองไปที่ไหนก็เป็นเรื่องความจงใจที่มองด้วยความมีเหตุมีผลไม่ใช่มองด้วยความเผลอเลอไปต่างๆนั่นนาลืมมือลอยไปอย่างนั้นไม่เป็นเวลาฉันก็ให้มีสติอย่างนั้นไม่ว่าจะทำกิจใดงานใดนอกจากการฝึกฉันไปแล้วก็ให้มีสติทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนักปฏิบัติงานของพระจึงเป็นงานที่ละเอียดมากผิดกับงานทางโลกอยู่ไม่น้อยผู้ได้ก้าวเข้าสู่ธรรมะและได้บวชและได้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเห็นได้ว่างานของเราที่เคยผ่านมาความคิดความอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผ่านมาแล้วนั้นผิดกันกับงานของพระซึ่งทำด้วยความมีสติความละเอียดละออยู่มากนอกจากเราจะปล่อยให้กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายความเคลื่อนไหวไปมาการกระทำของเราเสียมันก็ไม่ผิดอะไรกับงานของโลกเขาและเลวยิ่งกว่างานของโลกเขาอีกเพราะตัวประธานคือเรานี่เป็นพระไปทำแบบโลกเขามันก็เลยโลกเข้าไปเลวยิ่งกว่าโลกเขานะแล้วอยู่ด้วยการมีจำนวนมากอย่าสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดในแง่ความไม่เป็นธรรมความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนจริตนิสัยของแต่ละรูปและนามนั้นไม่เหมือนกันต้องพร้อมอยู่เสมอภายในจิตใจและทำให้เป็นพื้นฐานของใจตนเองว่าให้อภัยกันนี่คือความเป็นธรรมระหว่างที่อยู่ด้วยกันอย่าได้ไปยกโทษยกกรกันว่าองค์นี้เป็นอย่างนี้ความคิดเช่นนั้นมันกวนตัวเองด้วยนอกจากนั้นก็ระบายไปสู่เพื่อนฝูงหรือผู้ที่ตนเห็นว่าไม่ดีแล้วทางโน้นก็เป็นความรู้สึกประเภทเดียวกันขึ้นมากิเลสต่อกิเลสมันก็เผากันได้ง่ายเมื่อมองกันด้วยแง่ของความเป็นธรรมคือมองในความให้อภัยหรือมองด้วยความเมตตาสงสารหรือมองด้วยหลักความจริงที่จะพิจารณาให้เป็นสติปัญญาของตนนั่นเป็นธรรมถ้ามองไปในทางอื่นนอกจากนี้ไปแล้วก็เป็นการขาดทุนแม้คนนั้นผิดองค์นั้นผิดเราผู้ที่คิดเพ่งเล็งในว่าองค์นั้นผิดด้วยความไม่สบายใจไม่สะดวกใจความมุดหงิดความไม่พอใจอย่างนี้ก็กลายเป็นความผิดขึ้นมาในใจของเราเองเพราะความไม่พอใจนั้นคือเรื่องของกิเลสสติปัญญาต้องตามต้อนทันทีหากมีโอกาสเมื่อไรที่จะแนะนำตักเตือนซึ่งกันและกันในสิ่งที่ตนเห็นว่าผิดนั้นเราก็ตักเตือนกันได้ด้วยความเมตตาสงสารด้วยความจงรักภักดีต่อกันจริงๆผู้นั้นซึ่งมาปฏิบัติเพื่อทำด้วยกันก็ยอมรับกันโดยเหตุโดยผลจริงๆนี่คือเรื่องของธรรมอยู่ด้วยกันเท่าไรอยู่ได้เตือนกันมากน้อยหรือหนักเบาเพียงไรเตือนได้ทั้งนั้นเพราะต่างคนต่างพร้อมแล้วเพื่อธรรมไม่ได้พร้อมเพื่อกิเลสเนี่ยองค์นั้นก็มีหัวใจองค์นี้ก็มีหัวใจเราก็เป็นหัวหน้าก็เห็นใจทุกรูปทุกนามว่ามีคุณค่าโดยกันยังต้องรับไว้มากบ้างน้อยบ้างก็ทนเอาทีนี้เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วมันก็ต้องมากเพราะนั่นองค์หนึ่งนี้องค์หนึ่งบวกกันเข้าก็เป็นสองแล้วแล้วองค์นั้นองค์หนึ่งองค์นี้องค์หนึ่งเข้าไปก็เป็นสี่เป็นหกเป็นสิบก็เป็นจำนวนดังที่อยู่ด้วยกันนี้ต่างองค์ก็ต่างมุ่งมาถึงให้เห็นคุณค่าแห่งความมุ่งมาของตนแต่ละรายละราย
แล้วปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความสนใจด้วยความอุตสาห์พยายามใช้ความอดความทนนั่นแหละศาสดานี่จอมความอดทนแหละเพียรก็จอมศาสดาเพราะศาสดาเป็นจอมแห่งความเพียรไม่ว่าในแง่ใดพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์แรกเป็นผู้ออกหน้าออกตาโลกไม่มีใครเสมอแหละทำประเภทนี้เนี่ยทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาขึ้นมาความอดทนก็ทนจริงๆความเพียรก็เพียรจริงๆความอุตสาห์พยายามทุกแง่ทุกทางที่จะเป็นไปเพื่ออัตเพื่อธรรมที่จะยังพระองค์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงขั้นสำเร็จเต็มภูมิพระองค์ทรงทุ่มเทลงทุกสิ่งทุกอย่างก็อดทนก็ทนอย่างถึงใจถึงใจนี่แหละก็ศาสดาของพวกเราเป็นมาอย่างนี้เดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันนี้เพียงไม่กี่องค์ครั้งพุทธกาลอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนร้อยร้อยกี่ร้อยห้าร้อยท่านทำไมอยู่ด้วยกันได้นี่อันหนึ่งอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมอยู่มากน้อยเพียงไรก็เป็นธรรมทั้งนั้นดีทั้งนั้นเพราะนั่นก็ดีนี้ก็ดีต่างอันต่างดีต่างองค์ต่างดีบวกกันเข้าคล้ากันเข้ามีแต่ของดีจะเสียไปที่ตรงไหนนอกจากมีสิ่งไม่ดีเข้าไปทำลายเสียเพียงรายหนึ่งเท่านั้นก็กระเทือนกันทั้งวัดเราอย่าว่าถึง400 500องค์เลยเพียง2องค์เท่านั้นก็ทะเลาะกันได้ถ้าใจไม่ได้เป็นธรรมหลักแห่งการอยู่ร่วมกันก็เป็นความจำเป็นอันหนึ่งเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือสีถือสาเมตตาสงสารซึ่งกันและกันนี่คือความเป็นธรรมที่กล่าวทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านทั้งหลายเกิดความทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมากน้อยเพียงไรแต่กล่าวเพื่อความตักเตือนในการอยู่ร่วมกันซึ่งเคยมีเสมอไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบันมีได้ด้วยกันทั้งนั้นการที่จะปฏิบัติเพื่อความราบรื่นต่อกันจึงต้องได้รับการแนะนำตักเตือนสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นหัวหน้าไม่คิดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ต้องคิดมันอดคิดไม่ได้ท่อแบกพ่อหามอยู่ทั้งวัดทั้งวาทุกรูปทุกนามด้วยความจงใจด้วยเจตนารับมาแต่ละองค์ละองค์รับด้วยเจตนาที่จะแนะนำสั่งสอนให้เต็มสติกำลังความสามารถของตนที่จะรับและสั่งสอนได้ด้วยเหตุนี้จึงอดคิดไม่ได้นั้นว่าครูบาอาจารย์องค์ใดจำต้องคิดเพื่อความอยู่ด้วยกันเป็นความสงบสุขแล้วการประกอบความภาคเพียรแม้จิตจะไม่ยังไม่เป็นไปเพียงไรก็ไม่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความไม่ลงรอยและความร้าวรานซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันเป็นความสงบสุขการประกอบความภาคเพียรก็ราบรื่นดีงามสงบเย็นใจไม่ต้องไปเป็นอารมณ์กับเรื่องใดกับผู้ใดบรรดาที่อยู่ด้วยกันจริงๆว่าปุคคลสัปปายะเพื่อนฝูงน่ะบุคคลเป็นที่สบายก็เพื่อนฝูงนั่นแหละบุคคลอยู่ภายนอกภายในนั้นเขาจะมาเกี่ยวข้องกับเราก็พวกอยู่ด้วยกันนี่แหละที่เรียกปุคคละสัปปายะกับเพื่อนฝูงที่อยู่ร่วมกันให้เป็นที่สบายต่างองค์ก็ต่างมีอัตมีธรรมธรรมต่อธรรมเข้ากันได้สนิทแต่ธรรมกับโลกหมายถึงตัวกิเลสแล้วเป็นข้าศึกกันทันทีอย่าได้นำมาใช้เวลานี้เรามาแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นข้าศึกต่อเราและเป็นข้าศึกต่อผู้ใดไม่มีสิ้นสุดจึงต้องระงับตับมันด้วยความภาคเพียรและระมัดระวังเสมอการทำความเพียรไม่ได้หมายแต่เพียงว่าการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนาหมายถึงสติอยู่กับตัวทุกข์ก็ให้มีสติสุขก็ให้มีสติเย็นร้อนอ่อนแข็งประการใดก็ให้มีสติให้ถือเป็นพื้นของจิตอยู่เสมอนี่แหละงานของพระจึงที่ละเอียดละออและเป็นงานที่หนักอยู่มากจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความระมัดระวังบังคับบัญชาอยู่เสมองานของใจเป็นงานที่หนักอยู่ลึกๆซึ่งโลกไม่มองเห็นงานภายนอกเช่นหามไม้หามเสาแบกนั้นหามนี้
ก็มองเห็นกันว่าสิ่งนั้นๆที่แบบที่หามานั้นคาดกันได้ประมาณกันถูกว่าหนักอย่างนั้นอย่างนั้นผู้แบบผู้หามานั้นมีความหนักเพราะสิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่งานภายในใจนี้มองไม่เห็นมันแบกมีอยู่ลึกๆอยู่ภายในงานความเพียรนี้เป็นเช่นนั้นต้องใช้ความพินิจพิจารณาความพยายามอยู่เสมอผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นก็เจตนาให้ฝังลึกอย่าเป็นโยกโยกคอนคอนใช่ไหมล่ะแบบคอนแคนคอนแคนมีความจริงใจมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นหลักใจอยู่เสมอเวลาทำภาวนาก็ให้มีแต่งานของการภาวนาเท่านั้นอย่าเสียดายความคิดความปรุงในกับเรื่องใดทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นเรื่องอดีตอนาคตเรื่องบุคคลหญิงชายหรือหน้าที่การงานอะไรอย่านำเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมาทำลายงานของเราที่กำลังทำอยู่นั้นให้ล้มเหลวไปไม่ปรากฏผลเป็นเท่าที่ควรและไม่ปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจจงถืองานที่ทำนั้นเป็นงานสำคัญและมีงานอันเดียวนี้เท่านั้นในขณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับจิตคือความรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์กันอย่างอื่นไม่คิดไม่ปรุงออกไปสัมผัสสัมพันธ์ที่ว่าสิ่งนั้นเข้ามายุ่งสิ่งนี้เข้ามายุ่งเรื่องนั้นเข้ามายุ่งเรื่องนี้เข้ามายุ่งนั้นมันเป็นคำพูดที่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้พูดประตำหนิภายนอกเสียมากกว่าที่จะมาตำหนิตัวเหตุอันสำคัญมีอยู่ภายในใจตัวนี้แลเป็นผู้แยบออกไปเรื่องนั้นตุงออกไปเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องราวใดๆมีแต่ผู้นี้ปรุงออกไปไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเข้ามาแทรกมาแฝงทั้งๆที่เราทำงานอยู่ด้วยความสงบเย็นใจไม่มีอะไรมายุ่งแต่เรื่องภายนอกเข้ามายุ่งไม่ใช่อย่างนั้นจิตที่กำลังทำงานอยู่นี่แหละเล็ดลอดตัวออกไปในขณะที่ไม่มีสติและไปปรุงภาพเรื่องนั้นขึ้นมาก็เหมือนกับเรื่องนั้นเข้ามายุ่งตัวเองความจริงภาพของตัวเองที่ปรุงขึ้นจากใจนี่แหละความปรุงนี้ไปเป็นภาพในสิ่งที่ตนเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วก็ปรากฏเป็นภาพของเรื่องนั้นขึ้นมาจึงเป็นเหมือนกับว่าเรื่องนั้นเข้ามายุ่งความจริงเรื่องนั้นไม่ได้มามันออกจากจิตที่ปรุงอยู่นี่ในขณะที่จิตเถองานของตนที่ทำนั้นเถอเวลานั้นจิตก็แยบออกไปปรุงไปแต่งเรื่องราวต่างแล้วก็หาว่าเรื่องนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามายุ่งมากวนใจหาความสงบไม่ได้นี่เป็นความเข้าใจผิดความจริงก็คือผู้นี้แหละมันทะเลทลายออกไปในขณะที่กำลังบังคับให้ทำงานอยู่นั้นแต่สติผู้บังคับได้เผลอตัวไปเสียเจ้าโจรผู้ร้ายมันก็ออกไปฉกไปขโมยเรื่องราวมาให้ยุ่งกวนตัวเองนะนี่เป็นสำคัญเอาที่พูดตั้งการความหลุดพ้นจริงจะไม่นอกเหนือไปจากความเพียรนี้ไปได้เลยจะต้องปรากฏเห็นผลอายัมปทันตาเพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกพระองค์จะปรินิพพานนานไปเพียงไหนก็ตามขอให้ถือหลักความจริงเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่ลงใจของนักปฏิบัติทั้งหลายท่านสอนไว้ว่าอย่างไรนะที่ว่าสวัคขาตธรรมก็คือองค์ศาสดาเป็นผู้ตรัสไว้ตรัสไว้ชอบนั่นฟังสิมีที่ค้านที่ตรงไหนชอบต่อความจริงชอบต่อความถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดคลาดเคลื่อนไปไหนพระองค์จะปรินิพพานนานเพียงไรก็ตามหลักที่ประทานไว้อันสำคัญก็คือธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนอัตถาคตจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย
ในเมื่อตถาคตได้ผ่านไปแล้วนี่คำว่าศาสดาแทนก็คือศาสนธรรมนี่แหละเป็นผู้ชี้บอกแนวทางเหมือนกับเราตถาคตชี้บอกอยู่เวลานี้ความหมายว่าอย่างนั้นแล้วชี้บอกเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็มีอยู่กับตัวของเราเช่นทุกข์มีอยู่ทั้งกายทั้งใจทุกขังอริยสัจจังมีอยู่ภายในกายในใจของเรานี้นี่เป็นปัจจุบันเป็นความจริงอยู่กับตัวของเราแล้วบกพร่องไปที่ตรงไหนสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยก็หมายถึงตัวกิเลสแล้วแต่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานี้นี่แหละสัจธรรมคือความจริงนี้เป็นพื้นฐานรับรองความจริงทั้งหลายไว้ที่ตรงนี้และศาสนธรรมก็แสดงลงที่จุดนี้เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าแสดงชี้แจงบอกเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเวลานี้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราปรากฏอยู่กับเราทุกๆรายไปนิโรธคือความดับทุกข์ดับที่ตรงไหนนั่นทุกข์จะดับไปได้เพราะอะไรทุกข์จะดับไปได้เพราะสมุทัยดับนั่นสมุทัยคืออะไรคือกิเลสประเภทต่างๆมีกามตัณหาวัตนาวิภวตัณหาเป็นต้นดับสนิทลงไปนิโรธปรากฏขึ้นมาเต็มที่ดับไปเพราะอะไรเป็นเครื่องให้ดับทำให้ดับเพราะมรรคนั่นมรรคคืออะไรท่านกล่าวไว้พอประมาณก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสติแล้วถ้าจะพูดไปให้สุดในองค์8ก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากายชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธินะอยู่ที่ไหนนะมรรคก็อยู่ที่ใจการกระทําก็อยู่ที่กายของเราจะเป็นผู้กระทําสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหมายถึงปัญญาที่ความฉลาดแหลมคมใครจะเป็นคนที่ขุดค้นขึ้นมาใช้ก็ต้องขุดค้นขึ้นมาที่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาใครจะเป็นผู้พูดก็ปากของเราเองเป็นผู้พูดนี่อยู่กับเราทั้งนั้นสัมมากัมมันโตทำการงานชอบทำอย่างไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นหลักสำคัญแห่งงานทั้งหลายเราก็เดินเอากายของเรานี่เดินนั่งสมาธิก็เอากายของเรานั่งทำความเพียรภายในใจก็เอาใจของเราเป็นผู้ทำคิดค้นสติปัญญาก็เอาใจของเราเป็นผู้คิดผู้ค้นอยู่กับตัวของเราสัมมาวายาโมสัมมาอาชีโวมันอยู่นี่ๆทั้งนั้นเป็นผู้จะทำไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดสิ่งใดจะมาทำสมบูรณ์อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราทั้งนั้นจึงเป็นปัจจุบันสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นปัจจุบันคือตัวของเราเป็นที่ตั้งไม่ได้เป็นอดีตไม่ได้เป็นอนาคตเป็นตัวของเราโดยตรงที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับสัจธรรมทั้งสี่เพราะนี้เป็นสัจธรรมทั้งสี่ตู้แห่งสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่ที่กายที่ใจของเราอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงลงมาที่นี่นั่นก็เหมือนดังพระพุทธเจ้าชี้บอกว่านี่หน้านี่หน้าอยู่ให้ใช้ความพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ใช้สติระมัดระวังตัวอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมีอยู่กับเราทั้งนั้นให้ใช้วาจาอย่างนี้อย่างนี้จึงเรียกเป็นวาจาที่ชอบให้เลี้ยงชีพอย่างนี้จึงเรียกว่าเลี้ยงชีพชอบเช่นบิณฑยาโลปโภชนังบิณฑบาตมาฉันด้วยน้ำพักน้ำแดงด้วยกำลังปรีแช่งของตนอย่าขี้เกียจขี้คร้านอย่าลืมตัวมั่วสุมนี่อันหนึ่งเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงอัตภาพร่างกายก็เอากายนี่แหละไปแต่จะไม่อธิบายถึงเรื่องเลี้ยงชีพชอบภายในจิตเพราะเป็นความเพียรที่จะให้โอชารสแก่จิตอยู่แล้วในมรรคแปดนี้สัมมาวายาโมเพียรชอบก็เพียรอยู่ในที่สี่สถานกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจสี่นี้หรือเพียรอยู่ในสัมมาประธาน4นั่น
สัมมาสติระลึกชอบระลึกอยู่ในกายในจิตนี้ระลึกอยู่ออกไปข้างนอกก็ไม่หนีจากหลักสัจธรรมระลึกเพื่อความเห็นโทษเห็นภัยเพื่อการถอดถอนกิเลสไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นธรรมทั้งนั้นนี่ก็มีอยู่ที่นี่สัมมาสมาธิจิตมีความสงบสบายสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละท่านว่ามรรคอยู่ที่ไหนเวลานี้หรือล่วงโรยไปตามพระสัจจะของพระพุทธเจ้าแล้วเหรอการมาปรินิพพานนั้นหมายถึงพระสัจจะของพระพุทธเจ้าสลายจากส่วนผสมลงไปเท่านั้นหลักธรรมหลักวินัยที่ไปถูกต้องดีงามเพื่อถึงจุดหมายปลายทางนั้นประทานไว้แล้วในที่กายที่จิตของเราทุกสัตว์ทุกส่วนบกพร่องที่ตรงไหนพิจารณาให้ดีนี่แหละเหมือนองค์ศาสนาประทานอยู่ตลอดเวลาเป็นคำพูดที่สดร้อนร้อนเพราะเป็นสวดคารธรรมตัดไว้ชอบและตรัสลงที่กายที่ใจของเรานี้แม้พระพุทธองค์จะมาประทานพระโอวาทเองก็ไม่ประทานเหนือนอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงประทานไว้แล้วนี่เลยจึงว่าเป็นองค์เป็นศาสดาแทนตถาคตท่านถึงได้รับสั่งอย่างนั้นนี่ล่ะกายใจของเราเป็นปัจจุบันอริยสัจคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเป็นหลักแห่งสัจธรรมซึ่งมีกายมีใจเป็นที่อยู่เป็นที่ตั้งของหลักสัจธรรมประธานโอวาทก็ประธานลงที่นี่ล่วงโรยไปไหนเวลานี้มีอยู่กับตัวของเรานอกจากตายเสียเท่านั้นเขาเรียกว่าสัจธรรมของเราล่วงโรยไปแล้วที่จะทำงานทำไม่ได้แล้วนี่เราทำได้อยู่พิจารณาลงไปนี่แหละที่ว่ามากมีสมาธิจิตสมาสังโปเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดรวมลงแล้วเรียกว่าเครื่องประหารปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทใดไม่นอกเหนือไปจากมากที่กล่าวนี้ไปได้เลยนี่สดร้อนๆอยู่ไม่ใช่เหรอค้นขึ้นมาสิค้นขึ้นมาใช้สิปัญญาพินิจพิจารณาไตรกรองดูตามหลักความจริงอย่าฝืนความจริงความฝืนความจริงนั้นเป็นเรื่องสัญญาอารมณ์เป็นเรื่องของกิเลสที่มาหลอกลวงและลบล้างความจริงคือธรรมไม่ให้ปรากฏภายในตัวเอาตั้งแต่ความรุนร้อนขึ้นมาเพราะความเสกสรรตั้งยอในสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายนั้นเอายาพิษเข้ามาเผาโรนจิตใจอยู่ตลอดเวลานั่นคือเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมแล้วใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงแม้สกลกายนี้ก็เปิดเผยอยู่ด้วยความจริงของมันทำไมจะไม่เห็นดูลงไปที่ตั้งแต่บนที่สะจนกระทั่งถึงพื้นเท้ามีตรงไหนสะอาดสะอ้านมีตรงไหนเนาะรักใคร่ชอบใจมีตรงไหนที่เป็นสิ่งที่อัศประเสริฐอัศจรรย์มันเต็มไปด้วยเนื้อด้วยหนังด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอกทั้งภายในก็คือป่าช้าผีดิบอยู่ดีๆนี้มันวิเศษที่ตรงไหนมันน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีที่ตรงไหนดูลงไปด้วยปัญญาคือให้เห็นตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไอ้เรื่องที่น่ารักน่าชังว่าเป็นของสวยงามซึ่งเป็นของจำปอมนั้นมันจะพังทลายลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่ยังทราบความจริงนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่สถานที่พิจารณาที่ตรงนี้ให้เห็นที่ตรงนี้ตามหลักธรรมที่สอนลงที่จุดนี้พระพุทธเจ้าจึงเหมือนไม่ได้ปรินิพพานไปเมื่อรู้ความจริงเต็มส่วนแล้วองค์ศาสนาที่แท้จริงจะคืออะไรหรือองค์ผู้รู้ที่แท้จริงธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันแท้จริงจะคืออะไรถ้าไม่คือจิตดวงที่กำลังเป็นนักโทษอยู่เวลานี้เมื่อได้ถูกถอดถอนปราบปรามสิ่งที่ปกคลุมห่มห่อหรือสิ่งที่บังคับบัญชากดขี่อยู่ภายในจิตใจนี้ออกหมดแล้วเราจะถามหาพุทธะที่ไหนอีกพุทธานั้นเป็นฉันใดพุทธานี้จะแปลกปลอมไปไหนนี่แหละที่ว่าตรงกันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาอยู่ภายในจิตใจเรียนให้พิจารณาที่ตรงนี้จากหลักความจริงคือธรรมกิเลสเคยฉุดเคยลากเอามากี่ภพกี่ชาติแล้วยังไม่เข็ดไม่หลาบอยู่เหรอธรรมเป็นเครื่องฉุดเครื่องลากให้พ้นจากหล่มลึกทำไมจึงไม่สนใจยิ่งกว่าการสนใจกิเลสเครื่องหลอกลวงจำปอมและฉุดลากไปกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันซึ่งเต็มไปด้วยความหาถามทุกข์ไปด้วยกันทั้งนั้น

ทำไมจึงไม่เข็ดไม่หลับสติปัญญามีเท่าไรทุ่มลงไปเลยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรบ้างเราต้องเอามาเทียบเทียงช่างความหนักเบาลึกตื้นอย่างละเอียดความจริงความปลอมของกันและกันคุณและโทษมันเป็นยังไงเอามาเทียบนี่แหละธรรมพิจารณาเป็นอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาเป็นธรรมปัญญาพิจารณาลงไปสอดส่องลงไปมันท่องเที่ยวอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างทั้งข้างในข้างนอกในกลสกุลกายท่านที่เรียกท่านเรียกว่ากรรมฐานฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมะแปลว่าที่ตั้งแห่งงานซึ่งเป็นความชอบธรรมที่ตั้งแห่งงานนี้เป็นงานที่จะถอดถอนกองทุกข์ทั้งมวลออกจากจิตใจและเป็นงานที่จะถอนจิตใจออกจากหลุมลึกให้พ้นไปเสียได้เพราะงานนี้อันนี้เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานดังที่ท่านว่ากรรมฐาน5คือพูดย่อๆให้ความเหมาะสมกับปุรบุตรผู้บวชในเวลาเช่นนั้นซึ่งไม่มีเวลามากมายนักก็สอนเกสาโลมานขาสันตะตะโจไปถึงหนังแล้วมันหุ้มห่อไปหมดหนังเป็นประโยคใหญ่โตมากโลกทั้งโลกหลงกันเพราะหนังเท่านั้นเป็นสำคัญถ้าทะลอกหนังออกหมดแล้วหลงกันที่ตรงไหนรักที่ตรงไหนสวยงามที่ตรงไหนหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหลอกประดับหน้าร้านข้างในมีอะไรมูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดดูให้ชัดเจนดูให้ทั่วถึงดูให้ลึกซึ้งจะเห็นความจริงเป็นลำดับตำราไปจิตนี้จะถูกกิเลสตีตะปูไว้อย่างเหนียวแน่นก็ตามเถอะเมื่อปัญญาได้สอดแทรกเข้าไปตรงไหนแล้วจะดีดถึงขึ้นมาเลยไม่ต้องสงสัยเดชขึ้นมาจนหลุดลอยไปโดยไม่มีเหลือเลยนี่แหละงานของพระงานนี้เป็นงานสำคัญมากเพราะงานอันนี้ถูกกิเลสตีตะปูคือตีจิตลงใส่ของจอมปลอมนั้นให้ติดแนบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรก็ว่าเป็นเราอะไรก็เป็นของเรามันจะพังทลายอยู่ก็เป็นของเราเหม็นคลุ้งหมดทั้งตัวมันก็ว่าเราเป็นเราเป็นของเรายังจะจมกับมันอยู่เลยของจริงมีอยู่ทำไมไม่ยึดของจริงมีอยู่ทำไมไม่ค้นหาของปลอมไปติดมันหาอะไรพิจารณาคุ้ยเขี่ยขุดค้นหลายครั้งหลายหนตลบทบทวนบางคำบัญชาพิจารณาจิตลงที่นี่สิ่งอื่นเรื่องอื่นเรื่องใดๆเคยคิดเคยอ่านเคยปรุงเคยแต่งมาซะมากต่อมากแล้วก็หาความทุกข์เข้ามาเผาหัวใจให้จิตใจได้แบกได้หามนี้มามากต่อมากแล้วควรจะยุติควรจะบังคับจิตให้พักในงานนั้นแล้วเข้าสู่งานนี้หลายครั้งหลายหนงานนี้เด็ดความจริงแล้วงานเหล่านั้นจะล้มเลิกไปค่อยจางไปจางไปจางไปโดยลำดับสุดท้ายจิตก็หมุนติ้วเข้าสู่ความจริงสาระทีนี้นั่นจะเรียกว่าได้การก็ได้จริงเห็นร่องรอยแล้วทีนี้จิตใจจะสว่างสวัยสิ่งที่บีบบังคับอยู่ก็จะคลี่คลายตัวออกไปคลี่คลายตัวออกไปเพราะอำนาจของสติปัญญาอย่างทราบถอดถอนขึ้นมาถอดถอนขึ้นมาผลที่สุดก็รู้เท่าทันอย่างละเอียดทั่วถึงแล้วทีนี้อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเหมือนกับตะปูตีจิตติดกับสิ่งจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ไว้มันก็ถอนผึ่งขึ้นมาไม่ต้องสงสัยเมื่อถอนขึ้นมาแล้วทำไมจะไม่เบาเหมือนเราแบบทัพสัมภาระที่หนักอยู่บนบ่าแทบหลังจะหักบ่าจะฉีกพอทิ้งตุ่มลงไปแล้วทำไมจะตัวจะไม่ดีจะไม่ลอยขึ้นมาจะไม่สบายนี่การพิจารณานี้เพื่อถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในจิตนี้ออกนั่นเองเอาให้จริงนักปฏิบัติถ้าอยากเห็นคุณค่าของธรรมกับโทษของกิเลสก็จากใจถ้าลองได้พิจารณาเช่นอย่างที่ว่าจริงๆแล้วเห็นคุณค่าของธรรมเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโทษแห่งความจำปลอมของกิเลสมากเท่าเทียมกันผลสุดท้ายเห็นโทษก็ถึงใจเห็นคุณแห่งธรรมก็ถึงใจนั่นละเป็นเครื่องเสริมใจดวงเดียวซึ่งออกมาจากความเห็นโทษและความเห็นคุณเป็นพลังอย่างยิ่งพุ่งเลยเจ้า
ความเพียรจะไม่มีกลางวันกลางคืนนี่เพราะความเห็นโทษอย่างถึงใจความนั้นคุณอย่างถึงใจความเพียรหมุนตัวไปเองสติปัญญาที่เคยนอนจมอยู่เหมือนหมูแต่ก่อนก็ดีดขึ้นมาคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างคล่องไปหมดความภาคเพียรหมุนไปตามสติปัญญาหมุนไปตามความมุ่งมั่นหมุนไปตามความเห็นโทษเห็นคุณเห็นคุณเป็นอันเดียวกันทีนี้ก็เพลินเพลินทางธรรมผิดกับเพลินทางโลกเพลินทางธรรมเพลินไปด้วยความเบาความบางความสว่างสวัยความสุขความสบายเพลินเรื่องของกิเลสเพลินเท่าไรทำให้จมลงไปจมลงไปนี่ผิดกันอย่างนั้นจมลงไปเป็นไงก็ทุกข์บีบบังคับไม่ใช่แล้วเคยเป็นมาแล้วสิ่งเหล่านี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์เราเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วแต่เรื่องของธรรมเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นแม้ไม่เคยเป็นแต่ต้องยึดศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นมาแล้วทรงปล่อยวางมาหมดแล้วถ้าพูดถึงรถก็ท่านก็กล่าวไว้แล้วในธรรมรถแห่งธรรมชำนะซึ่งรถทั้งปวงน่ะสั่งเลยพระพุทธเจ้าทำไมจะไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์รถของโลกเกิดมากี่กับกี่การเช่นเดียวกับเรานี้ทำไมจะไม่เคยเห็นได้จึงฉลาดปัดทิ้งรถเหล่านั้นไปเสียโดยสิ้นเชิงเมื่อรถแห่งธรรมได้แทรกถึงประเทศไทยและได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกับระหว่างธรรมกับพระไทยกับใจแล้วปล่อยเสียโดยสิ้นเชิงถ้าไม่เหนือกันปล่อยกันได้อย่างไรรถแห่งธรรมไม่เหนือรถของกิเลสปล่อยกิเลสได้อย่างไรรถแห่งธรรมเหนือกิเลสจึงปล่อยกิเลสได้จึงปล่อยรถของกิเลสได้ปล่อยได้โดยสิ้นเชิงนอกจากปล่อยแล้วยังปล่อยด้วยความเห็นโทษแห่งรถของกิเลสนั้นอีกด้วยแห่งความพยายามของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกนี้อีกด้วยพระองค์ทรงทราบได้ไหมเนี่ยศาสดาองค์นี้แหละองค์เอกได้รู้ได้เห็นคุณทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถึงใจแล้วนำมาสั่งสอนโลกเราเป็นลูกศิษย์มีครูสิ่งเหล่านั้นเราก็ผ่านมาแล้วส่วนธรรมยังไม่ผ่านถือพุทธังสนังคฉามิเอายึดเป็นหลักพึ่งเป็นพึ่งตายธรรมังสนังคฉามิล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติที่ประเสริฐทั้งนั้นเอายึดเป็นหลักเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตายในทางความภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างอย่าด้นละท้อถอยหรือเห็นความจริงดังที่ศาสดาสอนไว้ธรรมนี้ธรรมเป็นธรรมที่ท้าทายทั้งเหตุทั้งผลไม่มีอะไรบกพร่องสันทิฏฐิโกเป็นเครื่องตัดสินจะรู้เองเห็นเองเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นอย่าทำจิตใจให้จิตจิตจางๆว่างๆเปล่าๆไปด้วยคุณค่าหรือจากคุณค่าทั้งหลายแต่ให้จิตใจมีรสมีชาติกับคุณค่าแห่งธรรมประจำใจคอยจะฟังกิเลสมันกระซิบเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในยาบทใดท่าใดก็ตามกิเลสจะแทรกอยู่ตลอดเวลาเราไม่ทราบเพราะสติปัญญายังไม่ทันต่อเมื่อสติปัญญาทันแล้วถึงจะทราบได้ชัดโดยลำดับลำดาของการแทรกแซงของกิเลสแล้วกระทั่งกิเลสมันพังทลายไปหมดเพราะอำนาจของสติปัญญาแล้วนั่นแหละที่นี่เราจะรู้ได้ชัดที่ว่าสันทิฏฐิโกเต็มภูมิหรือปัจจังเวทิตุโบวินยุหิเต็มภูมิไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวมายุ่งมากวนภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนอยู่ใต้กฎใต้ข้อบังคับอำนาจของกิเลสทั้งหมดหาเวลาจะดิดตนขึ้นมาหรือโผล่หน้าขึ้นมาสักนิดหนึ่งไม่ได้ถูกมันตีจมลงไปจมลงไปอยู่อย่างนี้เป็นกี่กับกี่กันมาแล้วทีนี้ได้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียโดยสิ้นเชิงเป็นยังไงอะไรจะมากวนใจอีกมีไหมไม่มีอิริยาบถทั้ง4ก็อยู่ด้วยธาตุด้วยขันธ์ด้วยความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมายุ่งมากวนจิตใจให้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวเหมือนอย่างแต่ก่อนอีกเลยเพราะกิเลสมันสิ้นซากลงไปแล้วเป็นอกุปปธรรมล้วนๆคือไม่กำเริบไม่มีอะไรที่จะมากำเริบเพราะหายสนิทกิเลสตายจมไปอย่างสนิทจิตก็เป็นธรรมชาติที่สนิทแนบแน่นจนหาอะไรพูดไม่ได้นอกจากปรมังสุขขังเท่านั้นพอ
ครองธาตุขันธ์กับครองกายมีอะไรก็อยู่ไปกินไปหลับไปนอนไปเปลี่ยนไปตามสภาพรับผิดชอบกันไปอย่างนั้นนี่ก็เป็นพาราหาเวปัญจคันธาอันหนึ่งด้วยความรับผิดชอบแต่ไม่ใช่พาราหาเวปัญจคันธาในการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์นี้ว่าเป็นของหนักหากเป็นความรับผิดชอบเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่ดีดตัวออกแล้วจากขันธ์จากกิเลสประเภทต่างๆหากเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นจึงต้องมีการรับผิดชอบความเพียงเท่านั้นเมื่อถึงการที่จะปล่อยแล้วก็ทนไม่ไหวก็เช่นเดียวกับรถซ่อมนั่นซ่อมนี้ซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้ซ่อมไปจนหาที่ซ่อมไม่ได้จะพังจะพังก็ปล่อยเสียอันนี้ก็เหมือนกันซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้ยาด้วยการดูการกินการหลับการนอนการเปลี่ยนอิริยาบถผลสุดท้ายก็ไปไม่รอดก็ปล่อยเสียทีนี้อนาลโยไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องมารับผิดชอบกันอีกแล้วนั่นท่านว่าอนุปาทิเสสนิพพานหมดสมมติโดยประการทั้งปวงในขณะที่บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมซึ่งยังมีขันธ์นั้นขันธ์สมมติยังมีการเกี่ยวข้องยังมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันอยู่จึงเรียกว่าสาอุปาทิเสสนิพพานถึงนิพพานแล้วแต่ยังมีสมมติเกี่ยวปนอยู่คือขันธ์เป็นต้นอนุปาทิเสสนิพพานปล่อยวางโดยประการทั้งปวงแล้วในขันธ์นี้หมดความรับผิดชอบขันธ์สลายลงไปตามสภาพของมันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็เป็นอนาลโยหมดความรับผิดชอบถ้าจะว่าเป็นห่วงก็พูดไม่ถูกท่านห่วงอะไรนะหมดความรับผิดชอบนั้นท่านสนิทเองเนี่ยผลของการปฏิบัติจากความยุ่งยากวุ่นวายจากความหนักหน่วงถ่วงใจในความภาคเปลี่ยนทั้งหลายจากการต่อสู้คือกิเลสซึ่งเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมมากจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาความพยายามวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เวลาเวลาเสียไปเพราะกิจการงานอันใดนอกจากเสียเวลาเวลาไปกับการประกอบความเปลี่ยนเท่านั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะสลัดปัดทิ้งทุกข์ทั้งหลายออกไปโดยสิ้นเชิงประจักษ์ใจทั้งที่มีชีวิตอยู่นี้ให้เห็นได้ชัดๆนี่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่ปลอมเมื่อไหร่องค์เอกจริงเต็มที่ก็คือองค์ศาสดาธรรมาภิสัตว์ไม่ชอบก็ชอบยิ่งก็คือศาสดาซึ่งเห็นแล้วรู้แล้วสอนไว้ตามความจริงทั้งอุบายวิธีการละการบำเพ็ญบอกไว้หมดจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นบอกไปตลอดทั่วถึงไม่มีอะไรสงสัยมีบกพร่องตรงไหนศาสนาธรรมเวลานี้ไม่บกพร่องถ้าจะทำทั้งสี่ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเรานอกจากบกพร่องทางมรรคสัตว์สติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเรายังอ่อนเอาผิดขึ้นมาให้เต็มที่เพราะเป็นสิ่งที่จะเต็มได้นี่เมื่อสติปัญญาของเรามีกำลังขึ้นมากน้อยเพียงไรนิโรธคือความดับทุกข์ดับกิเลสก็กับกองทุกข์มันก็เป็นเกี่ยวโยงกันมันจะดับไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถอนพรวดขึ้นหมดอวิชชาปัจจยาสร้างขาราไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแหละนิโรธะหรือว่านิโรธดับสนิทมรรคที่ทำหน้าที่เพื่อถอดถอนกิเลสหมุนตัวเป็นธรรมจักรก็หมดปัญหาภาระไปในทันทีทันใดนั้นคำว่ามหาสติมหาปัญญานี้จะพูดได้เต็มปากเฉพาะขณะที่ประกอบความเพียรต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนั้นเท่านั้นของกิเลสบรรลัยไปเท่านั้นที่ว่ามหาสติมหาปัญญาพอผ่านจากนั้นไปแล้วมหาสติมหาปัญญาก็ไม่นิยมเพราะเป็นสมมุติด้วยกันเป็นความจริงด้วยกันเป็นความจริงในขั้นของสมมุติด้วยกันทั้งนั้นสติก็เป็นสมมุติเวลาอยากจะใช้ก็มาใช้เป็นเครื่องแก้กิเลสก็แก้มันไปเวลากิเลสมันสิ้นสุดหลุดลอยไปจากใจหมดแล้วสติอันนี้ก็ใช้ในเวลาที่จะต้องการงานอะไรๆเท่านั้นปัญญาก็นำมาใช้ตามการจำเวลาในหน้าที่การงานแก้กิเลสตัณหาอสาประเภทใดเพราะฉะนั้นคำว่ามหาสติมหาปัญญาจึงหมดหน้าที่ไปในเวลาที่กิเลสสิ้นสุดลงไปหลุดลอยจากใจไปทางนี้นะทีนี้จะว่ามีสติหรือไม่มีสติไม่พูดท่านพูดไปทำไมท่านแน่ของท่านแล้วเต็มตัวแล้วสติก็คือสมมติขาดสติก็มีก็คือสมมติมีสติก็คือสมมติท่านไม่ได้อยู่ในความมีสติในความขาดสติอยู่กับคำ
เป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นนั่นเอาให้เห็นจริงจัง

ท้าทายเราอยู่นั่นแหละในสัจธรรมทั้งสี่นี่ขุดค้นขึ้นมาให้ได้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราทำไม่ได้ใครจะทำได้พระเรานี่เต็มภูมิแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมูลแล้วถ้าไม่งอมืองอเท้าอยู่เฉยผู้ทรงมรรคทรงผลจะเป็นใครถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าไม่ใช่นักบวชและนักปฏิบัตินี้จะเป็นใครที่จะออกหน้าออกตาของการทรงมรรคทรงผลถ้าเราเท่านั้นนอกนั้นเขาก็เดินตามหลังแต่วาสนาเรายอมรับว่าวาสนาไม่ว่าจะเป็นคารวะไม่ว่าพระเป็นได้โดยการอันนั้นเป็นประเภทหนึ่งแต่เพศอันนี้เป็นเพศที่ออกหน้าออกตาเป็นเพศที่เด่นชัดในการเข้าสู่สงครามเพื่อจะปราบที่เหลือให้แหลกแหลกกระจายภายในจิตใจได้ยิ่งกว่าเพศใดๆเราจึงพูดในจุดนี้ขอให้ทุกๆท่านตั้งอกตั้งใจพิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถของตนอย่าได้เสียดายอะไรมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องสมมตินิยมแล้วมันครอบอยู่หัวใจเพราะกิเลสพาไปกว้านออกมาไม่มีอะไรไปกว้านออกมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละมันไปเกี่ยวเสกเกี่ยวสันพันยอขึ้นมาแล้วหลอกเราให้ยึดให้มั่นถือมั่นความโลภมันก็มากขึ้นมามากขึ้นมาจนทับหัวใจกระดิกไม่ได้ความโกรธมันก็ปาด้วยกันความหลงเป็นพื้นอยู่ภายในเราสงสัยอะไรดินก็เหยียบอยู่แล้วตัวของเรานี่ก็คือธาตุดินแล้วเสียดายอะไรน้ำลมไฟเสียดายอะไรมีเต็มไปด้วยธาตุต่างๆเท่านั้นเรานี่วิเศษอะไรถ้าวิเศษโลกนี่เกิดมากับสิ่งนี้อยู่กับสิ่งนี้มันวิเศษไปด้วยกันหมดแล้วแม้แต่สัตว์เดรัจฉานไม่ว่าในน้ำบนบกมันวิเศษไปด้วยกันนั้นเพราะมีธาตุเหล่านี้ประจำตัวของเขาอยู่แล้วและเขาก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วมันก็จะวิเศษไปหมดอะไรที่วิเศษสิ่งที่เหนือจากนี้มีธรรมโมปดีโปนั่นยึดดวงนี้แหละในการกรองสำลอกปอกไปให้หมดสิ่งใดที่จอมปลอมภายในจิตเมื่อได้ถอดเอาหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วธรรมชาตินี้แหละโลกุตระโลกุตระหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงจิตที่เหนือสมมติทั้งปวงแล้วนี่อันนี้เราวิเศษอันนี้เราเลิศนะเอาให้ได้สมบัติมหาศาลกินไม่มีวันหมดวันสิ้นอากาลิโกอากาลิกจิตอากาลิกธรรมคือมหาสมบัติอันนี้แหละให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพิจารณาอย่าอืดอาดเหนื่อยหน่ายให้เห็นนะประกอบความภาคเพียรมีเกี่ยวข้องอะไรกับพรหมชลากับธุระหน้าที่อะไรให้ทำแล้วให้นี่ไปประกอบความภาคเพียรแม้มาประกอบการงานอยู่ตามสถานที่ต่างๆด้วยกิจงานการต่างๆก็อย่าให้เผลอสติให้มีท่านักรบอยู่เสมออย่าเป็นท่านอนแผ่ซองหลืมให้ที่เหลือเหยียบเอาเหยียบเอาดูไม่ได้เลยนักปฏิบัติเราเอาละขอยุติเพียงเท่านี้

0: พระพุทธศาสนาเรามีอริยสัจ4เป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของศาสนาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4โดยตรงพระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4ทั้งนั้นอริยสัจจึงเป็นเครื่องยืนยันหลักศาสนาว่าเป็นศาสนาที่แท้จริงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อยพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็เป็นอย่างแท้จริงไม่ใช่สัตว์พระพุทธเจ้าปลอมเพราะอริยสัจไม่ใช่ของปลอมเป็นของจริงล้วนๆผู้พิจารณาปฏิบัติตามหลักอริยสัจได้มากน้อยเพียงไรจะมีหลักใจได้มากน้อยเพียงนั้นคือคำว่าหลักใจได้แก่หลักใจที่ยังเข้าสู่ความจริงซึ่งมีอยู่ในโลกในธรรมทั้งหลายมีความเข้าใจในอริยสัจ4นี้มากน้อยก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใจทั้งทางธรรมและทางโลกมากน้อยตามส่วนโดยลำดับลำดาดังที่ท่านแสดงหลักแห่งจิตหลักแห่งธรรมของผู้บะได้บรรลุจากการพิจารณาตามอริยสัจนี้ว่าพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์หรืออรหันต์นี่แหละเป็นหลักเครื่องยืนยันของผู้ปฏิบัติธรรมมีอริยสัจเป็นสำคัญมากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อุบัติขึ้นจากอริยสัจ4พระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นจากอริยสัจ4เพราะฉะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของธรรมทั้งหลายด้วยของผู้เป็นเจ้าของศาสนาด้วยได้แก่พระพุทธเจ้าตลอดพระสงฆ์สาวกหรือว่าเป็นเครื่องยืนยันของพระไตรสรณาคมนี้ด้วยคือพุทธธรรมสงฆ์นี้ออกมาจากอริยสัจทั้งนั้นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมไม่รู้อริยสัจไม่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นอริยสัจจะทำทั้ง4จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักของศาสนาและผู้เป็นเจ้าของศาสนาว่าเป็นผู้ปฏิบัติรู้แจ้งแทงทะลุในอริยสัจทั้ง4แล้วโดยสมบูรณ์จึงสามารถประกาศสาธารณธรรมได้โดยถูกต้องแม่นยำไม่มีที่สงสัยและยังผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่ประกาศให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นได้บรรลุโดยลำดับลำดาไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดทางพระพุทธเจ้าของเราประกาศมาแล้วในวงปัจจุบันนี้ได้แก่พระสัมมาโคดมของเราศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาคาดคะเนผู้รู้ศาสนาไม่ใช่รู้ด้วยความคาดคะเนด้นเดาเหมือนอย่างโลกทั้งหลายที่อนุมานกันบ้างอะไรบ้างการเรียนก็มีอนุมานความจดความจำเป็นเรื่องอนุมานแต่เรื่องของปัญญาที่ทราบตามหลักคำจริงแห่งอริยสัจนี้ไม่ใช่อนุมานเรียกว่าเจอความจริงโดยลำดับอย่างแท้จริงทุกข์ก็เข้าใจเรื่องทุกข์ประจักษ์ใจสมุทัยก็รู้โทษของมันอย่างถึงใจด้วยมรรคคือสติปัญญาได้พิจารณาสอดส่องมองทะลุหมดแล้วสมุทัยจึงได้ดับลงไปผลแห่งสมุทัยคือความทุกข์ก็ย่อมดับลงได้ด้วยนิโรธทันวะนิโรธคือความดับทุกข์ก็เพราะอำนาจของสมุทัยนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันของศาสนาแล้วผู้ปฏิบัติก็เป็นเครื่องยืนยันในตัวเราอีกแต่ละท่านละท่านที่ได้ปฏิบัติตามหลักอริยสัจนี้โดยถูกต้องแม่นยำและสมบูรณ์แบบแล้วย่อมจะสามารถประกาศตนได้อย่างชัดเจนทั้งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยอริยสัจนี้แต่จะประกาศกังวานความจริงขึ้นภายในจิตใจของผู้ได้บรรลุธรรมทั้งหลายจากอริยสัจนี้ความทราบซึ้งถึงพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็ทราบซึ่งในองค์อริยสัจนี้เป็นสำคัญเพราะนี้เป็นสักขีพยานให้ทราบทั้งพระพุทธเจ้าทั้งการทรงผ่านไปของพระองค์ด้วยอริยสัจตลอดถึงพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมจนถึงขั้นอรหัตอรหันต์นั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ได้ยังเข้าถึงอริยสัจทั้ง4นี้โดยสมบูรณ์แล้วธรรมะที่ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็อุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4นี้เป็นหินนับหรือเป็นสิ่งสถานที่ขุดคุ้ยหรือขุดค้นขึ้นมาไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายมีอริยสัจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นอริยสัจทั้ง4นี้จึงเป็นเครื่องยืนยันของศาสนาพร้อมทั้งเจ้าของศาสนาได้โดยถูกต้องแม่นยำไม่มีข้อข้องใจสงสัยในผู้ปฏิบัติทั้งหลายแม้จะไม่เห็นองค์ศาสดาก็ตามไม่เห็นพระอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุผ่านไปแล้วก็ตามแต่ได้ปรากฏธรรมทั้งหลายขึ้นที่ใจของตนด้วยการขุดค้นอริยสัจนี้ให้รู้แจ้งแทงทะลุโดยสมบูรณ์ประจักษ์ใจนี้เท่านั้นเป็นสัมผัสยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นทำภาคปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยืนยันตนเองได้และเป็นเครื่องยืนยันพระพุทธเจ้าเรียกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อธรรมทั้งหลายได้ก็ต้องออกมาจากการปฏิบัติของตัวเองที่เป็นสันทิฏฐิโกด้วยการปฏิบัตินี่แหละเป็นสำคัญ นี่ไม่คาดไม่ด้นไม่เดาเป็นความรู้ประจักษ์จากภาคปฏิบัติอันนี้ไม่รู้ไม่เหมือนรู้สิ่งใดทั้งนั้นรู้ได้โดยความจำมาจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นอย่างดังที่ท่านกล่าวไว้ในกาลามสูตรนั่นไม่ใช่ธรรมเล็กน้อยไม่ใช่ธรรมธรรมดาเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากทีเดียวเราไม่ให้เชื่อด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นไม่ให้เชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อกี้ท่านพูดไว้ถึง19อย่าง10อย่างไม่ให้เชื่อตามครูตามอาจารย์ไม่ให้เชื่อตามคนที่เชื่อถือได้ไม่เชื่อโดยบอกเล่าไปโดยลำดับลำดาอะไรก็ตามถ้าเชื่อแบบนั้นไม่จัดว่าเป็นความเชื่อที่แท้จริงในหลังในหลักของสันทิฏฐิโกเลยท่านหมายถึงสันทิฏฐิโกเป็นสำคัญจึงปฏิเสธเรื่องความรู้ความเห็นทั้งหลายหรือความเชื่อทั้งหลายเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงไม่ให้มีเหลือไว้เลยเพราะจะให้รู้ขึ้นภายในจิตใจด้วยสันทิฏฐิโกเท่านั้นจะรู้มากรู้ขนาดไหนต้องเป็นรู้ด้วยสันทิฏฐิโกคือประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์กับตัวเองโดยไม่ต้องถามใครเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับใจและรู้ชัดภายในจิตใจของตนโดยลำดับแห่งขั้นในขั้นแห่งธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นก็เป็นสันทิฏฐิโกไปโดยลำดับลำดาจนถึงสันทิฏฐิโกอันสุดยอดนี่ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้หันถึงว่าความจำเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งความจำที่เราศึกษาเราเรียนมาได้มากน้อยนั่นเป็นภาคความจำกิเลสยังไม่เรียกว่าเป็นการฆ่ากิเลสยังไม่เรียกว่าเป็นการชำระกิเลสต่อเมื่อได้นำความจำอันนั้นเข้ามาประพฤติปฏิบัติโดยตามหลักที่ท่านสอนไว้นั้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรก็จะรู้จะเห็นภายในตัวของเราเช่นอย่างท่านสอนมาเตสาลุมานะขาทันตาตะโจกเป็นต้นอาการเหล่านี้เป็นอย่างไรนี่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการคลี่คลายสภาพทั้งหลายเหล่านี้ออกด้วยภาคปฏิบัติและเนี่ยจะทำให้รู้แหละทีนี้มันเป็นยังไงยังไงก็จะรู้เข้าใจโดยลำดับลำดาไปถ้าพูดถึงเรื่องอสุภะสุพังความปฏิกูลโสโครกก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิกูลโสโครกยิ่งกว่ากายเรากายมนุษย์ไม่ว่าภายนอกภายในนี่เห็นด้วยภาคปฏิบัติต้องเห็นจริงๆอย่างนี้ไม่ใช่ภาคคาดคะเนท่านสอนท่านสอนไม่กลางๆว่าเกสาโลมานาขาดันตาตะโจกไม่ได้บอกว่าเป็นสุภะคือความสวยงามและไม่ได้บอกว่าเป็นอสุภะคือของไม่สวยไม่งามของเป็นของปฏิกูลโสโครกท่านยังไม่ได้บอกเอาไว้ท่านว่าไว้กลางๆผู้ปฏิบัติให้จับวัตถุที่ท่านสอนนั้นอาการที่ท่านสอนนั้นเข้าด้วยเข้าสู่ปัญญาหรือน้อมเข้าสู่ปัญญาหรือนำปัญญาเข้าคลี่คลายในสิ่งทั้งหลายที่ท่านบอกว่าเกสาเป็นอย่างไรโลมานะขาทันตาแต่โจแต่ละอย่างละอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพิจารณาถนัดชัดเจนในทั้งในอาการใดเป็นอย่างไร
1: ให้พิจารณาลงอย่างนั้นนี่แหละท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อพิจารณาลงไปแล้วอาการของอาการนั้นๆเป็นอย่างไรจะทราบด้วยปัญญาของตนเองเรื่องปฏิกูลเป็นลักษณะอย่างไรจะบอกขึ้นโดยทางปัญญาโดยลำดับลำดาธรรมะอนิจจังความไม่เที่ยงความแปรสภาพเป็นอย่างไรก็จะทราบซึ่งภายในปัญญาของตัวเองทุกขังนั่นก็เหมือนกันอนิจจังอนัตตาเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องทราบด้วยปัญญาไม่ทราบด้วยภาคปฏิบัติไม่ใช่ทราบด้วยความจำความจำจำไว้เท่านั้นเหมือนกับเส้นบรรทัดขีดเส้นบรรทัดแล้วก็เขียนไปตามเส้นบรรทัดความจำจำไว้เช่นนั้นแล้วปัญญาคลี่คลายไปตามความจำนั้นแล้วก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตเมื่อรู้แจ้งชัดเจนตามหลักความจริงตามส่วนแล้วย่อมจะปล่อยจะวางละถอนนี่เป็นผลขึ้นมาโดยลำดับท่านว่าปฏิเวทะเมื่อรู้แจ้งแทงทะลุแล้วย่อมปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดไปหมดตลอดทั่วถึงทั้งสกุลกายและอาการแห่งอาการของขันธ์ทั้งห้านี้โดยลำดับลำดาด้วยสติปัญญาจากภาคปฏิบัตินี่ท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิใช้ความจำความจำเราจำมาแล้วพอมาคลี่คลายทางด้านปัญญาแล้วจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นภายในจิตใจอย่างนี้ทั้งพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้พระสาวกอรหันต์ท่านรู้ท่านรู้อย่างนั้นเองรู้ภาคปฏิบัติมาโดยลำดับลำดาจึงสอนให้ผู้นับถือพุทธศาสนาทั้งหลายได้

สติเป็นสำคัญมากถ้าขาดสติแล้วพึงทราบว่าขาดความเพียรเราอย่าถือการเดินจงกรมเพียงก้าวไปก้าวมาการนั่งสมาธิภาวนาอยู่เฉยๆโดยหาสติไม่ได้นั่นว่าเป็นเรื่องของความเพียรไม่ใช่ความเพียรความเพียรเป็นพื้นฐานแท้มีสติเป็นสำคัญแม้ปัญญาจะยังไม่เกิดแต่สติต้องมีกำกับรักษาเช่นเราเริ่มต้นฝึกหัดภาวนากล่าวคำบริกรรมหรือนึกคำบริกรรมว่าพุทโธหรือทำบทใดก็ตามสติต้องให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียกว่าความเพียรเห็นกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้สติรู้อยู่ความรู้สึกตัวอยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกไม่ส่งความรู้สึกนี้ไปที่ไหนๆนอกจากรู้อยู่กับลมที่หายใจเข้าหายใจออกนี้เท่านั้นนั้นเรียกว่าสติแล้วไม่คาดไม่หมายผลที่จะปรากฏขึ้นมากน้อยอย่าละเอียดเพียงไรไม่จำเป็นต้องไปคาดไปหมายจะหนีจากหลักแห่งปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่เกิดแห่งความจริงทั้งหลายให้ตั้งลงในหลักปัจจุบันนี้ เมื่อตั้งลงไปที่ตรงนี้ไม่เผลอความไม่เผลอสืบต่อเนื่องกันโดยลำดับลำดาย่อมจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาภายในใจถ้าเป็นลมหายใจก็จะแผ่วเบาลงโดยลำดับลำดาจะบริกรรมคำใดก็ตามอันเลือกลมหายใจย่อมจะเบาไปเช่นเดียวกันเพราะจิตพาให้เบาจิตพาให้ละเอียดอาการทั้งหลายย่อมละเอียดนี่ท่านเรียกว่าความเพียรด้วยสติผู้ประกอบความเพียรอย่าอิจฉาละอาใจในการตั้งสติอย่าอิจฉาละอาใจในการประกอบความเพียรด้วยความมีสติอยู่ไหนก็ตามให้ระมัดระวังจิตทั้งตนซึ่งคล่องต่อความคิดความปรุงด้วยอำนาจของกิเลสเป็นไหนๆอันนี้เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจฝังอยู่ภายในจิตใจใจทั้งดวงจึงกลายเป็นโรงงานผลิตกิเลสขึ้นมาของกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วเพิ่มมูลขึ้นโดยลำดับลำดาแล้วเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นไปโดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องบีบถูกต้องไม่ต้องถูกบังคับบัญชาสั่งการสั่งงานอะไรหากเป็นเรื่องของธรรมชาตินั้นทำของตัวโดยลำดับลำดาด้วยความคล่องแคล่วคล่องตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นจึงต้องลำบากในการที่จะแก้ไขดัดแปลงความรู้สึกเช่นนั้นให้เป็นความรู้สึกอย่างอื่นจากความรู้สึกในหลักธรรมชาติของกิเลสทั้งหลายนั้นเสียกลายมาเป็นความรู้สึกแห่งธรรมนี่จึงยากจึงลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเช่นเรามาฝึกหัดภาวนาเบื้องต้นจิตนี้วอกแวกคอนแทนรวดเร็วต่อความคิดความปรุงต่อความรู้ความเห็นความสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าจิตที่หาสติไม่ได้เพราะอำนาจแห่งการบังคับของกิเลสอยู่ภายในถึงต้องลำบากลำบนไม่ใช่น้อยในขณะที่เราฝึกหัดเบื้องต้นเป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครๆจะเป็นเหมือนกันแต่เรื่องความอุตสาห์พยายามหรือความมุ่งมั่นเป็นสำคัญมากความมุ่งมั่นต่อผลที่จะพึงได้รับต่อผลที่ตนพึงหวังนั่นเป็นรากฐานสำคัญมากเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามหรือความเพียรทุกด้านให้หมุนไปได้แม้จะยากลำบากก็หมุนไปได้ช้าหรือเร็วก็ตามต้องหมุนไปได้ด้วยอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเป็นสำคัญดึงดูดให้พาให้ไปนั่นแหละทีนี้เมื่อเราใช้ความพยายามความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอไม่อิจฉาละอาใจต่อความเพียรเพราะอำนาจของกิเลสมันผลักมันดันเราย่อมจะเห็นความสงบเย็นใจเราย่อมจะเห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นธรรมชาติที่ควรจะรับสัมผัสความแปลกประหลาดอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าความภาคเพียรของเรายังไม่ถึงหรือสติปัญญาของเรายังไม่สามารถเท่านั้นพอที่จะเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งเคยเป็นเรื่องของกิเลสมากลายเป็นเรื่องของธรรมได้โดยคล่องตัวเหมือนกิเลสมันคล่องตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความภาคเพียรดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมออย่าสำคัญว่าตนบวชมานานอย่า

ความเคยชินในความเพียรว่าตนเคยทำความเพียรมาแล้วอย่าเคยชินในความมีอายุพรรษามากน้อยเหล่านี้เป็นเรื่องความสำคัญมั่นหมายอันจะเป็นประทางให้สำคัญตนในทางที่ผิดและให้ย่อหย่อนต่อความภาคเพียรโดยลำดับลำดาหาเป็นความเป็นสาระในทางด้านธรรมะไม่ได้จึงต้องเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอนั่นแหละนักปฏิบัติต้องเป็นผู้ใหม่ตื่นเนื้อตื่นตัวอยู่เสมอทางความภาคความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นผู้ใหม่เสมอความเป็นผู้ใหม่คือความมีสติไม่นอนใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งมวลนั้นจะประมวลกันมาทราบที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ไปทราบที่อื่นทำนั้นมีอยู่แล้วทำไม่สงสัยเรื่องว่าทำไม่มีแต่สำคัญที่จิตนี้มีอะไรปิดบังไว้จึงไม่สามารถที่สัมผัสทำได้ตามที่ทำมีอยู่จึงต้องได้ใช้กันประกอบความภาคเพียรขุดค้นลงเต็มที่เต็มฐานเต็มพระสีกำลังความสามารถนี่แหละเป็นทางที่จะให้สัมผัสทำทั้งหลายตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจจากการภาวนาจากความภาคเพียรนี้เราจะเห็นได้ภายในใจในขณะนั้นจิตที่เคยวุ่นวายจะสงบตัวลงเพราะอำนาจแห่งความเพียรระงับดับกันแล้วก็จะยังเข้าสู่ความสงบเย็นใจเพียงเท่านี้เราก็เห็นความแปลกประหลาดภายในใจเพราะแต่ก่อนมาหรือพูดว่าตั้งแต่วันเกิดก็ได้เราไม่เคยเห็นใจนี่มีความสงบตัวโดยลำพังเลยเพิ่งมาสงบตัวด้วยความภาคเพียรในวันนี้หรือในขณะนี้เท่านั้นนะพอปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาความสงบอันนี้จะเป็นรสชาติที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าความรสชาติสิ่งใดที่เราเคยได้สัมผัสมาแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะเพิ่มหนึ่งความเชื่อในธรรมทั้งหลายจะเด่นขึ้นสองความภาคเพียรหรือความเพียรทุกด้านจะเพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับให้เราได้หนุนความภาคเพียรมีกำลังแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับกำลังความสงบเย็นใจก็จะมีกำลังมากขึ้นในเมื่อได้รับการอบรมหรือการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอจะไม่ลดน้อยลงและจะมีความละเอียดแห่งความสงบเข้าไปโดยลำดับกำลังจนเป็นที่แน่ใจว่าอ๋อนี่จิตสงบเป็นเช่นนี้เที่ยวเหรอเราไม่เคยเห็นความสงบของใจบัดนี้ได้เห็นแล้วและยังประจักษ์อยู่ตลอดเวลาด้วยไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมองดูฐานของจิตจะเป็นฐานแห่งความสงบราบเรียบอยู่ภายในตัวเองแม้จะคิดปรุงแต่งหน้าที่การงานหรือเรื่องอะไรๆได้อยู่ก็ตามแต่พื้นฐานแห่งความสงบของใจนั้นจะไม่ละตัวเองจะเป็นพื้นแห่งความสงบเย็นใจอยู่ตลอดนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อสงบหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็สร้างพลังให้ตัวเองขึ้นจนกลายเป็นฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาเรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่แหละที่เราเคยเห็นในตำรับตำราอ่านเป็นความจดความจำในตำรับตำราว่าสมาธิคือความตั้งมั่นในตำราท่านบอกสมาธิคือความตั้งมั่นมันตั้งมั่นที่ไหนน่ะสมาธิแล้วก็มาเห็นที่ใจเพราะใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้จดจำคำว่าสมาธิคือความตั้งมั่นมาสู่ตัวของเราแล้วปฏิบัติตามความจดจำนั้นด้วยภาคปฏิบัตินั่งสมาธิทำจิตให้เป็นความสงบด้วยสติจนกลายเป็นความสงบขึ้นมากลายเป็นความสงบขึ้นมาหลายครั้งหลายหนจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมาภายในใจเพราะการสร้างฐานให้ตัวเองจากความสงบที่สงบครั้งนั้นรวมตัวเข้ามาเป็นเช่นนี้นี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่เห็นได้ภายในใจนี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกอันหนึ่งเห็นได้อย่างชัดไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยรู้ได้ภายในใจของตัวเองนี่เป็นขั้นหนึ่งเพียงความสงบเท่านั้นก็เป็นพื้นฐานแห่งปัญญาที่จะพิจารณาคลี่คลายสภาวะธรรมทั้งหลายได้ตามขั้นแห่งสมาธิที่จะหนุนปัญญาได้ไม่ใช่ว่าจิตเป็นสมาธิเต็มที่แล้วจึงจะพิจารณาปัญญาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจิตมีจิตเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆที่จะพิจารณาคลี่คลายสภาวะธรรมทั้งหลายให้มีความรู้แจ้งจริงไปโดยลำดับได้และเป็นคู่เคียงไปโดยลำดับธรรมดานี่ก็สมาธิ
มีความสามารถแก่กล้ามากเท่าไหร่ปัญญาก็ยิ่งพิจารณาได้อย่างรวดเร็วนี่แหละหลักของสมาธิเป็นเช่นนี้ด้วยก็รู้ด้วยตัวเองและเรื่องของปัญญาที่ว่ารู้ยังไงเห็นยังไงก็จะรู้เมื่อสมาธิเป็นเครื่องหนุนไว้แล้วท่านจึงเรียกสมาธิปริภาริตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องอบรมหรือเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมมีความแก้วกล้าสามารถคล่องตัวในการพิจารณาท่านเรียกว่ามีอนิสงส์มากท่านว่าก็คือมีพลังนั่นเองมีความแก้วกล้าสามารถมีความคล่องตัวปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดาเพราะจิตที่เป็นสมาธิแล้วไม่มีความหิวโหยในอารมณ์อันใดภายนอกซึ่งเคยเป็นมามีความอิ่มตัวอยู่ภายในวงสมาธิเมื่อพาพิจารณาทางด้านปัญญาจิตย่อมทำงานตามการพิจารณานั้นตามที่สั่งเสียหรือตามที่บังคับบัญชาให้ทำนั้นไม่ละเหเร่ร่อนวุ่นวายไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยความหิวโหยอารมณ์ต่างๆเหมือนคนที่ไม่มีสมาธิภายในใจจิตจึงเป็นของสำคัญที่จะต้องให้มีความสงบเพื่อเป็นบาดฐานของทางด้านปัญญาปัญญาจะได้ทำหน้าที่ของตัวโดยสะดวกเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านรำคาญไม่หิวโหยกับอารมณ์แล้วแส่สายทางโน้นแส่สายทางนี้แย่งไปทางโน้นขัดแย่งขัดแย่งทางโน้นขัดแย่งไปทางนี้เพราะจิตสงบแล้วไม่ยุ่งนั่นคือว่าจึงว่าสมาธิอบรมปัญญาสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้มีความสามารถแก้วกล้ามีความคล่องตัวทีนี้เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาสิ่งใดที่ไม่เคยรู้ก็เห็นจะเห็นขึ้นมาโดยลำดับลำดาไม่มีทางสิ้นสุดเช่นเดียวกันส่วนสมาธินั้นมีสิ้นสุดได้เมื่อพิจารณาเมื่อภาวนาสมาธิให้ละเอียดเต็มที่ของสมาธิถึงขั้นอัปปนาแล้วมีเท่านั้นไม่ก้าวต่อจากนั้นไปเลยคือกำหนดลงไปถึงแค่ท่านเรียกว่าอัปปนาคือแนบแน่นได้ตามต้องการพอกำหนดลงถึงนั้นแล้วก็อยู่จะให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นไปก็เป็นไปไม่ได้เพียงเท่านั้นแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็เข้าไปเท่านั้นนั่นคือเราสมาธิให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นไม่ได้นี่อยู่ตัวเรียกสมาธิเต็มภูมิเป็นเช่นนั้นนี่ส่วนปัญญาไม่สิ้นสุดพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งแยบคายไปโดยลำดับลำดาสรุปความลงว่าจนกระทั่งกิเลสพังทลายลงหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยไปเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วปัญญานี้ถึงจะพอตัวหยุดถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้แล้วปัญญาจะไม่มีหยุดยั้งจะมีความละเอียดแหลมคมไปโดยลำดับลำดาเช่นเดียวกับกิเลสที่มันละเอียดแหลมคมมากต่อหัวใจของจัตโลกหรือหัวใจของเราเองท่านสติปัญญาจึงต้องใช้ความพิจารณาให้มากถึงขั้นที่พิจารณาเอาจริงเอาจังเมื่อถึงขั้นที่จะพักสงบเช่นเดียวกับเราพักงานเราต้องพักไม่พักไม่ได้ทำแต่งานอย่างเดียวตายได้คนเราไม่รับทานไม่พักผ่อนนอนหลับมันตายได้ถึงจะได้งานก็ตามแต่ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดท้ายก็หมดกำลังจึงต้องอาศัยพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารให้สบายแล้วประกอบการงานต่อไปสลับกันไปเรื่อยๆเช่นนี้การพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันเวลาสงบจะพักทางด้านสมาธิก็พักไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดขึ้นชื่อว่าปัญญาไม่ยุ่งในขณะที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิคืออารมณ์อันเดียวพักตัวด้วยความสงบก็พักเข้าเสียมีแต่อารมณ์แห่งสมาธิอย่างเดียวแล้วอยู่ด้วยความสงบเย็นใจพอถึงมันจะออกจากความสงบแล้วเพราะมีกำลังพอสมควรแล้วก็ออกพิจารณาคลี่คลายทางด้านปัญญาปัญญาก็หมุนตัวไปเรื่อยๆด้วยการพิจารณาปัญญานี้มีหลายขั้นตั้งแต่ขั้นอสุภะอสุพังไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดปัญญาจะเดินตลอดทั่วถึงไปหมดเช่นขันหยาบปัญญาก็จะพิจารณาทางด้านอสุภะเป็นส่วนมากขันหยาบคืออะไรรูปขันที่เห็นว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีนี่เป็นความสำคัญของกิเลสที่เชื่อมสอนมาตั้งแต่การไหนๆทำสัตว์โลกให้ตื่นให้หลงอยู่ไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเห็นโทษของมันปัญญาจึงต้องสอดแทรกเข้าไปตรงนั้นแก้ความที่ว่าสวยงามมันสวยงามยังไงดูเห็นหาขะหาความสง่าให้มันเห็นถ้ามันมีจริงๆมันจะเห็นมันจะพบในสิ่งนั้นแหละแต่เวลาพิจารณาเข้าไปที่ไหนที่ไหน
ที่ว่าสวยงามไม่มีปรากฏมีแต่อสุภะอสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวทำไมจะทนต่อความจริงได้ต้องยอมรับว่าหา

ความจริงหาความสวยงามไม่มีในสกลกายนี้มีแต่ความอสุภะสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวของเราทั้งเป็นทั้งตายมันเป็นอสุภะดุอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนี่คือหลักของปัญญาพิจารณาที่คลายในขั้นหยาบคือรูปขันธ์ส่วนมากพิจารณาถึงเรื่องอสุภะสุพังจากนั้นก็แปรสภาพลงไปก็เป็นอนิจจังทุกขังเป็นยังไงบีบบังคับขนาดไหนดูเอาเราก็รู้อนัตตาเป็นสาระสำคัญควรจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ที่ตรงไหนทั้งรูปกายของเรานี่ทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเอาการเหล่านี้เมื่อเลื่อนจากรูปขันธ์นี้ไปแล้วมักจะพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ไม่ย้อนไม่พิจารณาเป็นอสุภะเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยวคำเรื่องว่าสุภะอสุภะมันมีเฉพาะเรื่องของกายนี้เท่านั้นที่สำคัญมันหมายต่างๆจึงต้องแก้ความสำคัญมันหมายว่าเป็นของสวยงามนั้นด้วยการพิจารณาอสุภะอสุภะแก้กันพอขั้นนี้สมบูรณ์ภายในจิตใจคือประจักษ์กับปัญญาอย่างชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางทั้งสุภะคือคำสำคัญว่าสวยว่างามด้วยทั้งอสุภะที่สำคัญว่าไม่สวยไม่งามด้วยไม่สนใจไม่ยึดในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งพอตัวในการพิจารณาแล้วผ่านไปในท่ามกลางแห่งความพอดีของตัวเองนั่นท่านเรียกว่าปัญญาผ่านไปนั้นแล้วไปพิจารณาอะไรก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นขันละเอียดคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเรียกว่านามขันนามขันนี่พิจารณาด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามขอให้พิจารณาให้มีความถนัดชัดภายในจิตใจถนัดใจแน่ใจในอาการใดชอบในอาการใดในอนิจจังก็ดีในทุกขังก็ดีในอนัตตาก็ดีพิจารณาอันนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งได้หากวิ่งถึงกันหมดเพราะธรรมเหล่านี้เกี่ยวโยงกันนี่เรียกว่าปัญญาอย่างทราบตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ย่อมปล่อยวางเช่นเดียวกันกับรูปคือรูปกายของเหล่านี้แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5นี้เป็นอาการอันหนึ่งของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตนักภาวนาจะทราบเองโดยไม่ต้องสงสัยยิ่งถึงขั้นพิจารณาทางด้านปัญญาในแล้วทราบได้อย่างชัดเจนว่ารูปนี่คืออะไรไม่สงสัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างเป็นธรรมชาติของมันเป็นอาการของจิตแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นหาความเป็นจิตมีที่ไหนไม่มีทราบได้อย่างชัดเจนได้ตามเป็นจริงลงได้ตามเป็นจริงของมันนักนี่หลักของการพิจารณาทางด้านปัญญาท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติรู้ต้องรู้อย่างนี้จึงรู้จริงเห็นจริงรู้อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาอริยสัจการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอะไรพิจารณาอริยสัจทั้งนั้นอสุภะอสุพังคืออะไรสมุทัยมันว่าสวยว่างามนั่นอสุภะความไม่สวยไม่งามคือมรรคนั่นสับมันเข้าไปฟันมันเข้าไปให้แหลกแตกกระจายลงไปหาความสวยงามก็ไม่ได้หาความไม่สวยไม่งามก็ไม่ได้มันเป็นสภาพแห่งธาตุอันหนึ่งหรือดินน้ำลมไฟไปตอนนั้นเราหาความสวยงามที่ไหนได้ในดินในน้ำในลมในไฟนี่จึงเรียกว่าอริยสัจนี่แหละการพิจารณาละที่นี้เราพูดแล้วว่าหลักพุทธศาสนาคือหลักอริยสัจเป็นเครื่องยืนยันการพิจารณาก็ต้องพิจารณาตามหลักอริยสัจนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงในรูปก็พิจารณาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าพิจารณาอริยสัจเหมือนกันอันหนึ่งและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้จังทุกขังอนัตตาจะไม่อริยสัจจะเป็นอะไรไปพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วถอนตัวออกมาจากนั้นเรียกว่าปล่อยวางลงตามสภาพแห่งความเป็นจริงของมันเมื่อปล่อยวางลงไปแล้วจิตมันก็เด่นใช่ไหมกล่าวไว้ในธรรมบทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสเป็นพระพัฒน์สอนแต่อาศัยกิเลสมันจรมาหลังนี่ขั้นของจิตของผู้ชำระพระพัฒน์สอนก็มีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นอาการทั้งห้านี่ก็ทราบแล้วว่าเป็นอาการและไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการทั้งหลายด้วยนอกจากเวทนาจิตที่มันมีอย่างละเอียดที่มันยังไม่สามารถแต่ยังไงก็ไม่พ้นเรื่องการพิจารณาพระพุทธสอนที่จะพังไปด้วยกันได้ด้วยปัญญาเหมือนกันนี่ละการพิจารณาอริยสัจทั้งนั้นนั่นนะที่กล่าวมาทั้งหมดทีนี้อธิคมะพระพุทธสอนคืออะไรอวิชชาไม่ใช่อริยสัจจะเป็นอะไรไปนั่นแหละตัวสมุทัยรากแก้วของสมุทัยคืออวิชชานั่นแหละที่ว่าเป็นพระพุทธสอนที่ใสสว่างกระจ่างแจ้งท่านว่าโอภาส16อะไรที่กล่าวนั้นนี่แหละรวมตัวลงมาเป็นอันนี้
มาอยู่ที่นี่ทราบได้โดยภาคปฏิบัติเพียงเราเรียนเท่าไหร่ก็เรียนเถอะเรียนจนกระทั่งวันตายหาความหายสงสัยไม่ได้เลยต้องเป็นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญนี่เมื่อพิจารณาทางภาคปฏิบัติด้วยอริยสัจธรรมผ่านในสัจธรรมเข้าไปแล้วจะเจอกันโดยลำดับพิจารณาเรื่องสมุทัยสัจอันเป็นจอมกษัตริย์วัฏจักรนี้ด้วยมรรคสัจเรียกคือมหาสติมหาปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปที่ตรงนั้นแล้วแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือแล้วไหนที่นี่เรื่องที่เคยเป็นอุปสรรคเรื่องที่เคยเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราคืออะไรทำไมจะไม่ทราบว่าก็คือหัวอวิชชานี้อันเดียวนี้เท่านั้นเป็นตัวใหญ่เป็นจอมกษัตริย์ทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้อาการทั้งหลายทำให้หลงหมดก็เพราะรากเหง้าข้อมูลมันคืออวิชชาพาให้หลงนั่นมันก็ทราบเมื่อได้ถอดถอนหมดไม่มีอะไรเหลือแม้แต่กระทั่งอวิชชาแตกกระจัดกระจายแทนออกจากจิตใจหมดแล้วมีอะไรมาคล้องภายในใจจริงจะมีอะไรนั่นน่ะท่านว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมเบิ้งว่างไปหมดข้างนอกก็ว่างข้างในก็ว่างข้างนอกก็ปล่อยวางข้างในก็ปล่อยวางไม่ยึดถือไว้โดยประการทั้งปวงทั้งภายนอกภายในนะเบิ้งว่างไปหมดอย่างเรียกว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อวิชชาแตกกระจัดกระจายไปแล้วยึดอะไรกันยึดหาอะไรยึดหาภพหาชาตินั่นแหละถ้าลงยึดอยู่ต้องเป็นภพเป็นชาติภายในจิตใจรู้ชัดๆนี่แหละภาคปฏิบัติไม่เคยรู้ก็ตามเมื่อถึงขั้นรู้ปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นเชื่อแล้วปิดไม่อยู่เรื่องเชื่อธรรมทั้งหลายอริยสัจเป็นตัวยืนยันเป็นหลักธรรมที่ยืนยันอย่างความรู้แจ้งแทงทะลุทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยนี่มันก็สะเทือนไปถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสดามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าอันนี้มีหรือไม่มีที่รู้อยู่ภายในเวลานี้นั่นมันบอกใครเป็นคนสอนไม่ให้เรารู้อย่างนี้ถ้าไม่ใช่ศาสดาไม่ผ่านแล้วอะไรมาสอนเรานั่นมันยอมรับโดยธรรมดาสาวกอรหันต์หลานทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่ผ่านอริยสัจนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาหรือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีที่สงสัยเทียบกันได้กับว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอ้าวก้าวเข้าไปตลาดที่มันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสินค้าต่างๆเนี่ยขอจะว่าเรามีเงินหรือไม่เท่านั้นล่ะจะเอาอะไรไปซื้อเอาเลยนับตั้งแต่สตางค์หนึ่งขึ้นไปถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านบาทซื้อได้หมดของในร้านในตลาด นั่นไม่อดไม่อัดไม่อั้นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเรื่องมรรคผลนิพพานในศาสนาพุทธเหล่านี้มีทุกแง่ทุกมุมทุกด้านเหมือนกันหมดสำหรับต้อมนักตัดทั้งหลายตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเรื่อยทานศีลภาวนาโดยลำดับลำดาเอาเราจะสร้างอะไรสร้างไปสติก็เอาตั้งแต่เริ่มลุกคุกคานปัญญาก็เริ่มแต่เริ่มลุกคุกคานไปจนกระทั่งมีความเฉลียวฉลาดแตกแขนงไปไม่มีสิ้นสุดจนถึงยมุตพนิพานหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนี่แหละท่านว่ามรรคผลนิพานเต็มที่ในศาสนาธรรมของพระเจ้าคือตลาดของผลนิพพานกระจายอยู่ภายในหัวใจนี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนเราจะไปเข้าใจว่ามีอยู่ตามตู้ตามหีบตามกระพี้นั่นมีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นมีแต่ชื่อท่านสอนเข้ามาที่หัวใจเรานี่ให้ปฏิบัติที่หัวใจนี้กิเลสอยู่ที่หัวใจเรานี่เวลานี้ไม่ได้อยู่ที่หนังสือนะทุกก็ไม่อยู่ที่หนังสือไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์สมุทัยตัวกิเลสราคะตัณหาไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์นิโรธคือความดับทุกข์ก็มีแต่ชื่อในคัมภีร์ไม่มีตัวทุกข์ไม่มีตัวดับทุกข์มรรคคือความรู้แจ้งแทงทะลุด้วยสติปัญญานั่นมีแต่ชื่อของสติปัญญาสติปัญญาจริงๆอยู่ในหัวใจของเรานะกิเลสจริงๆอยู่ที่หัวใจการฆ่ากิเลสฆ่าที่หัวใจด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาที่เป็นอริยสัจฝ่ายมรรคพังทลายลงไปในทุกสมุทัยที่เป็นฝ่ายผูกมัดภายในหัวใจแล้วแตกกระจายลงไปแล้วนี่แหละท่านว่าทรงมรรคผลนิพพานทรงที่นี่ไม่ได้ทรงที่ไหนนะรู้แจ้งแทงทะลุรู้ตรงนี้ไม่รู้ที่ไหนเอาให้จริงจังนักปฏิบัติอย่าเหลวหลายอย่าหลอกตัวเองวันนั้นหลอกไปวันนี้หลอกไปเลยจะไม่ได้เรื่องในราวนะพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายตื่นโลกตื่นสงสารไปไม่ได้ดูหัวใจของเจ้าของมันมีอะไรมาหลอกให้ตื่นอยู่นั่นน่ะเวลานี้เอาธรรมจากเข้าไปสติปัญญาจากเข้าไปสิมันจะรู้เรื่องรู้ราวพระพุทธเจ้าสอนให้ดูใจเป็นสำคัญที่สุดใจนั่นตัวเป็นตัวก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวก่อทั้งวันทั้งคืนอยู่เฉยๆมันมีเมื่อไรจิตนั่นน่ะดูที่ทำให้สติจะต้องรู้จิตอยู่เฉยเมื่อไหร่มีแต่ก่อเรื่องก่อราวเรื่องไหนที่ผ่านมากี่กับกี่คันกี่ปีกี่เดือนมันเอามาอุ่นหลอกเจ้าของนั้นน่ะไม่มีความจืดจางไม่เห็นว่านี่เป็นเดนแล้วนะอย่ามาหลอกเราอันนี้เป็นเดนไปแล้วไม่เคยมีถ้าลงเป็นเรื่องของกิเลสหลอกแล้วกินมันยังค่ำคืนยังรุ่งกินจนจะตาย
ให้กิเลสมันหลอกให้กินให้กินพูดง่ายๆเอาอย่างนี้นะมันเต็มเม็ดเต็มของพวกเราแล้วกินกินนี่แหละกิเลสหลอกอะไรกินหมดไม่มีคำว่าอันนั้นเป็นเด่นนี้เป็นเด่นด้วยอำนาจของปัญญาบ้างไม่มีเลยมีแต่ติดทั้งนั้นปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตามสดๆร้อนๆนั้นทีเดียวแหละถูกหลอกถูกต้มทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสทั้งกายทั้งกายทั้งในทั้งนอกทั้งอดีตอนาคตมันมาปรุงขึ้นในวงปัจจุบันหลอกให้หลงอยู่นั่นน่ะในจิตเนี่ยทั้งนั้นจิตจึงเป็นตัวเรื่องเป็นตัวก่อเหตุที่สุดอยู่ตรงนี้เพราะสมุทัยมันอยู่ที่นั่นเมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายมรรคฟันกันลงไปฟันลงไปมันจะเห็นเรื่องกันทั้งหมดและสุดท้ายก็ใจตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมฟาดกิเลสแหลกลงไปหมดแต่ก่อนเป็นสถานที่ทำลายทำงานของกิเลสผิดผลประโยชน์ขึ้นมาแก่ตัวของมันเองพอสติปัญญาฝ่ายธรรมมีกำลังมากขึ้นมาโดยลำดับก็พังกิเลสลงไปเลยใจตรงนี้เลยกลายเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมผิดธรรมขึ้นมาภายในจิตใจเลยกลายเป็นอวกาศของจิตอวกาศของธรรมขึ้นที่ใจของผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่การปฏิบัติธรรมแล้วหาที่ไหนหาธรรมเวลานี้มันอยู่ที่ไหนธรรมน่ะทำไมอยู่ที่หัวใจถามที่กิเลสมันอยู่ที่ไหนปิดไม่รู้ธรรมเห็นธรรมอะไรปิดก็นอกจากกิเลสเท่านั้นมีอะไรปิดฟันกิเลสลงไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเอาไว้แล้วไม่ได้บอกธรรมอยู่ที่ไหนจะรู้เองใจเท่านั้นจะเป็นผู้ติดรอสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายอย่างอื่นสัมผัสไม่ได้ถ้าใจนี้พร้อมเสมอขอให้ได้เปิดเผยตัวเองออกมาเถอะยังไงจะรับรู้รับเห็นไม่ว่าทำขั้นใดจะประกาศกลางบานขึ้นที่หัวใจดวงนี้ทั้งนั้นเพราะนั้นคือขอให้ทุกๆท่านตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถเราอย่าตื่นพบตื่นชาติเราอย่าตื่นมรรคสงสารอย่าตื่นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายอย่าตื่นโลกมันเกิดแก่เจ็บตายมาอย่างนี้มีตั้งกับตั้งการกี่กับกี่กันแล้วในรายของเราคนหนึ่งคนหนึ่งเท่านั้นน่ะนี่ไม่สงสัยพูดกงพอได้ค้นเรื่องอริยสัจให้มันแตกกระจายภายในหัวใจแล้วไม่สงสัยนี่พูดจริงๆการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่ก็พูดด้วยความจริงใจจริงๆไม่ได้ลูกๆคำๆออกมาพูดนะเวลาโง่มันก็โง่หัวใจดวงนี้เวลาฉลาดไม่ต้องบอกไม่ว่าหัวใจดวงใดแต่ถึงขั้นฉลาดแล้วฉลาดเองเหมือนกันเมื่อถึงขั้นฉลาดแล้วไม่โง่นะถ้าโง่จะกิเลสมันจะพังได้ยังไงใจต้องเป็นใจฉลาดที่กิเลสถึงจะพังผิดขึ้นมาความฉลาดมีอยู่ในหัวใจของทุกคนผู้ย่อสอนไว้ทุกคนนะสติปัญญาอยู่ที่ไหนสอนพวกเรานี่ตั้งนานเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตไม่ใช่ลูกศิษย์เทวทัตทำลายศาสนาอยู่ภายในวงของพระของตัวเองที่หยิ่งว่าตัวมีความป้าความเพียรความเพียรขี้หมาอะไรมีแต่ความเพียรที่เด็ดมันฟัดหัวเรานั่นถ้าสติไม่มีเป็นอย่างนั้นเอาละการแสดงตามก็บอกทุกคนโอ้ยเหนื่อยนี่แหละมันลึกล้ำมากนะจิตลึกล้ำมากจริงๆไม่มีอะไรที่จะสามารถแกะมันออกได้เลยนอกจากทำพระพุทธเจ้าเท่านั้นด้วยภาคปฏิบัติทำก็ทำก็ทำเถอะเรียนก็เรียนมาเถอะถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติแล้วจะไม่หายสงสัยในสิ่งเหล่านี้เลยก็ธรรมดาเหมือนคนเขาไม่ได้เรียนนั่นแหละเลยเป็นอย่างนั้นไปนะถ้ามันไม่มีอะไรเห็นไม่มีอะไรรู้มีแต่ความจำมาเฉยความจริงไม่มีพอที่จะเอาพิสูจน์กันได้เลยจะอะไรมาเชื่อมนุษย์เรานะพอความจริงมันจับมันเข้าจำเข้าเห็นด้วยตาสิ่งใดก็ไปเห็นด้วยตาของเราแล้วความเชื่อมันบอกเองไม่ต้องให้คนใดมาบอกพอมองเห็นปั๊มนี่มันเข้าใจพอได้ยินปั๊มมันเข้าใจนั่นแหละถ้าลงมันได้สัมผัสแล้วมันก็เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองก็ได้นี่แหละตามที่ติโกก็เหมือนกันภาคปฏิบัติถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเลยก็ไม่ผิดเราท่านๆเรื่องเรียนมากเรียนน้อยที่เรียนไม่ได้ทะเลาะปอกเปิดเลยดีไม่ดีท่านงตัวด้วยว่าเรียนมากนั่นเสริมที่เหลือขึ้นไปอีกมากขึ้นกว่าคนธรรมดาสำคัญยิ่งในจะออกด้วยนะว่าเรียนมากถ้าไม่ได้ปฏิบัติคือพอปฏิบัติแล้วจะเริ่มพังที่ผีมานานเหล่านี้สำคัญตนนี้ลงไปโดยลำดับธรรมดาพังลงไปต่อไปก็เห็นโทษทางความสำคัญของตนเองจากนั้นก็พังหมดเลยที่เหลือพังเปลี่ยนนั้นนะถ้ามีมากความเพียรไม่ค่อยเข้มแข็งนะทำมามากแล้วมันอึดอัดเหนื่อยหน่ายมันไม่เหมือนน้อยนะอย่างนี้มันก็ได้อันหนึ่งมันก็เสียอันหนึ่งจะทำไงผมผู้เป็นหัวหน้านี่ก็ลำบากเหมือนกันนะใครก็อยากมาก็อยากมามีน้อยความเพียรก็เข้มแข็งดีทำอะไรก็คล่องตัวเพราะไม่มากทำมากแล้วมันก็อึดอัดมันเกี่ยวโยงกันไปหมดวัดเนี่ยผมคิดดูทะเบียนจัดอาหารเท่านี้ก็พอแล้วดู
ยิ่งมากเท่าไรมันก็ยิ่ง

อืดอาดเหนื่อยหน่อยหลังว่างนะผมภาคเพื่อนนั้นมันเป็นหน้าเป็นหลังอะไรแล้วมาแห่กันอยู่เฉยหาตัวเนื้อหาตนหาตัวก็ไม่เจอนี่พระลูกพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนี่อันมันจะลงไปขายตัวกันที่กรุงเทพเยอะนะเราวิตกวิจารณ์เหมือนกันเธอเนี่ยบ้ามีคนเคารพบ้างอะไรบ้างเป็นบ้าขึ้นนะว่าดินเหนียวติดหัวทั้งว่าตัวมีหงอนขึ้นเนี่ยอันนี้แหละสำคัญทำให้ศาสนาเสียขายตัวเองลังไหลไปกรุงเทพกรรมฐานมันเป็นนะมันเป็นแน่ๆไม่สงสัยผู้มุ่งอะมุ่งทำหาตั้งแต่ที่สงัดที่เวกประกอบความภาคเพียรเท่านั้นนั่นผู้เป็นธรรมผู้จะทรงอัดทรงทำไหมคือผู้เช่นนั้นไม่ใช่ผู้เห่อเห่อเห่อเป็นอย่างนั้นก็มีแบบแหมกันลงไปสักการะคือสังหันติมันก็ลงตรงนั้นดิลาภสักการะบูชามันตายเพราะลาภสักการะบูชาเพราะความนับถือให้คนอื่นมานับถือเจ้าของมานับถือเจ้าของมันได้เรื่องอะไรเจ้าของนับถือเจ้าของที่ประคองเจ้าของให้ดีเรื่องนอกฟังตะวันนอกเป็นไรเรื่องในคือเรื่องตัวเองดีชั่วประกาศอยู่ในตัวของเราเองอย่างไรมันจะดีก็เอาลงไปตรงนี้อันนี้ดีแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรละภายนอกเรื่องคนนับถือเขานับถือก็เป็นเรื่องของเขาเป็นความเชื่อความเลื่อมใสมันเลื่อมใสอยู่ในหัวใจของเขาถ้าว่าฟองใสก็ฟองใสในหัวใจของเขาใจของเราเหมือนกับทานไฟมันได้เรื่องอะไรถ้ามีไฟอยู่ก็แดงโล่ถ้ามีไฟก็ดำไปอีกนั่นทานไฟเป็นนั่นนี่เรื่องอะไรครูบาอาจารย์ก็ยิ่งร่วงร่วงรับไปยิ่งร่วงรับไปแล้วอันนี้แหละมันจะแซงหน้าไปเลยทีนี้ไปใหญ่แล้วไม่มีที่เคารพนับถือไม่มีที่ระวังเรื่องยิ่งไปใหญ่เลยความไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้นนะที่เดียดมันเร็วนะรวดเร็วที่สุดต่อการสังหารธรรมไม่มีอะไรเกินที่เดียดความรวดเร็วในการทำลายศาสนาทำลายตัวเองกับการสอบการกับการก่อสร้างอันหนึ่งอันนี้ผมก็วิตกมากเหมือนกันได้ขู่หมู่เพื่อนไว้ผู้ที่ยังเคารพในธรรมอยู่ก็จะเชื่อครูอาจารย์ผู้ที่มันหมดความเชื่อธรรมแล้วก็จะถือวัตถุเครื่องก่อสร้างนั่นแหละเป็นเครื่องประดับเกียรติบ้าของมันเป็นแน่ๆนะนี่ฟังแต่ว่าวัตถุเป็นอะไรมันเต็มแผ่นดินอยู่นี่วิเศษวิโสอะไรใครเกิดมาก็เกิดมากับวัตถุนี่แหละหรือท้องแม่กับวัตถุนั่นจะเป็นอะไรไปทั้งวัตถุบ้านเรือนสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยมันมีแต่วัตถุทั้งนั้นวิเศษอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องเอามาเทียบมาเคียงสิพระพุทธเจ้าวิเศษวิเศษอะไรพิจารณาสิวิเศษด้วยวัตถุหรือวิเศษด้วยธรรมนั่นเพียงเท่านั้นทางจิตมันก็ปักเข้าในธรรมแบบเห่อเห่อมันเท่านั้นตายทิ้งสองมันจะเอาเป็นนักกรรมฐานเราเรื่องการก่อการสร้างยุ่งหัวใจเจ้าของไม่ยอมสร้างไม่ยอมปรับปรุงไม่ยอมแก้ไขนี่สิไปหาสนใจไปหาเกาแต่ที่ไม่คันมันถลอกปอกเปิดไปเรื่อยๆที่มันคันๆอยู่ในหัวใจไม่ยอมเกานี่มันขัดกับธรรมอยู่ตลอดเรียกต้องได้เปรียบธรรมเสมอไปแหละนี่ก็หมดไปแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายอยู่ที่มีที่ไหนเดี๋ยวนี้มันจะมีที่เกาะที่ยึดแล้วถ้าไม่ยึดหลักธรรมหลักวินัยแล้วหาที่ยึดไม่ได้เหมือนว่าเพื่อขาดบนอากาศนะหัวปักลงมานั่นดวงไม่มีหลักไม่มีธรรมวินัยเป็นเครื่องยึดของใจเราเป็นอย่างนั้นนี่เลยเอาหัวปักไปเลยนี่ถ้าขันทุกวันนี่มันก็อ่อนเต็มทีแล้วนะมันปล่อยไปแล้วอย่างที่ว่านี่นะไม่ทราบเองมันเป็นอยู่ในหัวใจเจ้าของเองมันปล่อยมันลำคาญถ้าพูดจะแบบว่าลำคาญแต่มันไม่แบบมันไม่ใช่ลำคาญแบบอะไรจะว่าเป็นกิเลสหรือมันก็ไม่ใช่
มันเป็นมันรู้ในตัวของมันว่ากำลังวังช้างเราที่จะทำประโยชน์ให้โลกนี้มันอ่อนตัวลงไปมันก็ไม่อยากจะเล่นอยู่จะของคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งพอดีก็ทรงท่าทรงขันนี้ไว้เท่านั้นพอแล้วไม่อยากยุ่งกับอะไรพูดกับใครมันจำเป็นก็ได้พูดอย่างที่เห็นกันอยู่นี่ตอนเช้าก็ทนเอาฉันหันแล้วเพราะเมืองอุดรนี่จะบอกเขาไว้แล้วว่าอุดรนี่เป็นเหมือนกับเมืองเจ้าของหากว่าจะมาก็มาแต่ตอนเช้าซึ่งเป็นเวลาที่เราลงอยู่แล้วลงมาสลานั่นเวลาเข้ามาตอนเช้าแล้วเขาอยากพบอยากเห็นอยากมาทำบุญให้ทานก็แล้วก็ถือโอกาสพูดถึงจะลำบากก็ทนเอาตอนนั้นพูดเขากับเขาบ้างพอสมควรแล้วก็ให้เขากลับไปหลังนั้นแล้วก็ไม่นั่นอุดรเนาะเราบอกมันไม่มายุ่งเนี่ยเราได้รับแขกตอนเช้าก็อย่างนั้นทนเอาหัวใจคนเราถือหัวใจเป็นสำคัญฝืนไปอย่างนั้นน่ะเพื่อหัวใจทั้งกายทั้งกายมีแต่หัวใจมาหัวใจโดยอุตส่าห์พยายามบึกบืนไปยากลำบากก็ทนเอาพอทนได้ทนไปนอกจากมันจะทนไม่ไหวก็ต้องพักไปมันปล่อยไปอย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่เล่นกับอะไรเลยประกอบกับว่าอะไรก็พิจารณาหมดแล้วสงสัยอะไรเนี่ยถ้าจะว่าสงสัยมันไม่ได้สงสัยอะไรในหัวใจไม่เคยคิดว่าอะไรเป็นหลักพอจิตมันจะไปยึดนั่นยึดนี่อะไรแม้แต่ธาตุขันธ์ที่อยู่ด้วยกันนี่มันก็ได้เคยพูดแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมันก็เหมือนเครื่องมือเหมือนเรายกอันนั้นจับนั้นขึ้นมาฟันนั้นจับมันนี่จับมีดจับไม้ขึ้นมาฟันนั้นฟันนี่อันนี้อันที่นี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นร่างเครื่องมือของใจเท่านั้นเองจะเป็นอะไรไปรู้ได้ชัดชัดอยู่นั่นก็จะไปฝืนมันได้อีกความรู้นั่นแบกหามอะไรนะวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็มีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นมีอะไรพิเศษบ้างพิจารณาสินักปฏิบัติมีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเท่านั้นแหละล่วงไปวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรแปลกประหลาดสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่เกิดสัมผัสสัมพันธ์ภายนอกภายนอกก็มีสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วตื่นอะไรแน่หลงอะไรกันเอาละเดี๋ยวเลิกกันเอาวันนี้ออกไปนะ

การปฏิบัติธรรมขอได้กำหนดจดจำในข้ออัดข้อธรรมที่ครูอาจารย์ได้สั่งสอนแล้วอย่างใดไว้ด้วยดีในภาคปฏิบัติเพราะการเทศการสอนทุกแง่ทุกมุมสอนด้วยความจริงใจและจงใจเต็มสัดเต็มส่วนไม่มีคำว่าการแบ่งสู้แบ่งรับสำหรับภิกษุบริษัทเราพูดอย่างตรงไปตรงมากับความจริงทั้งหลายที่ทำท่านระบุไว้ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงสำคัญอยู่ที่การจดจ่อด้วยความจริงใจในข้อธรรมที่ครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนคือหมายถึงท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงสอนดังโอวาทของหลวงปู่มั่นในสมัยปัจจุบันนี้เป็นต้นนี่เป็นโอวาทที่แม่นยำหาที่ต้องติไม่ได้เทียบกันได้กับครั้งพุทธกาลที่บรรดาสาวกทั้งหลายท่านอบรมสั่งสอนกันหรือนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาท่านสั่งสอนด้วยความรู้แล้วค่อยสอนทั้งไปคือด้านปฏิบัติท่านได้ปฏิบัติมาประสบพบเห็นทางภาคปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสมุทัยทุกข์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมรรคและนิโรธทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลท่านดำเนินมาด้วยความรู้ชัดเห็นชัดภายในจิตใจของท่านจึงสมบูรณ์แบบในเวลาท่านแสดงออกมาแต่ละบทละบาทเพราะท่านสมบูรณ์แล้วทั้งสองคือเหตุและผลเต็มอยู่ในหัวใจท่านแล้วจึงไม่มีข้อบกพร่องและไม่สอนด้วยความสงสัยถอดออกมาจากความรู้ความเห็น

ันเป็นอยู่ภายในจิตใจล้วนๆสู่จิตใจของผู้ฟังทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยหากผู้ฟังมีความสนใจใคร่ต่อข้ออัดข้อธรรมด้วยความจริงใจแล้วธรรมเหล่านี้จะไม่ไปที่อื่นเพราะใจเท่านั้นเป็นภาชนะอันสำคัญของธรรมจะล่วงไหลเข้าสู่ใจทั้งหมดแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติส่วนผลที่ปรากฏมีความสงบและความแยบคายในบางบทบางบาทที่ได้รับจากท่านแสดงเป็นต้นซึ่งตกค้างอยู่ภายในใจแล้วก็เป็นอันว่าได้รับแล้วนอกจากนั้นแล้วก็นำไปเป็นคติข้อข้อธรรมไปประพฤติปฏิบัติตนเองภาคปฏิบัติเป็นภาคที่สำคัญสำหรับเราทั้งหลายในเวลานี้ภาคการศึกษาเราเรียนต่างองค์ต่างได้ศึกษาเราเรียนมาพอสมควรแล้วว่าศีลก็เข้าใจกันแล้วว่าศีลของพระมีประเภทใดบ้างมีกี่ข้อก็ทรงศีลกันอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่สมาธิจะเป็นประเภทใดเราก็ได้ศึกษาเราเรียนมาจากปริยัติหรือจากครูจากอาจารย์ดูแล้วว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตลอดถึงมุดหลุดพ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นข้อศึกษาที่ได้รับมาแล้วจากครูจากอาจารย์และจากตำหลักตำราบัดนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะตามร่องรอยแห่งข้ออัดข้อธรรมหรือตำหลักตำราซึ่งเป็นร่องรอยที่จะก้าวเข้าสู่ความจริงอันใดจริงเล่าทุกเป็นของจริงอันหนึ่งท่านแสดงว่าทุกข์ให้กำหนดรู้นั่นเมื่อรู้ทุกข์แล้วทุกข์นี้มาจากไหนต้นเหตุของทุกข์คืออะไรนั่นสาวหาเหตุแล้วได้แก่ปัญญาทำงานเกี่ยวเนื่องไปในขณะเดียวกันเมื่อค้นหาต้นเหตุคืออะไรเป็นเหตุทุกข์จึงได้เกิดขึ้นก็ได้แก่สมุทัยนั่นนี่แหละคือการร่องตามร่องรอยหาความจริงทุกเป็นความจริงหรือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในกายในใจของเราสมุทัยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในจิตมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นรากอันสำคัญหรือเป็นรากแก้วอันสำคัญของกิเลสทั้งมวลนี่ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วคือความจริงแต่ละประเภทที่กล่าวมานี้ที่นี่มรรคได้แก่อะไรคำว่าสาวหาเหตุที่เกิดขึ้นจากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือสาวหาเหตุของทุกข์คืออะไรจนกระทั่งทราบว่าคือสมุทัยนั้นได้แก่มรรคนี่มรรคก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นความจริงอันหนึ่งท่านจึงเรียกว่ามรรคอริยสัจจังมรรคสัจก็เป็นความจริงอันหนึ่งเมื่อเราพินิจพิจารณาตามข้อมรรคที่แสดงไว้นี้คำว่านิโรธเมื่อทราบต้นเหตุของสมุทัยโดยลำดับลำดาไปแล้วเรื่องของทุกข์การดับเรื่องของการดับทุกข์ก็จะระงับดับลงไปเพราะตัวเหตุคือสมุทัยมีกำลังอ่อนลงไปด้วยอำนาจแห่งนี่ดังนี้เป็นต้นท่านเรียกว่าความจริงเราทั้งหลายปฏิบัตินี้คือตามร่องรอยแห่งความจริงความจริงมีอยู่เป็นพื้นฐานภายในจิตใจของเรานี้เป็นอันดับหนึ่งส่วนกายวาจาเป็นอาการของทุกข์เพียงเท่านั้นถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงกิ่งเพียงก้านแล้วสาวเข้าจากกิ่งก้านก็จะต้องเข้าไปสู่ลำต้นและรากแก้วรากขอยของมันนี่แหละเมื่อสาวลงไปก็จะถึงตัวของสมุทัยชิ้นเอกได้แก่อวิชชาปฏิยาสังขารานั่นแลคือความจริงอันเป็นรากฐานสำคัญของวัฏจักรวัฏจิตที่พาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่หยุดไม่ยับยั้งตลอดมาและจะตลอดไปถึงการไหนๆไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ได้เลยนี่ท่านเรียกว่าพื้นฐานอันหนึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความจริงด้วยกันมีการปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทราบความจริงทั้งหลายเหล่านี้ดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงทราบและทราบมาแล้วและนำมาปฏิบัติสั่งสอนพวกเราให้เข้าใจอยู่เวลานี้พอได้ถือเป็นร่องเป็นรอยหรือเป็นแนวทางดำเนิน
ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักบวชเราอย่าได้เผลอไผจิตใจไปสู่กระแสของโลกซึ่งเคยล่มจมกับมันมามากต่อมากแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะยังเราให้หลุดพ้นไปได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นโดยเหตุที่เราหลงตามนอกจากการรู้แจ้งแทงทะลุสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วปลดเปลื้องปล่อยวางภาระอันหนักถอยเข้ามาสู่ตัวของตัวโดยลำดับด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นสำคัญเท่านั้นนี่คือรากใหญ่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้การปฏิบัติจึงเป็นของจำเป็นมากในสถานที่นี้เราสงวนนักหนาสำหรับท่านเองที่มาปฏิบัติเราไม่อยากเห็นสิ่งใดที่เข้ามาทำลายหรือเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเพียรเพื่อชำระหรือฆ่ากิเลสสังหารกิเลสภายในใจให้พินาศที่หายไปนอกจากการประกอบความภาคเพียรอย่างเดียวเท่านั้นจิตอื่นการใดก็ตามให้ถือแต่ว่าเป็นชั่วระยะการที่จำเป็นจะต้องจับต้องทำนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ถือว่าเป็นความจำเป็นยิ่งกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อชำระกิเลสนี่เป็นหลักใหญ่ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ใดก็ตามมาอยู่สถานที่นี้พึงทราบว่าเราสอนเพื่อทำเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้ชมเชยกิจอื่นการใดว่าเป็นของเลิศของประเสริฐพอที่จะถือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการประกอบความภาคเพียรชำระกิเลสให้เห็นทั้งเหตุให้เห็นทั้งผลทั้งฝ่ายมรรคและฝ่ายสมุทัยแจ้งกระจัดกับตัวกับใจของเราเองขึ้นเป็นลำดับลำดับนี่เป็นของสำคัญมากในการปฏิบัติเอาเถอะถ้าลงสมณะหรือท่านผู้ปฏิบัติรูปใดนามใดได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นไม่ไปอื่นที่ไหนเลยนอกจากจะก้าวเข้าสู่ความจริงดับดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นคือความจริงเมื่อได้เปิดได้รื้อฟื้นความจริงนี้ออกให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนด้วยกันทั้ง4ประการนี้แล้วความบริสุทธิ์หลุดพ้นของใจซึ่งจะเล็ดลอดออกมาจากอาการทั้ง4นี้ไม่ต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดบอกเลยจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์หลุดออกมาจากอริยสัจทั้ง4นี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นฐานที่กันกรองจิตใจให้บริสุทธิ์อัน2 อย่างหนึ่งคือเครื่องผูกมัดได้แก่ทุกข์สมุทัยถ้าจะพูดถึงเรื่องมนทินก็คือธรรมชาติที่มืดตื้อที่สุดปิดบังจิตใจไม่เห็นเหตุเห็นผลความจัดความจริงอันใดที่มีอยู่ทั้งภายนอกภายในตลอดที่ฝังอยู่ภายในใจจิตใจของตนนี้เลยมีเรียกว่าทุกข์กับสมุทัยทีนี้มรรคเข้าไปแก้ตรงนั้นแหละนั่นแหละท่านว่าอริยสัจเป็นเครื่องกันกรองจิตให้บริสุทธิ์หรือให้ผ่องใสให้สงบเบื้องต้นหมายถึงความสงบต่อไปก็เป็นความสว่างกระจ่างแจ้งแล้วก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความมืดตื้ออะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมุทัยทุกประเภทหมดสิ้นไปจากใจเพราะอำนาจของมรรคญาณนี่ลงไปขั้นละเอียดแล้วเรียกว่ามรรคญาณคือปัญญานี่ละเอียดแหลมคมมากที่สุดได้แก่ปัญญาขั้นที่จะสังหารกิเลสประเภทที่เป็นยอดแห่งวัฏจักรออกจากใจได้ได้แก่ปัญญาญาณดังว่านั้นนั่นแหละปัญญาขั้นละเอียดเหล่านี้แหละซึ่งอยู่ในวงของสัจธรรมด้วยกันเมื่อสัจธรรมมีมรรคสัจเป็นสำคัญได้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่เต็มฐานแล้วถึงกับทุกข์ได้ถึงกับสมุทัยอันเป็นรากฐานสำคัญคืออวิชชาได้กระจายหายออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละท่านนิโรธแสดงขึ้นเต็มที่คือดับทุกอย่างสนิทเพราะสมุทัยดับไปแล้วอย่างสนิทนี่แหละความบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาที่ตรงนี้เองนี่แหละอริยสัจจึงเป็นธรรมยืนยันความจริงเรื่องของมรรคผลนิพพาน
อย่างแท้จริงเมื่อเราทั้งหลายได้ดำเนินตามร่องรอยที่ศาสดาองค์เอกได้สั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นเป็นใดเลยเรื่องการสถานที่เวล่ำเวลาอันใดก็ตามไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าอริยสัจที่ปรากฏตัวอยู่ภายในกายในใจของเราให้พึงกำหนดที่ตรงนี้โดยสม่ำเสมออย่าได้ลดละความภาคความเพียรอิริยาบถทั้ง4เป็นการเปลี่ยนทั้งธาตุขันทั้งบรรยากาศภายในจิตใจของเราให้ซึ่งมีความรู้สึกแตกต่างกันไปกันไปและมีความตื่นตัวไปโดยลำดับเช่นเราอยู่ในสถานที่นี้ความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งเปลี่ยนจากสถานที่นี้ไปสู่ที่อื่นเปลี่ยนไปโดยลำดับนับตั้งแต่สถานที่ธรรมดายังดังที่วัดป่าบันตาดเหล่านี้เข้าสู่สถานที่เปลี่ยวน่ากลัวดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมาตั้งแต่ก่อนเพราะมีอันตรายมากไม่เหมือนทุกวันนี้เช่นสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอยู่กับหมู่เพื่อนแม้ในสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นก็ตามเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่พอแยกแยะออกจากหมู่เพื่อนไปแล้วเข้าสู่แนวรบโดยหวังพึ่งธรรมอย่างเดียวเรียกว่าพึ่งตนเองโดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละความรู้สึกจะเปลี่ยนตัวไปโดยลำดับลำดับนี่ท่านเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เที่ยวเสาะแสวงหาในสถานที่ที่ดังที่กล่าวมานี้มีลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นไม่เคยจืดจางไม่เคยล้าสมัยสำหรับผู้ที่จะแก้กิเลสตัวที่มันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีการและสถานที่เหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทันกันอยู่เสมอไปจึงเป็นธรรมที่ทันสมัยสถานที่ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการแก้หรือสังหารกิเลสเนี่ยเมื่อเราไม่ได้สถานที่เช่นนั้นก็ให้พึงถืออริยสัจเป็นรากฐานสำคัญอยู่ภายในใจของเราอย่าปล่อยอย่าลดละความภาคเพียรสติเป็นสำคัญมากนะแล้วการขบการฉันการพักผ่อนนอนหลับอย่าถือเป็นประมาณว่าเป็นความดีความดีความสุขความสบายอันนี้เพียงเรื่องของธาตุของขันได้พักผ่อนความสบายก็สบายเพียงธาตุเพียงขันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ส่งเสริมราคะตัณหาขึ้นมาถ้าวัยยังหนุ่มน้อยนะการฉันมากการนอนมากเป็นสิ่งที่ส่งเสริมราคะตัณหาได้โดยไม่ต้องสงสัยเคยเป็นมาแล้วผู้ปฏิบัติไม่ต้องถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่ละท่านละท่านจะทราบตัวเองเพราะฉะนั้นการลดหย่อนผ่อนผันการอดนอนอ่อนผ่อนอาหารจึงเป็นเรื่องระงับดับหรือนี้ช่วยวิธีการแห่งความเปลี่ยนของเราได้เป็นอย่างดีนี่แหละบรรดาผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ด้วยความสะดวกสบายทางกายไม่ได้เพราะเมื่อให้มันสะดวกมันกลับเป็นข้าศึกต่อเราเช่นให้ฉันมากมีกำลังมากแล้วราคะตัณหาก็มากการแก้ไขกันก็แก้ยากเพราะมันมีกำลังมากสติกำลังของเราก็สติปัญญาของเราอ่อนเสียในขณะที่มันมีกำลังมากกำลังของกิเลสมากกำลังของมากคือสติปัญญาก็ด้อยลงเสียเช่นนี้แหละจึงต้องได้หาอุบายวิธีการระงับดับมันด้วยเหตุต่างๆเช่นอดนอนบ้างนอนแต่น้อยบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างเพื่อความเพียรของเราจะได้ก้าวเดินด้วยความสะดวกสบายแล้วขยำหัวกิเลสลงได้อย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจของเรานี่แหละผู้ปฏิบัติจำต้องทราบเรื่องเหล่านี้ด้วยดีถ้าไม่ทราบเรื่องเหล่านี้แล้วจะไม่มีทางก้าวเดินไปได้เลยพึงสังเกตเจ้าของเสมอการประกอบความภาคเพียรอย่าสักแต่ว่านั่งเฉยๆยืนเฉยๆเดินเฉยๆนอนเฉยๆฉันเฉยๆฉันมากฉันน้อยเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้มันกลมกลืนไปกับเรื่องของธรรมกลมกลืนไปกับกิเลสทั้งสองอย่างนี้มันกลมกลืนกันไปถ้าเราอ่อนทางธรรมะนั้นธาตุขันธ์นั้นมีกำลังจริงแต่ก็กลับมาเป็นข้าศึกต่อธรรมภายในใจของเราเสียจึงต้องได้ลดหย่อนผ่อนผันกันเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นเองนี่เราหมายถึงขั้นตะเกียบตะกาย
ขั้นที่ยังไม่หลักไม่เกี่ย

ไม่ได้เกณฑ์แม้ท่านผู้ได้หลักได้เกณฑ์พอประมาณแล้วท่านยิ่งรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ดีก็ยิ่งขยับเข้าไปในเรื่องความภาคความเพียรเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องการขบการฉันท่านยิ่งระมัดระวังมากยิ่งกว่าเราตะเกียบตะกายอยู่เวลานี้เสียด้วยซ้ำไปเนี่ยถ้าเราจะว่าขั้นนี้เป็นขั้นตะเกียบตะกายต้องยากบ้างลำบากบ้างอย่างนี้จะหมายถึงว่าขั้นต่อไปแล้วจะอยู่สบายสบายมันก็ไม่ใช่นะพอถึงขั้นสะดวกสบายได้กำลังสติปัญญามากเข้าทลายยิ่งขมักขม้นยิ่งเข็นกันลงหนักเข้าไปหนักเข้าไปเป็นอย่างนั้นนิสัยของผู้ปฏิบัติเพราะความขี้เกียจขี้ค้านเหล่านี้มันเป็นกิเลสพอทำมีกำลังขึ้นภายในจิตใจแล้วความภาคเพียรจะโหมตัวมาพร้อมๆกันเรื่องความอดความทนมันเป็นเดียวกันไปนั่นแหละหมุนติ้วกันไปเลยทีเดียวเพราะความมุ่งมั่นในตัวเองที่จะทำตัวให้หลุดพ้น แล้วขอย้อนพูดถึงเรื่องระหว่างความสุขกายกับความสุขใจมันต่างกันอยู่มากนะความสุขกายด้วยการหลับการนอน การขบการฉันเพียงเท่านั้นแหละดังที่โลกทั้งหลายเห็นดังที่เราเห็นตั้งแต่วันเกิดมามันสุขแค่ไหนไม่มีใครที่จะเอามาแข่งมาขันกันได้ว่าความสุขของข้าได้เลิศได้เลิศยิ่งกว่าท่านเพราะการกินมากนอนมากอย่างนี้เพราะการปนปลือมันมากให้ได้มีความสุขมากอย่างนี้มันพอๆกันนั่นแหละโลกอันนี้จึงไม่มีใครดีกว่าใครเลิศกว่าใครเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันเพราะการบำรุงธาตุขันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเต็มความต้องการของมันแต่ใจนี้ถ้าลงเราได้บำรุงบำเรอด้วยอักด้วยธรรมดังที่กล่าวมานี้จะเป็นวิธีการใดก็ตามเถิดความสุขของจิตจะปรากฏเด่นขึ้นมาและแตกต่างจากความสุขภายในร่างกายนี้เป็นลำดับลำดาแม้แต่ขั้นจิตเพียงสักความสงบของใจเท่านั้นก็รู้สึกมีความตื่นเต้นแล้วสำหรับผู้ยังไม่เคยเป็นเลยพอสงบเย็นแล้วก็มีท่ามีทางท่านั่งก็ก้นก็ไม่ร้อนหนักยืนก็พอสบายไม่โอนไม่เอ็นไม่ดิ้นไม่รนกระวนกระวายเพราะความเดือดร้อนกระสับกระส่ายภาระจิตใจมันแผดเผาเพราะใจสงบเย็นยืนก็ตรงเดินก็สม่ำเสมออยู่ภายในจิตใจอิริยาบถทั้งสี่เป็นอิริยาบถที่สม่ำเสมอด้วยอัดด้วยทำไม่หิวไม่โหยไม่โกนกระวายเพราะใจสงบนี่เพียงเท่านี้เราก็เห็นแล้วว่าความสุขนี้ต่างจากความสุขทางร่างกายเป็นไหนไหนทีนี้พอจิตนอกจากสงบแล้วยังมีความละเอียดแนบแน่นเข้าไปโดยลำดับก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดแห่งความสุขของจิตไปโดยลำดับลำดานี่แหละความต่างกันมันต่างกันอย่างนี้นี่คือความสุขด้วยธรรมไม่ใช่ความสุขด้วยอาหารการบริโภคปนปลือกันต่างๆดังที่โลกทั้งหลายและเราทั้งหลายเป็นมานี้เพราะฉะนั้นจึงให้แยกเรื่องเหล่านี้อย่าถือมาเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องปนปือทั้งหลายที่เคยปฏิบัติมาด้วยกันอยู่แล้วมันไม่น่าสงสัยและไม่น่าจะติดไม่น่าจะเพลิดจะเพลินเพราะเป็นสิ่งที่เคยอยู่แล้วส่วนธรรมนี่เรายังไม่เคยและบอกมาสอนเราก็เป็นท่านผู้เลิศผู้ประเสริฐด้วยผู้ผ่านมาแล้วทั้งสุขทางร่างกายและสุขทางจิตใจถึงขั้นบรมสุขมาสั่งสอนพวกเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราควรจะยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขอให้พึงทราบว่าวันนี้เป็นอย่างไรแต่เราไม่ทุกข์ไม่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ยังพอทรงธาตุทรงขันธ์แต่จะให้พิเศษกว่านี้ไปไม่ได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟต้องเป็นดินน้ำลมไฟอยู่เพียงแค่นี้แหละแล้วที่เป็นมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้มีความแปลกประหลาดอะไรบ้างกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของเหล่านี้เราพอที่ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเหตุเป็นผลเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้แค่ไหนบ้างและจากวันนี้ไปอีกจนกระทั่งถึงวันตายเราจะยึดหลักเหตุหลักผลหรือยึดเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกับธาตุดินน้ำลมไฟนี้ได้อย่างไรบ้างหรือไม่พอจะพึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้จริงๆไหมเราต้องนำมาทดสอบระหว่างกายกับใจระหว่างโลกกับธรรมคือกายนี่หมายถึงเป็นเรื่องของโลกธรรมหมายถึงเรื่องของใจที่แฝงกับธรรมมีสมาธิธรรมไปต้นนี่สมาธิธรรมเป็นหลักใจแล้วนี่เนี่ยถ้าเราจะเทียบกับ

วุ่นวายกับสิ่งทั้งหลายที่เคยสัมผัสสัมพันธ์เคยดิ้นรนกระวนกระวายกับมันมามากน้อยเพียงไรมันสงบตัวเข้ามาอยู่เรือนใจแห่งความสงบคือสมาธินี้โดยความสะดวกสบายนี่แหละความสุขของใจความหวังเกิดขึ้นที่นี่สาระสำคัญเกิดขึ้นที่มากกว่ากายไปไหนนั่นเป็นแต่เพียงเครื่องมือสำหรับอาศัยใช้มันเท่านั้นถึงจะทุกข์ยากลำบากบ้างก็ให้มันเป็นไปเพื่อความภาคความเพียรอย่าให้มันเป็นไปด้วยความการเจ็บไข้ได้ป่วยทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดโดยหาสติปัญญาพิจารณาไก่กองมาได้ถ้าเวลาเพลินกับมันก็เพลินไปด้วยการอยู่การกินการหลับการนอนนั้นก็ยิ่งเหลวยิ่งเลวไปไม่มีอะไรเป็นสาระเลยเพราะฉะนั้นให้ย้อนเข้ามานักปฏิบัติต้องค้นคว้าต้องพิจารณาต้องแยกต้องแยะต้องเทียบต้องเคียงไม่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้นะแล้วการพิจารณาเข้ามาถึงจิตอันดังที่ว่าเนี่ยนี่พูดถึงเรื่องความสุขนะเรื่องความเป็นสาระตั้งแต่ขั้นสมาธินี่ก็เป็นสาระที่สำคัญอยู่แล้วเป็นลำดับลำดาเอาพูดให้ถึงเต็มขั้นของสมาธิเพราะสมาธินี้เต็มขั้นได้เช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วดังที่เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังหลายครั้งหลายหนแล้วสมาธินี้เมื่อพอตัวแล้วเต็มที่เท่านั้นเช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วแล้วแม้จะเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็เพียงแค่เต็มแก้วเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปนี่ธรรมมีความพอสาระสำคัญในสมาธินี่พอตัวแล้วมีความเอิบอิ่มมีความมั่นใจอันที่นี้แยกจากสมาธิเพราะจิตมีความอิ่มตัวย่อมไม่หิวไม่กระหายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาที่เรียกว่าอารมณ์โลกๆว่างั้นเถอะนะอารมณ์ในรูปในเสียงเครื่องสัมผัสสัมพันธ์ที่เคยเป็นมาแล้วและจะเป็นมาเหล่านั้นมันปล่อยวางไปซะหมดดูในความสงบสบายทีนี้เอาปัญญาออกสลันใหม่เราจะขยายความละเอียดแห่งจิตความละเอียดแห่งธรรมความสุขของจิตความสุขที่เกิดขึ้นจากธรรมให้กว้างขวางและละเอียดรอลงไปด้วยปัญญานี้เป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าขั้นสมาธิขั้นสมาธิเต็มภูมิแล้วอยู่เพียงแค่นั้นเอาจนกระทั่งถึงมันตายก็ไม่เลยสมาธินี่ดีไม่ดีถ้ามีผู้แนะนำสั่งสอนไว้ก่อนแล้วสมาธินี่เป็นมีความสุขพอที่จะทำให้คนติดในสมาธิได้ลืมเนื้อลืมตัวในสมาธิที่ท่านเรียกว่าติดสมาธิเพราะความสุขพอที่จะให้จิตติดได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าสติปัญญาไม่มีที่จะถอนตัวออกจากนั้นเพื่อก้าวขึ้นสู่ความละเอียดแห่งธรรมทั้งหลายให้เกินให้เลยกว่าขั้นนั้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาอ้าวที่นี่ปัญญามีหลายขั้นหลายปู่ที่สำคัญที่สุดซึ่งมันคลุกเคล้ากันอยู่มีความรักความชอบความเกลียดความชังสับสนปนเปกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินตลอดเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะรูปอะไรก็รูปกายรูปหญิงรูปชายเหล่านี้แหละเป็นของสำคัญเอาแยกเข้ามาให้เป็นอสุภะเอาพิจารณาเรื่องอสุภะเป็นอย่างไรในกายของเรานี้มันคือกองอสุภะแท้ๆเรื่องความจริงแล้วเป็นกองอสุภะทั้งหมดไหนกองสวยกองงามอยู่ที่ไหนกองน้ำอบน้ำหอมอยู่ที่ไหนเอาดูสิกองที่เป็นเหตุให้ลื่นเลิงมันถึงมีกลิ่นหอมหวนชวนชมมีอยู่ที่ไหนในร่างกายของแต่ละคนละคนนี้ทำไมจึงยอมตัวให้กิเลสมันเสกสรรปั้นยอหลอกลวงมาต่อหน้าต่อตาทั้งที่ตาของเราไม่บอดแต่สำคัญที่ปัญญามันบอดนะมันก็ไม่รู้นี่จึงต้องถูกหลอกถูกต้มตลอดเวลาว่านี่เป็นเราเป็นของเราเป็นหญิงเป็นชายอันไหนมันก็เนื้ออันหนังอันเดียวกันหญิงก็หนังเนื้อก็หนังชายก็กระดูกหญิงก็กระดูกเช่นเอ็นกับตับไตไส้พุงร่วนแน่ตั้งแต่ของปัจจุบันเต็มกันไปหมดมันมีหญิงมีชายที่ไหนฟาดตรงไปที่นักปฏิบัติเรื่องอสุภะสุภังนี่แหละการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางภาระอันหนักที่ว่าภาระหเวปัญจขันธามันรับผิดชอบด้วยมันแบกมันหามด้วยอุปทานด้วยเพราะฉะนั้นจึงแก้กันด้วยอสุภะสุภังพิจิตรพิจารณาทั้งภายนอกทั้งภายในได้ทั้งนั้นภายนอกเอามาแยกมาแยกสิเป็นยังไงดังที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้ามันเป็นอะไรป่าช้ามันมีอะไรดิบดีอยู่นั้นมันเป็นตลาดร้านค้าที่ไหนพอที่จะเพลิดจะเพลินอยากต้องการนั้นซื้อสิ่งนี้มาประดับประดานเนื้อประดับประดาตนประดับประดาบ้านเรือนก็คนตายทั้งนั้นอยู่ในป่าช้านั่นแหละท่านเลยพิจารณาป่าช้าเมื่อพิจารณาป่าช้าแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาพิจารณาป่าช้าผีดิบคือตัวของเราและซากกระสอบต่างๆที่เต็มอยู่ภายในตัวของเรานี้ให้กระจายลงไปเป็นสภาพอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วความว่าหญิงว่าชายว่าเขาว่าเราว่ารักใครชอบใจมันก็กระจายหายไปจาก
ความจริงเพราะนี้เป็นความจริงแล้วความจำปรอม

0: จะอยู่ไม่ได้มันต้องกระจายตัวไปนี่ท่านเรียกว่าปัญญาพิจารณาแยกแยะเช่นนี้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วก็เข้าสู่สมาธิในขณะที่เราจะพิจารณาจิตให้เป็นความสงบเย็นใจอย่าไปกังวลกับอาการของสติปัญญาด้านใดมุมใดว่าตอนนั้นพิจารณายังไม่แจ้งตอนนี้พิจารณายังไม่ชัดเวลานั้นพิจารณายังไม่แจ้งแจ้งชัดเจนไม่ต้องหมายให้ย้อนเข้ามาสู่ความสงบอย่างเดียวเท่านั้นเรียกว่าทำงานคนละเวลาหน้าที่ขณะที่ทำจิตให้สงบให้มุ่งจุดเดียวเพื่อความสงบเท่านั้นพอจิตออกจากความสงบแล้วมากน้อยก็ตามให้แยกจิตออกจูงจิตออกสู่ปัญญาพิจารณาไข้ควรดูไปหมดโลกธาตุนี้มีอันใดที่มันแตกต่างกันบ้างล่ะในโลกนี้จิตถึงได้หลงโลเลเสียตั้งแต่กลับไหนกันใดมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีเวลาอิ่มพอมันมีอะไรที่จะให้ได้หลงเพลิดเพลินมันมีตั้งแต่ของเก่าของเน่าของเหม็นของปฏิกูลโสโครกเต็มโลกเต็มมังสารนี้มันตื่นหาอะไรจิตนี่ปัญญามีทำไมจริงไม่เอาไปสอดส่องดูของจริงทั้งหลายนี่แหละเรานั้นเป็นแต่ของจริงนั้นนี่ชื่อว่าปัญญาเมื่อพิจารณาแจ่มแจ้งเอาเราจะสรุปลงไปโดยลำดับลำดาเพื่อให้พอเหมาะกับการปฏิบัติและเวล่ำเวลาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ทั้งเช้าทั้งสายบ่ายเย็นอิยาปดต่างๆโดยสม่ำเสมอแล้วเราจะค่อยทราบชัดถึงความจริงทั้งหลายมีอสุภะอสุพังเป็นต้นจากนั้นก็จะค่อยกลายลงไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วทีนี้พอสุดท้ายลงไปในแต่ละทั้ง3ประเภทนี้จะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งแน่นอนที่จะเด่นชัดภายในจิตใจมากกว่าไตรลักษณ์ทั้งหลายเช่นทุกขังจิตมันมีความหนักแน่นมีความติดพันในทุกชอบใจในการพิจารณาทุกก็เอาพิจารณาทุกลงไปไม่ผิดไงจิตมันมีความติดพันมีความชอบมีความสัมผัสในอนิจจังก็พิจารณาอนิจจังลงไปจิตมีความหนักแน่นในอนัตตาก็พิจารณาอนัตตาลงไปถูกด้วยกันทั้งนั้นนี่เวลาละเอียดลงไปแล้วจะลงสู่ใจรักด้วยกันทั้งนั้นเมื่อลงสู่ใจรักแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาสู่จิตตามปกติก็เข้าสู่จิตอยู่แล้วแต่เวลาละเอียดเข้ามาจริงๆแล้วจะเข้ามาสู่จิตโดยลำดับลำดาผลที่สุดร่างกายของเรานี้มันก็เห็นได้ชัดอยู่ด้วยกันก็รู้ว่านี้คือจิตนี้คือธาตุคือขันธ์นั่นคือเนื้อหนังเอ็นกระดูกอวัยวะส่วนต่างๆไม่ใช่จิตนะอาการต่างๆของจิตที่คิดออกไปในแง่ต่างๆก็รู้ว่านั่นคืออาการของจิตไม่ใช่จิตไม่มีใครบอกก็รู้เพราะวิธีการพิจารณานี้เป็นวิธีกลั่นกรองเพื่อจะทราบทั้งสิ่งนั้นทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นทั้งจิตเองนะเมื่อทราบชัดโดยลำดับแล้วจะปล่อยวางเข้ามาปล่อยวางเข้ามาเมื่อปล่อยวางเข้ามามากน้อยภาระที่เราแบกเราหามให้หนักหน่วงท่วงจิตใจมาเป็นนานๆนั้นจะค่อยเบาบางไปเบาบางลงไปจนกระทั่งถึงปล่อยวางเข้ามาในธาตุในขันธ์ของเราโดยลำดับปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตขันธ์ทั้ง5ปล่อยลงไปด้วยปัญญารู้ชัดตามความจริงด้วยปัญญาปล่อยวางไปจนกระทั่งเข้าไปถึงรากแก้วแห่งภพแห่งชาติทั้งหลายคืออะไรนั่นแหละที่นี่นี่แหละที่เรากล่าวทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอริยสัจนะอย่าเข้าใจว่าการพูดนี้ไม่ใช่พูดอริยสัจพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นอริยสัจจะเป็นอะไรมันเป็นอริยสัจทั้งนั้นนี่นี่แหละอริยสัจทำงานอย่างนี้เองทำงานด้วยปัญญาเมื่อถึงขั้นปัญญาก้าวแล้วก้าวไปโดยลำดับลำดาแล้วก็มาทราบตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงธรรมชาติที่มันฝังจมอยู่ภายในจิตใจท่านเรียกทางศัพท์ธรรมะว่าอวิชชาท่านว่าอวิชชามันฝังอยู่ภายในจิตรู้แต่ไม่แจ้งถ้าแก้ออกแล้วนะมันรู้แบบงูพาปลารู้อย่างโลกทั้งหลายรู้นี่แหละแต่มันหาทางออกไม่ได้ไม่ใช่วิชชาคือรู้อย่างชัดเจนชัดเจนแจ่มแจ้งนะพระพุทธเจ้ารู้นะในเวลาพิจารณาเข้าไปจริงมันไม่มีที่จะพิจารณาปล่อยลงไปหมดแล้วหมดทางปล่อยหมดทางรู้ถอยตัวเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ที่ตรงไหนจิตมีความสัมผัสตรงไหนจะเจาะเข้าไปตรงนั้นตรงนั้นสุดท้ายก็ไปสัมผัสสัมพันธ์อยู่ที่จิตเท่านั้นเองเพราะอาการทั้ง5นี้หมดไปแล้วด้วยดังที่เคยพิจารณาและได้เคยอธิบายมาแล้วหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งถึงจิตอวิชชาถึงท่านนั้นแล้วก็ เหมือนกับเราสาวทวันเข้ามาสู่ลำต้นของมันสู่กอของมันรากของมันล่ะถอนทรวดขึ้นมาที่ตรงนี้แล้วมันจะมีกี่เส้นกี่สายยาวเหยียดมากน้อยเพียงไรก็ตามมันจะบรรลัยตายไปด้วยกันหมดเมื่อถอนรากแก้วมันขึ้นแล้วนี่ก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายจิตอันเป็นทางเดินของวิชารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่ไปเกี่ยวข้องรูปธรรมของจิตที่เป็นวิชามันถอนเข้ามาถอนเข้ามาจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นที่เป็นอาการของจิตได้จะออกมาจากวิชามาสำคัญมั่นหมายก็ถอนตัวเข้าไปก็เหลือแต่ธรรมชาติของวิชาอันเดียวเมื่อตัดทางเดินของวิชาแล้วอวิชาก็สุดไม่มีทางไปบริษัทบริวารถูกตัดถูกขาดตัดสะพานเข้าไปหมดเหลือแต่วิชาเหมือนกับว่ารากแก้วอันเดียวเท่านั้นถอนพรวดขึ้นมาด้วยปัญญาญาณอย่างทราบอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งกระเด็นออกจากกันแล้วพบชาติอยู่ที่ไหนที่นี่นั่นมันชัดเจนอย่างนี้การปฏิบัตินี่แหละตามร่องรอยความจริงเข้าไปดังที่กล่าวมาสักครู่นี้นี่แหละภาคปฏิบัติคือตามเข้าไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงอวิชชาจริงๆแล้วเป็นอย่างไรและอะไรเป็นภพเป็นชาติพาให้จักเกิดจักตายคืออะไรก็คืออันนี้เองพอถอนนี้ไปแล้วอะไรจะพาเกิดอีกที่นี่หมดไม่มีอะไรที่จะสืบต่อแล้วธรรมชาติอันหนึ่งคืออะไรคือความบริสุทธิ์อันนี้ว่าอะไรที่นี่มันไม่มีอะไรจะว่าอริยสัจเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างเป็นเครื่องกลั่นกรองธรรมชาติให้บริสุทธิ์เมื่อธรรมชาติให้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วอริยสัจก็หมดหน้าที่ไปเช่นทุกข์กำจัดมีแต่ว่าในธาตุในขันธ์เท่านั้นภายในจิตใจไม่มีอีกเลยนะเพราะสมุทัยไม่มีมรรคก็มีตั้งแต่เวลาแก้กิเลสตัณหาสวะเท่านั้นเมื่อแก้กิเลสตัณหาสวะแล้วปัญญาที่เรียกว่ามรรคมรรคนั้นก็หมดหน้าที่ไปจะเหลือแต่ปัญญาที่จะใช้ไปตามสมมุตินิยมข้ออัดข้อธรรมที่จะนำสั่งสอนโลกสงสารต่อไปเท่านั้นที่จะแก้กิเลสตัณหาไม่มีอีกแล้วปัญญาก็ดีเพราะเรื่องกิเลสมันหมดแล้วอวิชชาหมดแล้วปัญญาประเภทสังหารนั่นมันก็หมดปัดหน้าที่อันเดียวกันนิโรธความดับทุกข์ทุกข์ดับไปแล้วมานิโรธที่ไหนอีกมันก็นิโรธหนเดียวเท่านั้นเมื่อเต็มที่แล้วนิโรธเพียงหนเดียวหมดก็ทำหน้าที่ผ่านไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธเท่านั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าเอาธรรมชาตินี่แหละมาสั่งสอนสัตว์โลกพระอรหันต์ท่านเอาธรรมชาตินี่เลยมาเป็นรากใหญ่เป็นรากฐานสำคัญสั่งสอนสัตว์โลกโดยอาศัยอาการแห่งขันธ์นี้เป็นเครื่องแสดงออกแห่งผลประโยชน์ต่างๆที่จะให้เกิดประโยชน์แก่โลกทั้งหลายดังที่ท่านแสดงธรรมะอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่มีขันธ์แสดงไม่ได้นะมีแต่ความมือสุดล้วนๆนี่แสดงได้ว่าดีว่าชั่วเป็นยังไงไงจึงต้องอาศัยเรื่องนี้เป็นเครื่องแสดงเรื่องนี้ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติขออย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่าภาคปฏิบัติที่จะตามร่องรอยแห่งภพแห่งชาติของตัวเองเข้าสู่ความจริงคืออวิชชาปัญญาสร้างคาราอันเป็นรากฐานสำคัญแห่งภพแห่งชาติให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาและถอนพรวดขึ้นมาและหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงให้มีคำว่าอดีตคำว่าอนาคตไม่มีสิ่งใดมาปรากฏทั้งนั้นเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นสมมติทั้งมวลธรรมชาติโดยสุดนั้นหาสมมติไม่ได้แล้วให้ชื่อแต่เพียงว่าวิมุตต์เท่านั้นนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติธรรมสดสดร้อนร้อนอยู่กับท่านผู้ปฏิบัติอย่าเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแต่แล้วนอกจากโมฆะบุรุษเท่านั้นโมฆะจตรีโมฆะภิกษุเท่านั้นจะให้กิเลสมันต้มมันตุ๋นทั้งวันทั้งคืนถ้าจะพูดในทางความดีความดีแล้วให้กิเลสต้มเอาว่าไม่มีนั่นนี่ถ้าทำชั่วที่เกียจที่ขั้นข้อแท้อ่อนแรงแล้วมีความดุดดื่มในทางชั่วและการทำชั่วแล้วไม่มีถอยตายก็ตายได้วันละคำไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีความกลัวไม่มีความบาดเสียวไม่มีความเจ็บหลักนี่เรื่องของกิเลสหลอกคนหลอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นจงให้เห็นความเจ็บหลักด้วยธรรมแล้วจะเห็นเรื่องของกิเลสตัวหลอกลวงพาหนีจะได้ถอนพรวดออกมาแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงฉันขอให้ทุกท่านจงให้ตั้งอกตั้งใจพึ่งปฏิบัตินี่เวลาครูบาอาจารย์มาอยู่ก็ขอให้เคารพตนถ้าเคารพจะเพียงครูบาอาจารย์แล้วมันจะมีที่แจ้งที่รับนั้นไม่ใช่ธรรมนะธรรมแท้อยู่กับตัวของเราอริยสัจอยู่กับตัวของเรากิเลสอยู่กับตัวของเราสติปัญญาที่จะแก้กิเลสตัวมันลืมเนื้อลืมตัวอยู่กับตัวของเราขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติต่อตัวของเราเองอย่าไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกยิ่งกว่าการแสดงออกของสัจธรรมทั้งสี่นี้มันจะแสดงออกท่าไหนมันแสดงยกโทษคนอื่นก็นั่นแหละคือสมุทัยคือกิเลสแสดงว่าคนนั้นไม่ดีผู้นี้ไม่ดีคนนั้นสูงคนนี้ต่ำคนนั้นน่าตำหนิคนนี้น่าชมมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสที่มันออกไปจากใจให้สติทันมันนะ ถ้าทันมันแล้วมันจะระงับตัวนี้ก็ไม่เป็นมารแก่ตัวเองและไม่เป็นมารแก่ผู้อื่นไม่ละแค่ระคายผู้อื่นเพราะดับตัวละแค่ระคายออกจากตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นตัวเสียดกันหลายให้พากันระมัดระวังตัวนี้ให้ดีแล้วจะอยู่ด้วยกันเป็นสุขเป็นสุขพวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้ที่หาวิเลศมาหาความทุกข์ความทรมานความรุ่งความหลงมาด้วยกันเวลานี้หวังจะในข้ออาจข้อธรรมจากครูจากอาจารย์มาชำระขาดสางตัวเองอย่าให้กิเลสมันมาชำระเรานะมันจะมาฟันหัวเราให้แหลกด้วยกันเนี่ยทะเลาะบอกแล้วกันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันอับอายขายที่หน้าที่สุดเลยไม่มีอะไรที่จะเลวทรามยิ่งกว่าวงสัมมนาเฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติทะเลาะกันมันขออย่าให้ได้ยินเกิดมาในภพนี้ชาตินี้กับหมู่กับคณะสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเมตตาสงสารเต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่ไม่พึงหวังอย่าให้ปรากฏขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นอกเห็นใจของผู้แนะนำสั่งสอนและตั้งหน้าตั้งตาทั้งรวมระวังตนเองและความผิดตนเองที่มีอยู่ภายในจิตใจให้ยาให้มันดีดดิ้นออกมาได้ให้มันแหลกให้เห็นต่อหน้าต่อตาเจ้าของนั่นแหละดีกว่าที่จะไปทำคนอื่นให้เขาตกเตือนให้หาเขามาให้คะแนนเราว่าเราดีอย่างนั้นแล้วเราก็ไปตัดคะแนนเขาว่าไม่ดีนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยฆ่าสังหารกันไม่เป็นท่าเป็นทางเลยเนี่ยจึงขอยุติเพียงเท่านี้ละพอเหนื่อยแล้ว
1: ไม่มีวิชาใดเลยที่จะค้นพบความจริงได้เหมือนวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาธรรมเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเถอะละเดี๋ยววิชาธรรมก็ดีถ้าไม่นำตามแบบพุทธเจ้าทรงสอนไว้ปริยัติวิธีการให้ดำเนินตามนั่นแหละการดำเนินตามอยู่ตามรอยแหละถึงทั้งไปเจอจนได้รากแก้วมันก็คืออวิชชาปัจจยาตามมาจากนู่นเหมือนกับภวันมันเลื่อยออกไปนู่นกระจายไปมันเลื่อยออกไปมันเกิดขึ้นจากเง่าเดียวกรเดียวเถานี่ออกนู่นเถานู่นออกนู่นเถานู่นออกนู่นมันเลื่อยออกไปนะจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเลื่อยออกไปหาลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกก็ธาตุออกไปจากกรนี่ใครก็ไม่รู้ตามแต่เงาเลยเรียนก็เรียนตามแต่เงาเลยพอภาคปฏิบัติก็ย้อนเลยตามเข้ามาพระพุทธเจ้าและสาวกเขามาพบความจริงก็จะสงสัยไปไหนก็มาเจอต่อหน้าต่อตาจะไปสงสัยที่ไหนอะไรก็ตามถ้าลงไปเจอเขาแล้วมันจะสงสัยที่ไหนไม่เคยเห็นมันก็ไม่สงสัยหรอกก็เจอนี่ก็ผมกับทางนู้นเขาก็บอกมาแล้วนี่จะต้องไปกรุงเทพฯในวันที่20ตอนเย็นเนี่ยตอนนี้ก็ยังจะต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรศรีราชแล้วก็ถึงจะไปที่หมองไทยนี่การตรวจโรคนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะมันเกี่ยวกับโรคหัวใจเวลาผ่าตัดนี่มันเกี่ยวกับโรคหัวใจหากโรคหัวใจไม่สะดวกมันก็ผ่าตัดไม่ได้นี่แหละที่เราจำยอมจะต้องตรวจโรคนะโรคทุกส่วนพอสมควรแล้วถึงจะได้ผ่าตัดดังนั้นขอให้หมู่เพื่อนอยู่กันด้วยความเป็นสุขด้วยความสงบอย่าให้มีเรื่องอราวอะไรการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาให้ถือเป็นกิจจำเป็นสำคัญมากสำหรับเราแต่ละท่านในวัดนี้อย่าได้ละได้ถอนงานอื่นอย่าเห็นเป็นสำคัญมากผมไม่เห็นงานใดเป็นสำคัญเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราก็พาดำเนินมาไม่เห็นงานใดเป็นสำคัญยิ่งกว่างานนี้งานนี้เป็นงานสำคัญมากสำหรับพระที่จะลื้อถอนตนออกจากทุกข์ทั้งมวลให้มันเสร็จสิ้นไปเสียนั่นแหละเป็นของดีเลยไอ้ตายแล้วเกิดแล้วตายจมแล้วฟูแล้วจมนี่มันเป็นอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันแล้วแต่ละภพชาติแต่ละคนละคนแต่ละรูปและนามเหล่านี้มันมีใครสงสัยแหละถึงจะของที่สงสัยก็ตามหลักความจริงไม่มีสงสัยเป็นอย่างนั้นมาแท้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมชาติที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้พาให้เป็นเมื่อถอนนิยมแล้วจึงหายสงสัยจริงไม่บอกก็หายเองไม่มีใครบอกก็ตามสันติโกเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วบอกกับตัวทุกคนเอาละเลิกกันแล้วที่นี่

พระพุทธเจ้าก็จะได้นำศาสนามาสั่งสอนคนก็แทบล้มแทบตายเอาพิจารณาดูสิท่านผู้ขนขวายหาธรรมอาหารโอชารสมาโปรดสัตว์ผู้มืดมนอันธการท่านแทบล้มแทบตายไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกต่างที่เป็นสรณะของโลกเราชีวิตเขาแหลกเขาประกันก็จะได้อาจได้ทำมาแนะนำสั่งสอนโลกท่านทุกยากลำบากขนาดไหนครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ที่ปรากฏชื่อดีนามก็เด่นตายมาทั้งนั้นเราฟังมาฟังเพื่ออะไรการจะได้อาจได้ทำมาแนะนำสั่งสอนท่านเองแต่ละองค์ละองค์นี้ท่านเอาชีวิตเขาแหลกเราเพียงจะมาล่างมือเปิดไว้เฉยก็ยังลำบากลำบนแล้วมันก็หมดหนทางแล้วนะวิเลศก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ของดีเอามาจีดมาขวางทำทำไมจีดขวางทำจีดขวางหมู่เพื่อนเหยียบย่ำทำลายศาสนามันเป็นของดีหรือถ้าสิ่งเหล่านี้ดีก็มาอบรมธรรมะหาประโยชน์อะไรก็ทำไมไม่ดูบำรุงมันให้เป็นหมูตัวอ้วนอยู่บนเสียงไม่ยอมลงนั่นไม่ดีกว่าที่จะมาขีดมาขวางวัดวาวาดหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหลือนี่ก็เลยพูดมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรเหลือแล้วในพุงนี่พูดกับหมู่กับเพื่อนก็ดีการพูดปฏิบัติตลอดถึงเวลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์รับการศึกษาจากท่านรับแบบไหนก็ได้พูดให้ฟังหมดแล้วพูดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วจะให้เอาอะไรมาพูดอีกโรงครัวนี่จะมาสมนุมกันนะใครจะฉันก็ฉันนี่แบบละอนุโลมนะฉันแล้วให้หนีจะมายุ่งคุยกันนะนี่แล้วจะเห็นเรื่องอะไรอีกต่อไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการดูการกินนี่เรื่องลิ้นเรื่องปากมาทำลายศีลทำลายธรรมไม่สมควรอย่างนี้การมาฝึกฝนอบรมตนฝึกฝนอะไรอย่างนั้นเป็นเรื่องฝึกฝนหรือความเห็นแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้องเป็นความฝึกฝนอบรมเลยดังนั้นนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาไม่มีมวลพอที่เรื่องกังวลกดแก่งอยู่ด้วยความอยากความทะเยอทะยานไม่มองดูหัวใจซึ่งเป็นสถิตที่เกิดขึ้นเป็นที่สถิตหรือที่เกิดขึ้นแห่งธรรมทำไมจึงไปมองดูสิ่งภายนอกมันเป็นสิ่งที่เสริมกิเลสไม่มองดูหัวใจมองดูอะไรทุกวันนี้มาพุทธปฏิบัตินี่สอนแล้วสอนเล่าสอนย้ำไม่หยุดไม่ถอยถึงความระมัดระวังจิตเพราะจิตมันมีตัวพิษตัวภัยอยู่ภายในนั้นได้บอกอยู่เสมอไม่ระมัดระวังตรงนั้นระวัดระวังตรงไหนไม่ฝึกไม่ทรมานตัดสันดานตัวนั้นจะดัดสันดานตัวไหนมาอยู่ในวงหมู่คณะใครมองกันในแง่ร้ายนักธรรมะต้องมองกันในแง่ผลหนึ่งในแง่เมตตาผิดถูกประการใดต้องพูดกันได้นักธรรมะถ้าเป็นคลังกิเลสแล้วก็แตะไม่ได้ใครจะมาสั่งสมสร้างคลังกิเลสขึ้นที่นี่ให้หนีทันทีอย่ามาอยู่ให้หนักหมู่หนักคณะหนักครูบาอาจารย์ไม่ใช่ของดีถ้าดูมองกันในแง่เหตุผลมองกันในแง่อริยธรรมต่างคนต่างมีเจตนาเป็นธรรมแล้วจะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนจะไม่มีอะไรระแคะระคายซึ่งกันและกันไม่มีอะไรที่จะตำหนิกันผิดตรงไหนก็บอกกันได้นี่หลักธรรมนักธรรมะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่เรียกนักธรรมะไม่ใช่ผู้แสวงหาอรรถธรรมเพื่อความดีงามแก่ตนและประดับหมู่เพื่อนให้มีความสง่างามตลอดถึงประชาชนให้เกิดความเชื่อความสงสัยอันเป็นผลพลอยได้จากความดีเรื่องมันมีเท่านี้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหยาบๆอย่าให้ได้เห็นอย่าให้ได้พบนะการระแคะระคายซึ่งกันและกันเหล่านี้ไม่ใช่ของดีเลยเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆออกหน้าออกตาอย่างหยาบโลนที่สุดสำหรับนักปฏิบัติในโลกเขาเนี่ยมันถือเป็นหลังหมีอยู่แล้วไม่มีอะไรดำๆด่างๆขาวๆไม่มีปัญหาที่จะมาเกี่ยวข้องในที่นี่ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติของผู้มุ่งสนใจทำอย่างยิ่ง
ผิดตรงไหนต้องบอกกันใครไม่ยอมรับเมื่อพูดเป็นอัตเป็นธรรมแล้วองค์ไหนฝืนไม่ยอมรับให้บอกมาดีกว่าที่จะมาซุบๆคิดๆรับหลังกันซึ่งเป็นการขายตัวเองอีกทีหนึ่งว่ามองคนในแง่ร้ายแล้วหาอุบายทำลายหมู่เพื่อนโดยที่เห็นว่าจะสมควรจะทำลายได้ในแง่ใดเป็นอุบายวิธีของกิเลสประเภทหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นอุบายวิธีของผู้หวังดีต่อหมู่เพื่อน

ถ้าหวังดีต่อกันต่างคนต่างพูดกันได้ไม่มีเรื่องใดที่จะต้องระวังระเวียงกันเพราะเป็นนักธรรมะด้วยกันหวังความจริงด้วยกันอยู่แล้วทำไมพูดกันไม่ยอมรับความจริงเอาความจริงพูดผู้ฟังไม่รับความจริงเป็นนักธรรมะได้อย่างไรอยู่กับหมู่เพื่อนได้อย่างไรต้องอยู่ไม่ได้ต้องหนีมันจีบมันขวางมันทำลายทำให้เสียหายส่วนใหญ่เสียหายผู้เจตนาหวังดีมีมากอย่ามาทำจีบทำขวางมาเหยียบย่ำทำลายให้วงคณะซึ่งเป็นส่วนใหญ่เสียไปไม่สมควรอย่างยิ่งสร้างคำพันเตปวาเรมิดิเทนวาสิเตนวาว่ากันทำไมว่าอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติทั้งแง่ละทั้งแง่บำเพ็ญไม่ได้สอนให้เข้าหูแล้วทะลุออกไปเฉยๆโดยเจ้าของไม่สนใจใครผิดตรงไหนที่แก้ตัวเองหมักดองไว้ทำไมของไม่ดีแล้วการประจบสอสออะไรแบบนี้อย่านำมาใช้สำหรับเราเราไม่ได้ฟังเงื่อนเดียวเราฟังหลายเงื่อนมีดมีทั้งสันทั้งคมทั้งข้างทั้งปลายทั้งด้ามนำมาใช้ได้ทุกแง่ทุกมุมหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นที่จะต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใช้ได้หลายแง่หลายมุมพิจารณาได้หลายแง่หลายมุมเราไม่ใช่เถียงกลงไม่ใช่เราไม่อวดเรากลงไปกลงมาแต่ไม่ใช่เถียงกลงกลงไปตามหลักตามธรรมแต่มีแง่งอนที่ที่นานหนักเบามากน้อยเพียงไรนั้นปิดไม่อยู่จะต้องพิจารณาให้เต็มหัวใจการปกครองหมู่เป็นของง่ายเมื่อไหร่ภูเขาทั้งลูกหนักขนาดไหนไม่เคยมาทับหัวใจไม่ได้มาทับหัวเราแต่ผู้ที่อยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยนี่แหละมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่มันเหยียบมันทับหัวกันอยู่ได้ที่อยู่ด้วยกันนี่ไม่ได้หนักเท่าภูเขาแหละแต่เวลามันทับหัวใจกันนั้นมันหนักยิ่งกว่าภูเขาเพราะภูเขาไม่ได้มาทับมองดูหัวใจเจ้าของมันก็รู้เองต่างคนต่างมองดูหัวใจเจ้าของมากยิ่งกว่าที่จะมองแม้การมองผู้อื่นซึ่งเป็นกรณีที่ควรจะมองที่พิจารณาก็ให้มองในแง่เหตุผลในแง่อัตถธรรมอย่างนั้นก็ในแง่เมตตาเจตนาหวังดีพูดกันได้ทุกแง่ทุกมุมไม่ให้มีอะไรลี้ลับลับเรื่องทุกมีไม่ได้ไม่ใช่นักธรรมะพูดให้ตรงไปตรงมามีกำลังไหลมาหลังไหลมาไม่ทราบมากว่าน้อยคนมาแล้วมันก็มาทับกันอย่างที่พวกที่มาใหม่ได้ไล่ออกไปเมื่อเร็วๆเนี่ยก่อนนั้นเห็นไหมน่ะแล้วเราไม่ได้ตำหนิพวกใหม่โดยถ่ายเดียวเพราะผู้ที่อยู่ที่นี่ก็เป็นผ้ามีกิเลสเหมือนกันควรตำหนิเราก็ต้องตำหนิอีกเหมือนกันไม่ได้เป็นแง่เดียวว่าผู้นั้นผิดผู้นั้นถูกโดยถ่ายเดียวคนมีกิเลสด้วยกันมันต้องมีการเข้าตัวอยู่เสมอแล้วมองผู้อื่นในแง่ร้ายได้เพราะกิเลสมันแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาของเราที่มีอยู่เวลานี้นอกจากเราจะผิดให้สติปัญญามันทันกับความเคลื่อนไหวของจิตได้จริงๆจนกระทั่งมันแยบออกเวลาไหนไม่มีการเผลอตัวเลยการแยบออกแต่ละขณะของจิตนี้เป็นการปลุกสติปัญญาไปในตัวนั่นยกให้ทันออกแง่ไหนทันทำไมจึงว่าทันเคยปฏิบัติมาแล้วนี่ไม่คุยถ้าถึงขั้นนี้แล้วทันออกเนี่ยไหนรู้กันทันทีเพราะมันแคบเข้าไปแล้วไม่มีที่อื่นตรงไหนที่กิเลสมันเที่ยวหลบเที่ยวซ่อนก่อกรรมก่อเวรแก่เจ้าของแล้วจะทำให้ผู้อื่นได้รับความลำบากด้วยก็ตามรู้ตามเห็นมันตามฆ่ามันแหลกไปหมดจนไม่มีที่อยู่มันก็เหลือแต่ใจดวงเดียวถ้าลงได้แยบรู้แล้วมันก็มีเท่านั้นไม่มีที่อื่นทีนี้ก็ต้องได้เห็นได้ชัดในเวลานั้นอ๋อกิเลสทั้งมวลนี่มันมาอยู่ที่หัวใจนี้ที่ซุ่มซ่อนของมันที่สร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายให้แก่สัตว์โลกไม่ใช่กิเลสตัวใดกิเลสที่เต็มอยู่ในนี้เองมันแผ่กระจายสิ่งก้านแขนงออกไปเราไม่ทราบตามตะครุบตั้งแต่เงาของมันตัวจริงๆมันไม่ได้ตะครุบมันเลยเพราะมันกิเลสมันฉลาดยิ่งกว่าเราเราโง่กว่ามันจึงต้องตะครุบเงามันโดยไม่ถูกตัวมันเลยนี่เวลาตามเข้าไปจากกิ่งเกล็ดจากก้านเข้าไปตามเงาเข้าไปก็ไปถึงตัวเพราะเงามันมาจากตัวกิเลสมันแผ่สาขาไปไหนมันก็พ้นสติปัญญาที่ฝึกฝนอบรมอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ต
กันตามรู้ตามเห็นตามฟาดฟันหันแหลกกันเข้าไปเดินดับดับจนกระทั่งเหลือแต่หัวใจเล็กๆมันปรุงเรื่องไหนรู้กันหมดทุกเวลาที่มันปรุงไม่มีคำว่าเผลอถ้าลงได้ถึงขั้นไม่เผลอแล้วเป็นไม่เผลอมันจะขณะตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเผลอเมื่อไรคิดหาเวลาเผลอมันไม่มีนี่เราจึงยอมรับว่าท่านมหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาอัตโนมัติอัตโนมัติเป็นไปโดยหลักธรรมชาติตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วไม่ต้องบังคับก็รู้นี่เมื่อถึงขั้นมันรู้มันรู้อย่างนั้นเวลามันโง่มันก็โง่เต็มเป่าของมันเวลามันฉลาดมันก็เหมือนกับนั่นไม่เคยโง่เนี่ยสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดได้สุดได้แล้วเราจะพยายามรักษาความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของเราซึ่งมีอยู่กับเรานี้ด้วยความพยายามของเราสมกับนักปฏิบัติทำไมเราจะทราบไม่ได้ในเรื่องความเคลื่อนไหวเฉพาะอย่างยิ่งการเกี่ยวกับหมู่กับคณะเป็นเรื่องยากทำไมจะไม่ทันมันคิดในแง่ใดก็ดีมันต้องทำถ้าผู้ตั้งใจมาศึกษาอบรมถ้ามันมานอนเป็นหมูขึ้นเขียงอยู่เฉยๆระวังเอาอะไรเวลานี้เรามุ่งอัดมุ่งทำที่มานี่ผมนำหมู่เพื่อนปฏิบัติอันใดที่จะเป็นแง่เป็นทางความเสียหายของหมู่ของนักผมได้พยายามเต็มสติกำลังความสามารถซึ่งได้เคยพูดให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนจนเบื่อผู้คู่ก็ดีไม่ว่าจะเบื่อตั้งแต่ผู้ฟังเลยเราพยายามเต็มความสามารถในฐานะที่หมู่เพื่อนมายกย่องมาอาศัยว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์เราก็ทำหน้าที่ของเราเป็นสติกำลังความสามารถอันใดที่จะเป็นเรื่องความเสื่อมเสียลงไปทีเล็กละน้อยเกี่ยวกับประชาชนได้ดงเราก็พยายามตัดออกเช่นการรับนิมนต์ที่นั่นที่นี่เรามีเหตุมีผลของเราการรับนิมนต์ไปแต่ละครั้งละหนต้องไปเกี่ยวกับประชาชนได้ดงมีทั้งหญิงทั้งชายมีประการหนึ่งประการที่สองอัตเรกราชที่เกิดขึ้นมามากน้อยเขาก็ต้องให้เราได้มาแล้วก็จะเป็นอะไรที่แรกก็ไม่อยากไปพอได้มาแล้วกิเลสมันโผล่หัวขึ้นมามันสูงจดฟ้านู่นมันมีอะไรก็มีแต่นับเงินนับสมบัติเงินทองอันนั้นเต็มอยู่นั่นแหละวันนี้ก็นับวันหน้าก็นับความสนใจในอรรถธรรมที่เคยปฏิบัติมาซึ่งเป็นพื้นฐานเดิมในเจตนาของตนมันก็ค่อยหมดไปจนกระทั่งมีเหลือตั้งแต่โลกเต็มหัวใจกลายเป็นเรื่องมาสั่งสมกิเลสอาสวะด้วยความโลภเป็นหลักสำคัญเป็นตัวใหญ่เป็นตัวสำคัญทำลายจิตใจให้พินาศที่หายจากอาจจะทำไปหมดเหล่านี้เราก็เลยพยายามคิดดูเราจะไม่เกรงใครใครเลยไม่ว่าชั้นไหนจะมานิมนต์มาขอพระจากเราเราพูดได้อย่างเต็มปากพูดได้ตามหลักของเหตุของผลทุกแง่ทุกมุมให้เขาเป็นที่เข้าใจโดยไม่มีทิฏฐิมานะอะไรไปแฝงกับการไม่รับนิมนต์เขานั่นเลยเพราะเราไม่รับนิมนต์ก็ด้วยเหตุด้วยผลของเราซึ่งเป็นหลักธรรมอันหนึ่งเป็นเครื่องรักษาพระซึ่งอยู่ในความปกครองและความดูแลของเราเราก็พยายามเต็มที่ไม่หากไม่จำเป็นจริงๆเราไม่ยอมให้จริงๆดังที่เห็นอยู่นี้หากจำเป็นจริงๆมันก็มีโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันเราก็ปล่อยให้เสียเป็นการเป็นเวลาที่เห็นว่าจำเป็นแล้วทำความเข้าใจไว้เฉพาะวาระนั้นเท่านั้นมาให้พร่ำเพื่อซ้ำๆซากๆจนเป็นโรคเรื้อรังในการขันในบ้านในเดือนพระกับประชาชนเกี่ยวข้องวุ่นวายกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ของดีเป็นสิ่งที่จะทำจิตใจของเราให้ด้อยลงไปโดยลำดับเนี่ยแก้ตัวปัจจัยทานได้มามากน้อยก็ไม่ถือว่าเป็นของใครต่อของใครเพราะมันจะเป็นกิเลสตัวหนึ่งขึ้นมาทำลายผู้นั้นแหละไม่ทำลายใครพอที่จะคิดได้อ่านได้เราก็ช่วยคิดช่วยอ่านการช่วยที่อ่านอย่างนี้เราเปิดทางไว้แล้วเราเปิดไว้ทุกแง่ทุกมุมเราไม่ตายพระเนรเราไม่ตายเราเลี้ยงดูพระเนร เต็มปฏิกำลังความสามารถทุกชิ้นทุกอย่างวัตถุทานที่เขานำมาถวายเราไม่เคยคิดเราไม่เคยสงวนว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราไม่เป็นของใครเราเป็นผู้ได้มาเข้ามาถวายเรานี่เป็นของเราไม่เคยคิดคิดดูสิเราเพื่อพระเพื่อเนรทั้งหมดแต่เราไม่อดพระเนรไม่อดเราปฏิบัติมาอย่างนั้นด้วยน้ำใจจริงๆที่มีต่อหมู่ต่อเพื่อนเมตตาสงสารเพื่อให้ธรรมเจริญไม่ให้โลกเข้ามาแฝงได้เลยให้มีแต่ทางด้านธรรมะโดยแต่เดียวที่จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับอันไหนที่กิเลสจะเข้ามาและพระเพิ่มมากมูลขึ้นโดยลำดับเราพยายามตัดช่องนั่นไว้เสมอนอกจากเป็นความจำเป็นก็สุดวิสัยเราคิดไว้หมดทุกแง่ทุกมุมการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เหมือนกันไม่ลดไม่ละได้พยายามอบรมสั่งสอนนี้เรื่อยมา
ผิดตรงไหนเราบอกเราที่ให้รู้เรื่องรู้ราวสมกับเราเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนมาศึกษาอบรมกับเราอาจารย์โยเมพันเตโหนะโอปายกังปฏิรูปังนี่เรารับแล้วเมื่อรับแล้วต้องทำหน้าที่ให้เต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของตนเราก็จะทำอย่างนั้นตลอดมาแล้วมีอะไรขัดข้องยุ่งเหยิงพอจะเกิดความวุ่นวายการขบการฉันน้ำร้อนน้ำชาแต่ก่อนก็ไม่มีอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ไม่มีเราไปอยู่โดยลำพังเราที่ไหนๆก็ไม่มีแม้แต่ประจำพรรษาที่จันทบุรีนู่นก็ไม่มีเขาจะเอาน้ำตาลมาถวายเป็นหม้อเป็นหม้อไม่เอาไม่ยุ่งอย่าเอามาระหว่างนี้เลยก็ไม่ได้ฉันมาอยู่วัดนี้ที่แรกก็ไม่ฉันนั้นต่อมาคนนั้นเอานั้นมาถวายนี่มาถวายมากเข้ามากเข้าหกวันแต่ละนู้นมีการมีงานกระฉันทุกทีหนึ่งซึ่งมีมากก็ทิ้งไว้งั้นน่ะไม่สนใจพระเนรก็จะสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรขั้นต่อมานี่ก็เลยอันรวมเรื่อยมาเลยฉันกันเรื่อยๆทีนี้มันก็เลยลามปามไปลุกไปใหญ่มันเป็นของดีเลยหรืออย่างนี้อันรวมนี้ก็เหมือนกับเปิดทางให้กิเลสมันหลั่งไหลเข้ามาเหยียบหัวพระหัวเนรหัวใจพระหัวใจเนรเยอะแหลกเหลือไปหมดลิ้นมันก็เลยยาวขึ้นไปท้องก็พุงใหญ่ขึ้นไปโดยลำดับยิ่งกว่าภูเขายิ่งกว่าท้องฟ้ามหาสมุทรท้องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นลิ้นของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้สั้นท้องของกิเลสมันก็ใหญ่โตเราจนลืมตัวเลยยุ่งไปหมดจะว่ายังไงอะไรๆเราก็ไม่สบายใจก็จำไม่เอาลงก็มีมันก็แสดงขึ้นมาตามที่ตรงไหนที่เราไม่สนิทใจนั่นแหละพูดให้หมู่ให้เพื่อนฟังอยู่ทุกระยะระยะบางอย่างก็เพียงยับๆออกให้เอาไปเป็นข้อคิดนั้นก็ไม่ได้คิดมันก็ไม่ได้พิจารณานี่ที่เราทำให้เราอิ่มหนาละอาใจแล้วทำจะเจริญได้อย่างไรสมาธิปัญญาเจริญได้อย่างไรเมื่อการทำการคิดการขวนขวายเหล่านั้นไม่ใช่เป็นทางของสมาธิของปัญญาแล้วปัญญาจะเกิดได้อย่างไรนอกจากเป็นทางที่เดชให้เดชเกิดขึ้นมันยังข้ามคืนยังรุ่งตลอดเวลาเท่านั้นแล้วมันสมเจตนาของเราที่มุ่งหวังมาอบรมกับครูบาอาจารย์นั่นหรือเหนี่ยคิดนักปฏิบัติเราอยากให้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพระเนนที่อยู่ในวัดเรานี้การขบฉันก็อยากให้ขบให้ฉันด้วยความเมตตาจริงๆไม่ใช่เศษฉันปั้นดอกเป็นฐานะจิตใจของเราจริงๆแต่ถ้าอันใดมันจะเป็นข้าศึกต่อธรรมมันก็ทำให้เราชะงักเหมือนกันทั้งที่อยากให้ขบให้ฉันสิ่งนี้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตตภาวนาถ้าทราบอย่างนั้นมันก็ชะงักอีกแต่ไม่อาจพูดเพราะได้เคยไปเรียนให้หมู่เพื่อนทราบแล้วว่าอาหารประเภทใดก็ตามถ้ามันเข้าไปมีกำลังต่อร่างกายแต่เป็นการทำลายต่อจิตใจหรือเป็นภาระต่อจิตใจนั่นผู้นั้นก็ให้ต้องระวังเจ้าของเองเคยเตือนไปแล้วทุกแง่ทุกมุมการปฏิบัติมาสำหรับผมเองก็ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเคยเล่าให้ฟังเราก็จับเอานั้นมาพิจารณาและการปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้ฉันอาหารประเภทนั้นฉันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มาทับผมจิตใจให้ภาวนาไม่สะดวกเอาละเนี่ยมันรู้ทันทีมันหลังงดเรื่องว่าฉันก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นต้องระวังนี่คือการรักษาธรรมไม่ใช่เป็นการรักษาลิ้นรักษาท้องเรารักษาธรรมเรามุ่งต่อธรรมมาปฏิบัติเพื่อธรรมจึงต้องถือธรรมเป็นหลักใหญ่เสมอก่อนที่อะไรจะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็อย่าให้มายุ่งกับธรรมให้หวั่นให้ไหวภายในจิตใจมากกว่านั้นอย่าให้ธรรมนี่เสียไปคิดไว้เสมอนี่คือนักปฏิบัติเพื่อรักษาตัวต้องสังเกตท่านกล่าวไว้แล้วเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนอาหารสัปปายะอาหารประเภทใดคำว่าอาหารสัปปายะเป็นอาหารเป็นที่สบายสบายอย่างไรไม่ใช่สบายแบบกินแล้วนอนอยู่เหมือนหมูอาหารสบายคือไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเป็นคุณต่อร่างกายแต่ไม่เป็นภัยต่อจิตใจเป็นที่สะดวกสบายในการภาวนาซึ่งเป็นหลักใหญ่นี่เรียกว่าอาหารสัปปายะไม่ผิดกับโรคกับภัยด้วยนักธาตุฐานก็ไม่มีกำลังวางทามากจนเป็นเครื่องมือของกิเลสเหยียบย่ำทำลายทำได้เป็นอย่างดีด้วยเวลาภาวนาก็สะดวกสบายด้วยนี่เรียกอาหารสัปปายะเสนาสนะสัปปายะที่อยู่ที่อาศัยเป็นไปเพื่อความสงบเงียบอยู่ด้วยความสะดวกสบายปุคคลสัปปายะก็หมายถึงเพื่อนฝูงเป็นกัลยาณมิตรพึ่งเป็นพึ่งตากันได้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าเกรงอกเกรงใจไม่มีคำว่าละแค่ราคาไม่มีคำว่ารังเกียจเดียดฉันซึ่งกันและกันไม่มี
เป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้เวลามีข้อขัดข้องอะไรขึ้นมาหรือท่านผู้ใดมีความเคลื่อนไหวในทางกายวาจาไม่สะดวกต่ออัตตธรรมขัดข้องต่อธรรมก็เตือนกันได้นั่นเรียกว่าปุคละสัปปายะคือเพื่อนฝูงเป็นที่สนิทสนมกันด้วยธรรมจริงๆแน่ว่าไงอธิบายให้ฟังหมดแล้วนี่แหละคำว่ากัญญาณมิตรตาหรือว่าปุคละสัปปายะก็คือผู้เกี่ยวข้องเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระที่อยู่ด้วยกันเราไม่ได้มาสั่งสมความเป็นเสือเป็นยักษ์เป็นผีต่อกันต่างคนต่างมาแสวงหาอาถรรพ์ธรรมต่างคนต่างมุ่งความจริงทำไมพูดกันไม่รู้เรื่องทำไมพูดกันไม่ฟังเสียงทำไมพูดกันจะเกิดกิเลสเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นมาแล้วมันขัดกันไหมกับเจตนาของเราที่มามุ่งอัดมุ่งทำนี่สอนหมู่เพื่อนมาไม่ทราบกี่ปีแล้วตั้งต้นเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีหมู่มีคณะเพราะนิสัยมันไม่มีในความรู้สึกของเราเองตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติทีแรกก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับผู้หนึ่งผู้ใดมุ่งเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเท่านั้นแล้วออกจากท่านไปแล้วก็โดดเดี่ยวองค์เดียวสะดวกสบายแม้จะมีหมู่เพื่อนไปบ้างก็องค์นึงหรือถึงสองหรือสององค์นี่ก็ไปก็จะไปแยกกันข้างหน้าเนี่ยหากเดินทางร่วมกันไปเฉยในเบื้องต้นก็แยกจริงๆพอไปแล้วต่างองค์ต่างแยกต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างไปของใครสะดวกสบายของใครของเราไปอย่างนั้นส่วนมากก็ไปเฉพาะองค์เดียวอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนมีแต่ประกอบความภาคเพียรอยู่โดยลำดับธรรมดาประการสำคัญก็คือนิสัยเรามันหยาบการปฏิบัติถ้าให้มันกินอิ่มๆได้รับความสะดวกสบายภาวนามันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรต้องดัดสันดานมันทางธาตุขันธ์มันมีกำลังมากมันทับจิตใจต้องอดอาหารเป็นนิสัยจนท้องเสียเหมือนกันเลยเพราะอดไม่หยุดไม่ถอยอดไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเพียงอายุ36ปีท้องเสียมากแล้วมันเสียมาแต่ก่อนนั้นแล้วแต่36ปีอายุ16พรรษานั่นมันพอฉันเข้าไปมันถ่ายหมดถ่ายหมดอดเพียง3วัน4วันเท่านั้นมันก็ถ่ายหมดเลยรู้แล้วถึงได้งดตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เอาเราเคยทำมันตั้งแต่เริ่มออกที่แรกเลยตั้งแต่พรรษาแรกมาเลยที่ตะลุมบอลกันวิชุนมูลวุ่นวายกันอยู่มันก็เป็นเวลา9ปีนี่เป็นแทบจะพูดได้ว่าไม่ได้มองเห็นเมฆเห็นหมอกที่ไหนมองตั้งแต่กิเลสสู้กันอยู่ตลอดเวลารับความลำบากลำบนเราก็ทนเอาเพราะนิสัยวาสนาของเรามันหยาบอย่างนี้ทนเอาเดินจนโทรทัศน์โทรเซจะมาหมู่บ้านเขาก็จะไม่ถึงบางวันเพราะมันเพียมากทางมันก็ไกลนานวันถึงฉันทีหนึ่งแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นเรื่อยๆนานขนานเข้ามันก็อ่อนธาตุขันก็อ่อนแต่จิตใจไม่ได้อ่อนนะจิตใจมันดีถึงนั่นเราเห็นคุณค่าของการผ่อนอาหารการอดอาหารเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องจำเป็นต้องบึกต้องบืนไปไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดละญาติโยมกี่วันก็ตามถ้าเราไม่ฉันไม่มีใครไปเกี่ยวข้องเราแหละเราอยู่คนเดียวลำพังคนเดียวมีแต่ดูหัวใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นด้วยไปทุกลำบากก็ทนเอาเพราะของดีก็อยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงไหนอยู่ที่ลำบากนั้นเวลามาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มรณภาพจากไปท่านนั้นหมู่เพื่อนก็รุมไปที่ไหนก็เกาะก็รุมแต่แค่เป็นแค่ตายขโมยหนีจากหมู่จากเพื่อนก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเพราะนิสัยเราไม่ชอบนั้นอยู่ลำพังคนเดียวสบายสบายพอถึงมันตายก็พอแล้วท่านนั้นอยู่ที่ไหนสบายสะดวกสบายกับคนป่าคนเขาเราเป็นที่เหมาะสมกับยาใช้ของเรามันคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้หมู่เพื่อนก็มามากเข้ามากเข้าก็ต้องมีสำนักมีทำเลสิพาอยู่พานั่นแล้วก็คิดเห็นถึงจิตใจของเราที่ไปหาครูบาอาจารย์เหมือนใจจะดุจจะขาดจับตัวกลัวท่านจะไม่เมตตาสงสารรับเอาไว้อบรมสั่งสอนมาคิดถึงหมู่เพื่อนหัวใจของหมู่เพื่อนก็คงจะเป็นแบบเดียวกันเราจึงได้ลดหย่อนผ่อนผันลงมารับหมู่รับคณะอบรมสั่งสอนนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้อยู่กันนี้ก็อยู่ด้วยความจำเป็นไม่ได้อยู่ด้วยความสมัครใจเราไม่เคยมีความปลื้มปีติยินดีในการที่หมู่เพื่อนท่านเองทั้งหลายมาจากทางใกล้ทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดประชาชนแม้ที่สุดพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ไม่เคยแสดงภายในจิตใจของเราว่าเป็นความยินดีลืมเนื้อลืมตัวว่าเรานี่โอ้ยเก่งเป็นครูเป็นอาจารย์ดังเอกคนนั้นมาถือคนนี้มาถือลูกศิษย์เต็มแผ่นดินมันไม่เคยไปสนใจดีไม่ดีมันไม่ได้คิดอย่างนั้นมันเป็นค
คนโลกไปอีกเท่าอีกนี่ใครมาหาก็ตามเข้ามาก็มาเกี่ยวข้องกับเราเราต้องมีผู้อบรมสั่งสอนเป็นความเหนื่อยยากลำบากก็คือเราเพราะเราไม่มุ่งอะไรกับผู้ใดนี่หรือมุ่งอะไรกับอะไรมันพอตัวของมันอยู่โดยลำพังธรรมชาติของตัวเองแล้วมันก็จะไปหาอยากหาหิวอะไรใครนับถือไม่นับถือก็เป็นเรื่องหัวใจเขาต่างหากเขาจะตีชิ้นนินทาว่าร้ายต่างๆมันก็เป็นอยู่ในหัวใจของเขาไม่ใช่อยู่ในหัวใจของเราเขาสร้างเหตุที่นั่นไม่ดีมันก็เกิดผลไม่ดีขึ้นที่นั่นถ้าเขาสร้างเหตุดีขึ้นภายในกายวาจาใจของเขามันก็เป็นผลดีขึ้นไปกับเขาต่างหากไม่ได้เป็นผลดีมาหาเรานี่นะเหตุทางนู้นเราก็เป็นเพียงได้ยินได้ฟังจากคำติชินนันทาคำสนับสนุนหนึ่งของเขาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปถ้าเราไม่เป็นบ้าเราก็ไม่ไปยึดเอามาเผาตัวเองเราไม่เป็นบ้าก็ไม่ยึดลืมเนื้อลืมตัวไปกับคำสนับสนุนหนึ่งของเขาเนี่ยมันก็สบายกันนั่นสิเอาอะไรโลกอันนี้มีความแน่นหนามันคงที่ไหนเป็นสาระสำคัญที่พอจะยืนได้มันไม่เห็นมีอะไรนี่จะพิจารณาแล้วเต็มหัวใจนอกจากใจเท่านั้นที่จะเป็นสาระอันสำคัญสร้างธรรมขึ้นที่ใจใจกับธรรมมีความสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปโดยลำดับลำดับใจก็มีสาระขึ้นทุกวันทุกวันไม่เคยสงบเงียบมีแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญกวนใจเผาใจอยู่ตลอดเวลามันก็สงบลงได้เมื่อความอุตสาห์พยายามของเรามีอยู่มันทนไปไม่ได้จิตเป็นเพราะจิตเป็นของฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกขึ้นมาไม่ได้พระสาวกทั้งหลายประเสริฐขึ้นมาหลุดพ้นจากกิเลสไม่ได้นี่เพราะท่านฝึกได้กิเลสเป็นของฆ่าได้ชิบหายตายไปได้จากจิตใจท่านจึงสอนวิธีการให้ชำระกิเลสให้ฆ่ากิเลสด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญท่านสอนอย่างนั้นอุบายเหล่านี้เป็นอุบายที่ท่านได้ผลมาแล้วทั้งนั้นท่านจึงนำมาสอนพวกเราเราจะปฏิบัติอย่างไรให้มันคงไปตามหลักของศาสดาของศาสนาของพวกเราหรือเราจะเอาเราสรังกฉามิอย่างนั้นเหรอที่เราสรังกฉามิก็มีตั้งแต่กิเลสเต็มหัวใจสรังกฉามิเนี่ยมันได้ผลประการใดบ้างที่กิเลสสรังกฉามินะมันมีอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์บ้างได้ทดสอบกันบ้างไหมสิ่งนี้นักปฏิบัติต้องคิดไม่คิดไม่ได้ที่ไหนผิดที่ไหนถูกโดยเหตุโดยผลแล้วต้องยอมรับสิ่งที่ควรแก้ต้องรีบแก้ไม่ถอยสิ่งที่ควรบำเพ็ญให้มีขึ้นโดยลำดับลำดับอันเป็นความดีเร่งไม่หยุดไม่นอนใจทั้งนั้นมุ่งต่อเหตุต่อผลต่อความสัตย์ความจริงใครจะพูดทางด้านไหนก็ตามพิจารณามาเป็นความจริงทั้งนั้นนั่นเป็นชื่อว่านักธรรมะแม้จะเขาตำหนิเรานี่ก็มาพิจารณาหาสาระของมันจนได้เขาจะนับถือก็ตามเขาหนีทางก็ตามนั่นเป็นแง่ธรรมแง่หนึ่งที่แสดงเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับเราเราจะมีความเฉลียวฉลาดพอที่จะตับจับยึดเอาธรรมแง่นั้นมาเป็นสาระแก่ตนได้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่จึงเรียกว่านักธรรมะนึกเขาสันเสริญยินยอมมากก็เป็นบ้าไปอีกแบบหนึ่งลืมเนื้อลืมตัวพอเขาติชินทำมาก็เป็นบ้าไปอีกแบบหนึ่งเหมือนเจ้าของจะชิบหายวายปวงไปถูกเขาตำหนิติชินยินทาเหมือนกับว่าเขาเหยียบย่ำทำลายเจ้าของก็จะแหลกไปตามนั้นนั่งกับบ้าแบบนึงถ้าแบบมีสติปัญญาแบบนักธรรมะแล้วพิจารณาได้ทั้งนั้นทั้งดีทั้งชั่วเพราะผู้มุ่งเป็นธรรมต้องเป็นธรรมทั้งหมดดีกับชั่วเป็นธรรมโลกธรรมทั้ง8เป็นธรรมทั้งนั้นโลกธรรมทั้ง8ถ้าอยู่ภายนอกมันห่างไกลมากมันอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลานี้เราทราบหรือยังโลกธรรม8คืออะไรมีลาภเสื่อมลาภนี่มียศเสื่อมยศความได้ความเสียมันมีที่ไหนมันไม่มีที่จิตใจจะมีที่ไหนนั่นพอภาวนาดีบ้างเล็กน้อยแล้วก็ตื่นลืมเนื้อลืมตัวแล้วเสื่อมไปเสียใจเป็นบ้าไปอีกนั่นทั้งเสริญเดินยอตนความถือเนื้อถือตัวถือที่ถือมานะอยู่ภายในตัวยิ่งจองหองอยู่ภายในตัวมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องโลกธรรมเผาหัวใจเจ้าของทั้งนั้นแล้วทีนี้ความทุกข์ไม่เกิดขึ้นที่จุดนี้เนี่ยโลกธรรมตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วมีอะไรนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มันก็มีเท่านั้นรวมมาอยู่ในหัวใจทั้งหมดเป็นผู้รับเราปฏิบัติอัตธรรมไม่พิจารณาสิ่งนี้จะพิจารณาอะไรการทำงานเกี่ยวข้องกับความสามัคคีอย่างนี้ก็เหมือนกันนะแต่ใครขี้เกียจเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนก็ให้ไปจากวัดอย่าอยู่ให้มันหนักวัดสถานที่นี้เป็นจุดรวมรวมหมู่รวมคณะเกี่ยวข้องกับประชาชนด้วย
มันมาเองทำไง

สถานที่อยู่ที่อาศัยเช่นศาลาเป็นต้นก็ต้องหนึ่งจะต้องถูต้องทำความสะอาดมันไม่ทำงั้นดูไม่ได้เราอาศัยสถานที่ใดเราต้องรักษาสถานที่นั้นการรักษาจะทำวิธีไหนก็ต้องปัดกวาดเช็ดถูเป็นธรรมดามันไม่ดีตรงไหนก็ต้องซ่อมแซมแน่เรียกว่ารักษาเราก็บางทีมันก็ไม่แน่ประชาชนมาเกี่ยวข้องอยู่เรื่อยๆตอนเฉพาะอย่างยิ่งตอนเช้าทำเสร็จแล้วก็อยากจะยินได้ฟังนั่นเรื่องนี้หัวใจคนเขามีความพอใจใจเราถือเป็นสำคัญก็สงเคราะห์กันบ้างมาถึงเวลาได้เวลาพอสมควรแล้วก็ไล่เขากลับเขาก็ไม่ว่าอะไรพูดให้ฟังพอสมควรบางทีก็มีแง่หนักเบากันนานบ้างก็มีมันน่าจะเหตุผลที่ควรจะเป็นไปมันนี่แหละในฐานะเป็นอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้หัวใจเขากับหัวใจเรามาเทียบกันแล้วมันก็เหมือนกันเราก็คิดเห็นอย่างนั้นเองต่อไปนี้ท่านปัญญาท่านหนุ่มเพื่อนฟังปิดเทปแล้ว

ความเป็นมนุษย์เป็นสมบัติอันล้นค่ายิ่งกว่าสมบัติใดๆในโลกพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าอิโฉมนุสสปฏิลาโภไม่ได้ทรงตรัสอย่างอื่นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่ามนุษย์ฉะนั้นจึงได้ตรัสเรื่องของมนุษย์นี้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกแม้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ทุกบททุกบาทก็เพื่อจะเสริมมนุษย์ของเราให้มีคุณค่ายิ่งสมความเป็นมนุษย์ที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่ามนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐลาภใดไม่เหมือนกับลาภความเป็นมนุษย์ตัวท่านนักปฏิบัติได้ทราบถึงความสำคัญของมนุษย์คือเราแต่ละท่านและท่านนี่เป็นความสมบูรณ์แล้วในความเป็นมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องอัตภาพร่างกายไม่มีส่วนใดบกพร่องนี่ท่านเรียกว่าสมบัติอันล้นค่าพยายามรักษาสมบัติอันนี้และเสริมสมบัติอันนี้ให้มีความสง่างามด้วยความประพฤติทางกายวาจาใจเมื่อได้เสริมให้มีกำลังเต็มที่แล้วความที่ว่ามนุษย์เป็นของมีคุณค่านั้นจะแสดงคุณสมบัติออกมาจากความเป็นของมีคุณค่าของตนทั้งตัวเองก็หาที่ตำหนิตัวเองไม่ได้สิ่งที่มีคุณค่าแล้วไม่ว่าจะตกไปอยู่ในที่ใดๆย่อมเป็นสิ่งที่สนใจแก่โลกไปจืดจางตลอดมาดังนั้นความว่าความดีนี้จึงเป็นสิ่งที่โลกต้องการทุกยุคทุกสมัยและความดีใดจะเสมอด้วยความดีที่มนุษย์ของเราซึ่งเป็นผู้มีคุณค่าจะสั่งสมความดีให้มีขึ้นภายในตนนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสนใจให้ดูจุดสำคัญของความเป็นมนุษย์และความดีประจำมนุษย์ของเราศาสนากับเราผู้ต้องการความเป็นผู้มีคุณค่าจึงแยกกันไม่ออกพระองค์ท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเป็นการเสริมเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นไปทุกระยะดังนั้นการปฏิบัติตัวจะเป็นความยากลำบากบ้างเป็นธรรมดาของผู้มีงานกระทำประจำตนเพื่อความดีงามจึงไม่ถือว่าเป็นข้อหนักใจและเป็นเหตุให้ทอดทิ้งการส่งเสริมตนเพื่อความดียิ่งขึ้นไปนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์เราผู้มีใจสูงจะพึงสนใจเสมอส่วนใดบกพร่องพยายามดัดแปลงและซ่อมแซมส่วนบกพร่องนั้นให้ดีขึ้นเป็นลำดับยืนเดินนั่งนอนให้พยายามซ่อมแซมตัวของเราระมัดระวังสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของเราอยากให้บกพร่องและพยายามเสาะแสวงสิ่งที่ยังไม่มีสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์ก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างไรความเพียรทุกประโยคเพื่อหรือเป็นเหมือนยาบำรุงธาตุเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมโนธาตุเวลานี้มโนธาตุขาดอาหารที่ถูกต้องจึงแสดงความระส่ำระสายปรากฏเป็นโรคในจิตใจประจำทั้งเท่าที่เราก็เป็นนักบวชแต่ไม่ทราบว่าตนเป็นโรคประเภทใดนี่คือธาตุที่ขาดอาหารได้แก่ธรรมะอันถูกต้องจึงหาความสงบสุขไม่ได้การปฏิบัติตนคือการประกอบความเพียรทุกๆประโยคจึงเป็นเหมือนกับเรารับทานยาบำรุงธาตุโรคเมื่อถูกกับยาแล้วก็ย่อมระงับลงไปเป็นขั้นๆเมื่อหายสนิทดีแล้วใจก็เรียกว่าหายจากโรคไม่มีโรคเรื้อรังประจำใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าธรรมโอสถนั้นนำไปใช้ได้ทั้งภายนอกนำเข้ามาใช้ได้ทั้งภายในเฉพาะอย่างยิ่งธรรมโอสถเกี่ยวกับเรื่องมโนธาตุเป็นสิ่งสำคัญมากเราท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติตนอยู่ด้วยความอุตสาห์พยายามและอุตสาห์มาจากสถานที่ต่างๆทั้งไกลและใกล้สละทั้ง
ทรัพย์สมบัติเงินทองสละทั้งเวลาเวลาสละทั้งความเป็นความตายสละทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาก็เพื่อธรรมโอสถจะบำรุงจิตใจของเราใจที่เป็นโรคเราก็พอจะทราบนะโรคของหมายถึงกิเลสอาสวะธรรมโอสถได้แก่ยาจะต้องที่จะแก้โรคประเภทนั้นให้หายไปเป็นลำดับลำดับด้วยประโยชน์แห่งความเพียรที่เรียกว่าเป็นการรับผ่านของแสลงโกรธพากันระมัดระวังรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจัดว่าเป็นของแสลงสำหรับผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชอย่าทำความคุ้นเคยสนิทติดจมอยู่กับสิ่งที่กล่าวตรงนี้จะเป็นเครื่องแสลงต่อโรคภายในใจของเราเพราะปกติของบุคคลที่เป็นไข้ไม่ว่าเป็นไข้ประเภทใดย่อมจะชอบของแสลงเป็นธรรมดาแต่ยานั้นรู้สึกจะไม่ปล่อยสนใจเท่าไหร่นักฉะนั้นโรคกับยาจึงไม่ค่อยทันกันใจที่มีความกำเริบพุ่งเพ้อเหิมบ่อยๆก็เนื่องจากว่าได้รับของแสวงทั้งเสาะแสวงหามาทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแล้วมีความชอบใจเลยกลายเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับใจถอดถอนกันไม่ออกยกไม่ขึ้นเนื่องจากของแสวงมันทับผมจะทั้งวันทั้งคืนยืนยืนนั่งนอนยาที่จะเข้าไปแก้ของแสวงนั้นมีจำนวนเพียงนิดเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นกำลังของยากับกำลังของโรคจึงไม่ทันกันโรคจึงมีแต่เวลาที่จะกำเริบท่าเดียวเมื่อยากับโรคทันกันอยู่เสมอแล้วโรคก็นับวันสงบลงไปสงบลงไปท่านผู้ใดมีความภาคเพียรไม่ลดละและมีความขยันมากมีความจดจ่อมองดูเรื่องของโรคหัวใจของตนอยู่เสมอย่อมจะมีวันได้รับความสงบเย็นใจด้วยอำนาจของธรรมโอสถมีความเปลี่ยนเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิที่เป็นยาระงับโรคประเภทหนึ่งเป็นขั้นต้นศีลเป็นภาคพื้นเป็นรั้วกั้นโรคประเภทที่หยาบจะล่วงไหลเข้ามามีศีลเป็นรั้วกั้นศีลเป็นรั้วกั้นแล้วจิตใจไม่สงบหาช่องที่จะออกท่านจึงนำธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องบังคับภายในอีกเรียกว่ารั้วภายในมีสติระมัดระวังรักษาจิตใจทั้งตนภาวนานำธรรมะบทใดบทหนึ่งเข้ามาเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจซึ่งเป็นตัวขนองสำคัญเช่นกำหนดอนาปานสติเป็นต้นนี่ก็คืออุปมาเหมือนกันกับว่าเชือกสำหรับผูกมัดจิตใจตัวขนองหรือจะเรียกว่าให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของ

็เมื่อจิตมีอารมณ์อันเดียวได้เกี่ยวกับบทธรรมอยู่ไม่ขาดวรรคขาดตอนมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาแล้วมันจะยังเข้าสู่ความสงบทันว่าจิตอยู่ใจรวมใจรวมกระแสของตนเข้ามาเรียกว่าใจรวมจิตอยู่เมื่อจิตรวมกระแสใจรวมกระแสเข้ามาถึงตัวจิตแล้วจิตก็อยู่เห็นความรู้สึกของตนเองได้แจ่จิตดวงนี้อย่างเด่นชัดนี่ท่านเรียกว่าจิตอยู่หรือจิตสงบนั่นแหละโรคระงับความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงทั้งหลายที่เกี่ยวกับความคิดจะเป็นฝ่ายอดีตอนาคตมาปรากฏเป็นความสงบอยู่ในปัจจุบันด้วยอำนาจแห่งการภาวนามีโรคเดียวระงับไปพักอยู่เนี้ยเมื่อโรคระงับไปใจก็สบายพอได้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วเช่นนี้ยอมเป็นสักขีพยานในการที่จะบำเพ็ญต่อไปให้ยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกความสงบขนาดนี้ก็เป็นที่พึงพอใจในขั้นแรกแต่ยังไม่เป็นที่พอใจในขั้นต่อไปผู้หวังความก้าวหน้าและหวังความเจริญความสุขอันยิ่งยวดเข้าไปกว่านี้ย่อมจะเร่งความเพียรของตนเข้าไปเป็นลำดับต่างๆจนปรากฏเห็นจิตมีความสงบอยู่ได้เป็นเวลานานแม้จะถอนตัวออกมาแล้วก็ทรงความสงบเยือกเย็นจิตใจไว้หากจะมีความคิดก็คิดไปตามเรื่องของธรรมไม่ได้คิดเป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อเหินดังที่เคยเป็นมามีเรียกว่าจิตดีใจรวมเราจะเห็นเราเป็นของมีคุณค่าหรือใจมีคุณค่าก็เริ่มจะเห็นในระยะนี้ในระยะที่จิตมีความสงบทรงตัวอยู่ด้วยความรู้เฉพาะตัวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นสิ่งใดในเวลาเช่นนั้นท่านเรียกว่าเอกคตาถึงความเป็นหนึ่งคือไม่มีสองกับอารมณ์หนึ่งอยู่กับความรู้เท่านั้นอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันแน่ที่สุดบทภาวนาจะเป็นบทใดก็ตามก็ย่อมงดกันในเวลาเช่นนั้นจนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาแล้วค่อยนำทำบทนั้นๆที่ตนเคยบำเพ็ญเข้ามากำกับไว้อีกเพื่อให้หยุดเป็นที่ยึดหรือเป็นหลักใจและทำสติของตนให้จดจ่ออยู่กับบทธรรมนั้นใจเมื่อได้รับการสนับสนุนหรือการบังคับไม่ให้ส่งออกภายนอกแต่ให้อยู่กับบทธรรมดังที่กล่าวนี้ก็ยอมจะเข้าสู่ความสงบได้อีกเมื่อชำนาญเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้กำหนดบทธรรมบทใดก็ตามเพียงแต่กำหนดความรู้ที่ปรากฏเป็นจุดเด่นดวงขึ้นมาตามกำลังของสมาธิขั้นใดแล้วก็ลงได้เช่นเดียวกับเราบริกรรมยังมีทางลงได้ง่ายยิ่งกว่านั้นอีกเพราะความชำนาญที่เคยเป็นมาแล้วนี่ก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่าธรรมโอสถระงับโรคภายในใจของเราที่เป็นความฟุ้งซ่านให้กลายเป็นใจสงบสงบอยู่ด้วยสงบเยือกเย็นทั้งที่มีงานทำคือคิดคือปรุงได้อยู่ด้วยเรื่องของสมาธิไม่ใช่จะมีความอยู่ตัวในเพียงที่ในขั้นเริ่มแรกเท่านั้นยังจะเปลี่ยนสภาพแห่งความละเอียดของตนไปเรื่อยๆแม้ถอนออกมาแล้วก็เปลี่ยนสภาพคือความสงบมากเข้าไปเป็นลำดับลำดับอันดับต่อจากนั้นเราจะใช้อุบายวิธีต่างๆที่เรียกว่าปัญญาใคร่ครวญดูตามหลักความจริงที่มีอยู่รอบตัวของเรานี้ได้เพราะใจที่มีสมาธิเป็นเครื่องอบรมย่อมเป็นจิตไม่หิวโหยจะพิจารณาสิ่งใดทำหน้าที่การงานอันใดย่อมเป็นชิ้นเป็นอันเช่นเดียวกับบุคคลที่มีกำลังธาตุขันธ์สมบูรณ์บริบูรณ์และไม่หิวโหยอาหารใดๆทำอะไรก็ทำดีคนที่มีความหิวโหยเป็นเครื่องบังคับแม้จะทำงานใดๆก็

ันจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยเพราะความหิวโหยเป็นเครื่องมือครับให้รีบให้ด่วนและทำให้ใจเดือดร้อนบุ่นวายไปด้วยเพราะความหิวโหยเป็นมีกำลังมากกว่ามีจิตใจที่มีความฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นเจ้าเรือนยอมมีความหิวโหยกับอารมณ์ต่างๆจะพิจารณาทางด้านปัญญาดูความจริงก็กลายเป็นเรื่องปลอมไปเสียตามธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ในส่วนร่างกายของเราทั้งที่เป็นส่วนรูปส่วนนามธรรมย่อมทรงความจริงของตนไว้เสมอมาแต่เพราะจิตดวงเดียวเท่านี้ไม่จริงเมื่อเป็นเช่นนั้นพิจารณาสิ่งใดจึงกลายเป็นของปลอมกันไปหมดผลที่จะพึงได้รับก็ปลอมคือเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่เป็นความร่มเย็นเป็นสุขฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาให้ถึงหลักความจริงนะเริ่มแรกตั้งแต่หลักความจริงของอาการจะเป็นอาการใดก็ตามในส่วนร่างกายให้เห็นตามหลักของอาการนั้นๆอย่าไปเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากยิ่งกว่าหลักความจริงนั้นไปนอกจากจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงในส่วนร่างกายของเรานี้มีอะไรอยู่บ้างกำหนดเข้าไปตั้งแต่ผิวหนังเริ่มดูตั้งแต่ผิวเข้าไปให้เห็นเป็นความจริงดูเข้าไปข้างในความจริงของเขาแล้วคืออะไรนี่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายไปมากย่อมจะทราบสิ่งที่มีความสะอาดอยู่ในร่างกายของเรานี้หนาก็ไม่เท่าใบลานและนอกจากนั้นยังมีอะไรซึ่งเป็นมูลติดอยู่กับผิวนั่นอีกเราจะหาเอาความสะอาดอย่างแท้จริงแล้วในส่วนร่างกายของเราหมดทุกส่วนจะไม่เจอเลยเป็นความจริงอยู่ด้วยสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งนั้นนี่ละลักความจริงเป็นอย่างนี้ปัญญาอย่างลงไปเขาเห็นครับเราจะแยกออกเป็นส่วนๆก็แยกไปตามโอกาสที่เราได้พิจารณาทางปัญญาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเมื่อเห็นส่วนหนึ่งแล้วจะเป็นเหตุให้กระจายถึงส่วนอื่นทั่วไปหมดในส่วนของร่างกายเพราะไม่มีสิ่งใดจะแปรปรอมจากกันไปโดยความเป็นของปฏิกูลก็ดีโดยความเป็นธาตุก็ดีหรือโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ดีโดยความเป็นทุกข์ก็ดีโดยความก็ดีมีส่วนเสมอภาคกันไปหมดไม่ว่าอาการส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เสมอภาคกันด้วยความจริงตามที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้อย่างลงตามความจริงอย่างนี้โดยถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปัญญาเห็นชอบแล้วจะมีสิ่งใดเล่ามาขัดแย้งจิตใจให้เกิดความขัดข้องยุ่งเหยิงให้เกิดความพอพันหรือก่อทุกข์แก่ตนเองด้วยปัญญาที่ชอบนี้จะไม่มีนี่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านกล่าวชอบท่านกล่าวไว้อย่างนี้กล่าวตามหลักความจริงไม่ปลอมไม่แปลงไม่หาสิ่งใดมาเพิ่มและไม่หยิบยกออกจากความจริงให้บกพร่องไปความจริงมีอยู่เท่าไรตรัสลงตามหลักความจริงผู้พิจารณาต้องพิจารณาให้รู้ตามหลักความจริงส่วนด้อยส่วนใหญ่ส่วนไหนให้ถึงความจริงด้วยกันใจจะไม่จริงนั้นไม่มีเลยต้องจริงเป็นลำดับไปนับแต่ปัญญาขั้นเริ่มแรกเราก็พิจารณาอย่างนี้ขั้นต่อไปก็พิจารณาสิ่งนี้ให้เห็นเป็นความจริงชัดเจนลงไปอย่างรวดเร็วเป็นลำดับเมื่อวันนี้ก็เห็นความจริงวันหน้าก็เห็นความจริงคราวนี้ก็เห็นความจริงคราวหน้าก็เห็นความจริงความจริงต่อความจริงได้ผสมกันเป็นลำดับแล้วความจริงจะมีกำลังพอตัวได้อย่างไรเพราะทุกสิ่งจะมีความเจริญขึ้นไปต้องอาศัยการส่งเสริมบำรุงเสมอไม่ว่าทางดีทางชั่วย่อมเป็นเช่นนั้นก็เราพิจารณาให้ถึงความจริงอยู่เช่นนี้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่โดยถูกต้องก็ย่อมจะเห็นความจริงมาเห็นความจริงลงไปมากน้อยแค่ไหนเรื่องภาระคือความขดถ่วงจิตใจที่เรียกว่าอุปทานนั้นจะค่อยเบาไปเป็นลำดับเห็นความจริงแค่ไหนอุปทานหมดไปแค่นั้นเห็นความจริงอย่างถึงที่หรืออย่างเต็มที่อุปทานก็ถอนอย่างถึงที่เหมือนกันเฉพาะอย่างยิ่งเช่นส่วนร่างกาย
เห็นให้ถึงที่แห่งตามหลักความจริงดังที่อธิบายผ่านมาแล้วจิตก็ย่อมถอนจากความเป็นเจ้าของโดยอุปทานเป็นเจ้าเรือนได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการพิจารณาส่วนร่างกายที่ท่านเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงเป็นบทบาทสำคัญที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้แต่ความที่ถูกจริตจิตใจกับอาการใดนั้นขึ้นอยู่กับจริตของผู้พิจารณาในขั้นเริ่มแรกต่อไปหากจะกระจายทั่วถึงกันไปไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างข้างหน้าข้างหลังจะรวมเข้าสู่หลักความจริงของปัญญาที่พิจารณาโดยชอบธรรมแล้วเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะฝืนตัวไปได้เมื่อปัญญาได้พิจารณาเห็นตามหลักความจริงอย่างชอบธรรมแล้วไม่มีกิเลสตัวใดจะฝืนตัวเข้ามาขัดแย้งฉุดลากปัญญาที่เป็นความชอบธรรมนั้นให้กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปไม่มีเลยสิ่งที่เคยเกิดท่วงจิตใจก็จะต้องถูกถอดถอนออกเป็นลำดับลำดับใจที่เคยอยู่ใต้อำนาจของอุปาทานที่ครอบเอาไว้ก็จะถอนตัวขึ้นมานี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาอย่างนี้มีอธิบายอย่างรวบรัดให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาเราจะแยกออกตามเป็นอาการแยกกองเป็นกองก็แล้วแต่ความแยบคายของปัญญาของแต่ละท่านและแต่ละนิสัยจะทำให้เหมาะสมกับตัวและเป็นที่ถนัดใจยังไงผลปรากฏขึ้นมาจากการพิจารณาโดยอุบายที่ถูกจริตแต่ละท่านหรือแต่ละรายนั้นเป็นอย่างไรบ้างย่อมจะทราบได้ภายในตัวเองแต่การพิจารณานั้นไม่เพียงแต่พิจารณาครั้งนี้แล้วผ่านไปหากยังไม่เสร็จยังไม่สิ้นยังไม่พอกันกราบใดก็ต้องพิจารณาไปจนถึงความพอเช่นเดียวกับรับทานอาหารรับทานจนพอแล้วอยากเข้าใจว่าเพียงคำหนึ่งแล้วเป็นที่พอคำนี้หนุนคำนั้นคำนั้นหนุนคำนั้นจนถึงความพอดีแล้วธาตุย่อมทราบภายในตัวเองการรับทานก็เป็นอันหมายยุติกันได้ด้วยความพอเป็นเครื่องตัดสินมีการพิจารณาสภาวะธรรมที่มีอยู่รอบตัวของเราก็ย่อมมีการพิจารณาเช่นนั้นเหมือนกันพิจารณาจนพอเมื่อพอแล้วก็ยุติกันได้ส่วนไหนที่ยังไม่พอพิจารณาส่วนนั้นเข้าไปส่วนร่างกายที่เรียกว่ากองรูปนี่พอเรื่องกองเวทนาที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะก็จะเป็นเชื้ออันหนึ่งซึ่งเปรียบเหมือนกับว่าเชื้อไฟปัญญาจะต้องรู้กลามเข้าไปซึมทราบเข้าไปเป็นลำดับลำดับทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจมีมากน้อยปัญญาย่อมพิจารณาตามเข้าไปจนถึงจุดที่เกิดของทุกขเวทนาได้แก่จังสุขที่เกิดมากน้อยภายในใจปัญญาก็สามารถจะพิจารณาเข้าจนถึงจุดเหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างนี้มีจิตเป็นรากฐานหรือเป็นต้นสิ่งนี้เป็นกิ่งก้านสาขาเมื่อจับกิ่งแล้วตามกิ่งเข้าไปก็ต้องถึงลำต้นถ้าเราตามด้วยปัญญาจะต้องถึงลำต้นถึงความจริงของสิ่งเหล่านี้มีเป็นปัญญาประเภทหนึ่งหรือขั้นปัญญาขั้นต้นหมายถึงการพิจารณาส่วนร่างกายปัญญาขั้นที่สองพิจารณานามธรรมประมวลเข้าไปถึงใจปัญญาขั้นที่สามพิจารณาใจเลยเพราะรวมตัวลงไปอยู่ที่นั่นแล้วต้องพิจารณาที่ไหนความทราบชัดในสิ่งทั้งสามนี้ก็ย่อมเป็นเครื่องตัดสินโดยทางปัญญาได้เป็นลำดับลำดับพิจารณาส่วนร่างกายพอแล้วใจย่อมทราบถอนตัวออกมาหมดความกังวลเกี่ยวข้องพิจารณาอาการทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจชัดแล้วก็ย่อมหายสงสัยนี่เป็นปัญญาขั้นที่สองขั้นที่สามก็ยังเข้าไปถึงจุดของอาการทั้งสี่และห้าคือรูปขันธ์ซึ่งเป็นของใหญ่เกิดขึ้นมาจากนั้นเป็นสิ่งสำคัญขั้นนี้เป็นขั้นที่ละเอียดอยู่ไม่น้อย
หากว่าไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้แสดงผ่านให้ทราบไว้ก่อนบรรดานั่นท่านนักปฏิบัติเมื่อเข้าไปถึงจุดนี้แล้วรู้สึกจะลืมตัวคือเพลินอยู่กับความสุขความสำราญจุดนั้นนี่จะเรียกว่าละชั่วได้แล้วมาติดดีก็ถูกในจุดนี้ละบาปได้แล้วยังบุญคือความสุขความสบายอยู่ในจิตนั้นแต่เมื่อรวมแล้วท่านเรียกว่าเป็นสมมุติด้วยกันบาปก็เป็นสมมุติบุญก็เป็นสมมุติคือความสุขกับความทุกข์ทั้งสองประเภทนี้ที่อาศัยจิตเกิดขึ้นนี่ท่านเรียกว่าเป็นสมมุติถ้าต้องการจิตให้เป็นนิมมุติต้องพิจารณาแยกหรือให้รู้เท่าทั้งสมมุติทั้งสองนี้คือสุขกับทุกข์มันเป็นเวทนาเช่นเดียวกันอาศัยจิตเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่จิตครับร้อมอยู่ภายในจิตยุรวมคืนกันอยู่กับจิตในเมื่อยังแยกไม่ออกเมื่อปัญญาได้พิจารณาเข้าถึงสุขนี้ให้เห็นทั้งสุขที่ปรากฏขึ้นเป็นส่วนละเอียดทั้งทุกข์ที่เป็นของคู่กันปรากฏขึ้นอย่างละเอียดเช่นเดียวกันโดยทำนองที่เราพิจารณาสภาวะธรรมส่วนอีกและจิตด้วยถ้าเราจะว่าแต่เพียงเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆหากจะมีส่วนละเอียดยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกเราก็อาจจะไม่สามารถเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจให้พิจารณาลงไปโดยความเข้าใจว่าสิ่งใดที่ยังเหลืออยู่ก็ให้เหลือสิ่งใดที่ไม่เหลือจะขาดสะบั้นไปหมดกับสิ่งทั้งหลายที่เคยพิจารณาแล้วผ่านไปผ่านไปหรือสิ้นไปสิ้นไปนั้นก็ขอให้สิ้นไปส่วนใดที่เหลือก็ให้เหลือฉะนั้นจึงอย่างลงที่จิตนั่นเองเอาจิตจะเป็นสิ่งที่สูญสิ้นไปเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลายที่เป็นประเภทของกิเลสนั้นก็ให้สูญไปถ้าจะยังอยู่ก็ให้รู้ตามหลักความจริงไม่ต้องรู้ได้ด้วยการคาดคะเนนี่ปัญญาจึงก็ได้วางตัวจะได้วางตัวลงอย่างเต็มที่ในเวลาที่นั้นไม่ต้องแบ่งสู้แบ่งรับกันถ้าหากว่าจะแบ่งเวทนาไปส่วนหนึ่งคือสุขทุกข์ไปส่วนหนึ่งจะแบ่งจิตไปส่วนหนึ่งนี้จะมีการแบ่งสู้แบ่งรับอาจจะเป็นเหตุให้เสียค่าหรือเผลอตัวฉะนั้นประมวลลงมาหมดเอาให้แหลกด้วยกันคือหมายคำว่าพิจารณาให้รอบหมดให้รู้ไปหมดเอาอะไรจะสูญไปด้วยกันก็ให้สูญไปหมดสิ้นไปหมดจะไม่มีความรู้สึกปรากฏอยู่เลยก็เพราะว่ามันดับไปด้วยกันหมดก็ให้รู้ด้วยปัญญานี้เองนั่นปัญญาได้เลยได้พิจารณาลงอย่างเต็มที่ไม่มีการย่อหย่อนผ่อนตัวแล้วจะได้เห็นความจริงอย่างเต็มที่ขึ้นมาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ดับลงไปแต่ธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายดับหมดแล้วนั้นที่นี่ไม่ดับนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กิเลสสิ้นไปหมดธรรมชาติที่รู้ว่ากิเลสสิ้นไปนั้นเลยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วอย่างเต็มที่มีการพิจารณาเพื่อจะตัดความรักความสงวนอันเป็นส่วนสมมุติซึ่งมีอยู่กับจิตใจให้หมดสิ้นไปจึงไม่ควรจะแสวงวิเคราะห์สงวนสิ่งใดไว้พิจารณาลงไปให้เต็มที่อย่างนั้นก็ย่อมถึงความจริงอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดจะมาปลอมแปลงหรือเป็นของแสดงแก่ตนเองหรอกอีกแก่ตนเองเองอีกต่อไปนี่ท่านเรียกว่าจิตสิ้นพยศจิตหายจากโรคภายในใจแล้วคืออาสวะเพราะอำนาจแห่งธรรมโอสถถ้าได้หายอย่างเต็มที่แล้วเรียกว่าโรคจิตนี้รักษายากมากไม่มียาขนานใดไม่มีหมอคนใดแพทย์คนใดจะมีความรู้ความฉลาดบรรดาแพทย์ทั่วๆไปที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากหมอเอกคือพระพุทธเจ้ายาเอกคือธรรมโอสถเท่านั้นจะแก้โรคประเภทนี้ให้หายเรื่องเกิดเรื่องตายในภพในชาติที่เคยเป็นมามีกี่มากน้อยจนตัวเองไม่สามารถจะนับอ่านดังนั้นก็เป็นอันว่าได้ยุติกันในขณะที่จิตตรงนี้ได้เปลี่ยนสภาพจากสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกับตนทำความกังวลตลอดมากลายเป็นนิพพัตตะขึ้นมาภายในตัวเอง
นั่นแหละ

อยู่ที่ไหนก็สบายตามเรื่องของโลกก็ย่อมมีการบกพร่องขาดเสื่อมสมบูรณ์บ้างนี่สับเปลี่ยนกันไปกันมาตามวิสัยของโลกแม้ที่จุดธาตุขันธ์ของเราซึ่งเป็นโลกอันหนึ่งอยู่ภายในตัวเองก็ต้องแสดงความเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอไม่อยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชาของเราที่เป็นเจ้าของแต่ธรรมชาตินั้นจะไม่เอียงเอียงไปตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทั้งข้างนอกและข้างในมีความคงที่อยู่ด้วยความพอตัวสุขโตจะคิดออกไปก็ไม่ทำความเกี่ยวผูกพันตัวเองอยู่ที่ไหนก็สบายเหมือนอย่างคนไข้ที่หายจากโรคแล้วเวลาที่กำลังเป็นไข้นั่งหนักในอิริยาบถทั้ง4จะไม่มีอิริยาบถใดเป็นที่สบายสำหรับคนไข้พอเมื่อโรคได้หายแล้วกลายเป็นปกติคนไข้ก็สะดวกสบายมีความยิ้มแย้มแจ่มใสประกอบหน้าที่การงานได้อย่างสะดวกสบายจิตใจเมื่อถึงขั้นเป็นอิสระเสรีแล้วก็ยอมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแม้จะดีอาศัยขันอยู่ก็ตามขันก็ทราบว่าขันไม่ได้หลงว่าขันนี้เป็นอื่นเป็นใดไปอีกความเปลี่ยนแปลงก็ทราบตลอดมาแล้วยังจะทราบยังทราบอีกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปถึงขีดสุดของสมมตินั้นเมื่อตัวเองไม่ทำความก่อกวนหรือยั่วยวนหลอกลวงตนเองแล้วไม่มีอะไรจะมาหลอกลวงได้ในโลกสำคัญจริงๆก็คือเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญเพศสันปั้นรอขึ้นมาหลอกตัวเองจนได้ให้โกรธให้เกลียดให้กล้าให้กลัวอยู่นั่นแหละอยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องเฉยๆไม่มีในจิตมีแต่เรื่องหลอกลวงทั้งนั้นเมื่อได้ไม่ได้ชำระหรือซักฟอกออกเรื่องเหล่านี้ออกให้หมดแล้วจิตจะเฉยด้วยความรู้รอบดูด้วยความสบายไม่นะเมื่อว่าจิตของไข่ต้องเป็นเช่นนั้นนี้ขอให้ท่านนักปฏิบัติจงทำความสนใจในสิ่งที่มีคุณค่าของเรามนุษย์รวมทั้งร่างกายและจิตใจแยกออกไปอีกให้จิตใจเป็นของประเสริฐพยายามทำใจของเราให้ประเสริฐด้วยหลักธรรมปฏิบัติตนให้ชอบเห็นก็ให้ชอบทำได้ยินให้ชอบทำอย่านำสิ่งที่เป็นข้าศึกเข้ามาเพื่อแฝงจิตใจสมชื่อว่าเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ตรงข้ามก่อข้าศึกแก่ตัวเองอยู่ที่ไหนก็สบายคือทั้งเรื่องนักบวชนักปฏิบัติมีหน้าที่อันเดียวไม่มีงานการอะไรที่จะยุ่งเหยิงวุ่นวายแม้แต่ท่านที่เป็นฆราวาสก็ยังมีความสนใจใคร่ต่อธรรมประพฤติปฏิบัติเราเป็นนักปฏิบัตินักบวชด้วยแล้วยิ่งมีหน้าที่อันเดียวเท่านี้ก็ควรจะกลุ้มอกกลุ้มใจถ้าเราได้มีผู้สนับสนุนส่งเสริมเราให้ได้ทำงานเป็นเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องอาหารสถานที่อยู่ใช้สำหรับสมณะบริโภคใช้สอยไม่มีอะไรบกพร่องหากจะบกพร่องบ้างเราก็ให้สมกับว่าเราเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาประจำตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ควรจะเดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งที่มีขึ้นหรือเกิดไปหรือหายไปบกพร่องไปอะไรบกพร่องก็ไม่สำคัญเท่าความประพฤติเพื่อทางที่ดีของเราบกพร่องสิ่งนี้บกพร่องทำความเดือดร้อนแก่ตัวเองจริงๆให้สังเกตดูอันนี้นี่เป็นของที่มีค่าทุกสิ่งทุกอย่างมาก็เพื่อหามาก็เพื่อประดับอันนี้ผู้นี้ได้รับสิ่งที่ประดับโดยชอบธรรมนี้จะเป็นความสุขความเจริญเท่านั้นนั่นในอวสานของธรรมนี้เราเห็นว่าสมควรเจริญ

0: ราะผมเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วความเป็นผู้น้อยมาก็แสดงว่าเคยผ่านเรื่องความเป็นผู้น้อยเรื่องต่างๆความเป็นของตนภายในจิตใจมาแล้วที่เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ไปที่ไหนไม่สนิทใจเราก็ไม่อยู่ไปที่ไหนไม่สนิทใจเราก็ไม่อยู่ครูบาอาจารย์ท่านก็ดีแต่ไม่สนิทใจก็ต้องหาอุบายออกไปจากท่านไปโดยท่านก็ไม่รู้ว่าเราไม่สนิทใจกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆเขาจะว่าลาไปเที่ยวธรรมดานี่คือความลุกหายต่อครูต่ออาจารย์ผู้ให้อุบายแนะนำสั่งสอนโดยความถูกต้องเป็นที่สนิทใจของผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านเราก็เป็นผู้หนึ่งในระยะนั้นซึ่งเป็นผู้มุ่งต่อการศึกษาอบรมอย่างยิ่งไม่ใช่ศึกษาอบรมธรรมดามุ่งอย่างยิ่งเลยพูดง่ายๆก็ว่ามุ่งพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นในการออกปฏิบัติตั้งแต่ท่านเริ่มแบบออกเราไม่ได้มุ่งอะไรทั้งหมดมุ่งความเป็นผู้สิ้นกิเลสโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องสอบแสวงหาครูอาจารย์ที่เหมาะกับจริตเป็นที่แน่ใจในการให้อุบายสั่งสอนต่างๆว่าไม่ผิดทางไม่เป็นที่สงสัยสำหรับเราพบผู้ไปรับการอบรมกับท่านฉะนั้นจึงต้องไปหาอาจารย์องค์นั้นไปหาอาจารย์องค์นี้ฟังท่านพูดท่านให้อุบายสั่งสอนทางตาก็ดูทางหูก็ฟังทางใจก็คิดยังไม่สนิทใจไม่เป็นที่แน่ใจก็ต้องหาอุบายลาท่านออกไปเพื่อสอบแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นๆอีกต่อไปแต่ไม่ให้ท่านสะมุ่งหาท่านอาจารย์มันไปเป็นที่สนิทใจเต็มที่เรียกว่าหาไม่ได้อีกแล้วจิตใจลงเต็มที่ที่ว่าในคืนวันนั้นท่านแสดงธรรมให้ฟังอย่างถึงใจมันก็เป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดความมั่นใจขึ้นทางนั้นตาก็ดูหูก็ฟังใจก็คิดการแสดงออกของท่านไม่ผิดจากหลักธรรมหลักที่ไหนไม่มีสิ่งใดที่จะเคลือบแฝงประปาผลโผลในการแสดงออกและการประพฤติปฏิบัตินี่มันเป็นที่สนิทใจการแสดงธรรมะผมไม่เคยได้ยินท่านแสดงว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นหน้าหรือเป็นอย่างนี้ไม่เคยแสดงออกด้วยความแน่ใจทุกอย่างไม่ว่าธรรมะท่านใดเราจึงไม่ตรงจิตตรงใจเป็นที่อุ่นจริงๆอยู่กับท่านกันมันแม้ตนยังไม่มีสมบัติอันใดก็ตามเมื่อเข้าไปพึ่งร่มเงาของมหาเศรษฐีแห่งธรรมแล้วเราก็พลอยมีความร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยความเป็นผู้น้อยเป็นอย่างนี้ออกจากท่านไปประพฤติปฏิบัติตามการอันควรแทนที่จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นโดยลำพังเราที่ปฏิบัติคนเพียงคนเดียวซึ่งไม่มีหน้าที่การงานอะไรเข้าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายเลยแต่จิตใจมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าอยู่ขั้นดูไปนานๆมันเลยปรากฏเหมือนกับไม่มีความหมายอะไรในตัวของเราเองก็เหมือนกับเวลาอยู่กับท่านซึ่งได้ดื่มทำเพราะอาศัยรัศมีธรรมเมตตาของท่านมันก็มีความร่มเย็นเอาไปโดยลำพังตนเองเพราะระยะนั้นยังไม่มีหลักใจด้วยเหตุนี้เลยนะออกไปโดยลำพังตนเองนั่นจึงไม่ได้หลักไม่เกียรติอยู่ไปนานมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆดูพิจารณากำหนดภาวนาหนึ่งนั่นก็ไม่ได้นานหลังวกไปเย็นมาไม่ได้ต้องกลับเข้าไปหาสมุดที่เราสังเกตเราอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามเราได้ตั้งคำสัตย์ไว้แล้วว่านี่แหละคือครูอาจารย์ของเราแท้หากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตราบใดเราจะไม่หนีจากท่านตราบนั้นจนกว่าว่าชีวิตท่านหาไม่หรือว่าชีวิตเราหาไม่เว้นเฉพาะการเวลาที่ประกอบความภาคเพียรตามการตามสมัยในบางโอกาสนั้นแต่เราถือสถานที่อยู่ของท่านหรือท่านอยู่ในสถานที่ใดเราถือที่นั่นเป็นเหมือนบ้านของเราแม้จะไปทำการทำงานที่ไหนเราก็ถือนั้นเป็นบ้านเป็นหลักเป็นฐานต้องกลับมาบ้านนั้นที่เรียกว่าเป็นบ้านของเราเมื่ออยู่กับท่านถึงจิตใจจะไม่เป็นไปมันก็มีความอบอุ่นความเย็นสบายที่เกิดปัญหาราคะต่างๆก็ไม่กำเริบไม่แสดงออกมาถึงจิตจะยังไม่ได้หลับได้เชื่อก็ยังมีท่านเป็นหลักเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดให้เราได้รับความร่มเย็นจนกระทั่งจิตมีหลักมีฐานขึ้นทางท่านสมาธิ เกี่ยวข้องไปถึงด้านปัญญาด้วยอยู่ด้วยจิตมีความละเอียดเข้าทับเพียงไรยิ่งเห็นความจำเป็นของครูของอาจารย์มากขึ้นเท่านั้นแม้จะเราจะแน่ใจว่าจิตนี้ไม่เสื่อมก็ตามแต่เพื่อทำขั้นสูงนั้นจะต้องได้รับการอบรมแนะนำไปเป็นระยะระยะตามที่เรามีข้อข้องใจจะต้องเรียนกราบเรียนถามท่านหรือไม่ข้องใจท่านก็ต้องแสดงธรรมะเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมะอันสูงสุดทุกๆการที่ท่านเทศอบรมพระไม่เคยจะตกค้างอยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมเลยใจของเราเป็นหลักแต่ยิ่งมีความดูดดื่มในการได้ยินได้ฟังเขายิ่งกว่าแต่ก่อนมากจนกระทั่งแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นภายในใจตามที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังจึงไม่จำเป็นจะต้องเล่าที่นี่เสียเวลาการพูดทั้งนี้เพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่หมู่เพื่อนที่มาอบรมศึกษาให้ทราบว่าเราที่หมู่เพื่อนมาเสกสรรว่าเป็นครูเป็นครูได้เคยเป็นผู้น้อยมาแล้วความบกพร่องของความเป็นผู้น้อยซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้นั้นเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างเป็นสาเหตุที่จะทำให้เจ้าของไม่แน่ใจอยู่เสมอเราก็ทราบได้อย่างชัดเจนต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเสมอการเชื่อครูเชื่ออาจารย์ซึ่งเป็นที่เราแน่ใจแล้วจึงเป็นพลังสำคัญที่จะพยุงจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความราบรื่นเสมอเมื่อเราได้เป็นครูเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนเราก็อดจะคิดมาได้ในเรื่องของเราที่เคยเป็นผู้น้อยมามีความจำเป็นกับครูบาอาจารย์อย่างไรบ้างอันนี้เองที่เป็นเหตุให้มีความห่วงใยกับหมู่เพื่อนทั้งหลายที่มาอาศัยผมจึงต้องได้อบรมสั่งสอนเสมอผิดถูกดีชั่วประการใดผมไม่เคยปิดบังลี้ลับแม้จะเป็นกิริยาแสดงออกภายนอกผิดตรงไหนก็ต้องบอกตรงนั้นผิดตรงไหนบอกตรงนั้นเพราะเหตุไรเพราะให้หมู่เพื่อนได้สติสตางค์ให้รู้ว่าสิ่งนั้นผิดและมาปฏิไม่ทำต่อไปในการข้างหน้าหากไม่บอกก็จะผิดไปเรื่อยๆความผิดไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นของดีก็ทวีรุนแรงขึ้นไปการความเป็นห่วงหมู่เพื่อนจึงทำให้มีการดุด่าว่ากล่าวหรืออบรมสั่งสอนอยู่เสมอเพื่อให้เป็นเครื่องดิบภายในจิตใจหรือเพิ่มพลังทางด้านจิตใจมากยิ่งขึ้นหมู่เพื่อนมีความห่วงใยตัวเองอย่างไรบ้างหรือไม่ขนาดไหนคือผมเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนหนึ่งอาจจะไม่คิดว่าผมท่านทั้งหลายอาจจะไม่คิดว่าผมมีความห่วงใยหมู่เพื่อนอะไรนะก็ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ที่อยู่สะดวกสบายแล้วแต่ผู้ใดจะปฏิบัติการงานถึงเวลาก็มาอบรมสั่งสอนเองนั้นผมไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับผมเองเป็นอยู่ภายในจิตใจโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เป็นด้วยความสงสารในเรื่องการห่วงใยหมู่เพื่อนสงสารหมู่เพื่อนก็เพื่อจะให้หมู่เพื่อนได้มีกำลังทางด้านจิตใจอันเป็นทางปลอดภัยจากกิเลสทั้งหลายโดยลำดับเพราะกิเลสนี้ถือไม่ว่าประเภทใดถือว่าเป็นข้าศึกต่อจิตใจอย่างยิ่งมีเราเป็นนักบวชได้สละมาแล้วจากบ้านจากเรือนจากภาคต่างๆประเทศต่างๆมุ่งหน้ามาสู่สถานที่นี้ผมก็เข้าใจแล้วว่ามุ่งหน้ามาเพื่อผมเพื่อการอบรมกับผมเหล่านี้ผมคิดหมดผมเป็นหัวหน้าจะไม่คิดได้อย่างไรด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ระมัดระวังสิ่งที่จะมาเกี่ยวข้องให้เกิดความวุ่นวายในหน้าที่การงานของสมณะเราได้จากการมันเป็นสมณะธรรมเพลินจะกลมนั่งสมาธิภาวนาใครมาเกี่ยวข้องหรือใครจะไปเที่ยวไม่ร่อนตามวัดตามวาผิดไปร่ำเวลาผมเป็นคนห้ามตัวเองไม่ให้ไปนี่ก็เพราะรักษาเพื่อนฝูงให้ได้รับความสะดวกสบายนอกจากคุณพระกำลังสังหารอยู่นี้เราเคยได้แนะเคยได้ไว้แล้วกับตอนบ่ายสี่โมงเวลาท่านตัดฝาดขนน้ำถาได้ขึ้นเสร็จตรงจะให้เลยนอกเวลานี้แล้วไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากมีรายจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องพาไปดูเพราะเป็นผู้สำคัญที่ควรจะได้เป็นคติตัวเองและเป็นผู้เสียส่วนรวมกว้างขวางมากมายอย่างนี้เราก็อาจพาไปเองถ ถ้าเป็นคนประเภทนั้นหรือให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำไปนอกนั้นเราเอาไม่เอาให้เข้าไปยุ่งเลยนี่ก็เพราะความเป็นห่วงเพื่อนฝูงให้ได้รับความสะดวกสบายผมเคยเป็นผู้น้อยจิตใจอยู่กับครูบาอาจารย์จะทำอะไรจะไปไหนมาไหนความกลัวกลัวท่านมากกลัวท่านอาจารย์มากกลัวมากเรื่องใหญ่มากเคารพมากเรื่องตัวต้องกลัวมีความเคารพมากรักท่านมากเรื่องใหญ่ทุกอย่างรวมกันนี้หมดการไปมาที่ไหนก็ดีผมต้องไปถึงหมดกวดขันเขามานิมนต์ไปฉันที่นั่นที่นี่ผมก็ไม่รับพระในวัดนี้ได้อยู่สบายทุกๆองค์นอกจากเป็นความจำเป็นเป็นบางการบางสมัยนั้นมันมีได้ในโลกนี้เราก็เอารวมผ่อนผันไปเสียตามการที่เห็นว่าจำเป็นธรรมดาทั่วไปนี่เราไม่เข้ามายุ่งเราเป็นคนพูดเองเรารักษาพระเองคนอื่นพูดอาจเกรงใจเขาเราไม่เกรงใจผู้ใดยิ่งกว่าเกรงใจธรรมคือเกรงธรรมเนี่ยเกรงว่าหมู่เพื่อนจะเกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการคบที่นั่นฉันที่นี่ยุ่งไปหมดเพราะไปแต่ละครั้งอย่างน้อย3ชั่วโมงถึงจะได้กลับมาถึงวัดผมได้เคยตั้งนาฬิกาดูเวลาแล้วบางงานบางสถานที่3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงก็ยังเคยจะกลับมาถึงวัดขาดไปทุกวันทุกวันโดยที่เราอันรวมผ่อนผันหรือตามเรื่องตามราวเหมือนอย่างวัดทั้งหลายแล้วถ้าในวันนี้จะไม่ได้ภาวนากันเลยจะมีแต่เรื่องโครงกินเท่านั้นเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นโดยลำหนักมาปัจจัยทายทานที่ได้มาก็เลยจะเกิดกิเลสอะไรได้มาจะเกิดกิเลสเจ้าของเวลาไปมันก็เกิดกิเลสแต่กระทบกระเทือนรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่ออะไรมันก็เกิดเพราะมันคอยจะกำเริบอยู่แล้วจึงต้องระมัดระวังรักษาผมคิดหลายด้านหลายทางเดี๋ยวก็หมู่เพื่อนเพราะห่วงสงสารหมู่เพื่อนงั้นหมู่เพื่อนจึงควรมองดูตัวเองสงสารตัวเองมากกว่าสงสารผู้อื่นใดก่อนอื่นดังพระพุทธเจ้าทรงสงสารโลกทั้งหลายจึงต้องยอมเสียสละในสิ่งที่มีค่าทั้งหลายตามโลกนิยมในความเป็นกษัตริย์ก็ทรงสละคำว่าความเป็นกษัตริย์คิดดูดิเป็นตำแหน่งที่น่ารักน่าสงวนขนาดไหนการฟ้าประชาชนบริษัทบริวารพระญาติพระวงศ์พระราชโอรสพระชายาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับพระไทยของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์จำต้องเสียสละเพราะความห่วงโลกห่วงพระองค์เองดังนั้นก็เลยออกไปทรงผนวดรับความลำบากลำบนไม่ห่วงยันกับใครเลยไม่มีใครปรับไม่ปรากฏว่ามีใครได้ตามอุปถัมภถาพระสิทธัตถราชกุมารบวชเป็นฤาษีดาบสอยู่ในป่าเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยขนาดพระเจ้าแผ่นดินสละทิฏฐิมานะลงเป็นคนขอทานอย่างนั้นจะไม่ยากไม่ลำบากได้อย่างไรต้องลำบากแสนลำบากทีเดียวนี่เป็นคติตัวอย่างสำหรับพวกเราทั้งหลายพระองค์ไม่เกี่ยวข้องกับพระญาติพระวงศ์ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดทั้งหมดในระยะ6ปีที่ทรงบำเพ็ญนั้นจนไม่มีใครทราบทางกล้าทางเหนือว่าพระองค์เป็นหรือตายคนมีงานอะไรนี่จนท่านได้ตรัสรู้แล้วถึงได้ทราบเมื่อออกประกาศพระศาสนานี่แหละทางดำเนินของพระพุทธเจ้าไม่ทรงห่วงหน้าห่วงหลังห่วงโน้นห่วงนี้ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายทำลายจิตใจตัวเองคือจากหลักของผู้บำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์การสงวนการปกครองตนเองการสงวนตนเองการรักตนนี้เป็นสิ่งสำคัญจึงต้องระมัดระวังรักษาและปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องแม่นยำอยู่เสมออย่าให้ผิดพลาดอย่าไปคิดห่วงใยผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามให้มากยิ่งกว่าความห่วงใยคนเดียวในเวลาที่ควรห่วงใยคือเวลาที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ไม่อยากให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเป็นการทำลายจิตใจเพราะเวลาทำงานคือสมณธรรมเป็นงานสำคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใดไม่มีงานอันใดที่จะหนักแน่นมั่นคงหรือมีผลมากยิ่งกว่างานสมณธรรมคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิ นเองและการห่วงใยตนเองการรักษาตนด้วยความมีสติสตางค์ไม่ผิดให้พลาดนี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพระเราแต่ละองค์ละองค์อย่าคิดเรื่องโลกเรื่องสารเรื่องผู้ใดก็ตามทำตัวของตัวให้มีความแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจจนเป็นที่แน่ใจได้แล้วจะสั่งสอนใครทั้งโลกนี้ถ้ามีความสามารถก็สอนเถอะเราไม่ว่าเวลานี้จะสอนตนเองก็ยังไม่ได้จึงไม่อยากให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามให้เป็นการเสียทางด้านสมณธรรมนอกจากนั้นยังจะเสียตัวไปด้วยคนทั้งคนเสียไปเพราะสิ่งไม่จำเป็นอะไรมากนะไม่ควรเสียไม่ควรทุ่มลงไปอย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องคิดไม่คิดไม่ได้เสียได้จริงๆท่านทั้งหลายมาศึกษากับผมเพื่อจะเห็นต้องการเหตุการผลอันเป็นหลักเป็นธรรมจึงต้องได้เทศให้ฟังพูดให้ฟังโดยเหตุโดยผลหลักโดยธรรมนี่คือทางถูกต้องทางยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใช่ทางถูกเป็นทางที่ให้เนิ่นอย่างหนังน้อยให้เนิ่นช้าอย่างมากนั้นทำให้เสียตัวได้เพราะจิตใจมันมีความดูดซึมอยู่เสมอดูดนั้นซึมนี้อยู่เรื่อยๆแม้แต่ระมัดระวังอยู่มันยังซึมซาบกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยได้อย่างง่ายดายจะว่าเราปล่อยมันบ้างหรือปล่อยมันเลยก็ยิ่งไปใหญ่ถึงเราควรคิดคิดได้จะเป็นจิตสำคัญยิ่งกว่าสมณะธรรมงานของพระก็เคยพูดให้ฟังแล้วมีงานอันใดที่เป็นงานของพระจริงๆตามหลักที่ตถาคตสั่งสอนแล้วคืองานอะไรก็เคยสอนแล้วคือกรรมฐานสติสิบห้องของตาอันใดก็แยกออกไปแง่ใดก็ตามนั่นแหละจะเป็นงานที่สมณะเราคือผู้เป็นนักบวชจะพึงประพฤติปฏิบัติต่องานนั้นๆหรือทำงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามจนกระทั่งถึงสิ้นงานที่ทำนั้นด้วยบทธรรมท่านว่าวุฒิกรรมประมาจัยอย่างตั้งหน้าตั้งตาทำอย่าไปคิดกับสิ่งอื่นใดให้เสียเวลาเวลาโลกมันก็เป็นเท่าโลกที่เป็นอย่างนี้แหละมันเคยเป็นมานี้ตั้งกับตั้งกันจนไม่ทราบว่าเงื่อนต้นมันอยู่ที่ไหนเงื่อนปลายมันอยู่ที่ไหนเรื่องความวุ่นวายหมุนเวียนของโลกสงสารนี้อันใดเป็นของอัศจรรย์ในโลกนี้มันมีแต่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นแม้แต่คนทั้งคนนี้ทั่วโลกนี้มันก็คือก้อนแห่งธาตุที่ผสมกันเป็นก้อนๆของมันเองพิจารณาให้มันชัดสิครับถึงเงินทองมีจำนวนเท่านั้นเท่านี้เศษสังกันขึ้นมากระดาษก็เศษสังกันเป็นเงินท่ากันไปเงินก็ไปติดเพียงกระดาษมันติดจะไม่ว่าโง่เงินมนุษย์ดอกสมมติว่าเป็นเงินแท้ๆนี่มันก็เป็นแน่ธาตุอันหนึ่งเท่านั้นแล้วเศษสังว่ามันเป็นเงินเป็นทองคำเป็นแก้วเป็นเพชรเป็นพลอยมีราคาราคานั้นเราไปว่าเอาต่างหากมันเป็นแน่ธาตุอันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นตามความจริงของมันก็เสมอกันไปหมดเมื่อยกขึ้นมาแล้วก็มามัดคอเจ้าของนี่เราพิจารณาให้มันดีนักปฏิบัติพิจารณาให้ละเอียดรอครับสิ่งนั้นแต่มันจะได้ไม่หลงไม่เพลิดไม่เพลินไม่ดื่มเนื้อดื่มตัวเพราะนั้นมีสาระอะไรแหละทำแต่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบหมดในโลกสมมตินี้ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่หรือจะดื่มเนื้ออนิจจังทุกขังอนัตตาได้เลยเมื่ออนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบอยู่แล้วอันใดจะเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีพิจารณาให้จริงจังไปสาระอันสำคัญก็ได้จะคิดกับความเพียรนี่คืองานสำคัญงานที่มีคุณค่างานที่มีเกียรติที่สุดสำหรับสมณะงานที่จะยังผลให้เกิดเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงพึงพอใจอย่างยิ่งก็คืองานอันนี้เกิดขึ้นจากงานของสมณธรรมพิจารณาเห็นคือสาลุมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นดูให้ละเอียดละออมันดูกับตัวทำไมไม่ดูทำไมเรียนไม่รู้ของอยู่กับตัวแท้ๆที่อื่นกายสันกายข้ามเขาอยู่เป็นตะเรียนจะอยู่กับตัวนี่ทำไมไม่เรียนดูให้ดีคือสาลุมานะขาทันตาตะโจเพราะอย่างนี้ตะโจหนังห้อมอยู่เท่านั้นเองหลงหนังท่านจันมั่นจังหวะแต่ท่านพูดภาษาบาลีสามหลงหนังก็หลงหนังนั่นแหละท่านว่าหลงหนังท่านว่าคือหลงอะไรท่านหลงหนังแล้วเราจะหลงยังไงมันไม่มีทางที่ไหน
1: หาคุณค่าที่ไหนคนแตกคือเป็นวางพวกเดียวกันก็แตกคือตื่นกันกลัวกันเป็นเป็นผีไปมันถูกต้องคุณพูดเอาให้จริงให้จังเราจะไปหลงแง่เล่ห์เหลี่ยมของกิเลสประเภทต่างๆที่มันฝังอยู่ภายในใจนี่แล้วผลักดันออกมาหลอกเจ้าของเป็นภาพของความคิดนึกต่างๆหมายจากสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดนึกต่างๆว่าเป็นอย่างนั้นเป็นนี้จิตมันอยู่กับเรื่องอันนี้หลอกกันทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งแม้โดยเดินกรมนั่งสมาธิภาวนาก็สักแต่ว่าเดินสักแต่ว่านั่งแต่จิตไม่ได้ทำงานตามหน้าที่ของตนไปทำงานหมดแล้วมันจะมีกำลังจิตใจเกิดความสงบร่มเย็นมาจากไหนเมื่อไม่ทำงานของตนงานของกิเลสมาทำให้มันได้จนแย่ตัวเองยังไม่อยู่ฮะเดินจนกรมมันเดินจริงเท้าเดินไปแต่จิตไปทำงานให้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวคิดหลงกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อารมณ์อดีตอนาคตปัจจุบันที่เกิดขึ้นก็หลงอยู่นั่นมันไม่มีที่รู้มีแต่ที่หลงขณะใดก็มีแต่ขณะหลงแล้วจะเอาความรู้ความเฉลียวฉลาดมาจากไหนทำให้เขาขึ้นแสงจริงๆงานนี้จะเป็นไปไม่ได้เพราะงานนี้เป็นงานของคนผู้จริงของคนผู้เด็ดเดี่ยวของคนผู้เอาจริงเอาจังพระพุทธเจ้าเป็นผู้จริงที่สุดในโลกไม่มีใครเสมอสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นเพราะท่านเอาจริงเอาจังเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มีไม่น้อยที่เสด็จออกมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นท่านดุ้งกับอะไรท่านแบบนี้ด้วยแม่ตั้งแต่มีญาติมีวงมีพ่อมีแม่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วออกมาแล้วที่เร่งประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนเป็นที่พอใจสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาจะสั่งสอนใครมากน้อยอันนั้นตามปัญญาสายที่นี้ไม่มีเรื่องทำลายจิตใจได้กลายเป็นอัธยาศัยล้วนๆหรือเป็นนิสัยล้วนๆจะสั่งสอนคนมากน้อยก็ตามอัธยาศัยไม่สั่งสอนอยู่สบายๆอย่างพระอัญญาคนนั้นเนี่ยนั่นก็น่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตำหนิจิตเพียงเลยผู้ที่มีบริษัทบริวารมากเป็นพระสารีบุตรพระโมกขนาพระองค์ก็ทรงเถิดผู้ไม่เกี่ยวข้องกับใครเช่นพระอัญญาคนนั้นเนี่ยไปอยู่กับอะไรสัตว์สัตว์ทันเลย11ปีพญาช้างหัวหน้าโขงในดงอันนั้นมาอุปถัมภ์ประทานพระอัญญาคนนั้นเนี่ยทั้งเล็กจนกระทั่ง11ปีที่ได้มาทูลลาเข้าสู่นิพพานพระอัญญาคนนั้นเป็นพระมหาเถระรัตตันดุเป็นผู้รู้ราตรีนานกว่าใครทั้งหมดการรู้อภิธรรมของพระเจ้าก็เป็นปฐมสาวกพระองค์ก็ชมเชยว่าดีไม่ทรงตำหนิติเตียนไม่มีใครจะไปอยู่กับท่านได้อย่างนั้นอันไหนอัญญาคนนี้เธอดีเธอสะดวกสบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนอย่างเราเนี่ยจริงหรือแล้วนี่มันยุ่งมากจะตายไปทำอยู่สบายสบายเมื่อถึงการมาลาแล้วตามจากการอันควรเกิดขึ้นมานี่เพิ่มเทอไปหมดถ้าพ้นกิเลสแล้วไม่ทราบจะตำหนิอะไรคือหมดขอบเขตเลยเขตของสมุทรไปแล้วไม่มีทางที่จะตำหนิจิตดวงนั้นพ้นแล้วพ้นจากโลกสมุทรนิยมซึ่งอยู่ในความตำหนิติชมแล้วพ้นไปแล้วคำมีปิชมจึงไม่มีความหมายอะไรแล้วคนพระนาพระพุทธเจ้ายังจะไปคว้าเอาความตำหนิปิชมมาตำหนิปิชมสาวกหรือมาตำหนิปิเตียนสาวกได้ไม่ตำหนิผมพ้นโทษหมดแล้วท่านทำงั้นขอให้ยึดหลักสังฆังสนังกฉามิอย่าลืมว่าท่านปฏิบัติดำเนินอย่างไรแม้จะยึดท่านเป็นหลักเป็นสรณะที่พึ่งฝากเป็นฝากตายในจิตเป็นประจำฝังจิตจุดเป็นประจำประการการที่จะยึดเอาคติมาจากท่านมาเป็นเครื่องดำเนินของตนเองก็ได้ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระสงฆ์สาวไม่ได้ได้แบบท่าน 100% ก็ให้ได้แบบศิษย์มีครูแบบลูกศิษย์ตถาคตผลนี้ความสำคัญขึ้นที่ใจของเรางานของเราจะได้สำเร็จไปได้เอาที่หน้าที่ของผู้ใดงานเพื่อถอดถอนยึดเป็นงานเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมจะไม่วิเศษงานก็จมในกองทุกข์งานเต็มไปด้วยความกังวลวุ่นวายกระทบกระเทือนทั่วโลกสงสารโลกยังยินดีทำกันมีงานก็ความพ้นทุกข์ทำไมเราจะไม่ยินดี เราขนาดตกมาแล้วจากสกุลต่างๆจากพ่อจากแม่พ่อก็เป็นที่รักแม่ก็เป็นที่รักเราก็สละออกมาจากวงพงศาอย่างนี้เป็นที่รักอะไรเป็นที่รักสละออกมาเพื่อทำตรงนี้จงดำเนินตามความมุ่งหมายความมุ่งมั่นของตนอย่าให้ลาดเคลื่อนให้เป็นเข็มทิศทางเดินอันดีเหมือนนำปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์อยู่ที่ไหนอย่าเผลอสติให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาความสติเรียกว่าความระลึกรู้ถ้ากำหนดให้สืบต่อเนื่องไปจะสัมปชัญญะความไม่เผลอเลยไปไหนเลยโดยหลักธรรมชาติของสตินั้นสตินั้นเรียกว่ามหาสติปัญญาก็เป็นพักๆคิดตามกำลังของตนค้นให้คิดพิจารณาดูเรื่องผ่าเป็นขันเรื่องความเป็นความตายความแตกความสลายในโลกอันนี้มันเป็นกองป่าช้าผีดิบด้วยกันทั้งนั้นเราดูให้ดีนั่นเป็นความจริงอยู่ที่ไหนก็กองป่าช้าป่าช้าเคลื่อนที่ได้แก่อะไรก็แค่พวกสัตว์พวกบุคคลนั่นเองมีเรียกป่าช้าเคลื่อนที่คือยังมีความรู้สึกครอบครองธาตุขันธ์อยู่ไปมาแต่เราเรียกว่าคนว่าหญิงว่าชายว่าหน้ามันถึงความจริงของมันเป็นการขั้นขึ้นไปการพิจารณาร่างกายให้เห็นความปฏิกูลโสโครกให้เห็นความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดยินดีคลายความมีสาระสำคัญอันเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจจนต้องพิจารณาอย่างนั้นตามหลักความจริงให้มันเข้าใจว่ามันเป็นป่าช้าเคลื่อนที่พอหมดลมหายใจแล้วมันก็ลงกับที่อยู่ที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นขาดลมหายใจที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นมันตายที่นั่นโลกมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนไหนไม่มีคนที่จะรับความสุขความเจริญเพราะความวุ่นวายกันเต็มโลกเต็มสารนั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะได้หยิบยกเอาความสุขขึ้นมาอวดโลกซึ่งเป็นความวุ่นวายด้วยกันเพราะหน้าที่การงานมันเหมือนกันเรายังไม่เคยเห็นว่าผู้ใดในบรรดาทั่วโลกมันทันดินเนี่ยอันนี้กี่ประเทศเอาความสุขความสบายขึ้นมาโชว์กันไม่เห็นมีไม่ทั้งฐานะสูงต่ำความมั่งมีสีสุขความจนก็ตามความโง่ความฉลาดมันเป็นไปหมดในโลกนี้แต่สุดแล้วมันก็มาอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันหมดหมายว่าคนมั่งมีจะมีเงินแค่กี่ล้านจนนับไม่ได้ก็ตามมันก็หาความสุขไม่ได้ถ้าจิตใจไม่ได้สร้างสาระคุณแก่ตนแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีความหมายเพราะเราสมมติว่าเราพึ่งมันเฉยเราจะเอามันมาเป็นหน้าเป็นตามาเป็นยศถาบรรดาศักดิ์มาเป็นเกียรติยศอะไรได้เศษกระดาษเงินก็สมมติขึ้นเป็นกระดาษกระดาษก็คือจากกระดาษนี่กระดาษก็เป็นสมมติอันหนึ่งแล้วก็มาให้ชื่อว่าเป็นเงินเป็นเงินสดสดจริงๆเป็นเงินตราจริงๆมันก็ออกมาจากแร่ธาตุอันเท่านั้นมันก็อยู่ทางกับภาพของมันกองไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นไอ้เราก็เป็นเราเอามาเป็นเกียรติได้อย่างไรที่งานนี่มาเป็นหน้าเป็นตาได้มันเศษก็พึ่งหายแบบบ้าๆอยู่หาความจริงไม่ได้นี่แหละโลกมันเป็นอย่างนี้มันตื่นลมตื่นอะไรกันอย่างนี้พิจารณาเราพิจารณาโดยธรรมะเราไม่ได้ตำหนิโลกนะเราพิจารณามาเทียบเห็นในจิตของเรามันจะเป็นอย่างนั้นให้แยกแยะออกเข้ามาให้รู้ตามความจริงของสิ่งนั้นแล้วจะไม่ได้กังวลวุ่นวายเพราะมันเป็นเหมือนกันกับที่เรานั่งอยู่แล้วนี่เนี่ยนี่แล้วจะเสกฉันมันเป็นหอประสาทก็ได้ที่เรานั่งจะเสกฉันอะไรมันได้มันอยู่กับความเสกฉันของคนเนี่ยมันอยู่ให้เป็นมนุษย์เราชอบโดดนั้นโดดนี่เสกนั่นตั้งนี่ถ้าเสกแล้วก็เจ้าของมันก็มาไหม้เจ้าของเนี่ยมันหมดที่ใดเพราะปัดออกให้หมดสิ่งนี้เป็นเครื่องกังวลเป็นภัยต่อจิตใจทั้งนั้นไปติดในสิ่งใดรักในสิ่งชอบในสิ่งใดมันเป็นภัยต่อจิตใจสำหรับนักบวชแล้วเราแล้วมีหน้าที่อันเดียวคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาซึ่งเป็นงานบริสุทธิ์อย่างนี้และเป็นงานที่มีคุณค่ามากสำหรับนักบวชผลก็จะเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐขึ้นโดยลำดับเอาพยายามทำให้ได้อย่าไปคิดกับสิ่งใดๆในโลกนี้ให้เสียเวลาเวลาท่วงประโยชน์ทั้งตนที่พึงจะได้มีน้ำซ้ำยังก่อความกังวลขึ้นเพราะความคิดเรื่องนั้นๆมีก็เคยเป็นมาประจำจิตใจแล้วเราจะไม่เกิดหลามเนอะมันเป็นอุปสรรคแค่ไหนต่อความเปลี่ยนของเราในเรื่องอารมณ์เหล่านี้นะถ้าพิจารณามันต้องรู้ต้องเทียบต้องเคียงกันที่นั่งปฏิบัติไม่นำสิ่งนี้มาเทียบเคียงหาทางออกได้ยังไงเคยเป็นด้วยกันทั้งนั้นจิตใจมีกิเลสมันต้องเป็นแบบกิเลสมันไม่ได้เป็นแบบธรรมเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมเข้าไป แทรกเข้าไปบังคับขับไล่กิเลสออกเพื่อความอดความทนความฝ่าฝืนซะก่อนเบื้องต้นเอาจนมันกิเลสมันเหมาะนะสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อจำไม่แต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรปัญญาก็จำไม่แต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรมันก็เป็ดตะไคร้มันยังมีชื่อมรรคผลนิพพานจะมีชื่อได้ยังไงโลกนี่มันเป็นโลกสมมุติอะไรก็ต้องตั้งชื่อตั้งนามให้หมดมันสมกับโลกสมมุติเสร็จสรรพันยอนขึ้นมาเอามันจริงนี่มรรคผลนิพพานมันมีแต่ชื่อมรรคก็มีแต่ชื่อมรรคคืออะไรมรรคแปดนั้นเป็นยังไงจิตใจเราเคยสัมผัสสัมพันธ์ตามหลักความจริงไหมไม่สัมผัสสัมพันธ์มีแต่ความจำได้แต่ชื่อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเรื่อยอยู่แล้วสัมมาสมาธิแล้วก็หายเงียบไปเป็นลมเป็นแรงไปความจริงไม่ปรากฏที่เกิดขึ้นมาจากมรรคแต่นี้จนให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาโสดาปัตติผลเป็นลำดับขึ้นไปจนอรหัตตผลเกิดมาจากไหนเกิดมาจากมรรคแต่ทำไม่ได้ทั้งผลได้ทั้งเหตุถ้าได้ทั้งชื่อได้ทั้งตัวตัวจริงอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่ตัววัวตัวควายตัวจริงความจริงมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่กับหัวใจผู้รับรู้อยู่ทุกคนสดสดร้อนร้อนไม่สำคัญที่พระเจ้าปรินิพพานไปกี่ปีกี่เดือนไม่มีอะไรสำคัญผมแน่ใจที่สุด 100% ผมไม่ได้สงสัยเลยเข้าเฝ้าพระเจ้าตลอดเวลาว่างนี่เลยอยู่ที่ไหนก็สบายหายห่วงทุกอย่างไม่เคยคิดเรื่องอะไรเป็นเกาะความกังวลวุ่นวายจิตใจไม่เคยติดยุ่งกับอะไรแม้แต่ร่างกายนี่ก็รู้มันอยู่โดยลำดับมันจะเป็นหนักมากขนาดไหนถึงเจ็บไข้ได้ป่วยก็พูดตามเรื่องมันเป็นเฉยเราไม่ได้มีความกระทบได้รับความกระทบเคลื่อนจากสิ่งเหล่านี้เลยเพราะเหตุใดนี่ก็เพราะผลของการปฏิบัติแยกจิตออกมาให้เห็นให้เสร็จขาดจากมันโดยหลักธรรมชาติติดต่อกันอยู่ไม่ได้แล้วมันจึงเป็นความจริงล้วนๆตลอดเวลาจะตายดีเป็นอะไรตายสมมติกันเฉยว่าตายเขามีแต่เรื่องธาตุสีดินน้ำลมไฟสลายตัวจากความผสมกันเท่านั้นเองจิตถ้าบริสุทธิ์แล้วจะจมจมที่ไหนถ้าลมจมใครอยากไปนิพพานพระพุทธเจ้าก็มาอยากไปนิพพานสาวกก็อยากไปนิพพานใครไม่อยากเป็นพระอรหันต์เพราะจะไปล่มจมมันก็เป็นเหมือนพิชฆาตที่ความเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานก็เหมือนสถานแสดงแสดงพิชฆาตจริงๆลมจมที่ไหนลมจมจะเอาอะไรมาบริสุทธิ์จะเอาอะไรมาเป็นปรมังสุขขังมันแน่นไปผู้ปฏิบัติได้ทั้งชื่อได้ทั้งตัวจริงสมาธิเอาตามนิสัยตนเองอย่าไปคาดไปคิดองค์นั้นสมาธิเป็นอย่างนั้นองค์นี้สมาธิเป็นอย่างนี้เราเป็นสมาธิประเภทไหนให้มันรู้ด้วยตัวเองจริงๆเราก็เป็นสมบัติของเราเกิดขึ้นมากน้อยสงบแบบไหนก็ให้ทราบว่าสงบนั่นแหละคือถูกต้องสงบด้วยคำบทใดสงบด้วยวิธีการใดความมีสติบริกรรมทำบทใดไม่มีความทั้งเผลอจออยู่กับงานนั่นตัวเองหรือมันจะไปไหนมันพ้นไม่ได้มันจะฟุ้งซ่านขาดผลยิ่งกว่าม้าตัวคือพนองก็เถอะมันพ้นสารถีคือสติปัญญามีเราเป็นเจ้าของฝึกมันอยู่ไปไม่ได้เลยมันจะต้องหมอกอยู่เป็นหน้าพระพุทธเจ้าเคยปราบแล้วเรื่องความทุกข์ขนองพระพุทธเจ้าเคยมีสาวกเคยมีใครเป็นที่ว่ามีกิเลสมันต้องเคยมีสิ่งเหล่านี้ความที่เป็นตาหันก็เพราะปราบสิ่งเหล่านี้เสร็จเป็นร้อยแล้วตายราบไปหมดไม่มีใครเหลือนะถึงได้เป็นผู้บริสุทธิ์การปราบปราบวิธีใดท่านก็สอนไว้แล้วเบื้องต้นการดำเนินงานซึ่งเจสาลงมานะขาทำตาตะโจกสถานที่ดำเนินงานคืออะไรที่จะเป็นความสะดวกสบายแก่การบำเพ็ญนี่แก่การทำงานของตัวเองบอกลูกขมูลเซนาถนัดเนี่ยที่หาอยู่ตามลูกขมูลล้มไม้ชายป่าชายเขาอันไหนเป็นที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่การบำเพ็ญสถานที่นั้นแหละเป็นที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้ทำความอุตสาห์พยายามตลอดชีวิตเถิดนั่นใครจะพูดได้ถูกต้องแม่นยำนี่ก็เวชาบอกทั้งสถานที่ก็บอกงานก็บอกงานนี่มันพักกระจายไปเรื่อยท่านยกเป็นเอกเทศขึ้นมาในขณะที่บวชนั้นเพื่อยึดเอาหลักไปถึงตะโจนั้นก็ดีแต่การพิจารณามันแล้วมันตะโจมันหุ้มอะไรไว้ก็เหมือนกับเชื้อไฟมันติดต่อก็จนตอนนี้ถึงบ้านตากเลยไฟจอดตอนนี้มันจะลุกลามติดจนกระทั่งถึงบ้านตากเอาเชื้อไฟมันติดต่อไปด้วยอันนี้ก็เหมือนกันมันเหมือนกับเชื้อแห่งธรรมอันนี้ไม่ใช่เชื้อไฟอาการใดที่มีอยู่นี่มันเกี่ยวโยงกันหมดพอเข้าใจสิ่งหนึ่งแล้วมันจะซึมซาบด้วยไปจนกระทั่งตลอดทั่วถึงเจ้ากลอาการไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอะไรทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายมันจะเข้าใจหมดเพราะเป็นความจริงเสมอกัน
2: ขอให้ใช้สติปัญญาให้ดีเถิดจะไม่พ้นจากนี้ไปเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วสวดคาถาตัวพระกตาสมุทรกราบอย่างราบเลยโอ้โหไม่มีใครที่จะสอนสิ่งนี้ของพระพุทธเจ้าวิธีการอย่างนี้ในโลกไม่มีใครสอนกันได้เลยมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์เดียวเท่านั้นจะไม่เรียกว่าพระเจ้าอัศจรรย์ได้ยังไงกิเลสก็มีใครรู้ว่ามันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าทรงทราบว่ากิเลสที่มันเป็นยังไง

จึงนำมาทั้งอุบายวิธีนอกจากแสดงว่าสิ่งนี้เป็นภัยเป็นภัยโดยลำดับนั้นแล้วต้องแสดงเรื่องคุณขึ้นวิธีการปฏิบัติได้แก่อะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นนี่มัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมแก่การแก้กิเลสทุกประเภทไม่นอกเหนือไปจากมัชฌิมานี้ได้นะกิเลสก็มีหลายประเภทอย่างหยาบที่สุดก็มีอย่างดื้อด้านที่สุดก็มีต่อนักต่อผู้ที่สุดก็มีเป็นเสือร้ายก็มีกิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจเสือร้ายแล้วมัชฌิมาแบบเสือร้ายเข้ากันเลยใช่ป่ะนั่นมันเหมาะสมกับมัชฌิมาแบบเสือร้ายเสือร้ายกับเสือร้ายก็พูดกันเลยเราจะไปลวกคำเหมือนกับเอากบนี่ไปใส่ไม้ทั้งต้นมันได้เลยไม้ทั้งต้นมันมีอะไรบ้างมาดูนี่รากแก่รากฝอยมีเปลือกมีกระพี้เขาถึงแก่นยังไม่ได้ทาให้ฟันอะไรพอที่เป็นชิ้นเป็นอันควรเก็บกบไปใส่เลยก็เอากบไปใส่เลยมันได้เลยถ้าจะหนักมือกว่านี้ก็กลัวมันจะผิดมัชฌิมาเอามัชฌิมาแบบกบใส่ไม้ทั้งต้นลองใส่กันดูสิเขาจะหัวเราะกันทั้งบ้านพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่เขามีมัชฌิมาคืออะไรที่เด็ดนี่กี่ประเภทน่ะสร้างบ้านนี้บ้านนี้จะต้องมีเครื่องมือขนาดไหนมากเพียงไรเครื่องมืออันนี้สมควรกับงานใดเครื่องมือนี้สมควรกับงานใดตลอดจนกระทั่งถึงลำรถหนึ่งตัวเครื่องมือของช่างเขาสร้างก่อนสร้างถือดำใหญ่ๆหลายชั้นเครื่องมือเป็นรถมันน้อยมันเครื่องมือเขาจะสร้างบ้านทั้งหลังตึกทั้งตึกให้เป็นตึกเป็นน้ำที่สวยงามหรือมั่นคงนี่เราจะสร้างจิตใจของเราให้มีความสง่าภาษีขึ้นมาด้วยวิธีการชำระสะสางสิ่งที่สกปรกโรคภูมิดังคือที่เหล็กมีกี่ประเภทมันดื้อด้านขนาดไหนเอามัดขึ้นมาตัวนั้นโอ้ที่เก่งๆนั้นใส่กันเลยมันดื้อเลยว่าต่อสู้ก็ต่อสู้กันอาตาก็ตายฟาดกันเลยขันติธรรมนะนี่เป็นเครื่องมืออันหนึ่งความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาธรรมเป็นสำคัญฟาดกันลงไปค้นกันลงไปยันหนึ่งเวลากองทุกข์เกิดขึ้นมาประจันบานกันแล้วเผลอตัวไม่ได้เอาให้แหลกเรื่องความทุกข์เราเคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดมันยังไม่เห็นโทษของความทุกข์นี่เลยเอาปัญญาเข้าไปให้เห็นโทษเมื่อเห็นโทษด้วยปัญญาแล้วจะผิดกันกับความเห็นโทษธรรมดามันแน่นไปบทที่หนึ่งงานที่ชอบงานเลิศงานประเสริฐเป็นงานใหญ่งานโตงานลึกพบลึกอาจลึกวัตถุสงสารออกที่มันฝังตัวภายในจิตใจให้ออกจึงต้องทุ่มเทกำลังลงไปการทุ่มเทกำลังลงไปต้องเป็นความทุกข์ความทุกข์เหล่านี้คุ้มค่ากับผลที่จะผลได้ครับจากการบำเพ็ญขอให้ท่านทำใจท่านปัญญาอธิบายให้หนูเพื่อนฟังก่อน

คำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำทั้งสามอย่างนี้โดยหลักศาสนธรรมแล้วแยกกันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันถ้ามีแต่ปริยัติอย่างเดียวคือความจำล้วนล้วนก็ได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสบาปธรรมต่างๆเรียนได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ความสะดุดใจเกี่ยวกับเรื่องหิริโอตตัปปะเพราะการจดจำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาก็ไม่ปรากฏจะเป็นธรรมดาเหล่านี้เหมือนคนไม่ได้ศึกษาเราเรียนเพราะเป็นแต่เพียงความจำมาเรียนเบื้องต้นก็มีสะดุดนิดหนึ่งท่านว่าบาปว่าบุญก็มีสะดุดใจนิดเพราะเป็นคำบอกเล่ามีการเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเราเรียนตามตำรับตำลาตำรานั้นบอกไว้ตามหลักความจริงล้วนๆไม่มีผิดมีพลาดประการใดเลยความที่เราจำมาก็จำได้ตามนั้นแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำนั้นมันไม่ยอมรับตามความจริงที่ได้จำมา

เรื่องมันก็เป็นกันอยู่นี่แล้วเอามาพูดมันก็พูดไม่ได้อีกเนี่ยมึงน่าท้อใจนะมึงอัศจรรย์กับพุทธเจ้ามาไม่ได้อัศจรรย์ธรรมดานี่มึงอัศจรรย์ด้วยการฆ่าการร่นการเต่านี่เหมือนกับเอาอันนี้ตัวเท่าหนูประจำมันยันกันเลยเราเป็นพยานนี่สัญญาก็แล้วแต่ว่ายันเลยว่างั้นยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับด้วยอันนี้วางนั่นเลยนะด้วยอันนี้อันเป็นอย่างนี้วางไม่มาพูดรวมแต่รวมปากรวมแรงๆเฉยนี่หนาว่างนั่นเลยถ้าเป็นนี่จะแค่นี้ก็ตามมันมีก็บอกว่ามีใช่ไหมมันไม่ยืดไม่ยาวขนาดนี้ก็ตามมันก็มีแค่นี้ก็บอกว่ามีนะมันไปยังไงอย่างที่ว่าพระเด่นเหมือนกันมันต้องเป็นของมันเองมองไปพระเท่านี่มันจะรู้ไม่ใช่ว่าจะจ้องหาโทษหาภัยหมู่เพื่อนนะมันเป็นหลักธรรมชาติว่าท่านพูดของกงนี่นะเพราะอะไรมันจะพร้อมเพราะมันไปพร้อมมันยังปลูกอะไรต้นละกอไว้สำหรับกระรอกกระแตเขาได้อาศัยกินไม่ใช่อะไรเราทำนี่สงสารทุกอย่างนั่นแหละแล้วไปปลูกยังไงทำไงมันประกาศตัวเองให้รู้นมันใช้ความคิดหรือไม่ใช่ความคิดความฉลาดหรือความโง่มันบอกประกาศอยู่นั้นมองไปไหนมันก็เป็นอย่างนั้นว่างวางเห็นภาพเป็นแล้วไม่ใช่เราจะจ้องหาโทษหากรรมนะมันต้องไปด้วยหลักธรรมชาติของมันมันยิ่งของมันแต่เรื่องตาดำเสียใครจะช่างใครไม่สนใจนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าอยู่ในวงนี้เป็นวงของเราที่รับผิดชอบมาอาศัยเราแนะนำสั่งสอนให้ได้สติสตังความหมายอะไรแบบนั้นเองเพราะท่านถึงออกเลยดูอยู่เรื่อยว่าอยู่เรื่อยเนี่ยก็เหมือนอวัยวะของเราอยู่ในความปกครองความดูแลมาเพื่อเราเนี่ยก็ต้องแง่ต้องเตือนต้องดุต้องด่ากันอยู่เรื่อยจะให้ทำเหมือนโลกเขาจะรับไว้ทำไมเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่ได้ว่าใครเนี่ยเหมือนไม่มีหูมีตาเห็นอยู่งั้นแล้วไอ้ยองมันเป็นมันก็เป็นทั้งวันอย่างนั้นแต่ไม่ได้สนใจที่นำออกแสดงอะไรเลยไม่พูดเห็นมันผ่านไปเรื่องอะไรๆนี้มันอดมันทนได้ขนาดมันเป็นเรื่องอะไรหลักธรรมชาติวะเวลาจะมาควรอธิษฐานจะอธิษฐานหรืออธิษฐานก็ดีเช้าอ๋อยังตัวท่องหนูมันก็เป็นของมันหนังการพูดมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นประโยคหนึ่งมันเป็นประโยคเวลาจะออกสมมติมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเขาจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเขาก็จะว่าบ้าไม่รู้ฐานที่บุคคลฐานะที่ควรเป็นไปได้เหมือนจะไปคาถาอาคมไปเป่าคนตายแล้วมันพื้นได้ยังไงคนที่มันไม่รู้มันก็เหมือนคนตายมันมีนี่นั่นอย่างนั้นก็มีแล้วไปพูดมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนั้นที่ควรเกิดประโยชน์ก็รู้กันอยู่ควรประโยชน์เกิดประโยชน์ขนาดไหนมันก็รู้กันอยู่นั่นนั่นก็เชื่อกันตามเท่าที่จะเชื่อได้นั้นมันเชื่อไม่ได้เห็นอยู่มันก็รู้อยู่มันก็รู้เฉยๆฮั่นสิ่งอย่างนั้นที่มันมากต่อมากว่าอะไรที่ได้รู้เฉยเห็นเฉยปรากฏเฉยมันทำอะไรไม่ได้ทำนี้จะทำไงเนี่ยก็ลบไปนั่งเสียมันเคยบกบางที่ไหนเรื่องอย่างนี้แล้วมาตื่นหาอะไรไปนั่นก็ได้แต่ไม่ได้คิดแล้วว่าตื่นหาอะไรมันรู้มันพอประมาณของมันดีๆมันพอเหมาะพอดีของมันรู้ไปผ่านไปก็มันไม่รู้เพื่อหลงนี่วะเดี๋ยวคุยไม่คุยก็แล้วแต่มันไม่รู้เพื่อหลงนี่หลงอะไรเนี่ยไม่หลงหัวใจที่ดวงเดียวตอนนี้จะไปหลงอะไรนั่นขอให้มันรอบหัวใจก็พอสิเวลาที่พอจะใช้ตามแดนสมมติก็ใช้ไปตามย่องเป็นของมันความละเอียดและความไม่จริงไม่จังอันนี้มันบอกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นกับโลกผมไม่ค่อยจะอะไรนะผมไม่ค่อยเลยถ้าว่าว่างจริงไม่ว่ามาว่าใช้ดีอย่างว่าเป็นตามนี้โหไม่ได้แต่มากใครจะมาปฏิบัติตามได้ก็ว่างั้นเลยว่าตามนี้ปล่อยไปผ่านไปเรื่อยเพราะนั่นแต่พระเนรจะมากลัวผมกลัวให้ผลอะไรไม่มีกลัวอะไรผมไม่ตั้งอำนาจวาสนาไว้ให้พระเนรกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเราแสดงออกโดยธรรมทั้งนั้นแน่เราไม่ได้มีความสำคัญว่าเรามีอำนาจวาสนาปกครองหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่ในความสำคัญของเราเราไม่มีนี่ทำให้ยิ่งตกมากโอ้ศาสนานี่อะไรจะละเอียดยิ่งกว่าศาสนาล่ะ
ละเอียดสุดยอดครอบสมมติเลยกว่างมันจะเดินมันก็มันรับกันแล้วนะยังเดินมานั่นมีมันดิ้นสองปั๊บรับแล้วรู้แล้วนั่นมันเป็นของมันแล้วเฉยมันเป็นหลักธรรมชาติลักษณะอาการอะไรนั่นออกมาจากไหนมันบอกคัดคัดรู้เฉยไม่ไปถือสีถือสาอะไรก็อะไรเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์พูดท่านนานนั้นก็เอาสติมันเปลี่ยงเรื่องความโง่ความฉลาดนี่แหละนี่ต้องเอาหัวไถไปมันไม่เอาหัวคิดมาใช้หว่างนี่นั่นลึกไหมล่ะฟังนี้ไปไหนก็เอาหัวไถดินไปหัวสำหรับคิดต่างหากเท้าต่างหากนะเดินนั่นฟังที่น่ะลึกไหมกันพูดหัวนี่สำหรับคิดหัวคิดปัญญาสำหรับคิดต่างหากทำไมจะเอาหัวไปไถดินไปนั่นก็ไปแบบจัดว่างั้นเถอะไม่ใช้ความคิดอะไรเลยความหมายเท้าต่างหากสำหรับถูดินไปเหยียบดินไปไม่ใช่หัวนี่นะแล้วทำไมจึงเอาไปใช้อย่างนั้นนั่นฟังที่น่ะนี่คือท่านเหมือนถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกว่าอกจะแตกแล้วก็ผางมาสักทีนึงดูพวกเรานี่ดูเหมือนกับดูคนบ้าคนหลับตาเดินหลับตานั่งหลับตานอนหลับตาไปไหนมาไหนนั่นเองครูอาจารย์ขนาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วแต่ท่านไม่ได้มีอะไรนี่ถ้ามันมีแบบโลกพอที่จะไปยึดไปถือไปหนักไปเบากับมันแต่เรื่องโลกมันเป็นก็อยู่นั่นแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำด้วยความเมตตาสงสารนั่นก็ว่าซะบ้างว่าซะบ้างนานเอาทีนึงอันนี้มันไม่ลืมนะท่านว่าตรงไหนมันไม่ทราบ

ถ้าเป็นเครื่องดึงดูดไม่มีอะไรเกินอันนี้เด่นมากในสังคมเด่นมากในจิตใจสังคมมันนอกไปเอาวงในปฏิบัติของเรามันเด่นในจิตใจมันทั้งอยากเห็นอยากดูอยากคิดอยากอ่านอยากฟังถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีสมาธิแล้วมันจะมีแต่อันนี้แหละออกทำงานเพ่นพ่านเพ่นพ่านกวนอยู่ตลอดเวลานี่มันเคยเป็นมาแล้วนี่ทั้งๆที่เราไม่ได้มุ่งกับมันเลยทำไมมันจึงเป็นได้อย่างนี้นู่นน่ะมันก็เกิดเรื่องกันเนี่ยมันเป็นของมันไม่ได้เป็นถึงให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะนะมันเป็นอยู่ภายในนั่นน่ะก่อนเราดูหัวใจเราอยู่เราแก้หัวใจเราอยู่มันก็แสดงมาจากนั้นมันก็รู้กันนะสิจนกระทั่งเลยมาวิโตวิจารณ์แต่ก่อนที่เราเรียนหนังสืออยู่เรื่องนี้มันก็ไม่เห็นแสดงอะไรเลยก็ธรรมดาธรรมดาแล้วเวลาออกมาปฏิบัติทำไมอันนี้มันถึงได้โลดเต้นเพ่นกระโดดคล่องตัวนั่งหนาดิ้นดีอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อยู่ง่ายเจ้าของแล้วก็เกิดเรื่องกันอยู่เรื่อยก็มันเครียดแค้นอยู่วะมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอยู่ในนะไม่ใช่มาเป็นนอกๆอวัยวะนะมันเป็นอยู่ลึกคิดอารมณ์มันไม่มีแต่เรื่องอันนี้เข้ากันอยู่พันกันอยู่นั่นอ้าวมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราพูดถึงเรื่องจิตมันไม่มีหลักเบื้องต้นคือสมาธิแต่อันนี้แหละออกหน้าออกตาดิ้นดิบที่สุดรุนแรงรวดเร็วไม่ทันถ้าเราใช้สติปัญญาแล้วมันก็พอแก้กันได้อย่างที่ว่านะมันขนาดนั้นนะถึงได้หาอุบายฟัดกันหลายด้านหลายทางเราเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังบทเวลาจะพอเอากันได้ก็คืออดอาหารผมอย่างอื่นไม่ได้ไม่ทันมันเลยทำความเพียรอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันเอาเราต่อหน้าต่อตานี่นะเออมันลืมเมื่อไหร่วะก็คนมันจะฆ่ามันแต่แท้มันยังเอาเราต่อหน้าต่อตานี่มันแล้วเราสู้มันไม่ได้ตั้งสติพับๆหายพร้อมกันเลยมาปัญญาพับมันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาที่เดี๋ยวไปใช้ไปไม่ทันมันเลยนี่นะโอ้ไม่ทราบว่าเครียดว่าแค้นสู้เสือด้วยกำปั้นสมาเฮ้ยกูจะทำยังไงนะกูจะทำยังไงเรื่องกูเรื่องมึงนี่แหละผมเอาจริงนะเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้มึงทำไมมึงเก่งดึงแรงนั่งหนาวมึงเก่งนั่งหนาวยังไงก็มึงแน่ๆเลยนุ่นนี่แหละพลิกไปพลิกมาหาอุบายการอดหลับนอนก็เอาแต่มันก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายมันเลยทื่อไปหมดผมไม่ถูกนะครับอดนอนถ้าอดก็ต้องอดแบบนั่นแหละแบบหามรุ่งหามค่ำมาเลยตายด้วยกันกับทุกขเวทนาเช่นนั่งตลอดรุ่งถ้าอดอย่างนั้นได้ผลเป็นที่พอใจไม่มีพลาดเลยนะผมไม่เคยพูดตรงๆเลยว่าไม่เคยพลาดวันไหนฟัดตลอดรุ่งแล้ววันนั้นภูมิใจที่สุดเต็มที่เลยเพราะเห็นของอัศจรรย์ทุกวันของอัศจรรย์นั้นเราไปคาดไม่ได้นะมันต้องเป็นวงปัจจุบันให้ถึงตึกของมันนั่นถ้าไปขาดแล้วเท่านั้นไม่ได้เรื่องมันแปลว่าปริยัติก็เป็นปริยัติไปเสียครับเป็นอารมณ์อดีตก็เป็นไปอารมณ์อดีตไปแล้วมันไม่ได้เรื่องนะมันต้องผลิตกันขึ้นสติปัญญาขึ้นปัจจุบันมันจะซ้ำของเก่าก็ตามขอให้มันเป็นปัจจุบันแค่อดนอนไม่ได้เรื่องผมมันทื่อไปหมดนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เอาไปมาวินวัดถึงดีไม่ดีจะเปิดฟ้าบาดถึงหัวตอนมันเชื่ออ้าวนี่ไม่ถูกแล้ววะพริกหาถึงมาเอาอาหารดิโอ้โออาหารกำลังบางชายดีๆนี่มันหิวมากนะอายุเท่านั้นโถคนกำลังด้วยกำลังกินกำลังนอนโอนไม่กินนี่ใหม่ตัวสั่นเลยแต่มันสำคัญที่ใจนี่ใจมันเด็ดนี่นะมันก็เหยียบตัวสั่นลงได้นะมันหิวจนขนาดไหนมันไม่ตายมันก็ได้กินนี่นะวะเคยกินมาแล้วมันนี่สีสวยอะไรนั่นแก่ไปอดไปก็สติปัญญาค่อยตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็รู้ที่นี่นะมันมีบ้างก็แล้วที่นี่ขยับเข้าไปทางนี้ค่อยอ่อนลงไอ้เรื่องอารมณ์ที่กวนมากๆนั้นค่อยเบาลงอ๋ออะไรเอาได้แค่นี้ก็เอาทุกข์ก็ยอมทุกข์จึงต้องทนทุกข์ทรมานโอ้ความเพียรนี่ผมพูดจริงๆนะผมนี่ทุกข์มากจริงๆจนลืมไม่ได้เลยแต่มันสำคัญที่มันใจมันเอาจริงเอาจังขนาดเองมันไม่มีคำว่าถอยถึงจะสู้กิเลสไม่ได้มันก็ไม่ถอยนี่แหละที่น่าชมอันหนึ่งถ้าลงได้อ่อนไปเยอะแล้วเสร็จเลยนะเสร็จให้มันจริงตอนนี้มันอันหนึ่งมันก็ดีนี่แหละที่ได้นำมาปูนให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนแต่เป็นคำที่

ให้ฟังแล้วแต่ใครจะถือเป็นคติยังไงว่าสั่งนี่ไงสอนนี่จริงๆเราก็ไม่ถนัดใจที่จะว่าสอนจริงๆเรื่องอดอาหารแต่เมื่อเราผู้เป็นไปได้ผลแล้วมันก็รู้เองนะจะว่าเป็นคำสอนไม่คำสอนถูกหรือไม่ถูกมันก็รู้เองเวลาเราอดมันไปมากเท่าไหร่อันนี้มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่มีกำลังเสริมและธาตุขันไม่มีกำลังมันก็ไม่เสริมในทางจิตของเรามันหมุนเขาเรื่อยไม่ถอยอย่างนี้มันค่อยๆเด่นขึ้นเด่นขึ้นเห็นชัดขึ้นชัดเข้าจิตมันค่อยๆตั้งได้ของมันตั้งได้ของมันเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของการอดมันจะทุกข์ขนาดไหนมันจะเห็นคุณค่านั่นแหละที่มันได้ทนทุกข์ทรมานทำไปตลอดไปเลยถึงตั้งได้แล้วมันก็ไม่ถอยมันยังจะขยับก็เรื่อยอย่างนี้ค่าเดี๋ยวนี้ยิ่งดีกิเลสเลยว่าอย่าว่าแต่วันนั้นวันนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้ได้มันตายต่อหน้าตานี้ยิ่งดีมันก็ขยับก็เลยไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มต้นตะเกียบตะกายก็อดก็พอขั้นสมาธิก็เอาหรือขั้นปัญญามันก็ไม่ถอยมันยิ่งเรื่องเวลาเราผ่อนทั้งทางด้านปัญญามันยิ่งคล่องตัวช่วยกันได้มากนะเรื่องอดอาหารสำหรับนิสัยผมนะมันได้หมดเลยตั้งแต่เริ่มตั้งรากตั้งฐานนี่ก็อาศัยอันนี้เป็นต้นทุนเลยทีเดียวมันลืมไม่ได้แน่พอจิตเป็นสมาธิแล้วเราอดอาหารเข้าไปจิตมันยิ่งแน่วมันยิ่งดียิ่งละเอียดละออเนี่ยไม่ใช่งั้นนะมันช่วยอะไรทุกด้านยิ่งถึงขั้นปัญญาแล้วยิ่งชัดนะหมุนติ้วติ้วติ้วมันคล่องของมันทั้งที่มันปัญญามันก็เป็นของมันอยู่แล้วแต่พออันนี้ได้เสริมเข้าไปมันยิ่งคล่องเข้าไปอีกนั่นไม่งั้นนะมันถึงทำให้อดทำให้เราหยุดไม่ได้นี่ก็เราหาผลเมื่อมันเกิดผลด้วยวิธีการใดมันยากขนาดไหนมันก็เดินมาทำอยู่แล้วนี่ผมยิ่งทำงานมาได้แล้วยิ่งตกวิจารณ์กับหมู่เพื่อนนะกลัวจะโลเลโลกเล่ไปตามโลกตามสารเขานี่กลัวเอามากนะเรื่องโลกามิตรนี่เร็วที่สุดโลกามิตรก็เป็นจำพวกของกิเลสนะมันจะไม่เร็วได้ยังไงเดี๋ยวก็เห็นโลกดีกว่าธรรมเข้าไปนั่นแหละจมละที่นี่นะถ้ายังเห็นธรรมเด่นในหัวใจอยู่แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราเรื่องอย่างปัจจัยเนี่ยแต่ก่อนผมเคยสนใจเมื่อไหร่เคยไปที่ไหนไปที่ไหนของเวลาจำเป็นมีก็มีเทศเทศนาว่าการไปต่างไปที่ต่างๆเขานิมนต์ไปเทศในวัดบ้านวัดไหนนี่นะมันจำเป็นก็รับให้เขาก็เทศเขาถวายอะไรก็มอบให้วัดบ้านไปหมดเลยโลกผมไม่เคยแตะไม่เคยมีอะไรติดตัวเลยมากี่ปีครั้งนี้เราเพิ่งจะมาเกี่ยวข้องกับปัจจัยพยาธานที่อยู่วัดนี้แต่เมื่อไปเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องกับโลกไปเสียมันไม่ได้มาเพื่อเราเสียอีกละนิทรายก็ไม่เคยสนใจว่าจะมาเป็นเพื่อเป็นของเรามันเพื่อช่วยโลกแต่เราที่สอบแสวงหาเราก็ไม่เคยมีในหัวใจอีกละเมื่อมันมีมาแล้วจะทำไงสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำไปนี่ถ้าว่าเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องไปอย่างนั้นเสียมันไม่ได้เกี่ยวข้องเพื่อความสั่งสมเป็นเศรษฐีเงินพระไม่ได้มีเศรษฐีทำในหัวใจไม่เอาไม่ตกจริงๆเราทำงานไม่ได้ก็ยิ่งวิตกกระหม่อมกับเพื่อนโลเลโลกเล็กไปนี่ผมไปอยู่เรื่อยไปวันนั้นวันนี้ก็เพื่อผลที่กลไกนี้เองไปที่ไหนก็ต้องได้พูดได้ว่ากันผู้ที่มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วผู้วาจาไปหามันจะไม่ได้คติอัตธรรมยังไงมันก็ต้องได้เทวทัตเราไม่พูดไม่เอามาเข้าบัญชีนะเราพูดถึงพระผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมไปที่คนขี้ขี้หรือคนดุก็ขี้เพื่อดีดุเพื่อดีไม่ได้เพื่อความเสียหายนั่นเพราะว่าไปที่วัดแห่งเหมือนกันอาหารไปถวายที่วัดเป็นดุอีละสลาที่สร้างนั่นเหมือนกันเอาอีกขึ้นอีตาเลยนะคนว่างๆอีตาขึ้นเลยไข่เพี้ยงไปอย่างนั้นเนี่ยมันสร้างหาอะไรหรือหลานหลาในป่าในเขาได้แค่มันเหมาะสมกันยังไงมาทำลายสภาพหลักธรรมชาติให้เสียหายไปมากมายขนาดไหนได้คิดหรือเปล่ามันฟาดเลยอ่ะไปอย่างนั้นแหละหลักธรรมชาติต้องเป็นหลักธรรมชาติในป่าในเขาจริงปัญหาดูหลาอะไรมันทำลายหลักธรรมชาติพอให้เป็นหลักธรรมชาติที่ยิ่งเด็ดลงทำบุรุษหลานๆโอ้โก้เก๋ดูไม่ได้นั่น
เราจะว่าคนอาภัพก็ถูกเราก็ดูตำราอยู่นี่หว่าเอามาจากตำรามาพูดพระพุทธเจ้ารู้หลาอะไรที่ไหนแสดงไว้ทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเอาฝังเข้ามาในหัวใจนี่หมดเพราะนั้นถึงพูดได้อย่างกล้าหาญแล้วสิพอเรียนมาเนี่ยเห็นแล้วตรงไหนตรงไหนเห็นยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเอามาพิจารณามากนะไม่ได้จากที่ว่าเรียนไปเหมือนแต่ก่อนเลยสิ่งที่เรียนไปแล้วนั้นนำมาพิจารณามาคลี่คลายออกอีกนั่นโอ้ท่านสงวนมากนะเรื่องภาวนานะในครั้งพุทธกาลมีแต่เรื่องมากเรื่องผลเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเข้าป่าเข้าเขาเข้าหาภาวนาทั้งนั้นนั่นแหละคืองานของพระทำไมในปัญหาให้จำปัญหาหนึ่งแล้วก็เห็นแล้วในแบบเยอะเลยก็คือพระเที่ยวกรรมฐานไปเหยียบคันไรคันนาเขาแล้วจนเขาบ่นแล้วเขามาฟ้องพระพุทธเจ้ามันพระอยู่ขีดสถาคตทำไมจึงไม่รู้เวลาไม่ฝ่าไปเวลาไหนก็ไปดะกันเลยว่าเหยียบคันไรคันนาอะไรคันแหลกไปเลยว่าพวงก็เลยมันต้องบัญญัติให้กรรมฐานพักซะก่อนในบรรษาภาวนาอยู่เป็นที่ซะก่อนเพราะออกบรรษาแล้วก็ไปนั่นฮั่นในตำราตำรามีอย่างนั้นออกบรรษาแล้วไปองค์ไหนจะไปที่ไหนไปมีแต่ไปอย่างนั้นไม่ได้ว่าองค์นั้นไปก่อนเท่านั้นองค์นี้ไปสร้างนั้นไปสร้างมีแต่สร้างหัวใจคนอย่างนั้นสร้างหัวใจเจ้าของแล้วสร้างหัวใจประชาชนฮั่นหลักเกณฑ์มีอย่างนั้นเห็นเด่นชัดอยู่แล้วจะเราจะฝืนไปไหนน่ะพิจารณาที่หมู่เพื่อนแล้วเราออกจากนี่ไปแล้วเอานะเอามาแข่งทุกอย่างนะมันรู้มันหลาสร้างอะไรให้ใหญ่ๆโตๆภาษาอิฐปูนหินทรายที่ไหนมันก็เหมือนอดอยากอะไรสิ่งเหล่านี้วิเศษอะไรถ้าวิเศษเอานี่ที่เป็นศาสนาสอนโลกพระพุทธเจ้าเอาธรรมต่างหากสอนโลกนะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เลิกก็เลิกด้วยธรรมไม่ได้เลิกด้วยอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาหรือไงเรื่องอาศัยใครก็รู้ปฏิเสธกันไม่ได้ตั้งแต่นกมันยังมีรวงมีรังว่ะพักมาจากคนมันต้องมีที่พักที่อยู่อะไรแต่ให้พอเหมาะพอดีกับเพศของพระเราสิอย่าให้มันเลยเพศของพระไปนี่มันก็เหมาะเท่านั้นเองอันนี้มันเลยจะทุ่มหยิบทุกอย่างเลยเถิดเลยเถิดผมว่ามันน่าทุเรศนะทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลนี่ก็ปกที่เกิดมาสุดท้ายไปหลังก็เห็นครูบาอาจารย์เห็นไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านเหมือนทำกันอยู่นั่นก็เลยว่าอันนี้เป็นของจริงเอากันใหญ่เลยสิมัดเรามันยังไม่รู้หลามันยังไม่เป็นของจริงเอาฟ้าทำเป็นของจริงขึ้นมาโอ้หุ่นละฟ้าเลยนั่นแหละของจริงมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่เหล็กแต่หลาจดฟ้านั่นแหละของจริงอริยสัจที่ควรเป็นของจริงยกบุกจิตใจให้เลิศให้ประเสริฐไม่มีวางอันที่เป็นของจริงแท้มันกลายเป็นของปลอมไปเสียไม่สนใจนี่ที่มันสำคัญเพราะอริยสัจนี่สำคัญมากนะเป็นรากแก้วหรือเป็นแก่นศาสนาก็ไม่ได้ผิดแหละปักลงตรงนั้นเลยอันนี้สติปัฏฐานสี่ก็ลงในอริยสัจจะไปไหนกายเวทนาจิตธรรมกายไม่เป็นอริยสัจอะไรเป็นยินากายเวทนาจิตธรรมเวทนาก็คืออะไรสุขทุกข์กับอริยสัจจังอริยสัจจังว่างไงร่างกายชาติปิวขาชราปิวขาเป็นอะไรทุกขสัตว์ไม่ใช่หรือท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระสูตรเมื่อนั้นพิจารณาเข้าไปแล้วมันจะวิ่งเข้าหาอริยสัตว์หมดสติปัฏฐานสี่นี้ลงในอันเดียวกันหมดเลยหมุนตีในนั้นวันนี้ก็ยอมพูดคนหน้าฟังอยู่นะเราก็เสริมให้ต้องอย่างนั้นนะอย่าเอาความตาไปขวางหน้านะให้เอาความจริงขวางหน้านะมุ่งต่อความจริงเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายอะไรจะตายก่อนแต่หลังให้มันรู้นี่นะว่าเอาให้รู้แต่ความจริงเท่านั้นยึดมันไม่เคยตายละฟาดลงไปว่างนี่เลยแกเวลาแกพิจารณามันผันนี่ลงไปถึงของจริงอย่างว่านะโอ้อัศจรรย์เลยไม่เวิ้งว้างพูดไม่ถูกเราเข้าใจทันทีว่าพูดไม่ถูกก็จะพูดไม่ถูกไม่ต้องพูดแต่มันรู้นั่นแหละมันถูกแล้วนี่เข้าใจแล้วหน้าว่ะก็บอกนะพอแยกมันเข้าใจทันทีมันเป็นมาแล้วนี่ไม่เข้าใจไหมจะพูดด้วยความปิติยินดียากมาตั้งแต่นานก็ไม่ได้

ก่อนที่เราทำงานในการอบรมสั่งสอนดูแลหมู่เพื่อนได้อยู่แต่ก่อนทุกวันนี้ธาตุขันไม่เอาไหนความคิดก็อยู่กับตัวกับตัวไม่อยากจะคิดออกไปที่ไหนไหนรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเพลียไม่อยากคิดมองดูหมู่เพื่อนทั้งพระทั้งเณรมันก็ยิ่งเลวลงในสายตาของเราที่ไม่ค่อยได้เข้มงวดกวดขันกับหมู่กับเพื่อนเหมือนแต่ก่อนนี้ตัวเองนั้นไม่ทราบว่ามันเจริญขึ้นหรือมันเลวลงมันเป็นอยู่ด้วยความเคยชินของจิตนั่นแหละผลักดันกิริยาให้แสดงออกมาในท่าอย่างนั้นนี่มันอดคิดไม่ได้เมื่อนั้นสัมผัสเข้าไปแล้วในกิริยาอาการทั้งที่เจ้าตัวไม่มีเจตนาว่าได้แสดงออกมาอย่างนั้นพูดอย่างนั้นหรือมีกิริยาอย่างนั้นออกมาแต่คำว่าธรรมก็ดีคำว่ากิเลสก็ดีเป็นความไม่ลำเอียงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติสำหรับธรรมเป็นอย่างนั้นนั่นจึงอดรู้อดคิดไม่ได้เน้นนี่ก็มาอยู่หลายองค์ด้วยดูแล้วก็มันทำให้อ่อนใจนะพวกเน้นมันเป็นยังไงอยู่ก็แบบหลับหูหลับตาอยู่หลับหูหลับตาไปพระก็เหมือนกันแม้ที่สุดไม้กิ่งไม้ที่ตกมาขวางทางอยู่นั้นซึ่งเป็นทางของพระเนรเดินผ่านไปมากิ่งไม้นั้นก็ยังอยู่อย่างนั้นคือไม่ขวางตาสะดุดใจบ้างเลยต้องเป็นเวลาปัดกวาดโน้นถึงจะปัดกวาดแล้วถึงจะเก็บออกทิ้งเวลาปกติแล้วเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องของเรานี่อีกอันหนึ่งเพราะเราเดินไปไหนเราเดินไปจริงๆดูจริงๆพิจารณาจริงๆไม่ใช่เดินไปเฉยๆสิ่งใดที่จะพาดพิงกับพระกับเนนมันก็อดคิดไม่ได้ดังที่ว่าเนี่ยสิ่งใดที่พระที่เนนน่าจะเห็นน่าจะรู้แต่มันก็ขวางตาอยู่ได้ประหนึ่งว่าไม่รู้ไม่เห็นก็คือความไม่สนใจคิดนั่นเองจิตมันไม่แยกออกมาสติความจดจ่อไม่ปรากฏออกมามันก็ไม่รับทราบเรื่องอะไรก็เลยเป็นแบบหลับหูหลับตาไปหลับหูหลับตาอยู่นั้นไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาเดี๋ยวนี้มันแสดงให้จิตหนาและอาใจต่อการแนะนำสั่งสอนไม่น้อยสอนนั้นสอนเพื่อความรู้ความฉลาดยาที่ได้มองเห็นมันกลับตรงกันข้ามมันเป็นความโง่ความเง่าความเพ้อเจ้อซ่ากลายเป็นความไม่เอาไหนไปแล้วนะแล้วจะให้อดคิดอดพูดได้อย่างไรในระยะนี้ผมไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนด้วยดูตามลำพังเจ้าของก็พอเรื่องราวมันจึงเป็นอย่างนั้นในทั้งที่หมู่เพื่อนเขาไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นมันหนักเป็นเพราะความนอนใจนั่นแหละไม่ใช่อะไรความนอนใจเขาเป็นเรื่องของกิเลสทีนี้เราก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันคืออะไรมันไม่ได้คือความนอนใจมันคือทวีปยุโรปนั่นกิเลสมันไปอยู่ทวีปยุโรปมันไม่ได้อยู่กับคนที่แสดงอากัปกิริยาอยู่ในเวลานั้นๆเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่ไม่ทำยังไงภาคปฏิบัติก็นับวันจะเหลวแหลกไปทุกวันทุกวันอันนี้ก็อดคิดไม่ได้การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนผมก็ไม่พูดโดยตรงให้ฟังไม่อ้อมค้อมสอนตามแบบตามฉบับที่ได้ศึกษาเรียนมาจริงๆเพราะการศึกษาเรียนเราก็มีหลักอันใหญ่โตตั้งขวางหน้าไว้แล้วคือเรียนเสร็จเรียบร้อยตามสัจจะที่ตั้งเอาไว้แล้วนี้จะออกปฏิบัติท่าเดียวเท่านั้นนะในเวลาที่ศึกษาเราเรียนอยู่จึงต้องตั้งหน้าตั้งตาศึกษา
หาสาระอันสำคัญสำคัญสำคัญจากธรรมจริงๆไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ค้นคว้าเต็มสติกำลังความสามารถที่จะได้นำออกมาปฏิบัติต่อตนเองและการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงในวาระต่อไปแต่หลักใหญ่นั้นมุ่งเพื่อตัวเองอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจในอัตในธรรมเนี่ยต่างๆเพื่อมาเป็นคติสอนตัวเราเองเพราะอย่างไรเราจะต้องออกปฏิบัติดังที่เคยพูดแล้วนั้นคืออย่าปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังให้ถึงความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นการศึกษาเราเรียนจึงเพื่อเป็นคติอันดีเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามแล้วยึดไว้ปฏิบัติอย่างถึงใจเช่นเดียวกันหมดแล้ว เวลามันผ่านมาผ่านมาก็เลยกลายเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนก็ได้นำปฏิปทาในตำรับตำราที่เคยได้ศึกษาเรียนมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนการแนะนำสั่งสอนนั้นเราเรียนมาอย่างไรรู้เห็นอย่างไรปฏิบัติมาอย่างไรก็แน่ใจว่าเหล่านั้นไม่ผิดจึงแนะนำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะเป็นแง่ใดสอนแบบไม่มีอ้อมค้อมสอนแบบตรงไปตรงมาเฉพาะที่สำคัญก็คือจิตตภาวนาด้านภาวนาของพระเราคือพระธุรงค์กรรมฐานนี่เราเน้นหนักเอามากทีเดียวในจุดนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญของพระโดยแท้ดังที่ครั้งพุทธกาลท่านอบรมสั่งสอนภิกษุบริษัทมานี่เราก็ได้เห็นท่านสอนก็เอาหลักปัจจัยสี่นี่แหละเป็นเครื่องพร่ำสอนแต่ปัจจัยในทางธรรมเป็นอย่างหนึ่งปัจจัยเพื่อกิเลสมันก็เป็นอีกอย่างคือว่าปัจจัยเพื่อธรรมปัจจัยเพื่อกิเลสมันผิดกันพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องปัจจัยสี่นั้นเพื่อธรรมล้วนๆแต่พวกเราเนี่ยมันย้อนลูกศรมากลับไปเพื่อกิเลสล้วนๆไปเสียนี่ที่หน้าทุเรศอันหนึ่งสอนที่อยู่ก็ดังที่เคยพูดแล้วนะนั่นแหละแบบของศาสดาพาดำเนินมาแล้วและเนี่ยทรงประทานพระวาจาสาวกมาเรียบร้อยแล้วที่เคลื่อนไหลนั่นฟังดิเคลื่อนแต่เรื่องภาวนาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนภิกษุบริษัทอ่านแล้วอ่านเล่าดูแล้วดูเล่าเพราะจะเอามานำมาปฏิบัติเนี่ยไม่พินิจพิจารณาตามได้อย่างไรเรียนเพื่อเข้าอกเข้าใจจริงๆไม่ใช่เรียนเพื่อชื่อเพื่อเสียงเพื่ออำนาจศาสนาไปในทางแบบโลกโลกแต่เรียนเพื่อเข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายแล้วจะได้นำมาเป็นเครื่องแก้กิเลสนะจึงต้องได้เรียนด้วยความพินิจพิจารณาไตร่ตรองในธรรมะบทใดบาทใดที่สำคัญก็ลอกออกมาจดออกมาลอกออกมาใส่สมุดพกเล่มนั้นเล่มนั้นอยู่หน้านั้นหน้านั้นเรื่องราวเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ได้ลอกออกมาอย่างนั้นย่อพอจับนั้นปั๊บมันก็จะกระเทือนถึงจุดที่เราต้องการค้นดูเล่มไหนก็ได้ในเขียนไม่ย่อๆนั้นก็บอกไว้ด้วยว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรย่อๆถ้าต้องการพิสดารก็ให้ดูเล่มนั้นหน้าที่เท่านั้นเนี่ยเขียนลอกออกมานั่นละด้วยความสนใจพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนสาวกมีแต่ภาคปฏิบัติทั้งนั้นเป็นเรื่องการชำระกิเลสทั้งหมดไม่มีเรื่องอะไรที่จะเป็นข้อกังวลวุ่นวายไปตามโลกตามสงสารสถานที่อยู่ก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายพอที่จะทำให้เสียทางด้านจิตตภาวนาฆ่ากิเลสไปก็ฟังที่ลูกขมูลเสื้อหนาสนังมีขึ้นต้นเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าชั้นเอกเลยพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วก็เท่ากับว่าอย่างนั้นนี่ตถาคตได้ดำเนินมาแล้ว
ขึ้นนี่เลยจากนั้นก็บรรยายไปในอนุสาสเราก็เห็นด้วยกันทุกคนแล้วมีที่ไหนที่เป็นที่กังวลวุ่นวายดังที่ท่านประทานมาแล้วในอนุสาสแม้จะเป็นปริยายก็ตามนอกจากลุกขโมยเสื้อนาสนานี้ไปแล้วก็ตามก็บอกไปเรื่องตามถ้ำเงื่อมผาป่าช้าป่ารกทัดไปนั่นนั่นตั้งเด็กนี่ที่อยู่ของพระไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องรบกวนอันจะทำให้เสียในทางภาคปฏิบัติเช่นอึกทึกคึกโครมหรือผู้คนสัญจรไปมาในสถานที่ท่านให้ดีให้เว้นโดยลำดับลำดาฟังที่จอมปราดท่านให้ดีให้เว้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเป็นภัยจริงๆแล้วกับพวกเราปฏิบัติทุกวันนี้เป็นอย่างไรนี่สิอันหนึ่งบิณฑบาตก็ให้ระมัดระวังสังรวมไปด้วยข้อวัดปฏิบัติไปด้วยธรรมด้วยวินัยมีการสังรวมมิตรภาวนาย่อมเป็นไปด้วยกันตั้งแต่ขณะก้าวออกจากวัดสถานที่อยู่จะในป่าในเขาก็ตามจนถึงหมู่บ้านกลับออกมาด้วยจิตตภาวนาเป็นข้อวัดประจำอยู่ภายในจิตใจอย่างลึกลับด้วยความสังรวมระวังให้เป็นที่งามตางามหูเวลาพูดในเวลาจำเป็นก็ดีก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมเหมาะสมนั่นก็เป็นวัดจีวรก็บอกแล้วเรื่องบางสกุลนี่เราก็ทราบจะรู้หราอะไรมันผู้จะฆ่ากิเลสไม่ใช่ผู้รู้หราแบบกิเลสแบบกิเลสมันรู้หราแต่แบบทำแล้วโกงกันข้ามไม่รู้หราลูกยาก็เกี่ยวข้องรักษาแต่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจวุ่นไปตามอยู่ตามยาซะโดยถ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงธรรมมีอริยสัจธรรมเป็นต้นพอให้ได้สติสตังและปัญญาเกิดขึ้นในเวลาเจ็บไข้โดยป่วยนะนี่ละปัจจัยสี่นี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทในครั้งนั้นเน้นหนักเอามากทีเดียวแล้วเวลามาเฝ้าพระองค์ก็รับสั่งถามถึงเรื่องจิตภาวนาไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงไปอยู่ที่นี่เป็นยังไงนั่นทรงรับสั่งถามด้วยพระเมตตาบางทีก็มีพระเล่าทูลถวายท่านจากผลแห่งการดำเนินด้วยการปฏิบัติของตนจนถึงที่ขัดข้องในตามแง่มุมต่างๆพระองค์ก็ประทานโอวาทเป็นทางที่เปิดโล่งไปโดยลำดับลำดับนี่คือคำสนทนาระหว่างภิกษุด้วยกันก็ดีระหว่างภิกษุบริษัทกับพระพุทธเจ้าก็ดีท่านสนทนากันอย่างนี้โดยยกสันเลขธรรม10ข้อนี้เป็นพื้นฐานแห่งการสนทนาของผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเพื่อจะให้ถึงพระนิพพานด้วยการประกอบความภาคเพียรโดยไม่มีความย่อท้ออ่อนแอเลยอภิชาตานั่นตั้งเดียวนี่เป็นธรรมเครื่องสนทนาของพระในครั้งพุทธกาลท่านถือเป็นพื้นอันสำคัญไว้เลยเรียกว่าสันเลขธรรมสันเลขกถาธรรมเป็นเครื่องกล่าวเพื่อการชำระหรือการซักฟอกชะล้างกิเลสมี10ข้อด้วยกันนะเริ่มต้นกับอภิชฌาตาไม่ให้เป็นกังวลกับอะไรอะไรมากน้อยที่สุดไม่ยุ่งไม่เหยิงเหมือนกับนกที่มีแต่ปีกกับหางเท่านั้นไปกินผลไม้หรือลงบ่อหนองที่ไหนเวลาจะขึ้นจากบึงจากบ่อจากหนองที่ไหนตลอดจะบินจากต้นไม้ต้นใดที่ไปเกาะไปกินนกเหล่านั้นไม่เคยมีความเยื่อใยกับบึงหนองเหล่านั้นและต้นไม้นั้นๆบินไปเฉพาะปีกกับหางด้วยความหายกังวลทุกอย่างโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะภิกษุทั้งหลายพึงทำตัวของตัวให้เป็นอย่างนั้นนั่นท่านแยกออกมาไปอยู่ที่ไหนอย่าติด
คนเคารพนับถืออย่าติดนะ

สักการะบูชาอย่าติดที่เขาเชื่อเขาเลื่อมใสอย่าติดสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับผลไม้ที่อยู่บนต้นหรืออาหารชนิดต่างๆที่อยู่ตามบึงทั้งหลายที่นกไปเที่ยวหากินทำเทียบฟังสิไปที่ไหนไปอย่าติดให้มีความปรารถนาน้อยที่สุดปรารถนาน้อยที่ซ้ำที่สุดก็คือไม่ต้องการอะไรมากมายนี่หนำซ้ำผู้ที่จะแปลเข้าให้สู่อารมณ์แห่งธรรมที่ละเอียดข้ออย่ายุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นอารมณ์กับผู้หนึ่งผู้ใดอาหารปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนี่ให้อยู่โดยลำพังเจ้าของคำว่าโดยลำพังคืออยู่ด้วยนักภาวนาไม่คิดยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับสิ่งภายนอกซึ่งจะเป็นการสั่งสมที่เด็ดขึ้นมาภายในใจแต่คิดเป็นอารมณ์แห่งธรรมล้วนๆล้วนๆซึ่งจะเป็นเครื่องแก้ที่เด็ดมนทินทั้งหลายอยู่ภายในใจของตนให้ค่อยหมดไปโดยลำดับเนี่ยมีอภิชฌาคือความมากน้อยไม่ยุ่งกับอะไรทั้งนั้นถัดลงมาก็สันตุถีคือความสันโดษในความมีในสิ่งที่เกิดที่มีเพียงเท่านั้นไม่วุ่นเหวี่ยงวุ่นวายไม่ขอไม่กวนใครนี่เป็นธรรมที่ลดหย่อนกว่าอภิชฌาลงมาถึงจะมากกว่านั้นก็ตามแต่ก็ไม่รบกวนอะไรยินดีเท่าที่มีนี่เท่านั้นไม่ให้มากกว่านี้ไม่ให้ยุ่งสันโดษออกจากนั้นก็วิเวกตาเนี่ยฟังดิชอบที่ใดเป็นที่สงัดงบเงียบที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายหายห่วงหายกังวลแล้วก็อยู่ในสถานที่เช่นนั้นคือชอบวิเวกสงัดอยู่ตลอดเวลาอสังสคณิกาไม่คุกคีกับผู้ใดไม่ว่าเพื่อนฝูงเดียวกันและประชาชนมันหาเหตุหาผลไม่ได้มีความหนักอยู่กับความเพียรตลอดเวลาเรื่องความเพียรนี่เป็นพื้นไม่ว่าจะเป็นท่าใดต้องเป็นท่าความเพียรทั้งนั้นเป็นพื้นความหมายมั่นปั้นมืออยู่กับความเพียรเพื่อชำระธรรมะกิเลสโดยลำดับลำดาไม่ขาดทุนศูนย์ดอกในอิริยาบถใดๆทั้งนั้นนะฟังให้ดีวิเวกตาก็พูดแล้วชอบสงัดวิเวกอสังสนิกาก็พูดแล้วทีนี้วิริยารัมภานั่นฟังดีมีความเพียรเป็นพื้นฐานของจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอิริยาบถใดความเพียรจะหมายถึงอะไรที่เป็นคู่เคียงหรือเป็นผู้บังคับบัญชาแห่งความเพียรเพื่อจะได้เป็นผลขึ้นมาเท่าที่ควรหรือเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาไม่ใช่สติถ้าไม่ใช่ปัญญาสติจึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่าสติในขั้นเริ่มแรกนี้สติเป็นสำคัญมากทีเดียวต่อไปเรื่องสตินี้ไม่ต้องพูดว่าจะไม่สำคัญแต่เรื่องตั้งรากตั้งฐานที่แรกนี้สติต้องออกหน้าออกตาทีเดียวต่อไปสติทำงานด้วยความรู้จักหน้าที่ของตนจนกลายเป็นสติอัตโนมัติแต่แล้วนั่นเป็นอีกประเภทหนึ่งปัญญาก็ต้องใช้ความพินิจพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองเสมอเพราะเราอยู่กับโลกมีความสัมผัสสัมพันธ์กันกับโลกระหว่างโลกกับเรานี่มันมีเครื่องรับกันอยู่ตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายของเราไม่เพื่อรับโลกจะไปรับอะไรมันก็ต้องได้ใช้ปัญญาควรสัมผัสไม่ควรสัมผัสควรดูควรฟังหรือไม่ควรดูควรฟังต้องได้ใช้เสมอเพราะอย่างนี้ความหลบหลีกปิดตัวตลอดเวลาจากภัยทั้งหลายเหล่านี้แลเป็นความชอบธรรมของผู้ปฏิบัติท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในที่วิเวกสงัดนะศีลก็เหมือนกันศีลก็อยู่กับสติผู้รักธรรมย่อมรักศีลผู้มุ่งในธรรมมากน้อยเพียงไรศีลนี้ก็ต้องเป็นคู่ลมหายใจไปเลยขาดไม่ได้ต่างคล้อยไม่ได้นี่เป็นอีกข้อหนึ่งแล้วก็สมาธินะนี่ก็เป็นข้อหนึ่งทำให้เกิดให้มีให้สงบสมาธิเป็นเครื่องหักห้ามกระแสของจิตที่คิดไปในที่ต่างๆหาประมาณไม่ได้ก่อแต่ไฟเผาตัวถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะหาความสงบไม่ได้พระเรา
จึงต้องและประกอบความภาคเพียรเพื่อจิตให้สงบจนได้จิตจะสงบด้วยวิธีการใดจะตั้งแต่สติเฉยไม่มีเครื่องช่วยก็ตั้งไม่ได้นะผมนี่ไม่ใช่คุยมันเคยมาแล้วตั้งสติล้มผอยตั้งสติล้มผอยล้มผอยจนโถน้ำตาร่วงนี่เคยพูดให้หมู่บ้านฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจึงต้องใช้อุบายหลายด้านหลายทางมาฝึกทรมานนี่เป็นเครื่องเรียกว่าช่วยสติเครื่องอุปกรณ์นำมาทำวิธีไหนมันก็ไม่ได้เรื่องเดินจงกรมนานๆมันก็ยังไม่ได้เรื่องอดนอนมันก็ไม่ได้เรื่องนะอดไปอดไปเลยทื่อไปหมดสมองลึกร่างกายเราทุกส่วนกลายเป็นเรื่องทื่อไปหมดสติปัญญาก็ไม่มีนี่ก็ไม่ได้ผลก็รู้สุดท้ายมันจึงมาลงที่อดอาหารเห็นชัดพออดอาหารนี่แหละเครื่องช่วยไม่ใช่เราฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารอันนี้เป็นเครื่องหนุนเครื่องช่วยสติปัญญาของเราให้เด่นขึ้นมาโดยลำดับไม่มีเครื่องหนุนมันไปไม่ได้เพราะกำลังของธาตุขันธ์มันมีมากมันตีล้มไปหมดเลยสติปัญญาไม่มีความหมายพอตั้งทับล้มไปพร้อมตั้งทับล้มไปพร้อมล้มไปพร้อมเลยเมื่อมีเครื่องช่วยแล้วตั้งได้ก็รู้ขึ้นมาเลยว่าอ๋อคำว่าสติเป็นอย่างนี้คืออยู่กับตัวอยู่กับตัวนานไปก็ติดต่อสืบเนื่องเบิ่มดับเพราะอะไรแน่ก็เพราะอดอาหารแน่รู้แล้วทีนี้จับเนื้อนั้นไว้ล่ะเพราะฉะนั้นความอดอยากขาดแคลนประการใดมีความทุกข์ความยากลำบากขนาดไหนเราก็ยังไงไม่อยากทำไม่อยากทุกข์แต่มันจำเป็นต้องได้ทำได้ทุกข์เพราะทางผ่านไปตรงนั้นที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตนน่ะก็ต้องได้ทำฉะนั้นปัญญาพิจารณาอะไรก็พอเป็นช่องเป็นทางเนี่ยเมื่อช่วยมันช่วยไปได้ทั้งนั้นถ้าเป็นประโยชน์แล้วมีสมาธิที่ว่าสมาธินี่ก็เหมือนกันต้องได้อาศัยเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยหาอุบายพิธีพิจารณาเรื่องจริงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอเดินไปไหนไม่มีสติสตางค์เหมือนหลับหูหลับตาไปจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงสติมีหมายถึงอะไรใครก็ลืมตาด้วยกันทุกคนไม่ได้มีคนหลับตาพระหลับตาในวัดนี้เดินไปตามถนนทางไปที่ต่างๆลืมตาไปนั้นทำไมจึงพูดว่าหลับตาไปฟังสินั่นก็คือสติไม่มีมันเป็นยังไงมันจึงเป็นงั้นเซ่อซ่ามองดูแล้วเหมือนบ้าเนี่ยมันเห็นอยู่นี่จะว่าไงไม่ใช่หาเรื่องใช่หมู่เพื่อนก็เป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนเพื่อความดีความดีแล้วมาหาเรื่องจะกันหาอะไรนั่นฟังสิเมื่อมันเจออย่างนั้นจะให้ว่ายังไงเราเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเพื่อดีกว่านี้ทำไมสิ่งเหล่านี้มันจึงมาขวางหน้าขวางตาเท่มลูกตาของเราแทบจะแตกนั่นมันเป็นยังไงนั่นมันจึงได้พูดออกมานั่นเองเวลาพูดกิริยาการท่าทางอะไรแล้วมันแสดงออกมามันเป็นเรื่องของกิเลสของกิเลสเท่มตานี่จนได้เจ้าของไม่รู้สบายเลยไม่ทราบว่าสบายแบบไหนดังที่พูดเมื่อเช้านี่ก็ไม่ทราบได้ละสบายแบบที่เขาจูงไปกัดหญ้าไปกินไปเรื่อยไม่ทราบเลยว่าเขาจะจูงไปสู่ที่ฆ่าเหมือนควายตัวหนึ่งเนี่ยที่เลยมันจูงไปทำลายไปสังหารไปฆ่าก็เป็นอย่างนี้เองจูงพวกเราทั้งหลายไม่มีสติเนี่ยพูดถึงขั้นสมาธิก็ต้องมีอุบายสติช่วยอะไรจะมีสติขึ้นมาถ้ามีสติแล้วจิตมันจะคึกขนองเหมือนม้าตัวขนองนี่ก็เถอะว่างั้นเลยนะพ้นสติไปไม่ได้เมื่อสติจับติดแล้วต้องอยู่อันนี้สติตั้งพักหายไปหายไปเอาอะไรมาอยู่สติตั้งไม่ได้ตั้งไม่ติดจิตจะหาความสงบที่ไหนมันก็ไปได้อย่างถาบอย่างผลเต็มที่ของมันชุดเหวี่ยงว่างั้นเถอะดังนั้นจึงต้องได้อาศัยสติปัญญาหาอุบายวิธีการให้จิตมันสงบให้ได้มันทำไมจะสงบไม่ได้ตั้งแต่เราภาวนามานี้กี่วันกี่เดือนแล้วมันทำไมมันสงบไม่ได้จิตนี่น่ะหาอุบายเอาจนได้มันสงบได้แน่ๆแต่นี่อุบายไม่ถูกหรือไม่สนใจในอุบายก็ทราบไม่ได้นะมันจึงไม่สงบถ้าจิตสงบแล้วมันก็มีที่พักที่อยู่ที่อาศัยแต่เดินทางก็มีร่มไม้ชายคาพอพักพอผ่อนมีน้ำมีท่าพอดื่มพออาบพอสงถ้าจิตมีสมาธิมีความสงบบ้างมีความสบายพอพักผ่อนอารมณ์ได้นี่ก็เป็นข้อหนึ่ง
ของสมาธิแล้วมันจำเป็นต้องอธิบายไปหลายขั้นของสมาธิจากนั้นก็ปัญญาถ้ามีสมาธิแล้วเราจะคิดอ่านทางด้านปัญญามันพอคิดพออ่านเพราะต้นทุนมีแล้วจิตใจอิ่มต่ออารมณ์ของโลกทั้งหลายอยู่จำเพาะตัวมีความสงบสะดวกสบายอยู่แค่นี้เป็นแต่เพียงว่าเพลินไม่อยากทำการทำงานที่จะให้เกิดผลประโยชน์ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปเท่านั้นเพราะงั้นจึงต้องมีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้ออกทางด้านปัญญาออกให้พาทำงานการทำงานทางด้านปัญญาก็เหมือนกับงานทางโลกเขานั่นแหละมันต้องใช้กิริยาท่าทางใช้กำลังบังชาอันนี้ก็ต้องใช้กิริยาบังกำลังบังชาอยู่ในสัพปัญญานั่นแหละเรียกว่าทำงานแล้วมันก็รู้สึกว่าเป็นความลำบากไม่สบายเรียกวิ่งเข้ามาสู่สมาธิเสียนั่นจึงต้องบังคับให้ไปที่อื่นไม่ไปจิตเป็นสมาธิแล้วท่านจึงสอนว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องอุดหนุนหรือเป็นเครื่องบำรุงแล้วย่อมเดินข้างตัวนะนี่แปลทางภาคปฏิบัติแปลทางนี้สิมันนี่ไม่หัวใจเจ้าของแปลอะไรเป็นหนอนแทะกระดาษหยิ่งเฉยไม่สนใจแก้ที่เด็ดเอาอะไรมาเป็นประโยชน์นี่แก้นี่แปลเพื่อแก้ที่เด็ดมันจะผิดไปไหนเมื่อสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาย่อมเดินข้างตัวเดินสะดวกสบายพิจารณาอะไรก็ได้เป็นทิ้งเป็นอันนั่นปัญญาปริภายตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติเกิดเมื่อปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นนั่นแหละปัญญาเป็นผู้ซักผู้ฟอกเป็นผู้ถอดผู้ถอนกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเพราะปัญญาในทั้งนั้นแล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบฟังสิไม่ผิดไม่ได้หลุดพ้นจากกิเลสโดยผิดประพาสไปโดยชอบธัมมเดวะอาสวะหิมุจติย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายโดยชอบปัญญาท่านแสดงไว้ในสันเลขาธรรมจากนั้นก็ถึงขั้นวิมุตติเมื่อมีปัญญาแก่กล้าสามารถแล้วกับวิมุตติจะสืบเนื่องกันเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะนั่น10ข้อแล้วความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วยังรู้อยู่ว่าหลุดพ้นแล้วท่านเรียกว่าญาณทัศนะความรู้แจ้งเห็นชัดในความหลุดพ้นของตนซึ่งเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่จะจากนี้แล้วจึงจะไปหาวิมุตติญาณทัศนะมาพอเกิดขึ้นภาพก็รู้ทันทีก็หลุดพ้นแล้วก็รู้ในขณะนั้นแต่มันเป็นคนละอย่างเราจะพูดเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้ท่านจึงสอนว่าใครจะละเอียดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าล่ะท่านจึงแยกเป็นอย่างมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั่นฟังสิมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งพูดถึงอรหัตผลก็ถึงนิพพานแล้วทำไมพูดนิพพานหนึ่งไว้ทำไมนั่นมีกิริยาอันหนึ่งอยู่ในนั้นที่ท่านจะพูดเพราะท่านละเอียดละออกพวกเรามันหลับตาฟังหลับตาคิดปฏิบัติมันจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่ละธรรมเป็นภาคพื้นของผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านมานำเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องซื้อเรื่องขายเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเข้ามายุ่งกับวงปฏิบัติเลยมีแต่เรื่องอย่างนี้ล้วนๆพอเจอกันเป็นยังไงไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงสบายไหมสะดวกไหมหมายถึงภาวนาแล้วนั่นภาวนาเป็นยังไงได้เหตุได้ผลอะไรบ้างเนี่ยแม้แต่พระท่านสนทนากันท่านก็สนทนาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งก็เป็นอย่างนั้นไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงอยู่ที่นี่เป็นยังไงแล้วไปอยู่ที่นั่นเอาไปอยู่ที่นี่นั่นนี่จะไล่เข้าป่าเข้าเขาเข้าที่สงบเงียบเพื่อจะฆ่าที่เด็ดโดยตรงเท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุบริษัทท่านสอนนี้ผมก็พยายามดึงออกมาให้หมู่ให้เพื่อนทั้งหลายได้ฟังได้ยินได้พินิจพิจารณาไม่ใช่ออกมาอยากแบบด้นๆเดาๆเอามาจริงๆเจ้าของก็ได้เรียนจริงๆเสาะแสวงจริงๆหาสาระจากธรรมทั้งหลายแล้วนั้นจริงๆและจริงๆจึงพูดกับหมู่กับเพื่อนด้วยความไม่สะทกสะท้านใครจะว่าบ้าก็บ้าไปได้เรียนมาอย่างนี้เห็นมาอย่างนั้นได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นอย่างนั้นผลจะได้มากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเจ้าของดังที่นำมาแสดงให้ฟังนี่พิจารณาสินี่แหละทางของท่านดำเนินศาสนาเจริญจะเจริญด้วยนี้กับพระเราถ้าไม่มีธรรมเหล่านี้แล้วหาความเจริญไม่ได้กับพระมีแต่ผ้าเหลืองเต็มไปหมดในวัดก็ตามตามร้านตลาดก็ตามไม่เป็นของแปลกประหลาดอันใดเลยถ้าข้อวัดปฏิบัติหรือธรรมเหล่านี้ไม่อยู่กับจริยามายาทในหัวใจของพระแล้วยังไงศาสนาก็ชิบหายวายปวงไปได้ทั้งที่ภูมิใจนั่นแหละว่าเราเป็นพระนะเวลานี้เป็นยังไงพวกเรา
ที่ทำเหล่านี้ที่พูดมาเหล่านี้มันเป็นยังไงมันสัมผัสสัมพันธ์หัวใจของเราบ้างไหมเอาพิจารณาสิอย่าไปยุ่งกับคนอื่นอย่าไปพูดถึงเรื่องคนอื่นคนใดก็ตามเรามาปฏิบัติเพื่อทำที่เลือดอยู่กับเราทำอยู่กับเราแก้อยู่ที่หัวใจเรามันต้องถูกไม่ต้องไปยุ่งกับใครแหละผ้าเหลืองๆก็ผ้าพวกเรานี่แหละเกื่อนอยู่ในบ้านในวานี่ก็จะไปเกื่อนที่ไหนเกื่อนอยู่กับพระกำเนิดเรานี่ถ้ามันเหลวไหลมันก็เหลวไหลอยู่งั้นจะว่าไงศาสนาก็เสื่อมอยู่ทั้งจิตเจ้าของภูมิใจว่าเราเป็นพระกรรมฐานอยู่นั่นแหละมันจะไปที่ไหนถ้ามันตั้งใจคุยปฏิบัติเราที่จะพยายามสอนหมู่สอนเพื่อนมาโดยลำดับลำดาดึงออกมาดึงออกมาถอดออกมาตรงไหนที่จะเป็นคติแก่หมู่แก่เพื่อนดึงออกมาแล้วก็ยิ่งมาถึงระยะนี้แล้วทำให้เป็นความห่วงใยหรือว่าเป็นกังวลกับหมู่กับเพื่อนเพราะเจ้าของทำหน้าที่ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนอยู่ลำพังเท่านั้นก็พอแล้วเวลานี้ตามปกติแล้วต้องอยู่อย่างนั้นทรงท่าทรงขันอยู่พอดีพอดีไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยยินธรรมมาแล้วให้เป็นตามอัตยาศัยนะยินธรรมสองสามลายเท่านั้นมาแล้วมาจัดชุดปั๊บก็ขันเสร็จแล้วหนีเงียบจะเข้าป่าเข้ามันที่ไหนก็เข้าไปแล้วนี่ในฐานะว่าอยู่กับหมู่เพื่อนก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นไม่ได้ว่าแต่ถ้ามันจะใส่จริงๆแล้วไปนานแล้วนะไม่อยู่ที่ไหนเป็นป่าเป็นเขาที่ไหนมีบ้านมีเรือนกี่หลังคาเรือนพออาศัยเขาเท่านั้นพอแล้วพอแล้วเหมาะแล้ววางนั่นเลยกับความเป็นอยู่ของธาตุของขันพอถึงเวลาที่จะจากกันระหว่างจิตกับธาตุกับขันนี่พอแล้วเท่านั้นเองอันนี้ก็หัวใจโลกหัวใจโลกหัวใจเราก็เอามาเทียบมาเคียงกันจึงไม่ทนถูไถไปมาอย่างนี้หนักมากน้อยเพียงไรก็ทนนอกจากจะทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องบอกว่าทนไม่ไหวก็ต้องพักผ่อนแต่พอถูไถได้ก็ต้องถูไถดังที่ว่ามันเองเพราะเทียบหัวใจท่านหัวใจเราหัวใจโลกหัวใจเราเหมือนกันท้ายก็ต้องสอดแสวงหาที่เกาะที่พึ่งเป็นธรรมดาว่าท่านว่าเราแม้เราเองก็เคยพูดแล้วที่สอดแสวงหาครูหาอาจารย์นี่ไม่รู้กี่ครูกี่อาจารย์มันไม่แน่ขนิดในใจมันก็ไม่ลงใจคนเราไม่ว่าท่านมาเล่าอีกตรงนี้ก็ดีนี่ที่ได้ถูไถไปอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ประพฤติปฏิบัติตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะมีวิเศษวิโสไปกว่าแดนสมมุตินี้ฟังแต่ว่าแดนสมมุติแดนมัตตจักรกองทุกข์อยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่ได้เคยได้ยินว่ากองทุกข์มีในพระนิพพานผู้สิ้นจากแดนสมมุติคือวิมุตติแล้วนี้แต่ยังมีแดนสมมุติเท่านั้นสงสัยอะไรที่นาสิการได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสเฉพาะในชาตินี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีอะไรเป็นของแปลกประหลาดในตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมพันธ์อยู่วันนี้มีอะไรเป็นของแปลกประหลาดบ้างก็ของเก่านั่นแหละความปรุงแต่งก็คือชั้นขานั่นเก่าสัญญาณต่อปรุงนั่นหมายนี่ปรุงนั่นหมายนี่ตั้งขึ้นมาปรุงขึ้นมาสดสดร้อนร้อนหลอกเจ้าของสดสดร้อนร้อนแล้วก็เป็นบ้าไปสดสดร้อนร้อนก็คือสังขารขันห้านี่แหละเมื่อมันมีเครื่องมันอยู่ภายในมันไม่มีแต่ขันห้าหรอกสิขันห้าเลยเป็นเครื่องใช้ของกิเลสตัวสำคัญสำคัญเพราะฉะนั้นจึงหมุนไปไหนจึงหลงจึงเป็นกิเลสไปเรื่อยเมื่อตัวสำคัญมันพังลงไปแล้วก็มีแต่ขันจนล้วนก็เคยพูดแล้วว่ามันก็เหมือนกับหางจิ้งเหลนมันขาดดิ้นอยู่เฉยไม่มีความหมายเราเคยเห็นไหมหางจิ้งเหลนขาดเวลามันจะกระทบกระเทือนอะไรเนี่ยหางมันขาดตัวของมันดิ้นไปแล้วแต่หางมันกระดุกดิกดุกดิกของมันอยู่อย่างนั้นแล้วมีความหมายอะไรกับหางที่มันกระดุกกระดิกกระดุกดิกนั้นนี่ก็เหมือนกันเรื่องขันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อตัวใหญ่คือตัวสำคัญได้จากที่เด็กมันพังลงหมดแล้วก็มีแต่ขันนั่นทำงานของมันกระดุกดิกดุกดิกไม่เห็นมีความหมายอะไรในตัวเวลามีตัวนั้นขึ้นมาสิตัวนั้นเป็นผู้หนุนออกมานี่โอ้โหแหลกเลยนะว่าอะไรเป็นว่านั้นจริงจริงไม่จริงก็ตามมันเสกขึ้นมาเสกขึ้นมาอันนั้นดีงั้นอันนี้ดีอย่างนี้อันนี้สวยอันนี้งามนี่เหมือนจะนุ่นเลยฟ้าเลยสวรรค์เลยพรหมโลกไปนุ่นความดีความเด่นของสิ่งทั้งหลายนี่ที่มันเสกสรรปัญญาหลอกพวกตาฝ้าตาฟางตาบอดทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วพอธรรมชาตินั้นมันพังไปแล้วอะไรมาเสกก็คิดกระปรุงประจานธรรมชาติธรรมดาของธาตุของขันยึดยับยึดยับไปเท่านั้นหมดไปหมดไปปรุงขึ้นเท่าไหร่ก็ดับเหมือนกับมันเหมือนกับหางจิ้งเหลนขาดนั่นแหละดูเอาใครยังไม่เคยเห็นเนื้อหางจิ้งเหลนขาดเป็นไง
ลึกๆไม่มีความหมายในหางมันน่ะอันนี้ขันก็ไม่มีความหมายในตัวเองเมื่อไม่มีใครเข้ามาเป็นเจ้าของก็อย่างเดียวแล้วนั่นคำว่าเจ้าของในสถานที่นี้เจ้าของที่เป็นฝ่ายสมุทัยนะนี่ได้กับที่เลนี่อันนี้เป็นเครื่องมือเป็นอย่างดีทีเดียวอันนี้พอตัวสมุทัยได้เกิดที่เลมันพังไปแล้วไม่มีเจ้าของทำเป็นเจ้าของท่านไม่ยึดท่านไม่ถือนี่ท่านไม่ถือว่าเป็นเจ้าของนี้ด้วยซ้ำไปหากท้ายเวลาอยู่ด้วยกันอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านขึ้นที่เลไปหมดแล้วไม่มีอะไรยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วท่านก็ใช้ขันนั่นแหละมาทำประโยชน์ให้แก่โลกนะพระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมมาตั้ง45ตูเป็นยังไงก็เอาขันนั่นแหละใช่พระสาวกทั้งหลายเหมือนกันแนะนำสั่งสอนไม่เอาขันแนะนำไม่ขันใช้เอาอะไรใช้นี่ท่านก็ใช้อยู่นั่นแหละแต่ท่านไม่ยึดไม่ถือไม่เหมือนกิเลสที่เป็นเจ้าของทั้งยึดทั้งถือทั้งหลอกทั้งลวงต้มตุ๋นทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าจิตจางการต้มถึงก็ดีผู้เชื่อเขาไม่มีความจิตจางหลงเป็นบ้าไปตลอดเลยเนี่ยที่เรียกวัดตะวันมันวนอยู่ตลอดอย่างนี้ดีกว่าของเก่านั่นแหละมันไม่ได้มาสะดุดใจเลยว่านี่เป็นของเก่านั่นนี่เช่นคำดุคำด่าว่ากาคำสรรเสริญนินทาเหล่านี้เอสะธรรมโมสนันตโนธรรมท่านก็บอกไปแล้วว่าเรานี้เป็นของเก่าเป็นธรรมมาดั้งเดิมน่ะอย่าหลงเราก็ยังหลงจนได้ว่าไงงูไว้พวกเราพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันเกิดขึ้นจากนี้แหละมันตุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาสดๆร้อนๆเหมือนเกิดมาเพิ่งมาเจอเดี๋ยวนี้ที่ตื่นจริงเต้นวุ่นไปหมดรักจนเป็นบ้าดื่มเนื้อดื่มตัวตื่นทางชังก็ทางจนดื่มเนื้อดื่มตัวมีแต่เรื่องจมไปเลยกันหมดนั่นเห็นไหมผลของมันแต่มันก็ไม่รู้อันนี้มันเคยเกิดเมื่อมาตั้งเมื่อไหร่เรื่องรักเรื่องชังเรื่องความปรุงความแต่งความหลอกหลอนนี่ต้มถึงตอนนี้มันก็ออกมาจากขันก็ออกมาจากวิชาปัญญาสร้างข้าวหลานเป็นตัวสำคัญที่ไหนไม่เป็นนั่นแหละคือเจ้าของใหญ่โตที่สุดคือตัวนั้นเมื่อนั้นพังไปหมดแล้วมีจะมีอะไรขันก็เพียงเท่านั้นยับถ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านอยู่ทั้งนั้นท่านพอแล้วเพราะท่านถึงความพอทำมีความพอแม้แต่สมาธิยังพอได้มาเต็มภูมิแล้วจะทำอะไรให้ยิ่งกว่านั้นไม่ยิ่งอยู่แค่นั้นทำก็เหมือนกันเมื่อปัญญาธรรมเหมือนกันเมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วเอาวิมุตติพ้นไม่มีอะไรเหลือแล้วปัญญาก็พอหามาใช้อะไรอีกจิตก็พอหาอะไรอีกนั่นธรรมมีเมืองพอนี้เลยแล้วไม่มีคำว่าพอมีกับอยู่กันเพราะงั้นคำว่าตายจริงอยากเข้าใจว่ามันจะพอนะตายนี่จะอิ่มจากตัวของเราต่อไปนี่จะไม่ตายเพราะตายมาเคยเกิดเคยตายเคยทุกข์เคยยากลำบากมาหลายภพหลายชาติแล้วตอนนี้มันจะเต็มถ้าเป็นโอ่งก็เต็มโอ่งถ้าเป็นถังน้ำก็เต็มถังแล้วไม่มีอะไรที่จะเพิ่มอีกแล้วความทุกข์ก็พอแล้วความเกิดแก่เจ็บตายก็พอแล้วไม่มีจะเพิ่มเติมอีกก็ที่เรามันไม่พอนั่นฟังที่สิ่งเมื่อที่เรามันไม่พออะไรพาให้เกิดให้ตายถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสเมื่อเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้จะพอได้ยังไงมันก็ต้องหมุนต้องมาอยู่ที่เรียกว่าวัตตะหมุนอยู่ตลอดนั่นถ้าเราไม่แก้มันไม่พอทำง่ายๆก็ไม่พอเรื่องของกิเลสหมุนโลกหมุนหัวใจสัตว์นี้ไม่มีคำว่าพอจึงต้องเอาธรรมเข้าไปแก้ถ้าไม่ใช่ธรรมแล้วไม่พอเกิดเท่าไหร่ก็ไม่พอตายเท่าไหร่ก็ไม่พอทุกเท่าไหร่ก็ไม่พอที่เคยผ่านมาแล้วชั้นใดที่เป็นข้างหน้าก็ชั้นนั้นเหมือนกันข้างหลังไม่พอชั้นใดข้างหน้าก็ไม่พอชั้นนั้นเหมือนกันแม้แต่ปัจจุบันนี้มันยังไม่เห็นพอในตัวของมันมันหิวมันโหยตลอดเวลารู้ดูปัจจุบันนี้ก็รู้นักภาวนาต้องรู้นี่มันสำคัญที่ตรงนี้ถ้ามันเห็นเนี่ยโอ้อยากให้หมู่เพื่อนเห็นนี่อยากให้หมู่เพื่อนรู้นี่เต็มหัวใจนะผมถึงได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนหมดภูมิเถอะไม่มีอะไรเหลือเลยความทุกข์ความทรมานทั้งหลายก็ไม่มีอะไรเกินหัวใจเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ใจทุกข์นี่ไม่ทุกข์จริงๆมันจะเอาให้เป็นบ้าเป็นบอไปได้ถึงเวลามันทุกข์มากนั่นอะไรมันถึงทุกข์มากนั้นก็กิเลสมันเองแน่พาให้มันให้ทุกข์กิเลสนั่นเองบีบหัวมันฟาดที่เหลือแล้วมันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจแล้วอะไรที่นี่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเข้ามาบีบบังคับหัวใจไม่มีเลยว่าไงฟังที่ว่าไม่มีเลยแล้วทุกข์จะมาจากไหนทุกข์หัวใจในหัวใจพระอรหันต์ท่านจะเอาอะไรมาเป็นทุกข์เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ยอมรับกันเพราะธาตุขันธ์นี่มันเป็นสมมูลโลกมีฉันใดธาตุขันธ์ท่านก็มีฉันนั้นโลกเป็นฉันใดท่านก็เป็นฉันนั้นเป็นเพียงว่าซึมทราบหรือไม่ซึมทราบเข้าถึงใจท่านหรือไม่นั่นเท่านั้นเองอันหนึ่งตัวหนึ่งเข้าถึงใจ
ธาตุขันธ์สมมุติทั้งหลายกับทุกข์ทั้งหลายนี่เข้าถึงกันกับหัวใจหัวใจเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันทุกข์มากทุกข์น้อยเพียงไรก็กระเทือนหัวใจมากน้อยเท่านั้นแต่ท่านไม่เป็นอย่างนั้นทุกข์มากทุกข์น้อยก็รู้ว่ามันเป็นอยู่ในภายในธาตุในขันธ์นี้จะทำยังไงให้เขาไปซึมซาบภายในจิตใจมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านถึงเรียกว่าอาถรรพ์นะดังนั้นที่ระหว่างวิมุตติกับสมมุติขาดกันก็ไม่เห็นดังนั้นที่ถ้าต่อกันได้อยู่จะเรียกว่าวิมุตติได้ยังไงใครละใครจะไปสนใจมาต่อก็เป็นอาถรรพ์แล้วทำมามันเห็นดังนั้นนี่ที่จิตที่พ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นยังไงกับจิตที่ถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาเป็นยังไงเนี่ยความเพียรของเรานี่ก็เพื่อจะสลัดปัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มันบีบบังคับหัวใจนี้ออกเป็นลำดับลำดาให้เบาลงไปเบาลงไปสมาธิช่วยทางหนึ่งเนี่ยขนออกทางหนึ่งปัญญาช่วยอีกทางหนึ่งขนออกทางหนึ่งขนออกไปขนออกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือสังหารตะกัตถุนั่นแหละที่นี่ออกจากนั้นแล้วเป็นอะไรก็เป็นวิมุตต์เนี่ยมันเป็นวิมุตต์แล้วก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเป็นปัญหาความเพียรที่ทุ่มมาแทบเป็นแทบตายนั่นแหละเอาก็มายุติกันตรงนั้นพอถึงนั้นแล้วก็หมดนี่เรื่องทุกข์ทรมานอะไรเพราะประการประกอบความภาคเพียรเท่าไหร่หมดตรงที่เหลือได้หมดที่อย่างเดียวทุกสิ่งอย่างหมดเลยนั่นความทุกข์มาจากไหนมันก็บอกได้ว่ามาจากที่เหลือนั่นเองนะจะมาจากธรรมที่ไหนได้ธรรมถ้ามาทำให้ใครให้เป็นทุกข์ที่เหลือมีมากมีน้อยต้องเลยเป็นความทุกข์ความทรมานในการต่อสู้ฟาดเหวี่ยงกันเมื่อที่เหลือเบาลงไปเบาลงไปจนกระทั่งหมดเอาอะไรมาเป็นทุกข์ความเพียรเพราะอะไรมันก็หมดมันเห็นหัวใจของธรรมะบุญเจ้านี่สดสดร้อนร้อนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะแต่สำคัญที่กิเลสมันทุกข์มันต่อยหัวใจเราเลยที่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานี่เปลี่ยนเรื่องของเป็นเรื่องของกิเลสนะไม่ได้เปลี่ยนเป็นเรื่องของธรรมนะมันเปลี่ยนไปร้อยสรรพันคมไม่ได้เปลี่ยนเพื่อกิเลสเพื่อกิเลสทั้งหมดนี่ที่เราไม่ทันมันสุดท้ายกับธรรมก็ห่างเหินไปที่ห่างเหินไปจนกระทั่งถึงธรรมไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีไปแล้วนู่นเห็นไหมที่เดือดมันตีออกตีออกห่างออกห่างออกห่างไล่ลงไปกลางมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมวัฏจักรจริงมันไม่ได้ไล่ขึ้นฝั่งเลยนี่สำคัญน่าทุเรศจริงๆนะทั้งที่ธรรมก็จวดสวดคาธรรมจับไม่ชอบแล้วชอบแล้วอยู่เข้าคือฆ่าที่เดือดได้นั่นเองจะเป็นอะไรไปพระพุทธเจ้าเคยฆ่าสันใดสาวกท่านเคยฆ่าสันใดด้วยธรรมเหล่านี้ผู้ปฏิบัติก็ฆ่าได้ด้วยธรรมเหล่านี้เหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเลยนี่ถ้าพูดสำหรับธรรมชาติรู้สึกร้อนๆอย่างนี้ในที่เนี่ยมันพลิกมันเปลี่ยนไปทันทีเราไม่ทันมันโอ้โหพูดแล้วนะทุเรศนะวันนี้ก็มันจะพูดเพียงขนาดนี้เหนื่อยผมเหนื่อยนะพูดด้วยความเหนื่อยนั้นทนพูดไปหยุดไปเหนื่อยไปลากเข็นไปอย่างนั้นมันเหมือนแต่ก่อนนี่ก็เพราะเป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองที่เนี่ยมาเพิ่มเป็นเดือนกว่าแล้วนี่เนี่ยมาพูดธรรมะบ้างวันนี้มันก็ฝืนกันอยู่เพราะมันเพียรเนี่ยวันนี้แต่เราก็เอาที่ว่าเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ได้อบรมสั่งสอนมาสักนานแสนนานเอานี้มาบังคับธาตุขันธ์สิ่งที่ถูกไถกันลงมาเนี่ยมาละพอวันนี้ผมก็พยายามไม่มีงานก็อย่างที่ว่าแล้วไม่ให้มีงานอะไรเลยที่เหลือที่งานนิมนต์ที่ไหนผมก็กักกันแล้วไม่เหมือนผมไม่ให้ใครมายุ่งเพื่อให้เป็นความสะดวกแก่หมู่แก่เพื่อนเห็นใจที่เราก็เป็นอย่างนั้นใครมายุ่งผมได้เมื่อไรแต่ยังบอกแล้วอันนี้ผมก็ทำแบบนั้นให้หมู่เพื่อนได้บำเพ็ญสะดวกสบายไม่ยุ่งนอกจากข้อวัดปฏิบัติธรรมดาธรรมดาเป็นการเวลานี่ก็เร็วแล้วก็เท่านั้นทำความเพียรเอาปั้นลงไปวิธีไหนท่าไหนแก้กันท่าไหนเอานั่นเรื่อยๆก็ทราบแล้วว่าเป็นภัยเป็นภัยมาจากไหนจากไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจึงว่าเห็นว่าเยอะเป็นคุณแล้วยังมานอนตรงมันเนี่ยไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยมันเกินไปอะไรจะละเอียดนี่ผมยิ่งเห็นไม่งั้นมันคลองโลกได้ยังไงนี่สิสำคัญมันสวมรอยนี่ไม่รู้เลยนะพวกเรานี่ไม่รู้นะสวมรอยแทรกรอยสวมรอยสวมรอยไม่รู้ไม่รู้เออถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดเนี่ยมันถึงทันกันมันถึงเลยรู้เรื่องกันธรรมดานี่โอ้ยไม่ทันนะขั้นสมาธิมันก็เพลินอยู่ในสมาธิสบายอยู่นั่นเสียมันถือว่าเราปราบความวุ่นวายเราได้ด้วยสมาธิอยู่นั่นเสียแต่มันเข้าไปกองกันอยู่นั่นไม่เห็นสิเวลาปัญญาตามขั้นหนามนั่นมันถึงได้รู้ทีแตกกระจายไม่ทราบว่าแม่ว่าลูกว่าปู่ย่า

พราะมันถึงทราบด้วยกันนี่จึงรู้ว่าโถกิเลสมันขนาดนั้นเถอะนะขนาดนั้นเถอะนะปัญญาก็เหมือนน้ำซับน้ำสูบมันไหลมันซึมม่วนไปเหมือนกับไฟได้เชื่ออย่างว่าไม่ถึงกันนะเชื่อไฟได้เชื่อนี่โกงมันแต่งเลยกิเลสเหมือนกับเชื่อไฟที่ละเอียดที่สุดนั่นแหละส่วนระยาบก็เป็นอันหนึ่งส่วนที่ละเอียดที่ละเอียดของเชื่อไฟอันเดียวนี่กับกิเลสส่วนหยาบเป็นอีกหนึ่งพอถึงขั้นละเอียดจริงๆกิเลสมันละเอียดอย่างนั้นน่ะที่เหมือนเชื่อไฟอันนี้ก็ปัญญาอันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนไฟได้เชื่ออีกแบบนึงมันซึมซาบเหมือนกันมันละเอียดขนาดไหนอันนี้มันก็ตามเผากันละเอียดไปตามกันนี่สำคัญมากโถว่ะใครเอามาพูดอ่ะท่านท่านอะไรได้ยินไหมไม่ใช่ผมคุยนะมาพูดอย่างนี้นะยังไม่ได้คิดกันอยู่ว่าหรือเฉยธรรมดาเนี่ยไม่เห็นเป็นของแปลกอะไรเลยที่พูดนี่นี่คือความจริงถ้าเราจะค้นหาตำราตรงนี้ตรงไม่ได้ว่างั้นทำไมนี่ไหมตำราว่าอย่างนี้เนี่ยก็อย่างนั้นสิแต่ความจริงมันมีจะว่าไงนั่นอ๋อความจริงนี่มีเต็มโลกธาตุเวลารู้ไม่รู้ความจริงจะรู้อะไรนั่นเนี่ยที่ว่าที่เราทราบชัดว่ากิเลสมันละเอียดมากหนามากหนามากหนาคือเห็นตำดังนั่นเถอะเชื่อไฟอย่างนี้เหมือนอย่างขอนซุ้มทั้งขอนทั้งท่อนนี่เอามาเผาก็เห็นใช่ไหมล่ะนี่มันเล็กกว่านั้นเอานั่นก็ฟืนเอาเชื่อไฟนั่นก็เลยเอาเห็นก็ไปโดนดำๆไม่เห็นที่เวลาละเอียดเขาก็ไปตอนนั้นอีกนั่นมันก็เหมือนไฟไหม้กองแกมนะแกมมาสุ่มไฟมันก็สุ่มอยู่ข้างในเอาจนเท่าเป็นฐานมันใช่ไหมล่ะแกมพอดีนั่นไฟไหม้แกมเป็นยังไงมันไม่ได้เหมือนไหม้สุ่มทั้งท่อนนะมันผิดกันไหม้อย่างละเอียดของมันเช่นอย่างไหม้ขี้เลื่อยขี้เลื่อยอะไรเนี่ยมันก็ไหม้อย่างนั้นละเอียดนั่นละที่ปัญญาไม่เข้าไม่ดีเด่นไปอย่างเราพอเทียบกันอันนี้เท่านั้นหมดนั่นแหละไม่มีเหลือขอจะว่าเป็นเชื้อไฟถือว่ายังไงมันก็พังหมดแล้วก็ชิบหายหมดลงเลือกไฟประเภทนี้ได้เข้าแล้วคือปัญญาประเภทนี้มันซึมมันทราบเข้าไปอย่างนั้นดังนั้นเราจะเห็นเนื้อว่าดีเด่นว่ามันละเอียดอย่างรู้ว่าอย่างไรไม่ถึงวัดอันหนักไม่รู้เนี่ยที่ดูอย่างพระข้างพุทธการที่ว่าไปภาวนาแล้วทำการวัดตนทั้งหมดอรหัตนะจะเข้ามาทูลพระพุทธเจ้าคือพระองค์รับสั่งให้พระอานนท์ไปยืนกันไว้ที่หน้าซุ้มประตูพระเชตวันนี่เหรออย่าให้พระเวลาพระเหล่านั้นมาอย่ามาให้มาหาเรานั่งไล่ไปประชาเนี่ยไล่ไปประชาเพราะนั้นเขาจะมันสำเร็จแล้วจะมาทูลถวายพระพุทธเจ้าโอ้รับสั่งให้ไปไล่ประชาที่เมื่อเที่ยวแล้วก็ถ้าที่ท่านยังไล่ไปประชาอยู่ก็แสดงว่าราคาตัณหายังมันยังมีขั้นราคาตัณหามันยังไม่ขึ้นมันทำไมมันถึงสำเร็จมันไปสำคัญตนว่าเป็นสำเร็จประหารได้นี่อันนึงผมคิดเหมือนกันนี่เดี๋ยวนี้อ่ะคือก็มันคือพวกเซอร์นั่นเองพวกปอนุบีนั่นแหละพวกเนี้ยพวกไหน พวกอรหันต์นุบีเพียงราคามันยังไม่ขึ้นถ้าว่ามันขึ้นราคาแล้วพวกจะได้ไปหาประชาทำไมประชาเป็นเครื่องแก้ราคานี่นะผู้ที่ผ่านไปแล้วจำเป็นอะไรกับหลักกับประชุบประชาบตอนจำเป็นจริงเต็มที่เต็มฐานเนี่ยนี่ไม่จำเป็นได้ไงมันเต็มในหัวใจให้รู้กันอยู่เนี่ยนั่นเวลาหมดความจำเป็นนี้แล้วไปเยี่ยมอะไรประชามันก็รู้อยู่เนี่ยเวลาขั้นมันฐานของมันมันก็รู้ชัดใครไม่บอกมันก็รู้อยู่ในหัวใจทันทีที่โกว่างไอ้พระเหล่านั้นว่าสำคัญว่าตนเป็นทั้งหมดเป็นพระรหัสแล้วจะมาทูลถวายพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งให้อย่าให้มาถ้าเรานั้นมาเราจะให้มาไล่ตระช่านคือพวกนี้แม้แต่ราคายังไม่ขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วสำเร็จแล้วก็จะมาสำเร็จแล้วนี่ดีพวกนั้นแหละผู้เดียวมันเลยรับสั่งว่าพวกนั้นเอานกหวีดมาด้วยมันก็ยินนะผมก็พิจารณามันอดพิจารณาแหละทุกวันนี้อะไรก็ตามแต่มันจะวิ่งของมันเลยนะมันเป็นในหลักธรรมชาติของปีนี้วางไงมองเห็นอะไรก็ตามนะมันถือว่าคุยไม่รู้ก็ตามมันไม่ได้ไปเสื่อมซ่าว่างั้นเลยมันเป็นหลักธรรมชาติอะไรสัมผัสภาพนี่อันนี้มันรับกันอยู่แล้วนี่รู้มันอยู่กับตัวเนี่ยคำว่าคำรู้นี่มันก็อยู่กับตัวอะไรมันอย่างนี้มันหมุนติ้วมันถ้าเวลามันจะผัดอะไรมันจะวิ่งของมันเองนี่แบบว่าอรหันต์เหล่านั้นมาทูลพระเจ้าท่านได้ประชาโดยรับประชาแล้วก็รู้จิตนี่เอาโอ้โหจิตเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นในพิจารณาใหม่

แต่คดีน่าฟังว่าสำเร็จนะก็เร็วอยู่เราต้องหวีเดี๋ยวนี้เร็วอยู่นะถ้ามีปัญญาอยู่เรื่องขนาดมีปัญญาเป็นเพียงว่าหลงกลของกิเลสแล้วมันให้จอดจนสำเร็จแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นท่านทดลองกันนี้ใหม่เอาจริงทดลองดังนั้นจริงๆเรียกว่าปัญญาที่ทดสอบคนทุกแง่ทุกมุมอย่างที่ว่ามันค่อยหมดไปหมดไปหายเงียบไปเลยไม่เอาอยู่งั้นนี่นั่นเลยเอามาทดลองกันเขาพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วเพราะหน้าของปัญญาขั้นอสุภะอสุพังนี่มันรวดเร็วนะเร็วขนาดนั้นเวลาเร็วเร็วจริงๆมันทำนานน้ำมันขนาดนั้นมองเห็นภาพนี่มันพุ่งเลยหมดเดินไป3 9นี่มันพิจารณารอบถึง5รอบเร็วหรือไม่เร็วฟังดินั่นน่ะจิตเนี่ยใครประมาทได้เมื่อไหร่เวลาถึงขั้นชำนาญในทางธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกับกิเลสมันเร็วของมันทำขั้นใดที่มันชำนาญของมันมันก็เร็วของมันเหมือนกันอย่างนั้นมองดูคนนี่เราเดินไปได้3 9มันวิ่งรอบได้5รอบหมดความเร็วของมันแล้วอะไรมันหลอกมันก็ลงในนั้นหมดลงในที่ความชำนาญของมันว่ากองกระดูกมันก็มีแต่กองกระดูกแค่ว่าเป็นเนื้อมันก็มีแต่เนื้อที่เต็มไปหมดมันไม่ได้เห็นความสวยความงามที่ตรงไหนผิวเผินมันไม่อยู่นี่มันพุ่งออกไปพังไปหมดเลยความเร็วนั่นเวลามันชำนาญเนี่ยกับขั้นป่าช้านมันเข้ากันได้เพราะเรื่องเป็นเรื่องรูปเนี่ยเรื่องรูปเรื่องหยาบเนี่ยกามราคะเป็นเรื่องหยาบเรื่องรูปเพราะฉะนั้นท่านถึงไล่กับไปปัจฉาเพราะผ่านอย่างนั้นแล้วมันจะมีอะไรปัจฉาอะไรมันก็รู้เองมึงเมื่อมันหมดอันนี้แล้วจะพิจารณาอะไรก็เหลือแต่นามธรรมล้วนๆพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเองนะคือจะพิจารณารูปจะพิจารณาเพราะมันอิ่มตัวมันพอแล้วเหมือนกับเราอิ่มแล้วอาหารประเภทนี้เอามาจับยัดปากก็ไม่เอาพิจารณามันรู้แล้วมันพอแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นรูปมันก็อยู่ในขั้นอะไรถ้าพูดจริงเป็นขั้นนะเวลาจิตมันผ่านจากนั้นไปแล้วมันก็ไม่เอาเรื่องเหมือนกันทั้งท่านที่แต่ก่อนพันกันอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนมีห่างกันเมื่อไหร่พันกันตลอดเวลาแล้วบอกเวลามันปัดมันก็ปัดอย่างนั้นสิเห็นทำไงมันก็ไม่เอาเนี่ยมันรู้เลยนะเจ้าของก็ไม่สงสัยแน่ส่วนไหนที่มันพันนั่นก็อย่างพวกนามธรรมมันเป็นละเอียดอันนี้ละเอียดกว่านั้นปัญญาที่ใช่ในเรื่องเกี่ยวกับรูปนี้โถเป็นปัญญาที่เหมือนกับน้ำนู่นไหลโจรลงมาจากภูเขาน่ะมันไหลลงมาจากหน้าผาผุดลงมันแรงเข้ามันปัญญาผาดโผนมากทีเดียวถ้าเป็นน้ำก็เสียงลั่นข้างบนล่ะน้ำโจรเขาน้ำไหลลงมาจากหน้าผาตกลงพื้นสนั่นหวั่นไหวหมดล่ะปัญญาประเภทนี้ขั้นนี้รุนแรงขนาดนั้นพูดถึงเรื่องความรวดเร็วมันก็รวดเร็วไปตามขั้นของมันแต่จะให้มันละเอียดซึมไปเหมือนอันนั้นไม่เหมือนเนี่ยมันรู้กันอย่างนั้นนี่พอนี้มันผ่านไปแล้วปัญญากับประเภทนี้มันก็หมดปัญหามันไปเองนะไม่ต้องว่าได้หยุดอย่างนั้นได้อยู่นี่นะมันต้องพอดีกันนั่นแหละว่าไงถึงขั้นนั้นอีกไม่ต้องบอกก็เป็นอีกแหละให้ทำละเอียดๆนะไม่ต้องบอกมันทางไหลดินนั่นมันไปเรื่อยไหลดินนี่ก็ละเอียดเข้าไปอีกนะไม่ใช่ไปเชียงไหลดินก็นี่อยู่ระดับนี้นะมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งที่ว่าซึมทราบนู่นตั้งที่ไหนปัญญาพูดแล้วก็พูดอย่างนั้นแล้วทำไมเป็นกับเจ้าของมากกว่าอย่างว่าทำเป็นแล้วก็อ๋ออ๋อแต่เดี๋ยวโอ้แต่เป็นที่ผมพูดนี่นะขอให้จิตเป็นเถอะนะผมตายไปแล้วก็ตามแต่เรื่องนี้จะไปกังวานในหัวใจท่านทั้งหลายเพราะท่านทั้งหลายได้ฟังกับผมนี่แต่สมมติยังไม่เป็นเวลานี้ก็ฟังอยู่แล้วนี่เวลามันกระเทือนขึ้นมาในหัวใจมันจะวิ่งถึงกันทันทีเลยไม่งั้นคำว่าสติปัญญากับปริยัติที่ว่าภาคปฏิบัติกับภาคปริยัติวิ่งประสานกันว่าได้ยังไงก็อย่างนี้เองมันวิ่งหากันระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเวลาเราปฏิบัตินี้มันวิ่งปริยัติเอามาเป็นเครื่องเทียบเทียงหรือมาเป็นเหตุเป็นผลเป็นเครื่องยืนยันกันมันจะวิ่งถึงกันอย่างนี้จริงๆพ่อแม่ครูอาจารย์พูดผิดที่ไหนวะถึงเวลาปริยัติจะเป็นประโยชน์แล้วเอาไว้ไม่อยู่ท่านว่านะภาคปฏิบัติกับภาคปริยัติมันจะวิ่งประสานกันแต่เวลานี้ให้ภาคไว้ก่อนอย่าด่วนไปยุ่งมันจะเกิดสัญญาอารมณ์เนี่ยท่านบอกละเอียดมากนะพ่อแม่ครูอาจารย์พูดนั่งเพราะมันเป็นจริงๆเป็นหัวใจเราได้ปฏิโมกข์พกเล่มเดียวกันว่านั่นยอมรับหรือเอาปฏิโมกข์พกอะไรไม่ยุ่งกับปริยัติเลยเรียนมาอะไรไม่สนใจ

0: ถ้ามันอยู่เวลามันออกทางด้านปัญญาที่นี่เอาท่านบอกว่ามันจะวิ่งประสานกันไม่มาอยู่นะจริงจริงนะสูตรนั้นว่าไงคำพีนี่ว่าไงนั่นนั่นมันพักวิ่งมันเป็นของมันนั่นแหละวิ่งประสานกันประสานกันทั้งช่วยแก้ช่วยสอนช่วยสอนทั้งช่วยเป็นสักขีพยานปริยัตินะภาพปฏิบัติที่มันเป็นขึ้นมาสดๆร้อนๆภาพปฏิบัติมีอยู่แล้วมันวิ่งถึงกันมารับกันรับกันรับกันแล้วก็ลงใจนั่นเป็นอย่างนั้นนะวันนี้พูดลงมากลงผลก็ไม่มีใครเชื่อกันนะหัวเราะกันวันนี้ผมก็ทุเรศเหมือนกันนะมันทำให้คิดเป็นบุญต่อไปเนี่ยคือที่เหลือมันหนามันแน่นมันด้านเขาสบายพอแล้วแล้วพูดธรรมะไม่ได้นะยิ่งพูดลงมากลงผลแล้วหัวเราะกันเลยนะขนาดนั้นพี่เมื่อมันมีอำนาจมากนะมันได้ครอบตลาดโลกแล้วมันเป็นอย่างนั้นในนี้ยังมีว่าคำว่าบุญว่าบาปว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่ชาวพูดเรายังมีเชื่ออยู่ต่อไปนี้ชาวพูดเรานี่แหละเราไม่ได้พูดชาวไหนที่เขาไม่เคยรู้จักธรรมะเช่นไอ้ตู่นี่พูดกับมันทำไมใช่ไหมล่ะเราพูดถึงเรื่องคนชาวพูดเราเนี่ยพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนี่ถ้าได้เชื่อกันนะหัวลอกกันไม่ทำจับเลยนะเอาเนี่ยพูดหัวลอกกันไม่ขึ้นชื่อว่าธรรมก็จะเป็นของเล่นทั้งนั้นแต่จริงโดยถ่ายเดียวตั้งแต่ที่เด็กมีเท่าไหร่จริงหมดเมื่อของปลอมได้กลายเป็นของจริงขึ้นมาด้วยความมีอำนาจของมันแล้วของจริงมีเท่าไหร่เป็นนั้นว่าล้มละลายไปหมดเลยความน่าของปลอมมันเข้าทำลายนี่แหละต่อไปจะเป็นเดี๋ยวนี้มันกำลังเริ่มทำให้เห็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเมืองไทยนี่ของเมืองเป็นเมืองพุทธเวลาปฏิบัติต่อหน้าที่การงานประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้เอาธรรมะเข้าไปแทรกเลยนี่ที่อันหนึ่งผมมีตกมากเลยนะมีแต่เกี่ยวเข้าไปทำงานจึงรีดจึงไถจึงโคตรจึงโกงได้ทุกแง่ทุกมุมมัดเลยทุเรศจริงๆถ้าลงธรรมะแล้วทำให้ร้องหนักทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองแน่หนามันคงเราเป็นกิ่งก้านสาขาของต้นต้นก็คือชาติต่างคนต่างค้นขวายเพื่อต้นเพื่อลำเพื่อบำรุงลำต้นแต่แขนงไปก็สดชื่นสวยงามคนนั่นขุดรากนั่นเข้ามาคนนี้ขุดรากนี้เข้ามาคนนั่นตัดกิ่งนั่นเข้ามากิ่งนี้เข้ามาด้วยหน้าที่การงานตัวเองเพราะความโลภนั่นเองนี่คือมันหนักตัวเองนะแต่จะว่าบ้าก็ตามความจริงมันเป็นงั้นอย่างว่างเวลาพูดธรรมะหัวเราะกันนี่นะเมื่อพูดอย่างนี้แล้วมันก็หดนะแต่ถ้ามันไปมาพูดแบบนี้มันหดมันไม่อยากเล่นกับอะไรเลยนะได้ช่างทีดีช่างใครเถอะไปนั่นเถอะแล้วมันก็ถอยกู้นั่นเองไปรับผิดชอบเขาเหลือนี่พูดไปไม่นานนะมันจะมีอะไรขึ้นรับกันไปนะยุ่งอะไรโลกเรื่องนี่เลยกระทำมันเคยเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเนี่ยมันผิดปุ๊บเดียวมันไม่ใช่มันไปแบบเดียวนี่มันทั้งมีทั้งมันรับกันรับกันเลยมันพอที่จะเป็นไปได้เราก็พูดไปเรื่องนี้นะแล้วก็ที่คนดีๆจะไม่มีเลยน่าก็รำคาญไม่ทำงานเพราะมันมีแต่ช่วยชาติสกปรกเต็มหน้าที่การงานเต็มโต๊ะเต็มเก้าอี้เต็มไปหมดเลยนี่พวกคนดีก็มีทำมันก็รำคาญนะอย่างนี้ก็ถูกบีบถูกบังคับถูกตีถูกกันทุกหลายด้านหลายทางถูกธรรมชาตินี่อยู่งั้นยังหัวใจเราที่มันยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ได้ได้ทำไม่ได้ที่เด็กจิตกันบังคับทุกแง่ทุกมุมมันจะตายเพราะที่เด็กบังคับมีเทียบออกไปสิทำไม่มีแล้วเป็นหมดแล้วว่ะมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่ถ้าให้แก้ขายทันทีนะไม่นั้นจะมาทำขวางวัดไว้อย่างนี้นะพระวันนี้ครูบาอาจารย์ไม่ใช่คนตาบอดพอจะพารับหูรับตาทำนี่ว่าไม่ถูกเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวนะจำไม่ดีนะคำพูดเหล่านี้ดูลักษณะมันบอกทุกอย่างแล้วไปไม่กี่วันนะกลับมาเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้ดูเรื่องนะเราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแบบตามชอบใจแล้วเสร็จนะหั่นหอมกระเทียมไม่ทันนะมันตามชอบใจแล้วนั่นอย่างสบายสบายแล้วนะดูแล้วภาวนาได้อะไรเป็นหลักไม่รู้นะนึกเอาคิดเอาไปอย่างนั้นนั่นแหละเรื่องบ้าใหญ่หรอกกำลังไปใหญ่เอาความสงบเย็นใจมาจากไหนเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนี่ก็ภาวนามาก่อนแล้ววะ
1: ไม่เอาคำบริกรรมบังคับจิตทั้งตลอดเวลานั้นจะเอาจะทำไงจะได้วิชาวิเศษวิโสเลือดโลกมาจากไหนแปลกประหลาดโลกมาจากไหนมันทำไมทำอย่างนั้นมันขวางวัดนาเดนีนะแล้วยังไงอยู่วัดล่ะท่านหนักคนนี้ก็ไปไม่ให้อยู่เพราะเราเป็นเองเป็นคนสอนนี่นะเราไม่สงสัยในการสอนของเรานะมันทำไมถึงได้บ้าๆบอๆนั่นมามองดูแล้วมันดูไม่ได้ยังจะขอยังภูมิใจอยู่นั่นมันจะไปเที่ยวหาความภูมิใจอยู่หรือนั่นเดี๋ยวมันจะเป็นบ้านั่นบ้าแบบโลกมาแข่งทำไมโลกมันเลิศแล้วก็ไม่ควรมีศาสนาอะไรเลิกกันเถอะเหนื่อยแล้วไปนี่ไปนอนเอานี่ออกนะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อารหัง

0: โสอาคาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ
0: สุปฏิปันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ

สิตัมมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตัมมหังภะคะวันตังศีรสานะมา

เอวะละสะลุคะคันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะรินิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุทิสสะอะระหันตังสัมมาสัมพุทธัง

0: ธัมโมปรมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัฏฐะตุ
1: พาหุง

ทำที่นายไม่สามารถที่จะรับรองไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นผิดพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นผิดฉันนั้นไม่ถูกเห็นนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีเทวบุตรเทวดาเปรตผีอะไรพูดผีต่างๆไม่มีนี่คือลบล้างศาสนาก็หมายถึงแสดงมาจากความโง่

ตัวเองมืดบอดตัวเองนั่นแล้วคนตาดีใครจะไปเชื่อได้เชื่อคนตาบอดโกงคนโง่คนฉลาดจะไปเชื่อคนโง่ได้หรือคนฉลาดจะเชื่อคนโง่หายากมากถ้าไม่มีคนตาดีเชื่อคนตาบอดมีได้ที่ไหนคนหูดีเชื่อคนหูหนวกก็เชื่อเป็นไปไม่ได้หลักธรรมพระพุทธเจ้าเอามาจากความฉลาดแหลมคมของผมจะแพ้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องหาที่ตำหนิไม่ได้เลยรู้สิ่งใดก็รู้ด้วยพยานหรือปัญญาปีชาสามารถจริงๆไม่ใช่รู้แบบสุ่มแบบเดาเหมือนโลกที่มีกิเลสอันเป็นเครื่องสุ่มเดาเต็มอยู่ในหัวใจนี้แสดงมาอะไรมีแต่เรื่องรูปคำคำหาความแน่นอนไม่ได้แล้วเราจะเอานี้ไปเป็นแบบฉบับสอนโลกเป็นแบบฉบับสอนผู้ใดได้สอนตัวเองเป็นอะไรสอนไม่ได้แบบนี้มีแต่ทำลายตัวเองโดยลำดับลำดับเป็นอย่างนี้เพราะของแต่ละอย่างอย่างมันมีเครื่องรับกันมันถึงจะรับได้คิดดูที่อย่างก่อนวิทยุโทรทัศน์มันมีได้ไหมมันไม่เห็นมีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งอะไรพี่นั่นมันมีมาจากมันเป็นมาได้จากของมีอยู่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่มีขอแต่กลับปรุงให้มันถูกกับสิ่งที่มีอยู่มันก็เห็นมันก็รู้ได้แล้วนี่รับปิดได้หรือสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นแต่ก่อนเราไม่มีเครื่องฟังก็ฟังไม่ได้เครื่องวิทยุไม่เราไม่สามารถปรับปรุงเครื่องสร้างเครื่องขึ้นมารับมันก็รับไม่ได้โทรทัศน์มันก็รับไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำที่ไหนมันรับได้หมดดูสิมีนายเชื่อไหมหน่ะในปัจจุบันนี้ก็ถึงโทรทัศน์อยู่แล้วนี่ออกมาจากคนโง่หรือออกมาจากคนฉลาดเรื่องเหล่านี้เพียงโลกเขาฉลาดเขาก็เห็นทำให้แปลกจากเราเป็นคนโง่อย่างนี้เห็นได้อย่างชัดๆและเห็นใจพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เหนือโลกอีกด้วยแล้วและธรรมก็เป็นธรรมเหนือโลกด้วยทำไมจะเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะไปเอื้อมเอาทำมาเหยียบย่ำทำลายได้ด้วยความมืดบอดของเรานี้ได้หรือมันถูกต้องเลยนี่เพียงแค่นี้ก็สลดสังเวชเราฟังที่เขาพูดนะนี่แต่ความสลดสังเวชโอ้ปลดไม่ได้สัตว์ทั้งพวกนี้เท่านั้นแหละขายทำมาวิจารณ์นี่ครอบไม่ได้แล้วหมดหมดวิสัยถ้าเป็นโรคก่อนโรคประเภทไอซียูคอยแต่ลมหายใจมันจะหมดไปเท่านั้นเองไม่มีทางแก้ไขเยียวยาอย่างอื่นให้หายได้เลยประเภทลบบุญลบบาปลบนรกสวรรค์นิพพานลบพูดผีอะไรที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันนั้นให้เป็นของสูญหายไปหมดไม่มีก็แสดงว่าคนนั้นหาสาระอะไรไม่ได้เลยหมดความหมายนั้นจะมีชีวิตอยู่เหลือแต่ลมหายใจฟอดเท่านั้นเองมันไม่ยอมรับตามสิ่งตามขั้นตอนของสิ่งที่มีตามเพศตามภูมิให้ดูช้างกับคนอะไรใหญ่กว่ากันโตกันเองแล้วคนกับหนูนะอะไรโตกันรับเราปฏิเสธมันได้ไหมหนูมันตัวเล็กคนมันตัวใหญ่ช้างมันตัวใหญ่กว่าคนพวกยุงพวกหมัดพวกเห็บตัวนี้มันตัวเล็กกว่าคนเห็นไหมดันมันเป็นขั้นตอนของมันอย่างนั้นแล้วยิ่งที่ถือว่าเชื้อโรคเช่นเชื้อฮีวาเป็นต้นเราจะสามารถมองเห็นด้วยตาได้ไหมเราปฏิเสธว่าเชื้อโรคนี้ไม่มีได้ไหมใครปฏิเสธว่าเชื้อโรคมันมีก็เอาน้ำที่เต็มไปด้วยโรคอหิวาเนี่ยมากินลงดูที่มันตันนะเราพิจารณาสิในเชื้อโรคนี้มีอะไรจะเป็นนิสัยที่จะตรวจได้รู้ได้เห็นได้เพราะกล้องสิว่าไม่ใช่ตาเนื้อเฉยต้องใช้เครื่องนั่นอันนี้พวกกล้าคิดก็เหมือนกันก็ใช้ตาทิพย์เลยสิเสียงทิพย์ก็ใช้หูทิพย์เลยสินั่นมีเครื่องเรามีแต่หูหนังแล้วยังบอดยังหนวกด้วยตาเนื้อนี่ก็ยังฝ้าฟางด้วยแล้วจะไปอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าได้ไงพี่นายสินี่เรามนุษย์เราโง่ฉลาดมันยิ่งอวดฉลาดคนนอนคนฉลาดจริงๆไม่อวดนู้นแล้วถึงกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันเผาหัวใจอยู่ยังก็ถือเป็นของดีได้ทั้งที่นักปราชญ์ทั้งหลายทั้งขยะขยงเอาที่สุดทีเดียวเราก็ยังถือเป็นของดีมันต่างกันอย่างไรระหว่างพระอรหันต์ท่านกับพวกเราความโลภเราถือเป็นของดีได้โลภเท่าไรยิ่งดีโลภเอาคนอื่นของคนอื่นได้ยิ่งดีคดโกงรีดแทงคนอื่นได้ด้วยอำนาจปะปาเกินน้องตนแบบเตะแบบผีแบบยับคนอื่นได้ยิ่งดียิ่งดียิ่งดีได้โกรธใครแล้วก็ยิ่งดีนี่ฮะที่

ให้มันกินมนุษย์เราที่มันฉลาดมนุษย์ฉลาดแบบลบล้างความจริงต้องกินขี้หมาทั้งที่เราก็ไม่กินมันชอบงั้นอยู่ว่าไงกรรมของมันเนี่ยการสอนเพื่อความฉลาดให้ฉลาดมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์นี่เลยเป็นของมีอยู่นั่นเห็นชัดๆอย่างนี้โลกมีอยู่โกรธมีอยู่หลงมีอยู่เป็นคู่เคียงกันกับบาปกับบุญธรรมมีอยู่นั่นว่าไงความโลภความโกรธความหลงเป็นฝ่ายชั่วธรรมเป็นฝ่ายดีเป็นเครื่องแก้ที่เลวนั่นมันมีเป็นคู่กันอย่างนี้ปฏิเสธไปได้ที่ไหนมันมีอยู่กับตัวทุกคนถ้าเราไม่มีใครเคยโลภไหมสงสัยได้ยังไงใครโกรธไหมสงสัยได้ยังไงมันมีอยู่ทุกคนใครหลงไหมเคยหลงไหมสงสัยได้ยังไงนี่แล้วทำแก้ความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นอย่างหนึ่งเรายังไม่เข้าใจเพราะเราไม่ทราบว่าทำเป็นอย่างไรนอกจากผู้เหนือเราเท่านั้นจึงจะสามารถนำธรรมนั้นมาแก้สิ่งลามกสกปรกทั้งหลายนี้ได้แล้วประกาศสอนให้โลกทั้งหลายได้ทราบทุกวันนี้ที่เรียกว่าศาสนธรรมความหมายถึงน้ำที่สะอาดสำหรับถ้าล้างสิ่งที่สกปรกอยู่ภายในหัวใจของสัตว์นั่นเองแล้วมีไหมล่ะสิ่งนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเราปฏิเสธได้ไหมแล้วถ้าการปฏิเสธอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธบาปบุญได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของบาปของบุญทั้งนั้นกรรมก็ว่ากรรมธรรมคิดปรุงทางจิตใจดีชั่วกลางๆเรียกว่ากรรมทั้งนั้นนั่นผลเกิดขึ้นจากความคิดความปรุงเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะปฏิเสธวิบากคือดีชั่วสุขทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากความคิดปรุงดีชั่วนั้นได้อย่างไรมันเห็นที่ชัดชัดอย่างนี้ดูในตัวของเรานี่แล้วจะลบกันลบตัวของเราเลยทำลายบาปบุญทำลายศาสนธรรมทำลายตัวของตนเลยที่ทำลายที่ไหนเราจะเอาความวิเศษวิโสมาจากไหนในการทำลายศาสนธรรมที่ทำลายความจริงซึ่งเป็นการทำลายตนพยายามสอนทุกเนี่ยทุกมุมอยากให้มีเพื่อนมีความเฉลียวฉลาดมันละเอียดมากนะกิเลสนะโอ้โหนี่เนื้อปัญสติปัญญาเป็นของสำคัญมากอย่าเห็นว่าเป็นของเล่นนะผมสอนอยู่ทุกเวลาไม่เคยตัดจากเรื่องของสติปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องหนุนเอาตายก็ตายเถอะตายในวงความภาคเพียรไม่มีใครกุศลาเราความฉลาดของเรากุศลาเราเองแล้วกุศลาแปลว่าความฉลาดเราจะไปหวังเรื่องตายแล้วจะให้มีใครมากุศลาธรรมะกุศลาธรรมะเปล่าหูมันไปงั้นเลยเอาความจริงดับมันลงไปนี่ความโง่อยู่ตรงไหนครับคิดความฉลาดขึ้นมาเอาความฉลาดนั้นแก้ความโง่แก้ความโง่ได้เป็นลำดับๆแล้วนั่นแหละที่ว่าเราท่องกุศลาได้โดยลำดับแก้ความโง่หมดจากหัวใจแล้วนั่นแหละมหากุศลาจอมฉลาดอยู่ที่นั่นเจ้าที่ไหนถ้าตื่นอะไรตื่นโลกตื่นสังขารขนบธรรมเนียมอะไรเลยว่าอันตายโดยมหาความจริงทำเป็นพิธีกันไปนั่นตายที่ไหนแห่กันไปกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะไม่สนใจกุศลาธรรมะความฉลาดที่จะแก้ตัวเองเราจะพูดตรงๆว่าเมื่อเราตายจะนิมนต์ข้ามากุศลาให้ท่านลำบากนะเราบอกตรงเลยนะเราพูดมาแล้วท่านเห็นแล้วเราพูดด้วยความจริงด้วยความอาถรรพ์ไม่ได้พูดด้วยความท้าทายผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้เวลาเราพยายามสร้างกุศลาธรรมะขึ้นภายในจิตใจคือความฉลาดสร้างสติสร้างปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาแก้ตัวไหนมันโง่กิเลสทุกตัวมันเป็นเรื่องให้เราโง่ทั้งนั้นแต่ตัวกิเลสมันฉลาดถ้าท่านจึงแก้เรื่องให้เราโง่นี้ออกไปเราก็เป็นผู้ฉลาดขึ้นมาด้วยกุศลาของเราจะว่าไงแต่มันจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วกุศลาไม่กุศลาไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรอันนั้นเป็นเรื่องสมมติหนึ่งต่างหากขอให้ตัวจริงบริสุทธิ์เถิดอยู่ไหนอยู่ได้ตายไหนตายได้หมดเลยไม่ห่วงปัญญาอะไรเรื่องความเป็นความตายเป็นของธรรมดาธรรมดาเหล่านี้ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกเลยขอให้เรียนให้ถึงความจริงความตายไม่มีความหมายอะไรมันตั้งมันขึ้นมาตามเรื่องสมมติของความเกิดอยากเกิดแต่ไม่อยากตายเป็นไปได้หรืออยากเกิดกับอยากตายมันก็เป็นอันเดียวกันออกมาจากเงื่อนเดียวกันความเกิดเป็นสาเหตุให้ตายถ้าเราไม่อยากเกิดถ้าเราไม่อยากตายก็พยายามแก้ไขอย่าให้มันเกิดมาเมื่อต้นมันมีอยู่แล้วจะกระดับมันได้ยังไงมันก็ต้องตายต้นเหตุมันคือเกิดตายเป็นคู่เคียงกันซึ่งเป็นผลออกมาจากวิบากอันนี้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยและแก้หัวใจซึ่งเป็นตัวพืชสำคัญตัวเชื้อสำคัญมันจะก่อภพก่อกำเนิดต่อไปอีกอัตภาพนี้ยังไงก็เท่านั้นแหละแก้ไม่ได้แก้ให้มันตายไม่ได้มันเกิดมาแล้วนี่เป็นวิบากเห็นชัดเจนคือผลของวัฏฏะผลของกิเลสมันสร้างวัฏฏวนให้สัตว์โลกสร้างกองทุกข์ครอบในร่างกายของสัตว์นี่ส่วนไหนที่มันหาความสุขนี้ได้นี่แหละมีไหมไม่เห็นมีว่ามีความสุขความสุขมันสุขที่ตรงไหนเกี่ยวกับร่างกายผมพิจารณาดูแล้วมันไม่เห็นมีนอกจากอยู่ธรรมดาธรรมดาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ธรรมดาแล้วก็หิวนั่นก็หิวนี่เจ็บนั่นปวดนี่เวลาไม่เจ็บไม่ปวดปกติก็ว่ามันสุขมันไม่ได้เฉยธรรมดา

0: จิตต่างหากเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ถ้าจิตอยู่ไม่เป็นสุขจิตก็เป็นทุกข์จิตสุขสนมันนี่เรื่อยเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากไปให้คิดให้ปรุงให้เกาะให้เกี่ยวให้ยึดให้ถือให้จับนั่งจับโน่นจับนี่ไฟอะไรไม่ว่าละซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนะมันต้องเป็นอย่างนั้นลากสัตว์ลงจมลงไปโดยลำดับถ้ามีธรรมติดลากขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นช่างทำเพื่อให้มันเต็มจิตใจพิจารณาอะไรให้มันจริงด้วยดูอะไรให้ดูจริงด้วยสติด้วยปัญญาจดจ่อกับนั่นจริงๆอ้าวกำหนดข้างกายส่วนไหนท่านว่ามันเป็นอสุภะอย่างนี้เป็นต้นนะอสุภะท่านมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่หมดทั้งตัวแต่เราไม่ดูสติมันเลื่อนลอยจิตใจมันเลื่อนลอยสติมันขาดขาดจมไปปัญญาก็ไม่มีนอนจมนั่นชาติอยู่ที่ไหนปัญญาได้ยินแต่ชื่อแล้วมันจะมารู้เห็นของจริงคือคำว่าปฏิคุณได้อย่างไรถ้าไม่รู้เห็นด้วยปัญญารู้เห็นด้วยสติมีใจเป็นผู้ทำงานแล้วไม่มีทางรู้จำนี่เฉยเลยจำจบพระไตรปิฎกมาเราไม่ประมาทเจอพระไตรปิฎกก็ได้แต่ความจำความจริงไม่ปรากฏในใจถ้ามันออกทางภาคปฏิบัติเพราะปริยัติจริงต้องมีปฏิบัติและผลของการปฏิบัติที่คือปฏิเวสนะปริยัติคือการศึกษาเราเรียนจากอุปชาและเทศาลงมานะครับตาตะโจนั่นคือภาคปริยัติเรียนแล้วจากนั้นเราดูหนังสือที่ท่านที่หนึ่งเรียนไปรู้วิธีการดำเนินนี่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติท่านสอนว่ายังไงเอามาดำเนินเทศาลงมานะครับตาตะโจที่จำนั้นท่านจำให้ทำอะไรจำให้มาพิจารณางานดูพิจารณาเทศาเป็นไงลงมาเป็นไงอันไรขนาดใจไม่ว่าแต่เทศาลงมานะครับตาตะโจเนื้อหนังกระดูกตับไตไส้พุงที่ไหนดูมันไปเถอะมันเป็นกรรมฐานทั้งนั้นเลยโอ้ให้มันเห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงเนี่ยมันจะยึดได้ยังไงจิตนี่มารู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงเนี่ยมันปล่อยเองอุปทานมันจะฝังลึกยิ่งกว่าอะไรก็ฝังเถอะถอนขึ้นมาอีกมันมีอะไรที่จะลึกยิ่งกว่าปัญญาปัญญาตามผุดค้นขึ้นมาได้หมดนะจะทำดุ่มๆดันดอนทำสักแต่ว่าทำวันหนึ่งคือหนึ่งทำแล้วไม่เห็นเรื่องเล่าอะไรไม่มีความตรงใจตั้งอกตั้งใจมันแก้ไม่ได้นะแก้กิเลสนะเอาตายก็ตายตายด้วยการประพฤติปฏิบัติทำนี่ทุกข์ลำบากลำบนมาโลกก็เคยทุกข์มาแล้วด้วยกันอยู่ที่ไหนมีแต่ป่าช้าเป็นบ้านเป็นเมืองแม้อยู่ในเมืองก็มีป่าช้าจะว่าไงเมนนั่นเราไม่เห็นนี่เมนในโรงพยาบาลก็ป่าช้าเราไม่ว่าแต่โรงพยาบาลเป็นเครื่องรักษาคนให้หายโรคโดยถ่ายเดียวหรือคนตายในโรงพยาบาลมีมากกว่าที่อื่นระหว่างเมื่อมันทนไม่ไหวรักษาไม่ได้มันก็ตายตายแล้วยกออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมันดูเฉยเตียงหนึ่งมันคนตายสักกี่สิบกี่ร้อยคนถ้าเราพิจารณาตามความจริงโรงพยาบาลก็คือป่าช้านั่นเองเมื่อทนไม่ไหวเชื่อไม่ไหวแล้วมันก็ตายตายแล้วก็ออกมาเอาคนนี้เข้าไปอยู่คนนี้หามาเอาคนนี้เข้าไปอยู่อาการตายมันผัดมันเปลี่ยนมาอยู่นี่ว่านั่นแหละคือป่าช้าดูเอาออกจากนั้นก็มาเผาตามเมนตามป่าช้าตามในป่าที่ไหนไปแล้วแต่มันมีป่าช้าอยู่นั้นแหละดูให้มันเห็นชัดเจนที่นี่นะครับความจริงมันเป็นอย่างนี้ไปที่ไหนดูที่ไหนถ้าดูเพื่อความจริงมีความจริงเต็มโลกเต็มทั้งสารเพราะอย่างนี้ในโรงพยาบาลนะยิ่งเด็กตรงนี้จังสว่างตาก็จับใจเดินก็ยังเป็นแถวอยู่มีแต่คนจนกรอบจมูกคนจะล้มจะตายร้องครางอีอาอาไม่ได้สติสตังค์เข้ามีเดินผ่านไปหน้าสลดสังเวชจะว่าไงนั่นนั่นมันดียังไงนายพี่บอกให้คนไหนก็ตายเนี่ยตายช้าอย่างเงี้ยเผากันขังกันตายถึงใจไม่ตายพี่ร่างกายสุดที่แสนกระจมมันลงไปแตกสลายลงไปแต่ใจมันไม่สลายพี่มันก็ประกอบกำเนิดเกิดอีกอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามปัจจยาสราลิขณาสราลิขณาปัจจยาผัสโสผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาปารานังปารานังปัจจยาทวโวพระปัจจยาชาตินานเห็นไหมนั่นออกส่วนใหญ่แล้วทีนี้ขยายมาขยายมาถึงกันเนี่ยชาติปัจจยาชรามาชรามาลังโชกกลับไปเรียนรู้กรมนตายาชาสัมภวันติเหล่านี้เป็นเรื่องมาจากสมุทัยทั้งนั้นนี่เวลาแปลแล้วนะคือต่อสืบต่อแขนงมาจากอวิชชาเป็นต้นเหตุเรื่อยมาจนกระทั่งถึงชาติปิยุฆาชาปิยุฆามานำปิยุฆังโซกับไปเลยดุกรุณาสุปายาชาปิยุฆาเ
1: แล้วก็เอวเมตตาเกวรสะทุกขขันธสะชุมระโยโหตินะเราเกวรานะคือว่าเราทั้งปวงนี้น่ะที่สืบเนื่องมาจากอวิชชาจนกระทั่งถึงสุดท้ายนี้เป็นเรื่องของสมุทัยสืบเนื่องมาจากอวิชชาทางนั้นนี่สาเหตุที่จะทำให้สัตว์โลกเกิดมันอยู่ในหัวใจคนทุกคนแต่เราไม่ดูนี่จะไปรูปไปคำนอกว่าตายแล้วศูนย์แล้วศูนย์อันนี้มันไม่ได้ศูนย์อันพาให้เกิดนี่อวิชชาปัญญาสังขาราถ้าอวิชชาปัญญาสังขารานี่มันศูนย์กับอวิชชายะตะเวอเสสมิราการนิโรธาสังขารานิโรธสังขารายทับแต่วิญญาณนิโรเรื่อยไปจนกระทั่งถึงชาติปิวข้าจะลาปิวข้ามานาปิวข้าโชคกับไปโดยทุกโลกนู้นสุปายชาติปิวข้าออกนั่งกันเอวเมตตาเจวราดูขั้นนัสสะนิโรโทโหตินานทั้งหมดนี้พอวิชาตัวเดียวเท่านั้นดับไปตายไปเป็นนิโรธคือดับทุกข์โดยประการทั้งปวงนั่นอวิชชาปัญญาท่านว่านั่นนี่แหละหลักเกณฑ์ของสัตว์โลกเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ไม่เหนือจากนี้ไปได้เลยเราปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นเราหาที่ค้านไม่ได้เราพูดอย่างอาถรรพ์อวิชชาปัญญาตัวอวิชชานี่เป็นตัวสำคัญมากเวลาปฏิบัติไปตีตะล่ำเข้าไปตะล่ำเข้าไปตัดกิ่งก้านรากฝอยรากอะไรก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรากแก้วก็คือตัววิชาถอนพรวดขึ้นมาเท่านั้นจริงต้นไม้ต้นนี้ตายไม่มีเหลือมันจะเหลือกิ่งเหลือก้านสักขนาดไหนมันจมไปด้วยกันหมดถ้าเราไปถอนรากแก้วขึ้นมาแล้วหาทางจะเดินงอกงามปีไม่ได้เลยมีข้อเทียบเทียมวิชาก็เหมือนกันเมื่ออวิชชาจะตะเวนว่าเทศสิราการเดินหมดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพออวิชชาดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับดับดับดับดับเรื่อยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอวิชชาตัวเดียวเป็นเหตุนั่นนี่แหละหลักเกณฑ์ของวัฏจักรถ้าหากว่าใครจะลบล้างวัฏจักรคือความตายแล้วเกิดไม่ให้เกิดต่อไปอีกเพื่อจะไม่ให้ตายต่อไปอีกแล้วให้ลบล้างตัวเหตุนี้ให้ได้อวิชชาปัจจัยทั้งข้าราชการซึ่งมีอยู่ในหัวใจถ้าลบล้างนี้ไม่ได้จะปฏิเสธสักเท่าไรก็ตามว่าตายแล้วสูญนั่นก็คือผู้นั้นแหละผู้ที่เป็นนักเกิดนักแบกหามกองทุกข์ที่โลกทั้งหลายเขาไม่แบกหนักยิ่งกว่าผู้นั้นผู้นั้นจะหนักยิ่งกว่าใครทั้งหมดผู้ที่สำคัญว่าตายแล้วสูญเพราะไม่ได้คิดหน้าอ่านหลังอะไรว่าพบหน้ากันหน้ามีอยากทำอะไรก็ทำทำตามใจชอบความตามใจชอบก็คือเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันจะเอาทำดิบทำดีได้ยังไงมันก็ทำตั้งแต่ความชั่วละมกผลคือความทุกข์ทรมานทั้งหลายใครจะเป็นผู้แบกผู้หามถ้าไม่ใช่ผู้ทำใครจะแบกนั่นแหละผู้นั้นจริงว่าจะแบกหนักที่สุดเราเป็นนักปฏิบัติให้พิจารณาตรงนี้อย่าลืมตรงนี้ใครจะว่าอะไรแต่ก็ตามอย่าหลงบ้ากับเรื่องบ้าของคนของโลกที่มีกิเลสหนาแน่นอยู่ในหัวใจพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องอวิชชาปัจจยาโดยที่พระเจ้าทรงเคยเป็นอวิชชาปัญญามาแล้วอวิชชาปัญญาเคยครอบพระทัยพระองค์มาเป็นเวลานานจนสามารถชำระได้หมดโดยที่เคยไม่มีอะไรเหลือนะจึงสามารถประกาศธรรมสอนโลกได้อย่างไม่สะทกสะท้านนี่หลักประกันไม่ให้เกิดอีกคืออวิชชาปัญญาในขณะที่เรายังในเวลาที่เราปฏิบัติยังไม่เข้าใจเรื่องจิตเรื่องใจนี้มันก็ซ่านไปหมดนั่นแหละความรู้มันเหมือนหมดอีกมีทั้งตัวไม่ทราบจะยึดเอาอะไรเป็นความรู้อะไรเป็นใจอะไรเป็นกายมันก็หอบเอาหมดแบกเอาหมดทั้งกายเนี่ยว่าเป็นตัวว่าเป็นผู้รู้ว่าเป็นใจเวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปความสงบใจจากทิฏฐภาวนาก็ค่อยตะล่ำตัวเข้าไปตะล่ำตัวเข้าไปจิตมีส่วนสงบจิตมีความสงบจิตมีความสงบเด่นดวงน่ะบางเวทเป็นงั้นขั้นไปเมื่อเด่นดวงลงไปแล้วก็ทราบเลยชัดพอต้องควรตามขั้นของสมาธิเพียงขั้นนี้ก็ทราบได้ว่าจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งแล้วทราบแล้วโดยไม่ต้องไปถามใครแล้วนี่ทราบจากหลักภาวนาที่เป็นหลักรับรองแล้วนั่นเองต่อจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ออกให้เห็นตามความจริงของมันหนึ่งอนิจจังสองทุกขังสามอนัตตาแต่ละชิ้นอันของร่างกายนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาครอบรอบครอบสมบูรณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการพิจารณาจะหนักในทางนิจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามมันเป็นไปพร้อมกันในแต่ละทั้ง3โดยสมบูรณ์แล้วถนัดยังไงพิจารณาไปให้มันยังทราบความจริงถึงใจนั่นเถอะกิเลสมันจะจมลึกขนาดไหนมันถอนออกมาได้หมดนี่ขั้นปัญญา ตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวโยงกับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรด้วยปัญญาทราบทัดทราบทัดที่ตัดเข้าไปขาดเข้าไปขาดเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยที่นี่สมาธิเป็นเพียงว่าตะล่อมจิตเข้ามาสู่ส่วนรวมหรือตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่ส่วนสู่จุดรวมแล้วปัญญาผู้แยกแยะเป็นผู้คลี่คลายเป็นผู้ฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปตามประเภทของกิเลสและประเภทของปัญญามันมีหลายประเภทนี่ปัญญากิเลสขั้นดาบปัญญาก็มีทั้งขั้นดาบเอาขนาดกันไปขนาดกันไปเอาขั้นกลางขั้นละเอียดละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดตามตามกันไปมันก็ทันกันไปคำว่ากิเลสละเอียดสุดนั่นก็คืออวิชชานั่นเองปัญญาที่ละเอียดสุดก็คือมหาสติมหาปัญญาทันกันแล้วถอนออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยนั่นแหละที่นี่ทราบชัดไม่ต้องไปถามใครสาธุพูดไม่ใช่โอมใช่อวดไม่ประมาทแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้เราก็ไม่ทูลถามท่านจะทูลถามท่านยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านก็สอนอย่างนี้แล้วความจริงก็เป็นทูลถามท่านหาอะไรก็เหมือนกับการรับทานเมื่อต่างคนต่างรับทานครูก็รับทานนักเรียนก็รับทานเอาแล้วพูดถึงครูกับนักเรียนรับทานร่วมวงกันแล้วเราจะไปถามครูได้ไหมการรับทานความอิ่มมันเต็มที่เหมือนกันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องถามกันแล้วนี่เรื่องความจริงมันเหมือนกันอย่างนี้จริงไม่ต้องไปถามกันเพราะมันเหมือนกันอยู่แล้วมันก็ว่ามันจริงมันจังผู้ปฏิบัติอย่าท้อถอยเราอยากเห็นอะไรยิ่งใหญ่กว่าธรรมที่เราจะพึงได้รับผลในขณะเดียวกันซึ่งเป็นต้นเหตุเราอยากเห็นอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ากองทุกข์ที่ครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะครอบเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ภาพหัวใจเป็นของสำคัญมันแก้ลงที่ดวงใจนี่เอาให้จริงจังสติตั้งปัญญาหมุนตัวไปเวลาพิจารณาพิจารณาให้มันจริงมันจังอย่าทำละหลอกเลยแหละพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนหลอกเนี่ยเอาให้มันจริงจังเมื่อเห็นอะไรรู้อะไรให้มันถึงใจทุกอย่างถึงใจทุกอย่างถอดไปถอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเพราะอำนาจของความเพียรเนี่ยสำคัญมากมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นจะรู้ที่ใจนั่นไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าใจไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาที่สามารถจะรู้ได้เมื่อรู้ถึงเหตุถึงผลเต็มเหตุเต็มผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจก็สมบูรณ์หัวใจสมบูรณ์แล้วหมดความบกพร่องต้องการอะไรในโลกสามนี่ไม่มีอะไรต้องการอยู่อย่างอิสระเสรีแม้จะอยู่ในขันธ์ถ้าขันธ์จะมีความทุกข์ความลำบากทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บประการใดก็ตามก็รับทราบมันไปเท่านั้นมีความดีใจเสียใจมีความไปถือไปกังวลวุ่นวายอะไรกับมันเพราะก็ทราบแล้วว่าร่างกายของเราทั้งร่างนี่น่ะมันมีดินน้ำลงไปเท่านั้นเองใจมาอาศัยดินน้ำลงไปนี่อยู่เหตุใดจึงจะไปยึดเอาดินน้ำลงไปมาเป็นตัวล่ะนั่นมันเห็นชัดต้องชัดอย่างนั้นสิอันนี้ธาตุดินอันนี้ธาตุน้ำนี้ธาตุลมนี้ธาตุไฟอันนี้เป็นอากาศธาตุแน่นี่เป็นมโนธาตุแน่รู้กันอย่างชัดแล้วก็จะไปยึดไปถือกันอะไรกังวลกันอะไรไม่งั้นก็ไม่จะเรียกว่ารู้ชัดได้อย่างไรเมื่อไปกังวลกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่เรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดถึงเวลามันจะไปก็ไปสิเรียนจบหมดแล้วนี่เรียนธรรมะก็เรียนเรื่องเกิดจากเจ็บตายนี่ไงจะเรียนเรื่องอะไรรู้กับใจเป็นตายก็คือรู้ธรรมมารู้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่มันอยู่ปกติทั้งที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่มันจะตายรู้เท่าทันทุกอย่างรอบตัวปัจฉาไม่มีแล้วนะจิตที่นี่มีก็มีแต่ปัจฉาของกายตายแล้วก็ไปใส่ไปเถอะไม่เห็นผิดแปลกอะไรถ้าดินน้ำลงไฟเดินไปก็เหยียบดินเหยียบน้ำเดี๋ยวลงไฟไปอยู่แล้วในตัวของเราดินน้ำลงไฟถ้าอันนี้เป็นอัศจรรย์ก็ดินน้ำลงไฟทั้งหลายกับจันทร์หมดแล้วที่มันก็เท่ากันนั่นเองพิจารณามันเห็นความจริงเสมอกันนะคุณเรื่องต่อไปเขาเลยสุดเนี่ยอะไรอันนี้กันธรรมญาที่ไป

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4.ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.พิธีสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 น.ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมะระโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตตรักโขพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมะทะโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ฮะ 17,550 อันนี้เลข
3: ค่าเมื่อวานเหรอเมื่อวานนี้มาค่อยไปนะอย่าโดดค่อยไปอย่าโดดอย่าวิ่งไปได้ไปจันได้วิชาใหม่มาได้ยินเสียงร้องอ้าวอ้าวพ่อได้วิชานี้มาแล้วเนี่ยว่า
2: หมดแล้ว
3: เราจะพูดทั่วไปหมดเราไม่พูดกับคนคนเดียวปากเรานี่จะทั่วไปหมดมาเอาพิเศษคนเดียวเอาระดับเปรียบใครไม่ได้เช่นอย่างเดินไปเนี่ยคนนั้นความมาคุณนี่จับตีมือไว้เลยการอยากจับอยากจับทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยความเคารพเรื่องใสยอมมาระดับเปรียบจากคนกับคนคนเดียวเราจากคนตรงทั่วประเทศไทยแล้วตีเลยนะบางทีนะมีใจนี้ความมาความมาเหมือนเดิมนะตีปั๊บเลยนี่ก็ดีนั่นวิชาลิงนี่วิชาแมวมันก็ใส่กันทันเลยเข้าใจไหมนะ การอยากจับอยากต้องเขาไม่ได้จับต้องด้วยแบบกิเลสตัณหาอยู่จับต้องด้วยการเคารพบูชาทั้งหญิงทั้งชายเป็นได้ด้วยกันแล้วเราจะมาทำเอาคนเดียวแต่เรานี่ใช่ไม่ได้เราบอกสอนด้วยสอนด้วยชี้หน้าด้วยเข้าใจไหมมึงคนเอาระเบียบไม่ดีว่างั้นเลย
4: ถวายหลวงตา 8,800 บาทเจ้าค่ะฉลองหลวงตาอาย
3: ุ
4: 88
3: เจ้าค่ะ88เหรอ8,800อายุ88ก็จะฟาด89ในวันพรุ่งนี้ด้วยใช่ไหมเห็นรายแรกเราอยากเลื่อนยศขึ้นอีก89 89 90ขึ้นเลขทันทีเลยเหมือนแจ็คฝันยังจิ้มเอายังมาให้
4: จิ้มใหญ่ฝากกราบถวายเจ้าค่ะ
5: จิ้มใหญ่ครับจิ้มใหญ่
4: จิ้มใหญ่

0: 100เหรียญ
1: ร้อยเดียว
2: เป็นร้อย
0: 100ครับ
2: นะ
0: 100เหรียญครับผม
2: 100ดอน
0: ครับ
2: ก็มาประเทศไทยแล้วเรียกว่า100ดอนอยู่ทางโน้นเขา100เหรียญมาเมืองไทยแล้ว100ดอนดอนล่าดอนคำพอ
0: 5บาทฮะกับบำรุงฮะในวัดเนี่ย
2: ฮะ
0: 5บาทเงินสด500ครับ
2: อาจารย์บำรุง
0: แม่
2: ญาติญาติขอถวายทองคำ5บาทเงินสด500บาทบำรุงที่นี่หรือที่
0: นี่ครับที่นี่ครับผม
2: ชื่อบำรุงเราก็ไม่เคยรู้จักชื่อเลยพระในวัดนี่ไม่ทราบกี่องค์ไม่เคยถามชื่อถามเสียงอยู่จังหวัดไหนอำเภอตำบลใดไม่เคยถามมองเห็นว่าหลักธรรมนายเข้ากันแล้วเป็นลูกศิษย์ตถาคตอันเดียวกันหมดเพราะงั้นเรื่องชื่อเสียงของพระของเรียนไม่ค่อยทราบแต่ถ้าผิดพลาดจับทันทีเอาทันทีเลยหรือว่าดีไล่ออกนั่นหลักอยู่ตรงนั้นนะถ้าอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกโดยการพุทธธรรมในสม่ำเสมอกันแล้วอยู่ด้วยกันได้เป็นอวัยวะเดียวกันถ้าผิดพลาดปั๊บเราจับทันทีดุทันทีควรไล่ออกเลยนั่นผิดหลักทางหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันต้องแตกต้องแยกนั่นถ้าสมมติว่าเราตั้งชื่อให้เราก็ตั้งชื่ออะไรไปอย่างนั้นไม่ค่อยตั้งชื่อเหมือนโลกเขาตั้งแบบตลกฮะเนี่ยทองคำใหม่แล้วนะเนี่ยโอ้นี่ทองคำ4บาทฮะเมื่อวานนี่ร้อยดอนวันนี้4บาททองคำนี่เยอะ
3: ทอง6บาท
2: เอา6บาทมา6บาทมา4บาทมา5บาทไปไหนน้องก็ปากหายเงียบไปเลยฮะน้องกบาดหายเงียบมันนี่ไปซุกหัวอยู่ไหนน้องกบาดน่ะเมื่อวานนี่มาวันไปเลือกขบขันใครไม่มีวาสนาไม่ได้ยินนะนิทานหรือเป็นเรื่องของประเพณีทางภาคอีสานเขาชอบเล่นสนุกสนานกันแล้วก็พระทำพระทางวัดในวัดก็ไปเชื้อเชิญเขาให้มาในงานอย่างทุกอยู่ที่เราส่งข่าวประกาศให้มาในงานวันนั้นเวลานั้นอะไรเขาบอกนี่เขาก็ประกาศเชื้อเชิญกันมาแต่ผู้ที่ไปเชื้อเชิญนั้นไปเชื้อเชิญผิดวันไปคืองานนั้นมันเป็นวันเพ็ญแต่ไปประกาศออกไปบอกว่าวันแรมค่ำหนึ่งเนี่ยมันมีรวมกันวันแรมค่ำหนึ่งไปรวมกันอันนี้เวลาเข้ามาที่ไหนได้งานมันเสร็จเรียบร้อยไปตั้งแต่วันเพ็ญเข้าใจไหมแล้วที่พวกที่เขามาที่หลังเขาก็มาตามนัดตามหมายแล้วมันเป็นวันแรมค่ำหนึ่งอันนี้พอมาแล้วโอ้ยเห็นจะตูกจอมกายตีนข้าวต้มแล้วเจ๊เงียบไปเลยยังทำง่ายระเนี่ยว่ามีงานวันนี้ไม่เห็นไม่มีผู้มีคนมีอะไรเขามีตั้งแต่เมื่อวานนี่ตั้งแต่วันเพ็ญนั่นนะวันนี้พวกเธอทั้งหลายเพิ่งมานี่วะก็ใบบอกบุญเขาบอกว่าวันแรมค่ำหนึ่งมีนาแล้วก็มาตามวันว่าโอ้ยงานเขาเสร็จไปตั้งแต่วันเพ็ญเมื่อวานนี่ว่าโอ้ทำไงล่ะพวกเราเสียท่าเราก็ต้องแก้ท่าของเขาของเราที่นี่ตั้งขบวนขึ้นขบวนแห่เขาใจไหมตั้งขบวนแห่มีขีดมีขอมีอะไรเขาก็แขวนตามข้างนี่เขาเดินเขาเรียกเซิงฟ้อนเซิงอันนี้ก็ดังกิ๊กลิ๊กแก๊กแลกเข้าใจไหมล่ะ เขาก็ตั้งขบวนขึ้นแล้วที่แห่รอบโบสถ์พูดเสียงเป็นเสียงเดียวกันเขานัดกันหมดเรียบร้อยให้พูดขึ้นเป็นเสียงเดียวกันพร้อมกันเป็นคำเขาเรียกคำเซิงคำอะไรนั่นบ้าของเขาเนี่ยพอเตรียมขบวนเรียบร้อยแล้วก็เอาแห่นี่ก็แห่เขาก็แห่เสียงเขาก็ขึ้นพร้อมกันเย็ดหีแมมหัวโลนมีดแถบืนมือแพ่งให้กูม้ามือแห้มเข้าใจไหมขึ้นพร้อมกันเห็นไหมเห็นไหมอย่าเข้าใจว่าด็อกเตอร์
0: อ่อนภาษา
2: ด็อกเตอร์
0: อ่อนภาษาม
2: าอ่อนภาษาอยู่ด็อกเตอร์เขาก็ร่างรอบโบสถ์นั่นไป ขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นหนเดียวนะเขาร้องเป็นลำดับตลอดเลยทั้งขอทั้งขิดเขาก็แขนนี่นะเพื่อนเขาทั้งฟ้อนทั้งเสิร์งทั้งอะไรทุกอย่างนะไปขึ้นพร้อมกันเย็ดหีแมมหัวล้นมีดแถว่าบุญมือแพ่งให้กูมามือแห้งมันขึ้นพร้อมกันหัวล้นเนี่ยพอมีดโกนเขาเรียกมีดแถเข้าใจไหมเย็ดหีแมมยายพูดเด้อพวกนี้ก็เขาก็เสิร์งกันนี่เรื่อยเรื่อยนะก็เขาเรียกว่าเขาแก้มัดกันเข้าใจไหมพวกนี้ไปเชิญเขามาแล้วมาแล้วงานมันเป็นแต่ตั้งวันเพ็ญคือเมื่อวานเนี่ยแต่บอกเขาบอกว่าวันแรมค่ำหนึ่งเนี่ยเขามาแล้วมันไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเล่าอะไรเห็นแต่ตูบตอมกายเห็นแต่หมาติดตีนเขาต้มเข้าใจไหมตูบตอมกาหมาติดตีนเขาต้มเข้าใจไหมพวกนี้น่ะเขาต้มติดตีนหมานั่นเขาจ้างเขาก็ว่าแล้วดูอันนี้เป็นนิทานข้อหนึ่งเข้าใจไหมทางภาคอีสานเขาเล่นกันอย่างนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งเมื่อวานนี่ก็เลยต่อกันเหตุที่จะพูดเมื่อวานในพวกชัยภูมิเข้ามาคณะชัยภูมิตอนเย็นเห็นว่าลักษณะเงียบๆคนมีบ้างไว้เวลาแล้วร่มๆเหมือนกันเราจะไปดูที่ร้านเขาลือกันหมดแล้วยังแล้วก็ร่มๆไปพอไปดูเสร็จแล้วก็เข้ามาแล้วเห็นพวกชัยภูมิมากันเยอะกำลังเดินออกจากนี่ออกไปถึงหน้าศาลานั่นพอดีเราเดินสวนทางมา อยู่ไหนล่ะนี่ล่ะอยู่ชัยภูมิแล้วมาไงล่ะเพิ่งมาถึงแล้วนี่เพิ่งมาถึงมาโอ้นี่มันยังไงกันมันจะล่ะคืนนี้บุญบันเพ็งมาวันแรงเข้าใจไหม นี่มันจะเก่านิทานหน้าว่าบุญบันเพ็งมาวันแรกมึงเหรอวะแต่วันนี้ก็ยังดีอยู่นะวะคือมันเป็นวันเดียวกันงานเขามีแต่เช้าโน้นไอ้เราเพิ่งมาเดี๋ยวนี้อยู่ตอนเย็นเข้าใจไหมแต่มันก็อยู่ในกำหนดวันเดียวกันเอาละยังไม่สายเกินไปแล้วเพราะว่างั้นพวกแขกก็มารออยู่นี่นะพอเห็นเรามานี่เราเข้าศาลาเขาก็ลุมมาเลยก็เลยยกนิทานอยู่นิทานยัดหีแมมหัวล้นหีแถบบินมือเพ่งใส่กูมากมือ ขึ้นเลยพออาจารย์นั่นก็ต่อเรื่องท่านจะคุณบาลีแล้วสิบอลจุบุรีทางกรุงเทพเราเสียแต้ม ท่านคุณอุบาลีฉลองวัดพระงามนะลพบุรีนั่นนะวัดพระงามฉลองพระงาม ท่านก็บอกทางภาคอีสานมาใครมีชาความรู้อะไรให้มาแข่งกันสนุกสนานในงานนี้ความหมายพวกบ้างฟืนบ้างไฟพลุอะไรก็แล้วแต่ใครมีวิชาทางไหนให้เอามาเอาเต็มแม่เต็มหน่อยมาเล่นงานกันนี่มางานสนุกสนานฉลองนี่ ที่นี่เขาก็บ้างไฟนะบ้างไฟใหญ่นะเขาขึ้นเขาจุดบ้างไฟขึ้นพุ่งพุ่งบ้างไฟตะไลผู้อะไรเขาเต็มยศเขาเลยที่เวลาเขาแห่บ้างไฟที่บ้างแห่ก่อนที่จะจุดนะเขาก็แห่รอบนั่นแหละบริเวณนั้น นี่ท่านสุคุณุบาลีกับทางกรุงเทพก็มาอยู่นั่นก็นั่งอยู่นั่นแล้วพวกทางกรุงเทพก็เต็มมากราบท่านอยู่นั่นพวกนั่นเขาก็เฉยเขาก็แห่กันไปเรื่อยเรื่อย แห่บังไฟพอแห่ขึ้นไปอันนี้ก็แบบเดียวกันละพูดก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอีกขึ้นเป็นจังหวะเพราะเขาฝึกซ้อมมาแล้วนี่ก็ว่าไงฝึกซ้อมการเล่นการสนุกสนานของเขา พอแห่มาแล้วรอบมาแห่บ้างไฟมาคืนกะที่4บ่คืนกะที่4ว่าแหมันพูดมันเรื่องอะไรนี่ว่าเขาเฉยนะเขาร้องสนุกของเขาเฉยเขาไม่ได้สนใจว่าอะไรหยาบไม่หยาบเป็นเพลงเล่นสนุกเขาทางนี้ก็นั่งฟังนี่มันอะไรเขาพูดเรื่องอะไรว่าขึ้นกะที่4ไม่ขึ้นกะที่4โอ้ยอันนี้เป็นเรื่องสนุกสนานของพวกเขาเล่นของเขาไปงั้นจะไปสนใจเขาเลยวะก็นั่นมันหมายความว่าไงโอ้ยมันยังแปลให้ฟังเลยบอกอย่าให้แปลให้ฟังเลยแล้วแปลอะไรเรื่องของเขาเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราพวกเรามีสมบัติผู้ดีแล้วก็อยู่สมบัติผู้ดีพวกบ้าเขาเป็นบ้าเขาไปว่ามันอยากทราบความหมายนี่นะว่ามันหมายความว่าไง ท่านบอกเลยไม่ฟังวนเอาจนได้นะวนให้ท่านแปลความหมายให้ฟังมันแปลว่าไงไงโอ้ก็บอกแล้วไม่อยากให้แปลว่าบอกเอาอยู่นั่นละควรให้แปลเอาถ้างั้นตั้งตัวให้ดีนะท่านบอกจะแปลให้ฟังนะท่านก็บอกว่าขึ้นก็คือบั้งไฟจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ตามเข้าใจไหมขึ้นหมายเขาว่าบั้งไฟจุดแล้วขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ตามขึ้นก็จะเย็ดไม่ขึ้นก็จะเย็ดว้ายอย่างนี้เออทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะว่าขึ้นก็จะเอาไม่ขึ้นก็จะเอาไม่ยอมขาดทุนยังไงดีวะก็บอกแล้วว่าก็บอกว่าเขาพูดเรื่องของเขาตั้งหัวเราะนั่นละคือเขาขึ้นเขาพูดสนุกเขาเข้าใจไหมเขาขึ้นเป็นเพลงสนุกเขาล้อมมันนะอย่างนี้แต่ภาษาบริสารเขาบอกว่าขึ้นก็ยี่สี่คือบางไฟขึ้นก็สี่สี่บวกขึ้นก็ยี่สี่เข้าใจไหมท่านนี่ไม่รู้เรื่องก็ถามท่านบอกอะไรก็ยังเอาอยู่นั่นแหละไม่หยุดไม่ถอยท่านก็เลยบอกให้ตั้งตัวดีนะสมบัติผู้ดีจะล่มนะจะบอกเนาะบอกว่าขึ้นก็จะแย่ๆไอ้คือแน่บอกแล้วนะว่าก็บอกแล้วนี่นะไอ้มันไม่ยอมขาดทุนนี่นะพวกนี้หาว่าขึ้นมันก็จะเอาไม่ขึ้นมันก็จะเอาก็บอกแล้วว่าเรื่องของเขาไม่มียอมขาดทุนเลยนี่ว่าจบแล้วมันจะคุณจะไปที่ท่านฉลองพระเที่ยวพระงามพระงามที่ลพบุรีนะ
1: ลพบุรีครับ
2: เรียกวัดพระงามเลย
1: ครับผมใช่นะ
2: เออนะท่านฉลองเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์ของพี่น้องชาวกรุงเทพท่านเจ้าคุณมีชื่อเสียงโด่งดังมากสมัยนั้นก็ยกท่านเจ้าคุณอุบลีนี่เป็นอันดับหนึ่งนักเทศเข้าใจไหม ท่านเจ้าคุณอุบลีนักเทศในสมัยนั้นแต่เสียดายที่ไม่มีเครื่องอะไรอย่างทุกวันนะ
1: ครับผม
2: เขาเรียกชาวเลขหรืออะไรสดชาวเลขตะก่อน
1: ครับชาวเลข
2: เออหนังชาวเลข
1: พิมพ์ดีด้วย
2: ฮะ
1: พิมพ์ดีด้วยตอนหลังนี
2: ่นั่นแหละไม่ค่อยจนเม็ดจนหน่วยไม่ออกจากเนื้อแท้ของท่าน ถ้าอัดเทปนี้ออกคำไหนมันก็ติดเทปได้ไหม
1: ครับ
2: เต็มเม็ดเต็มหน่อยน่าเสียดายอยู่อันเทปดีวังเราเกิดไม่ทันท่านมรณภาพปี75เนี่ยปี75เราบวช77นะไม่ทันครับเขาคือทราบมาท่านเป็นธรรมกสุเอกเราเรียกว่าทั่วประเทศไทยไม่มีใครเกินท่านเทศเก่งมากท่านสกุมารีท่านก็เป็นทางอุบลหรือว่าอยู่บ้านก่อหรือหนองไหลอะไรนะ
3: บ้านหนองไหล
2: ฮะบ้านหนองไหลด้วยฮะ
3: น
2: ้อง
3: บ้านหนองไหล
2: น้องอะไร
1: หนองไหลฮะว่าดอนว่าอยู่
2: บ้านหนองไหลนะเขาเรียกบ้านก่อหนองไหลมีบ้านก่อหนองไหลมันติดกันเขาเรียกบ้านก่อหนองไหลเราไปนั้นไปวัดอาจารย์มันชาแล้วก็ผ่านเขาเรียกบ้านก่อฮะเอ๊ะไม่ใช่ก่อท่านคุณบาลีหรือว่าแต่เราก็ไม่ซอกแซกถามแถวที่จะเข้าวัดหนองประพงว่าบ้านก่อมันท่านว่าเป็นบ้านก่อเรื่องหนองไหลน้องไหลนี่คือมันมี นั่นนะบ้านก่อเรามีต้นก่อชุมชนเขาก็ให้นามว่าบ้านก่อน้องไหลนี่คือพวกไหลนี่เป็นพวกเหมือนผืนั่นเกิดน้ำเขาเอามาทอเสือเขาเรียกไหลนี่ทางนี้เรียกว่ากกคือไอ้กกกกกับไหลมันก็ชื่ออันเดียวกันเพราะเราดูเส้นมาแล้วเพราะว่ากกกับไหลมันก็อันเดียวกันก็เหมือนกับเรื่องกินกับสัตว์แตกอะไรมันอันเดียวกันเข้าใจไหมกินมากเขาเรียกว่าสัตว์แตกถ้ากินธรรมดาเขาเรียกว่ากินมันถ้ากินแบบชิบหายอย่างพวกไทยคนไทยเรากินนี่เขาเรียกสัตว์แตกกันทั้งเมืองไทยเข้าใจไหมถ้ากินดีกินดีกินธรรมดามีการประหยัดมัธยัสถ์รู้จักประมาณในการกินเขาก็เรียกว่ากินเข้าใจไหมถ้ากินแบบผ่าโผนโจรทยานกินจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวอย่างนี้เขาเรียกสแตกเข้าใจไหมพวกนี้มันอ่อนภาษาต้องอธิบายให้ฟังเรื่อยๆนะครับชื่อว่าบ้านก่อน้องไหลท่านอยู่บนท่านจันเสาบ้านออกมา

0: จันเสาร์จันเสาร์ท่านหลวงปู่เสาร์เสาร์บ้านไหน
1: ฮะก็ก่อนก็พอจำได้แล้วนะแต่มันก็ลืมใช่จำได้ชื่อทั้งหลวงปู่มั่นทั้งหลวงปู่เสาทั้งคุณบาลีทั้งคุณบาลีนี่จำได้มันเป็นภาคจริงไปทั้งสองบ้านเลยบ้านก่อหนองไหลแล้วไม่ทราบว่าท่านอยู่บ้านก่อหรือบ้านหนองไหลก็ไม่ทราบนะแต่เวลาทราบจริงว่าท่านอยู่บ้านก่อว่าต้นก่อมีชุมชุมเขาเอานั่นเป็นนามของบ้านเลยว่าบ้านก่อเป็นหนองไหลก็มีกกเยอะๆเขาไปตั้งบ้านเขาเรียกว่าบ้านหนองไหลหนองกกนั่นแหละเท่าที่ทราบว่าท่านพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสนั่นน่ะพวกเพื่อประชาชนที่ก็มีความเคารพเลื่อมใสท่านเขามาฟังเทศท่านห้าอันนั้นสามล้อนะมีเพราะว่ามีสามล้ออยู่หนึ่งเทศเป็นสามล้อประเภทอะไรไม่รู้นะเพราะว่าเสียตั้งเจ็ดสิบตังค์เขาก็ยอมมาเขาว่าค่าสามร้อยเนี่ยมาจากบ้านเงินเจ็ดสิบตังค์แต่ก่อนมันเท่ากับเจ็ดร้อยละมั้งหรือพันก็มีอยู่นะมันต่างกันคุณค่าของเงินมาเขาว่ามาฟังเทศท่านชื่อว่าบรมว่าท่านเทศเก่งนะครับทราบว่านั้นแต่เราไม่ทันกันท่านมรณภาพปีเจ็ดสิบห้าเราก็บวชปี77มันไม่สั่นหลวงปู่มั่นเคารพท่านมากนะแล้วท่านคุณใบพูดคำไหนคำไหนแยบออกรู้ทันทีท่านพูดด้วยความเคารพเรื่องสายด้วยความเทิดทูนจริงๆนะคือท่านคุณวลีท่านหนักทั้งปฏิบัติด้วยทั้งปริยัติด้วยท่านเป็นแบบฉบับได้เฉพาะอย่างยิ่งทางด้านปริยัตินำกรรมฐานคือหลวงปู่ม่านหลวงปู่เสาแต่ก่อนนะทางด้านปริยัตินี่กรรมฐานท่านก็ออกเที่ยวพอพูดเรื่องนี้แล้วก็ไปสัมผัสกับเรื่องอะไรมหาทองดำที่เป็นเจ้าวาดวัดบริวารเป็นคนจังหวัดระยองมาอยู่วัดบริวารนั้นจนกระทั่งอายุพรรษาแต่สมควรเป็นหัวหน้าวัดก็เลยเป็นตั้งเป็นเจ้าวาดแต่ก่อนชื่อมหาทองดำท่านเล่าให้ฟังขบขันดีนะ เราไปกับอาจารย์เชียร์ไปมาจากจันทร์แล้วก็มาพักบริวารเพราะเป็นวัดที่เราเคยพักเคยอยู่มาพักที่นั่นแล้วก็ขึ้นไปหาท่านท่านก็พูดเรื่องกรรมฐานด้วยความยิ้มแย้มนะฮะมาแล้วสมหาว่าว่างั้นแหละก็จะขึ้นคุยกันว่ากรรมฐานดีนะขึ้นเลยนะผมเป็นลูกศิษย์ท่านคุณบาลีท่านว่าตอนนั้นท่านเป็นเนรอย่างนั้นท่านไปเที่ยวทางลพบุรีหรืออะไรทางนี้ไปเที่ยวกรรมฐานกับท่านเวลาไปเที่ยวกรรมฐานไปภาวนานี่โอ้จิตมันลงว่างั้นนะท่านเจ้าคุณองค์เนี้ยทำมาได้หรอกหรืออะไรก็ชื่อเดิมชื่อมหาทองดำเจ็ดประโยคท่านเลยพูดจะเป็นตุเป็นตะแล้วก็ฟังกับอาจารย์เจียดุลปีพศ95แล้วมาจากจันมาที่นั่นลงเรือมาท่านก็รู้พูดถึงเรื่องกรรมฐานโอ้ผมไปภาวนาอยู่ไปกับท่านคุณบาลีตอนนั้นทราบว่าอยู่ว่าท่านเป็นไหนไปภาวนานี่จิตมันลงมันสงบแน่วมองดูอะไรนี่มันตื่นมันชื่นไปหมดท่านว่านี่นะนี่อ่ะครับมันเป็นในจิตเห็นไหมล่ะพูดกับแบบคึกคักขึงขังตึงตังนั่นมันรู้ในจิตมันอาถรรพ์นะไม่ได้เหมือนที่เราจำได้ทางปริยัตินะมันเห็นตัวจริงมันพูดคึกคักขึงขังตึงตังเที่ยวทีนี้ออกมามองที่ไหนนี่โอ้ยเทศได้หมดว่างั้นนะมันเป็นโวหารออกในตัวของมันเองว่างั้นแต่ไม่ได้เทศแล้วมันยังอยากเทศนะว่าอยากสอนเขาสงสารเขาจิตมันสงบมันเย็นมองไปไหนนี่โอ้ยมันเป็นอัดเป็นธรรมไปหมดท่านว่างั้นท่านเล่าถึงเรื่องภาวนาเวลาท่านพากลับมาแล้วจิตมันค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปท่านว่าเลยเสื่อมจนทุกวันนี้เลยไม่ได้อย่างนั้นอีกท่านว่างั้นนะตอนอีกนั้นโอ้ยจิตมีแต่ความสงบเย็นลงเลยรวมสงบแน่วนั่นร่างที่ท่านพูดอย่างอาถรรพ์นะ เราก็นั่งฟังจะพูดสมัยกรงๆก็นี่ก็คือกรรมฐานวางอันคุณงามนะเออฟังกรรมฐานพูดท่านพูดแต่อดีตสมท่านพอมาเล่าฟังแล้วก็ย้อนกลับมาถึงเรื่องว่าสำนวนโวหารนี่โอ้ยมันออกเองไปเองนะว่างั้นนะไม่ต้องไปหาเรียนที่ไหนความจริงมีที่ไหนมันสัมผัสสัมพันธ์มันรู้ไปหมดเหมือนไฟได้เชื้อท่านว่าเชื้อไฟที่ไหนไฟจะลุกลามไปเลยท่านว่างั้นนะนั่นเห็นไหมความจริงพอพูดปั๊บเข้าใจกันทีกันทีเลยโอ้เชิดก็เก่งแต่ไม่ได้เชิดท่านว่างนะถ้าให้เชิดโอ้ยไหลไปเลยดีไม่ดีอาจจะจับแขนลากลงจากสมาธิก็ได้แต่นี่เราเสริมต่างหากนะคือมันจะเลยมันจะผ่านผลจะเป็นบ้าเข้าใจไหมเลยขั้นสมาธินี่ขั้นยังไม่รู้จักประมาณขั้นปัญญาผ่านไปแล้วนั่นรู้จักประมาณทุกอย่างควรหนักหนักควรเบาเบาควรออกน้อยน้อยควรออกมากมากควรทุ่มทุ่มเลยเป็นไปในหลักธรรมชาติอันนี้สมาธินี่มันผ่านผลวิหารก็แตกในขั้นสมาธินั่นแหละอยู่ในขั้นไหนแตกฉานในขั้นนั้นพอก้าวเข้าสู่กับปัญญาแตกฉานทางด้านปัญญาฟาดวิสุทธิ์พ้นแตกฉานรอบโลกราฟังที่น่ะนั่นนี่หัวใจตรงนี้เป็นยังไงใครประมาทได้เมื่อไหร่เลยเดี๋ยวนี้กิเลสครอบหัวมันอยู่ที่ไหนมีจมูกตะคูดเต็มศาลาหลังนี้มีจมูกคูดใครก็มาวัดป่าบรรดาศมาขี้หมาอะไรมีจะมาหาพวกมูดพวกคูดอาจมูดคูดก็อยู่ที่นี่กำลังเทศอยู่เดี๋ยวนี้เข้าใจไหมล่ะพอจากนั้นแล้วที่นี่ก็พูดถึงเรื่องเทศเต็มภาวนาสงบใจเทศโอ้ยโวหารนี่แตกไปเลยนี่ถ้ามหาปฏิบัติมานานเท่าไหร่เห็นว่าก็ออกตั้งแต่พรรษา7พอปี9 95มันเป็นพรรษาเท่าไหร่นะ95หรือจะเป็น20กว่าพรรษาแล้วมั้งนะ
0: เขาสอน
1: อ
0: ่
1: านเสือ95
0: ฮะ23เนี่ย
1: ฮะ
0: ไม่ต้องบวชแล้วต้องบวชเนี่ย
1: 95ล่ะเรามาหาท่านเป็นที่พศ95
0: 25ครับ
1: เราออกปฏิบัติตั้งแต่โน้นแล้ว
0: 25ได
1: ้ฮะ
0: 25แล้วครับ25ปีแล้ว
1: 25ปีแล้วท่านก็พูดจี้มาแล้วท่านพูดอ่านฐานทางด้านปฏิบัติท่านจี้ออกมาเลยนี่ถ้ามหาปฏิบัติมานานไปยังไงเทศเก่งไหมว่างั้นนะบูหารแตกไหมเทศเก่งไหมว่าโอ้ยไม่ได้เรื่องแล้วระวังไม่ได้เรื่องท่านอาจารย์เจี๊ยกอยู่ที่นั่นขวานผ่าทราบไม่ได้เรื่องเลยอาจารย์มหาเทศเก่งมากเอาอีละนั่นทำไมมาโกหกกันล่ะท่านว่างั้นนะถ้ามหานี่เทศเก่งมากนะว่างท่านไปได้ยินเราเทศที่นั่นล่ะเทศที่วัดคลองกุ้งที่แรกเราไปวัดคลองกุ้งนั้นน่ะเราขโมยหนีนะขโมยหนีจากหมู่จากเพื่อนฝูงลุมเราจะตายเราหาอุบายออกมาบอกไปเยี่ยมแม่ว่างั้นนะนำทางออกของเราไปเยี่ยมแม่ใครจะตามไม่ได้คนเราจะไปเยี่ยมแม่ไปหาความสงัดที่ไหนวะเราว่างั้นก็มาเยี่ยมแม่ได้สองคืนจากนั้นก็เห็นลงกรุงเทพไปกรุงเทพพักได้สองคืนสามคืนก็ออกจันลบหนีจากเพื่อนนะถึงว่าไปอยู่ที่จันก็ไปพบอาจารย์เฟื่องอยู่นั่นเพื่อนเดียวกันเคยอยู่ด้วยกันกับน้องเขยกับน้องปู่มั่นก็บอกท่านก็ดีเนี่ยอาจารย์เฟื่องนี่ผมมา หลบซ่อนหาความสงบสบายนะท่านไม่ต้องยุ่งเรื่องการถูกนิมนต์ที่ไหนไหนให้ท่านเป็นสมภารเจ้าวัดอยู่นี่ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ของท่านโดยสมบูรณ์ผมเป็นเพียงแขกมาอาศัยไม่ต้องนิมนต์ผมไปฉันที่นั่นที่ด้วยความเป็นห่วงใจไม่ต้องพูดละผมมาหาความสงบละท่านนิมนต์ที่ไรแล้วก็ท่านก็ไม่มานิมนต์เราเพราะเราบอกเด็ดขาดแล้วเรามาหาความสงบทีมาอยู่นั่นได้ประมาณสักเจ็ดสักอาทิตย์กว่าแล้วพอดีท่านอาจารย์เชียร์ละซีโทรไปนั่นว่านี่ท่านอาจารย์มาขึ้นเลยเป็นบ้าเดี๋ยวนี้วะอยู่ด้วยกันมานานอะไรวะโอ้ไม่มีใครรู้เลยแถวนี้หนาวะรู้ไม่รู้ก็เป็นไรก็บ้างดูโอ้ยแล้วกันละที่นี่วะออกจากนี่ไปจะไปโฆษณาชาวจันทร์ในวันหลังก็จะแตกคือมาแล้วเป็นจริงพอวันหลังว่าแต่คือมาเลยเราก็อยู่ได้อีก2คืนนั่นเห็นไหมมากวนมาก็ได้เทศให้เขาฟังนั่นล่ะถ้าได้ฟังตอนเราเทศอยู่ที่นั่นน่ะเพราะงั้นเวลามาจากกรุงเทพมาจากจันทร์ด้วยกันมาเข้ากรุงเทพท่านจึงบอกว่าโอ๊ยท่านอาจารย์มหาเทศเก่งนะไปเลย เรื่องราวเป็นอย่างนั้นนี่พูดถึงเรื่องภาวนาเป็นอย่างนั้นล่ะจิตถ้ามันแตกของมันออกแล้วมันจะรู้จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่

คนเดียวคนเดียวตลอดนี่เวลาประเทศที่ไหนที่บอกว่าเทศไม่เป็นเวลาประเทศเขาโอ้ยเทศเก่งมากคุณว่าเขาว่ากันเวลาจำเป็นกระเทศเสียอย่างที่ประเทศวัดคลองกุ้งอะอาจารย์เชียร์ท่านฟังตรงนั้นท่านจึงเอามาอวดต่อหน้าท่านเจ้าคุณทองดำเลยว่าท่านหาเป็นไงเทศเก่งไหมโอ้โหไม่เป็นท่าแล้วว่าไม่เป็นท่าไงท่านอาจารย์หาเทศเก่งขึ้นเลยท่านพี่อาจารย์เชียร์โอ้ยเทศเก่งมากว่ะแล้วหยิกใส่ก็เทศเก่งใช่ว่าไงเอาขึ้นอีกนะแล้วหยิกแวกดั้งข้างกันแล้วหยิกแวกว่าไม่ว่าพูดนะก็ใช่ว่าไงเทศเก่งก็ว่าเก่งก็จะขึ้นอีกเราก็เลยหมดเสียงลงมาข้างล่างทำไมยังไม่พูดอย่างนั้นนะว่าไปขายอ้อนไปขายอ้อนไปขายอ้อยในสวนอ้อยที่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านควรเคารพท่านฟังเสียงท่านที่ท่านพูดอะไรอะไรนี้เสียงท่านก็เป็นเสียงท่านเสียงเราก็เป็นเสียงเราขึ้นอีกแล้วโอ้ยไม่ถอยไม่ถอยเลยไม่มีถอยเสียงท่านเป็นเสียงท่านเสียงเราเป็นเสียงเราขึ้นเลยโอ้โหกันยานเกียร์นี่แล้วพูดถึงเรื่องการภาวนาไปอย่างนั้นฟังเขาด้วยอย่างเจ้าคุณทองดำจิตเป็นสมาธิโอ้ยมันแตกฉานในภูมิสมาธิมันเทศไปได้หมดทั้งว่างนั้นแต่ก็ไม่ได้เทศเพราะไปกับผู้ใหญ่แบบโอ้ยมันอยากเทศทั้งว่างนั่นนะถ้าเทศเดี๋ยวคงจะได้จับแขนดึงลงจากธรรมะคือลงไม่เป็นขึ้นตะเลิดเปิดเปิงเลยเรื่องภาวนาเป็นอย่างไรมันรักธรรมชาติที่จิตรู้มันเหมือนปริยัติเมื่อไหร่ก็เราก็เรียนมาแล้วปริยัติได้เฉพาะความจำความจำเรียนคัมภีร์ไหนสูตรไหนมันจะรู้เรื่องรู้ราวไปตามคัมภีร์ตามสูตรไม่แตกแยกไปเลยนะนี่แหละความจำไปได้ตามจุดตามสูตรตามมัดไปเท่านั้นแหละมันไม่แตกแต่ภาคปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นกระทู้แล้วเนี่ยสูตรนี่เป็นกระทู้มันแตกกระจายออกไปอีกกี่ขั้นแยกขั้นแยกหนึ่งแตกออกไปอีกเท่าไหร่เท่าไหร่นั่นเรื่องภาคปฏิบัติเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงพระไตรปิฎกในพระสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านทรงพระไตรปิฎกในไว้สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วออกเนี่ยไหนได้หมดเลยนั่นเรียกว่าพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนอกได้คัมภีร์เวลาที่ได้จดจะลึกออกมาจากพระไตรปิฎกในอันนี้มันไม่กว้างขวางล่ะใครจะเรียนมามากขนาดไหนก็ไม่เลยคัมภีร์ไปแต่เรื่องปฏิบัตินี่โหไม่ต้องคู่นะคัมภีร์เกิดที่หลังนั่นหลักธรรมชาตินี่เกิดในหัวใจใครเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเรื่อยไปเลยไม่ได้คำนึงคำนวณถึงคัมภีร์ไหนนะมันพร้อมอยู่ในนั้นหมดนั่นแหละหลักธรรมชาติของธรรมที่เป็นความจริงสภาพทั่วโลกดินแดนเป็นความจริงทั้งนั้นเรียกว่าเป็นเชื้อไฟทั้งหมดไฟได้แก่ธรรมได้แก่สติปัญญานิยานอย่างทราบนี่เป็นเหมือนไฟมันจะสื่อทราบไปตามหลักความจริงรู้เห็นไปทุกสิ่งทุกอย่างสมควรพูดมากน้อยเพียงใดก็รู้ประมาณในตัวเองตัวเองตัวเองถ้าไม่สมควรจะพูดเหมือนหูหนวกตาบอดไปเชี้ยถ้าสมควรจะพูดเนี่ยไหนออกมาทันทีทันทีออกเต็มเหนี่ยวออกทันทีนั่นความรู้ที่เป็นหลักธรรมชาติไปอย่างนั้นนะเหมือนไปได้เชื่อสัมผัสปั๊บอะไรเป็นเชื่อไฟขึ้นมาแล้วธรรมนี่จะเข้าปึงนำออกมาแล้วนำออกมาแล้วเป็นอย่างนั้นต่างกันทำภาคปฏิบัติกับภาคปฏิญาณมันต่างกันจริงๆพูดกันไม่ถูกเลยนะเทียบกันไม่ได้เลยหลวงมั่นท่านพูดว่าธรรมที่มาพระคำที่มาในพระบาลีเท่ากับน้ำในตุ่มในไหเท่านั้นเท่านั้นแต่ธรรมที่ไม่มาในคัมภีร์ไบลานนี้เท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรทั้งที่นั้นท่านไม่เป็นท่านเอามาพูดได้ยังไงท่านเป็นเต็มหัวใจท่านแล้วในคัมภีร์ไบลานเท่ากับน้ำในตุ่มในไหไม่ได้มากนะมีเท่านั้นแต่ที่ไม่มาในคัมภีร์ไบลานเนี่ยเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรท่านไม่รู้ท่านพูดมาได้ยังไงท่านฟังแล้วพี่พูดไปไหนไหลไปเลยไหลไปเลยเป็นเชื้อไฟไปหมดจะพูดเรื่องอะไรอะไรสิ่งความจริงทั้งหลายเป็นเชื้อไฟทำเหมือนกับไฟสติปัญญามันจะวิ่งสัมผัสกันสัมผัสกันเรื่อยเรื่อยไหม้กันไปเรื่อยเลยไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดจะออกจากใจจากใจทั้งนั้นใจจะสัมผัสทางหลักธรรมชาตินั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะเรายิ่งอยากให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายเห็นธรรมพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ได้เห็นในแบบตะแผนตำรับตำราซึ่งเป็นเพียงแบบแปลนแผนผังนะอยากให้เห็นตัวตึกรามบ้านช่องที่ออกมาจากแปลนจริงๆมาปลูกมาสร้างขึ้นมาตึกแปลนนี่บ่งบอกว่าเป็นตึกหลังขนาดไหนขนาดไหนมีกี่ห้องกี่หับเนี่ย
ทำ80,000สมขันธ์เป็น8

0: แปลทั้งนั้นนะแปลแบบแปลนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีต่างๆอยู่ในนี้หมดพระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วแสดงออกมาก็ไปจบจารึกออกมาได้บ้างขาดบ้างเสียบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ได้หลักเกณฑ์มาแต่ธรรมที่ท่านทรงไว้จริงๆไม่บกพร่องเลยเต็มสมบูรณ์นั่นละธรรมในพระไตรปิฎกในถ้าว่าพระไตรปิฎกแต่ท่านตะก่อนท่านไม่นิยมละว่าพระไตรปิฎกนะคือพระไตรปิฎกนั้นหมายถึงพระปิฎก3คัมภีร์ปิฎกปิฎกะปิฎกแปลว่าภาชนะไตรแปลว่า3ภาชนะสำหรับรับธรรมไว้3ประเภทคือ1พระวินัยปิฎก2พระสุตตปิฎก3พระอภิธรรมปิฎกนี่มาแยกทีหลังนั่นนี่นะแต่ก่อนท่านรวมกันอยู่ในพระไตรปิฎกใหญ่นี้หมดแล้วมาแยกมาก็ยึงประเภทเป็นธรรมปิฎกประเภทนั้นประเภทนั้นสำหรับอยู่ในใจของท่านจริงๆมันเต็มไปหมดแล้วคำนวณอะไรออกมาที่ไหนภาพออกเลยรับเลยรับเลยพระกายปิฎกในธรรมกับใจเป็นเดียวกันแล้วไม่มีอัดมีอั้นสามเดือนโลกธาตุครอบหมดเลยไม่มีวัชพติดตรงไหนติดตรงไหนจะติดอะไรเช่นสิ่งนั้นเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นก็ตามเราติดว่าเราไม่เคยเห็นเขาไปเห็นแล้วเราไม่เห็นก็ตามแต่เราไม่ติดเราเข้าใจไหมล่ะเราไม่ติดเราที่อย่างเดียวไม่ติดอะไรทั้งนั้นในโลกถ้าเราติดเราที่อย่างเดียวรู้เท่าฟ้าเท่าแผ่นดินก็ติดตลอดเวลาเข้าใจไหมนั่นเราไม่ติดเราที่อย่างเดียวไม่ติดอะไรทั้งนั้นในโลกนี่นั่นแหละธรรมพระพุทธเจ้าใจกับธรรมเป็นเดียวไม่มีอะไรติดเหนือหมดทุกอย่างแล้วมันต่างกันอย่างนั้นนะนี่จึงอยากให้บรรดาผู้ปฏิบัติศาสนาของเราได้เห็นมรรคผลนิพพานที่แสดงไว้โสดร้อนนะถ้าการปิดอกนี้โสดร้อนบอกแปลนแห่งบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีเพศต่างๆไว้อย่างสมบูรณ์นะแปลนพอปฏิบัติตามนี้เรียกว่าเอาแปลนนั้นมากลางจะปลูกละทีเดียวปลูกบ้านปลูกเรือนควรจะเป็นขึ้นขนาดไหนขนาดไหนแล้วจะสำเร็จขึ้นจากการปฏิบัติของตัวเองเช่นหนึ่งขึ้นขั้นสมาธินี่เรือนร่างขึ้นเป็นสมาธิแล้วสมาธิขั้นใดรู้แล้วรู้แล้วถึงขั้นปัญญาปัญญาขั้นใดออกมาแจ้งออกมาด้วยข้อปฏิบัติรู้เป็นปัญญาของตัวเองเป็นปัญญาความจำมีปัญญาของตัวเองมีปัญญาของตัวเองคือปัญญาความจริงเกิดขึ้นจากตัวเองเป็นเราเป็นเจ้าของสมบัตินี้ด้วยสมาธิก็เราเป็นเจ้าของทุกขั้นของสมาธิปัดเป็นเจ้าของจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเรารู้เราเห็นเราเป็นเจ้าของสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบนี่ความรู้จริงเป็นอย่างนั้นความรู้จำรู้เท่าไหร่มันก็ไม่มีจำชื่อกิเลสได้กิเลสไม่เคยถลอกปอกเปิดเนี่ยจำชื่อมรรคผลนิพพานได้ไม่เคยมีมรรคผลนิพพานสัมผัสใจเลยมีแต่ความจำเป็นอย่างนั้นนะฆ่ากิเลสไม่ได้ต้องเอาความจริงออกปฏิบัติกลางขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามช่องสมบูรณ์แบบอันนี้กลางแปลนพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกออกมาปฏิบัติตามนั้นศีลไปยังไงสมาธิไปยังไงปัญญาไงเดินตามนั้นมันก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาในธรรมเส้นสอนนั้นจะไปไหนธรรมนี่สอนเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ได้สอนเพื่ออะไรทั้งนั้นนะสอนตามหลักความจริงผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ตามหลักความจริงเป็นลำดับตามนิสัยวาสนาของตนนั่นแล้วจึงอยากให้รู้ให้เห็นนี่มีแต่เราพูดคนเดียวการพูดอย่างนี้นะไอ้เรื่องกิเลสเนี่ยมันเป็นบ้าอยู่ในถังขยะนั่นแหละมันคอยจะเห่าจะหอนหาว่าท่านเทศผู้โอ้ว่าอวดอย่างนั้นนี่มันอยู่ในถังขยะนะมันเห่าวอกวอกไปจากถังขยะนั้นแล้วธรรมกับถังขยะมันต่างกันยังไงฟังดิธรรมถ้าไม่ได้สนใจว่าถังขยะท่านฟาดมันครอบโลกธาตุไอ้ถังขยะที่เห่าวอกวอกนั่นดุท่านด่านะมันเทศอะไรเป็นพระอรหันต์แล้วดูพ่อแม่มเคยเป็นหันพระอรหันต์เลยอย่างว่ามึงเอามาอวดกูทำไมอย่างว่างเข้าใจไหมถ้าพ่อแม่มึงไม่เคยเป็นพระอรหันต์มึงไม่เป็นหันมึงจะมาให้คะแนนกูตัดคะแนนกูว่าถ้ามึงกูจะหากตัดกูเข้าหายคะแนนกูใช่ไหมเป็นยังไงถูกไหมเนี่ยนั่นเลยเรียกว่าทำถึงทำนี่เราไม่ได้พูดเป็นความหยาบโลดอะไรหรอกคือพูดถึงน้ำหนักเข้าใจไหมอันนี้ไม่พอเอาโคตรลงมาหนึ่งเห็นไหมให้มันมีน้ำหลักซัดกันเลยนั่นอย่างนั้นละไอ้เรื่องธรรมถ้าไม่เคยสนใจนะว่าเป็นความหยาบความโลนอะไรไม่สนใจมีแต่กิเลสตัวหยาบโลนมันปิดมันป้องของมันไม่ให้ใครมาแตะต้องมันจะมาโดนความสกปรกของมันมันจึงต้องประดับประดาตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างบ้านเรือนตลอดที่หลับที่นอนตกแต่งสวยงามเครื่องแต่งเรือแต่งตัวนี่โอ้ยสวยงามมากนี่แต่กิเลสมันปกปิดความสกปรกไว้เข้าใจไหมธรรมะตีเข้าไปตรงนั้นเข้าใจและปล่อยอกอีกด้วยกองทุกข์หมดไปเลยถ้ากิเลสนี่โอ้ยถนอมรักษาเท่าไรยิ่งขนกิเลสตัณหาเข้ามาอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีหัวใจดีหรือไม่ดีไม่เห็นถามเนี่ยเข้าใจไหมล่ะ อันนั่นก็ไม่ดีไม่ดีมันปนปื้อตั้งแต่ภายนอกหัวใจมันไม่ได้ปนปื้อให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายทั้งวันนะคือโง่หรือไหมมนุษย์เราเอาละพูดเพียงเท่านี้แหละพอเอาละให้พรพูดไปพูดมามันก็มากไปเองนั่นน่ะพระป่าก็มาอีกแล้วนั่นเอาเข้ามาจะให้พรพระป่าที่ไหนมาเอาเข้ามาวางนี่จะให้พรโตเทศไปเทศมาเลยหยุดไม่เป็นอันนี้ก็ดีเป็นยังไงล่ะอาจารย์รัตนาฟังเทศวันนี้น่ะเป็นยังไงวันนี้
1: ค่ะด
0: ี
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างนั้นแล้วถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนี่ธรรมะพุทธเจ้าปรากฏร่อนๆมีการสถานที่เวลาเวลาเมื่อไหร่ไม่มีเปิดธรรมออกมาเป็นธรรมที่เปิดบาปเปิดกรรมออกมาเป็นบาปเป็นกรรมเป็นกิเลสทันทีทั้ง2อย่างนี้มีผลเสมอกันตลอดมาเปิดทางบาปเป็นบาปขึ้นทันทีเปิดทางบุญเป็นบุญขึ้นทันทีนี่ฝั่งนี้ฝั่งธรรมฝั่งนี้ฝั่งกิเลสเปิดทางกิเลสขึ้นทันทีเปิดทางธรรมธรรมขึ้นทันทีนั่นไม่มีอะไรย่อหย่อนหรือลดหย่อนต่างกันนะเรื่องผลของธรรมก็ผลของกิเลสเป็นอาการดีโกเหมือนกันอ้าวมาที่นี่โอ้มาแล้วมาเรื่อยๆเหรอเอาเข้ามาฮะนั่นมาอีกแล้วนะนี่มาอีกแล้วนะอ้ามาแล้วโอ้มาเมื่อวานเหรอ
2: มามันถูกครับ
0: ฮะ
2: ถูกเย็น
0: มันถูกเย็นอ๋อนั่นมันคนมากก็มากไม่ทราบใครมากมาไม่เห็น
2: นี่
0: เ
2: พิ่ง
0: มาเห็นอะไรเนี่ยเพิ่งมาเห็นนี่อะไรท่อนพิษเยอะเริ่มจะจำได้แล้วเห็นแต่เช็คเห็นแต่แค่ท่อนที่ตัวพอที่ไม่ทราบเนี่ยมันไม่เหมือนเช็คสิทีนี้จึงเห็นทั้งคนทั้งเห็นทั้งเช็คนี่ต่อไปที่อาจจะจำได้จะยังมีอาจอยู่นะมันไม่แน่นอนนะเดี๋ยววันหลังถามอีกก็ได้ว่าอันนี้ยังไม่ได้อ่านนี่วะเลยลืมจะอ่านนี่สรุปทองคำดอลลาร์วันที่2สิงหาคมดอลลาร์เมื่อวานนี่วันที่2เมื่อวานนี่ดอลลาร์ได้ 17,552 ดอลทองคำได้8กิโล21บาท60ตังค์นะเมื่อวานนี่นะทองคำที่ต้องการจะมอบเข้าคลังหลวง 4,000 กิโลนั้นเขามอบคลังหลวงไว้แล้ว 1,037 กิโลครึ่งฝากไว้กับคลังหลวงอันดับ2ฝากไว้กับคลังหลวง 1,025 กิโลรวมทองคำที่มอบและฝากไว้กับคลังหลวงได้ 2,062 กิโลครึ่งนะทองคำหลังจากมอบและฝากไว้กับคลังหลวงแล้วได้48กิโล8บาท35ตังค์อันนี้ยังไม่ได้หลอมนะอันนี้เราได้มาใหม่อย่างประเภทเราเนี่ยยังไม่ได้หลอมเป็น48กิโลเวลานี้รวมทั้งหมดทีนี้นะทั้งหลอมแล้วและยังไม่หลอมเป็นอันว่าได้ทองคำ 2,110 กิโลครึ่งนะเนี่ยยังขาดทองคำอีก 1,889 กิโลครึ่งจะครบจำนวน 4,000 กิโลคือ 4,000 กิโลนี่ขอให้เป็นหน้าที่ของพี่น้องชาวไทยแล้วทั่วประเทศไทยได้ค้นขวายต่างคนต่างขวายมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาสำหรับทองคำสำหรับเงินสดที่เราเกียรติเอาไว้นั้น800ล้านนั้นเราจะเอาซื้อทองคำขึ้นประดับยอดนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้เอาทองคำประดับยอดนั้นเข้ามาบวกกับเนื้อหนัง 4,000 กิโลนี้4,000 กิโลนี่ให้เป็นเนื้อหนังของพี่น้องชาวไทยทั้งหมดทั่วประเทศรวมกันเป็น 4,000 กิโลเป็นอย่างน้อยนะแล้วส่วน800ล้านนั้นอย่างน้อยนะ800ล้านนี่เราตายตัวไว้กำหนดไว้แล้ว800ล้านเราตายก็จะต้องเดินตามนี้800ล้านนี่เราจะซื้อทองคำประดับยอดคลังหลวงของเราจาก 4,000 กิโลนี่นะกรุณาทราบไว้โดยทั่วกันในเวลานี้ก็เราได้กำหนดให้พี่น้องหลายทราบไปแล้วว่าอันนี้เป็นตายตัวแล้วที่ว่า 8,000 กิโลจะเป็นอื่นไปไม่ได้เราเป็นคนสั่งแล้วบอกแล้วเรามีชีวิตอยู่เราจะจัดการสั่งซื้อถึงเวลาอันควรแล้วนะเวลานี้ยังไม่ควรก็รอไว้ก่อนเก็บไว้ที่ธนาคารก่อนที่ถึงเวลาอันควรแล้วก็จะเอานำเงิน800ล้านนี้ซื้อทองคำหมุนเข้าสู่คลังหลวงส่วน51ล้านนั้นเอาไว้สำหรับความจำเป็นจริงๆเราจะแยกออก50กว่าล้านนี่ออกเป็นเงินหมุนเวียนช่วยทั่วประเทศนะถ้าไม่จำเป็นจริงเราก็ไม่ออกเราจะหมุนเข้าหาทองคำทั้งหมด พราะเราห่วงทองคำมากจริงๆ